เรื่องของภูมิปัญญาและสื่อพื้นบ้านเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญที่ครูปฐมวัยจะต้องไปใส่ใจมากนักแต่สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาก็คือเราต้องเลือกใช้ภูมิปัญญาและสื่อพื้นบ้านที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยนะคะเหมาะกับวัยของเด็กค่ะทีนี้เรามาดูประเภทของสื่อพื้นบ้านบ้างนะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะสื่อพื้นบ้านก็แบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการ

กันนะคะถ้าเราแบ่งตามลักษณะของสื่อก็จะมีอยู่2ประเภทค่ะก็คือสื่อพื้นบ้านที่เราทำจากวัสดุพื้นบ้านอย่างเช่นพวกดินเหนียวใบตองใบตาลพวกเนี้ยนะคะยังไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเป็นสื่อดิบๆเลยที่เราเอามาใช้กับเด็กกับสื่อที่เราเอาวัสดุพื้นบ้านเนี้ยเอามาผลิตอาจจะเป็นพวกของใช้นะคะพวกตะกร้ากระบุงหรือของเล่นพวกรถลากใบตาลอะไรประเภทเนี้ยนะคะถ้าเราแบ่งตามสภาวะของสื่อก็อาจจะเป็นสื่อที่เป็นพฤติกรรมกับสื่อที่เป็นวัสดุสิ่งของนะคะที่เป็นพฤติกรรมก็อย่างเช่นเรื่องของความซื่อสัตย์การประพฤติปฏิบัติตามวิถีชีวิตของเรานะคะถ้าหากว่าแบ่งตามเป็นวัสดุของใช้สิ่งของก็เป็นพวกของใช้พวกของเล่นนะคะหรือถ้าเราแบ่งตามประเภทของสื่อการเรียนการสอนก็จะเป็นสื่อประเภทวัสดุค่ะนะคะวัสดุคือสิ่งสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปหรือสื่อที่เป็นอุปกรณ์คงทนหน่อยนะคะพวก เครื่องมือที่ชาวบ้านเขาใช้ในการประกอบอาชีพดักปลาอะไรประเภทนี้นะคะหรือถ้าเป็นวิธีการก็จะเป็นเรื่องวิธีประกอบอาหารวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะ เรื่องของการรักษาโรคอันนี้เราถือว่าเป็นสื่อวิธีการนะคะเรามาดูในตอนที่3กันนะคะเรื่องของหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งสื่อพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามีหลักการใช้เดียวกันเลยนะคะซึ่งมันมีอยู่หลักที่สำคัญอยู่5ประการประการแรกคือหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะคะเขาจะเป็นเด็กที่กระตือรือร้นไม่อยู่นิ่งชอบซักถามชอบสังเกตนะคะสงสัยใคร่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอามาใช้กับเด็กก็ต้องเหมาะกับวัยโอกาสให้เด็กได้เล่นได้ลงมือกระทำนะคะได้สำรวจได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาหรือสื่อพื้นบ้านที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กเราจะมุ่งพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านไปพร้อมกันนะคะเราจะไม่พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพราะพัฒนาการของเด็กมันเป็นองค์รวมมันส่งผลถึงกันและกันหลักประการที่2ความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะเด็กแต่ละคนมีความสนใจมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสื่อพื้นบ้านที่จะเอามาใช้กับเด็กนี่ต้องหลากหลายให้เด็กเขาสามารถเลือกที่จะใช้หรือเลือกที่จะเล่นนะคะได้ตามความสนใจตามความถนัดของเขานะคะประการที่3หลักของความปลอดภัยค่ะด้วยความที่เด็กวัยนี้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กเขายังไม่พัฒนาเต็มที่นะคะเขายังงุ่มง่ามยังไม่คล่องแคล่วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยการดูแลความปลอดภัยเรื่องของความรอบคอบในการเล่นตรงนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องพิจารณาว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาที่จะเอามาใช้กับเด็กวัยนี้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนะคะมันต้องไม่เป็นอันตรายอย่างเช่นพวกผักบุ้งพวกดอกลักที่จะมาให้เด็กร้อยเนี่ยนะคะจะมียางค่ะเราต้องรอบคอบเราต้องพิจารณานะคะประการที่4หลักของความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นเด็กวัยนี้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวนะคะถ้าเด็กได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวและมีความหมายก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเด็กจะเข้าใจค่ะแล้วเด็กก็จะสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นพืชผักสวนครัวเขาเห็นอยู่นะคะเขาก็จะรู้ว่าผักแต่ละชนิดมันมีประโยชน์ยังไงจะไปใช้ยังไงหรือถ้าที่บ้านปลูกพืชสมุนไพรนะคะเขาก็จะรู้นะคะเมื่อเขาได้เรียนรู้ตรงนี้เขาก็จะเอาไปใช้ได้มันก็ทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาได้เรียนนะคะประการสุดท้ายค่ะหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยใช้ชีวิตในระยะแรกเริ่มเนี่ยอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมามีส่วนร่วมเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองจะรู้จักเด็กมากที่สุดพอเขาโตหน่อยอายุ3ปีเขาก็จะเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นครูผู้ดูแลเด็ก

กับพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการที่จะพัฒนาเด็กอาจจะพ่อแม่ก็อาจจะพัฒนาในเรื่องของกิริยามารยาทนะคะเรื่องของการมีสัมมาคารวะความกตัญญูความซื่อสัตย์นะคะคุณครูก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของความพร้อมนะคะใช้สื่อพื้นบ้านพวกดอกไม้ใบไม้นะคะสอนเด็กสารสอนเด็กให้เด็กร้อยก็จะช่วยได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูจะต้องพัฒนาร่วมกันนะคะเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมนะคะไม่เร่งเด็กจนเกินไปขณะเดียวกันเขาก็ได้พัฒนาสมวัยค่ะทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาในตอนที่1นะคะซึ่งได้พูดถึงความหมายความสำคัญและก็ประเภทรวมถึงหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านที่คุณครูจะต้องให้ความสำคัญรวมทั้งคุณแม่ด้วยนะคะในตอนที่2นะคะเราจะพูดถึงแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะในตอนนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่3เรื่องหลักๆนะคะก็คือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและในสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะเรื่องแรกเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้เรามาพูดถึงความหมายของแหล่งเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรแหล่งเรียนรู้มันหมายถึงแหล่งข้อมูลความรู้หรือกิจกรรมทั้งที่เป็นบุคคลหรือเป็นสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนะคะแหล่งเรียนรู้นี่มีคุณค่าในการเรียนรู้สำหรับเด็กนะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายนะคะเป็นแหล่งความรู้ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนที่สำคัญมากๆเลยแหล่งเรียนรู้นี้จะเป็นสถานที่ที่เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเพราะเขาจะได้ลงมือทำเขาจะได้พูดคุยกับคนจะได้ลงมือปฏิบัตินะคะและที่สำคัญก็คือเขาจะเกิดความรักความภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นทีนี้ขั้นตอนในการที่เราจะใช้แหล่งเรียนรู้นะคะเพื่อพัฒนาเด็กมันมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยคุณครูจะต้องวางแผนก่อนในการวางแผนใช้แหล่งเรียนรู้นี่คุณครูจะต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ค่ะว่าต้องการจะให้เด็กได้เรียนรู้อะไรจากแหล่งเรียนรู้นี้นะคะพอกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็จะต้องไปทำไมคะประสานกับแหล่งเรียนรู้ที่จะพาเด็กไปศึกษานะคะประสานว่า เราจะต้องทำไมคะจะต้องเตรียมเด็กอย่างไรบ้างนะคะเราจะมีเด็กไปเท่าไหร่ทำหนังสือขออนุญาตแหล่งเรียนรู้ที่จะไปพาเด็กไปศึกษาดูงานทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณครูควรจะหาโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นี่ก่อนว่าแหล่งเรียนรู้นี่มันมีอะไรบ้างที่เด็กจะมาเรียนรู้ได้เพื่อคุณครูจะได้วางแผนในการแบ่งงานให้กับเด็กว่าจะให้เด็กทำอะไรนะคะและที่สำคัญก็คือก่อนที่จะพาเด็กไปในขั้นของการวางแผนจะต้องพูดคุยกับเด็กก่อนว่าเราจะไปที่ไหนกันแล้วเราจะไปทำอะไรกันที่นั่นนะคะพอระวางแผนเสร็จในขั้นที่2ก็เป็นช่วงของกิจกรรมระหว่างการศึกษาดูงานก่อนออกจากโรงเรียนนะคะเราจะต้องทบทวนกับเด็กก่อนว่าเรามีแนวทางปฏิบัติยังไงข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรืออันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเป็นข้อตกลงที่ทุกคนต้องทำด้วยกันนะคะในระหว่างการศึกษาดูงานคุณครูจะต้องกระตุ้นนะคะตั้งคำถามกระตุ้นตั้งประเด็นให้เด็กได้คิดให้เด็กได้สังเกตนะคะให้การช่วยเหลือส่งเสริมเด็กเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะหลังจากดูงานเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะต้องมาต่อยอดความรู้ค่ะจะต้องมาพูดคุยกันว่าได้เรียนรู้อะไรอาจจะให้เด็กได้แสดงบทบาทสมมุตินะคะอาจจะให้เด็กได้ทำชิ้นงานเพื่อแสดงถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ได้ไปมาแล้วนะคะใน
ขั้นที่3ก็คือขั้นของการประเมินผลในการประเมินผลคุณครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กได้นะคะดูความกระตือรือร้นเรื่องของการซักถามความสนใจในแหล่งเรียนรู้ที่ไปหรืออาจจะประเมินผลงานที่เด็กได้ทำนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้แหล่งเรียนรู้นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเรายังเชิญวิทยากรหรือผู้รู้ในเรื่ององค์ความรู้นะคะเอามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้กับเด็กได้นะคะเราเรียกภูมิปัญญาจะเชิญมาตรงนี้ว่าเป็นครูภูมิปัญญาซึ่งครูภูมิปัญญาเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของแนวคิดหรือภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เอาองค์ความรู้ที่มีผู้รู้ในชุมชนเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ถือว่าเป็นครูภูมิปัญญาได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่เป็นครูภูมิปัญญานะคะส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคนดีเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนขยันเป็นคนมานะนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนใจกับปัญหาในชุมชนอยากจะช่วยแก้ปัญหาอยากจะพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นนะคะขั้นตอนการที่จะเชิญครูภูมิปัญญามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กก็จะมี3ขั้นตอนเช่นเดียวกันในขั้นของการวางแผนคุณครูต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนว่าจะให้เด็กได้เรียนรู้อะไรจากคุณครูภูมิปัญญาที่เราจะเชิญมาเราจะต้องไปพูดคุยกับคุณครูภูมิปัญญาที่เราจะเชิญมานะคะว่าเราจะเชิญให้ท่านมาทำอะไรนะคะแล้วท่านทำอะไรท่านต้องการให้เราช่วยอะไรไหมนะคะท่านต้องการให้เราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมสถานที่อะไรเป็นพิเศษหรือไม่สิ่งที่คุณครูจะต้องทำก็คือต้องทำให้คุณครูภูมิปัญญานี้สบายใจที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กโดยจะบอกกับคุณครูภูมิปัญญาเลยว่าคุณครูก็จะอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะในขั้นที่2ขั้นดำเนินกิจกรรมนะคะคุณครูภูมิปัญญาก็อาจจะอธิบายเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติสถานที่ในชุมชนหรืออาจจะทำไมคะเล่านิทานเรื่องราวหรือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติสอนเด็กสารใบลานพับเป็นนกเป็นสัตว์ต่างๆนะคะหรือทำของเล่นก็ได้นะคะในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมตรงนี้คุณครูต้องคอยช่วยนะคะคุณครูต้องคอยช่วยดูแลเด็กคอยช่วยคุณครูภูมิปัญญาเราต้องเข้าใจนะคะคุณครูภูมิปัญญาไม่คุ้นเคยกับเด็กเล็กมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นการคุมเด็กให้อยู่ในระบบหรือทำในสิ่งที่คุณครูภูมิปัญญาต้องการมันอาจจะยากคุณครูก็จะต้องคอยช่วยเหลือเมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จนะคะก็จะต้องมีการประเมินผลโดยคุณครูจะเป็นคนประเมินผลเองว่าการเชิญครูภูมิปัญญาตรงนี้เด็กสนใจไหมสังเกตพฤติกรรมการซักถามความกระตือรือร้นผลงานของเด็กที่ออกมาก็จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเด็กมีความสนใจหรือเด็กได้เรียนรู้จากคุณครูภูมิปัญญาตามวัตถุประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้หรือเปล่านะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาเด็กได้ก็คือเอาภูมิปัญญามาจัดเป็นกิจกรรมค่ะคำว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในที่นี้หมายถึงการกระทำอะไรก็ได้นะคะที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ซึ่งหลักในการเลือกกิจกรรมที่จะเอามาจัดให้กับเด็กตรงนี้จะต้องมีความเหมาะสมกับวัยนะคะ เรารู้ธรรมชาติของเด็กวัยนี้ไม่อยู่นิ่งผ่านเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ต้องลงมือทำกิจกรรมที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กก็เด็กก็ต้องมีส่วนร่วมและก็ได้ลงมือกระทำนะคะต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวและเด็กต้องได้รับประโยชน์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะพัฒนาเด็กโดยใช้ภูมิปัญญาตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเรื่องของแหล่งเรียนรู้และก็เรื่องของเป็นวิทยากรเลยก็คือมีอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือการวางแผนคุณครูต้องคิดก่อนว่าจะเอากิจกรรมอะไรมาจัดให้กับเด็กนะคะแล้วกิจกรรมนี้เด็กจะได้เรียนรู้อะไรคุณครูต้องไปศึกษามาก่อนนะคะศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะกิจกรรมอะไรที่เหมาะกับเด็กวัยนี้สนใจนะคะคุณครูต้องไปศึกษาต้องไปอาจจะถามจากครูภูมิปัญญาอาจจะถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะต้องฝึกทำกิจกรรมตรงนี้ต้องทำความเข้าใจต้องสามารถ
อธิบายให้เด็กเข้าใจได้นะคะในขั้นที่2ดำเนินการจัดกิจกรรมคุณครูต้องคิดว่าไอ้กิจกรรมที่จะเอามาจัดให้กับเด็กเนี่ยเราจะจัดในกิจกรรมหลักอะไรกิจกรรมเสรีนะคะก็อาจจะจัดได้โดยใช้ของเล่นนะคะหรือว่าของใช้ในบ้านเอามาจัดไว้ในมุมบทบาทสมมุติอาจจะเอาหนังสือนิทานพื้นบ้านเอามาจัดไว้ในมุมเล่นเอามาแต่งนะคะเอามาตกแต่งห้องได้หรือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อาจจะใช้สีธรรมชาติอาจจะใช้ขมิ้นอาจจะใช้ดอกอัญชันอาจจะใช้แก่นของขนุนมาทำเป็นสีเหลืองให้เด็กได้ระบายสีก็ได้ในเสริมประสบการณ์อาจจะพูดถึงพืชสมุนไพรนะคะอาจจะประกอบอาหารให้เด็กก็ได้นะคะกิจกรรมกลางแจ้งอาจจะเอาของเล่นพื้นบ้านมาให้เด็กเล่นอาจจะไปขอจากครูภูมิปัญญามาหรืออาจจะขอจากทางบ้านที่เขามีของเล่นพื้นบ้านรวบรวมมาแล้วก็เอามาให้เด็กเล่นในช่วงของกิจกรรมกลางแจ้งก็ได้นะคะเคลื่อนไหวและจังหวะก็ได้นะคะอาจจะเปิดเพลงพื้นบ้านให้เด็กได้เต้นก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอดแทรกหรือใช้กิจกรรมหลักกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมเลยนะคะพอเราจัดเสร็จแล้วเราก็จะมีการประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของเด็กนะคะแล้วก็ดูซิว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรด้วยการพูดคุยสนทนาค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางการใช้ภูมิปัญญานะคะมาพัฒนาเด็กอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เชิญวิทย์เป็นวิทยากรได้หรือจัดกิจกรรมก็ได้ค่ะในตอนที่ 11.3 จะเป็นเรื่องของแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะเราจะเอามาใช้ได้2ลักษณะค่ะก็คือการใช้ของเล่นพื้นบ้านกับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้เด็กนะคะเรามาดูในเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของการใช้ของเล่นของเล่นพื้นบ้านอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำมาจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้นะคะในท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากของเล่นทั่วๆไปซึ่งของเล่นพื้นบ้านเนี้ยมีคุณค่าแตกต่างจากของเล่นโดยทั่วๆไปนะคะเพราะมันจะทำไมคะมันจะสร้างความสุขให้กับเด็กนะคะมันสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินักศึกษาเคยเห็นไหมคะเราในสมัยเด็กๆเราเคยเล่นลูกตาลเนาะเราเคยเล่นลูกตาลเราเคยเล่นโพะนะคะอันเนี้ยมันเป็นของเล่นโดยใช้วัสดุในพื้นบ้านก็คือลูกตาลหรือไม้ไผ่เอามาทำเป็นของเล่นที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญานะคะแนวทางในการที่เราจะใช้ของเล่นพื้นบ้านมาใช้พัฒนาเด็กก็จะมีอยู่3ขั้นตอนเริ่มจากเรื่องของการวางแผนคุณครูต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ของเล่นพื้นบ้านหรืออาจจะสอนให้เด็กทำของเล่นก็ได้นะคะต้องการจะพัฒนาเด็กในด้านใดและต้องการจะให้เด็กได้ทำในกิจกรรมอะไรนะคะคุณครูต้องคิดก่อนครูต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของของเล่นนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเหมาะของเล่นในท้องถิ่นมันมีทั้งของเล่นที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยและของเล่นที่ไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัยนะคะบางทีมันยากเกินไปมันซับซ้อนเกินไปแล้วบางทีมันอันตรายด้วยนะคะก็ไม่เหมาะกับเด็กคุณครูจะต้องไปศึกษาหาข้อมูลที่เหมาะสมกับวัยปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์กับเด็กนะคะถ้าจะสอนเด็กทำของเล่นก็ต้องดูว่าของเล่นนั้นต้องทำสดุที่หาง่ายนะคะในท้องถิ่นมีแล้วก็รวบรวมตรวจสอบความพร้อมของเล่นที่จะมาให้เด็กเล่นนะคะพอเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาของเล่นมาให้เด็กเล่นนะคะซึ่งของเล่นที่จะให้เด็กเล่นเนี่ยอาจจะให้เล่นในช่วงของการเล่นกลางแจ้งก็ได้นะคะเรื่องของการตีวงล้อการเดินกะลานะคะม้าก้านกล้วยพวกนี้ได้หมดเลยค่ะเล่นว่าวก็ได้นะคะในช่วงของกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงของศิลปะก็ได้เช่นเดียวกันศิลปะนี่อาจจะสอนเด็กทำของเล่นได้นะคะเอาใบลานใบมะพร้าวนะคะมาสานเป็นปลาตะเพียนมาสานเป็นนาฬิกาเป็นแหวนเป็นสร้อยเด็กจะชอบมากนะคะเด็กจะชอบมากเลยอันนี้ถ้าคุณครูได้ศึกษามาก่อนนะคะหรืออาจจะเชิญผู้ปกครองที่เขาทำตรงนี้ได้มาช่วยเป็นวิทยากรร่วมกับเราก็เด็กก็จะยิ่งสนุกเลยพอเด็กไม่ว่าจะสอนเด็กทำของเล่นหรือเอาของเล่นมาให้เด็กเล่นพอทำกิจกรรมเสร็จแล้วต้องพูดคุยกันนะคะพูดคุยกับเด็กว่าเขา
ได้เรียนรู้อะไรเขาชอบของเล่นนี้ไหมเขาชอบอะไรทำไมเขาถึงชอบและเขาได้เรียนรู้อะไรส่วนหนึ่งสนทนาพูดคุยอีกส่วนหนึ่งสังเกตพฤติกรรมเด็กกระตือรือร้นไหมในการเล่นนะคะเด็กมีความสุขในการเล่นหรือเปล่าเด็กได้เรียนรู้อะไรนะคะนอกจากเราใช้ของเล่นแล้วสื่อพื้นบ้านเรายังสามารถจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเราถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของสื่อพื้นบ้านนะคะซึ่งกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอันนี้เป็นการเล่นที่นิยมเล่นในแต่ละท้องถิ่นและก็ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาอาจจะเห็นว่าในบางท้องถิ่นก็เล่นคล้ายๆกันนะคะก็เล่นคล้ายๆกันอย่างเช่นเล่นว่าวเล่นว่าวภาคอีสานก็มีค่ะภาคกลางก็มีนะคะแต่ฤดูการเล่นอาจจะแตกต่างกันแต่ก็เป็นลักษณะของการเล่นว่าวกันทำว่าวที่เหมือนกันเลยนะคะคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านอันนี้มีความสำคัญมากสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ทุกด้านเลยค่ะทั้งด้านร่างกายนะคะเด็กจะได้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กได้วิ่งเล่นได้หยิบได้จับได้สานได้ทำนะคะเรื่องของอารมณ์จิตใจเด็กจะมีความสุขมีความสนุกสนานนะคะทางด้านสังคมเด็กจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนได้เล่นร่วมกับเพื่อนทางด้านสติปัญญาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เวลาที่เด็กทำกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านเขาก็จะเล่นเป็นกลุ่มนะคะส่วนมากการเล่นพื้นบ้านจะเป็นกลุ่มลี่ลี่ข้าวสารแม่งูเอ๋ยพงพางจ้ำจี้พวกเนี้ยใช่เลยเด็กก็จะเล่นเป็นกลุ่มจะได้พูดคุยสนทนากันเด็กก็จะได้พัฒนาทางภาษานะคะนอกนี้ยังช่วยสร้างเสริมในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะที่ดีงามให้กับเด็กได้ด้วยนะคะทีนี้ประเภทของการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยค่ะมันก็มีอยู่หลายประเภทเนาะคุณครูก็จะต้องพิจารณาเลือกประเภทของการละเล่นพื้นบ้านที่เหมาะกับเด็กวัยนี้นะคะเราอาจจะแบ่งตามภูมิภาคซึ่งแต่ละภูมิภาคก็เล่นแตกต่างกันอาจจะแบ่งตามสถานที่เล่นการละเล่นพื้นบ้านเย็นเล่นในร่มบางอย่างเล่นในร่มอย่างเช่นจ้ำจี้แมงมุมกำทายพวกนี้แต่บางอย่างเล่นกลางแจ้งอย่างเช่นม้าก้านกล้วยตีวงล้อลิงชิงหลักอะไรพวกจะเล่นกลางแจ้งนะคะเราอาจจะแบ่งตามลักษณะของการเล่นก็ได้การละเล่นบางชนิดจะมีบทร้องประกอบแต่บางชนิดไม่มีบทร้องประกอบนะคะหรืออาจจะบางชนิดอาจจะมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นนะคะอย่างเช่นพวกอิฐตาวงล้อเนี่ยต้องมีอุปกรณ์แต่อย่างพงพางแม่งูกำทายพวกนี้ไม่มีอุปกรณ์อย่างไรก็ตามคุณครูจะต้องพิจารณานะคะว่าการละเล่นพื้นบ้านที่จะเอามาจัดให้เด็กเล่นตรงนี้ต้องเหมาะกับวัยนะคะเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์เลยค่ะจะให้เด็กเล่นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอะไรนะคะซึ่งปกติเนี่ยก็จะพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ละค่ะนะคะกล้ามเนื้อใหญ่สังคมต้องศึกษาหาข้อมูลที่สำคัญการละเล่นพื้นบ้านเอามาให้เด็กเล่นต้องไม่เน้นการแข่งขันนะคะคุณครูต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเล่นที่ครูจะมาอธิบายมาสาธิตให้เด็กเล่นได้จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบความพร้อมของสถานที่นะคะการเล่นบางอย่างต้องใช้พื้นที่กว้างบางอย่างก็ไม่จำเป็นคุณครูก็ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมนะคะในการดำเนินการเล่นคุณครูอาจจะให้เด็กเล่นกันเองก็ได้อย่างเช่นเดินกะลาตีวงล้อม้าก้านกล้วยเด็กเล่นกันเองได้จ้ำจี้เด็กเล่นกันเองได้แต่การเล่นบางอย่างคุณครูต้องเป็นคนจัดค่ะนะคะคุณครูต้องเป็นคนจัดอย่างเช่นพงพางแม่งูเอ๋ยพวกนี้คุณครูต้องเป็นคนจัดกิจกรรมเป็นคนนำการเล่นหรือให้เด็กเล่นกันเองคุณครูต้องคอยอยู่คอยช่วยเหลือให้เด็กเขาเล่นกันเองหลังจากที่คุณครูสาธิตอธิบายแล้วก็ให้เด็กเล่นกันเองพอเด็กเล่นเสร็จแล้วก็ต้องมีการประเมินพูดคุยกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงสนุกไหมครูสังเกตพฤติกรรมการเล่นนะคะว่าเด็กเขาสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสนุกสนานมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะจากที่พูดมาทั้งหมดเรื่องของการใช้สื่อพื้นบ้านนะคะเราอาจจะใช้ของเล่นก็ได้นะคะหรือสอนเด็กทำของเล่นก็ได้หรืออาจจะใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้สามารถพัฒนาเด็กเป็นองค์รวม

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไม่ประเมินเราก็จะไม่รู้นะคะเมื่อประเมินแล้วผลเป็นยังไงเราก็ต้องมาสร้างเสริมให้เหมาะสมโดย เนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในตอนที่1วันนี้ก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะวันนี้เดินได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้มาพูดคุยสนทนากับพวกเรานะคะค่ะขอแนะนำรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่กรุณามาพูดคุยตรงนี้อาจารย์คะถ้าพูดถึงเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมเราน่าจะต้องเริ่มจากความหมายนะคะว่าการประเมินมันหมายถึงอะไร การสร้างเสริมมันหมายถึงอะไรแล้วมันมีความสำคัญยังไง
1: ค่ะใช่อย่างที่อาจารย์พูดนะคะเรื่องของการประเมินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในความหมายของการประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กเนี่ย เราจะให้ความหมายเอาไว้นะคะว่าหมายถึงกระบวนการได้มานะคะซึ่งข้อมูลนะคะโดยการใช้เครื่องมือที่หลากหลายนะคะ เก็บข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย
0: ะ
1: นะคะโดย อาจจะเป็นการโดยการสังเกต
0: ะ
1: นะคะการสังเกตตรงนี้นะคะพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะนำมาพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของเด็กที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพื่อจะได้จัดกิจกรรมนะคะให้เหมาะสมกับความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
0: โอเค
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อันนี้คือความหมายนะคะถามว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะการประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กเนี่ยค่ะมีความสำคัญนะคะประการแรกทีเดียวเลยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของเด็กนะคะในช่วงเวลาต่างๆกันนะคะแล้วก็สามารถนะคะที่จะนำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาจัดกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กนะคะวางแผนการจัดกิจกรรมนะคะว่าเราจะพัฒนาพฤติกรรมทางด้านร่างกายให้กับเด็กได้อย่างไรเด็กคนไหนนะคะอยู่ในระดับพฤติกรรมพัฒนาการตรงไหนนะคะทางการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเราก็สามารถที่จะวางแผนจัดกิจกรรมได้นะ
0: คะ
1: นอกจากนี้แล้วนะคะเรายังจะข้อมูลที่ได้จากการประเมินเนี่ยเรายังสามารถนะคะที่จะรู้ว่าเด็กคนไหนที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ยังเอาข้อมูลนั้นเนี่ยนะคะมาช่วยกันนะคะรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นผู้บริหารนะคะหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อจะด้วยกันช่วยพัฒนาเด็กได้นะคะอันนี้ก็คือความหมายนะคะและความสำคัญของการประเมิน
0: ทีนี้การสร้างเสริมอาจารย์คะ
1: การสร้างเสริมเนี่ยนะคะอย่างที่เราพูดกันมาค่ะว่าการสร้างเสริมเนี่ยก็คือการทำให้เกิดขึ้นนะคะและพอเกิดขึ้นแล้วนะคะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วดีขึ้นนะคะ
0: สามอย่างเลย
1: สามอย่างเลย
0: ไม่มีต้องทำให้มี
1: ทำให้มี
0: ถ้ามียังไม่พอต้องให้มากขึ้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเสริมเนี่ยนะคะก็หมายถึงการช่วยที่ให้เด็กเนี่ยได้พัฒนานะคะการเคลื่อนไหวการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นนะคะจากที่เล็กๆเขาอาจจะทำยังไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าตั้งแต่เล็กเลยเนี่ยเด็กอาจจะคืบคลานนั่งเกาะยืนเดินนะคะเดินแล้วก็มาทำไมคะวิ่งมากระโดดได
0: ้ยิ่งโตยิ่งซับซ้อนนะจันนะ
1: แล้วก็ทรงตัวอะไรแบบเนี้ยน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องช่วยให้เขาเนี่ยนะคะได้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวขึ้นอันนี้คือความหมายของการสร้างเสริมถามว่ามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราสามารถช่วยปลูกฝังเขาสร้างเสริมเขาให้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทำให้เขาเนี่ยนะคะได้พัฒนาบุคลิกภาพอะไรต่างๆแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะต่อสังคมด้วยแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเนี่ยได้ประชากรที่มีคุณภาพโตขึ้น
0: ค่ะมีบุคลิกภาพที่ดีม
1: ี
0: โครงสร้างของร่างกายที่ดี
1: อาจารย์คะอันนี้คือด้านร่างกาย
0: ใช่ไห
1: มแต่ทีนี้มันน่าจะมีขอบข่ายของตัวพฤติกรรมด้วยไหมคะ
0: ค่ะคนที่จะประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กจำเป็นจะต้องรู้ขอบข่าย
1: นะคะขอบข่ายของพฤติกรรมทางด้านร่างกายก็จะมีอยู่3ด้านใหญ่ๆค่ะจันค่ะก็จะมีในเรื่องของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่นะคะพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแขนขานะคะซึ่งกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากที่จะทำให้เล่นไหวปีนป่ายเล่นอะไรได้นะคะซึ่งจะพัฒนาจากข้างบนสู่ข้างล่างและจากตรงกลางเนี่ยไปสู่ส่วนปลายนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยจะพัฒนาเร็วมากเลยค่ะอาจารย์ขาอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่จากที่เด็กนั่งเป็นคืบเป็นคลานเป็นเดินเป็นวิ่งโอ้โหจะเปลี่ยนเร็วมากเลยพอโตขึ้นมาหน่อยสัก 3-6 ขวบก็เริ่มทำอะไรที่ซับซ้อนได้นะคะอันนี้คือกล้ามเนื้อใหญ
2: ่ค่ะกล้ามเนื้อเล็กด้วยนะ
1: ทีนี้กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยค่ะเวลาเราพูดถึงกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยอาจารย์ขาเราจะไม่ได้พูดถึงเฉพาะกล้ามเนื้อเล็กเราจะพูดถึงการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยเวลาที่เด็กเขาหยิบจับอะไรเวลาเราจิบอะไรเนี่ยเราต้องใช้ตาด้วยเราต้องใช้มือด้วยที่จะทำให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการถ้าเราพูดถึงกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยค่ะเราก็จะพูดถึงกล้ามเนื้อบริเวณฝ่ามือข้อมือนิ้วมือการใช้ปลายนิ้วมือในการหยิบจับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเด็กจะเขียนหนังสือได้จะเปิดหนังสือได้จะจับดินสอได้ก็ต้องใช้กล้ามเนื้อในส่วนเล็กนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่คุณครูก็จะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาส่วนสุดท้ายค่ะก็คือพฤติกรรมทางด้านสุขนิสัยพฤติกรรมทางด้านสุขนิสัยหมายถึงการที่เราให้เด็กได้ทำบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนเป็นนิสัยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเด็กการที่เด็กจะทำกิจวัตรประจำวันจะช่วยเหลือตัวเองได้เด็กจะต้องสามารถนะคะใช้กล้ามเนื้อเล็กแล้วก็ทำสม่ำเสมอมันก็จะสอดคล้องนะคะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไปการแปรงฟันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสุขนิ
2: สัย
1: เพราะว่าใช่เพราะถ้าแปรงฟันเด็กแปรงฟันสะอาดก็จะฟันก็จะไม่ผุหรือแม้แต่การล้างมือค่ะจันขาหลังจากที่ออกจากห้องน้ำหรือก่อนรับประทานอาหารก็ล้วนเป็นเรื่องที่สำคัญหรือแม้แต่เรื่องของการระวังความปลอดภัยค่ะจันขาเนื่องจากเด็กวัยนี้เวลาเขาเล่นเขาก็เล่นเต็มที่วิ่งก็วิ่งเต็มที่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตัวเองและของคนอื่นด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขอบข่ายที่เราควรจะต้องประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายค่ะจันค่ะจากที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ความหมายเลยยังความหมายของการประเมินก็จะครอบคลุมว่าต้องใช้เครื่องมือหลายชนิดประเมินในหลายสถานการณ์นะคะแล้วก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยเอามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเห็นถึงความก้าวหน้าของเด็กเข้าใจถึงพฤติกรรมของเด็กเอามาใช้วางแผนนะคะหรือแม้แต่ช่วยเหลือเด็กบางคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะในส่วนของการสร้างเสริมพฤติกรรมนะคะก็คือการที่เราทำไมคะพยายามที่จะพัฒนาพฤติกรรมบางอย่างให้มันเกิดขึ้นนะคะถ้าเด็กเขาไม่เกิดเด็กบางคนเนี่ยอาจารย์คะตัวเล็กๆนะให้เล่นกลางแจ้งเนี่ยให้เล่นเครื่องเล่นปีนป่ายแกไม่กล้าค่ะแกกลัวมากเลยอันนี้พฤติกรรมยังไม่เกิดคุณครูก็ต้องไปสร้างเสริมและพัฒนาให้เกิดนะคะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความหมายของการสร้างเสริมก็คืออะไรที่ไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นอะไรที่มีอยู่แล้วแต่มันยังไม่มากพอแล้วก็ทำให้มันเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรที่ดีอยู่แล้วทำดีอยู่แล้วทำอยู่สม่ำเสมอก็ต้องให้คงอยู่ตลอดไปนะคะซึ่งการสร้างเสริมพฤติกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันจะเป็นช่องทางที่จะทำให้เด็กนะสามารถที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้อวัยวะส่วนต่างๆได้ครอบคลุมนะคะจะเห็นว่าบางคนนะคะอาจารย์ขาตอนเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กตอนโตเนี่ยหยิบจับอะไรมันก็ล่วงมันก็ตกมันก็หล่นไปหมดมันก็ส่งผลระยะยาว
2: เรื่องของการประสานสัมพันธ
1: ์ใช่ระหว่างมือกับตาตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะมันช่วยให้สามารถที่จะพัฒนาทักษะการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ทีนี้ในส่วนของขอบข่ายของการประเมินทางด้านร่างกายนะคะเราก็พูดกล้ามเนื้อใหญ่ค่ะกล้ามเนื้อใหญ่ในที่นี้ก็คือกล้ามเนื้อแขนขานะคะการทรงตัวนะคะการทรงตัวของเด็กบางคนจะทรงตัวไม่ดีก็จะต้อง

0: พยายามที่จะให้เด็กเดินกระดานแผ่นเดียวอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อเล็กค่ะการใช้ปลายนิ้วมือหยิบจับนะคะการใช้ข้อมือนะคะ
1: ประสานสัมพันธ
0: ์ใช่นะคะต้องให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือแล้วก็ได้ใช้ตานะคะควบคู่กันไปและสุดท้ายก็คือเรื่องของพฤติกรรมทางด้านสุขนิสัยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยห่วงส่วนมากพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูก็จะฝึกเด็กอยู่แล้วนะคะที่จะให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันและก็ให้ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองค่ะทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมร่างกายนะคะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.อรุณีหอระดานให้มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณนะคะที่เชิญมา
1: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของการประเมินนะคะและสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่ง อย่างที่เราพูดคุยกันมานะคะว่าทางด้านพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และการใช้กล้ามเนื้อเล็กรวมทั้งในเรื่องของสุขนิสัยที่ดีด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยค่ะอาจารย์เวลาที่เราจะประเมินเนี่ยนะคะมันจะมีนะคะเครื่องมือที่หลากหลายมากนะคะบางเครื่องมือเนี่ยก็เหมาะสมกับเด็กแต่บางเครื่องมือเนี่ยที่ไม่เหมาะสมก็ไม่เหมาะสมเวลาจะเอามาใช้เนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเครื่องมือนะคะที่เราจะนำมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเลือกใช้แบบสังเกตนะคะและบันทึกข้อมูล
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแบบสังเกตและการบันทึกข้อมูลเนี่ยก็คือเราจะบันทึกในสถานการณ์ต่างๆในขณะที่เด็กกำลังทำกิจกรรมนะคะอาจจะเล่นกลางแจ้งนะคะเคลื่อนไหวปีนป่ายอะไรพวกนี้
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะสังเกตแล้วบันทึกพฤติกรรมตามความเป็นจริงนะคะว่าเด็กเนี่ยใช้กล้ามเนื้อใหญ่อย่างไรนะคะแล้วก็ค่อยมาแปลความทีหลัง
0: เนี่ยค่ะจันขาประเด็นนี้มีปัญหาค่อนข้างมากเลยแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะคนที่ไม่เข้าใจเวลาที่บันทึกพฤติกรรมนะคะจันขาจะปนกันหมดเลยระหว่างพฤติกรรมที่เห็นกับความเห็นของตัวเองใส่เข้าไปมันเลยแยกไม่ออกค่ะว่าอันนี้มันเป็นพฤติกรรมจริงๆของเด็กหรือเป็นความเห็นของครูเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่ามันควรจะแยกใช่ไหมคะ
1: ก็คือต้องแยกค่ะเวลาที่เราสังเกตเด็กเนี่ยเราจะต้องบันทึกพฤติกรรมตามความเป็นจริงของเด็กเช่นนะคะเด็กใช้เท้าขวานะคะก้าวเดินนะคะ อย่าแปลความหมายว่าโอ้ดูเด็กสนใจจังเลยที่จะเล่นปีนป่าย
0: หรือเด็กก้าวแบบหวาดกลัวไม่มั่นใจในตัวเองอันนี้เป็นความเห็นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการสังเกตและบันทึกข้อมูลเนี่ยนะคะก็คือบันทึกตามความเป็นจริงเราค่อยมาแปลความทีหลังว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการทางด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่อย่างไรนะคะซึ่งเราจะดูได้จากวุฒิภาวะของเด็กที่เราเคยคุยกันนะคะเพราะว่าตามอายุเท่านี้เด
0: ็
1: กควรจะทำอะไรได้
0: ะ
1: นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ เครื่องมือประเภทที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้แบบสังเกตซึ่งแบบสังเกตเนี่ยมีทั้งแบบสังเกตที่เป็นแบบสังเกตรายการเช็คลิสต
0: ์
1: นะคะเช่นเด็กเดินต่อเท้าถอยหลังนะคะหรือว่ายืนขาเดียวได้นะคะกี่วินาทีอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะมีเป็นแบบสังเกตรายการให้เช็คลิสต์ว่าทำได้ทำไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือแบบเรียกว่าเช็คลิสต์แบบสังเกตรายการ
0: โอเค
1: ค่ะอีกอย่างนึงนะคะก็คือเป็นแบบสังเกตเหมือนกันแต่เป็นแบบสังเกตที่เรียกว่ามาตรประมาณค่าคือจะให้ระดับนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับ 3-5 รายการ
0: ค่ะ
1: นะคะตั้งแต่ทำได้นะคะทำได้ขนาดไหนจนกระทั่งถึงทำไม่ได
0: ้ค่ะที่เห็นอยู่บ่อยๆนะคะอาจารย์ขาตั้งแต่มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะอันนี้ค่ะก็คือเราใช้เครื่องมือนะคะที่ใช้วิธีการสังเกต
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ให้เหมาะสมนะคะกับเด็กนะคะแต่ว่ามันมีเครื่องมือ

0: อีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราเรียกกันว่าแบบทดสอบ
1: ค่ะ
0: นะคะแบบทดสอบเนี่ยนะคะก็คื จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่ากันนะคะไม่ค่อยเหมาะกับเด็กประถมเพราะว่าแบบทดสอบเนี่ยสร้างขึ้นมาบนความเชื่อพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเด็กเนี่ยมีความสามารถเท่าเทียมกัน
1: ใช่
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งหรือว่าเขาไม่มีความสามารถ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่แบบทดสอบเนี่ยไม่ได้ไปทดสอบในส่วนที่เขาทำได้
1: ใช่
0: นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะใช้แบบทดสอบเนี่ยต้องมีความรอบคอบนิดหนึ่งแล้วแบบทดสอบเนี่ยมันมีอยู่สองแบบด้วยกันนะคะคือแบบที่ครูสร้างขึ้นครูเนี่ยก็สร้างขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันอยากจะวัดอะไรเด็ก
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็ให้เด็กอันเนี้ยคือแบบทดสอบเนี่ยเขาเรียกว่าแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ
1: นะคะ
0: ก็คือกำหนดสถานการณ
1: ์
0: นะคะแล้วก
1: ็ให้เด็ก
0: ให้เด็กทำนะคะอีกอันนึงนะคะก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นแบบทดสอบมาตรฐานซึ่งแบบทดสอบมาตรฐานเนี่ยที่เรารู้จักใช้สำหรับเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยก็คือของเดนเวอร
1: ์ค่ะ
0: นะคะของเดนเวอร์ developmental screening นะคะ
1: ค
0: ือเขาจะมีวัดหลากหลายมีทั้งการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กนะคะส่วนกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีนะคะตั้งแต่เด็กนะคะ3ขวบ4ขวบ5ขวบเนี่ยค่ะ
1: ก็คือแบ่งตามช่วงอายุใช่ไหมคะ
0: ตามช่วงอายุว่าช่วงอายุไหนเด็กควรจะทำอะไรได้
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะที่เราสามารถนะคะนำมาใช้อะไรคะประเมินพฤติกรรมเด็กทางกล้ามเนื้อใหญ่ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะทีนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการสร้างเสริมพฤติกรรม
1: พอประเมินและรู้ว่าเด็กบางคนเนี่ยโอเคสมวัยแต่บางคนเนี่ยยังไม่สมวัยยังมีบางอย่างที่ควรจะทำได้แต่ทำไม่ได้
0: อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าค่ะว่าเราประเมินแล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาช่วยพัฒนาเด็กสร้างเสริมที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นการสร้างเสริมตรงนี้ค่ะแนวทางในการที่จะสร้างเสริมเนี่ยสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะที่จะนำไปใช้เนี่ยนะคะหลังจากที่ดิฉันลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเรื่องของการประเมินเด็กมันจะมีแบบสังเกตแบบเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่เป็นทางการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่
1: เป็นคนสังเกต
0: เป็นคนสังเกตคือสังเกตมองดูพิจารณาลูกแล้วไม่มีการจดบันทึกนะคะ
1: ก็คืออยากรู้อะไรก็ไปสังเกต
0: ใช่นะคะอันนั้นเป็นแบบไม่เป็นทางการแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยมักจะสังเกตแบบเป็นทางการ
1: ค
0: ือต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนนะคะอันนี้คือเรื่องของการประเมินนะคะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการสร้างเสริม
1: ค่ะ
0: นะคะการสร้างเสริมเนี่ยนะคะเราก็มีแนวทางนะคะเช่นประการแรกเลยทีเดียวเนี่ยการจะให้เด็กเนี่ยได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยต้องจัดสภาพแวดล้อมนะคะและสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยนะคะต้องปลอดภัยและเหมาะกับเด็กด้วยอย่างถ้าอาจารย์จะวางเครื่องเล่นหรือจะมีของเล่นอะไรต่างๆเนี่ยต้องพิจารณาเครื่องเล่นปีนป่ายเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ดีค่ะแข็งแรงนะคะหรือของเล่นเนี่ยต้องเหมาะกับเด็กอย่างเช่นนะคะการจะเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อใหญ่ให้เด็กวิ่งกระโดดหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็จัดพวกลูกบอลให้เด็กเนี่ยนะคะหรือบางทีมีจักรยานสามล
1: ้อ
0: นะคะอันนี้ก็ต้องดูสถานที่ของเราด้วยนะว่าจัดอย่างไรจัด
1: อาจารย์คะเวลาเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยส่วนมากจะเห็นเหมือนเป็นโดมกลมๆที่เป็นโครงเหล็กเขาก็ให้เด็กปีนป่ายอันนี้ก็กล้ามเนื้อใหญ่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะกล้ามเนื้อใหญ่หรือมีเชือกให้เด็กปีนป่าย
1: นะคะ
0: แต่ว่าตรงนี้สภาพแวดล้อมเนี่ยความปลอดภัยเราจัดให้ปลอดภัยแล้วก็จริงอะแต่ว่าทั้งครูหรือครูพี่เลี้ยงอะไรเนี่ยก็ต้องอยู่กับเด็กด้วยนะคะ
1: ค
0: ือไม่ใช่ปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพัง
1: ไม่งั้นจะมีข่าวบ่อยๆนะคะอาจารย์
0: นะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะประการที่สองเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีกิจกรรมมีเกมมีการเล่นต่างๆเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้นะคะกล้ามเนื้อใหญ่อันนี้ก็สำคัญนะคะครูก็อาจจะต้องมีการวางแผนอ
1: าจารย์ขายังการเล่นพื้นบ้านบางอย่าง
0: ก็ได้ไหมคะ
1: นะคะ
0: ได้นะคะที่เกี่ยวนะคะ
1: ยังลีลีข้าวสารแม่มูเอ๋ยอะไรแบบเนี้ย
0: ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พฤติกรรมอะไรต่างๆถ้าเราต้องการให้เกิดเนี่ยเด็กอาจจะต้อง

0: ได้รับแรงเสริมก็จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่ดีนั้นนะคะและเด็กทำบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญคล่องแคล่วว่องไวนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังจะต้องมีแบบอย่างที่ดีค่ะนะคะมีแบบอย่างที่ดีช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวกับเด็กแล้วก็อาจจะต้องมีการนะคะฝึกฝนให้เด็กเนี่ยในเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยเรื่องของการทรงตัวการเดินบนกระดานและนะแผ่นเดียวนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางการส่งเสริมเนี่ยนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยก็ทำได้อย่างหลากหลายวิธี
1: หลากหลาย
0: อาจารย์คะแต่ว่าเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กกับสุขนิสัยที่ดีเนี่ยก็สำคัญนะ
1: ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
0: โอ้อาจารย์มีวิธียังไงคะประเมิน
1: อย่างกล้ามเนื้อเล็กนี่โอ้ยพ่อแม่หรือแม้แต่ครูเองเนี่ยก็ให้ความสนใจมากเพราะมันเป็นพื้นฐานของการเขียนนะคะซึ่งการประเมินพฤติกรรมด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กการประสานสัมพันธ์และสุขนิสัยเนี่ยนะคะก็จะใช้เครื่องมือหรือรูปแบบการประเมินที่ไม่แตกต่างจากที่ท่านอาจารย์ได้พูดมานะคะก็คือเราจะใช้การสังเกตพฤติกรรมเครื่องมือก็จะมี2ชนิดเหมือนกับที่อาจารย์พูดนะคะคือการสังเกตพฤติกรรมการสังเกตพฤติกรรมนี่ก็จะมี2ลักษณะอาจจะเป็นการสังเกตแบบเป็นทางการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีเครื่องมือที่จะใช้ประเมินกำหนดสถานที่กำหนดเวลากำหนดตัวเด็กที่จะสังเกตที่ชัดเจนอันนี้เป็นการสังเกตที่ครูส่วนมากใช้คือเป็นทางการถ้าแบบไม่เป็นทางการส่วนมากคุณพ่อคุณแม่จะใช้คืออยากจะรู้ว่าลูกทำอะไรได้ไหมนะคะก็จะไปดูซิว่าลูกทำได้ไหมสังเกตไม่จดบันทึกไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรคือผ่านมาเห็นก็เลยหยุดดูอะไรแบบนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะคะซึ่งการประเมินแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการคะเราอาจจะใช้แบบสังเกตได้แบบสังเกตเนี่ยจะเป็นทางการก็ได้ไม่เป็นทางการก็ได้นะคะซึ่งแบบสังเกตเนี่ยก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์เพิ่งพูดมาล่ะค่ะอาจจะเป็นแบบสังเกตที่เป็นการบันทึกข้อมูลแต่ทีนี้เราจะต้องกำหนดตัวชี้วัดก่อนค่ะอาจารย์คะ อย่างเช่นถ้าจะประเมินกล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเราจะสังเกตพฤติกรรมอะไรอย่างเช่นสังเกตพฤติกรรมขณะที่เด็กเล่นไม้บล็อกนะคะดูซิว่าเด็กจับไม้บล็อกเป็นยังไงขณะที่เด็กทำงานศิลปะเด็กร้อยลูกปัดร้อยดอกไม้หรือการสานของเด็กเป็นยังไงก็ต้องมีตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนของพฤติกรรมด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ถ้าสุขนิสัยก็ต้องดูว่าเด็กในวัยที่เราสังเกตอย่างเช่น3ขวบเขาทำอะไรได้นะคะควรจะทำอะไรได้และแต่ทำไม่ได้เขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมและรับประทานอาหารเองได้ไหมนะคะก็จะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ลงไปอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าก็คือบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปนะคะเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็มาแปลความว่าพฤติกรรมเด็กที่สังเกตเห็นนั้นนะมันบ่งบอกอะไรกับเราและอาจจะมีช่องที่สามค่ะอาจารย์ค่ะข้อเสนอแนะเราจะแก้ไขยังไงเราจะช่วยเด็กได้ยังไงนะคะถ้าเราไม่บันทึกก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราทำได้ก็คือใช้แบบสังเกตพฤติกรรมที่อาจารย์เพิ่งพูดไปเป็นเช็คลิสต์นะคะว่าเด็กเกิดไม่เกิดมีไม่มีพฤติกรรมที่เราต้องการจะดูหรือเป็น rating scale ที่เป็น5ระดับ5 4 3 2 1ตั้งแต่ทำไม่ได้ทำได้น้อยปานกลางมากมากที่สุดอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเป็น rating scale มันจะทำให้เราได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นมากกว่าทำได้ไม่ได้นะคะอันนี้ความยากก็อาจจะต้องอีกระดับหนึ่งค่ะทีนี้ก็จะมีเพิ่มอีกประเภทหนึ่งที่อาจารย์เพิ่งพูดไปเรื่องของแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบอย่างกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยอาจารย์คะก็จะมีค่อนข้างเยอะนะคะที่คุณครูเขาทำกันไว้อะค่ะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาโทพวกนี้นะคะจะพัฒนาส่วนมากแบบทดสอบที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะประเมินกล้ามเนื้อเล็กอาจารย์เคยเห็นไหมคะเขาให้ลากเส้นตามรอยเส้นประนะคะว่าลากได้ไหมหรือให้ลากเส้นอยู่ในกรอบที่กำหนดกรอบเล็กๆว่าเด็กสามารถลากลอกอยู่ในกรอบได้ไหมหรือทำเป็นจุดๆๆแล้วก็ให้เด็กลากเส้นนะคะตามรอยจุดให้เป็นรูปร่างต่างๆอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหรือเครื่องมือบางชนิดเขาอาจจะให้เด็กคีบไม้คีบเมล็ดพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ใช่ก็จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อเล็กบริเวณปลายนิ้วในการควบคุมตะเกียบหรือช้อนนะคะแล้วก็ตาเป็นคนควบคุมว่าจะไปไว้ที่ไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการประเมินกล้ามเนื้อเล็กที่นี้มาดูในแง่ของการสร้างเสริมในการสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยนะคะค่ะตรงนี้พ่อแม่กับ

0: ครูต้องช่วยกันนะคะคือพ่อแม่ก็ต้องช่วยอยู่ที่บ้านคุณครูก็ต้องทำอยู่ที่โรงเรียนพยายามให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กในการทำกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองการลูดซิปติดกระดุมพวกนี้ใช้กล้ามเนื้อเล็กทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์ทางบ้านก็ให้เด็กช่วยเหลือตนเองทางคุณครูก็อาจจะจัดกิจกรรมให้นะคะให้เด็กได้ฝึกใช้บ่อยๆที่สำคัญคือต้องฝึกในสิ่งที่เหมาะสมกับวัยมีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูบางคนเนี่ยเร่งเด็กพอเด็กทำไม่ได้ก็เครียดอย่างเช่นคัดอะค่ะจันค่ะใช้กล้ามเนื้อเล็กใช่ให้คัดตัวหนังสือเด็กทำไม่ได้เด็กก็หงุดหงิดรู้สึกตัวเองไม่เก่งไม่ฉลาดคุณครูก็หงุดหงิดสอนเด็กแล้วเด็กทำไม่ได้ซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยต้องดูวัยว่าเขาทำอะไรได้และให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมนะคะกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่จะช่วยได้นะคะ
1: ที่นี้ทางการส่งเสริม
0: การส่งเสริมที่นี้เรื่องของสุขนิสัยสุขนิสัยการสร้างเสริมเราต้องใช้การพูดคุยก่อนให้เด็กเห็นช่วยตัวเองการล้างมือมันสำคัญยังไงแล้วคุณครูก็ทำให้ดูแล้วก็ให้เด็กทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอให้แรงเสริมบ้างให้คำชมเชยบ้างก็จะช่วยให้เด็กได้สร้างเสริมพฤติกรรมเรื่องสุขนิสัยได้ค่ะอาจารย
1: ์ดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเนี่ยเราแยกการประเมินเนี่ยเท่าที่ฟังจากอาจารย์นะคะแล้วที่พูดไปเนี่ยเราจะพบว่ามันมีอยู่2รายการด้วยกันก็คือที่ใช้กันอยู่นะคะก็คือแบบสังเกตและบันทึกข้อมูลนะคะคือซึ่งจะมีทั้งสังเกตนะคะเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็มีเป็นแบบสังเกตรายการเช็คกรีสหรือเรตติ้งสเกลแบบมาตรประมาณค่านะคะแล้วก็จะมีแบบทดสอบนะคะซึ่งผู้ใช้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าแบบทดสอบเนี่ยมีทั้งที่ครูสร้างขึ้นหรือแบบที่เป็นแบบทดสอบมาตรฐานนะคะส่วนในเรื่องของการสร้างเสริมนะคะการสร้างเสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กหรือสุขนิสัยที่ดีเนี่ยนะคะอันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะครูนะคะหรือครูพี่เลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือฝึกเด็กได้นะคะก็คือ1ในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากหรือจัดกิจกรรมของเล่นเครื่องเล่นประกอบนะคะเพื่อช่วยให้เด็กเนี่ยเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีและมีสุขนิสัยที่ดีอาจารย์คะวันนี้นี่เชิญอาจารย์มา ดีมากเลยค่ะได้มาพูดคุยกันต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะในวันนี้
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
2: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
5: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในช่วงของบัลลังก์คุณธรรมนะครับวันนี้คงจะพาไปดูบัลลังก์ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับท่านอธิบดีวรวุฒิทวาทสิทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็คงปัจจุบันศาลเท่าที่ประชาชนแล้วก็พวกเราได้รับฟังเนี่ยก็จะมีศาลยุติธรรม
1: ครับ
0: ศาลปกครองใช่ไหมครับ
1: ศาลรัฐธรรมนูญ
0: แล้วก็มีศาลรัฐธรรมนูญที่แยกไปเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ในส่วนของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับมันเป็นศาลพิเศษมันยังไงครับอาจารย
1: ์ศาลทรัพย์สินทางปัญญาก็อยู่ในส่วนเป็นส่วนหนึ่งของศาลยุติธรรม
0: คร
1: ับก็ถือเป็นศาลในกลุ่มศาลชั้นนำพิเศษนะครับที่มีกระบวนพิจารณาเนี่ยเฉพาะด้านแล้วก็ต้องอาศัยผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วย
0: ครับ
1: ศาลชำนาญพิเศษเนี่ยตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยศาลชั้นต้นจะมีอยู่5ศาลนะครับก็จะมีศาลทรัพย์สินทางปัญญาศาลแรงงานกลางศาลล้มละลายศาลภาษีอากรและก็ศาล
0: เด็ก
1: ศาลเยาวชนและครอบครัวครับผม
0: เป็น5ศาลพิเศษตรงนี้
1: เป็น5ศาลพิเศษเราเรียกว่าศาลชำนาญพิเศษ
0: แต่เป็นศาลชั้นต้นเท่านั้น
1: เป็นศาลชั้นต้นครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการของคดีชำนาญพิเศษเนี่ยเวลาอุทธรณ์ก็ไปอยู่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเฉพาะ
0: อ๋อก็แยกมีแผนก
1: แยกเป็นส่วนใช่ครับ
0: แต่ในโครงสร้างนี้ยังอยู่ในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไป
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขาแยกแผนก
1: เป็นแยก
0: แต่พอมาชั้นต้นนี่ชำนาญพิเศษนี
1: ่เฉพาะ
0: มาเลย
1: ใช่ครับแต่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยเป็นศาลเฉพาะด้านด้วยนะฮะเป็นศาลอุทธรณ์แต่ว่าดูแลคดีชำนาญพิเศษเนี่ยทั้ง5แผนกเลยเป็นคดีเป็นศาลเฉพาะด้าน
0: เฉพาะด้าน
1: ครับ
0: แต่ดูแลทั้ง5
1: ทั้ง5ครับเป็นคำพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยอุทธรณ์คำพิพากษาอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชั้นพิเศษเลยครับ
0: ครับทีนี้พออยู่ในศาลชั้นต้นเนี่ยศาลทรัพย์สินทางปัญญาขอใช้ยืดย่อๆแล้วกัน
1: เรียกศาลทรัพย์สิน
0: ศาลทรัพย์สินเลยครับศาลทรัพย์สินนี่มีของท่านอาจารย์ที่ดูแลเนี่ยมีคำว่ากลาง
1: ใช่ครับ
0: นั่นแสดงว่ามันมีที่เดียวหรือว่ามี
1: คือจริงๆเนี่ยตามกฎหมายพ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าประเทศนะฮะแล้วก็วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าประเทศเนี่ยบัญญัติด้วยว่าจะต้องมีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาก
0: ลาง
1: นะครับแล้วก็จะต้องมีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินผมขออนุญาตเรียกศาลทรัพย์สินด้วยนะครับศาลทรัพย์สินภาคนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการจัดตั้งเฉพาะศาลทรัพย์สินทางปัญญากลางนะครับส่วนภาคเนี่ยยังไม่ได้มีการจัดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบัน

0: ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราจะมีเขตอำนาจศาลเนี่ยครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรทั่วประเทศเลยนะครับจริงๆตามกฎหมายเนี่ยเรามีเขตอำนาจ6จังหวัดในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลนะครับแต่ทีนี้พอไม่มียังไม่มีศาลทรัพย์สินภาคเนี่ยศาลทรัพย์สินกลางก็ต้องไปแผ่เขตอำนาจเนี่ยในการดูแลคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการคำเทศเนี่ยทั่วประเทศเลย
1: นั่นหมายความว่าถ้ากรณีที่เกิด

0: ด้วย
1: ศาลทรัพย์สินกลางเป็นคนมีคำสั่งก
0: ็
1: คืออำนาจพิจารณาเนี่ยอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินกลางเขาเป็นเพียงแต่เขาเรียกอะไรนะเป็นตัว
0: ผ
1: ู้รับในการดำเนินการส่งสารใน
0: คร
1: ั้ง
0: นี้
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: งั้นแสดงว่าศาลทรัพย์สินกลางนี่ก็คือดูแลขณะนี้ณขณะนี้
1: ทั่วประเทศ
0: แล้วมีแนวโน้มจะเปิดเป็นภาคเมื่อไหร่
1: ตอนนี้ยังไม่มีการเตรียมการนะครับเพราะว่ายังถือว่าศาลทรัพย์สินกลางเนี่ยยังดูแลได้ดีอยู
0: ่เอ๊ะของเราเปิดมาหลายปี
1: แล้วเราเปิดมาเมื่อวันที่1ธันวาปี2540ครับ
0: โอ้
1: 23ปีแล้ว
0: 20กว่าปีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เอ๊ะและแนวคิดของภาคนี้จะเดินต่อมั้ยท่าน
1: แนวคิดของภาคก็คือถ้าเผื่อมันมีคดีเพิ่มเติมม
0: ี
1: คดีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องจัดตั้งเนี่ยเราก็จะจัดตั้งศาลทรัพย์สินภาคก็เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยฮะก็มีศาลในกรุงเทพแล้วมีภาคเพียงแห่ง2แห่งใช่มั้ยฮะตอนหลังก็เพิ่มเข้ามาเป็น9แห่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รอจำนวนคดีที่เพิ่มมากขึ้นจำนวนประชากรอะไรที่เพิ่มมากขึ้น
0: เหมือนศาลยุติธรรมนะฮะ
1: ก็
0: แตกเป็นที่อำเภอบางอำเภอก็จะเป็นศาลจังหวัดใช่มั้ย
1: เพราะว่าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
0: ทีนี้พอถามถึงตรงนี้คดีที่ผ่านมาคดีเกิดขึ้นเยอะมั้ยครับอาจารย
1: ์คดีในปัจจุบันนี้ก็พอสมควรนะครับ ก็คดีจะว่าไปแล้วเนี่ยคดีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นคดีไม่รุนแรงมากนะครับก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: สิทธิบัตรหรือว่าเครื่องหมายการค้
0: า
1: แต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดที่ว่าเป็นเหมือนกับคดียาเสพติด
0: ค
1: ดียาเสพติดนี่ถือว่าร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษในคดีพวกนี้เนี่ยคงไม่ใช่โทษสูงนะครับเราก็แทบจะการส่งคนเข้าคุกอันนี้ถ้าเกิดในเชิงคดีอาญานะฮะก็แทบจะมีน้อยแล้วจะใช้กระบวนการอื่นแทน
0: นั่นแสดงว่าในส่วนของการ เกิดคดีในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้มันศาลทรัพย์สินนี่ก็คือมีได้ทั้งแพ่งทั้งอาญา
1: ใช่ครับเราก็ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา
0: ส่วนใหญ่มันไปคู่กันเลยไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดการกระทำที่มัน
1: ถ้าเผื่อในจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แยกฟ้องได้นะฮะก็คือถ้าเผื่อทางคดีอาญาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พนักงานอัยการเป็นคนยื่นฟ้องแล้วก็เขาก็ไปดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็มีโทษจำคุกหรือปรับหรือว่ารอการลงโทษอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: นะครับแต่ว่าคนความผิดเนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิทางปัญญาได้ในทรัพย์สินทางปัญญาได้เขาก็อาจจะผู้เจ้าของสิทธิ์นะฮะเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเขาสามารถยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินได้ในคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายได้
0: ครับอันนั้นตัวศาลทรัพย์สินจริงก็คือดูแลทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของตัวทรัพย์สินทางปัญญาผู้สร้างสรรค์อะไรต่างๆ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ รวมทั้งดูแลผู้ที่กระทำละเมิดด้วย
1: ดูแลเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียกของท่านประธานศาลฎีกาท่านมีนโยบายเรื่องการสร้างสมดุลแห่งดุลยภาพเราก็ดูแลทั้งผู้เสียหายแล้วก็ดูแลทั้งตัวจำเลยที่ว่าให้เขาได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพอสมควรตามที่ควรเขาจะพึงมีในฐานะจำเลย
0: ต่อนะครับอันนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่มีศาลเฉพาะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้กลไกกระบวนการเนี่ยมันเกิดสร้างความเป็นธรรมให้ได้ทั้งสองฝ่าย
1: ผมขอเกริ่นนิดนึงได้ไหมถึงความเป็นมาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับคือช่วงต้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นภาคีขององค์การการค้าโลกนะครับที่เขามุ่งส่งเสริมกระบวนการทางการค้าแล้วก็กำจัดอุปสรรคแล้วก็สิ่งกีดขวางทั้งด้านโดยเฉพาะในเรื่องภาษีเนี่ยเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความราบรื่นแล้วก็ได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่องค์การการค้าโลกเนี่ยเขาก็ดูแลในเรื่องของสินค้าบริการและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้าเกี่ยวกับทางการค้าเนี่ยฮะก็ประเทศที่เป็นภาคีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะต้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขากำหนดอย่างน้อยขั้นต่ำนะครับประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องการให้ต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเราก็ได้มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วเกินสิ่งที่มาตรฐานของที่ต่างประเทศตามข้อตกลงทริปเนี่ยเขาเรียกทริปข้อตกลงเกี่ยวกับสินทรัพย์สินทางปัญญาทางการค้าเนี่ยเกินข้อตกลงดังกล่าวนะครับแต่ว่าเราทำเกินกว่าที่เขา
0: เกินกว่า
1: คำกำหนดแต่ว่าเราทำอีกส่วนนึงเนี่ยนอกจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เราดูแล้วว่าให้เขาเห็นว่าเราคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวนี้เราก็ยังเพิ่มเติมในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้เขาเห็นว่าเราส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้มันมีความมั่นคงแล้วก็เราก็ชี้ให้เห็นว่า

0: การจัดตั้งศาลเนี่ยเป็นการสร้างมาตรฐานนะครับโดยที่รับรองว่าคนที่จะมาดูแลศาลดูแลคดีประเภทนี้ต้องเป็นผู้มีเชี่ยวชาญเข้าใจปัญหาแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานในสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นว่าควรจะเป็นมาตรฐานแบบไหน
1: ครับงั้นแสดงว่าในส่วนของหลายประเทศทั่วโลกก็ยังไม่มีส่วนของการค้าระหว่างประเทศนี้เข้าไปในการที่จะดูแล
0: จริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจมีอาจจะมีไม่กี่ประเทศที่มีศาลทรัพย์สินทางปัญญาโดยซ้ำไป
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ครับแต่ว่าศาลคดีพาณิชย์เนี่ยก็อาจจะมีแต่ว่าของเราเนี่ยมีทั้งทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าประเทศเนี่ยในเชิงของคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศเนี่ยเรามีครบถ้วน
1: ศาลพาณิชย์เขาก็ดูแลครอบคลุมทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมฮะศาลพาณิชย์
0: ไม่เขาอาจจะเป็นคดีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยบางทีก็อาจจะอยู่ในศาลทั่วไปด้วยซ้ำไปครับผม
1: ไม่แยก
0: แต่เราต้องการชี้เห็นว่าเราสร้างผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจปัญหา
1: ครับ
0: แล้วก็เข้ามาดูแลปัญหาตรงนี้
1: ทีนี้พอพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญาปุ๊บเนี่ยขอนิยามตรงนี้สักนิดนะจ๊ะบางทีประชาชนยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทรัพย์สิน
0: ทางปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือในความคิดที่ดูแลความคิดของคนที่สร้างสรรค์ออกมา นะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็ในเมื่อเขาสร้างสรรค์ผลงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลความคิดหรือว่าผลงานของเขานะครับไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนก็ไม่ต้องการที่จะมีการสร้างสรรค์และทำผลงาน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราก็ประกอบด้วย3เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ
1: ์
0: ลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าพวกแบรนด์เนมต่างๆครับผม3หลักใหญ่ๆเนี่ย
1: อันนั้นพวกเครื่องหมายการค้าสินค้าทั้งหลายที่
0: เป็นแบรนด์เนม
1: ที่เรารู้จักกันเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: และพวกสิทธิบัตรนี่ก็คือ
0: พวกที่ออกแบบ
1: สิ่งประดิษฐ์อ
0: ุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยฮะเทียบกับออกแบบพวก
1: เครื่องม
0: ือถูกต้องครับครับ
1: แต่ทีนี้ไอ้ตัวลิขสิทธิ์ที่พวกเราจะคุ้นกันบ่อยมากก็คือพวกคาราโอเกะก่อน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับคาราโอเกะเนี่ยก็จะมีเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะฮะพูดตรงๆว่าของศาลทรัพย์สินเนี่ยก็มีการฟ้องร้องเยอะในส่วนของคดีคาราโอเกะในเรื่องเกี่ยวกับคาราโอเกะนะฮะเพราะว่ามีการคล้ายๆกับว่ามีการเจ้าของสิทธิ์นะครับหรือว่าผู้ได้รับสิทธิ์ในการดูแลลิขสิทธิ์ตรงนี้ก็มาฟ้องว่าเจ้าของคาราโอเกะเนี่ยมาใช้มามีเพลงของเขาที่มีลิขสิทธิ์แต่ไม่ยอมเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ให้เขาเนี่ยเขาก็มาฟ้องในทางอาญาด้วยแล้วก็ฟ้องในทางแพ่งด้วย
1: จริงๆแล้วถ้ามองไปแล้วมันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้ตัว พอไอ้กฎหมายลิขสิทธิ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันไม่ถูกกรอบของการที่จะเผยแพร่แทนที่มันจะทำให้การเผยแพร่มันไปได้ดี
0: ก็
1: มันมองอีมิติ
0: ถูกต้องถูกต้องครับเราก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่าง2 ส่วนก็คือเจ้าของสิทธิ์ที่เขาอุตส่าห์ลงทุนลงแรงแล้วก็ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในขณะเดียวกันก็เราก็ต้องดูแลประชาชนที่มันนอกจากเพลงแล้วมันเรื่องของหนังสือเอกสารวิชาการที่ประชาชนได้รับรู้เนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักแต่ว่าในเชิงลักลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะมีการอนุญาตให้ใช้เหมือนกันนะครับมันเป็นข้อยกเว้นในการที่ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือการใช้โดยสมเหตุสมผลที่เรียกว่า fair use เรียกว่า fair use เนี่ยก็คือสามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปใช้เพื่อทางการค้าเนี่ย อย่างเจ้าของอย่างเพลงเนี่ยในคาราโอเกะเนี่ยเขาไปเพื่อการค้าเพราะเขาไปเปิดคาราโอเกะนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูปัญหาด้วยว่าเจ้าของคาราโอเกะเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาทราบไหมว่าเวลาเขาออกเพลงเข้ามาเนี่ยเขารู้ไหมว่ามีเจตนาที่จะเอาเพลงละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องชั่งน้ำหนักกันครับ
1: ครับก็คงเป็นการสร้างดุลนะฮะระหว่างผู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่กว่าจะได้ผลงานมาแล้วไอ้สิ่งที่ได้รับการตอบแทนมาแล้วก็การที่จะเผยแพร่ออกไปนะครับเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงอันนั้นก็เป็นสัดส่วนที่ต้องดูนะครับเพราะฉะนั้นศาลชำนาญพิเศษตรงนี้ที่ทำขึ้นมาที่สร้างขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อมาดูแลทั้งสองฝ่ายให้เกิดสมดุลนะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้เราคงได้เห็นภาพนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จัดตั้งขึ้นเป็นศาลนั้นในกระบวนการต่างๆเหล่านั้นครั้งต่อไปจะได้คุยกันนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและก็การค้าระหว่างประเทศกลางนะครับท่านอาจารย์วรวุฒิทวาทสินนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: และเราสองคนนะครับจะลาท่านผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่รายการหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเดิมค่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะจันแอล
3: ค่ะเป็นเรื่องนะคะของมีคนนำบัตรประชาชนเราไปใช้นะคะแล้วเอาไปทำสัญญาโดยที่เราไม่รู้แล้วเราเสียหายอย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงนะคะไปติดตามชมกันในละครค่ะ
2: ค่ะ
4: ปิดวันนี้ไม่ขายแล้วเนี่ย
5: อ้าวแจงมาทางนี
4: ้
5: ไปยืนอะไรตรงนั้นน่ะวันนี้ร้านเขาปิด
4: พี่สองคนมากินกาแฟด้วยเหรอคะ
6: ใช่จ้า
5: ไม่มีที่ไปเลย
6: เออผมมาถึงในร้านเขาปิดเลยนี่กำลังคิดอยู่ว่าไหนต่อกันดี
5: เฮ้ยหรือพวกเราจะไหว้ไปไหว้พญานาคบ้านลุงพลไหม
6: จะบ้าอะไรเขาสร้างยังไม่เสร็จ
4: เซ็งเลยเน
5: า
4: ะ
5: อ้าวแล้วเมย์ไปไหนอ่ะปกติตัวติดกันไม่ใช่เหรอ
4: ก็นัดกันนี่แหละค่ะเอ้าพูดถึงก็มาพอดีเลย
7: ร้านปิดน่าจะปิดอีกหลายวัน
6: ปิดอีกหลายวันเฮ้ย
5: ทำไม
6: ต้องปิดอีกหลายวันนี่แสดงว่าไปรู้อะไรมาป่ะเนี่ย
7: ก็ฉันได้ข่าวมาว่าเขาโดนทวงหนี
6: ้อ้าวแสดงว่ากู้มาเยอะอะดิปิดร้านหนีเนี่ย
7: ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นว่ามีผู้ชายสองคนอะมาทวงหนี้แล้วก็แบบเหมือนขู่ว่าถ้าไม่จ่ายอะไรประมาณเนี้ยน้องเขาก็เลยกลัวก็เลยปิดร้านไปอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าสองคนนั้นเขาจะมาทวงหนี้อีก
5: เป็นหนี้ก็ต้องใช้เขานะ
6: ก็ใช่ไง
7: จะจ่ายได้ไงอ่ะก็เขาไม่ใช่คนกู้
5: อ่
7: ะแล้วเจ๊แดงอ่ะคนที่เป็นเจ้าหนี้อ่ะเขาก็ไปแจ้งความที่โรงพักแล้วด้วยนะ
4: แล้วเจ๊แดงเขามีหลักฐานไหม
7: ก็มีเป็นบัตรประชาชนนั่นแหละแต่ว่าลายเซ็นกับเบอร์โทรมันไม่ใช่ของน้องเขาไง
5: แล้วเจ๊แดงเขาได้บัตรประชาชนมาจากใครอ่ะ
6: ใช่เลย
7: ก็เห็นว่าน้องเขาว่าเอาบัตรประชาชนนะไปแลกแต้มของรางวัลใช่ไห
6: ม
7: แล้วพนักงานก็แอบถ่ายรูปแล้วก็เอาสำเนาบัตรไปกู้เงินน่ะ
4: แล้วทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ
7: ไม่รู้อ่ะ
6: เอ้าแล้วน้องก็จะทำไงล่ะทีนี้
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นการเอาบัตรประชาชนไปทำสำเนา
3: ค่ะ
2: แล้วก็ไปเพิ่มลายเซ
3: ็
2: นปลอมลายเซ
3: ็
2: น
3: ใช่เอาไปทำสัญญาเงินกู้ด้วยค่ะ
2: เอาประเด็นแรกก่อน
3: ค่ะ
2: ประเด็นแรกคือเรื่องเกี่ยวกับบัตรประชาชนและสำเนานะคะในส่วนนี้ถามว่าเป็นการปลอมเอกสารหรือเอกสารราชการหรือไม่นะคะโดยหลักแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดเป็นการปลอมหรือว่ากระทำกับบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนน่ะถือว่าเป็นเอกสารราชการนะคะแต่อันเนี้ยเขาไม่ทำกับตัวบัตรประชาชนเป๊ะๆ เขาไปสำเนาและการสำเนาเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาในบัตรแต่ว่าเขาไปลงลายมือชื่อปลอมอะค่
3: ะ
2: ในส่วนเนี้ยกฎหมายบอกว่ามีความผิดถือว่าเป็นการปลอมเอกสารนะคะแต่เป็นการปลอมเอกสารเฉยๆนะไม่ใช่เอกสารราชการ
3: ค่ะ
2: ค่ะตามมาตรา
3: 264ค่ะแล้วการที่เขาเนี่ยเอาสำเนาบัตรที่เขาเซ็นลายเซ็นของตัวเองเนี่ยนะคะหมายความว่าเขาเซ็นลายเซ็นแทนคนนั้นแหละเจ้าของบัตร
2: เป็นลายเซ็นเขาเองนะ
3: เป็นลายเซ็นเขาเองนะคะแล้วก็เอาไปทำสัญญาเงินกู้เนี่ยก็จะมีความผิดนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา268นะคะในส่วนของการใช้ซึ่งเอกสารปลอมอีกมาตราหนึ่ง
2: เหมือนปลอมก็ส่วนหนึ่งก็ผิดอยู่แล้วเอาเอกสารที่ปลอมนั้นไปใช้ก็ผิดอีกมาตราหนึ่ง
3: ใช่แล้วค่ะ
2: เป็นสองส่วนด้วยกัน
3: ค่ะในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเป็นในส่วนของเอาไปทำสัญญาเงินกู้ด้วยเนาะส่วนสัญญาเงินกู้นะคะก็คือจะเป็นเอกสารสิทธิ์นะคะอันเนี้ยคนที่เอาไปทำเนี่ยจะมีความผิดนะคะตามมาตรา265นะคะเป็นการปลอมเอกสารสิทธิ์นะคะและผิดมาตรา268อีกเช่นกันค่ะก็คือเป็นการใช้ซึ่งเอกสารปลอมนะคะจะมี2ส่วนด้วยกันนะคะข้อแนะนำนะคะให้คุณเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยนะคะไปแจ้งความด้วยนะคะเพราะว่ามีคนเอาบัตรของเราไปใช้นะคะอีกอย่างนึงเราต้องรับผิดไหมคะอย่างเงี้ย
2: นั่นสิน
3: ะคะประเด็นนี้นะคะก็ต้องบอกว่านะคะนอกจากไปแจ้งความแล้วเนี่ยก็ต้องให้คุณเจ้าของบัตรเนี่ยนะคะไปเหมือนกับพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ทำจริง
2: เราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้แบบ
3: ค่ะ
2: คือเราโดนขโมยบัตรประชาชนไปจริงๆตั้งแต่ต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือการโดนขโมยบัตรนั่นแหละ
3: ค่ะ
2: อีกเรื่องนึงค่ะในส่วนของเมื่อกี้เป็นพนักงานพนักงานเจ้าที่ขโมยเจ้าของร้านอ่ะนะคะต้องเพิ่มความผิดอีกส่วนหนึ่งด้วยก็คือพรบบัตรประจำตัวประชาชนนะคะคนที่ขโมยบัตรประจำตัวประชาชนคนอื่นไปมีความผิด นะคะตามพ.ร.บ.นี้ด้วยมาตรา14นะคะแล้วก็มาตรา15เป็นการปลอมแล้วก็เป็นการเอาไปซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ
3: ก็อันนี้ก็ฝากกันไว้เนาะว่าในการทำธุรกรรมใดๆนะคะเช่นคือแค่แม้แต่เอาบัตรเนี่ยไปให้แลกแต้มของรางวัลนะคะก็ต้องระวัง
2: สวมสิทธิ์เลย
3: ใช่ค่ะ

0: ก็ขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเวลาที่เราทำสำเนานะคะอันนี้จะต้องเวลาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยแนะนำว่าให้ถ่ายเฉพาะด้านหน้าไม่ต้องด้านหลัง
1: เพราะว่าด้านหลังอะค่ะมันจะมีเหมือนเป็นเลเซอร์ ID card อะหลังๆเราจะต้องเวลาลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีการใส่เลขบัตรประชาชนเรา13หลักแล้วใช่ป่ะคะเราต้องพลิกไปอ่านอีเลขข้างหลังมีตัวเลขแล้วก็มีแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษอีกอะบางทีเราต้องกรอกอย่างเช่นอย่างล่าสุดมีแบบช็อปชิมช็อปใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้จักบัตรนี้มากขึ้นว่าเฮ้ยเราต้องดูข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบัตรข้างหลังเนี่ยแหละค่ะสำคัญเวลาจะซีล็อกอะซีล็อกเฉพาะข้างหน้าพอน
0: ะคะ
1: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะได้ไปหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันตรายมากนะคะสมัยนี
0: ้แล้วก็ขีดค่อมด้วยนะคะในสำเนานะคะว่าเอาไปใช้ในการใดนะคะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆพบกันใหม่นะคะในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายอ้าวกระดิ่งลั่นแล้วอาจารย์มีอะไรมาม
0: ีคำถามถามแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: อาจารย์คะอาจารย์เคยดูคลิปนักเรียนตบตีกันบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ก็เคยเห็นอยู่นะอ้าววันนี้อาจารย์มีคลิปนักศึกษาตบตีกันหรือ
0: ไงอ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะก็เป็นนักเรียนตบตีเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะอาจารย
1: ์
0: คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะถามคำถามมาค่ะอาจารย์คะคุณแม่เล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยลูกสาวของคุณแม่เนี่ยค่ะถูกรุ่นพี่เนี่ยกระชากไปแล้วก็ตบตีแล้วก็กระชากเสื้อขาดด้วยค่ะแล้วแถมไอ้รุ่นพี่ยังท้าอีกนะคะบอกไปแจ้งความเลยคดีแบบนี้อย่างมากก็ปรับ500กูไม่จ่ายกูไม่จ่ายกลัวไม่กลัวอะไรแบบนี้ค่ะนี่คุณแม่บอกได้ยินอย่างนั้นเข้าก็โกรธมากเลยก็เลยถามอาจารย์มาว่ากรณีอย่างนี้ถ้าคุณแม่จะไปแจ้งความเอาผิดกับนักเรียนรุ่นพี่เนี่ยจะได้ไหมแล้วก็จะแจ้งไหนข้อหาอะไรเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
1: เอออาจารย์เวลาเราดูที่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาตบตีกันนะ
0: ค่ะ
1: ผมเห็นแล้วมันโหดร้ายนะอาจารย์นะ
0: ค่ะ
1: บางทีลุมๆกันล้อมๆกัน
0: ใช่ค่ะดิฉันก็เคยเห็น
1: ชากผมก็ชากเสื้อผ้าแล้วแต่ละคนก็ลุมกันกันไว้ไม่ให้ใครเข้ามายุ่ง
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์มันเกินไปไหมอาจารย
0: ์มันสมัยนี้มันเพี้ยมโหดนะคะ
1: แล้วก็เป็นคลิปเผยแพร่ไปทั่วเลยเป็นลูกเราเนี่ยเราจะเตือนขนาดไหน
0: ใช่
1: เอาละวันนี้ถ้าชมรายการนี้แล้วก็อยากจะบอกอยากจะเตือนกัน
0: ค่ะ
1: อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกกันเล่นๆนะ
0: ค่ะ
1: พวกบรรดากองเชียร์เฮเฮแล้วกันคนนู้นคนนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: ในทางกฎหมายถือว่าเป็นตัวการร่วมทั้งนั้น
0: ค่ะ
1: ร่วมให้เขาตบตีกัน
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วถ้าเจอเหตุอย่างนี้ต้องช่วยกันกันช่วยกันแก้ไม่ใช่ร่วมด้วยช่วยกันเฮแล้วกันนู่นกันนี
0: ่
1: ให้เขาตีกันเนี่ยถือว่าเป็นทั้งตัวการทั้งผู้สนับสนุนในการจัดให้มีการกระทำผิดด้วยนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยถ้าลำพังเด็ก5ขวบ10ขวบ15ไม่เกิน15ขวบตบตีกันเนี่ยมันก็เป็นความผิดแต่มันอาจจะมีเหตุที่ว่ารับโทษเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแต่ผมพูดในหลักทั่วไปก่อนตบตีกันธรรมดาตบพัวต่อยก็พัวไม่มีเลือดตกยางออกมันก็เป็นความผิดละหูโทษแปลว่าโทษเล็กๆน้อยๆจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะถ้าตบตีกันธรรมดาแต่บางทีไม่ธรรมดาอาจารย์กระชากผมกันหัวล้างข้างแตกใช่ไหม
0: มีลงมี
1: เลือดต่อยกันเลือดปากเปิกแตกจมูกฉีกโทษจำคุกทำร้ายร่างกายได้โทษจำคุกไม่เกิน2ปีแต่ถ้าเป็นอันตรายสาหัสอาจจะโทษหนักเข้าไปอีก
0: ตาบอดหูหนวก
1: บางคนก็บอกอย่างที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันปรับจิ๊บๆวะนะ500พันไม่จริงครับอาจจะโดนหนักถ้าปากแตกมีรอยบาดแผลควรเขินอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นร่องรอยนี่ต้องระวังประการต่อมาฉีกเสื้อฉีกผ้า
0: ใช่ค่ะคุณแม่บอกฉีกเสื้อด้วยค่ะ

0: ชากกันฉีกเสื้อขาดไหม
1: ก็น่าจะขาดนะคร
0: ับ เอาละถ้ามันขาดอาจารย์ทำให้เสียทรัพย
1: ์อ่าโดนอีกข้อหาหนึ่งเลย
0: แค่ปล่อยยางลมเนี่ยยังโทษจำคุกไม่เกิน3ปี
1: ค่ะ
0: ฉีกเสื้อเขากระชากเขาเสื้อขาดเนี่ยก็โทษจำคุกไม่เกิน3ปีเห็นไหมแต่ละดอกที่คุณเอาคึกขนองด้วยความมันเนี่ยอาจจะถึงขั้นติดคุกติดตารางเสียผู้เสียคนเพียงแต่คุณเป็นเด็กๆเท่านั้นแหละ
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะลดโทษให้กับคุณ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณ18 19 20ขึ้นไปแล้วเป็นนักศึกษาแล้วนายอาจารย์คุกถามหาเสียอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ความคึกขนองเอาแต่ความห้าวหาญหัวร้อน
1: ค่ะ
0: ไปมาๆจะไปหัวร้อนอยู่ในคุก
1: ใช่ค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะคุณแม่ก็ถ้าจะไปแจ้งความเนี่ยก็ดำเนินคดีได้หลายอย่างเลยนะคะท่านผู้ชมก็คือทำร้ายร่างกายด้วยทำให้เสียทรัพย์ด้วยก็ได้นะคะถ้ายังไงก็ลองคุยกับผู้ปกครองของเด็กคนนั้นดูนะคะเพราะว่ายังไงก็ยังเป็นนักเรียนด้วยกันอยู่ทุกคนนะคะอาจจะคุยกันได้จะได้ไม่ต้องติดคุกติดตารางอะไรเงี้ยนะคะชดใช้ค่าเสียหายอะไรก็ว่ากันไปค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้ขอเสนอคำว่าทั้งจำทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับหมายถึงมีทั้งโทษจำคุกและปรับเงินในฐานความผิดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคดีอาญา

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้คดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นอย่างไรพบกับท่านวรวุฒิทวาทศิลป์อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภาพมนตรีจะมาให้คำตอบในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์มสท.เกิดเรื่องแล้วกรณีจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้เมียน้อยและมีคนติดโควิด -19 มาร่วมงานด้วยถ้าไปตรวจโควิด -19 ต้องปกปิดไทม์ไลน์ไม่งั้นบ้านแตกแบบนี้จะผิดกฎหมายหรือไม่มาค้นหาคำตอบได้ในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีสามียกสินสมรสให้บุตรโดยที่ภรรยาไม่ยินยอมภรรยาจะฟ้องร้องเอาส่วนที่เป็นสินสมรสของตนคืนได้หรือไม่พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูผู้ที่จะมาให้คำตอบในช่วงกระดิ่งลั่น

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ในส่วนของเนื้อหาของคลิปนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งครับแล้วก็ตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำครับเรามาดูเนื้อหากันทีละตอนเลยนะครับตอนที่1นะครับเรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งครับในเรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนี้จะอยู่ใน

บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา143นะครับสำหรับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา143นะครับมีบทบัญญัติว่านะครับถ้าในคำพิพากษาหรือคำสั่งใดมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆและไม่ได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเมื่อศาลที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งนั้นเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอศาลจะมีคำสั่งเพิ่มเติมแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเช่นว่านั้นให้ถูกก็ได้แต่ถ้าได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นอำนาจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงนั้นย่อมอยู่แก่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีคำขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงนั้นให้ยื่นต่อศาลดังกล่าวแล้วโดยกล่าวไว้ในคำโดยกล่าวไว้ในฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกาหรือโดยทำเป็นคำร้องส่วนหนึ่งต่างหากวรรคต่อมานะครับการทำคำสั่งเพิ่มเติมตามมาตรานี้จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมส่วนวรรคสุดท้ายนะครับเมื่อได้ทำคำสั่งเช่นว่านั้นแล้วห้ามไม่ให้คัดสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมเว้นแต่จะได้คัดสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมนั้นรวมไปด้วยนะครับนี่คือบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา143นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าหลักเกณฑ์ที่สำคัญของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ที่สำคัญของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับหลักเกณฑ์ประการที่1นะครับผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะต้องเป็นคู่ความในคดีเท่านั้นนะครับฉะนั้นจะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความในคดีจะมาขอยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับประการต่อมานะครับการร้องขอนะครับให้แก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะต้องร้องขอในคดีเดิมนะครับไม่ใช่ทำคำร้องเป็นคดีใหม่นะครับประการต่อมานะครับต้องเป็นกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งในตามมาตรา143นี้นะครับจะต้องเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆเท่านั้นส่วนประการต่อมานะครับต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมนะครับส่วนประการต่อมาอีกนะครับการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งในกรณีมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆนั้นสามารถกระทำได้นะครับแม้ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดไปแล้วนะครับฉะนั้นศาลที่มีอำนาจในการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับจะมีศาลใดบ้างนะครับเรามาดูกันนะฮะในกรณีแรกนะครับกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับถ้าเป็นเช่นดังกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นศาลที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคำพิพากษาหรือคำสั่งก็คือศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งโดยที่ยังไม่มีการขออนุญาตฎีกานะครับสำหรับกรณีนี้นะครับศาลที่มีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับก็จะเป็นศาลอุทธรณ์ครับนะฮะศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนประการต่อมาอีกนะครับกรณีที่มีการขออนุญาตฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับหากนะครับได้รับอนุญาตให้ฎีกานะครับศาลที่มีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งก็คือศาลฎีกานะครับแต่ถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกานะครับศาลที่มีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นก็คือศาลชั้นอุทธรณ์นั่นเองนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของตอนที่1 นี่นะครับเรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับซึ่งหลักๆก็จะอยู่ในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา143นะครับเรามาดูในส่วนของตอนที่2นะครับในส่วนของตอนที่2นั้นจะเป็นเนื้อหาในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับสำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนั้นครับจะเป็นบทบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา144นะครับซึ่งในส่วนของมาตรา144นั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังนะครับวรรคแรกนะครับเมื่อศาลใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นเว้นแต่กรณีจะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยนะครับอนุ1นะครับการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆตามมาตรา143อนุ2นะครับการพิจารณาใหม่แห่งคดีซึ่งได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียวตามมาตรา209และคดีที่เอกสารได้สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา53นะครับอนุ3นะครับการยื่นการยอมรับหรือไม่ยอมรับซึ่งอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา229และ247และการดำเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา254วรรคสุดท้ายอนุ4นะครับการที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ส่งคดีคืนไปยังศาลล่างที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเพื่อให้พิพากษาใหม่
หรือพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา243นะครับแล้วก็อนุ5นะครับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา271ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา16และ240ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยศาลอื่นแต่งตั้งนะครับนี่คือบทบัญญัตินะครับในมาตรา144แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูในส่วนของความหมายของกระบวนพิจารณาก่อนนะครับในส่วนของความหมายของกระบวนพิจารณานี้จะมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา1อนุ7นะครับของประมวลแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็คือกระบวนพิจารณาหมายความว่าการกระทำใดๆตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อันเกี่ยวด้วยคดีได้กระทำไปโดยคู่ความคดีนั้นหรือโดยศาลหรือตามคำสั่งของศาลไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทำต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือศาลทำต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายและรวมถึงการส่งคำคู่ความและเอกสารอื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้นะครับนี่คือความหมายของกระบวนพิจารณานะครับเราต้องทราบนะครับความหมายของกระบวนพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไปพิจารณาได้นะครับในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำจะเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นก็ตรงนี้สำคัญนะครับนักศึกษาก็ควรจะทราบก่อนนะครับว่ากระบวนพิจารณาคืออะไรในส่วนของหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1นะครับก็คือเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับพูดง่ายก็คือมี2คดีนั่นเองนะครับกรณีที่2นะครับก็คือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะครับก็คือมีคดีเดียวนะครับฉะนั้นเรามาดูกันนะครับในส่วนของกรณีที่1นะครับกรณีที่1นะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับหลักเกณฑ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันนะครับประการที่1นะครับจะต้องเป็นกรณีที่มีคดีอยู่2คดีนะครับประการที่2ทั้ง2คดีนั้นมีคู่ความเดียวกันประการที่3นะครับทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้วนะครับหลักเกณฑ์ต่อมาคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดแล้วคดียังไม่ถึงที่สุดแล้วก็ในส่วนประการสุดท้ายนะครับมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์นะครับในส่วนของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับนะครับหลักเกณฑ์ที่1นะครับก็คือเป็นกรณีที่มีคดีอยู่2คดีอันนี้ก็ตรงตัวนะครับก็คือจะต้องมีคดีเกิดขึ้นอยู่2คดีนะครับประการต่อมานะครับทั้ง2คดีนั้นก็มีคู่ความเดียวกันทีนี้คู่ความเดียวกันนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่คู่ความนั้นอยู่ในฐานะที่เป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันทั้ง2คดีเลยก็คือคดีแรกนะครับโจทนะครับแล้วก็จำเลยนะครับโจทแล้วก็จำเลยสมมติกรณีโจทเป็นนาย A แล้วก็จำเลยเป็นนาย B นะครับคดีต่อมานะครับคดีหลังนะครับก็นาย A ก็เป็นโจทเหมือนกันแล้วก็นาย B ก็เป็นจำเลยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับคดีแรกหรือนะครับอาจจะเป็นกรณีที่คดีแรกนะครับนาย A เป็นโจทและนาย B เป็นจำเลยนะครับคดีต่อมานะครับคดีที่2นาย B นะครับสลับมาเป็นโจทบ้างนะฮะแล้วก็ใน A นั้นเป็นจำเลยนะครับพูดง่ายๆคือมีการกับข้างกับฝ่ายนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ก็คือหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งก็คือทั้ง2คดีนั้นมีคู่ความเดียวกันนะครับในส่วนต่อมานะครับทั้ง2คดีนั้นมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะครับประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันหมายความว่าอะไรก็คือจะต้องพิจารณาจากสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่เป็นหลักข้อหาในคำฟ้องนั้นนะครับจะต้องเป็นอย่างเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับไม่ได้พิจารณาจากคำบังคับคำขอบังคับท้ายฟ้องนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคดีก่อนนะครับฟ้องให้จำเลยรับผิดฐานละเมิดนะครับในคดีหลังฟ้องให้จำเลยรับผิดตามสัญญานะครับซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วนะครับทั้ง2คดีนั้นนะครับมีการฟ้องคดีที่มีสภาพเป็นข้อหาต่างกันดังนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับฉะนั้นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับจะทั้ง2คดีนั้นจะต้องมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะครับผมนะครับที่จะต้องมีส่วนต่อมาที่จะต้องมาดูกันนะครับก็คือศาลเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้วนะครับการที่จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีหนึ่งได้นะครับศาลจะต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้วโดยทำเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอาจจะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีก็ได้นะครับส่วนต่อมานะครับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดแล้วคดียังไม่ถึงที่สุดฉะนั้นนะครับหากคดีใดนะครับมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดแล้วยังไม่ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีก่อนหรือคดีหลังก็ตามนะครับก็ห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีหนึ่งนะครับมิฉะนั้นจะทำให้อีกคดีหนึ่งนั้นเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำสำหรับในกรณีนี้นะครับจะต้องดูพิเคราะห์ด้วยนะครับว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะฮะอันนี้สำคัญนะคดียังไม่ถึงที่สุดฉะนั้น
กรณีจะพิจารณาว่าคดีถึงที่สุดหรือยังไม่ถึงที่สุดจะดูที่ยังไงนะครับ

การที่จะดูว่าคดีนั้นนะครับมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นที่สุดนั้นก็จะไปต้องไปพิจารณาในส่วนของตามมาตรา147นั่นเองนะครับมาตรา147จะเป็นการกำหนดว่าคดีใดอย่างคดีอย่างไรนะครับคำพิพากษาอย่างไรหรือคำสั่งอย่างไรนั้นถือว่าเป็นถึงที่สุดแล้วนะครับสำหรับประการต่อมานะครับมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับฉะนั้นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนั้นนะครับจะต้องมีการฟ้องคดีนะครับในคดีหลังนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1อนุ4นะครับซึ่งคำฟ้องนั้นก็รวมถึงการฟ้องแย้งด้วยนะครับการร้องสอดด้วยแล้วก็การยื่นคำร้องในคดีไม่มีความพิพาทด้วยนะครับดังนี้ถ้าคดีแรกนะครับศาลมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้วนะครับแต่คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดต่อมานะครับมีการยื่นฟ้องคดีนะครับหรือฟ้องแย้งหรือร้องสอดหรือยื่นคำร้องขอในคดีนะครับไม่มีข้อพิพาทนั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำครับมาดูอีกกรณีนึงนะครับของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับก็คือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะครับพูดง่ายก็คือมีคดีเดียวนะครับแล้วก็มีเกิดการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำขึ้นนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับจะเป็นการห้ามทั้งศาลแล้วก็ห้ามทั้งคู่ความนะครับถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีไปแล้วนะครับต่อมานะครับมีการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีดังกล่าวนะครับอีกโดยมิได้ฟ้องเป็นคดีใหม่นะครับไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่นะครับก็ถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับแม้เดิมคู่ความฝ่ายนั้นจะไม่ได้เป็นผู้อุทธรณ์ฎีกาถ้าประเด็นนั้นยุติไปแล้วนะครับหากคู่ความไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะครับหยิบยกขึ้นมาให้ศาลวินิจฉัยนะครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำครับนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนั้นอาจจะเกิดจากการยื่นเป็นคำร้องในคดีเดิมนะครับในประเด็นที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลานะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23นะครับศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องนะครับถ้าคู่ความดังกล่าวยังคงมายื่นอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมายื่นอีกนะมายื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาโดยอ้างเหตุอย่างเดียวกันอีกนะฮะก็ถือว่าการยื่นคำร้องดังกล่าวนะครับเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำครับสำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะครับก็อาจจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณานะในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ได้ครับนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้แก่กรณีใดบ้างนะครับก็จะมีหลายกรณีนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยนะครับข้อผิดเล็กน้อยตามมาตรา143นะครับหรือว่าจะเป็นกรณีของการพิจารณาใหม่แห่งคดีนะครับซึ่งได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียวนะครับตามมาตรา209และคดีที่เอกสารได้สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา53นะครับหรือจะเป็นกรณีของการยื่นการยอมรับหรือไม่ยอมรับซึ่งอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา229และ247และการดำเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา254วรรคสุดท้ายนะครับหรือจะเป็นกรณีของการที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์นะครับส่งคดีคืนไปยังศาลล่างนะครับที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเพื่อให้พิพากษาใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา243นะครับหรือว่าจะเป็นกรณีของการบังคับคดีนะครับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับตามมาตรา271นะครับเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับที่ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับผมสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่งครับและตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการฟ้องซ้ำครับสำหรับตอนที่1นะครับผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับเนื้อครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับจะเป็นเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกครับสำหรับในเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา145วรรค1นะครับบัญญัติว่านะครับภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์หรือฎีกาและการพิจารณาใหม่คำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียถ้าหากมีสำหรับหลักเกณฑ์เรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะครับประการที่1 นะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับซึ่งผลผูกพันนั้นจะนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งนะครับจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียนะครับ
สำหรับมาตรา145วรรค1นั้นครับจะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกาและการพิจารณาใหม่นะครับคำพิพากษาตามยอมตามมาตรา138นะครับก็ผูกพันคู่ความตามมาตรา145นะครับแล้วก็คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับจะผูกพันคู่ความแม้จะเป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันก็ตามนะครับแล้วก็คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นจะผูกพันรวมไปถึงผู้สืบสิทธิของคู่ความนั้นด้วยนะครับเช่นบุตรหรือทายาทนะครับผมสำหรับการผูกพันนั้นอาจจะเป็นผูกการผูกพันในคดีเดิมก็ได้นะครับหรือว่าในคดีอื่นก็ได้นะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นก็จะผูกพันคู่ความนั้นเนี่ยต้องเป็นการวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทโดยตรงนะครับกรณีที่ศาลพิพากษาตามยอมนะครับก็คือตามสัญญาปณีประนอมยอมความนั้นนะครับซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาทำสัญญาปณีประนอมยอมความด้วยเนี่ยจะบังคับคดีนะครับแก่บุคคลภายนอกโดยอาศัยสัญญาปณีประนอมยอมความนั้นไม่ได้นะครับจะต้องการจะต้องไปบังคับได้ต้องไปฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากนะครับแล้วก็คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นมีผลผูกความคู่ความนะครับในคดีที่อัยการฟ้องแทนตัวความด้วยนะครับการผูกพันนั้นนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้มีคำได้พิพากษานะครับหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียนะครับฉะนั้นเนี่ยวันที่ได้พิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะมีคำสั่งนั้นจะมี2กรณีนะครับกรณีที่1นะครับกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็คือวันที่ศาลนั้นอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับกรณีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานะครับก็เนื่องจากจะมีการส่งคำพิพากษาหรือคำสั่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฟังนะครับฉะนั้นกรณีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานั้นก็จะคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะมีผลนะครับณวันที่ศาลชั้นต้นนั้นอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานั่นเองนะครับส่วนหลักเกณฑ์ประการต่อมานะครับมาตรา145วรรค1นะครับก็อยู่ภายใต้บังคับนะครับของบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกาและการพิจารณาใหม่ครับในส่วนของอีกกรณีนึงนะครับก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นมีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะครับจะเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145วรรค2นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่านะครับถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปนะครับว่าให้ใช้คำพิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลด้วยก็ดีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอกเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา142อนุ1มาตรา245และมาตรา366และในข้อต่อไปนี้นะครับข้ออนุ1นะครับคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคลหรือคำสั่งเรื่องล้มละลายเหล่านี้บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกก็ได้อนุ2นะครับคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆเป็นคุณแก่คุณความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าครับฉะนั้นคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะไม่ผูกพันบุคคลภายนอกนะครับแม้ศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ใช้คำพิพากษานะครับหรือคำสั่งบังคับแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลนะครับแล้วก็จะมีข้อยกเว้นนะครับก็คือดังต่อไปนี้นะครับกรณีตามมาตรา142อนุ1นะครับกรณีที่คำพิพากษานะครับหรือคำสั่งในที่ในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเมื่อศาลเห็นสมควรนะครับศาลจะมีคำสั่งให้ขับไล่จำเลยก็ได้ซึ่งคำสั่งเช่นว่านี้นะครับก็ให้ใช้บังคับตลอดถึงวงญาติทั้งหลายและบริวารของจำเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้นซึ่งไม่สามารถแสดงอำนาจพิเศษให้ศาลเห็นได้นะครับกรณีตามมาตรา245นะครับก็คือกรณีของคำพิพากษาหรือคำสั่งชั้นอุทธรณ์ที่ให้มีผลไปถึงคู่ความฝ่ายที่ไม่ได้อุทธรณ์นะครับในคดีเป็นการชำระหนี้ไม่อาจแบ่งแยกกันได้นะครับเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่คำพิพากษาหรือคำสั่งมีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะครับกรณีต่อมานะครับข้อยกเว้นต่อมานะครับกรณีตามมาตรา366นะครับกรณีที่มีบุคคลเข้าเป็นผู้ประกันในศาลนะครับโดยทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งเช่นว่านั้นก็จะย่อมใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้นะครับโดยไม่ต้องฟ้องผู้ประกันเป็นคดีใหม่นะครับประการต่อมานะครับกรณีต่อมาก็คือกรณีคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคลหรือคำสั่งเรื่องล้มละลายนะครับเหล่านี้เนี่ยผู้บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกก็ได้นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่คำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นนะครับจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่านะครับ
เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นมีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเนื้อหาในส่วนของเรื่องของการฟ้องซ้ำกันครับเรื่องของการฟ้องซ้ำนะครับจะเป็นบทบัญญัตินะครับในมาตรา148นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งมีบทบัญญัติดังนี้นะครับคดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วห้ามให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 1. เมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล 2. เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการ 3.เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกคำฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความสำหรับหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำประการที่1 นะครับก็คือคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นในเรื่องของการฟ้องซ้ำนั้นก็จะมีคดีนะครับเกิดขึ้นในมีคดี2คดีนะครับซึ่งคดีก่อนนั้นเนี่ยถ้าคดีก่อนนั้นศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วนะครับแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับอันนี้จะดูว่าเป็นฟ้องซ้ำไม่ฟ้องซ้ำนะครับต้องดูว่าคดีนั้นมีคำพิพากษาคดีก่อนนะครับจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วหรือยังนะครับสำหรับนะครับบทบัญญัติที่กล่าวถึงในส่วนของคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะครับก็คือจะเป็นมาตรา147แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมีบทบัญญัติดังนี้นะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งใดซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้นั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านเป็นต้นไปคำพิพากษาหรือคำสั่งใดซึ่งอ่านอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นั้นถ้าไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลงถ้าได้มีอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ทอนหรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาเรื่องนั้นใหม่มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารระบบความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา132คำพิพากษาหรือคำสั่งเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารระบบความคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาคดีนั้นให้ออกใบสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นได้ถึงที่สุดแล้วฉะนั้นนะครับในส่วนของการพิจารณาว่าคดีใดนะครับคดีก่อนคดีก่อนนะครับมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดแล้วหรือยังนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการฟ้องซ้ำนั้นนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดแล้วจะดูยังไงนะฮะก็ให้มาดูในส่วนของมาตรา147นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับในส่วนของหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำนะครับประการต่อมานะครับคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังก็เป็นคู่ความเดียวกันนะครับก็คือเมื่อเป็นคู่ความเดียวกันแล้วนะครับไม่ว่าคู่ความนั้นนะครับจะมาเป็นโจทก์จำเลยในคดีหลังเหมือนเดิมหรือมีการสลับกันนะครับเป็นโจทก์หรือจำเลยในคดีหลังนะครับก็คือจำเลยในคดีก่อนกลับมาเป็นโจทฟ้องโจทนะครับในคดีก่อนเป็นจำเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันตามหลักเกณฑ์เรื่องการฟ้องซ้ำนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคดีแรกนะครับโจทนะครับคือนายเอจำเลยคือนายบีนะครับคดีต่อมาโจทก็ยังเป็นนายเอนะครับแล้วก็จำเลยก็ยังเป็นนายบีเหมือนเดิมนะครับหรือมีการสลับกันนะครับคดีก่อนนะครับโจทนะครับก็คือนายเอนะครับเป็นโจทนายบีเป็นจำเลยนะครับคดีต่อมานะครับนายบีมาเป็นโจทนะครับแล้วก็มาฟ้องใน A นะครับมาเป็นจำเลยในคดีหลังนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันนะครับซึ่งคำว่าคู่ความเดียวกันนี้นะครับยังรวมถึงบุคคลที่อยู่ในฐานะเช่นเดียวกันคู่ความเดิมด้วยนะครับเช่นการเป็นผู้สืบสิทธิจากคู่ความเดิมนะครับซึ่งจะมี2กรณีนะครับก็คือกรณีแรกจะเป็นผู้สืบสิทธิตามกฎหมายนะครับเช่นการสืบสิทธิในฐานะทายาทนะครับตามกฎหมายหรือกรณีหนึ่งนะครับก็คือเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์พิพาทนะครับหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องนะครับไม่ว่าจะรับโอนก่อนหรือหลังคดีแรกถึงที่สุดครับก็ถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันกับคู่ความในคดีแรกนะครับส่วนหลักเกณฑ์ของเรื่องการฟ้องซ้ำประการสุดท้ายนะครับก็คือคดีหลังนะครับมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนะครับกับประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยเคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูในส่วนของหลักเกณฑ์ข้อนี้นะครับต้องพิจารณาจากคำฟ้องเป็นหลักนะครับว่ามีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยนะครับโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันหรือไม่นะครับถ้าอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนะครับก็ถือว่าเข้าตามหลักเกณฑ์ข้อนี้นะครับของเรื่องของการฟ้องซ้ำนะครับซึ่งในเรื่องของการฟ้องซ้ำนะครับก็ต้องห้ามนะครับเป็นห้ามฟ้องซ้ำนั่นเองนะครับข้อยกเว้นนะครับที่ไม่ถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำนะครับกรณีที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำนะครับ
ก็คือกรณีที่1 นะครับเมื่อเป็นกระบวนพิจารณานะครับชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับก็จะไม่ถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำกรณีที่2นะครับก็คือเมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการ

ครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ํานะครับก็คือกรณีที่เมื่อคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นให้ยกคําฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทย์นะครับที่จะนําคําฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความนะครับฉะนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ํานะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในส่วนของการฟ้องซ้ําครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7788

หน่วยที่14แนวทางการพัฒนาการบริหารท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะภาพรวมของสาระสำคัญจะประกอบไปด้วยปัจจัยที่สำคัญและนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยและแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทย

ัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่21ได้ส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อนโยบายการพัฒนาเมืองเป็นอย่างมากจนนำไปสู่แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองชุดใหม่ขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้เป็นแนวทางและเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองในทุกมิติมีการนำแนวทางการพัฒนาเมืองดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนในประเทศไทยดังนั้นย่อมมีปัจจัยหลายประการที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนจนเกิดเป็นนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับรัฐหรือในระดับประเทศขึ้นมาสำหรับปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆได้แก่ 1. การกลายเป็นเมืองหรือ Urbanization 2. การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 5. การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะของไทยประกอบไปด้วยปัจจัยแรก 1. การกลายเป็นเมือง Urbanization การกลายเป็นเมืองได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่ความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้นเกิดการหลั่งไหลของผู้คนจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่เมืองอีกทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มเติบโตมากในพื้นที่เมืองอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับความหมายของเมืองตามการบริหารราชการไทยนั้นเราถือว่าเขตเทศบาลคือเขตเมืองในปัจจุบันประเทศไทยมีเขตเมืองหรือเขตเทศบาลรวมกันทั้งสิ้น 2,469 แห่งนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเทศบาลนครนะครับในปัจจุบันรวมแล้ว 2,469 แห่งปัจจัยที่2นะครับคือการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนเป็นอีกประเด็นที่ถูกท้าทายอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็วรัฐบาลไทยในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่สามารถขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไม่สามารถครอบคลุมได้ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญหรือกลุ่มคนที่มีความเปราะบางจนกระทั่งปรากฏให้เห็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนปัจจัยที่3การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐหรือที่เรามักได้ยินกันว่ารัฐบาลดิจิตอลเมื่อประเทศทั่วโลกต่างเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิตอลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐของไทยได้เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของไทยรวมถึงประเทศไทยได้มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการปรับเปลี่ยนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่4การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติของประเทศไทยถูกฉายภาพให้เด่นทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับโควิด-19 โดยพบว่าคนจนและผู้ด้อยโอกาสได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากกว่าประชากรทั่วไปเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวไม่มีเงินออมและขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนมีโอกาสถูกเลิกจ้างงานได้ง่ายอีกทั้งยังมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพสูงจากการใช้บริการขนส่งสาธารณะการมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแออัดและไม่ถูกสุขลักษณะในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลอาจนำมาซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเนื่องจากการขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ขาดทักษะดิจิทัลขาดทุนในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งจะทำให้ยิ่งขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรม

ผมพัฒนาทักษะหรือกระทั่งการได้รับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐปัจจัยที่5การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหรือที่เราเรียกว่า Internet of Things โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้นำเทคโนโลยี Internet of

เทศการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับประเทศการพัฒนาเมืองรวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยตัวอย่างที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการนำ Internet of Things มาใช้ในการบริหารจัดการเมืองมีการเก็บข้อมูลสภาพการจราจรสภาพอากาศสภาพแวดล้อมจากนั้นส่งข้อมูลเชื่อมต่อไปยังระบบข่าวภาครัฐเองก็สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุการแจ้งเตือนสภาพอากาศสภาพจราจรรวมถึงสามารถวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ5ประการในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยครับทิศทางนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยทิศทางนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยมีลักษณะที่ดำเนินการตามกรอบแนวคิดเกณฑ์มาตรฐานแนวทางที่รับเอามาจากระดับสากลผ่านกระบวนการปรับการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและระบบการบริหารงานภาครัฐของไทยโดยแนวทางในการกำหนดกรอบการประเมินผลการเป็นเมืองอัจฉริยะได้อ้างอิงจากมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลทั้งนี้มีหลักการที่สำคัญในการกำหนดตัวชี้วัดอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าของหลักของเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ซึ่งมีรากฐานที่สำคัญ4ประการประกอบไปด้วยรากฐานที่สำคัญประการแรกคือการยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะโดยมุ่งเน้นการลดทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำลังคนที่ต้องใช้ในการดำเนินงานระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นต้นด้วยเหตุนี้การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดทรัพยากรและต้นทุนในการดำเนินงานจึงเป็นหนึ่งในแก่นที่สำคัญของแนวคิดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะรากฐานประการที่2การยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะการปรับใช้ระบบเทคโนโลยียังมุ่งประโยชน์ในด้านการยกระดับประสิทธิผลและเพิ่มขีดความสามารถของเมืองและการบริหารจัดการเมืองเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆของการพัฒนาการยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิผลจึงเป็นอีกหนึ่งในแก่นของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะรากฐานประการที่3ได้แก่การประสานโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการจัดบริการสาธารณะเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำสู่ผลลัพธ์ในข้อ1และข้อ2ให้ประสบความสำเร็จผลลัพธ์ในข้อ1และข้อ2ก็คือการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะรากฐานประการที่4ได้แก่การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์หากยึดตามคำอธิบายการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะจะเห็นได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วแม้ระบบเทคโนโลยีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการขับเคลื่อนตามแนวทางเมืองอัจฉริยะแต่หากปราศจากการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ในฐานะผู้ปรับใช้ระบบเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจให้มีความคุ้นชินกับการใช้ระบบเทคโนโลยีก็อาจทำให้การพัฒนาเกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพได้ดังนั้นรากฐานประการที่4จึงมุ่งเน้นไปที่การยกระดับศักยภาพหรือขีดความสามารถของมนุษย์โดยตรงเรื่องต่อมานะครับคือเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาในระดับมหาภาคกรอบตัวชี้วัดหลักนะครับได้มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะจากเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาในระดับมหาภาคนะครับในบริบทที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นั้นในปัจจุบันเราได้ออกแบบเกณฑ์ไว้นะครับใน3ระดับนะครับได้แก่1เกณฑ์มาตรฐานระดับสากล2เกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศและ3เกณฑ์

าตรฐานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. เกณฑ์มาตรฐานระดับสากลเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดถึงโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และลักษณะของพื้นที่ที่จัดว่าพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในระดับนานาชาติซึ่งเกณฑ์ระดับสากลที่สอดคล้องกับโจทย์การพัฒนาของเมืองในประเทศไทยเป็นจำนวนมากมุ่งเน้นการเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน Sustainable and Livable City คือเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เราคุ้นชื่อว่า Sustainable Development Goal SDG โดยเกณฑ์มาตรฐาน SDG นั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติแม้แต่ประเทศไทยเองก็ได้นำเอาเกณฑ์มาตรฐาน SDGนำมาปรับใช้กับกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. เกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะนั้นเป็นสายทานการพัฒนาที่ขับเคลื่อนอยู่ภายใต้กรอบนโยบายระดับประเทศที่มุ่งเป้าด้านการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0ซึ่งมุ่งหมายให้ประเทศมีศักยภาพที่พร้อมต่อการเข้าสู่ยุค disruptive ทางดิจิตอลและมีรูปแบบเศรษฐกิจและการผลิตที่สอดรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจไทยการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 เล็งเห็นถึงความสำคัญของเมืองในฐานะหน่วยขับเคลื่อนการพัฒนา city as driven node ที่สำคัญและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนทัศน์ที่สรุปได้ว่ายิ่งเมืองเกิดการตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงได้หลายๆเมืองเพียงใดกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่นั้นก็จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์20ปีซึ่งภายใต้กรอบยุทธศาสตร์20ปีนั้นมี2กรอบหลักที่สำคัญนั่นได้แก่ยุทธศาสตร์ข้อที่2การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของพื้นที่และอีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ข้อที่6การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐต่อมาเป็นเกณฑ์ข้อที่3หรือเกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้โดยผ่านพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลหรือที่เราคุ้นชื่อในชื่อของพรบ.รัฐบาลดิจิตอลซึ่งมีใจความสำคัญในด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอลในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางข้อกำหนดมาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องปฏิบัติตามโดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลหรือ DGA เข้ามาดำเนินการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปเพื่อให้กระบวนการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลในภาครัฐเป็นไปอย่างราบรื่นและมีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานกระบวนการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะในทางปฏิบัติจะดำเนินการภายหลังจากที่แต่ละเมืองได้ระดมความคิดเห็นวางเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันซึ่งนิยมใช้เครื่องมือในรูปแบบของ Design Thinking จากนั้นจะนำผลที่ได้จากการคิดและออกแบบร่วมกันซึ่งคือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเข้าสู่ขั้นตอนการขับเคลื่อนจริงผ่านกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายหรือที่เรียกว่า Policy Implementation นอกจากนี้การขับเคลื่อนนโยบายบางส่วนจะมีความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันไปจากการขับเคลื่อนนโยบายในรูปแบบอื่นทั้งนี้ความพร้อมของเมืองด้านโครงสร้างพื้นฐานความคุ้นชินกับการใช้สารสนเทศและนวัตกรรมของแต่ละเมืองนั้นนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนในการพัฒนาในแต่ละเมืองให้มีความแตกต่างกันนะครับความพร้อมของเมืองก็ตามนะครับความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็ตามตัวนวัตกรรมเองก็ตามนะครับปัจจัยเหล่านี้ครับจะเป็นปัจจัยที่กำหนดความแตกต่างของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละเมืองให้มีลักษณะขั้นตอนหรือการนำไปปฏิบัติในทางปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปครับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทย

เป็นรูปแบบการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเพื่อลดความแออัดของประชากรในกรุงเทพและภาคกลางกระจายความเจริญออกไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในการบรรลุเป้าหมายพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะนั้นจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยการผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะจะต้องทำในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยอาศัยกรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่างๆรวมถึงการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยเป็นการกำหนดในภาพกว้างในประเด็นการพัฒนาประเทศที่ต้องครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับทำงานได้ประสบความสำเร็จตามผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละมิติแนวทางที่สำคัญจะทำการขับเคลื่อนผ่านแผนระดับ2ซึ่งถือเป็นกลไกที่ช่วยถ่ายทอดแนวทางในการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่3แผนระดับที่3จะเป็นแผนเชิงปฏิบัติการที่ระบุการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้เพื่อที่จะสนับสนุนให้แผนระดับที่2และยุทธศาสตร์ชาติบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้บนความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของแผนทุกระดับซึ่งแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผ่านแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะครอบคลุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในมิติต่างๆดังนี้มิติแรกได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสามารถเชื่อมประเทศไทยเชื่อมโลกสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรงโครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยีดิจิตอลมิติที่สองได้แก่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อโดยมีประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจของเอเชียมิติที่3ได้แก่การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนโดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานสามารถเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมสามารถพัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มิติที่4ได้แก่การเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจสามารถสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยยกระดับจังหวัดที่สำคัญของไทยสามารถส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาเมืองได้มิติที่5สามารถพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมีข้อกำหนดรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชนบทน่าคั่งเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกมิตินะครับทั้งในด้านของการพัฒนาเมืองการพัฒนาชนบทการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประเด็นต่อมาครับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น2รูปแบบที่สำคัญได้แก่ 1. เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเราแบ่งได้เป็น2ประเด็นใหญ่ก็คือเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางเรามาดูประเด็นแรกนะครับเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจเน้นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับเมือง

ขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติได้ให้มีความน่าอยู่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง 2. เมืองขนาดกลางเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสำหรับพื้นที่โดยรอบก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำเรามาดูแนวทางการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะของไทยกันนะครับประเด็นแรกการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 โดยในช่วงปี2561ถึง2565จะดำเนินการพัฒนาใน6เมืองหลักนะครับได้แก่กรุงเทพและปริมณฑลเชียงใหม่ขอนแก่นเมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสงขลาและจังหวัดภูเก็ตนะครับ 2. การพัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจศูนย์กลางทางสังคมและการให้บริการกับพื้นที่โดยรอบโดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่กำหนดช่วงระยะเวลาไว้ในปี2566ถึง2570มี7เมืองหลักนะครับที่จะพัฒนาเมืองขนาดกลางให้มีความน่าอยู่ได้แก่เมืองเชียงรายนะครับหรือจังหวัดเชียงรายกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิษณุโลกนครราชสีมาหนองคายและมุกดาหารข้อสังเกตการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สำคัญในประเทศไทยนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษานโยบายแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแล้วเรามีข้อสังเกตที่สำคัญดังนี้นะครับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศเขาให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเมืองให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการหากแต่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยนั้นกลับให้อำนาจรัฐส่วนกลางเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนานะครับอีกทั้งนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากรัฐส่วนกลางได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่นข้อสังเกตที่สำคัญเหล่านี้นะครับเราก็เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจและนโยบายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้นก็ยังถูกถ่ายทอดลงมาในลักษณะท็อปดาวน์แล้วก็ลงมาที่จังหวัดด้วยซ้ำนะครับในขณะที่การพัฒนาของต่างประเทศนั้นค่อนข้างให้อิสระกับแต่ละเมืองหรือท้องถิ่นนะครับในการออกแบบเมืองแล้วก็การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์หรือประสบความสำเร็จซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ก็นับได้ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
4: I returned here for just one reason. I fell in love.
5: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
1: พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะในรายการที่8เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องการรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินนะคะก็เนื้อหาจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะตอนที่1เนี่ยเป็นเรื่องรายงานการเงินตอนที่2งบการเงินแล้วก็ตอนที่3การวิเคราะห์งบการเงินนะคะมาดูตอนที่1นะคะการรายงานทางการเงินเนี่ยก็เป็นการสื่อสารข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ใช้ซึ่งแบ่งเป็นผู้ใช้2กลุ่มใหญ่ๆคือภายในกิจการกับภายนอกกิจการนะคะภายในกิจการเนี่ยเราจะหมายถึงผู้บริหารกิจการเท่านั้นนะคะไม่รวมถึงพนักงานนะส่วนผู้ใช้ภายนอกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเขาใช้คำว่าผู้ใช้หลักนะคะเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือนักลงทุนinvestor แล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินเป็น lender แล้วก็กลุ่มที่3คือเจ้าหนี้อื่นarter creditor นะคะซึ่งการรายงานให้กับผู้ใช้ภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนะโดยทั่วไปก็คือว่าผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้กิจการเสนอข้อมูลตามที่ตนเองต้องการหรือรายงานโดยตรงกับตนเองได้นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ใช้ภายนอกเนี่ยก็จะต้องมีการหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะหรือว่าในเรื่องของการเมืองภาวะการเมืองนะหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจนะแล้วก็หรือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูว่าข้อมูลทางการเงินที่จะมีประโยชน์เนี่ยก็จะมี2แยกเป็น2สิ่งนะ2ลักษณะใหญ่ๆคือลักษณะพื้นฐานนะกับลักษณะเชิงคุณภาพเสริมลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานเนี่ยก็จะมี2อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแล้วก็2เนี่ยมีความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมทีนี้ที่เรียกว่าความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเนี่ยก็จะมีลักษณะรองอยู่3ประการนะคะคือ1เนี่ยคือมีคุณค่าเพื่อการพยากรณ์นะอันที่2ก็คือมีคุณค่าเพื่อการตัดสินใจและ3ก็คือมีสาระสำคัญนะถึงจะมีคุณค่าที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะคุณค่าเพื่อการพยากรณ์เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงค่าพยากรณ์อย่างเดียวนะคะอย่างเช่นเรามีข้อมูลว่าบริษัทเนี่ยจ่ายเป็นจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนะแทนที่จะจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยเราก็จะคาดเดาได้ว่ากิจการอาจจะมีปัญหาในเรื่องกระแสเงินสดนะหรือว่าการที่กิจการไปแลกเปลี่ยนเครื่องในการออกหุ้นสามัญให้นะเป็นรายการที่ไม่ได้ใช้เงินสดนะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คาดเดาถึงกระแสเงินสดของกิจการนะคะดังนั้นเนี่ยการที่มีข้อมูลเชิงพยากรณ์เนี่ยก็จะช่วยให้สามารถนำไปตัดสินใจได้นะคะแล้วก็เมื่อมีคุณค่าเชิงพยากรณ์เนี่ยก็จะมีคุณค่าในเชิงยืนยันด้วยนะส่วนเรื่องของหลักสาระสำคัญเนี่ยก็จะดูว่าถ้าเกิดว่ากิจการไม่เสนอข้อมูลนั้นเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดอันนี้ก็ถือว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีสาระสำคัญนะคะซึ่งเราก็จะดูที่เป็นลักษณะของรายการกับจำนวนเงินนะส่วนใหญ่จำนวนเงินที่เป็นจำนวนมากๆเนี่ยก็จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะคะส่วนอีกเรื่องนึงคือความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมเนี่ยเราก็จะดูลักษณะรองอยู่3ประการคือ1คือมีความครบถ้วนนะ2ก็คือมีความเป็นกลางฮะแล้วก็3ปราศจากข้อผิดพลาดนะคะตรงความเป็นกลางเนี่ยในกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของให้ใช้หลักความรอบคอบนะคะใช้คำว่าprudentก็คือรอบคอบในการพิจารณาอย่างเป็นกลางด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับในลักษณะเชิงคุณภาพที่เป็นตัวเสริมเนี่ยนะคะก็จะมี4ประการนะก็คือ1เนี่ยสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคือข้อมูลที่ให้มาเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตนะว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าสามารถเปรียบเทียบกับกิจการอื่นได้นะคะประการที่2ก็คือพิสูจน์ยืนยันได้ตรงนี้ก็มีทั้งทางตรงกับทางอ้อมอย่างเช่นสินค้าคงเหลือหรือเงินสดเนี่ยถ้าเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นจำนวนจริงไหมก็ใช้วิธีการโดยตรงคือไปตรวจนับ
นะใช้การนับกันแต่ถ้าวิธีทางอ้อมเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีคำนวณในทางบัญชีนะอย่างสินค้าคงเหลือเนี่ยเราก็จะเอาสินค้าต้นงวดบวกด้วยยอดซื้อนะก็เป็นสินค้าทั้งหมดที่มีไว้ขายแล้วก็หักสินค้าที่ขายไปก็จะเป็นยอดของสินค้าคงเหลือปลายงวดอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ยืนยันโดยทางอ้อมนะคะนอกจากนั้นก็ต้องใช้หลักประการที่3คือการทันเวลาต่อการตัดสินใจนะคะแล้วก็ประการที่4คือความสามารถเข้าใจได้นะคะตอนที่2เนี่ยก็จะพูดถึงงบการเงินนะงบการเงินก็เป็นรายงานการเงินที่สำคัญนะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน5อย่างนะ1ก็คืองบฐานะการเงินณวันสิ้นรอบระยะเวลานะ2งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลานะ3งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับรอบระยะเวลา4งบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาแล้วก็5หมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะทีนี้งบการเงินเนี่ยกิจการจะต้องนำส่งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ออกประกาศเขาเรียกว่าแบบรายการย่อซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่งบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปเนี่ยนะคะต้องใช้แบบดังนี้นะคะก็คือมี5แบบแบบที่1เนี่ยสำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะแบบที่2สำหรับบริษัทจำกัดแบบที่3สำหรับบริษัทมหาชนจำกัดแบบที่4สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและประกอบธุรกิจในประเทศไทยแบบที่5ก็เป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรนะคะนี้ส่วนประกอบที่จะต้องนำส่งเนี่ยจะเห็นว่าในตารางเนี่ยนะคะจะมีการเครื่องหมายถูกเนี่ยอยู่5ช่องกันก็คือทำส่วนประกอบที่ต้องมีนะคะก็คือ1ในช่องแรกคืองบฐานะการเงินนะคะจะเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกทั้ง5แบบนะแล้วก็ข้างขวานะคะข้อมูลเปรียบเทียบกับปีก่อนแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินนะเพราะนั้น3อย่างเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ต้องทำเหมือนกันทั้ง5แบบนะนี่สิ่งที่ต่างกันก็คือในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะจะเห็นว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยจะบังคับเฉพาะบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นคือแบบ3นะคะส่วนอีก4แบบที่เหลือนั้นเนี่ยนะก็จะใช้วิธีการทำงบกำไรขาดทุนแต่ก็มีเรียกว่าเป็นทางเลือกนะถ้าสมมุติทั้ง4แบบนั้นเนี่ยต้องการที่จะทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถทำได้แต่จะทำก็เมื่อจะทำเนี่ยต้องทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของงบกระแสงเงินสดแล้วก็งบการเงินรวมหรืองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียเนี่ยก็จะบังคับเฉพาะแบบที่3บริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นนะคะทีนี้กิจการอีก4แบบนั้นเนี่ยก็ให้เป็นทางเลือกเช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกประเด็นนึงคือในเรื่องของงบการเงินเนี่ยถ้าบริษัทมีเฉพาะเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้คำว่างบการเงินรวมนะคะให้ใช้คำว่างบการเงินที่บันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าถ้ากรณีที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรเนี่ยทั้ง4ประเภทเนี่ยนะคะถ้าประสงค์คือถ้าไม่เมื่อไหร่ที่เขาไม่เข้าเงื่อนไขเป็น NPAE ก็คือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเช่นเขามีการออกตราสารหนี้ตราสารทุนขายกับสาธารณชนเนี่ยมันก็ต้องมีผลกระทบต่อสาธารณชนเพราะฉะนั้นตรงนี้กฎหมายก็บังคับว่ากิจการที่ไม่เข้าเงื่อนไขเป็น NPAE แล้วเนี่ยจะต้องมาทำตามแบบ3นะคะคือแบบของบริษัทมหาชนจำกัดค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีนี้มาดูองค์ประกอบของงบฐานะการเงินเนาะก็จะมีสินทรัพย์อยู่ด้านซ้ายใช่ไหมมีสินทรัพย์หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนอ่ะทางด้านขวาก็จะมีหนี้สินกับส่วนของเจ้าของหนี้สินก็จะแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนนะแล้วก็จะมีส่วนของเจ้าของส่วนในเรื่องของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยก็จะมี2รูปแบบ
นะบางกิจการก็จะใช้เรียกว่าแบบงบเดียวถ้าแบบงบเดียวเนี่ยเรียกว่าดูยังไงก็คือมีหัวงบงบเดียวหัวงบคือ3บรรทัดนะมีชื่องบชื่อบริษัทชื่องบแล้วก็ณวันที่หรือสำหรับงวดเวลาเนาะก็จะมีงบกำไรขาดทุนเนี่ยแสดงรายการกำไรขาดทุนสำหรับปีอยู่ด้านบนและต่อท้ายด้วยรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะเรียกว่างบเดียวส่วนแบบ2งบเนี่ยก็คือจะมีหัวงบเนี่ยอยู่2หัวหัวงบด้วยกันก็คืองบกำไรขาดทุนแล้วก็อีกงบนึงเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะซึ่งรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเนี่ยอย่างเช่นมีผลกำไรขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานอัตราแลกเปลี่ยนผลกับขาดทุนเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีกำไรขาดทุนได้นะคะของงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศนะคะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะต่อไปงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของอันนี้ก็จะมี3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือ1เนี่ยเป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งตรงนี้ให้แยกนะระหว่างรายการของบริษัทใหญ่นะกับรายการของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเนี่ยต้องแยกจากกันนะส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเนี่ยก็จะใช้คำว่า NCI นะคะ non controlling interest นะคะก็ต้องแยกจากส่วนของบริษัทใหญ่นะส่วนที่สองเป็นผลกระทบของการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังนะหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังตามมาตรฐานรายงานทางมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเป็นการกระทบยอดระหว่างยอดต้นงวดกับปลายงวดนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอะไรบ้างก็แยกได้เป็น3รายการใหญ่ๆนะคะรายการที่มาทำให้ส่วนเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนแปลงก็คือที่1อันรายการที่1ก็คือกำไรหรือขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะแล้วก็รายการที่สองเป็นรายการที่ผู้เป็นเจ้าของเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนทำให้ส่วนของเจ้าของในทุนหุ้นสามัญเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอันนี้ก็คือเป็นการจัดสรรคืนให้กับผู้เป็นเจ้าของกิจการนะคะส่วนที่สามเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของผู้เป็นเจ้าของในบริษัทย่อยนะที่ไม่ได้มีการส่งผลให้เกิดการสูญเสียในการควบคุมนะคะส่วนประกอบของงบกำกัดแสงเงินสดนะคะอันนี้ก็จะมี3ส่วนนะก็คือจะแสดงกระแสงเงินสดตามกิจกรรมคือกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้รายละเอียดจะอยู่ในรายการถัดไปนะคะส่วนสุดท้ายของงบกระแสงเงินสดส่วนสุดท้ายของหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนสุดท้ายของงบการเงินนะคะก็จะมีหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยอยู่ท้ายซึ่งจะแสดงข้อมูลหลักๆอยู่ด้วยกัน4รายการนะก็คือ1เนี่ยเป็นเกณฑ์การจะทำงบการเงินนะ2คือนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้นะคะก็เป็นนโยบายที่มีสาระสำคัญแล้วกิจการเลือกใช้นะจะว่าใช้นโยบายอะไรนะแล้วก็3เป็นข้อมูลที่กำหนดโดยมาตรฐานรายงานทางการเงินเนี่ยกำหนดว่าเมื่อถ้าไม่ได้แสดงใน4ส่วนข้างบนเนี่ยให้มาแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะแล้วส่วนที่4เนี่ยก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะที่ไม่ได้แสดงไว้ที่ใดในงบนะก็ให้มาแสดงเพราะหากเห็นว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์ช่วยให้ทำความเข้าใจงบการเงินเนี่ยได้ดีขึ้นนะค่ะทีนี้ข้อพิจารณาในการจัดทำและนำเสนองบการเงินนะก็จะมีด้วยกันอยู่ด้วยกัน8ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือการนำเสนองบการเงินต้องแสดงข้อมูลคือผลการดำเนินงานฐานะการเงินเนี่ยโดยถูกต้องตามที่ควรแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะข้อที่2ก็คือต้องใช้หลักการดำเนินงานต่อเนื่องหรือ going concern นะการดำเนินงานต่อเนื่องเนี่ยก็คือไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเลิกกิจการในอันระยะเวลาอันใกล้นี่คือไม่เลิกกิจการนะคะนะเพราะฉะนั้น going concern เนี่ยการซื้อสินทรัพย์ระยะยาวเช่นซื้อรถยนต์มาใช้หรือเครื่องจักรมาใช้เนี่ยก็ต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคานะคะ
อันที่3ใช้เกณฑ์คงค้างหรือ accrual basis อันนี้ก็คือมีการตั้งค้างรับค้างจ่ายจ่ายล่วงหน้ารับล่วงหน้านะคะแต่ยกเว้นถ้าเป็นงบกระแสเงินสดเนี่ยก็ให้ใช้เกณฑ์เงินสดรายการที่4ให้ใช้หลักของความมีสาระสำคัญแล้วก็นำเสนอด้วยยอดรวมก็หมายถึงว่าเราดูนั่นแล้วลักษณะของรายการนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเดียวกันเนี่ยให้รวมรายการนะแล้วก็แสดงด้วยยอดรวมเพราะหากแสดงรายการมากมายเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเข้าใจยากนะคะแล้วส่วนรายการที่หน้าที่และลักษณะของรายการต่างกันก็ให้แยกจากกันได้นะข้อพิจารณาข้อที่5ในเรื่องของการหักกบนะหรือเรียกว่าoffsetting เนี่ยก็คือห้ามนำสินทรัพย์มาหักกับหนี้สินมาหักกบกันไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามนำรายได้กับค่าใช้จ่ายมาหักกบกันนะยกเว้นเนาะกรณีที่มีมาตรฐานแรงงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีกำหนดว่าให้หักกบได้นะก็ถึงจะทำได้แต่ปกติห้ามหักกบนะแล้วก็มันจะมีที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีที่เราเห็นลูกหนี้การค้าเนี่ยหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเขาเรียกว่า expected credit loss ECL เนี่ยนะคะอันนี้ไม่ถือเป็นการหักกบนะคะแต่เป็นการแสดงรายงานตามมาตรฐานการรายงานนะส่วนเรื่องของสินค้าก็เหมือนกันก็สามารถแสดงหักด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงอันนี้ก็ไม่ใช่การหักกบนะคะในข้อที่6ความถี่ในการรายงานอันนี้ก็คือให้รายงานเนี่ยปีละครั้งนะคะข้อที่7ข้อมูลเปรียบเทียบอันนี้จะมี2แบบนะคะคือเป็นตัวเลขเปรียบเทียบกับเป็นข้อมูลในเชิงบรรยายนะคะแล้วข้อที่8ก็ต้องใช้หลักความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอก็คือต้องนำเสนอหรือจัดประเภทรายการเนี่ยเหมือนกันในทุกงวดที่นำเสนอแต่ก็มีข้อยกเว้นถ้ามาตรฐานกำหนดว่าต้องมีการปรับจัดประเภทใหม่ก็สามารถทำได้นะคะหรือว่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะทีนี้เรื่องของข้อมูลเปรียบเทียบค่ะอยากให้ดูตัวอย่างตรงนี้นะคะจะมีลักษณะตัวอย่างของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยก็นำเสนองบการเงินปี2565นะนั้นตัวเลขเปรียบเทียบก็จะนำเสนอทุกรายการเนี่ยเทียบกันก็คือย้อนเทียบเอาปี64เนี่ยมาเทียบกันนะคะแต่บางกรณีนะก็อาจจะมีต้องมี3งบอันนี้เป็นแบบ3งบเช่นบริษัทเนี้ยเขามีการเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนแปลงนำนโยบายการบัญชีใหม่มาปรับย้อนหลังเนาะมีการปรับย้อนหลังงบการเงินนะเพราะฉะนั้นรายการที่เขาปรับย้อนหลังเนี่ยมันก็เลยไปกระทบกับยอดยกมาต้นงวดของปีก่อนนะอันนี้งบที่นำเสนอคือปี2563ปกติก็ต้องมีตัวเลขเปรียบเทียบกับ2562นะคะแต่ว่าพอมันไปกระทบกับยอดยกมาต้นงวดของวันที่1มกราคมปี2562นะคะจะเห็นช่องที่3เนี่ยก็จะต้องนำเสนอเป็น3งบการเงินนะคะก็คือฐานะการเงินณวันที่1มกราคมปี2562ด้วยนะคะนี่มาตอนที่3ในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินก็จะเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องของฐานะการเงินผลการดําเนินงานการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินหรือกระแสเงินสดนะคะดูว่ามีสภาพคล่องไหมมีความสามารถในการทํากําไรมั้ยนะคะมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมั้ยตลอดจนถึงประเมินของการเจริญเติบโตของกิจการในอนาคตนะคะเราเรียกว่าเป็นดู financial health หรือสุขภาพทางการเงินของธุรกิจนะคะวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเป็นผู้ใช้ภายนอกอย่างเช่นนักลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องสนใจในเรื่องความสามารถในการทำกำไรในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลเนาะเงินปันผลที่จะได้รับแต่ถ้าเป็นผู้ให้สินเชื่อเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของความสามารถของกิจการในการชำระหนี้นะต้นดอกเบี้ยเจ้าหนี้การค้าก็สนใจว่าจะชำระหนี้สินทางการค้าได้ไหมส่วนในแง่มุมของผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเพื่อช่วยยืนยันนะว่าตัวเลขในงบการเงินเนี่ยแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรไหมนะคะใน
วิธีการวิเคราะห์งบการเงินที่เขานิยมใช้โดยพื้นฐานเนี่ยก็จะมี3วิธีนะคะคือ1ก็คือเป็นวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง2เป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอนแล้วก็3เนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเรามาดูเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยได้ตัวเลขเราก็จะแปลผลเนี่ยต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลนะคะก็นิยมกันว่าเปรียบเทียบกับข้อมูลภายในกิจการตัวเองนะคะก็เรียกว่าเป็น inter company basis นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยดูอัตราส่วนเงินสดต่อสินทรัพย์รวมนะของปี X3 ก็เปรียบเทียบกับปี X2 แล้วก็ปี X1 ฮะหรือจะใช้วิธีที่2ก็คือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะ industry average เนี่ยก็ต้องไปเอาค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะเช่นเราเป็นบริษัทรถยนต์เราก็เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็3ก็เปรียบเทียบกับกิจการอื่นหรือระหว่างกิจการนะซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งกันนะเป็น inter company basis นะคะค่ะทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์ตามแนวดิ่งหรือแนวตั้งนะคะ vertical analysis เราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการวิเคราะห์งบคือจัดทำงบให้เป็นแบบย่อส่วนหรือ common size คำว่าย่อส่วนหรือ common size เนี่ยปกติฐานะการเงินของบริษัทอาจจะมีเป็นถึงหลักพันล้านหรือหมื่นล้านซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์เนี่ยเข้าใจยากนะเพราะนั้นก็ต้องทำให้ common size ก็คือแบ่งยอดรวมเนี่ยให้เป็น 100%อย่างสินทรัพย์ด้านซ้ายเนี่ยเราก็ทำให้เป็น 100% แล้วก็ดูว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่หมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์ทางด้านขวานี่สินและส่วนของเจ้าของเนี่ยเราก็แบ่งให้เป็น 100% แล้วก็ดูว่ามีส่วนประกอบเนี่ยนี่สินหมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่หมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนเจ้าของกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะหรือในงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราก็จะให้รายการบนสุดเลยเนี่ยเป็น 100% ฮะก็คือรายได้จากการขายเป็น 100% แล้วก็ดูว่าในส่วนประกอบตรงเนี้ยต้นทุนขายกำไรขั้นต้นกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินกำไรก่อนภาษีแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็จะทำให้ผลการวิเคราะห์เนี่ยแปลผลแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนี่เป็นตัวอย่างของบริษัทพิชานะคะจะเห็นว่าในส่วนของสินทรัพย์ 100% เนี่ยในปี X2 ก็จะมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51.7% นะคะซึ่งก็มากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเล็กน้อยนะซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ย 48.3%นะคือเราดูส่วนประกอบสัดส่วนได้แล้วเราก็ยังสามารถเปรียบเทียบกับปี X1 ได้ด้วยว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนนะคะในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นน่ะใน 100% เราจะเห็นว่ามีส่วนของผู้ถือหุ้นถึง 72.8% นะแล้วก็ที่เหลืออีก 27.2% เนี่ยเป็นหนี้สินก็จะเห็นว่าสภาพของธุรกิจเนี้ยบริษัทเนี้ยมีความมั่นคงเนาะเพราะมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงนะแล้วก็มีหนี้สินเล็กน้อยนะก็ความเสี่ยงทางการเงินก็จะน้อยนะคะอันนี้เราก็สามารถจะวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนย่อยลงไปอีกได้นะคะเช่นใน 100% เนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะมีสินค้าคงเหลือเนี่ยถึง 48% นะคะโดยสามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนก็ได้จะเห็นว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยลดลงจากปีก่อนนะซึ่งปีก่อนคือปี X1 เนี่ยมี 53.1%หรือเราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนาะเราก็จะรู้ว่าใน 100% เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเห็นว่ามีที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยถึง 75.4% นะน่าจะเป็นโรงงานผลิตสินค้าขายนะคะค่ะต่อไปในเรื่องของงบกำไรขาดทุนตามแนวดิ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารายได้จากการขายและให้บริการ 100% เนี่ยจะมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 7.5% ซึ่งน้อยกว่าปีก่อนนะคะตรงนี้เราอาจจะดูขึ้นไปว่าในส่วนประกอบเนี่ยมันมีอะไรก็จะเห็นว่าต้นทุนขายเนี่ยสูงขึ้นจากปีก่อนถึงมัน 69.6 เนาะปีที่แล้ว65ก็สูงถึง 4% นะดังนั้นปัญหาน่าจะเกิดจากต้นทุนขายนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงคือการเปรียบเทียบระหว่างกิจการที่มีขนาดต่างกันคือบิ๊กกับมินิเนี่ยจะเห็นว่าบิ๊กเนี่ยมีรายได้ถึง40ล้านกำไร 1.6 ก็น่าจะดีกว่ามินิใช่ไหมคะที่มีรายได้2ล้านแล้วก็กำไร 300,000 กว่าแต่เราดูอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะพอเราทำ common size แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในไซส์101เนี่ย
บิ๊กได้กำไรแค่ 4% แต่มินิเนี่ยได้กำไร 17.5% นะเพราะนั้นมินิย่อมมีความสามารถในการทำกำไรได้ดีกว่าค่ะอันนี้การวิเคราะห์ตามแนวนอนก็จะมีแบบเคลื่อนที่กับคงที่เนาะฐานเคลื่อนที่กับฐานคงที่การคำนวณเนี่ยเราก็จะเอาจำนวนเงินปีปัจจุบันลบด้วยปีฐานนะถ้าทำเป็นร้อยล้านก็เอาจำนวนเงินปีฐานมาหารแล้วคูณได้ร้อยนะคะอันนี้จำเสมอว่าปีใดเป็นปีฐานเอามาเป็นตัวหารนะคะอันนี้แบบฐานเคลื่อนที่เนี่ยจะเห็นว่าปี x 3เนี่ย เราก็ดูว่าเพิ่มหรือลดจาก x 2แล้ว x 2เนี่ยเพิ่มหรือลดจาก x 1อันนี้เรียกว่าเคลื่อนที่ก็คือเทียบกับปีก่อน1งวดนะที่ติดกันนะก็เห็นว่า x 3เนี่ยมากกว่า x 2อยู่ 8.33% แล้วก็ x 2เนี่ยก็มากกว่า x 1น้อยกว่า x 1นะ x 2น้อยกว่า x 1อยู่ 15.93% ส่วนแบบฐานคงที่เนี่ยเราต้องกำหนดให้ปีใดปี1เป็นปีฐานอันนี้ให้ปี x 1เป็นปีฐานนะคะก็จะเห็นว่าปี x 3เนี่ยน้อยกว่า x 1อยู่ 8.93% แล้วก็ปี x 2เนี่ยก็น้อยจาก x 1อยู่เนี่ย 15.93% นะคะทีนี้ในการเปรียบเทียบนี้ก็น่าสนใจว่าถ้า

แล้วนี่กอไก่ขอไข่เนี่ยมันจะมีการไม่สามารถหาเปอร์เซ็นต์ได้นะคะว่าอย่างปีฐานเนี่ยเป็นติดลบแล้วปีปัจจุบันเป็นบวกหรือปีปัจจุบันติดลบแล้วปีฐานเป็นบวกอย่างเงี้ยไม่ควรหาเปอร์เซ็นต์นะอย่างข้อคอควายก็เหมือนกันเนาะถ้าปีฐานเป็นปีที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยแล้วปีปัจจุบันมีข้อมูลอันนี้ก็ไม่ควรหาเปอร์เซ็นต์นะคะแต่งองูนี่เราหาเปอร์เซ็นต์ได้นะคะค่ะทีนี้หาแนวโน้มการหาแนวโน้มเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลอย่างน้อย5ปีนะคะอันนี้เราดูเช่นรายได้จากการขายเนี่ยเราจะให้ x 1เป็นฐานการหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะเอา 3,000 เนี่ยมาเป็นตัวหารทุกปีนะคะเมื่อเราเอา 3,000 เนี่ยมาหาร 5,400 เนี่ยเราจะได้ 180%นะคะเราก็คิดแบบนี้ทุกตัวนะคะเราก็จะเห็นแนวโน้มว่ารายได้จากการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะมาเขียนกราฟเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามันมีรายได้เนี่ยมีแนวโน้มที่ทะยานขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับตัวสีแดงเนี่ยกำไรสุทธิก็เหมือนกันแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเนี่ยค่อนข้างจะราบๆหน่อยนะคะส่วนการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยก็มี5ประเภทตามนี้นะคะซึ่งรายละเอียดจะไม่กล่าวถึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอยู่ในหน่วยถัดๆไปนะคะนอกจากนี้นะการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะนำไปใช้ก็มีข้อพิจารณาที่จะต้องระมัดระวังนะที่สนใจก็คือว่าในเรื่องของงบการเงินเนี่ยเป็นตัวเลขประมาณการในบางรายการเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะคะไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นการประมาณอายุใช้งานสินทรัพย์นะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้าเรื่องของข้อมูลบางตัวเนี่ยเป็นข้อมูลในอดีตนะแล้วก็บางรายการเนี่ยไม่ได้มีการรับรู้ในงบการเงินอย่างเช่นเขาเรียกว่าทุนมนุษย์หรือความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเนี่ยก็ไม่ได้มีการตีค่าเป็นมูลค่าเป็นเงินนะคะเพราะนั้นข้อมูลที่ตัวเลขที่วิเคราะห์เนี่ยเราต้องพิจารณาเหล่านี้แล้วในการนำไปเปรียบเทียบเนี่ยก็ต้องดูเรื่องนโยบายบัญชีด้วยถ้าต่างกันมันก็จะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพราะมันจะทำให้กำไรขาดทุนเนี่ยมันต่างกันเพราะเป็นเพราะนโยบายบัญชีนะคะหรือรอบระยะเวลาต่างกันหรือลักษณะของการประกอบธุรกิจที่ต่างกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตลอดจนสุดท้ายเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในรายการที่8ซึ่งนักศึกษาก็ไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารการสอนแล้วก็ทำกิจกรรมประกอบให้ครบถ้วนนะคะและสามารถค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้าต่างๆได้อีกมากมายนะคะ

0: มสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่5แล้วนะครับสำหรับรายการในวันนี้จะครอบคลุมเนื้อหา3หน่วยหน่วยที่13จะเป็นเรื่องของการจัดจ้างภายนอกและการใช้บริการร่วมหน่วยที่14การบัญชีเพื่อการบริหารแบบLeanและหน่วย

ที่15เป็นกรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook ครับจากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้แล้วครับหน่วยที่13การจัดจ้างจากภายนอกกิจการและการใช้บริการร่วมในหน่วยนี้จะมีอยู่2ตอนตอนที่ 13.1 การจัดจ้างจากภายนอกกิจการและตอนที่ 13.2 การใช้บริการร่วมกันในตอนที่ 13.1 นั้นการจัดจ้างจากภายนอกกิจการจะประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเรื่องที่2ข้อควรพิจารณาและแนวโน้มในอนาคตของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการและเรื่องที่3เป็นกรณีศึกษาการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเรามาเริ่มกันนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจ้างจากภายนอกกิจการการจัดจ้างจากภายนอกกิจการคือการที่กิจการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการทางธุรกิจไปให้บุคคลภายนอกในฐานะผู้ให้บริการเพื่อเป็นผู้ดำเนินการในกระบวนการนั้นแทนกิจการจากความหมายนี้ถ้าพิจารณาให้ดีจะพบว่าการโอนความเป็นเจ้าของนั้นไม่ได้โอนความเป็นเจ้าของของกิจการนะครับแต่ในการดำเนินการธุรกิจนั้นมันมีกระบวนการทางธุรกิจหลากหลายกระบวนการเราจะเอากระบวนการบางส่วนที่จะให้ผู้จัดการผู้จัดจ้างภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทนหรือไปจ้างเขานั่นแหละครับเรามาดูสาเหตุของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการสาเหตุนั้นสาเหตุแรกก็คือกิจการจะมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจหลักหมายความว่าในกิจการของธุรกิจจะมีภารกิจหลักภารกิจรองและภารกิจอื่นดังนั้นเราก็จะมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักไอ้ส่วนที่เป็นภารกิจที่เป็นการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภารกิจรองภารกิจอื่นที่เราสามารถที่จะพิจารณาดูว่าเราควรจะมีหน่วยงานที่จะซัพพอร์ตตรงนี้หรือจะจ้างจากภายนอกนั่นเองสาเหตุที่2ก็จะเป็นการประสบปัญหาในการบริหารบุคลากรของส่วนงานที่เป็นที่ไม่ใช่ภารกิจหลักดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเรื่องของบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้องการที่เราจะหาบุคลากรมาซัพพอร์ตในหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ภารกิจหลักบางทีมันเป็นประเด็นปัญหาดังนั้นการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก็อาจจะจัดจ้างจากภายนอกมาทดแทนได้สาเหตุที่3ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนื่องจากภารกิจอื่นที่ไม่ใช่ภารกิจหลักการที่เราจะไปหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่ยากและบางครั้งมันมีต้นทุนที่สูงการขาดแคลนที่จะหาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกหรือเป็นหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการแทนก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สาเหตุที่4อยู่ภายใต้ภาวะกดดันที่ต้องลดต้นทุนกรณีนี้เกิดขึ้นจากกิจการอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องต้นทุนแล้วทำให้เห็นว่าตัวกำไรของกิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายอันอาจจะเกิดจากสาเหตุในเรื่องของต้นทุนบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ภารกิจหลักจำเป็นจะต้องลดต้นทุนของหน่วยงานภารกิจอื่นออกไปจึงควรจะใช้การจัดจ้างจากภายนอกกิจการมาทดแทนและสาเหตุที่5ก็คือการก้าวทันเทคโนโลยีเทคโนโลยีเราทราบดีนะครับว่าในโลกของธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีค่อนข้างจะเยอะและรวดเร็วอย่างยิ่งดังนั้นการก้าวไปกับเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ต้นทุนของกิจการนั้นสูงขึ้นอาจจำเป็นที่จะใช้วิธีการจัดจ้างจากภายนอกกิจการที่มีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีมาให้บริการกับกิจการก็จะเป็นเรื่องของสาเหตุการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนั่นเองและสาเหตุที่6การเพิ่มคุณภาพการให้บริการนะครับเนื่องจากการที่เราจะเพิ่มคุณภาพสาเหตุของการจัดจ้างก็เนื่องจากหน่วยงานภายนอกอาจจะมี

สบการณ์อาจจะมีความชำนาญอาจจะมีความเชี่ยวชาญที่พิจารณาและตัดสินใจดูแล้วอาจจะคิดว่าน่าจะทำให้คุณภาพของการให้บริการนั้นประสบความสำเร็จมากกว่าการที่มีบุคลากรภายในเป็นผู้ดำเนินการประเภทของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้การจัดจ้างภายนอกก็จะมีอยู่3ประเภทหลักๆประเภทแรกเป็นงานบริการ

ฐานอย่างเช่นการรักษาความปลอดภัยงานทางด้านการทำความสะอาดประเภทที่2เป็นงานด้านวิชาชีพงานด้านวิชาชีพก็จะเป็นหลักการที่มีคุณค่ามากกว่างานทางด้านพื้นฐานอย่างเช่นงานทางด้านกฎหมายนะครับอาจจะไปว่าจ้างจากทนายความหรือสำนักงานทนายความหรือผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายมาให้บริการกับกิจการแทนที่จะจ้างนักกฎหมายหรือนิติกรมาประจำสำนักงานนะครับหรืองานทางด้านบัญชีที่ให้บริการจัดทำบัญชีถ้าหากบัญชีของเรานั้นไม่มากมายนักแล้วก็ไม่ยุ่งยากเราก็อาจจะใช้สำนักงานบัญชีมาช่วยเสริมหรืองานทางด้านวิศวกรรมนะครับและงานประเภทที่3ก็คืองานที่เกี่ยวกับกระบวนการหรือระบบธุรกิจงานประเภทนี้แหละครับที่ให้คุณค่าเชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจในระดับสูงเราอาจจำเป็นจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็อาจจะต้องจัดจ้างจากบุคคลภายนอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หรืองานทางด้านการผลิตงานทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับหรือการสร้างระบบบัญชีการเงินซึ่งต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ที่มากด้วยความเชี่ยวชาญมาช่วยเสริมในเรื่องนี้นะครับข้อควรพิจารณาและแนวโน้มในอนาคตของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างจากภายนอกอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนแล้วล่ะครับว่าการที่กิจการนั้นจะไปจัดจ้างจากภายนอกกิจการนั้นเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างแน่นอนครับมันจะต้องเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่เราจะใช้ outsourcing หรือการจัดจ้างจากภายนอกกิจการอันนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้บริหารจะต้องมีการตัดสินใจแล้วว่ากิจการจะใช้การจัดจ้างหรือไม่โดยก็ประมวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่ามันมีอุปสรรคมันมีปัญหาการจะแก้ไขอาจจำเป็นจะต้องใช้การจัดจ้างจากภายนอกหรือ outsourcing มาช่วยในด้านนี้ให้กิจการนั้นสามารถไปบรรลุเป้าหมายหลังจากตัดสินใจที่จะใช้ outsourcing แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องเป็นการคัดเลือกผู้รับจ้างเพราะ outsourcing ไม่ใช่มีแค่แห่งเดียวอาจจะมีหลายๆแหล่งก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่รับงานเหล่านี้กิจการก็จะต้องคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกก็จะต้องมีการดูประสบการณ์ของผู้ให้บริการรวมพิจารณาปัจจัยต่างๆสภาพแวดล้อมการมีชื่อเสียงและการที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่มีประวัติที่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การคัดเลือกว่าจะใช้เกณฑ์ใดกิจการก็จะต้องเป็นผู้กำหนดโดยการคัดเลือกก็อาจจะเป็นหน่วยงานของทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างก็จะทำหน้าที่คัดเลือกผู้รับจ้างว่ามีกี่รายนะครับไม่ใช่เห็นว่าเอาซอร์ซิ่งก็เลยจ้างรายเดียวอันนี้ก็จะทำให้เราเสียโอกาสดังนั้นก็คงจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่บริษัทหรือกิจการได้กำหนดขึ้นมาเหตุการให้บริการข้อตกลงต่างๆรวมทั้งสิ่งที่กิจการต้องการจากผู้ให้บริการเพราะหากเราไม่ได้กำหนดความชัดเจนลงไปมันก็อาจจะทำให้การจัดจ้างจากภายนอกไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นในสัญญาจ้างเหล่านี้จึงอาจจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาจากนักกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะเป็นนักกฎหมายของกิจการหรืออาจจะเป็นนักกฎหมายที่เราใช้บริการแยกออกมาต่างหากอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับกิจการสัญญาจ้างนอกจากจะระบุขอบเขตระยะเวลาผลงานที่เขาจะดำเนินการจัดทำให้กับกิจการแล้วก็จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาของการว่าจ้างไว้ด้วยรวมถึงค่าบริการนะครับว่าเหมาะสมควรนะครับและอย่าลืมนะครับการทำสัญญาจ้างข้อตกลงที่จะต้องมีการพูดถึงและก็จะต้องระบุให้ชัดเจนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวภาษีที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างว่าถ้ามันมีภาระภาษีเกิดขึ้นจากการว่าจ้างใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งหากไม่ได้ระบุแน่นอนครับมันก็เป็นไปตามข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่บางครั้งทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนอาจจะเป็นประเด็นในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไ
ดังนั้นก็ควรจะต้องมีการพูดคุยกันให้สมประโยชน์ทั้ง

ผู้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการโยกย้ายบุคลากรเนื่องจากกิจการได้ตัดสินใจใช้ outsourcing ดังนั้นบุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าวในกิจการก็อาจจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาโยกย้ายบุคลากรที่ทำหน้าที่เดิมไปอยู่ในส่วนงานอื่นดังนั้นการจะโยกย้ายบุคลากรเหล่านี้ต้องทราบดีนะครับว่าวัฒนธรรมขององค์กรและก็แนวคิดของตัวบุคลากรขององค์กรนั้นบางครั้งการโยกย้ายอาจจะกลายเป็นการทำลายจิตใจได้ดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสารในเรื่องนี้ให้ชัดเจนกับบุคลากรภายในรวมถึงพิจารณาความรู้ความสามารถว่าจะโยกย้ายบุคลากรเหล่านี้ไปยังหน่วยงานใดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แก่องค์กรไม่ใช่ไปเอาพนักงานไปฝากไว้เฉยๆแต่เขาไปอยู่ในหน่วยงานใดก็จะต้องทำหน้าที่ได้ดีที่สุดและให้ผลประโยชน์ต่อองค์กรได้คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่พนักงานเหล่านั้นหรือบุคลากรนั้นได้รับดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวด้วยตอนที่5ก็เป็นการปฏิบัติตามสัญญากรณีนี้ก็คือจะต้องมีการควบคุมนะครับผู้ให้บริการจากภายนอกว่าเมื่อเรามีการตกลงในสัญญาแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาการปฏิบัติตามสัญญาของหน่วยงานที่เราได้ว่าจ้างเขาว่าเขาได้ทำไปตามขอบเขตที่เราได้ให้รวมถึงความชัดเจนในเรื่องของผลงานที่กิจการจะได้รับรายงานหรือการได้รับผลการปฏิบัติดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดตามสัญญานั้นนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ว่าจ้างจึงต้องมีการควบคุมติดตามผลงานดังกล่าวหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสิ้นสุดสัญญาและก็การต่อสัญญาในขั้นตอนนี้ก็หมายถึงขอบเขตของระยะเวลาหรือการปฏิบัติผลงานตามสัญญานั้นได้สิ้นสุดลงตามสัญญาจึงต้องมีการพิจารณากันว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดงานดังกล่าวจะสิ้นสุดไปด้วยหรือไม่อันนี้ตัวผู้บริหารก็จำเป็นจะต้องพิจารณาแล้วว่าจะต้องต่อสัญญาเพื่อให้งานนั้นเดินหน้าต่อหรือใช้ outsourcing ต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตหรือมีการกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่หากจะต้องมีการต่อสัญญาในขอบเขตเดิมก็ต้องกลับมาพิจารณาว่ายังใช้ขอบเขตเดิมได้หรือไม่หรือจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนขอบเขตงานให้เหมาะสมกับสิ่งที่ได้กำหนดขึ้นในอนาคตแต่ถ้าหากไม่เห็นด้วยหรืออย่างไรหรือการทำผลงานของผู้ให้บริการนั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็อาจจำเป็นจะต้องจบสัญญานั้นหรืออาจจะต้องมีการคัดเลือกผู้รับจ้างใหม่เพื่อมาดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กิจการได้ดำเนินการไว้นั้นเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยกิจการหรือผู้บริหารกิจการจะต้องเป็นคนกำหนดตัวชี้วัดผลงานของผู้ให้บริการ outsourcing เหล่านี้ว่าได้ผลงานตามที่เราต้องการหรือลักษณะของการให้บริการนั้นดีกว่าที่เราคาดหวังหรือแย่กว่าตรงนี้ก็จะต้องเป็นการระดมนะครับตัวความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลงานของ outsourcing เพื่อที่เราจะได้ใช้บริการจัดจ้างจากภายนอกให้ดีที่สุดหลักการสำคัญของการจัดจ้างภายนอกกิจการนั้นในการจัดจ้างภายนอกกิจการจึงต้องมีหลักการที่จะต้องร่วมกันพิจารณาอันดับแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการเพราะนั้นตรงนี้การทำงานร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะของคู่ค้าหรือคู่บิสเนสเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการเพื่อที่จะทำให้งานของเรานั้นประสบความสำเร็จเพราะเราทราบดีว่าการดำเนินการหากเกิดข้อขัดแย้งหรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นการที่เรากำหนดเป้าหมายไว้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องที่สองก็คือการสื่อสารกับผู้ให้บริการต้องเข้าใจว่าผู้ให้บริการนั้นเป็นบุคคลภายนอกดังนั้นอาจจะไม่รู้ธรรมเนียมวัฒนธรรมขององค์กรอาจจะไม่รู้ถึงกระบวนการที่แท้จริงขององค์กรดังนั้นผู้ว่าจ้างหรือตัวกิจการเองจำเป็นจะต้องมีการสื่อสาร
กับผู้ให้บริการให้เกิดความเข้าใจที่ดีงามรวมถึงการทำงานร่วมกันให้ได้หลักการที่3ก็คือการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการเนื่องจากงานใดๆก็ตามเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเท่านั้นมันยังอาจไปกระทบยังหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่เราพูดง่ายๆก็คือผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการดังนั้นจึงจำเป็นครับจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้เสียเหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจของการจัดจ้างหรือการที่ให้ผู้ให้บริการนั้นไปดำเนินการแทนเพราะเราเหมือนกับเรามอบหมายให้ผู้จัดจ้างภายนอกนั้นไปดำเนินการแทนในกระบวนการนั้นๆจึงอาจจะมีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียเรื่องที่4ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพนักงานอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ outsourcing อาจจะทำให้พนักงานในองค์กรที่ทำหน้าที่เดิมกับองค์กรนั้นมีความรู้สึกที่อาจจะเป็นผลลบดังนั้นตรงนี้เราจึงต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจนะครับหรืออาจจะให้พนักงานเหล่านั้นเป็นส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นผู้สนับสนุนแต่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบดังกล่าวก็จะต้องเกิดขึ้นแต่เราก็แก้ไขผลกระทบด้วยการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันครับหลักการที่5นะครับเป็นช่วงระหว่างการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจดังนั้นในช่วงของตรงนี้ก็หมายความว่าเรายังจะตัดสินใจว่าจะจัดจ้างจากภายนอกเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจึงจำเป็นนะครับจะต้องดูว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากข่าวสารเราก็ย่อมทราบดีว่าเวลาจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในองค์กรบางครั้งมันไม่ได้เป็นความลับเมื่อมันไม่ได้เป็นความลับพนักงานบุคลากรก็อาจจะได้ทราบก่อนที่จะมีการจัดจ้างดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ความรู้สึกว่าเมื่อมีการจัดจ้างจากภายนอกอาจจะส่งผลให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาจะถูกการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพนักงานที่คิดว่าจะถูกการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางทีมันก็จะมีความรู้สึกดังกล่าวตรงนี้เราก็จำเป็นจะต้องมีการป้องกันนะครับทำความเข้าใจให้เกิดภาพเชิงบวกให้ได้ซะก่อนนะครับหลักการที่6ก็คือลักษณะของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ outsourcing ในลักษณะที่6นี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางธุรกิจที่จะต้องมีการพิจารณาว่าอะไรที่ไม่ใช่ภารกิจหลักเราอาจจะเลือกภารกิจรองที่เราเห็นว่าใช้ outsourcing จะได้ประโยชน์ที่เหมาะสมกว่าอันนี้ก็เป็นการเลือกขบวนการของกิจการเองในหลักการที่7คือการถ่ายโอนความรู้ในเรื่องนี้ก็คือเนื่องจากการจัดจ้างจากภายนอกเป็นบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ทางด้านนั้นโดยเฉพาะก็อาจจำเป็นจะต้องเรียนรู้หรือการขอรับการถ่ายโอนความรู้จาก outsourcing นะครับโดยการสังเกตหรือมีการส่งผู้ช่วยไปร่วมงานหรืออาจจะมีการพูดคุยกันถึงวิธีการต่างๆเพื่อจะทำให้มีการถ่ายโอนความรู้มายังพนักงานขององค์กรเพิ่งต่อไปในอนาคตการถ่ายโอนความรู้ตรงนี้มันก็อาจจะต่อยอดเป็นผู้ใช้บริการจากภายในแทนที่จะไปใช้จากภายนอกได้หลักการข้อที่8ก็คือการผสมผสานระบบและเทคโนโลยีก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าการจัดจ้างจากภายนอกกิจการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็อาจจะมีระบบงานที่ดีรวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยให้กิจการนำระบบที่เรามีอยู่รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปผสมผสานเชื่อมต่อกับระบบของผู้ให้บริการจากภายนอกได้นะครับสาเหตุของความล้มเหลวของการใช้ outsourcing สาเหตุของความล้มเหลวเรื่องแรกก็คือการกำหนดขอบเขตงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานนั้นไม่ชัดเจนอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าการจะใช้ outsourcing ถ้าหากคุณไม่ได้กำหนดขอบเขตงานให้ outsourcing ทำอย่างชัดเจนแล้วก็เขาก็อาจจะทำงานภายใต้ขอบเขตในลักษณะของพื้นฐานมากเกินไปจนทำให้ไม่ความสำเร็จหรือไม่มีตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของงานหรือมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับผลที่ออกมาไม่สามารถที่จะมองถึงตัวชี้วัดได้มันก็เลยกลายเป็นผลที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับหรือในกรณีต่อมาสาเหตุที่ล้มเหลวก็เนื่องจากกิจการปล่อยให้ผู้บริการเป็นผู้กำหนดขอบเขตและเป้าหมายเองความต้องการของเรานะครับเราควรจะต้องแจ้งและกำหนดเป็นขอบเขตไม่ควรที่จะให้
กิจการที่เป็น outsourcing กำหนดขอบเขต

การให้บริการและเป้าหมายของงานนั้นเนื่องจากอาจจะไม่ใช่สิ่งที่กิจการต้องการดังนั้นในการตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับจะต้องมองสิ่งที่กิจการต้องการและกำหนดให้ตัว outsourcing เป็นผู้ให้บริการกิจการไม่ได้กำหนดขอบเขตงานแบบลงรายละเอียดก็อย่างที่เราให้หลักการไปนะครับว่าขอบเขตถ้าหากคุณกำหนดเป็นลักษณะกว้างๆหรือกำหนดแต่หัวเรื่องแต่ไม่ลงดีเทลดังนั้นเวลามันจะวัดผลงานมันก็วัดไม่ได้ตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าผู้ที่จะใช้ outsourcing ควรที่จะกำหนดขอบเขตของงานแบบลงรายละเอียดก็จะทำให้เราได้รับถึงผลต่างกล่าวว่าประสบตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือไม่นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของกรณีศึกษาการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของกิจการ2กิจการคือ Nike กับ Apple นะครับตัว Nike นั้นเป็นผู้ผลิตรองเท้ากีฬาที่ใช้ outsourcing สำหรับกระบวนการผลิตทั้งหมดก็ยกเว้น Nike Air นะครับส่วนการโฆษณาก็จะเป็นบริษัทภายนอกเป็นผู้ดำเนินการให้ผลลัพธ์ก็คือผลิตภัณฑ์ Nike ก็จะเป็นที่ยอมรับมีอัตราการเติบโตและให้ผลตอบแทนอย่างน่าพอใจส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของ Apple นะครับก็ใช้วิธีการ outsourcing เช่นเดียวกันเกี่ยวกับกระบวนการผลิตมากกว่า70%ตั้งแต่กระบวนการออกแบบการผลิตเครื่องพิมพ์การตลาดจะมุ่งเน้นเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ให้ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์สามารถจะลดการลงทุนที่ไม่จำเป็นออกไปได้นั่นก็คือตอนที่ 13.1 นะครับต่อไปก็จะเป็นตอนที่ 13.2 ซึ่งเป็นการใช้บริการร่วมกันก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องเช่นเดียวกันนะครับก็แนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการร่วมกันการดำเนินการในรูปแบบการใช้บริการร่วมกันและกรณีศึกษาการดำเนินการในรูปแบบของการใช้บริการร่วมกันเรามาเริ่มต้นนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการร่วมกันการใช้บริการร่วมกันคือการที่ส่วนงานหลายๆส่วนงานของกิจการร่วมกันใช้บริการที่ดำเนินการโดยส่วนงานหนึ่งที่แยกออกมาต่างหากวัตถุประสงค์ของการใช้บริการร่วมกันก็เพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทำให้เกิดความง่ายขึ้นไม่ต้องลงทุนที่มากมายนักการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของข้อมูลสามารถจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีการใช้บริการร่วมกันบริการร่วมกันนั้นก็จะทำให้งานต่างๆของหลายๆองค์กรที่อยู่ในเครือเดียวกันทำได้ง่ายขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าลงทุนไปครั้งเดียวใช้ได้หลายๆกิจการรวมถึงเป็นรากฐานของการขยายธุรกิจแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้บริการร่วมกันหรือแชร์เซอร์วิสนะครับเป็นงานซ้ำๆมีปริมาณงานมากนะครับหรือเป็นงานที่เน้นความชำนาญงานเฉพาะด้านหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในภาพรวมขององค์กรการดำเนินการในรูปแบบของการใช้บริการร่วมกันจะมีขั้นตอนดังนี้ครับ1ก็คือการพิจารณาว่างานใดควรจะดำเนินการในการใช้บริการร่วมกันกำหนดขอบเขตนะครับงานหน้าที่การงานความรับผิดชอบการสื่อสารชี้วัดและก็ข้อตกลงอันนี้ก็เหมือนกับงานที่เราจะใช้ร่วมกันนั้นก็ควรจะต้องมีขอบเขตที่แบ่งสรรปันส่วนหรือกำหนดให้มันเกิดความชัดเจนประกาศโครงสร้างขององค์กรแล้วก็ชี้แจงพนักงานให้ทราบรวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามผลงานการควบคุมและประเมินผลของการใช้บริการร่วมกันก็จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดว่าที่เราใช้บริการร่วมกันนั้นเราจะมีตัวชี้วัดอะไรเป็นตัวกำหนดหลังจากนั้นจึงต้องมาประเมินผลตัวชี้วัดดังกล่าวว่าจะประเมินผลในระดับใดเมื่อตัวชี้วัดออกมาในลักษณะดังกล่าวกำหนดเป้าหมายการใช้บริการและระยะเวลาของการใช้บริการรวมถึงการวัดผลการดำเนินการนั้นๆข้อพิจารณาในการจัดตั้งแชร์เซอร์วิสก็มีอุปสรรคก็ต้องดูก่อนว่ามันมีอุปสรรคในการจัดตั้งใช้บริการร่วมกันหรือไม่ความยุ่งยากซับซ้อนในการรวมดำเนินการไว้ที่เดียวมีประเด็นใดบ้างปัจจัยภายนอกล่ะที่จะมีผลกระทบและสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของเมื่อเราใช้บริการร่วมกันแล้วมันก่อให้เกิดความประหยัดต้นทุนและแรงงานมากน้อยแค่ไหนส่วนปัจจัยของความสำเร็จก็คือในเรื่องของการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
จะต้องมีความชัดเจนตระหนักในข้อจำกัดของการใช้บริการร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และก็วางแผนที่เหมาะสมการสื่อสารกับพนักงานยึดประโยชน์ที่กิจการจะได้รับให้ความสำคัญกับการวัดและประเมินผลการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยนั้นได้กระบวนการและระบบที่เป็นมาตรฐานความสามารถของส่วนงานอื่นที่ปรับตัวเข้ากับกระบวนการสาเหตุของความล้มเหลวในการใช้บริการร่วมกันการขาดความมุ่งมั่นในความสำเร็จนะครับก็จะเป็นความล้มเหลวรวมถึงประเมินความยุ่งยากซับซ้อนมันต่ำเกินไปการใช้เทคโนโลยีร่วมกันกระบวนการที่น้อยเกินไปแล้วก็การขาดดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าวให้เกิดความสำเร็จหรือแล้วเสร็จนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุของการล้มเหลวในเรื่องของการใช้บริการร่วมกันหลักการต่างๆที่ได้กล่าวมานะครับมันเป็นเรื่องของการใช้บริการร่วมกันดังนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะไปดูในรายละเอียดถึงตัวข้อกำหนดนะครับในตัวอย่างนั้นก็จะมีกรณีศึกษานะครับสำหรับการใช้บริการร่วมกันให้เราได้ศึกษาการเป็นที่ดีอยู่แล้วในเนื้อหาของชุดวิชานี้นะครับซึ่งตรงนั้นก็สามารถจะดูตัวอย่างได้เป็นอย่างดีก็หวังว่าในเรื่องของหน่วยที่13นะครับการจัดจ้างจากภายนอกและการใช้บริการร่วมกันก็ให้บทสรุปที่นักศึกษาสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของความคิดและเป็นแนวทางในการปฏิบัติในอนาคตต่อไปนะครับหน่วยที่14ครับการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในหน่วยที่14จะมี2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 14.1 จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนและตอนที่ 14.2 จะเป็นเรื่องของการประยุกต์การบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในตอนที่ 14.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนนั้นจะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องด้วยกันก็คือความหมายความเป็นมาของการจัดการแบบลีนกระบวนการของการจัดการแบบลีนเครื่องมือใช้ในการจัดการแบบลีนรวมถึงประโยชน์และข้อจำกัดของการจัดการแบบลีนเรามาดูเรื่องแรกนะครับความหมายและความเป็นมาของการจัดการแบบลีนการจัดการแบบลีนนั้นหมายถึงการจัดการในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งลดความสิ้นเปลืองและความสูญเสียก็คือการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นการบริหารแบบลีนทำให้องค์กรมีความกระชับผลผลิตมีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำการจัดการแบบลีนมุ่งลดการสูญเสียหรือสิ้นเปลือง7ประการด้วยกันประการแรกเป็นเรื่องของการผลิตที่มากเกินไปนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้สิ่งที่เราผลิตมากหรือสินค้าเรามีมากเกินไปมันก็จะลดน้อยลงและทำให้ต้นทุนก็ลงมาได้นะครับหรือในข้อที่2ก็คือการรอคอยเวลาในการผลิตก็จะเป็นการลดงานทุกงานในบางครั้งเนี่ยมันไปรอซึ่งตรงนั้นนะครับมันคือการสูญเสียเหมือนกับเวลาเนี่ยทุกคนเข้าใจดีว่าทุกคนนั้นมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงดังนั้นถ้าหากเราบริหารจัดการเวลาให้มันเกิดความกระชับจากความชำนาญที่เรามีจากลดเวลาลงไปได้เนี่ยมันก็เหมือนกับลดการรอคอยในการผลิตก็จะทำให้เกิดการใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพนั่นเองเรื่องที่3เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายขนถ่ายที่ไม่จำเป็นในทุกๆกระบวนการครับเมื่อมันมีการเคลื่อนย้ายหรือมีการขนถ่ายตัวสินค้าวัตถุดิบหรือในกระบวนการทำงานเนี่ยในบางทีมันสิ้นเปลืองเพราะเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาว่าไอ้กระบวนการเหล่านั้นเนี่ยเราตัดทอนลงไปได้ไหมหรือทำให้เส้นทางการเคลื่อนย้ายนั้นแทนที่มันจะยาวให้มันลดลงไม่ต้องไปอ้อมมันก็จะทำให้เกิดความลักษณะของการเคลื่อนย้ายนั้นลดเวลาลงแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องที่4ก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการที่มันไม่เหมาะสมอันนี้ก็หมายถึงกระบวนการผลิตที่เราผลิตไปเรื่อยๆกระบวนการที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีถ้าหากเราไม่ทบทวนกระบวนการนั้นๆ
มันก็อาจจะมีการกระบวน

การที่ไม่เหมาะสมหลงเหลืออยู่ทำให้เสียเวลานะครับมันก็เหมือนกับเวลาเราทำงานถ้าเรามีความชำนาญมากขึ้นก็ควรจะต้องกลับมาสอบทานกระบวนการนั้นๆว่ามันมีกระบวนการใดที่มันไร้สาระหรือมันไม่ได้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการก็น่าจะตัดออกไปโดยที่ไม่เสียการควบคุมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำจัดการเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของสินค้านั้นมีมากเกินไปบางทีการผลิตที่ทำให้เกิดสินค้าและสินค้าก็ขายไม่ออกไม่มีการทบทวนไม่มีการบริหารจัดการมันก็ทำให้เรามีเงินไปจมอยู่กับตัวสินค้าไอ้กระบวนการลีนนี่แหละครับมันจะมาช่วยจัดการสินค้าไม่ให้มีมากเกินไปก็ขึ้นอยู่กับตัวนโยบายขององค์กรว่าเราจะบริหารสินค้าคงคลังให้มียอดสินค้านั้นคงเหลืออยู่กี่เดือนเพื่อการขายที่ไม่หยุดชะงักนะครับข้อที่6ครับการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นก็คือการเคลื่อนไหวที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่สร้างคุณค่าไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นดีขึ้นมันก็เหมือนกับการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ7ก็คือสินค้าที่ผลิตไม่ได้คุณภาพอันนี้ก็จะต้องกลับมาพิจารณาละว่าเมื่อการผลิตเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะทำให้กระบวนการผลิตนั้นก่อให้เกิดสินค้าที่ได้คุณภาพตามที่กิจการสงจะนำไปเสนอให้กับลูกค้าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าที่ลูกค้าต้องการมันก็จะทำให้การผลิตที่ไม่ได้คุณค่านั้นลดลงไปถ้าหากเรามีการจัดการแบบลีนครับกระบวนการของการจัดการแบบลีนก็จะมีขั้นตอนอยู่5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือเรื่องของการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์การกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในข้อนี้หรือขั้นตอนนี้นั้นน่ะไม่ใช่ตัวกิจการเป็นผู้กำหนดคุณค่านะครับเพราะผลิตภัณฑ์นั้นกิจการไม่ได้เป็นผู้ใช้กิจการผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก็เพื่อที่จะนำไปจำหน่ายหรือขายดังนั้นการกำหนดคุณค่าตรงนี้จึงต้องคำนึงถึงว่าลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เราหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นน่ะต้องการผลิตภัณฑ์แบบใดหรือจะพูดง่ายๆการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นต้องเป็นมุมมองของลูกค้านั่นเองครับกระบวนการที่2ก็คือการวิเคราะห์สายทานแห่งคุณค่าตรงนี้ก็จะต้องมาพิจารณาระบุสายทานของกระบวนการต่างๆที่ให้มันเกิดคุณค่านะครับว่ากิจกรรมใดของสายทานนั้นเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์กิจกรรมใดไม่เพิ่มคุณค่าคุณต้องแยกแยะให้ออกจากการวิเคราะห์นั่นเองในข้อที่3ก็คือการทำให้กระบวนการผลิตมีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นที่แน่นอนนะครับถ้ากระบวนการผลิตมันลื่นไหลการใช้เวลาของกระบวนการนั้นมันก็จะสั้นลงกระชับขึ้นในข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของการจัดวางระบบแบบดึงนะครับอันนี้ก็เป็นระดับการผลิตเฉพาะนะครับชิ้นส่วนที่ถูกนำไปยังสายงานอื่นนะครับเน้นผลิตเพื่อลูกค้ามุ่งสู่การสมบูรณ์นะครับการสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์นั่นเองก็คือพูดง่ายๆเป็นระบบที่ทำให้การพัฒนาเกิดความต่อเนื่องมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่5ก็จะเป็นเรื่องของการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำให้เกิดความพัฒนาแบบต่อเนื่องแล้วมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในกระบวนการต่างๆขององค์กรส่วนเครื่องมือที่เราจะใช้ในการจัดการแบบลีนเป็นการเพิ่มอัตราการไหลของงานก็อย่างเช่นระบบของคำบังนะครับระบบของคำบังก็จะเป็นการจัดการผลิตแบบดึงที่จะพิจารณาสิ่งที่ลูกค้าต้องการผลิตตามลำดับของการผลิตนะครับสองก็คือการจัดการผลิตโดยมีการไหลที่ไหลทีละชิ้นอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือมีการจัดกระบวนการเพื่อให้มันเกิดการไหลอย่างต่อเนื่องนั่นเองการผลิตที่ให้ได้ตามเวลาที่กำหนดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจการจะกำหนดเวลาในการผลิตเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการอย่างไรรวมถึงในเรื่องของการจัดระเบียบสำนักงานโดยใช้5สอนะครับ5สอคืออะไรครับ5สอก็คือเครื่องมือประเภทหนึ่งที่กิจการจะต้องจัดระเบียบสำนักงานก็คือความต้องสะสางในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับ
แล้วก็มีความสะดวกเกิดขึ้นรวมถึงความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะก็คือรักษามาตรฐานตรงนั้นเมื่อเรากำหนดขึ้นมาก็ต้องรักษาต่อไปรวมถึงสร้างนิสัยสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร 5. กำหนดงานที่เป็นมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานเมื่อเราทำไปเรื่อยๆแล้วคิดว่างานนั้นดีที่สุดก็กำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหรืออาจจะได้จาก5สอก็ได้เหมือนกันเพราะ5สอหลังจากที่เรามีการดำเนินการเรื่อง5สอแล้วอะไรที่เราคิดว่ามันทำอย่างนั้นแล้วได้เกิดประโยชน์ก็กำหนดมาตรฐานไว้เลยรวมถึงการควบคุมด้วยสายตานะครับอันนี้ก็คือการสังเกตสังกาในสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกคนขององค์กรเหล่านั้นก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการจัดการแบบลีนเครื่องมือที่ลดเวลาในการทำงานก็จะเป็นเรื่องของการจัดสายการผลิตแบบเซลล์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการผลิตที่มีความเหมือนกันมีความคล้ายกันเอาไว้ด้วยกันมีการติดตามลำดับมีการจัดเลเยอร์นะครับที่ดีเพื่อให้เกิดสายผลิตภัณฑ์ที่มีสายที่ไม่ยาวนักนะครับหรือเหมาะสมกับสายการผลิตขององค์กรมีการตรวจสอบด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นจากตัวพนักงานของในหน่วยงานนั้นๆจะต้องมีการตรวจสอบร่วมกันก่อนนะครับการหยุดการผลิตก็คือพบสิ่งปกติก็จะต้องมีการหยุดเพื่อจะต้องหาสาเหตุของความผิดปกตินั้นซะก่อนส่วนระบบการตรวจสอบของเสียอัตโนมัติอันนี้ก็จะมีการติดตั้งนะครับระบบการกรองระบบการตรวจจับของเสียนะครับเพื่อไม่ให้มันมีของเสียมากเกินไปรวมทั้งลดปริมาณของเสียลงนะครับมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าในการทำงานนั้นจะต้องมีระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะครับรวมถึงการป้องกันความผิดพลาดระบบงานจะต้องมีการระบบรับงานต่อเนื่องต่อกันถ้ามันมีสายการผลิตหลายสายงานนะครับรวมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบในการป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าวไว้ด้วยเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีเรื่องแผนภูมิสายทานแห่งคุณค่าก็จะเป็นการแสดงการไหลของกระบวนการต่างๆโดยพิจารณาถึงสายงานหรือสายทานนั้นๆ นะครับสองก็คือเรื่องของไคเซนนะครับไคเซนก็คือเครื่องมือแบบต่อเนื่องนะครับเป็นการปรับปรุงเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองมุ่งการมีส่วนร่วมเป็นแนวทางใหม่ๆรักษาสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็การใช้ความรู้ความสามารถมาปรับปรุงงานซึ่งในเรื่องตรงนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของ PDCA นะครับมีการวางแผนที่ดีแล้วก็มีการปฏิบัติรวมถึงการตรวจสอบและก็มีการปฏิบัติดำเนินการแก้ไขในสิ่งนั้นๆ 3. ก็คือระบบทันเวลาพอดีนะครับอันนี้ก็เหมือนลักษณะของการผลิตที่เราเซตระบบเอาไว้สร้างระบบไว้ให้ผลิตทันต่อการจำหน่ายนะครับที่เราก็ just in time นะครับแล้วก็การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดเมื่อมันมีปัญหาจะต้องมีขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและเพื่อแก้ไขรวมถึงในเรื่องของการควบคุมกระบวนการทางสถิติอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมให้อยู่ในขอบเขตการควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ประโยชน์และข้อจำกัดของการจัดการแบบลีนการจัดการแบบลีนนั้นมีประโยชน์ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตลงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเมื่อทุกคนสามารถทำงานได้ดีก็จะเป็นการสร้างขวัญให้กับเขาในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นการเจริญเติบโตขององค์กรเมื่อทุกสิ่งในเรื่องของการจัดการนั้นทุกสิ่งมันดีมันก็แน่นอนล่ะครับองค์กรก็จะเกิดการเติบโตมีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าก็หลังจากที่เราได้มีการจัดการแล้วทรัพยากรต่างๆก็จะถูกนำไปบริหารจัดการที่เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องหนึ่งในการจัดการแบบลีนก็ย่อมได้เซตระบบการสื่อสารที่จะทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ดีแค่ไหนซึ่งถ้าหากผู้สื่อสารยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการแบบลีนมันก็ยากครับที่จะสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจ
อีกเรื่องหนึ่งก็

คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานทุกๆการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจึงมองภาพของคนทำงานได้ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะไม่อยากจะไปแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองมีความเคยชินดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานบางทีมันจึงเป็นข้อจำกัดเพราะถูกการต่อต้านจากพนักงานก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการแล้วล่ะครับว่าเมื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณได้สร้างวิถีทางความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ปฏิบัตินั้นเกิดความเข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรยอมรับในเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีกว่าได้อย่างไรแนวคิดของผู้บริหารที่ไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้สำคัญทุกคนนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นถ้าแนวคิดคุณไม่เปลี่ยนการกระทำมันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงครับที่เรามักจะพบว่าจงเปลี่ยนแนวคิดก่อนการกระทำเสมอมันย่อมจะก่อให้เกิดความสำเร็จความร่วมมือของผู้ส่งมอบหรือผู้ขายวัตถุดิบเมื่อมันมีการจัดการแบบรีนเราต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งมอบในเรื่องของวัตถุดิบก็จะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราต้องการวัตถุดิบแบบใดมีคุณภาพอย่างไรและส่งมอบอย่างไรจะต้องมีการตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่เราต้องการโดยความร่วมมือจากผู้ส่งมอบนั่นเองสูญเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนรุ่นการผลิตการสูญเสียอันนี้ก็หมายถึงว่าเวลาเรามีการผลิตในแต่ละรุ่นกิจการอาจจะมีหลายรุ่นเมื่อมันมีหลายรุ่นแล้วคุณใช้เครื่องจักรเครื่องเดียวกันเนี่ยเวลามันมีการเซตอัพเครื่องจักรย่อมก็เกิดการสูญเสียดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการผลิตในแต่ละรุ่นให้มันเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียดังกล่าวให้มากที่สุดตอนที่ 14.2 ครับเป็นการประยุกต์การบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องก็คือลักษณะของการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนกรณีศึกษาการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในธุรกิจอุตสาหกรรมและกรณีศึกษาการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในธุรกิจบริการเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในเรื่องแรกลักษณะของการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนนั้นหมายถึงการจัดระบบข้อมูลเพื่อรายงานให้แก่ฝ่ายบริหารในกรณีที่องค์กรได้นำหลักการจัดการแบบลีนมาใช้ทุกๆระบบนะครับถ้าหากระบบบัญชีไม่ตอบสนองกับระบบการรายงานมันก็จะทำให้ระบบที่นำมาใช้ไม่สามารถให้ข้อมูลกับฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาว่าไอการจัดการแบบนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ตามที่เราต้องการจริงหรือไม่ดังนั้นในเรื่องของการบัญชีการจัดการอย่างแบบลีนจึงเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายบัญชีจะต้องมาพิจารณาแล้วล่ะว่าเราจะจัดระบบข้อมูลเพื่อนำเสนอรายงานให้กับผู้บริหารได้ดีได้เหมาะสมแค่ไหนการออกแบบระบบบัญชีและรายงานตามระบบการจัดการแบบลีนในเรื่องของการออกแบบฝ่ายบัญชีจะต้องมีความเข้าใจถึงสายธารแห่งคุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็คือคุณจะต้องมีการแยกแยะจำเป็นจะต้องเข้าไปเรียนรู้ว่าสายธารแห่งคุณค่าหรือกระบวนการผลิตมันมีกี่กระบวนการเราจะต้องระบุให้ได้ว่ากระบวนการเหล่านั้นเนี่ยมันมีสายธารที่เพิ่มคุณค่ากี่กิจกรรมมีสายธารที่ไม่เพิ่มประโยชน์หรือคุณค่ากี่กิจกรรมแล้วฝ่ายบัญชีก็จะต้องนำกิจกรรมดังกล่าวมาคิดต้นทุนการจัดการผลิตหรือการผลิตแบบลีนให้ได้ว่าในแต่ละกิจกรรมนั้นเราจะคิดต้นทุนการผลิตแบบลีนแยกออกไปให้มันตรงกับกิจกรรมในจำนวนนั้นๆเนี่ยหาตัวต้นทุนออกมาให้ได้แล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนตามแนวทางของการจัดการแบบลีนก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่1ถ้าหากฝ่ายบัญชีสามารถแยกระบบสายธารแห่งคุณค่าระบุนะครับสายธารใดที่ไม่เกิดคุณค่าตรงนั้นเราก็อาจจะลดต้นทุนหรือเลิกกระบวนการนั้นลงไปได้แล้วก็มาจัดทำรายงานเพื่อการจัดการแบบลีนซึ่งรายงานการจัดการแบบลีนนั้นน่ะส่วนใหญ่จะทำเป็นลักษณะบ็อกซ์สกอร์นะครับซึ่งตัวบ็อกซ์สกอร์นั้นก็จะมีรายงานอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือรายงานในเรื่องของการดำเนินงานรายงานในเรื่องของกำลังการผลิตแล้วก็รายงานในเรื่องของการเงินก็พูดง่ายๆก็จะเป็นใน3นะครับ3บล็อกเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นว่าในกระบวนการนั้นๆเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรกำลังการผลิต

0: เกี่ยวกับทรัพยากรที่เราได้ใช้และก็ตัวการเงินก็คือการคิดต้นทุนในกระบวนการนั้นๆเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นเรามาดูกรณีศึกษาในอุตสาหกิจอุตสาหกรรมของการจัดการแบบลีนอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทไทยธนาอุตสาหกรรมจำกัดซึ่งผลิตชิ้นส่วนระบบประปานะครับในยี่ห้อของบริษัทและก็รับจ้างผลิตให้กับบริษัทในสหรัฐอเมริกาตามมาตรฐานของเขานะครับอันนี้ในเคสนี้หรือในกรณีศึกษานี้ความต้องการของลูกค้าจากอเมริกานั้นต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเดือนละ 400,000 ชิ้นต่อเดือนในขณะที่บริษัทนั้นมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ 20,000 ชิ้นต่อเดือนเท่านั้นกรณีศึกษานี้มีปัญหาจากการผลิตก็คือการผลิตนั้นมีมากแบบต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเครื่องจักรในการผลิตบ่อยครั้งสินค้าที่ลูกค้าต้องการมันมีมากแบบแต่ละแบบนั้นสั่งในจำนวนน้อยแล้วก็เกิดอัตราการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นพื้นที่โรงงานก็มีไม่พอนะครับสำหรับการจัดเก็บตัวพนักงานเองก็ขาดความเข้าใจในเครื่องมือระบบงานก็ไม่เชื่อมโยงกันเมื่อเราเอาระบบลีนมาใช้เครื่องมือที่จะต้องใช้ก็คือแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนซึ่งเบื้องต้นก็อาจจะเอากิจกรรม 5 ส.มาช่วยในกระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจกับพนักงานซะก่อนทำการฝึกอบรมแล้วก็เน้นการปฏิบัติเริ่มสร้างหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มก็จะทำหน้าที่ดูแลพนักงานของแต่ละกลุ่มมันก็เกิดการดูแลที่ทั่วถึงมีการติดตามมีการแก้ไขปัญหาให้เกิดความรวดเร็วมีการสื่อสารในกลุ่มแล้วก็จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยก็เดือนละครั้งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมและการติดตามหลังจากนั้นก็จะมาสร้างมาตรฐานในการทำงานภายใต้หลักการของลีนปรับตำแหน่งงานให้เหมาะสมแล้วก็จึงไปกำหนดตัวชี้วัดนะครับว่างานแต่ละงานเราจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดถึงผลสำเร็จของงานนะครับถ้าไม่สำเร็จจะทำอย่างไรกันต่อก็จะทำให้เกิดการแก้ไขได้ทันช่วงทีกับสิ่งที่ต้องการปรุงตามหลักการของลีนมีการวางแผนการทำงานที่ดีสามารถที่จะต้องลดงานค้างลงไปให้ได้ทำให้งานระหว่างการผลิตลดลงกว่า 70% สำหรับกรณีที่ศึกษานี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาการผลิตก็ลดลงไปด้วยครึ่งหนึ่งหรือ 50% นั่นเองกรณีศึกษานี้ทำเมื่อนำระบบลีนการจัดการแบบลีนมาใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดการจูงใจพนักงานครับสามารถสร้างระบบการจูงใจเป็นกลุ่มแทนระบบรายบุคคลได้ก็คุณทำงานเป็นกลุ่มมันก็เหมือนกับทุกอย่างขึ้นกับกลุ่มละก็จะทำให้ทุกกลุ่มนั้นมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้เกิดการพัฒนาเกิดความชำนาญของกลุ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทำงานร่วมกันการที่จะให้ทำงานแต่ละคนโดยที่ไม่มาประชุมร่วมกันมันอาจจะเกิดปัญหานั้นการจัดการแบบลีนมันจึงช่วยเสริมส่งให้มีระบบการทำงานร่วมกันนะครับมีการยอมรับหัวหน้ากลุ่มแล้วก็อะไรที่ไม่เข้าใจกันก็สามารถจะแก้ไขด้วยกลุ่มนั่นแหละนะครับมาพิจารณารวมถึงมีการทบทวนระบบงานทำให้ระบบงานนั้นสามารถที่จะมีการแก้ไขและก็ปรับนะครับให้มันเกิดความกระชับมากยิ่งขึ้นตามแนวทางของลีนนั่นเองเพราะทุกๆอย่างในแต่ละปีเมื่อคุณทำงานไปได้สักระยะหนึ่งใน1ปีเนี่ยเราก็จะมีการทบทวนกัน1ครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อให้รู้ว่าไอ้สิ่งใดที่เราสามารถจะตัดรายการนั้นออกไปได้จะลดขั้นตอนลงไปมันก็จะเกิดความกระชับในกระบวนการต่างๆสร้างวัฒนธรรมขององค์กรการทำงานเป็นทีมนะครับมันก็จะลดขั้นตอนการสูญเปล่ารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานนั้นๆให้มีนีมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมนะครับทุกคนทำงานในหน้าที่หรือบทบาทใดก็ตามในแต่ละปีความเชี่ยวชาญความสามารถมันก็จะน่าจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่การทำงานแล้วมันไม่ได้มีการมิให้เกิดทักษะหรือเกิดสกิลที่เพิ่มขึ้นเลยอันนั้นก็ไม่ถูกต้องดังนั้นการจัดการเหล่านี้มันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการพูดคุยกันรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันรับฟังในกระบวนการที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ ช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถมาแก้ไขมันยิ่งจะทำให้งานนั้นมีเป็นลักษณะของร่วมกันแก้ไขแล้วก็ทำให้งานนั้นกระชับยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีระบบการรายงานเพื่อการจัดการแบบลีนชี้ให้เห็นถึงปัญหาและไอ้ตัววิธีการแก้ไขให้ได้ผลงานตามที่กิจการได้วางแผนไว้นั่นก็คือตัวเมื่อเรากำหนดเป้าหมายเราก็จะมีตัวชี้วัดถึงความสำเร็จในตัวรายงานก็จะมีภาพออกมานะครับอย่างที่ผมบอกว่ารายงานในลักษณะของแบบลีนนั้นก็จะเป็นแบบบ็อกซ์สกอร์นะครับซึ่งชี้ให้เห็นถึงกระบวนการดำเนินการว่ามันมีกระบวนการดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็มีการใช้กำลังการผลิตใช้ทรัพยากรในส่วนนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีต้นทุนทางด้านการเงินในแต่ละกิจกรรมเพื่อไปแจ้งให้กับผู้บริหารได้นำไปพิจารณาในประเด็นต่างๆเหล่านั้นนี่คือเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับต่อไปเรามาดูกรณีศึกษาการจัดการบัญชีแบบลีนนะครับในธุรกิจบริการบ้างในหน่วยนี้เราก็จะยกตัวอย่างเรื่องของโรงพยาบาลอาทรพัฒนาซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนฝ่ายบริหารนั้นพบประเด็นการดำเนินงานนั้นมีความไม่เหมาะสมหลายประการนะครับมีเวชภัณฑ์คงเหลือจำนวนมากจึงนำระบบการจัดการแบบลีนนั้นมาช่วยในการดำเนินงานอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการกระบวนการจัดการแบบลีนจะมีการกำหนดคุณค่าก็คือเรื่องของการสำรวจกระบวนการทำงานในแต่ละชั้นหรือแต่ละขั้นนะครับว่ามีคุณค่าในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายในอย่างไรก็คือต้องสำรวจซะก่อนนะครับว่ากระบวนการที่ทำอยู่นั้นในมุมมองผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายในนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ค่อยมาระบุสายทานแห่งคุณค่าก็ต้องศึกษากิจกรรมแล้วล่ะว่ากิจกรรมใดบ้างที่ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดความสูญเปล่าเกิดความสิ้นเปลืองเช่นการทำงานที่ไม่จำเป็นซ้ำซ้อนนะครับการรอคอยที่ยาวนานการสำรองเวชภัณฑ์ที่มากเกินไปการเดินทางที่มันไม่เหมาะสมของการทำงานการทำงานที่ไม่ได้คุณภาพความสูญเปล่าของภูมิปัญญาของบุคลากรนั้นการจัดการแบบลีนนะครับที่นำมาใช้ในกรณีนี้ก็คือธุรกิจบริการก็คือการทำให้งานนั้นลื่นไหลอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็กำหนดมาตรฐานของงานให้มันมีมาตรฐานเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปการจัดงานระบบแบบดึงก็คือลดงานค้างลดการรอทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบก็คือสร้างจิตสำนึกกับพนักงานในเรื่องของบริการหรือการสร้างปลูกจิตสำนึกในบริการให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเพื่อที่จะเกิดความพึงพอใจกับลูกค้าหรือคนไข้ที่มารับบริการกับโรงพยาบาลแล้วก็สร้างระบบการรายงานแบบลีนให้กับองค์กรหรือผู้บริหารได้เห็นว่าการจัดการแบบลีนนั้นมีข้อมูลที่ผู้บริหารจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดเป้าหมายของตัวธุรกิจโรงพยาบาลได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งในกรณีศึกษาในภาคธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีมากมายแต่นี้เป็นการยกเคสบางเคสหรือกรณีศึกษาบางกรณีมาให้เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางแต่ในชีวิตจริงมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการใช้การจัดการแบบลีนมาดำเนินการบริหารแล้วก็เอาการบัญชีแบบลีนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระบบการรายงานต่อผู้บริหารต่อไปนะครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์การพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
6: เอ้า
5: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
6: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
6: จบยากไหมเนี่ย
5: เรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะ
6: เรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

หน่วยที่15ครับเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในหน่วยนี้จะเป็นการยกตัวอย่างของกรณีศึกษาในหลากหลายธุรกิจมาให้ศึกษากันนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยในหน่วยงานนี้เนี่ยหรือในหน่วยนี้นะครับจะมีรายละเอียดอยู่ในชุดวิชาอยู่แล้วอันนี้เป็นแค่สรุปดังนั้นก็คงอาจจะเป็นการทบทวนให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่ฟังในหน่วยที่15ได้รับรู้ถึงประเด็นต่างๆที่เรามาเริ่มต้นกันเลยละกันนะครับในหน่วยที่15เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการจะมีทั้งหมดอยู่3ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นกรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจการบริการในตอนที่ 15.2 จะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจซื้อมาขายไปและตอนสุดท้ายก็เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อ

การจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมครับในแต่ละตอนเริ่มต้นที่ตอนที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องธุรกิจบริการซึ่งเราก็ยกแนวทางของการบริการมาทั้งสิ้นอยู่3ธุรกิจบริการคือโรงพยาบาลโรงแรมและธุรกิจขนส่งในกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลในกรณีนี้ยกตัวอย่างของโรงพยาบาลเมตตาปาณีซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีของฝ่ายบัญชีเป็นลักษณะบัญชีการเงินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่จำแนกเป็นผู้ป่วยเงินสดผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสังคมผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติทุกโรงพยาบาลนะครับก็จะมีผู้ป่วยดังนั้นผู้ป่วยในแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะมีการจำแนกที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่พอดีของโรงพยาบาลเมตตาปาณีนั้นมีผู้ป่วยที่เขาจำแนกออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันการแก้ไขเพื่อให้มีการจัดทำข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการเนื่องจากโรงพยาบาลนี้ทำบัญชีเป็นลักษณะของบัญชีการเงินมันจึงไม่ได้สะท้อนเพื่อให้ผู้บริหารเอาไปใช้ประโยชน์นั้นการแก้ไขในเรื่องนี้ก็จำเป็นจะต้องมีการจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดการโดยการจำแนกต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ออกมานะครับมีการคำนวณวิชาชีพทางด้านแพทย์ต่อผู้ป่วยเพื่อกำหนดค่าวิชาชีพการกำหนดเงื่อนไขการรักษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ที่ใช้มีวิธีอย่างง่ายนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นซะก่อนอันนี้คือกรณีที่เราไปแก้ไขปัญหาจำเป็นที่จะเอาเรื่องเร่งด่วนให้เกิดการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการคำนวณต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่เพื่อนำไปคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสำหรับการรักษาคนไข้หลังจากนั้นก็จะต้องนำมาจำแนกต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่อย่างละเอียดอีกครั้งการจำแนกตามประเภทผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกแล้วก็จำแนกตามลักษณะการจ่ายชำระด้วยเงินสดใช้สิทธิประกันสังคมใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติการคำนวณวิชาชีพแพทย์ก็เพื่อที่จะกำหนดค่าวิชาชีพแพทย์เพื่อเรียกเก็บกับคนไข้หรือผู้ป่วยนั่นเองเงื่อนไขของการรักษาก็เพื่อจะควบคุมค่าใช้จ่ายที่ยังคงให้การรักษาอย่างมีคุณภาพเต็มประสิทธิภาพจัดทำรายงานเพื่อการจัดการจำแนกตามหน่วยงานเช่นแผนกทันตกรรมแผนกสูตินารีเวชเป็นต้นครับต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจโรงแรมครับในกรณีศึกษานี้ก็จะยกตัวอย่างของโรงแรมสวยใสโรงแรมนี้เป็นโรงแรมระดับ4ดาวซึ่งประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนของห้องอาหารในโรงแรมที่ฝ่ายบัญชีไม่สามารถจำแนกต้นทุนให้กับฝ่ายบริหารได้อย่างชัดเจนจึงได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวการแก้ไขปัญหานั้นก็โดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้จำแนกต้นทุนตามฐานกิจกรรมซึ่งผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ใช้จำนวนโต๊ะวัดการบริการให้ลูกค้าใช้ฐานจำนวนจานวัดบริการอาหารให้กับลูกค้าและใช้จำนวนแก้ววัดกิจกรรมบริการเครื่องดื่มให้กับลูกค้าการใช้ต้นทุนกิจกรรมก็จะทำให้การคำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อไข่แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของไม่คำนึงถึงความแตกต่างในความต้องการของลูกค้าแต่ละคนความไม่ละเอียดพอสำหรับฐานกิจกรรมที่นำมาใช้เนื่องจากความซับซ้อนของต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มมีระดับราคาที่แตกต่างกันนั่นเองต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจขนส่งอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทรุ้งกินน้ำขนส่งจำกัดซึ่งมีสาขาที่รับสินค้าอยู่ที่กรุงเทพ1สาขาและก็มีหน้าที่มีสาขาที่กระจายสินค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา2สาขาครับ

วางไว้ข้อมูลของฝ่ายบัญชีจึงได้สรุปต้นทุนแต่ละสาขาออกมาเพื่อศึกษาในประเด็นปัญหาต่างๆก็คือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นมีต้นทุนใดที่มากเกินไปแล้วก็คำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นแนวทางของการแก้ไขปัญหาก็คือต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดกระบวนการทำงานของหน่วยงานขององค์กรโดยการแบ่งแยกหน่วยงานหรือแผนกหลักออกจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานย่อยซึ่งจะทำให้ทราบค่าใช้จ่ายของแผนกหลักที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานของส่วนงานย่อยนั่นเองคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประเภทอาคารเครื่องจักรรถบรรทุกครุภัณฑ์ซึ่งคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีแบบเส้นตรงตามนโยบายของกิจการคำนวณต้นทุนด้านขนส่งของบริษัทลุงกินน้ำขนส่งโดยใช้ข้อมูลที่ฝ่ายบัญชีได้สรุปทำการแบ่งต้นทุนออกเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรนะครับซึ่งการแบ่งตามความสัมพันธ์ระดับกิจกรรมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทำการควบคุมขนส่งดังนี้ก็คือติดตั้งกล่อง GPS tracking ซึ่งจะช่วยในการติดตามพนักงานขับรถของกิจการนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ความเร็วในเรื่องของการจอดพักการดับเครื่องรายการในการวิ่งรถแล้วก็ชี้แจงนะครับแนะนำพนักงานขับรถให้มีความรู้ถึงการใช้และก็การติดตามซึ่งอาจจะมีการตักเตือนตามมาผลที่ได้ล่ะครับอัตราการใช้น้ำมันต่อระยะทางในการวิ่งรถบรรทุกลดลง 9.19% สาขากรุงเทพพบว่ามีต้นทุนในการลงทุนติดตั้งจำนวน 140,000 และทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 157,000 กว่าบาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 10.12 ของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงโดยใช้การติดตั้งกล่อง GPS tracking นั่นเองทำให้ผู้ประกอบการสามารถจะเฝ้าติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานได้ทั้งในส่วนของความเร็วที่ใช้การหยุดพักรถและปริมาณที่ใช้น้ำมันการคำนวณต้นทุนขนส่งก็นำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ทำให้บริษัทสามารถทราบต้นทุนที่แท้จริงของกิจกรรมด้านขนส่งข้อสรุปการใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีมาจัดการเกี่ยวกับต้นทุนขนส่งก็ควรจะมีการนำหลักการระบบของต้นทุนการระบบของการควบคุมการติดตามไปใช้ในการควบคุมการจัดการขนส่งให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการควบคุมติดตามการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งที่มีความต่อเนื่องควบคุมในเรื่องของต้นทุนก็จะเป็นการทบทวนในเรื่องของระบบของการทำงานและปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอมีการวิเคราะห์มีการนำปัจจัยเพื่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันอันนั้นก็คือเรื่องของธุรกิจบริการนะครับในตอนที่ 15.2 จะเป็นการกล่าวถึงธุรกิจซื้อมาขายไปซึ่งก็จะมีในเรื่องของการวัดหรือการที่จะจัดการในเรื่องของสินค้าคงเหลือในเรื่องของการจัดการเรื่องของลูกหนี้การค้าแล้วก็การจัดการสำหรับกิจการค้าปลีกเรามาเริ่มต้นในเรื่องแรกกันเป็นการศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงเหลืออันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างของบริษัท ABC จำกัดมีสินค้าจำหน่ายหลายชนิดมีการจัดทำงบประมาณการซื้อสินค้ามาจำหน่ายทุกสิ้นปีเมื่อมีการตรวจนับสินค้ามักจะประสบปัญหาสินค้ามีจำนวนมากที่จำหน่ายได้ช้าการจัดเก็บต้องขยายโกดังเพิ่มขึ้นทุกปีฝ่ายบริหารก็ต้องการจะวางแผนให้บริหารสินค้านั้นอยู่ในความเหมาะสมการจัดซื้อให้เหมาะสมอยู่ในงบประมาณที่เราได้ตั้งไว้ต้นทุนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังตามที่ฝ่ายบัญชีได้รายงานนั้นมีปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อที่ไม่เกิดความประหยัดของต้นทุนการสั่งซื้อมีต้นทุนของการเก็บรักษาสินค้าที่สูงสินค้าไม่ขาดแคลนแต่อาจจะมีมากเกินไปการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับปัญหาในกรณีศึกษาเรื่องของสินค้าคงเหลือทุกเดือนฝ่ายบัญชีจะมีการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือระบุจำนวนสินค้าราคาต่อหน่วยมูลค่าสินค้าแล้วก็รายงานสินค้าความเคลื่อนไหวโดยรายงานสินค้าที่ขายดีเคลื่อนไหวช้าไม่เคลื่อนไหว
ก็จะทำให้ผู้บริหารได้รับรู้จำนวนสินค้าที่คงเหลือ

รวมถึงการเคลื่อนไหวของสินค้านั้นด้วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีนั้นเป็นผู้วางระบบการควบคุมสินค้าซึ่งก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในรายละเอียดว่าสินค้าที่ซื้อนั้นจะเป็นการขายเป็นรังปัจจุบันบริษัทก็จะได้รับส่วนลด 30% จากราคาปกติหากสั่งซื้อเป็นรังค่าขนส่งจากผู้ผลิตก็คือบริษัทถึงบริษัทนั้นก็จะอยู่ที่15บาทต่อรังบริษัทก็จะมีแผนการขายที่48ต่อรังต่อปีนะครับต้นทุนการสั่งซื้ออยู่ที่35บาทต่อครั้งการใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาคิดเหมาอยู่เฉลี่ยประมาณ 20% ของมูลค่าของสินค้าดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการเช่าค่าเช่าโกดังอีก25บาทต่อรังต่อปีนะครับในโกดังนั้นๆ นะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นทั้งปีแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดแล้วก็คำนวณต้นทุนที่ประหยัดสูงสุดในการสั่งซื้อเป็นวิธีการบริหารจัดการเรื่องการจัดซื้อของสินค้านั่นเองการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก็ต้องวางระบบการเบิกจ่ายสินค้าแล้วก็บันทึกข้อมูลโดยใช้เอกสารการเบิกจ่ายใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยการจัดกลุ่มแยกประเภทอายุของสินค้าอายุนี้หมายความว่าสินค้าขายดีสินค้าขายช้าสินค้าไม่เคลื่อนไหวสินค้าที่เป็นลักษณะเดดสต็อกนะครับจัดพื้นที่การเก็บนะครับเนื่องจากการบริหารจัดการพวกเดดสต็อกทำให้เพิ่มเนื้อที่ในการเก็บในคลังและต้องจัดให้สินค้าเคลื่อนไหวเร็วสามารถเบิกได้เร็วขึ้นนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเรามีพื้นที่จำกัดเนี่ยเราก็ควรจะจัดเก็บสินค้าที่ขายดีอยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะมีการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นนั่นเองกำหนดนโยบายสินค้าคงคลังจำนวนคงในแต่ละชนิดให้เพียงพอต่อการขายไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปกำหนดจุดสั่งซื้อตามนโยบายทำให้สินค้าคงคลังนั้นมีจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมนะครับก่อให้เกิดความประหยัดเงินจะได้ไม่มาจมกับตัวสินค้าต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับลูกหนี้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างของบริษัทเอื้ออารีประกอบธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างมีการเติบโตจนปัจจุบันมียอดขายถึง100ล้านบาทจากจุดเริ่มต้นในปีแรกมีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง1ล้านในช่วง5ปีมีการเติบโตปรากฏว่ากิจการมีกำไรไม่มากนักแล้วยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องต่อการดำเนินงานกรรมการผู้จัดการบริหารงานด้วยความอบอ้อมอารีพนักงานต้องการอบอ้อมอารีนะครับตัวลูกค้าต้องการซื้อสินค้าแล้วก็ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้กรรมการก็จะมักอนุมัติเสมอทำให้ภาวะการเงินของกิจการนั้นมีปัญหาในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนยอดลูกหนี้นั้นมียอดค้างชำระเกือบ40ล้านบริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการลูกหนี้เกี่ยวกับหนี้สงสัยจะศูนย์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการวัดมูลค่าลูกหนี้ที่ผ่านมาหลายปีมีมูลค่าถูกต้องตามที่ควรหรือไม่เนื่องจากกิจการไม่มีการพิจารณาการเรียกเก็บหนี้ว่าได้รับมูลหนี้ที่ปรากฏในบัญชีหรือไม่จึงเป็นเหตุสงสัยที่ควรจะต้องศึกษาการสอบทานกระบวนการให้สินเชื่อการที่กิจการมีลูกหนี้ในสัดส่วนที่สูงมากของงบการเงินจึงควรมีการพิจารณากระบวนการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ว่ามีขั้นตอนที่รัดกุมเพียงพอมีอำนาจในการอนุมัติที่ดีพอหรือไม่กระบวนการเร่งรัดภายหลังการขายไปแล้วเนี่ยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เร่งรัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มกำลังสุดความสามารถขององค์กรแล้วหรือยังในการติดตามทวงถามการทบทวนนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์กิจการนั้นได้มีการกำหนดเป็น policy และได้มีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอหรือไม่แนวทางของการแก้ไขปัญหาตามหลักการของมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกหนี้การค้าการรับรู้รายการก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการรับรู้คู่กับการรับรู้รายได้ซึ่งโดยหลักการแล้วการรับรู้รายได้ก็จะเกิดขึ้นมี5ขั้นตอนตามลักษณะของธุรกิจจำหน่ายการก่อสร้างการรับรู้รายการจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการอำนวยมีการโอนอำนาจการควบคุมในตัวสินค้าไปให้กับลูกค้าแล้วในทางปฏิบัติ
ฝ่ายบัญชีก็ควรจะมอบหมายให้กับพนักงานบัญชีลูกหนี้ทำการบันทึกลูกหนี้รายตัวทำให้เรารับรู้ถึงรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้แต่ละรายจัดทำรายงานประจำเดือนแล้วก็มีการจัดทำในเรื่องของอายุหนี้ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการบัญชีเพื่อการจัดการกระบวนการให้สินเชื่อบริษัทก็ควรจะต้องมีการทบทวนโดยปกติในบริษัทนี้เราให้อำนาจนะครับแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาทำให้ไม่มีเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับจึงต้องมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวใหม่เพื่อให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพนั่นเองเรื่องของการเร่งรัดหนี้สินพิจารณาว่าการติดตามหนี้ของลูกหนี้หลังจากที่ให้วงเงินไปแล้วการให้เครดิตมีการต้องเอามาทบทวนเพราะหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าลูกหนี้แต่ละรายนั้นมีการจ่ายเงินในการเรียกเก็บในเรื่องของความเหมาะสมเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือไม่และอาจจำเป็นจะต้องลดในเรื่องของวงเงินเครดิตหรือเปล่านะครับเพื่อให้ได้เงินสดเข้ามาหมุนเวียนได้ทันเสริมสภาพคล่องของกิจการมิใช่ปล่อยไปแล้วไม่มีการติดตามนโยบายของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ก็จะต้องกำหนดขึ้นมาเพื่อประเมินยอดลูกหนี้การค้าว่ามีหนี้ที่อาจจะไม่ได้รับมันก็จะทำให้งบแสดงฐานะการเงินนั้นแสดงหมุนหนี้ที่จะได้รับตามหลักการของทางด้านการบัญชีนั่นเองดังนั้นลูกหนี้ที่มีอยู่จึงควรให้ฝ่ายบัญชีทำการวิเคราะห์อายุหนี้นะครับจัดทำการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดงบการเงินของลูกหนี้แต่ละรายหรือลูกหนี้การค้าทั้งหมดออกมาทุกเดือนเพิ่งจะต้องนำมากำหนดนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยศูนย์ให้มันเหมาะสมต่อไปกรณีศึกษาของกิจการค้าปลีกในกรณีนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทค้าปลีกจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวดำเนินธุรกิจมา2ปีจากจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นชั้นธรรมดาไม่มีการจัดหมวดหมู่นะครับตลอดระยะเวลา15ปีที่ได้ก่อตั้งประสบปัญหาประสบการณ์นะครับว่าก่อให้เกิดกำไรมาโดยตลอดร้านค้านั้นเป็น4คูหามีวงจรการดำเนินงานธุรกิจที่ค่อนข้างจำกัดไม่ได้มีการพัฒนาเพราะไม่รู้จะพัฒนาไปอย่างไรมีการแข่งขันสูงนะครับอันนี้จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของกิจการนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งก็คือความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้าและก็ค้าขายมายาวนานตัวรูปของบริษัทไม่สามารถจะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ปัญหาต่อมาซึ่งเป็นปัญหารองก็คือการจัดการสต็อกปรับปรุงภาพลักษณ์บริษัทเปิดมานานการจัดเรียงสินค้าแบบเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาข้อมูลทางบัญชีได้รับมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือ1ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์กำไรขั้นต้นเพื่อพิจารณาว่ายอดขายของกิจการนั้นมีกำไรขั้นต้นเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่ซึ่งอาจจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบปีก่อนรวมถึงเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผลประกอบการที่กำไรลดลงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจะต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายใดที่มันเกิดความผิดปกติสามารถจะแก้ไขควบคุมในปีต่อไปได้หรือไม่การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการข้อมูลทางบัญชีจะต้องทำให้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นมีการแก้ไขที่จำเป็นจะต้องทบทวนกระบวนการดำเนินงานและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไปแนวทางของการแก้ไขปัญหาก็คือมีการแบ่งแยกสินค้าแบ่งประเภทนะครับสินค้าขายเร็วขายดีสินค้าเคลื่อนไหวช้าและก็ไม่เคลื่อนไหวทำถึงและก็รวมถึงการวิเคราะห์กำไรของสินค้ารายตัวหรือรายหมวดเพื่อที่จะวางแผนบริหารสินค้าในแต่ละหมวดให้เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดกำไรต่อองค์กรได้มากยิ่งขึ้นการดำเนินการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าที่ขายไม่ออกนะครับเพื่อให้กลับมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนก็ควรจะต้องดำเนินการนะครับมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งซื้อในการเจรจาต่อรองจากฝ่ายขายพิจารณาเป้าหมายที่ก่อให้เกิดกำไรแล้วก็มาหาปริมาณการขายที่ทำให้กิจการนั้นสามารถบรรลุกำไรตามที่ต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการขายเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่ทำให้ยอดขายนั้นลดลงลูกค้าหดหายจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงว่ารูปแบบการขายในลักษณะดั้งเดิมนั้นจะดีขึ้นหรือจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาใช้ในเรื่องของออนไลน์มากยิ่งขึ้นหรือเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มันเกิดมากขึ้นนะครับจัดการส่งเสริมการขายกระตุ้นยอดขายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอาจจะขายผ่านทางด้านอินเทอร์เน็ตทำอีคอมเมิร์ซแต่ก่อนจะทำก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้สามารถปฏิบัตินะครับศึกษารูปแบบการแข่งขันหลายสื่อนะครับสำรองสำรวจตลาด
นะครับว่ามีสินค้าใหม่ๆที่จะเป็นดาวเด่นใน

การขายให้กิจการจะได้ให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการหาสินค้าดังกล่าวมารูปแบบบริการที่ทำให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าตอนสุดท้ายและเป็นตอนที่3ก็จะเป็นกรณีศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งก็จะมีอยู่3ธุรกิจก็คือเสื้อผ้าสำเร็จรูปธุรกิจผลิตเหล็กธุรกิจสินค้าพลาสติกเรามาเริ่มต้นในเรื่องธุรกิจสินค้าสำเร็จรูปซึ่งก็จะเป็นบริษัทส้มแสกนะครับเป็นผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายเพื่อการส่งออกและขายในประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมถึงมีแนวโน้มอัตราการจ้างที่สูงขึ้นนะครับเพราะแรงงานได้เปลี่ยนอาชีพและตัวรัฐบาลเองก็ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำราคาขายสินค้าสำเร็จรูปในบางประเภทไม่สามารถปรับราคาได้ซึ่งก็จะเป็นเหตุให้บริษัทต้องสูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งขันที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าการจัดซื้อวัตถุดิบผ้าม้วนที่นำมาตัดเย็บในกระบวนการที่มีเศษสูญเสียมากแล้วก็ยังมีประสบปัญหาในเรื่องของการพัฒนาการออกแบบการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่นิยมต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างชื่อเป็นเวลาระยะยาวประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในรายงานการเงินเพื่อการจัดการของฝ่ายบัญชีได้นำเสนอเกี่ยวกับงบต้นทุนการผลิตของบริษัทเปรียบเทียบปีก่อนแล้วประสบปัญหามีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นฝ่ายบัญชีก็ได้ดำเนินการหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแนวทางแก้ไขในเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องของค่าแรงของบริษัทที่มียอดสูงขึ้นมีการจ่ายค่าล่วงเวลาแต่จำนวนพนักงานเนื่องจากพนักงานนั้นมีไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนและเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนงานบ่อยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้มีการวิเคราะห์เกิดจากของเสียส่วนหนึ่งทั้งฝ่ายบัญชีจัดการเก็บข้อมูลจากการสำรวจกระบวนการผลิตแล้วก็รายงานให้กับฝ่ายบริหารทราบเกี่ยวกับของเสียว่าเกิดจากการตรวจเช็คผ้า 10% ของเสียจากการตัดผ้า 5% ของเสียจากการวางแพทเทิร์น 4% และสาเหตุอื่นอีก 1% แนวทางการแก้ไขได้วิเคราะห์ต้นทุนโดยแยกต้นทุนค่าแรงนะครับต้นทุนค่าแรงที่เป็นผันแปรและคงที่ที่ต้องจ่ายให้กับคนงานต้นทุนผันแปรที่นำไปตามจำนวนผลิตที่ผลิตส่วนต้นทุนคงที่จะเป็นต้นทุนที่แน่นอนไม่ว่าจะเกิดการผลิตหรือไม่ก็ตามแต่ต้นทุนคงที่ในกรณีศึกษานี้คำนึงไม่ใช่ค่าแรงวันละ300นะครับเสมอไปเพราะบางงานอาจจำเป็นจะต้องใช้ผู้ชำนาญพิเศษในเรื่องดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายที่กำหนดความยากง่ายของแผนกตัดเย็บเอาไว้ในเรื่องนี้ก็จะมีกรณีศึกษาซึ่งแยกถึงปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นก็โดยอาศัยเป็นรูปของก้างปลาซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็อยู่ในเนื้อหาในตัวชุดวิชานี้ในหน่วยที่15แล้วนะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ในกรณีศึกษาซึ่งอยู่ในเนื้อหาที่สามารถจะไปดูในรายละเอียดได้ของเสียที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ได้หาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะครับอันนี้ก็นำเสนอข้อมูลของฝ่ายบัญชีที่แจ้งรายละเอียดที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ส่วนกรณีศึกษาของผลิตเหล็กก็จะยกตัวอย่างของเหล็กน้ำดีนะครับเป็นธุรกิจขนาดย่อมนำเศษเหล็กนั้นมาเข้าเตาเผานะครับแล้วก็หลอมละลายเป็นน้ำเหล็กขณะหลอมละลายก็จะเติมน้ำยาเคมีอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสรุปนะครับแล้วก็รวมถึงสาเหตุของเสียที่เกิดขึ้นว่ามีอย่างไรบ้างแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดีว่าจะแก้ไขอย่างไรในเรื่องของการใช้การบัญชีเพื่อการจัดการส่วนกรณีศึกษาในเรื่องนี้นะครับประเด็นปัญหาก็คือมีวัตถุดิบสำรองไว้ทั้งหมด 4,000 หน่วยจะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติมได้อันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นทางการแก้ไขก็คงจะต้องมีการสรุปนะครับออกมาถึงตัวสินค้าว่าวัตถุดิบที่อยู่นั้นเนี่ยมีแต่ละชนิดทำกำไรให้เราต้องการหรือไม่ส่วนกรณีศึกษาต่อไปเป็นกรณีศึกษาธุรกิจพลาสติกอันนี้ก็ยกตัวอย่างของบริษัทธรรมนานนะครับซึ่งอยู่ในแวดวงของธุรกิจมา40ปีส่งออกไปยังทวีปทั่วโลกนะครับซึ่งในประเด็นปัญหาของบริษัทนี้ก็มีสาย3 สายผลิตภัณฑ์หลักนะครับก็คือถุงพลาสติกทั่วไปหลอดดูดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนในดีเทลของเรื่องนี้ก็อยู่ในกรณีศึกษาซึ่งอยู่ในหน่วยที่15ก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องของสาเหตุของต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับจะทำ

อย่างไรนะครับตรงนี้ฝ่ายบัญชีก็ต้องมีการจัดทำรายงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารเอาปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปแก้ไขรวมถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขายว่ามันมีประเด็นปัญหาเปรียบเทียบแล้วเราจะลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้อย่างไรซึ่งก็จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้รับรู้และรับทราบถึงการป้องกันความเสี่ยงและวิธีการแก้ไขที่ฝ่ายบัญชีจะนำมานะครับก็คือในเรื่องของทบทวนการสั่งวัตถุดิบนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งธุรกรรมนั้นก็จะมีผลกระทบในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่ต้องควรระวังเพราะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นควบคุมไม่ได้แต่มันสามารถจะป้องกันได้ในตัววัตถุดิบที่มันสูงขึ้นก็จำเป็นจะต้องมีการปรึกษาหารือว่าจะหาวัตถุดิบอื่นทดแทนได้หรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเป็นจะต้องพิจารณาทบทวนกระบวนการผลิตนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากเกินไปจะทำอย่างไรที่จะลดของเสียต่างๆเหล่านั้นได้รวมถึงการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอันนี้ก็สามารถจะลดได้อย่างไรก็จะต้องมีการทบทวนในเรื่องต่างๆเหล่านั้นที่มีผลกระทบต่อตัวรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายบัญชีจะต้องจัดการดำเนินการจัดทำรายงานในการแก้ไขปัญหาก็แค่เป็นแนวทางนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งเนื้อหาในรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ในชุดวิชา32446หน่วยที่15ท่านสามารถจะไปศึกษาในรายละเอียดในเรื่องนี้ได้ขอเตือนนะครับว่าประเด็นแนวทางนี้เป็นเฉพาะกรณีศึกษาซึ่งในชีวิตจริงในแต่ละธุรกิจก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปจึงต้องศึกษาสำรวจข้อมูลให้เกิดความกระจ่างชัดแล้วก็นำเรื่องของการบัญชีการจัดการไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งท่านก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพตรงนี้ครับครับก็ฟังบทสรุปทั้ง3หน่วยไปแล้วนะครับทั้งหน่วยที่13หน่วยที่14และหน่วยที่15คราวนี้เรามาทบทวนท้ายหน่วยกันว่าในแต่ละหน่วยมีเรื่องอะไรที่ควรที่จะทบทวนนะครับเริ่มต้นแบบทบทวนท้ายหน่วยที่13กันเลยนะครับข้อที่1การที่กิจการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการทางธุรกิจไปให้บุคคลภายนอกในฐานะผู้ให้บริการในกระบวนการนั้นแทนกิจการคือข้อใดท่านต้องนึกแล้วว่าการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการไม่ใช่โอนธุรกิจนะครับโอนเฉพาะกระบวนการซึ่งก็จะมีช้อยหรือมีข้อมูลให้ท่านได้พิจารณาอยู่5ข้อก็คือการโอนความเป็นเจ้าของเห็นไหมอันนี้คือโอนความเป็นเจ้าของในตัวธุรกิจใช่ไหมถ้าเราดูตามข้อ1เนี่ยเราจะพบเลยบอกว่าในกระบวนการทางธุรกิจไม่ได้โอนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะใช่นะ2การจัดจ้างภายนอกกิจการตรงนี้ท่านก็ต้องนึกแล้วล่ะครับว่าบุคคลภายนอกที่เราไปจ้างเขาเข้ามาทำอะไรเนาะทำไมเราต้องไปจ้างนะครับส่วนข้อที่3คือการใช้บริการเพื่อความยั่งยืนใช่หรือเราก็ต้องนึกแล้วกระบวนการทางธุรกิจเราไปให้โอนไปให้คนอื่นแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการจริงหรือเห็นไหมครับมันก็จะเกิดข้อสงสัยแล้วการใช้บริการร่วมกันถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็ท่านก็ต้องนึกแล้วว่าเราโอนไปให้เขาแล้วถือว่าเป็นการบริการร่วมกันไหมมันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่นะหรือเป็นการทำงานแทนกันจ้างเขามาทำงานแทนเราจริงเหรอนะครับงั้นถ้าเราดูทั้ง5ข้อเนี่ยเราจะพบเลยครับว่าไอ้ประเด็นต่างๆข้อ1ก็ไม่ใช่ถ้าข้อ3ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะมันไม่น่าจะวัดถึงความยั่งยืนได้ส่วนการใช้บริการร่วมกันอันนี้มันก็บอกแล้วล่ะว่าเป็นบุคคลภายนอกเมื่อเป็นบุคคลภายนอกการใช้บริการร่วมกันส่วนมากมันจะเกิดขึ้นเฉพาะกิจการที่เป็นบริษัทในเครือนะครับหรือการทำงานแทนกันเฮ้ยเราไม่ได้มอบให้เขาทำงานแทนเรานะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้แน่นอนครับคำตอบในข้อนี้ก็คือเรื่องของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเพราะนั้นการจัดจ้างจากภายนอกกิจการมันก็คือการโอนกระบวนการบางส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของกิจการไปให้บุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ซึ่งเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญหรือกิจการอาจจะมีเป้าหมาย
ในการลดต้นทุนในส่วนนี้ลงไปนะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนะครับการที่ข้อ2นะครับการที่กิจการมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจหลักเหล่านี้เป็นสาเหตุของข้อใดเราต้องนึกแล้วมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักมันทำให้เกิดอะไรล่ะใช้บริการร่วมกันหรือเปล่าการใช้บริการร่วมกันเนี่ยก็อย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นี้ว่าการใช้บริการร่วมกันมักจะเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีหน่วยงานที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเราจึงใช้บริการร่วมกันมันก็จึงไม่น่าจะใช่ในเรื่องของภารกิจหลักการจัดจ้างภายนอกกิจการล่ะเรามีสัญญาจ้างภายนอกเขาเข้ามาทำงานทำหน้าที่แทนเราตรงนี้เนี่ยเขามาทำหน้าที่แทนเราในภารกิจไหนอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องนึกก่อนส่วนในข้อที่3นั้นการมุ่งเป้าหมายของกิจการใช่หรือนะครับก็กิจการนั้นมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักดังนั้นมันคือเป้าหมายซึ่งเป็นสาเหตุในเรื่องของเป้าหมายไหมตรงนี้เนี่ยเป้าหมายน่ะมันไม่ได้มีแค่เฉพาะภารกิจหลักนะครับท่านต้องเข้าใจว่าการดำเนินธุรกิจนั้นเรามีภารกิจหลากหลายที่เป็นทั้งภารกิจหลักภารกิจรองและภารกิจอื่นนะครับที่มันจะทำไปสู่เป้าหมายได้การทำงานที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่เรื่องมันเกี่ยวอะไรล่ะนะครับมันเป็นสาเหตุหรือของเรื่องภารกิจหลักที่เราจะมุ่งเน้นไปตรงนั้นหรือในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์เพราะนั้นหลักการในข้ออื่นๆเนี่ยฟังแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าท่าสักเท่าไหร่ถ้ามองอย่างนี้คำตอบก็คือการจัดจ้างจากภายนอกนั่นเองเพราะมันเป็นสาเหตุจัดทำให้เกิดการจัดจ้างเพราะอะไรครับเพราะกิจการไปมุ่งภารกิจหลักซึ่งเป็นภารกิจที่เราจำเป็นเพื่อให้มันเกิดความสำเร็จดังนั้นภารกิจอื่นภารกิจรองเราก็อาจจะให้คนภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญกว่าหรือมันอาจจะลดต้นทุนได้ง่ายก็เป็นสาเหตุของการจัดจ้างนั่นเองงานบริการพื้นฐานที่กิจการมักเรียกใช้บริการจัดจ้างภายนอกเราต้องเข้าใจครับว่างานในเรื่องของการจัดจ้างเนี่ยมีอยู่3ประเภทตามที่เราได้สรุปไปนะครับนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะจัดจ้างจากภายนอกงานบริการพื้นฐานเป็นประเภทหนึ่งครับที่เรามักจะจัดจ้างจากภายนอกเราต้องมาดูแลงานบริการพื้นฐานมีด้านไหนบ้างงานด้านกฎหมายจริงหรือด้านกฎหมายเป็นพื้นฐานใครก็ทำได้หรือไม่ใช่เลยงานด้านกฎหมายก็ต้องคนที่จบกฎหมายสิครับเพราะมันเป็นวิชาชีพทางด้านกฎหมายงานด้านบัญชีล่ะแน่นอนครับใครก็ไม่สามารถจะทำได้ถ้าหากคุณไม่ได้เรียนรู้หรือจบมาทางสาขาวิชาชีพบัญชีนะครับงานรักษาความสะอาดอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับเพราะมันใครๆก็ทำได้มันน่าจะเป็นงานบริการพื้นฐานที่สามารถจะจัดจ้างจากบุคคลภายนอกนะครับเพราะนั้น1 2ไม่ใช่3ใช่แล้วเราต้องดูข้อ4ข้อ5อีกเพราะมันอาจจะมีข้อที่ถูกกว่านะครับเพราะนั้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้เวลาเราพิจารณาข้อย่อยอย่าดูแค่ข้อถูกท่านจะต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาให้เราเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะครับเอาเราดูข้อที่4งานออกแบบล่ะงานออกแบบมันเป็นงานทักษะงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้ความชำนาญเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่งานพื้นฐานแน่นอนงานการผลิตก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่งานพื้นฐานเพราะมันไม่หมายความว่าทุกคนจะผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จึงเป็นเรื่องของงานรักษาความสะอาดครับแล้วข้อ4นะครับการที่กิจการไม่ได้กำหนดขอบเขตงานแบบลงรายละเอียดจะเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในเรื่องใดซึ่งก็จะมี5ช้อยนะครับหรือ5ตัวเลือกซึ่งเรื่องนี้5ตัวเลือกนั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าในสังคมของการทำงานนอกจากภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษก็มีส่วนสำคัญในแบบเรียนหรือในชุดวิชาก็จะมีการให้คำต่างๆเหล่านี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงศัพท์ทางเทคนิคในแต่ละเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตเมื่อไปปฏิบัติงานนะครับจะได้มีความเข้าใจตรงกับทางด้านบริษัทที่ว่าจ้างนะครับข้อแรกเป็นเรื่องของแชร์เซอร์วิสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้บริการร่วมกันนะครับ

อันนั้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแบบลงรายละเอียดก็ไม่น่าจะใช้ความหมายของเรื่องของการใช้บริการร่วมกันส่วนเรื่อง knowledge transfer อันนี้เป็นเรื่องของการโอนถ่ายความรู้นะครับมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะการโอนถ่ายความรู้ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดเพียงแต่ว่าเราต้องการความรู้เรื่องอะไรเราต้องการความรู้จากใครก็ไปเรียนรู้จากเขาโดยให้เขาถ่ายความรู้ให้ส่วนในข้อที่3เป็น business process อันนี้คือกระบวนการทางธุรกิจนะครับกระบวนการทางธุรกิจมันก็มีกระบวนการของมันในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่ากิจการนั้นจะมีกระบวนการอะไรบ้างส่วนตัว outsourcing ซึ่งเราใช้บุคคลภายนอกหรือการจัดจ้างภายนอกกิจการมาให้บริการดังนั้นเมื่อเรามาจัดการแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้สื่อสารว่าเรื่องขอบเขตใดที่จะให้เขาดำเนินการให้หรือให้บริการให้และไม่ได้ลงรายละเอียดมันแน่นอนครับคนที่จะให้บริการก็ย่อมจะทำงานตามแนวความคิดของเขาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับกิจการที่ต้องการในดีเทลเพราะนั้นเรื่องนี้น่าจะใช่นะครับส่วนในเรื่องของข้อที่ satisfaction เนี่ยตัวนี้มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจเพราะนั้นในคำตอบในข้อนี้จึงได้แก่ outsourcing ครับข้อที่5เป็นเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ในการวัดผลเป็นแนวทางใดของการจัดจ้างภายนอกกิจการเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ข้อแรกเป็นการวิเคราะห์การวิเคราะห์มันไม่เกี่ยวกับเกณฑ์แต่มันเป็นการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหรือการวิเคราะห์ว่างานบริษัทที่มีเราจะใช้การจัดจ้างภายนอกในงานไหนบ้างซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักการสังเคราะห์ก็คือการสรุปผลสิ่งที่คุณวิเคราะห์มามันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์การวัดผลแล้วล่ะนะครับส่วนในเรื่องของการประเมินผลอันนี้เข้าค่อยเข้าท่าหน่อยนะครับว่าการกำหนดเกณฑ์ในการวัดผลมันคือการประเมินผลหรือไม่แต่อย่าลืมนะครับประเมินผลมันต้องได้จากเกณฑ์แล้วเราจึงมาประเมินส่วนข้อที่4คือการติดตามผลเมื่อมันผลมันเกิดขึ้นก็ต้องไปติดตามส่วนข้อที่5คือการควบคุมและประเมินผลถ้าดูข้อ5กับข้อ3ข้อ5มันจะกินความหมายที่กว้างกว่านะครับเพราะในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์การวัดผลมันไม่ใช่การประเมินผลแต่มันเป็นการควบคุมและประเมินผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่13นะครับก็เป็นการทบทวนนะครับสิ่งที่เราได้ข้อสรุปไปก็มาทบทวนกันต่อไปก็จะเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่14ละว่าในหน่วยที่14มีเรื่องที่จะทบทวนก็คือข้อ1แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการผลิตแบบ Lean เราอาจจะเรียกชื่อตามข้อ1ข้อใดดังต่อไปนี้ข้อแรกเป็นระบบการผลิตแบบ Ford ข้อ2ระบบการผลิตแบบ Honda ข้อ3ระบบการผลิตแบบ GMข้อที่4ระบบการผลิตแบบยามาฮ่าข้อที่5ระบบการผลิตแบบโตโยต้าอมันข้อไหนกันแน่นะเพราะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เราก็ต้องกลับไปดูประวัติความเป็นมาของการบริหารการผลิตแบบ Lean ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนถ้าเราดูช้อยทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับตัวรถทั้งสิ้นจะมีข้อที่4ที่มีรถที่แตกต่างก็คือเป็นรถจักรยานยนต์นอกนั้นเป็นรถยนต์ทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราดูความแตกต่างก็อย่าไปเผลอเราพิจารณาตรงนั้นไม่ได้อย่าไปเผลอเลือกข้อ4นะครับเพราะเราพิจารณาแบบนั้นไม่ได้เราต้องกลับไปดูต้นกำเนิดครับว่าการบริหารการจัดการแบบ Lean เนี่ยมันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งเพราะมันเกิดขึ้นจากโรงงานผลิตรถ Toyota ครับเพราะ Toyota เอาการผลิตแบบ Lean เป็นตัวดำเนินการเริ่มต้นเราเลยให้ชื่อเพื่อเป็นการบอกย้ำว่ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของรถยนต์โตโยต้าครับจึงเป็นข้อ5ครับข้อที่2สิ่งที่เป็นประโยชน์ในมุมมองของลูกค้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ในมุมมองของลูกค้านึกถึงใครครับนึกถึงลูกค้าก่อนนะไม่ใช่นึกถึงบริษัทว่าอะไรที่เราจะเอามาใช้ข้อแรกการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจำหน่ายมันมีคุณค่าคุณค่านั้นวัดจากอะไรคิดก่อนนะ

คุณค่าผลิตภัณฑ์ขององค์กรเราวัดจากอะไรเราอยากจะทำสินค้าขายเราจำเป็นต้องสนใจลูกค้าไหมนะครับ2การวิเคราะห์สายทานแห่งคุณค่าอันนี้ก็คือกระบวนการในเรื่องของการดำเนินการของธุรกิจในการผลิตมันมีสายทานมีกระบวนการโลจิสติกที่เกิดขึ้นจากต้นตั้งแต่การเบิกวัตถุดิบหรือการเก็บวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปมันใช่ไหมที่เราจะต้องวิเคราะห์เพราะมันเป็นเรื่องของลูกค้าหรือเป็นเรื่องของกิจการการทำให้กระบวนการผลิตนั้นมีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องแล้วมันเกี่ยวข้องกับลูกค้าไหมนะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่ท่านให้ตัดสินใจได้แล้วว่าไอ้กระบวนการผลิตที่มีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องมันน่าจะเป็นการดำเนินการเฉพาะบริษัทเท่านั้นหรือการวางระบบแบบดึงอันนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการภายในขององค์กรหรือการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบของกระบวนการผลิตก็จะเป็นเรื่องของการภายในเช่นเดียวกันจะให้เห็นเลยว่าข้อ2 3 4 5มันไม่น่าจะคำนึงถึงลูกค้าสักเท่าไหร่เพราะนั้นคำตอบก็จึงเป็นข้อ1เพราะการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องคิดเสมอว่าในมุมมองของลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์แบบใดที่จะตอบสนองเราจะได้ผลิตสินค้าให้ตรงกับลูกค้านั่นเอง 3. เครื่องมือที่ช่วยอัตราการไหลของงานที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานของระบบทันเวลาคืออะไร 5. สอใช่ไหมกิจกรรม 5. สอนะครับสะสางนะครับที่เราได้รับรู้มาตั้งแต่เรื่องของสะสางสะอาดสะดวกนะครับสุขนิสัยสุขลักษณะใช่ไหมเป็นพื้นฐานของระบบทันเวลาหรือเป็นเรื่องของการผลิตให้ได้ตามเวลาที่กำหนดอันนี้คือเรื่องทันเวลาหรือไม่นะครับเพราะการผลิตคุณกำหนดเวลาแล้วก็ผลิตให้ทันกำหนดอย่างนั้นถือว่าเป็นการผลิตที่ได้ตามเวลาหรือเปล่าหรือการจัดการผลิตโดยมีการไหลทีละชิ้นอันนี้เกี่ยวข้องไหมกับการทันเวลานะครับหรือระบบคำบังหรือการควบคุมด้วยสายตาการใช้สายตาสังเกตสังกาถ้าเราไปดูในเรื่องของเครื่องมือที่อยู่ในหน่วยนี้นะครับเราจะพบเลยว่ามันคือความหมายของคำบังครับเพราะคำบังนั้นเป็นเครื่องมือเริ่มต้นหรือเป็นเครื่องมือพื้นฐานของระบบ Just in Time 4แผนภูมิสายทานแห่งคุณค่าเป็นเครื่องมือในข้อใดครับสายทานแห่งคุณค่าที่เราสร้างแผนภูมิขึ้นมาเป็นการช่วยการไหลของงานหรือเปล่านะครับหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องหรือเป็นเครื่องมือที่ลดเวลาในการทำงานเป็นเครื่องมือที่ลดอัตราการสูญเสียหรือเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตบรรดาเครื่องมือเหล่านี้มันมีดีเทลถ้าท่านได้อ่านในเนื้อหาท่านจะพบว่าแผนภูมิสายทานแห่งคุณค่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้เกิดการกระบวนการผลิตที่ไหลลื่นมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนข้อที่5ก็เป็นข้อสุดท้ายของหน่วยนี้นะครับเป็นรูปแบบการรายงานเพื่อการจัดการแบบลีนรายงานแบบไหนล่ะครับรายงานสภาพแวดล้อมการรายงานอินทิเกรเต็ดนะครับการรายงานแบบใหม่หรือเป็นการรายงานแบบบ็อกซ์สกอร์การรายงาน CSR รายงานรับผิดชอบต่อสังคมการรายงานตามส่วนของงานใช่ไหมถ้าเราดูในเรื่องของการจัดการแบบลีนเนี่ยเราต้องการให้รูปแบบการจัดการแบบลีนนั้นมันเกิดความกระชับทำให้งานนั้นลดต้นทุนในสิ่งที่เป็นกระบวนการที่ไร้สาระหรือกระบวนการที่ไม่มีคุณค่าซึ่งแน่นอนครับรูปแบบของรายงานการจัดการแบบลีนต้องเป็นรายงานแบบบ็อกซ์สกอร์การ์ดนะครับเราเรียกว่าบ็อกซ์สกอร์การ์ดนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะรายงานแบบบ็อกซ์สกอร์การ์ดมันจะมี3ส่วนด้วยกัน3ส่วนที่ว่าคือมีรายงานที่ออกมาเป็นรูปแบบของการดำเนินงานรายงานในเรื่องของตัวกำลังการผลิตของทรัพยากรของกิจการและรายงานการเงินก็จะทำให้ผู้บริหารเห็นเลยว่าในกิจกรรมต่างๆมันมีต้นทุนเท่าไรมันมีผลของการเงินที่เกิดขึ้นรวมทั้งกระบวนการอย่างไรให้ผู้บริหารได้เห็นเพื่อการจัดการนะครับเราไปดู

การทบทวนท้ายหน่วยที่15กันว่าในหน่วยนี้ซึ่งเป็นกรณีศึกษานะครับซึ่งในหน่วยนี้จะมีทั้งหมดอยู่3ตอนนะครับเอามาเริ่มเรื่องแรกเป็นธุรกิจบริการก็คือเรื่องของโรงพยาบาลเป็นการสอบถามว่าการบัญชีเพื่อการจัดการจะนำไปใช้ในธุรกิจโรงพยาบาลในเรื่องอะไรโดยมีการช้อยก็คือผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานถ้าเราดูข้อนี้เนี่ยเราจะพบว่าผลการดำเนินงานบัญชีการเงินก็ทำได้นะครับว่าให้เห็นผลกำไรขาดทุนนะครับหรือ2เป็นรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาเพื่อกำหนดค่าบริการอันนี้ก็คือวิเคราะห์ต้นทุนให้ออกมาให้เห็นว่าเราจะไปกำหนดค่าบริการเพื่อให้เกิดกำไรอย่างไรหรือ3เป็นรายงานฐานะการเงินรายงานฐานะการเงินมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องของรายงานทางการเงินมันใช่หรือการบัญชีเพื่อการจัดการรายงานต้นทุนให้บริการของกิจการโรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นการรายงานเฉพาะต้นทุนการให้บริการเท่านั้นและข้อที่5เป็นรายงานกระแสเงินสดอันนี้ก็จะเป็นการวัดสภาพคล่องของโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นเรื่องของรายงานตามปกติดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการจึงได้กับข้อ2ครับเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนทำให้คุณรู้ว่าจะกำหนดค่าบริการเพื่อให้เกิดกำไรอย่างไรผู้บริหารก็จะได้เอาไปใช้ในการวางแผนในการบริหารการจัดการงานของกิจการว่าเราจะทำกำไรตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั่นน่ะควรจะบวกกำไรลงไปในต้นทุนในแต่ละชิ้นงานหรือในกิจกรรมที่ให้เซอร์วิสกับลูกค้าอย่างไร 2. กรณีที่กิจการนั้นมีสินค้าคงเหลือจำนวนมากเพื่อให้ผู้บริหารนั้นมีข้อมูลในการตัดสินใจการบัญชีเพื่อการจัดการควรจัดทำรายงานใดก็จะมีเรื่องของรายงานสินค้าคงเหลือพอพูดถึงรายงานสินค้าคงเหลือทุกท่านก็เข้าใจว่าโดยทั่วไปบัญชีการเงินก็ทำได้นะครับเพราะโดยทั่วไปนั้นรายละเอียดสินค้าหรือรายงานสินค้ามันก็คือส่วนหนึ่งของรายงานทางการเงินข้อที่2เป็นรายงานอายุของสินค้าอันนี้มันก็จะบ่งบอกว่าสินค้าที่อยู่กับกิจการคงเหลือนั้นน่ะมีอายุอย่างไรหมายความว่ามีการเคลื่อนไหวเร็วเคลื่อนไหวช้าหรือได้สต็อกตรงเนี้ยท่านลองนึกดูว่าสามารถจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปใช้ในบริหารการจัดการได้ไหมรายงานการจัดซื้อมันเกี่ยวไหมกับสินค้ามันเป็นจุดเริ่มว่าคุณสั่งซื้ออะไรแต่ก็ไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้มันใช้ในการบริหารสินค้าจริงหรือนะครับรายงานการผลิตมันก็เป็นข้อมูลของการผลิตสินค้าในแต่ละล็อตแต่ละช่วงมันก็จะออกมาว่ากิจการจะผลิตสินค้าได้จำนวนเท่าไหร่หรือรายงานชุดรายงานจุดสั่งซื้อรายงานจุดสั่งซื้อก็คือจุดของสินค้าในแต่ละชนิดที่กิจการจะต้องสั่งซื้อมันก็ไม่น่าจะใช่ความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าดังนั้นรายงานการจัดการสินค้าจึงเป็นเรื่องของการรายงานอายุของสินค้าคงเหลือครับคราวนี้มาดูธุรกิจโรงแรมบ้างนะครับเกี่ยวกับแผนกห้องอาหารที่มีการให้บริการกับผู้เข้าพักหากผู้บริหารต้องการจะทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับห้องอาหารทางฝ่ายบัญชีควรจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องใดเพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับก็จะมีช้อยให้นะครับก็คือ1รายงานยอดขายในแต่ละวันนะครับเพื่อให้ทราบถึงยอดขายสินค้ายอดขายอาหารและเครื่องดื่มใช่ไหมลองนึกดูนะครับมีการคำนวณต้นทุนอาหารแต่ละประเภทเพื่อกำหนดราคาขายและสรุปผลยอดขายได้ชัดเจนอันนี้เพื่อบริหารหรือเปล่าหรือการเก็บข้อมูลทางการขายรายงานสินค้าที่ขายให้กับผู้บริหารได้รับทราบการเงินก็ทำได้นี่ใช่ไหมครับหรือมีการพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษแล้วก็จัดทำรายงานทางการเงินให้กับเหตุการณ์นั้นอันนี้ก็คือต้องแยกแยะประเด็นออกมาเป็นเรื่องพิเศษใช่หรือนะครับรายงานยอดซื้อวัตถุดิบเนื่องจากกระบวนการจัดซื้ออาจก่อให้เกิดการทุจริตมันก็เป็นเรื่องของยอดซื้อวัตถุดิบมันจะเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการจัดการในเรื่องของห้องอาหารกับฝ่ายบริหารใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในคำตอบในเรื่องนี้ถ้าเรามองทั้ง5ข้อ

เราจะพบว่าประเด็นของฝ่ายบัญชีที่จะจัดการในเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารคือข้อ2ครับเพราะคุณจะมีการคำนวณต้นทุนในแต่ละประเภทของอาหารที่เรานำเสนอขายให้กับลูกค้าแล้วผู้บริหารจะได้เอาข้อมูลแต่ละประเภทแต่ละรายการเหล่านั้นน่ะไปกำหนดราคาขายซึ่งอาจจะต้องบวกกำไรที่เราต้องการลงไปมันจะทำให้ผู้บริหารนั้นใช้เป็นประโยชน์ได้ข้อที่4การที่กิจการประสบปัญหาเกี่ยวกับการเก็บหนี้อันนี้คงจะเป็นเรื่องของลูกหนี้นะครับการบัญชีเพื่อการจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ควรจะเน้นในเรื่องอะไรข้อแรกติดตามการเก็บหนี้คุณมีปัญหาเรื่องหนี้มันจะเน้นเรื่องการเก็บหนี้เป็นหลักหรือข้อ2วิเคราะห์รายงานการเก็บหนี้พร้อมวิธีแก้ไขข้อที่3กระตุ้นให้ฝ่ายขายคัดเลือกลูกค้าที่มีประวัติดีข้อที่4แนะนำให้ผู้บริการให้ผู้บริการนั้นพิจารณากระบวนการสินเชื่อนะครับก็หมายความว่าตัวบริการก็คือตัวรูปบริษัทนะครับคุณจะต้องดำเนินการพิจารณาถึงกระบวนการสินเชื่อใหม่หรือไม่นะครับเพราะมันก่อให้เกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเก็บหนี้แล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของฝ่ายขายและสินเชื่อเน้นตรงนั้นแล้วมันจะช่วยไหมนะครับเพราะนั้นในข้อนี้เนี่ยประเด็นคำถามของข้อนี้จึงเกิดขึ้นในเรื่องของการวิเคราะห์การบัญชีการจัดการจึงควรจะต้องวิเคราะห์และก็รายงานการเก็บหนี้พร้อมกับวิธีการแก้ไขเพื่อให้ฝ่ายบริหารนั้นเอาไปพิจารณาดำเนินการนะครับแก้ไขปัญหาการเก็บหนี้ในเรื่องนั้นข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกระบวนการค้าปลีกนะครับที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาการบัญชีเพื่อการจัดการควรจะเน้นระบบการจัดการในเรื่องใดก็จะมีในเรื่องของระบบการขายเชื่อคลังสินค้านะครับระบบเงินสดย่อยแล้วก็ระบบการฝากธนาคารระบบการขายสดระบบการสั่งซื้อสินค้าระบบการควบคุมสินค้าขอโทษครับระบบการควบคุมสินทรัพย์และก็การขายระบบการรักษาความปลอดภัยและสินค้าถ้าเราดูแต่ละเรื่องในเรื่องนี้ขายปลีกมันเกี่ยวกับขายสดแต่ข้อหนึ่งมันเป็นขายเชื่อเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแน่นอนข้อที่2เงินสดย่อยล่ะเงินสดย่อยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินที่เกิดขึ้นจากการขายแล้วก็ฝากธนาคารก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องทีเดียวนักแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องปะปายแต่ข้อที่3มันน่าจะชัดเจนเพราะมันเป็นเรื่องของการขายสดที่จะการควบคุมในประเด็นนั้นรวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นคำตอบจึงได้กับข้อ3ครับส่วนข้อ4เป็นเรื่องของสินทรัพย์ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้เกี่ยวทีเดียวนักนะครับเพราะนั้นข้อ3ถูกต้องที่สุดครับก็คงจะได้แนวทางนะครับในประเด็นการทบทวนทั้ง3หน่วยก็คือหน่วยที่13นะครับการจัดจ้างภายนอกกิจการหน่วยที่14การใช้บริการร่วมและหน่วยที่15กรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแนวทางดังกล่าวจะทำให้ท่านได้กลับไปทบทวนในตำรับตำราถ้าหากท่านนะครับได้อ่านอย่างชัดเจนในแต่ละเรื่องในดีเทลแล้วก็หวังว่าเวลาทำข้อสอบก็จะประสบความสำเร็จครับขออำนวยพรในเรื่องดังกล่าว

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

0: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ฮัลโหล
2: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
2: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับระบบเตือนภัยดินถล่มนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นการสร้างแผนที่ติดตามการเคลื่อนตัวของแผ่นดินนะครับเพื่อเป็นการจำกัดพื้นที่อันตรายแล้วก็ลดความเสี่ยงจากดินถล่มด้วยนะครับเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนรำนะครับท่านประจำอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับงานวิจัยในส่วนของผมเนี่ยก็จะเน้นเอาองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์ของดินนะครับหรือ Soil Mechanics เนี่ยนะครับเข้ามาประยุกต์นะฮะใช้เพื่อที่จะมาดูเรื่องของการดูพฤติกรรมมันนะครับแล้วก็ดูเรื่องของวิธีการในการเตือนภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยงานวิจัยช่วงหลังๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะฮะความหมายคือการออกกฎหมายหรือว่ามาตรการนะครับเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีงานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับนะฮะเพื่อที่จะให้ครบองค์ประกอบทั้งหลายครับถ้าเราดูข้อมูลนะครับของการเกิดดินถล่มนะครับในประเทศไทยนะครับนะฮะจริงๆแล้วเรามีเหตุการณ์ดินถล่มเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับในธรรมชาตินะฮะเพราะว่าภูเขาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดการเลื่อนไหลนะฮะแล้วก็ถูกกัดเซาะมาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า

การที่มีประชาชนมีคนไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับนะโดยที่ไม่ทราบว่ามันเป็นพื้นที่อันตรายเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์นะครับเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เราเคยประสบกันนะครับเช่นปี2531นะครับที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตามรูปด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับก็นะฮะภูเขานะก็เกิดการไหลตัวลงมานะครับเนื่องจากฝนตกหนักนะครับนะฮะแล้วก็มีทั้งหินมีทั้งท่อนซุงหลายอย่างลงมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ใหญ่มากก็คือปี2549นะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็เกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็เกิดดินถล่มนะฮะเหตุการณ์อีกอันหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่พอสมนะครับก็คือที่เขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่นะครับนะฮะซึ่งนะมีเกิดฝนตกหนักนะแช่เป็นเวลานานนะครับแล้วก็ภูเขาก็เกิดการเลื่อนไหลตัวลงมานะครับตามรูปเนี่ยจะเห็นว่าขนาดหินเนี่ยใหญ่มากนะครับลงมานะฮะแล้วก็ส่งผลให้หมู่บ้านตรงนี้นะครับนะฮะเสียหายนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งมีข้อน่าสังเกตนะครับจนนำมาสู่งานวิจัยนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตไม่มากนะครับคือมีเสียชีวิตใช่นะครับนะแต่ว่าเสียชีวิตไม่มากถ้าเทียบกับจำนวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่มีความเสี่ยงสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ามีกระบวนการทางชุมชนนะครับในการที่หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้เข้าไปให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้เครื่องมือนะครับในการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ตัดสินใจในการอพยพเองวิธีการจัดการดินถล่มเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าดินถล่มเนี่ยมี2แบบนะครับนะฮะก็คือดินถล่มเนี่ยหรือดินไหลเนี่ยนะครับนะฮะถ้าตามรูปนี้เนี่ยก็คือเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะครับเช่นการตัดตีนเขานะครับการตัดภูเขาให้ลาดชันนะครับนะฮะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับนะฮะเกิดขึ้นทั่วไปครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มตรงไหนมีภูเขาแล้วเราไปตัดนะครับระยะเวลาหนึ่งภูเขาก็ต้องเรียกว่าเสื่อมสภาพนะฮะตัวหินต่างๆก็ต้องผุพังแล้วก็เกิดการถล่มลงมานะครับกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขที่ตรงไปตรงมาก็คือการตั้งกฎเกณฑ์นะครับสำหรับการตัดไหล่เขานะครับนะฮะการสร้างมาตรฐานทางงานวิศวกรรมนะครับนะฮะเพื่อจะนำไปใช้นะครับในพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีถ้าเป็นการดำเนินการของหน่วยงานราชการนะครับก็จะมีมาตรฐานทางวิศวกรรมนะครับในการจัดการดินถล่มเนี่ยนะครับมันเลยต้องประกอบด้วยนะครับ3เรื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการแก้ไขได้สมบูรณ์นะครับอันที่1คือมันจะต้องมีข้อมูลด้านวิชาการนะครับนะมีข้อมูลงานวิจัยนะครับในพื้นที่นั้นๆนะครับหรือในภาพใหญ่ก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนก่อนอันดับแรกนะครับอันดับที่2นะครับจะต้องมีส่วนร่วมของทางชุมชนนะครับนะฮะที่จะเข้ามาในการที่จะมารับข้อมูลนะครับนะฮะแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์นะครับนะฮะกันเองภายในชุมชนแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกอันที่3นะครับนะฮะจะต้องมีหน่วยงานภาครัฐนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาสนับสนุนนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายการช่วยเหลือในเชิงนโยบายหรือการช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณในบางเรื่องนวัตกรรมนะครับในเรื่องการจัดการแล้วก็รับมือภัยดินถล่มนะครับนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้ทดลองกับอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่ดอยช้างนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับนะฮะซึ่งที่ดอยช้างเองเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหาลักษณะของดินที่มีการเคลื่อนตัวนะครับนะฮะซึ่งเราก็ใช้หลักการของ3เหลี่ยมแบบนี้นะครับ3มุมเนี่ยนะครับมาจอยกันนะครับก็คือเป็นภาครัฐภาคเอกภาคประชาสังคมก็คือชุมชนที่อยู่ในดอยช้างอบต.วาวีที่ดูแลดอยช้างอยู่นะครับแล้วก็ภาคนโยบายนะก็ครบ3องค์ประกอบนะครับนะฮะก็เราก็เลยสร้างเป็นดอยช้างโมเดลขึ้นมาในการเตือนภัยนะครับที่มันจะต้องประกอบกันนะครับกับการเตือนภัยคือก็ต้องเรียนว่าการเตือนภัยล่วงหน้าเนี่ยนะครับเป็นการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใช้แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในการที่จะมาคาดการไปข้างหน้าว่า 3-4 วันข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่ไหนบ้าง
แต่ตรงนั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าเมื่อเราเตือนไปในชุมชนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการนะครับของเราเรียกว่า community based นะครับ warning system ความหมายก็คือเป็นการระบบการเตือนภัยฐานชุมชนก็คือให้ชุมชนเนี่ยนะครับนะฮะจะต้องมีองค์ประกอบ

0: เนี่ยนะครับมันจะต้องมีเครื่องมือนะครับหรือมีสิ่งที่จะต้องประกอบให้กับทางชุมชนเขาอันที่หนึ่งนะครับชุมชนเนี่ยนะครับจะต้องมีต้องมีองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ําฝนว่าเท่าไหร่แล้วถึงจะอันตรายสัญญาณที่บ่งบอกเหตุนะครับถึงความไม่ปลอดภัยจะเป็นยังไงนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองชุมชนต้องมีเครื่องมือนะครับไม่ใช่ให้เขานั่งมองน้ําฝนอย่างเดียวนะครับต้องมีเครื่องวัดน้ําฝนให้มีอุปกรณ์ให้หรือแม้กระทั่งมีอุปกรณ์ซึ่งนะฮะจะต้องเอาไปติดแล้วก็สามารถเตือนภัยเป็นเสียงสัญญาณอะไรก็แล้วแต่นะครับให้คนในชุมชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีอันที่สามนะครับสิ่งที่เราจะต้องเสริมกําลังให้กับชุมชนก็คือเรื่องของการคอมมูนิเคชันคือการสื่อสารนะฮะการสื่อสารกันภายในระหว่างชุมชนจะทํายังไงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการข้างนอกกับชุมชนจะทํายังไงทั้งในระยะสั้นนะครับก็คือระยะที่กําลังจะเกิดเหตุนะครับระยะเกิดเหตุหรือระยะที่เป็นลักษณะของการเตรียมพร้อมนะครับนะในระยะยาวปัจจุบันนี้นะครับก็จากดอยช้างโมเดลนะครับเราได้มีนวัตกรรมทั้งเรื่องเครื่องมือในการเตือนภัยนวัตกรรมในเรื่องของทางสังคมนะครับแล้วก็นวัตกรรมทางกฎหมาย3เรื่องเนี่ยนะครับก็เลยเริ่มมีการขยายผลนะครับนำไปใช้ในพื้นที่อื่นนะครับนะฮะบริเวณดอยอื่นๆที่เขาเห็นนะฮะการดำเนินงานของดอยช้างเนี่ยก็เริ่มที่จะเอากระบวนการเดียวกันไปใช้แต่ทุกอย่างนะครับจะต้องเริ่มด้วยข้อมูลทางวิชาการนะฮะข้อมูลทางเทคนิคนะครับที่มีการศึกษาเชิงลึกในพื้นที่นะครับแล้วถึงจะเอาข้อมูลนั้นออกมาคุยกันนะครับในพื้นที่ชุมชนนะครับว่าในชุมชนจะดำเนินการจัดการต่ออย่างไรนะโดยมีทางเลือกในทางเทคนิคนะครับเพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันตัดสินใจนะครับแล้วก็เมื่อทุกคนตัดสินใจแล้วนะครับทุกอย่างก็จะต้องผ่านกระบวนการเพื่อจะให้มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่ผมต้องเรียนว่าคืองานวิจัยที่ทางทีมทำผมแล้วก็ทีมงานวิจัยร่วมกันทำนะมาตลอดนะไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับดังนั้นเราก็เริ่มได้ตั้งแต่เรื่องของเรียกว่าเป็นเบสิกรีเสิร์ชนะฮะที่เป็นตัวหน่วยย่อยมากจนกระทั่งปัจจุบันนะครับเรามาถึงจุดที่เป็นของการจัดการภัยแล้วก็เกี่ยวข้องกับนโยบายนะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการนำเอาเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่นะครับมาใช้ในการเฝ้าระวังแล้วก็การป้องกันการเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติดินถล่มนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ชนิพันธ์บุตรยี่นะครับท่านประจำอยู่ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัมพรเสน่ห์นะครับท่านประจำอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการวิจัยความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหารจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสบู่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรีไซเคิลแบบ PET หรือว่าแบบเพชรนั่นเองซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านอาจารย์นะครับท่านแรกคือดร.ชนิพันธ์บุตรยี่นะครับจากสถาบันมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและอีกท่านนึงก็คือดร.อัมพรเสน่ห์นะครับจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสวัสดีท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: คร
3: ับ สวัสดีค่ะ
2: โอเคครับพอพูดถึงรีไซเคิล PET หรือเพชรช่วยอธิบายหน่อยครับว่า PET คืออะไรรีไซเคิลแบบเพชรครับ
4: ค่ะ PET นะคะเราถือว่าเป็นพลาสติกนะคะชนิดหนึ่งนะคะที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารนะคะใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารนะคะอย่างเช่นถาดพลาสติกที่บรรจุอาหารนะคะหรือว่าเป็นขวดนะคะที่บรรจุเครื่องดื่มโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำดื่มทั่วไปนะคะน้ำอัดลมนะคะแล้วก็นะคะมีในกลุ่มของซอสปรุงรสน้ำมันนะคะค่อนข้างใช้งานค่อนข้างเยอะหลากหลายมากๆแล้วก็มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในบ้านเราเยอะมากเลย
2: อันนี้ก็คือสิ่งที่นำมาถึงที่แปรรูปใช่ไหมครับจากขยะแปรรูปมาเป็นเหมือนถาดอาหารขวดน้ำหลากหลายอย่างใช่ไหมครับ
5: ในปัจจุบันนี้ยังไม่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลค่ะยังเป็นลักษณะที่เป็นวัสดุใหม่ที่เป็นเพชรใหม่ๆเลยอย่างนั้นใช่
2: ครับผมงั้นขอช่วยอธิบายขยายความหน่อยไหมครับว่ารีไซเคิลเพชรนี่คือ วัสดุอะไรที่เรานำมาใช้ครับ
5: ก็เหมือนกับว่า

0: ถ้าเวลาที่เราดื่มน้ำเนาะอย่างน้ำขวดที่มันเป็นขวดใสเนี่ยค่ะที่เราเรียกว่าขวดเพชรเนี่ยก
1: ็
0: คือทำมาจากพลาสติกที่เรียกว่า PET
1: ร
0: หร
1: ือ
0: เพชรทีนี้เราจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยดื่มครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งขวดไปเลยนะ
1: ค
0: ะ บางคนก็เอาไปเติมน้ำซ้ำใช่ไหมคะแต่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยจะดื่มน้ำขวดพวกนี้อยู่แล้วอ
1: ัน
0: นี้คือถ้าเราดูเนี่ยชนิดของ PET เนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปของขวดน้ำดื่มเนี่ยอาจจะเป็นทั้งน้ำอัดล
1: ม
0: น้ำเปล่าน้ำแร่อะไรพวกนี้หรือน้ำหวานอะไรพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็คือขวดพวกนี้ที่เวลาเราใช้ครั้งเดียวแล้วเนี่ยค่ะทีนี้ก็ทิ้งมันก็จะกลายเป็นขยะใช่ไหมคะพอกลายเป
1: ็
0: นขยะทีนี้พอด้วยเขาเรียกว่านโยบายเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน circular economy นะคะหรือเรื่องของ BCG model เนาะที่จะเอาในเรื่องของ circular economy มาเป็นวาระแห่งชาติก็เลยมองว่าไอ้ขยะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะล้นโลกแล้วมันก็เป็นปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่านำมันกลับมาใช้แต่ในปัจจุบันนะคะอนุญาตให้ใช้ได้อยู่แต่ว่าเช่นเอากลับมาทำเป็นพวกเส้นใยเสื้อผ้านะคะหรือว่าเป็นพวกพลาสติกที่เป็นพวกอาจจะเป็นวัสดุในสำนักงานหรือวัสดุในครัวเรือนแต่ว่ายังไม่ได้อนุญาตให้ใช้กลับมาเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
1: อ
0: ันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการวิจัย
1: คือเอาพวกขยะนี้ก็คือมาแปรรูปมาใช้ใช่ไหมครับแต่
0: ต้องผ่านกระบวนการรีไซเคิลก่อนเพื่อกำจัดไอ้พวกสิ่งที่มันปนเปื้อนเพราะมันมีลักษณะของการใช้แบบผิดประเภทนะคะเช่นอย่างขวดน้ำดื่มเนี่ย บางคนดื่มเสร็จแล้วเราอาจจะไปเติมพวกน้ำยาต่างๆเช่นพวกเคมีพันอาจจะเป็นน้ำยาปรับผนุ่มเนาะน้ำยาล้างจานอะไรเงี้ยบางทีเราซื้อถุงใหญ่มาเสร็จแล้วเหลือไม่หมดเราก็มาเทใส่ขวดแล้วก็จะเอาอะไรล่ะก็เอาขวดน้ำดื่มนี่แหละที่เราดื่มน้ำหมดแล้วหรือบางคนอาจจะไปใช้พวกสารกำจัดศัตรูพืชทีนี้ถ้าพวกขวดพวกนี
1: ้
0: มันจะเข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงงานรีไซเคิลเพื่อที่จะมาผลิตขวดใหม่ให้เราเอามาใช้เป็นน้ำดื่มได้อีกเนี่ยผู้บริโภคก็เกิดความไม่มั่นใจถูกไหมคะว่ามันจะตกค้างไหมมันจะปลอดภัยไหม
1: เพราะทุกวันนี้เราเห็นทำมาเป็นเสื้อผ้าทำมาเป็นหลายอย่าง
0: อันนั้นมันก็ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับสุขภาพ
1: แต่พอทำมาเป็นนะครับเหมือนที่สัมผัสกับอาหารมนุษย์ต้องกินเนี่ยอาจจะมีเรื่องความห่วงใยในเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
0: ความปลอดภัยใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการเนาะ
1: ทำไมเราถึงสนใจมาทำมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจานอาหารขวดน้ำใหม่หรือว่าอาจจะเป็นช้อนส้อมก็ได้ที่ต้องสัมผัสกับอาหารครับ
2: ค่ะด้วยประเทศไทยเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องใช้ PET นะคะแน่นอนเพราะว่า PET เนี่ยถือว่าเป็นพลาสติกที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารได้ค่อนข้างดีนะคะหากไม่ใช้นะคะเราก็จะเกิดเขาเรียกว่าการเสื่อมเสียของอาหารก็จะเกิดขึ้นนะคะก่อนระยะเวลาที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราก็จะสูญเสียอาหารโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจำเป็นที่จะต้องใช้ PET นะคะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เราทำอย่างไรที่จะจัดการให้ PET นั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างคุ้มค่านะคะการใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วบรรจุภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีมูลค่านะคะดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถคัดแยกจัดการเก็บกลับมานะคะอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะเราก็จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็นะคะประหยัดพลังงานในการที่จะผลิตเป็นวัสดุหรือ PET ใหม
1: ่
2: นะคะแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยประเทศเราอย่างยิ่งเลยก็คือว่านะคะเราจะไม่มีนะคะขยะพลาสติกที่มาจาก PET นะคะตกค้างในสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นภาระให้กับภาครัฐในการที่จะจัดการต่อไปแล้วก็นะคะคุณภาพของ PET นะคะที่ผ่านการรีไซเคิลในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคุณภาพมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นในสหภาพยุโรปหรือว่าในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับในอาเซียนนะคะตรงนี้คือหัวใจที่สำคัญที่จะใช้ในการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารในประเทศไทยนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่านะคะด้วยปริมาณการใช้งานของ PET ในประเทศเนี่ยนะคะ800,000 ตันต่อปีนะคะค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการจัดการ PET เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำต่ออีกสักนิดนึงเนี่ยนะคะเราก็จะได้ PET ที่มีคุณภาพสามารถเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วก็ได้เป็นPET ที่ผ่านการรีไซเคิลแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเหมาะสำหรับการใช้บรรจุอาหารนะคะคือขออีกหน่อยหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบนะคะวิเคราะห์นะคะแล้วก็ยืนยันว่านะคะ PET ที่ผ่านการรีไซเคิลนั้นเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในการบรรจุอาหารได้แล้วการบรรจุอาหารนั้นนะคะควรจะบรรจุในสภาวะไหนอายุการใช้งานเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็บรรจุอาหารชนิดไหนตรงนี้คือหัวใจที่สำคัญเนื่องจากว่านะคะพลาสติกท ทุกชนิดไม่ได้หมายถึงว่าใช้งานกับอาหารได้ทุกประเภทนะคะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกว่านะคะพลาสติกชนิดไหนเหมาะสำหรับการผลิตแพคเกจจิ้งนะคะในรูปแบบไหนนะคะอันนี้ก็เลยว่านะคะหากนะคะเราสามารถมีวิธีการนะคะที่วิเคราะห์ติดตามประสิทธิภาพในกระบวนการรีไซเคิลนะคะว่าสามารถกำจัดสารปนเปื้อนหากมีนะคะออกไปได้ให้หมดนะคะก็จะเป็นการยืนยันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะในการที่จะใช้งานนะคะรีไซเคิลเพทเนี่ยนะคะสำหรับบรรจุอาหารนะคะผู้ผลิตอาหารก็มีความมั่นใจนะคะว่าคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่มาจากรีไซเคิลเพทเนี่ยมีคุณภาพปลอดภัยนะคะแล้วก็เวลาที่ถ้าเกิดผู้ประกอบการอาหารเนี่ยจะส่งออกนะคะตัวผลิตภัณฑ์อาหารไปต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเองเนี่ยนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสอาหารบางทีนะคะเป็นเขาเรียกเป็นเกณฑ์ที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วเราก็ต้องยอมรับในเกณฑ์ของต่างประเทศหากเราจะส่งออกนะคะหากประเทศไทยจะจัดว่าเป็นครัวโลกนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่าในต่างประเทศเขามีมาตรฐานกันอย่างไรนะคะแล้วตรงนี้แหละจะเป็นทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเศรษฐกิจขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่า circular economy นะคะในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับนะคะบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะ
1: งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับว่าเราจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้อย่างไรว่าเพชรเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้และปลอดภัย 100% ครับ
0: ค่ะโดยเกณฑ์เนี่ยเราก็ใช้มาตรฐานสากลนะคะก็คือเราศึกษาของสหภาพยุโรปด้วยแล้วก็ศึกษาเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ดูบริบทของประเทศไทยด้วยเราดูในเรื่องของแหล่งของตัววัตถุดิบเนาะที่จะเข้ามาเราไม่ได้มีการจัดอะไรนะจัดเก็บจัดแยกขยะเหมือนกับบางประเทศในเรื่องของการคัดแยกอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเอาสถานการณ์หลายๆอย่างรวมทั้งโอกาสในการที่จะได้รับสัมผัสหรือการใช้ที่เรียกว่า misuse คือเอาไปใช้ซ้ำแบบกับสิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็คือเอาข้อมูลหลายๆอย่างมาประกอบกันบริบทของประเทศไทยมาตรฐานสากลนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ค่ามาตรฐานออกมาเป็นค่ามาตรฐานที่เป็นสารตกค้างที่ยอมให้มีได้สูงสุดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ค่ามาตรฐานของประเทศเลยนะคะของประเทศมาแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยที่จะมาขออนุญาตที่จะใช้รีไซเคิล PET เนี่ยนะคะก็คือเขาจะต้องมายื่นข้อมูลในเรื่องของประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลของเขานะคะโดยมันก็จะมีการสร้างสถานการณ์จำลองออกมาเพื่อที่จะดูว่าสารตกค้างนั้นนะคะโดยการที่เมื่อผ่านกระบวนการรีไซเคิลของเทคโนโลยีของเขาแล้วเนี่ยการตกค้างเนี่ยค่าที่สารปนเปื้อนตกค้างอยู่เนี่ยมันเกินค่ามาตรฐานที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าถ้ามันไม่เกินนั่นแปลว่ามันมีประสิทธิภาพเขาก็สามารถขออนุญาตการใช้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได
1: ้กระบวนการคร่าวๆมีอะไรบ้างครับเพื่อให้คนที่เผื่ออาจจะต้องใช้ PET ในวันหน้าเนี่ยเขาจะได้รู้ว่ากระบวนการมีอะไรบ้างครับ
2: ค่ะในขั้นตอนของกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพการรีไซเคิลนะคะก็จะมีการเติมสารนะคะที่เราเรียกว่าเป็นสารปนเปื้อนจำลองนะคะเป็นสารเคมีนะคะแต่ละชนิดที่มีความเป็นขั้วที่แตกต่างกันนะคะมีความสามารถในการกลายเป็นไอที่แตกต่างกันนะคะเลือกมานะคะแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละ1ชนิดนะคะแล้วก็นะคะทำให้สารเหล่านี้นะคะเข้าไปอยู่ในเนื้อของ PET นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือนำ PET ที่ได้ตรงนี้ค่ะไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะ
1: ของ
2: กระบวนการนั้นก็คือการล้างนะคะการบดการล้างนะคะแล้วก็การอบไร้ความชื้นนะคะด้วยความร้อนนะคะการนำไปหลอมใหม่นะคะด้วยกระบวนการextrusion นะคะหลังจากนั้นก็ไปผ่านกระบวนการtreatนะคะเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะกำจัดนะคะสารออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะจนกระทั่งมีความปลอดภัยมากพอที่จะนำไปใช้สัมผัสอาหารได้ซึ่งนะคะตรงนี้ค่ะก็ในส่วนของโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำนะคะก็คือติดตามนะคะสารเคมีเหล่านี้นะคะว่านะคะหากมีการนะคะเติมลงไปนะคะแล้วนะคะจนกระทั่งถึงในขั้นตอนสุดท้ายนะคะมีปริมาณตกค้างเหลือเท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเราติดตามนะคะว่าหากมีการเติมสารไปในระดับความเข้มข้นเท่านี้นะคะแล้วทำให้ความเข้มข้นเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆให้ครอบคลุมนะคะช่วงความเข้มข้นที่ควรจะปรากฏ นะคะหากมีการรีไซเคิลเนี่ยนะคะวิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุแล้วก
1: ็
2: นะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะจะต้องสามารถที่จะดีเทคสารเหล่านี้ได้นะคะหากมีในปริมาณตกค้างเหลือน้อยมากๆเราก็ต้องดีเทคให้ได้นะคะเพื่อความมั่นใจนะคะว่ากระบวนการรีไซเคิลของผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพจริงๆหากนะคะกระบวนการยังมีประสิทธิภาพยังน้อยอยู
1: ่
2: ไม่เป็นไรก็คือมาทำความเข้าใจว่าตรงจุดไหนนะคะที่ควรที่จะปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะลดนะคะระดับของการปนเปื้อนตรงนี้ให้ลงไปให้ได้น้อยมากที่สุด
1: แล้วก็เมื่อสักครู่ก็ได้ยินถึงprocess แล้วก็ขั้นตอนในการนำ PET มาใช้ใหม่ก็รู้สึกปลอดภัยมากเลยนะครับเพราะว่ามีการวิจัยมีการผ่านกระบวนการหลายอย่างที่ปลอดภัยมากๆแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ดีต่อสภาพแวดล้อมและต่อผู้บริโภคด้วยผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจนะครับในการใช้ PET ที่นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: ดีค่ะ
1: ครับผมก็แน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับการรีไซเคิลและการที่เราใช้แบบเพชรก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทั้งผู้บริโภคและก็เป็นข้อดีต่อผู้ที่ซัพพลายด้วยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
3: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามารับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับจะได้นะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิต

0: โปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วยหนึ่งชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่
3: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชาที่41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลในหน่วยที่8หลักเหตุผลและความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะครับในหน่วยนี้เนี่ยจะประกอบด้วยเนื้อหาเนี่ยในหลายส่วนด้วยกันในส่วนแรกจะกล่าวถึงแนวคิดทั่วไปทางจริยธรรมในส่วนที่2จะกล่าวถึงแนวคิดหรือทฤษฎีทางจริยธรรมแบบของค้านนะครับและในส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงแนวคิดหรือทฤษฎีทางจริยธรรมแบบประโยชน์นิยมนะครับเรามาเริ่มต้นกันในเนื้อหาในส่วนที่1ดีกว่าในตอนแรกก่อนนะครับในเรื่องที่ว่าด้วยแนวคิดทางทั่วไปทางจริยธรรมนะครับแนวคิดทั่วไปทางจริยธรรมเนี่ยเราจะบรรยายใน4หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือความสำคัญของจริยธรรมความหมายของจริยธรรมและคำที่เกี่ยวข้องและหัวข้อที่3คือการให้เหตุผลทางจริยธรรมและหัวข้อสุดท้ายคือความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะครับในหัวข้อแรกครับความสำคัญของจริยธรรมประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำไมจริยธรรมมันถึงสำคัญนะครับจริยธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งมนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้หลายวิธีวิธีที่เป็นวิธีที่พื้นฐานที่สุดวิธีที่หนึ่งคือใช้กำลังกล่าวคือใครมีต้องพูดว่าถ้าเกิดเราใช้ภาษาแบบมาตรฐานก็คือว่าใครมีหมัดแรงกว่ามีหมัดแข็งกว่ามีมือมีแข็งแรงกว่ามีจำนวนคนที่เยอะกว่าคนนั้นก็ชนะไปใครชนะคนนั้นถูกวิธีแบบนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดที่จะแก้ไขความขัดแย้งแต่การแก้ไขความขัดแย้งด้วยกำลังวิธีนี้มันจะเป็นวิธีที่ไม่มีความมั่นคงถาวรเพราะมันกลายเป็นว่าไม่มีความถูกหรือความผิดจริงๆขึ้นอยู่ว่าใครมีกำลังมากกว่าคนนั้นชนะดังนั้นแล้ววิธีแบบนี้จึงเป็นวิธีที่มีปัญหามากเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันนะครับมนุษย์จึงพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในวิธี2ก็คือการแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยประเพณีนั่นก็คือว่าโดยประเพณีแล้วเนี่ยมันจะกำหนดว่าใครเนี่ยทำแบบไหนที่เป็นวิธีที่ถูกต้องเช่นตัวอย่างนี้ครับทำไมผู้ชายถึงแต่งงานกับในบางวัฒนธรรมเนี่ยผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่า1คนแต่ว่าในทางกลับกันแล้วถ้าเกิดว่าภรรยามีสามีมากกว่า1คนจะเป็นปัญหาโดยประเพณีแล้วเราจะกำหนดเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งแต่เกณฑ์การยุติความขัดแย้งอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คือกรณีสามีมีภรรยากับภรรยามีสามีได้หลายคนเนี่ยมันจะเพราะว่ามันมีความลักลั่นกันอยู่มนุษย์จึงสร้างเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งในวิธีสุดท้ายคือเกณฑ์ที่อาศัยเหตุผลโดยการอาศัยเหตุผลเนี่ยนะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีจำนวนเยอะกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าหมัดใครแข็งกว่าหรือมีมือมีเท้าที่

มีร่างกายที่มีพละกําลังมากกว่าแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าในอดีตเนี่ยเราเคยพูดว่ายังไงแต่เรามองว่าโดยเหตุผลแล้วหรือความสมเหตุสมผลในการให้เหตุผลนั้นน่ะทําให้ความทําให้ทั้งสองทั้งคู่กรณีเนี่ยไม่สามารถที่ว่าจะโต้เถียงได้เพราะจํานวนด้วยเหตุผลแต่แน่ล่ะการใช้เหตุผลในการยุติความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าเถียงสู้ไม่ได้ก็ใช้หมัดกับใช้เท้าแก้ปัญหาก็มีครับแต่ในแง่นี้การที่เกิดถ้าเถียงสู้ไม่ได้แล้วใช้หมัดใช้เท้าในการแก้ปัญหาก็เท่ากับยอมรับว่าคนที่ใช้หมัดหรือใช้เท้าในการแก้ปัญหานั้นเป็นผู้ไม่มีเหตุผลนะครับเรามีความเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถตกลงกันได้ด้วยเหตุผลดังนั้นแล้วการใช้เหตุผลน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังหรือไม่ต้องใช้หมัดใช้เท้าแล้วก็ไม่ต้องอ้างอิงประเพณีเก่าๆนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของความสำคัญของจริยธรรมในด้านที่สองนะครับในจริยธรรมเนี่ยมันกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่พึงกระทำและสิ่งที่ไม่พึงกระทำนะครับจริยธรรมเนี่ยมันจะมีทั้งในเนื้อหาที่มันเป็นทางตามประเพณีในอดีตกับเนื้อหาที่มันเป็นการให้เหตุผลทางจริยธรรมในทางปรัชญาการสิ่งที่พึงกระทำหรือสิ่งที่ไม่พึงกระทำเช่นอย่างนี้ครับทำไมเราไม่ควรโกหกทำไมเราถึงไม่ควรที่ว่าจะผิดสัญญาทำไมเราไม่ควรที่จะผิดประเวณีในทางกฎในทางศาสนาหรือในทางประเพณีก็จะกฎเหตุผลแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยเราก็จะบอกว่าไอ้สามอย่างนี้เราต้องไม่ทำบนอีกพื้นฐานหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญยันในเหนื่อยนี้นะครับให้ความสำคัญกับการที่พึงกระทำหรือไม่พึงกระทำผ่านการให้เหตุผลทางศีลธรรมแต่โดยไม่ต้องอ้างอิงกับประเพณีนะครับข้อสองของจริยธรรมประเภทที่3คือเป็นที่มาของกฎหมายจริยธรรมในความหมายนี้ในความหมายนี้นะครับคือจริยธรรมในความหมายของธรรมเนียมประเพณีในอดีตสิ่งที่ว่าพึงกระทำแล้วเนี่ยในอดีตทำกันต่อกันมาต่อกันมาต่อกันมาในอดีตว่ายังไงต่อไปพอถูกทำให้กลายเป็นสถาบันก็จะกลายเป็นกฎหมายตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเรายอมรับว่าการแต่งงานหรือการมีคู่สมรสเนี่ยมันเป็นของที่มีมาก่อนกฎหมายแต่ตู้กฎหมายนี่ก็สถาปนาไอ้การแต่งงานเนี่ยนำไปสู่การจดทะเบียนสมรสขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่พึงกระทำเช่นสามีกับภรรยาคนมีความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1ดังนั้นมันจะมีความคิดที่เรียกว่าการจดทะเบียนสมรสมันก็จดได้ต่อ1ต่อ1ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายคนไหนจดทะเบียนสมรสมากกว่าผู้หญิงอีก1คนที่เหลือก็จะเป็นโมฆะไปแบบนี้นะครับดังนั้นจริยธรรมเนี่ยมันเลยกลายเป็นที่มาของกฎหมายก็ได้แต่จริยธรรมในความหมายที่เป็นที่มาของกฎหมายเนี่ยมันเป็นจริยธรรมในความหมายของธรรมเนียมประเพณีนะครับอันนี้ด้านถัดไปครับเรากำลังพูดถึงความหมายของจริยธรรมและคำที่เกี่ยวข้องนะครับจริยธรรมในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับเขาว่าจริยธรรมและศีลธรรมเนี่ยผมจะใช้ในความหมายที่ว่ามันสามารถแทนที่กันได้เพราะความหมายของจริยธรรมและศีลธรรมเนี่ยครับมันมีความหมายรวมๆกันว่ามันเป็นธรรมที่เป็นข้อประเพณีเป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือจะเรียกเป็นว่าศีลธรรมกฎทางศีลธรรมก็ได้อันนี้มันมาจากราชบัณฑิตยสถานนะครับแต่คำนี้ครับมันมีที่มาจากคำในภาษาอังกฤษ2คำซึ่งมันเชื่อมโยงกันก็คือคำว่า ethics ที่มันมาจากภาษากรีกว่า ethos หรือมันมีความหมายว่าเป็นลักษณะนิสัยทางศีลธรรมไอ้ลักษณะนิสัยคำว่า ethics ที่ว่านี้อย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับเราอาจจะเป็นในความหมายแบบลักษณะทางบรรยายซึ่งหมายถึงธรรมเนียมประเพณีที่พูดถึงสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่ไม่ควรทำหรือมันเป็นการให้เห็นผลทางศีลธรรมที่เป็นการประเมินคุณค่าเดี๋ยวรายละเอียดของเรื่องการประเมินคุณค่าหรือการให้ผลทางศีลธรรมเนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับคำอีกคำหนึ่งที่สัมพันธ์กับคำว่าจริยธรรมหรือศีลธรรมก็คือคำว่า moral ซึ่งมาจากคำว่า mos ในภาษาละตินคำว่า mos ในภาษาละตินเนี่ยมันแปลว่าแนวปฏิบัติหรือธรรมเนียมนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับว่าคำว่าจริยธรรมเนี่ยกับคำว่าศีลธรรมเนี่ยมันมีที่มาจากภาษากรีกกับภาษาลาตินที่มันแตกต่างกันอันนึงเรากำลังพูดถึงลักษณะนิสัยทางศีลธรรมที่มันจะถูกเพาะสร้างบ่มให้เกิดขึ้นมาผ่านการอบรมที่ดีแต่อีกอันนึงมันพูดถึงแนวปฏิบัติหรือธรรมเนียมซึ่งมันทำตามกันมานะครับนั้นแต่ว่าพอคำนี้มาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะใช้ในความหมายที่แทนที่กันได้ตัวอย่างอย่างนี้ครับในภาษาไทยเนี่ยเราเรียกการศึกษาเราเรียกการศึกษาว่าเราเรียกการศึกษาจริยธรรมว่าจริยศาสตร์แล้วเราก็เรียกการศึกษาหรืออีกทางนึงเราก็เรียกมันว่าปรัชญาศีลธรรมนะครับจริยศาสตร์เนี่ยมันก็ใช้คำในภาษาอังกฤษว่า ethics ในขณะที่ปรัชญาศีลธรรมเราก็เรียกมันว่า moral philosophy นะครับถัดไปครับการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรดังที่ผมเรียนไปข้างต้นแล้วนะครับว่าในหน่วยนี้ครับเราจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับจริยธรรมในความหมายที่เป็นการบรรยายซึ่งมันหมายถึงจริยธรรมหรือสิ่งที่ควรกระทำหรือสิ่งที่ไม่ควรกระทำตาม

ประเพณีแต่เรากำลังมุ่งถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมซึ่งมันไม่ขึ้นกับประเพณีและก็ไม่ขึ้นกับกำลังนะครับจุดมุ่งหมายของการให้เหตุผลทางจริยธรรมมีจุดหมายเพื่อทำให้เกิดการกระทำทางจริยธรรมทำไมถึงทำให้เกิดอย่างนี้เพราะเราต้องการว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยเราให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงควรทำเราไม่ได้ถามเพียงว่าเราไม่ได้คิดแต่เพียงแต่ว่าในอดีตมันไม่ควรทำเราก็เลยไม่ทำหรือว่าพ่อแม่บอกให้เราไม่ทำเราก็เลยไม่ทำหรือพระบอกให้เราไม่ทำเราก็ควรไม่ทำแต่เรากำลังถามว่าทำไมเราถึงไม่ควรทำและทำไมเราถึงควรทำนะครับการที่เราจะถามตอบตัวเองได้ว่าทำไมหรือเราควรทำหรือทำไมเราถึงควรไม่ทำอันเนี้ยการให้ผลทางจริยธรรมหรือการศึกษาในจริยศาสตร์หรือการศึกษาในปรัชญาเศรษฐธรรมเนี่ยเขากำลังศึกษาว่าโครงสร้างของการให้ผลทางจริยธรรมเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนซึ่งโครงสร้างของการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยครับมันประกอบด้วยข้อความ2ข้อความ2ส่วนคือข้อความส่วนแรกครับคือประโยคหรือข้อความเชิงคุณค่าเช่นเราควรจะรักษาสัญญาเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าควรจะซึ่งมันเป็นเชิงคุณค่ากับข้อความอีกข้อความนึงคือประโยคข้อความที่ว่าประโยคที่เป็นประโยคเชิงบรรยายประโยคเชิงบรรยายเนี่ยมันจะเป็นประโยคที่มันไม่ได้บอกว่าเราควรทำหรือเราไม่ควรทำอะไรแต่มันเป็นประโยคที่จะบอกว่ารูปร่างลักษณะเป็นยังไงหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับเช่นเราค้างค่าลงทะเบียนมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับข้อความแรกเนี่ยมันพูดถึงการควรแต่ข้อความที่สองเนี่ยมันเป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์การให้ผลทางจริยธรรมต้องประกอบด้วยประโยคทั้งสองส่วนเสมอจะไม่สามารถมีประโยคแค่แบบใดแบบหนึ่งถึงจะเป็นประโยคการให้ผลทางจริยธรรมได้การให้ผลจำเนี่ยสิ่งที่เกิดยิ่งมีประโยคต้องมีอย่างน้อยสุดต้องมี1ประโยคเป็นประโยคเชิงคุณค่าแต่การที่มีประโยคเชิงบรรยายยิ่งละเอียดยิ่งจะทำให้การให้ผลทางจริยธรรมนั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลขึ้นตัวอย่างนี้ครับเอาข้อความเมื่อกี้เลยนะครับเราควรรักษาสัญญาอันนี้นะครับเราบอกเราควรรักษาสัญญาแล้วถ้าเราพูดต่อไปว่าเรายังค้างค่าลงทะเบียนคำถามถัดไปประโยคถัดไปที่มันจะตอบก็คือว่าเมื่อเราค้างค่าลงทะเบียนแล้วเรายอมรับว่าเราควรจะรักษาสัญญาประโยคสุดท้ายที่จะเป็นข้อสรุปของเรื่องนี้ก็คือเราก็ควรไปจ่ายเงินค่าลงทะเบียนถูกไหมครับดังนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีประโยคข้างต้นที่เป็นประโยคเชิงคุณค่าประโยคที่เป็นเชิงบรรยายที่เราบอกเหตุการณ์แล้วจะเป็นข้อสรุปที่มันมาจาก2ประโยคข้างต้นนี้โดยเหตุนี้ครับการให้ผลทางจริยธรรมจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้เสมอนะครับต่อไปนะครับเราจะกล่าวถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมความรับผิดชอบทางจริยธรรมหมายถึงอะไรความรับผิดชอบทางจริยธรรมเนี่ยมันคือการที่เราบอกได้ว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ทางศีลธรรมหรือไม่แล้วเงื่อนไขของมันคือ1เราต้องรู้ว่าการกระทําของตนเนี่ยมันมีผลอย่างไรไอ้การที่รู้ว่าการกระทําของตนเนี่ยมีผลอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าการเข้าใจสถานการณ์ทางศีลธรรมแล้วพร้อมๆกันนั้นน่ะโดยความรับผิดชอบทางจริยธรรมเนี่ยมันจะมีด้านผลลัพธ์ด้วยว่าถ้าผลของการกระทำนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราทำที่ในสิ่งที่ดีเราจะได้รับการยกย่องหรือถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะได้ถูกประณามนะครับตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมติว่ามีเด็กทารกนะครับเขาไปเหยียบของเขาเด็กทารกเนี่ยไปเหนี่ยวเด็กทารกอีกคนหนึ่งฟันหักคำถามว่าเด็กทารกคนที่ไปเหนี่ยวเด็กทารกอีกคนหนึ่งฟันหักเนี่ยเขารู้หรือไม่ว่าการกระทำของตนเนี่ยมีผลอย่างไรคำตอบคือไม่รู้เมื่อการกระทำของเด็กทารกเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำกระทำแล้วมันมีผลอย่างไรเพราะเขาเป็นทารกถูกไหมครับดังนั้นในแง่นี้เราจะไปเรียกร้องให้เด็กทารกผู้นั้นน่ะรับผิดชอบทางจริยธรรมไม่ได้แต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราไปต่อยหน้าเพื่อนฟันหักสิ่งที่ตามมาคือเรารู้อยู่แล้วว่าการต่อยหน้าเพื่อนมันจะทำให้เพื่อนฟันหักเราย่อมรู้อยู่แล้วว่าการสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันมีผลอย่างไรนั้นในแง่นี้เท่ากับว่าเราเนี่ยในเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำอันนั้นพร้อมๆกันนั้นครับเราต่อยหน้าเพื่อนฟันหักถ้าเกิดว่าเพื่อที่จะทำให้คนที่ต่อยหน้าเพื่อนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีแนวโน้มว่าถ้าจะทำถ้าก็จะถูกประณามเนื่องจากต่อยหน้าเพื่อนฟันหักในทางกลับกันสมมติว่าเราเห็นคุณผู้ชายคนหนึ่งหรือคุณผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยช่วยเหลือคนที่คนอายุมากเนี่ยนะครับเดินข้ามถนนไปเราก็เห็นว่าโอ้เราเข้าใจการกระทำของเขาว่าเขาทำอย่างนี้บนพื้นฐานของเขาว่าบนพื้นฐานอะไรคือมันมาจากความกรุณาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ถูกไหมครับดังนั้นแล้วอ่ะเราก็จะยกย่องประณามการกระทำเราจะยกย่องการกระทำอันนี้ว่าช่างเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำนักเห็นไหมครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการกระทำทางศีลธรรมนั้นน่ะมันมีผลอย่างไรอันนี้เรียกการเข้าใจสถานการณ์ทางศีลธรรมหรือแล้วเราก็แล้ว

พร้อมๆกันนั้นน่ะผลของการกระทำนั้นถ้าทำดีเราก็จะยกย่องถ้าทำเลวเราก็จะประณามนะครับถัดไปครับรูปแบบของการให้เหตุผลจังจริยธรรมเนี่ยในที่นี้เนี่ยนะครับในหน่วยนี้เราจะกล่าวถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยใน2แบบใหญ่ใน2รูปใน2แบบใหญ่นะครับในแบบแรกคือคำสั่งเด็ดขาดของค้านอย่างนี้ครับโครงสร้างการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของค้านเนี่ยจะประกอบด้วยสูตร3สูตรสูตรที่1คือการสูตรของการเป็นสากลสูตรที่2คือสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองและสูตรสุดท้ายของการกำหนดตนเองนะครับในทั้ง3สูตรเนี่ยนะครับจะมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะนี้ครับเวลาที่ค้านโดยเวลาที่ค้านเนี่ยบอกว่าค้านเนี่ยคำสั่งเด็ดขาดของค้านหรือในภาษาที่ว่าแม็กซิมนะครับมนุษย์ก่อนที่จะทำอะไรอ่ะมนุษย์จะต้องสร้างแม็กซิมของตนเองนะครับให้กลายเป็นกฎสากลขึ้นมาหรือคำสั่งเด็ดขาดนะครับอย่างแรกก็คือว่าการเป็นกฎสากลมีลักษณะยังไงอย่างนี้ครับตัวอย่างเช่นการถ้าสมมติว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้ก็คือเบี้ยวเงินนั่นเองใช่ไหมครับสมมติว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงการยืมเงินแล้วเราจะไม่ใช้ได้เนี่ยมันจะเกิดเงื่อนไขได้ในกรณีเดียวก็คือว่าถ้าทุกคนเนี่ยยืมเงินแล้วไม่ใช้จะไม่มีสัญญาเกิดขึ้นถูกไหมครับการยืมเงินและจะไม่ใช้ได้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ได้ก็ต่อเมื่อว่ามีเราคนเดียวที่ไม่ใช้ส่วนหนึ่งคนอื่นใช้เงินถ้าทุกคนรู้ตั้งแต่ต้นว่ายืมเงินแล้วไม่ต้องใช้ก็จะไม่มีการยืมเงินเลยเพราะจะไม่มีใครยอมให้ใครยืมเงินถูกไหมครับดังนั้นแล้วอ่ะเงื่อนไขสำคัญที่สุดของการเป็นสูตรสากลก็คือว่าเราจะต้องทำการให้สิ่งที่เราตั้งเป็นคำสั่งเด็ดขาดเนี่ยเป็นคำสั่งที่ทุกคนสามารถกระทำถ้าทุกคนสามารถกระทำได้แล้วมันไม่มีความขัดแย้งตัวเองจึงจะเรียกว่าสูตรอันนี้เป็นสูตรสากลนะครับอย่างที่สองก็คือว่าสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตัวเองมีความหมายแบบนี้ครับสำหรับค้านแล้วการกระทำที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องไม่ปฏิบัติให้คนคนหนึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อไปรู้ความต้องการอีกบางอย่างเราต้องปฏิบัติต่อเขาหรือปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆนั้นเหมือนกับว่ามันไม่ได้นำไปสู่สิ่งอื่นตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมติว่าเราเนี่ยครับมีคนบอกว่าถ้าเราฆ่าคนคนหนึ่งแล้วช่วยให้คนอีกหมื่นคนมีชีวิตรอดเนี่ยสำหรับค้านแล้วการฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อช่วยอีกคนหนึ่งอีกหมื่นคนมีชีวิตรอดเนี่ยเป็นการกระทำที่ใช้ชีวิตของคนแรกเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุผลก็คือชีวิตรอดของคนอีกหมื่นคนซึ่งสลับค้านแล้ววิธีคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะนั่นเท่ากับว่าเรากำลังทำใช้ชีวิตคนเป็นเครื่องมือการที่ว่าสลับแนวคิดแบบค้านการกระทำจะต้องไม่ปฏิบัติต่อคนอื่นเป็นเครื่องมือต้องปฏิบัติต่อคนเราทุกคนเป็นเหมือนจุดมุ่งหมายอย่างตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ครับว่าเราจะใช้คนเป็นเครื่องมือไม่ได้การที่ว่าดังนั้นแล้วเราจะบอกว่าเราโกหกเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีเช่นถ้าเราจะโกหกแล้วทำให้คนที่รับฟังความโกหกของเราเนี่ยมีความสบายใจอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะมันเท่ากับว่าเราใช้การโกหกนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุอย่างอื่นโดยสูตรอันที่สองคือสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายตัวเองก็คือว่ามันต้องจบในตัวเองไม่ใช่ทำไปเพื่ออย่างอื่นนะครับสูตรของการกำหนดตัวเองเป็นแบบนี้เมื่อเราเป็นคนกำหนดคำสั่งเด็ดขาดด้วยตัวเองดังนั้นแล้วสูตรของเราจึงแปลว่าเราทำให้การกระทำของเรามันเป็นการที่เราทำโดยตนเองเราไม่ได้อาศัยธรรมเนียมประเพณีเราไม่ใส่ให้คนอื่นสั่งเพราะสูตรนี้เราเป็นคนตั้งเราตั้งให้เป็นสูตรสากลเราเป็นคนคิดว่ามันเป็นจุดมุ่งหมายตนเองดังนั้นสูตรแห่งนี้จึงเป็นสูตรที่เรากำหนดด้วยตนเองมันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยครับมีศักดิ์ศรีหรือมีส่วนที่ได้รับความเคารพที่เราเป็นผู้ที่กำหนดการกระทำของตัวเองครับการให้เหตุผลทางจริยธรรมจึงวางอยู่บนพื้นฐานหรือไอ้คำสั่งเด็ดขาดของค้านเนี่ยครับวางอยู่บนพื้นฐานของ3สูตรนี้นะครับถัดไปครับแนวคิดที่ตรงข้ามกับการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของค้านซึ่งกับตลปัดโดยสิ้นเชิงนั่นคือหลักมหาสุขตามแนวคิดของประโยชน์นิยมหลักมหาสุขตามแนวคิดของประโยชน์นิยมเนี่ยครับมีความเชื่อเรื่องประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดแปลว่าอะไรครับสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ถูกต้องตามแนวคิดของประโยชน์นิยมก็คือสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดเอาตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้าพูดแบบค้านเราไม่สามารถฆ่าคนคนหนึ่งเพื่ออีกคนหมื่นคนมีชีวิตรอดได้แต่ถ้าแนวคิดตามประโยชน์แนวคิดแบบตามหลักมหาสุขของแนวคิดประโยชน์นิยมแล้วเราฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อให้คนหมื่นคนมีชีวิตรอดเป็นการกระทำที่ถูกต้องเพราะเมื่อเปรียบเทียบความ
ความชั่วร้ายของคนคนหนึ่งที่เผชิญกับคนอีก10,000 คนที่เขาจะได้รับชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่รอดนั้นน่ะบวกลบกันแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่า1ชีวิตแลก10,000ชีวิตนับว่าได้กำไรครับดังนั้นแล้วการกระทำประโยชน์สูงสุดกับจำนวนมากสุดจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งวิธีคิดแบบนี้ในสายตาค้านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดแต่แนวคิดแบบประโยชน์นิยมเนี่ยนะครับที่ดูแล้วมันเหมือนเป็นวิธีการที่ว่าโอ้โหเอาชีวิตคนไปสังเวยก็ได้แนวคิดแบบนี้ครับเป็นแนวคิดที่ใช้โดยทั่วไปในปัจจุบันตัวอย่างของวิธีคิดแบบนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่เราเวนคืนที่ดินเนี่ยทางราชการเวนคืนที่ดินนะครับก็จะใช้วิธีคำนวณว่าเมื่อเราเวนคืนที่นี้เราไปสร้างทางด่วนหรือไปสร้างทางรถไฟหรือไปสร้างอะไรก็ตามทีแน่ละจะมีคนบางส่วนเดือดร้อนจากการเวนคืนนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรมันได้ประโยชน์กับคนเป็นจำนวนที่มากกว่านั้นแล้วการดำเนินนโยบายสาธารณะเนี่ยมันวางอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดประโยชน์นิยมซะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดของค้านซึ่งมันจะผลักดันให้การถ้าหากเรายอมรับสูตรของการเป็นจำนวนใหม่ตนเองแล้วเราทำแทบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ปัญหามันจะมีอย่างนี้ครับคำว่าประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดเนี่ยพูดอีกอย่างนึงก็คือความสำราญของคนจำนวนมากที่สุดนะครับไอความสำราญที่ว่าเนี่ยมันอาจจะแบ่งแยกเป็นความสำราญขั้นสูงขั้นต่ำความสำราญขั้นต่ำอย่างนี้ครับสมมติว่ามีคนมีความคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็แจกยาเสพติดให้ทุกคนไปเลยฉีดแล้วทุกคนก็มีความสำราญทุกคนก็ชอบเมื่อทุกคนมียาเสพติดใช้เนี่ยก็จะ อย่างเพียงพอมีทุกคนใช้เนี่ยก็จะไม่มีใครที่รู้สึกว่าไม่พอใจนะครับถูกไหมครับก็นั่งเมากันไฟทุกวันทุกวันแต่ความสำราญแบบนี้เป็นความสำราญขั้นต่ำสำหรับมิวแล้วเรียกว่าไอเนี่ยเป็นความสุขของหมูขณะที่ความสำราญขั้นสูงก็คือว่าประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วมันต้องทำให้มนุษย์เรายกระดับจิตใจมิวเนี่ยสร้างไอหลักการของสองระดับของความสำราญขึ้นมาเพื่อจะทำให้ประโยชน์สูงสุดของจำนวนคนมากที่สุดเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์สูงสุดของหมูเพื่อหมูไปนะครับนะครับถัดไปครับเราพูดถึงความรับชอบทางจริยธรรมนะครับที่เราพูดไปแล้วก็คือว่าสลับค้านแล้วนะครับหน้าที่เนี่ยความรับผิดชอบทางจริยธรรมเนี่ยของค้านเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบคือหน้าที่สมบูรณ์กับหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์หน้าที่สมบูรณ์คือหน้าที่ต้องกระทำถ้าไม่กระทำแล้วจะไม่มีเหตุผลไม่มีไม่ถูกต้องตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้าเรายืมเงินแล้วเราต้องใช้ถ้าเกิดว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วสัญญามันจะไม่มีใครไม่มีทางเกิดขึ้นการยืมเงินแล้วเราไม่ใช้หรือการละเมิดสัญญานั้นน่ะมันเท่ากับว่าเราเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลมันไม่ใช่แกนการที่เราไม่คืนเงินแปลว่าไม่มีเหตุผลนะครับการยืมและไม่คืนเงินนั้นน่ะมันจะทำให้ในที่สุดแล้วเกิดสิ่งที่เรียกว่าคนที่ทำแบบนั้นต้องยอมรับหลักการที่ว่าฉันทำได้แกห้ามทำ สัญญาต้องมีไว้เบรกแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าสัญญามีไว้เพื่อละเมิดมันก็จะไม่มีสัญญาเกิดขึ้นเห็นไหมครับการที่สัญญามันถ้าสัญญาไม่เกิดขึ้นก็เท่ากับการกระทำนี้มันไม่มีเหตุผลอันที่สองครับหน้าที่จริยธรรมแบบของค้านหรือความรับชอบทางจริยธรรมแบบของค้านก็คือหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์หน้าที่ที่ต้องทำหากซ้อนกับธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ดีตัวอย่างนี้ครับสำหรับค้านแล้วครับถ้าหน้าที่สมบูรณ์ถ้าไม่ทำจะไม่มีเหตุผลแต่ถ้าหน้าที่ที่สองเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราทำสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของเราเช่นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยมีร่างกายให้มาถูกไหมครับร่างกายที่ว่านี้ถ้าเกิดเราออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเราดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเราฝึกฝนเรียนหนังสือเราก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าทำสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเราแต่หน้าที่นี้ไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเพียงแต่ว่าถ้าไม่ดังนั้นแล้วไม่ทำก็ไม่ได้มีเหตุผลแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีที่จะกระทำอันนี้จึงเรียกว่าหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบของค้านนะครับส่วนแบบที่สองก็การความรับชอบทางจริยธรรมแบบของพวกประโยชน์นิยมอย่างที่ผมได้เรียนไปข้างต้นนะครับการความรับชอบทางจริยธรรมแบบพวกประโยชน์นิยมเนี่ยให้ความสำคัญแต่การเรียนรู้การศึกษาทางจริยธรรมถ้าเราทำสิ่งดีเราก็จะได้รับการยกย่องถ้าเราทำสิ่งเลวเราก็ได้รับการประณามสมมติเราคิดดูนะครับถ้าเราเลี้ยงเด็กขึ้นมาหรือเราอบรมเยาวชนขึ้นมานะครับถ้าคิดแบบค้านเนี่ยการอบรมทางจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระบวนการมันต้องทำเองแต่มนุษย์เรามันไม่ได้มีลักษณะที่มีเหตุมีผลแบบนั้นหรอกครับทุกคนมันต้องค่อยๆเรียนรู้ไปจากมีเหตุผลน้อยไปมีเหตุผลมากถ้าเราจัดการศึกษาที่ดีการกระทำที่ดีเราให้การยกย่องการทำที่เลวเราให้การประณามแล้วเราค่อยๆเข้าเรียนรู้กันไปมันก็จะทำให้เด็กหรือเยาวชนของเราครับหรือพลเมืองของเราเนี่ยค่อยๆมีความรู้มีความเพิ่มพูนความเข้าใจในสถานการณ์ทางศีลธรรมซึ่งมันจะค่อยๆทำให้เราเข้าถึงและเข้าใจ
ทั้งตัวเองและคนอื่นได้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทําได้ในที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยครับเป็นมนุษย์ที่มีการให้เหตุผลทางจริยธรรมได้แต่วิธีแบบนี้เป็นวิธี

เป็นวิธีการของพวกประโยชน์นิยมนะครับโอเคตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าถึงสถานการณ์ทางศีลธรรมนะครับตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่เปรียบเทียบแล้วได้ระหว่างพวกค้านกับของพวกประโยชน์นิยมเลยก็คือว่าเห็นรถรางไหมครับมีคนสับสวิตช์ถ้าสับสวิตช์มันก็จะทำให้คนคนหนึ่งอ่ะเสียชีวิตแต่ช่วยชีวิตคน5คนได้แต่ถ้าไม่สับสวิตช์แล้วก็คน5คนก็จะตายแน่นอนแต่คน1คนก็จะรอดถ้าเกิดว่าเป็นวิธีคิดแบบพวกประโยชน์นิยมแล้วง่ายนิดเดียวก็สับมันซะเลยก็คือว่าให้คนคนหนึ่ง1คนเสียชีวิตไปส่วนอีกคน5คนน่ะรอดพวกประโยชน์นิยมตอบง่ายๆอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเราตอบแบบค้านเราไม่สามารถใช้ชีวิตมนุษย์เป็นเครื่องมือที่จะให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตคนเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุสิ่งอื่นได้สำหรับแบบค้านแล้วครับต้องไม่สับสวิตช์และการไม่สับสวิตช์แปลว่าอะไรนั่นเท่ากับว่าโดยผลของการไม่สับสวิตช์อ่ะคน5คนอาจจะตายครับหรือตายก็ได้นะครับแต่ต้องไม่สับสวิตช์เด็ดขาดเพราะเราไม่สามารถเอาชีวิตคน5คนเป็นเครื่องมือไอ้คน1คนเป็นเครื่องมือเพื่อให้คน5คนรอดได้นะครับตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมแบบนี้ครับมันจึงเป็นที่มาที่ทำให้เราจะเข้าใจความแตกต่างของการให้เหตุผลทางจริยธรรมทั้ง2รูปแบบนะครับผมคิดว่าโดยพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องของการให้เหตุผลทางจริยธรรมแล้วเรื่องของการความรับผิดชอบทางจริยธรรมแล้วนะครับแล้วตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมเนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจนะครับเข้าใจเนื้อหาในหน่วยนี้ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลทางจริยธรรมและความรับผิดชอบทางจริยธรรมได้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ ครับผมเรากลับมาในช่วงแนวคำถามและคำตอบของในหน่วยที่8ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลและความรับชอบทางจริยธรรมนะครับเราจะมาดูตัวอย่างคำถามคำตอบดูนะครับในคำถามในตัวอย่างคำถามที่1เนี่ยเราจะพูดว่าการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยนะครับประกอบด้วยโครงสร้างอย่างไรบ้างการให้เหตุผลทางจริยธรรมนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในเนื้อหาของหน่วยแล้วนะครับมันจะประกอบไปด้วยโครงสร้างอย่างน้อย2ส่วนก็คือหรือ2ประเภทในส่วนที่1เราจะพูดถึงประโยคหรือข้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าทางศีลธรรมนะครับและในส่วนที่2เราจะกล่าวถึงประโยคหรือข้อความที่มีลักษณะบรรยายตัวอย่างของประโยคที่หรือข้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าทางศีลธรรมก็คือประโยคที่มีคําว่าควรนะครับเช่นเราควรช่วยเหลือผู้อื่นเราควรจะคืนเงินเขาหรือว่าเราไม่ควรจะฆ่าคนเราไม่ควรจะเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอันนี้คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าประโยคหรือข้อความที่บรรยายเช่นเราก็จะบอกว่ามันจะเป็นประโยคเช่นชนิดที่ละอย่างนี้ครับคนกำลังข้ามถนนอันนี้คือการบรรยายหรือก็บอกว่าหมากำลังตกน้ำนี่ก็เป็นการบรรยายนะครับดังนั้นข้อความในการประโยคที่การให้ผลจริยธรรมเนี่ยต้องประโยคประกอบด้วยโครงสร้างของสองส่วนนี้เสมอเพื่อ นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าเราควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเช่นเราควรช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่เดือดร้อนอันนั้นนะครับประโยคที่เป็นประโยคที่พูดถึงสิ่งมีค่านะครับประโยคข้อความเช่นเราหมากำลังจมน้ำข้อสรุปของเราคือเราควรจะไปช่วยหมาถ้าเราช่วยเหลือได้นะครับถัดไปครับคำสั่งเด็ดขาดประกอบด้วยสูตรใดบ้างนะครับคำสั่งเด็ดขาดหรือการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของค้านเนี่ยจะประกอบไปด้วยสูตร3สูตรสูตรที่1ก็คือสูตรที่ว่าด้วยการเป็นสากลอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นแล้วนะครับการเป็นสากลก็คือข้อความเนี่ยในสูตรเนี่ยหรือในแม็กซิมคำสั่งเด็ดขาดเนี่ยนะครับมันต้องไม่ขัดแย้งตนเองมันไม่ใช่ว่าถ้าเราทำได้คนอื่นห้ามทำนะครับในสูตรที่2คือการปฏิบัติต่อมนุษยชาติในฐานะเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองมันแปลว่าเราไม่สามารถจะปฏิบัติต่อใครนะครับเป็นวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราได้เช่นเราไม่อาจจะฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อให้คนหมื่นคนมีชีวิตรอดนะครับและอย่างสุดท้ายคือสูตรของการกำหนดตนเองในเมื่อมนุษย์หรือเขาหรือเธอผู้นั้นเป็นคนตั้งสูตรตั้งคำสั่งขึ้นมาโดยมีความสอดคล้องกันระหว่างสูตรของการเป็นสากลและสูตรของการปฏิบัติต่อมนุษยชาติในฐานะเป็นจุดมุ่งหมายตนเองแล้วก็จะทำให้มนุษย์หรือเขาหรือเธอผู้นั้นนะครับมีการกำหนดตนเองแล้วก็มีศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้ที่สามารถกระทำในสิ่งที่ถูกต้องทางกระทำในสิ่งกระทำการทางจริยธรรมหรือศีลธรรมได้นะครับคำถามสุดท้ายแล้วครับการคำนวณผลรวมของความสำราญและความเจ็บปวดพิจารณาจากสิ่งใดอันนี้คือความคิดการให้ผลทางจริยธรรมแบบประโยชน์นิยมนะครับไอ้เกณฑ์ในการคำนวณเนี่ยมันมีหลักการอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ7ประการดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือความเข้มข้น

สำหรับพวกการให้ผลแบบประโยชน์นิยมนะครับอันนี้ของคุณเจอร์มี่เบนแทมนะครับอะไรที่เข้มข้นกว่าเนี่ยย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งที่เข้มข้นน้อยแปลว่าอะไรครับสมมุติว่าการกระทําอะไรนะครับที่ทําให้เกิดความสําราญมากย่อมดีกว่าที่ทําให้เกิดความสําราญน้อยมันเหมือนอย่างนี้ครับถ้าเราดูหนังแล้วสนุกมากมันย่อมดีกว่าดูหนังที่สนุกน้อยนะครับอย่างที่2คือระยะเวลาอันไหนที่มันมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่ามากย่อมดีกว่าระยะเวลาที่มีความยาวนานน้อยแบบนี้นะครับอย่างที่3คือความแน่นอนถ้าเกิดว่าความสําราญหรือประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าถ้าประโยชน์ที่ได้มานี่มีความแน่นอนมากกว่าย่อมดีกว่าคนที่มีความแน่นอนน้อยกว่านะครับความใกล้ห่างหมายถึงอย่างนี้ครับถ้าเกิดประโยชน์ที่ว่านี้เราสามารถหยิบฉวยได้ง่ายย่อมดีกว่าประโยชน์ที่มันต้องดิ้นรนหยิบฉวยได้ยากยิ่งใกล้กว่ายิ่งดีครับนะครับความโน้มเอียงที่จะก่อให้เกิดสิ่งเดียวกันมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่านี้มันนำให้สู่ประโยชน์อื่นตามขึ้นมาย่อมดีกว่าสิ่งที่ว่ามันประโยชน์โดดๆไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยนะครับและอย่างสุดท้ายคือความบริสุทธิ์ถ้าเกิดว่าประโยชน์หรือความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยมันยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ปราศจากสิ่งเจือปนเช่นบางทีเหมือนเราออกกำลังกายครับออกกำลังกายแล้วเราก็เผชิญกับความลำบากใช่ไหมครับแต่ดังนั้นแล้วมันจะมีความสำเร็จและความเจ็บปวดปนกันแต่ถ้าเกิดความสำเร็จไหนแล้วมันยิ่งบริสุทธิ์มีความเจ็บปวดน้อยๆลงเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงว่ามีผลดีเท่านั้นอันสุดประการสุดท้ายคือผลกระทบต่อคนอื่นก็คือยิ่งมีผลกระทบต่อคนอื่นเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าเกิดว่ามีผลกระทบต่อผู้อื่นน้อยแสดงว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะเราถือหลักการว่าประโยชน์หลักมหาสุขคือประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดนะครับแนวคิดอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับตัวอย่างคำถามทั้ง3ข้อนี้นะครับผมคิดว่าเราจะได้ให้ภาพรวมที่มันครอบคลุมถึงเนื้อหาในหน่วยที่8ที่ว่าด้วยการให้ผลและความรับชอบทางจริยธรรมโดยครอบคลุมทั้งในหน่วยในส่วนแรกที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ไอ้ความสำคัญความหมายแล้วก็ของการและโครงสร้างของการให้ผลทางจริยธรรมนะครับรวมถึงหน่วยในคำถามที่2มันจะครอบคลุมถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบค้านและในส่วนสุดท้ายมันก็จะครอบคลุมถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมในตามแบบของพวกประโยชน์นิยมนะครับ

สดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องนี้มันจะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด3ตอนค่ะตอนแรกจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะตอนที่2จะเป็นเรื่องของแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและตอนที่3ก็จะเป็นแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยที่11นี้จะมีเนื้อหาอยู่2ส่วนนี้นะคะทีนี้เรามาดูตอนที่1ก่อน 11.1 นะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเราเริ่มจากความหมายและความสำคัญนะคะถ้าเราพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมันจะหมายถึงองค์ความรู้นะคะที่เกิดจากการสั่งสมความรู้หรือประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจนเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไปแล้วหรือของท้องถิ่นนั้นไปแล้วเพื่อที่จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นนะคะพอเรามาดูในเรื่องของสื่อพื้นบ้านนะคะสื่อพื้นบ้านก็จะหมายถึงวัสดุสิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะหรือสิ่งของที่เราเอามาทำเป็นเครื่องใช้ของเล่นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเอามาใช้นะคะซึ่งสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความเชื่อนะคะนอกจากจะเป็นวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อาจจะหมายถึงเรื่องของความประพฤติหรือการเล่นหรือกิจกรรมหรือรูปแบบการกระ

ธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆนะคะทีนี้เรามาดูตอนที่2 11.1.2 นะคะเรื่องของประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านการแบ่งประเภทของทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านแบ่งได้หลายแบบแล้วก็มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะคะเรามาดูเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนการแบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเราสามารถใช้เกณฑ์ได้3เกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกเลยเราแบ่งตามแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะซึ่งมีอยู่3ประเภทนะคะก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทบุคคลประเภทสถานที่และก็ประเภทวัสดุอุปกรณ์นะคะถ้าเราแบ่งโดยยึดเกณฑ์ของศาสตร์สาขาวิชาก็จะมีอยู่9ประเภทนะคะก็คืออย่างเช่นทางด้านเกษตรทางด้านอุตสาหกรรมแพทย์แผนโบราณเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของโภชนาการอาหารถ้าเราแบ่งตามสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราก็จะแบ่งเป็นประเภทเรื่องของอาหารเรื่องของการแต่งกายที่อยู่อาศัยหรือการละเล่นในท้องถิ่นเรื่องประเภทของภูมิปัญญาและสื่อพื้นบ้านเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญที่ครูปฐมวัยจะต้องไปใส่ใจมากนักแต่สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาก็คือเราต้องเลือกใช้ภูมิปัญญาและสื่อพื้นบ้านที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยนะคะเหมาะกับวัยของเด็กค่ะทีนี้เรามาดูประเภทของสื่อพื้นบ้านบ้างนะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะสื่อพื้นบ้านก็แบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราแบ่งตามลักษณะของสื่อก็จะมีอยู่2ประเภทค่ะก็คือสื่อพื้นบ้านที่เราทำจากวัสดุพื้นบ้านอย่างเช่นพวกดินเหนียวใบตองใบตาลพวกเนี้ยนะคะยังไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเป็นสื่อดิบๆเลยที่เราเอามาใช้กับเด็กกับสื่อที่เราเอาวัสดุพื้นบ้านเนี้ยเอามาผลิตอาจจะเป็นพวกของใช้นะคะพวกตะกร้ากระบุงหรือของเล่นพวกรถลากใบตาลอะไรประเภทเนี้ยนะคะถ้าเราแบ่งตามสภาวะของสื่อก็อาจจะเป็นสื่อที่เป็นพฤติกรรมกับสื่อที่เป็นวัสดุสิ่งของนะคะที่เป็นพฤติกรรมก็อย่างเช่นเรื่องของความซื่อสัตย์การประพฤติปฏิบัติตามวิถีชีวิตของเรานะคะถ้าหากว่าแบ่งตามเป็นวัสดุของใช้สิ่งของก็เป็นพวกของใช้พวกของเล่นนะคะหรือถ้าเราแบ่งตามประเภทของสื่อการเรียนการสอนก็จะเป็นสื่อประเภทวัสดุค่ะนะคะวัสดุคือสิ่งสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปหรือสื่อที่เป็นอุปกรณ์คงทนหน่อยนะคะพวก เครื่องมือที่ชาวบ้านเขาใช้ในการประกอบอาชีพดักปลาอะไรประเภทนี้นะคะหรือถ้าเป็นวิธีการก็จะเป็นเรื่องวิธีประกอบอาหารวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะ เรื่องของการรักษาโรคอันนี้เราถือว่าเป็นสื่อวิธีการนะคะเรามาดูในตอนที่3กันนะคะเรื่องของหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งสื่อพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามีหลักการใช้เดียวกันเลยนะคะซึ่งมันมีอยู่หลักที่สำคัญอยู่5ประการประการแรกคือหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะคะเขาจะเป็นเด็กที่กระตือรือร้นไม่อยู่นิ่งชอบซักถามชอบสังเกตนะคะสงสัยใคร่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอามาใช้กับเด็กก็ต้องเหมาะกับวัยเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นได้ลงมือกระทำนะคะได้สำรวจได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาหรือสื่อพื้นบ้านที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กเราจะมุ่งพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านไปพร้อมกันนะคะเราจะไม่พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพราะพัฒนาการของเด็กมันเป็นองค์รวมมันส่งผลถึงกันและกันหลักประการที่2ความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะเด็กแต่ละคนมีความสนใจมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสื่อพื้นบ้านที่จะเอามาใช้กับเด็กนี่ต้องหลากหลายให้เด็กเขาสามารถเลือกที่จะใช้หรือเลือกที่จะเล่นนะคะได้ตามความสนใจตามความถนัดของเขา
นะคะประการที่3หลักของความปลอดภัยค่ะด้วยความที่เด็กวัยนี้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กเขายังไม่พัฒนาเต็มที่นะคะยังงุ่มง่ามยังไม่คล่องแคล่วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยการดูแลความปลอดภัยเรื่องของความรอบคอบในการเล่นตรงนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องพิจารณาว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาที่จะเอามาใช้กับเด็กวัยนี้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

อบเราต้องพิจารณานะคะประการที่4หลักของความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นเด็กวัยนี้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวนะคะถ้าเด็กได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวและมีความหมายก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเด็กจะเข้าใจค่ะแล้วเด็กก็จะสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นพืชผักสวนครัวเขาเห็นอยู่นะคะเขาก็จะรู้ว่าผักแต่ละชนิดมันมีประโยชน์ยังไงจะไปใช้ยังไงหรือถ้าที่บ้านปลูกพืชสมุนไพรนะคะเขาก็จะรู้นะคะเมื่อเขาได้เรียนรู้ตรงนี้เขาก็จะเอาไปใช้ได้มันก็ทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาได้เรียนนะคะประการสุดท้ายค่ะหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยใช้ชีวิตในระยะแรกเริ่มเนี่ยอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมามีส่วนร่วมเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองจะรู้จักเด็กมากที่สุดพอเขาโตหน่อยอายุ3ปีเขาก็จะเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นครูผู้ดูแลเด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการที่จะพัฒนาเด็กอาจจะพ่อแม่ก็อาจจะพัฒนาในเรื่องของกิริยามารยาทนะคะเรื่องของการมีสัมมาคารวะความกตัญญูความซื่อสัตย์นะคะคุณครูก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของความพร้อมนะคะใช้สื่อพื้นบ้านพวกดอกไม้ใบไม้นะคะสอนเด็กสารสอนเด็กให้เด็กร้อยก็จะช่วยได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และก็คุณครูจะต้องพัฒนาร่วมกันนะคะเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมนะคะไม่เร่งเด็กจนเกินไปขณะเดียวกันเขาก็ได้พัฒนาสมวัยค่ะทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาในตอนที่1นะคะซึ่งได้พูดถึงความหมายความสำคัญและก็ประเภทรวมถึงหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านที่คุณครูจะต้องให้ความสำคัญรวมทั้งคุณแม่ด้วยนะคะในตอนที่2นะคะเราจะพูดถึงแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะในตอนนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่3เรื่องหลักๆนะคะก็คือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและในเรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะเรื่องแรกเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้เรามาพูดถึงความหมายของแหล่งเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรแหล่งเรียนรู้มันหมายถึงแหล่งข้อมูลความรู้หรือกิจกรรมทั้งที่เป็นบุคคลหรือเป็นสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนะคะแหล่งเรียนรู้นี่มีคุณค่าในการเรียนรู้สำหรับเด็กนะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายนะคะเป็นแหล่งความรู้ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนที่สำคัญมากๆเลยแหล่งเรียนรู้นี้จะเป็นสถานที่ที่เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเพราะเขาจะได้ลงมือทำเขาจะได้พูดคุยกับคนจะมือปฏิบัตินะคะและที่สำคัญก็คือเขาจะเกิดความรักความภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นทีนี้ขั้นตอนในการที่เราจะใช้แหล่งเรียนรู้นะคะเพื่อพัฒนาเด็กมันมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยคุณครูจะต้องวางแผนก่อนในการวางแผนใช้แหล่งเรียนรู้นี่คุณครูจะต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ค่ะว่าต้องการจะให้เด็กได้เรียนรู้อะไรจากแหล่งเรียนรู้นี้นะคะพอกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็จะต้องไปทำไมคะประสานกับแหล่งเรียนรู้ที่จะพาเด็กไปศึกษานะคะประสานว่า เราจะต้องทำไมคะจะต้องเตรียมเด็กอย่างไรบ้างนะคะเราจะมีเด็กไปเท่าไหร่ทำหนังสือขออนุญาตแหล่งเรียนรู้ที่จะไปพาเด็กไปศึกษาดูงานทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณครูควรจะหาโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นี่ก่อนว่าแหล่งเรียนรู้นี่มันมีอะไรบ้างที่เด็กจะมาเรียนรู้ได้เพื่อคุณครูจะได้วางแผนในการแบ่งงานให้กับเด็กว่าจะให้เด็กทำอะไรนะคะและที่สำคัญก็คือก่อนที่จะพาเด็กไปในขั้นของการวางแผนจะต้องพูดคุยกับเด็กก่อนว่าเราจะไปที่ไหนกันแล้วเราจะไปทำอะไรกันที่นั่นนะคะพอเราวางแผนเสร็จในขั้นที่2
็เป็นช่วงของกิจกรรม

ระหว่างการศึกษาโรงงานก่อนออกจากโรงเรียนนะคะเราจะต้องทบทวนกับเด็กก่อนว่าเรามีแนวทางปฏิบัติยังไงข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรืออันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเป็นข้อตกลงที่ทุกคนต้องทำด้วยกันนะคะในระหว่างการศึกษาดูงานคุณครูจะต้องกระตุ้นนะคะตั้งคำถามกระตุ้นตั้งประเด็นให้เด็กได้คิดให้เด็กได้สังเกตนะคะให้การช่วยเหลือส่งเสริมเด็กเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะหลังจากดูงานเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะต้องมาต่อยอดความรู้ค่ะจะต้องมาพูดคุยกันว่าได้เรียนรู้อะไรอาจจะให้เด็กได้แสดงบทบาทสมมุตินะคะอาจจะให้เด็กได้ทำชิ้นงานเพื่อแสดงถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ได้ไปมาแล้วนะคะในขั้นที่3ก็คือขั้นของการประเมินผลในการประเมินผลคุณครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กได้นะคะดูความกระตือรือร้นเรื่องของการซักถามความสนใจในแหล่งเรียนรู้ที่ไปหรืออาจจะประเมินผลงานที่เด็กได้ทำนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้แหล่งเรียนรู้นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเรายังเชิญวิทยากรหรือผู้รู้ในเรื่ององค์ความรู้นะคะเอามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้กับเด็กได้นะคะเราเรียกภูมิปัญญาที่จะเชิญมาตรงนี้ว่าเป็นครูภูมิปัญญาซึ่งครูภูมิปัญญาเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของแนวคิดหรือภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เอาองค์ความรู้ที่มีผู้รู้ในชุมชนเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ถือว่าเป็นครูภูมิปัญญาได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่เป็นครูภูมิปัญญานะคะส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคนดีเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนขยันเป็นคนมานะนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนใจกับปัญหาในชุมชนอยากจะช่วยแก้ปัญหาอยากจะพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นนะคะขั้นตอนการที่จะเชิญครูภูมิปัญญามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กก็จะมี3ขั้นตอนเช่นเดียวกันในขั้นของแผนคุณครูต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนว่าจะให้เด็กได้เรียนรู้อะไรจากคุณครูภูมิปัญญาที่เราจะเชิญมาเราจะต้องไปพูดคุยกับคุณครูภูมิปัญญาที่เราจะเชิญมานะคะว่าเราจะเชิญให้ท่านมาทำอะไรนะคะแล้วท่านทำอะไรท่านต้องการให้เราช่วยอะไรไหมนะคะท่านต้องการให้เราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมสถานที่อะไรเป็นพิเศษหรือไม่สิ่งที่คุณครูจะต้องทำก็คือต้องทำให้คุณครูภูมิปัญญานี้สบายใจที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กโดยจะบอกกับคุณครูภูมิปัญญาเลยว่าคุณครูก็จะอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะในขั้นที่2ขั้นดำเนินกิจกรรมนะคะคุณครูภูมิปัญญาก็อาจจะอธิบายเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติสถานที่ในชุมชนหรืออาจจะทำไมคะเล่านิทานเรื่องราวหรือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติสอนเด็กสารใบลานพับเป็นนกเป็นสัตว์ต่างๆนะคะหรือทำของเล่นก็ได้นะคะในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมตรงนี้คุณครูต้องคอยช่วยนะคะคุณครูต้องคอยช่วยดูแลเด็กคอยช่วยคุณครูภูมิปัญญาเราต้องเข้าใจนะคะคุณครูภูมิปัญญาไม่คุ้นเคยกับเด็กเล็กมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นการคุมเด็กให้อยู่ในระบบหรือทำในสิ่งที่คุณครูภูมิปัญญาต้องการมันอาจจะยากคุณครูก็จะต้องคอยช่วยเหลือเมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จนะคะก็จะต้องมีการประเมินผลโดยคุณครูจะเป็นคนประเมินผลเองว่าการเชิญครูภูมิปัญญาตรงนี้เด็กสนใจไหมสังเกตพฤติกรรมการซักถามความกระตือรือร้นผลงานของเด็กที่ออกมาก็จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเด็กมีความสนใจหรือเด็กได้เรียนรู้จากคุณครูภูมิปัญญาตามวัตถุประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้หรือเปล่านะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาเด็กได้ก็คือเอาภูมิปัญญามาจัดเป็นกิจกรรมค่ะคำว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในที่นี้หมายถึงการกระทำอะไรก็ได้นะคะที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ซึ่งหลักในการเลือกกิจกรรมที่จะเอามาจัดให้กับเด็กตรงนี้จะต้องมีความเหมาะสมกับวัยนะคะ เรารู้ธรรมชาติของเด็กวัยนี้ไม่อยู่นิ่งผ่านเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ต้องลงมือทำกิจกรรมที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กก็เด็กก็ต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ได้ลงมือกระทำนะคะต้องเป็นเรื่อง

ื่องใกล้ตัวและเด็กต้องได้รับประโยชน์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะพัฒนาเด็กโดยใช้ภูมิปัญญาตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเรื่องของแหล่งเรียนรู้และก็เรื่องของเป็นวิทยากรเลยก็คือมีอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือการวางแผนคุณครูต้องคิดก่อนว่าจะเอากิจกรรมอะไรมาจัดให้กับเด็กนะคะแล้วกิจกรรมนี้เด็กจะได้เรียนรู้อะไรคุณครูต้องไปศึกษามาก่อนนะคะศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะกิจกรรมอะไรที่เหมาะกับเด็กและเด็กวัยนี้สนใจนะคะคุณครูต้องไปศึกษาต้องไปอาจจะถามจากครูภูมิปัญญาอาจจะถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะต้องฝึกทำกิจกรรมตรงนี้ต้องทำความเข้าใจต้องสามารถอธิบายให้เด็กเข้าใจได้นะคะในขั้นที่2ดำเนินการจัดกิจกรรมคุณครูต้องคิดว่าไอ้กิจกรรมที่จะเอามาจัดให้กับเด็กเนี่ยเราจะจัดในกิจกรรมหลักอะไรกิจกรรมเสรีนะคะก็อาจจะจัดได้โดยใช้ของเล่นนะคะหรือว่าของใช้ในบ้านเอามาจัดไว้ในมุมบทบาทสมมุติอาจจะเอาหนังสือนิทานพื้นบ้านเอามาจัดไว้ในมุมเล่นเอามาแต่งนะคะเอามาตกแต่งห้องได้หรือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อาจจะใช้สีธรรมชาติอาจจะใช้ขมิ้นอาจจะใช้ดอกอัญชันอาจจะใช้ของขนุนมาทำเป็นสีเหลืองให้เด็กได้ระบายสีก็ได้ในเสริมประสบการณ์อาจจะพูดถึงพืชสมุนไพรนะคะอาจจะประกอบอาหารให้เด็กก็ได้นะคะกิจกรรมกลางแจ้งอาจจะเอาของเล่นพื้นบ้านมาให้เด็กเล่นอาจจะไปขอจากครูภูมิปัญญามาหรืออาจจะขอจากทางบ้านที่เขามีของเล่นพื้นบ้านรวบรวมมาแล้วก็เอามาให้เด็กเล่นในช่วงของกิจกรรมกลางแจ้งก็ได้นะคะเคลื่อนไหวและจังหวะก็ได้นะคะอาจจะเปิดเพลงพื้นบ้านให้เด็กได้เต้นก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอดแทรกหรือใช้กิจกรรมหลักกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมเลยนะคะพอเราจัดเสร็จแล้วเราก็จะมีการประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของเด็กนะคะแล้วก็ดูซิว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรด้วยการพูดคุยสนทนาค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางการใช้ภูมิปัญญานะคะมาพัฒนาเด็กอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เชิญวิทย์เป็นวิทยากรได้หรือจัดกิจกรรมก็ได้ค่ะในตอนที่ 11.3 จะเป็นเรื่องของแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะเราจะเอามาใช้ได้2ลักษณะค่ะก็คือการใช้ของเล่นพื้นบ้านกับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้เด็กนะคะเรามาดูในเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของการใช้ของเล่นของเล่นพื้นบ้านอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำมาจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้นะคะในท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากของเล่นทั่วๆไปซึ่งของเล่นพื้นบ้านเนี้ยมีคุณค่าแตกต่างจากของเล่นโดยทั่วๆไปนะคะเพราะมันจะทำไมคะมันจะสร้างความสุขให้กับเด็กนะคะมันสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินักศึกษาเคยเห็นไหมคะเราในสมัยเด็กๆเราเคยเล่นลูกตาลเนาะเราเคยเล่นลูกตาลเราเคยเล่นโพลนะคะอันเนี้ยมันเป็นของเล่นโดยใช้วัสดุในพื้นบ้านก็คือลูกตาลหรือไม้ไผ่เอามาทำเป็นของเล่นที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญานะคะแนวทางในการที่เราจะใช้ของเล่นพื้นบ้านมาใช้พัฒนาเด็กก็จะมีอยู่3ขั้นตอนเริ่มจากเรื่องของการวางแผนคุณครูต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ของเล่นพื้นบ้านหรืออาจจะสอนให้เด็กทำของเล่นก็ได้นะคะต้องการจะพัฒนาเด็กในด้านใดและต้องการจะให้เด็กได้ทำในกิจกรรมอะไรนะคะคุณครูต้องคิดก่อนครูต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของของเล่นนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเหมาะของเล่นในท้องถิ่นมันมีทั้งของเล่นที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยและของเล่นที่ไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัยนะคะบางทีมันยากเกินไปมันซับซ้อนเกินไปแล้วบางทีมันอันตรายด้วยนะคะก็ไม่เหมาะกับเด็กคุณครูจะต้องไปศึกษาหาข้อมูลที่เหมาะสมกับวัยปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์กับเด็กนะคะถ้าจะสอนเด็กทำของเล่นก็ต้องดูว่าของเล่นนั้นต้องทำจากวัสดุที่หาง่ายนะคะในท้องถิ่นมีแล้วก็รวบรวมตรวจสอบความพร้อมของเล่นที่จะมาให้เด็กเล่นนะคะพอเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาของเล่นมาให้เด็กเล่นนะคะซึ่งของเล่นที่จะให้เด็กเล่นเนี่ยอาจจะให้เล่น

ในช่วงของการเล่นกลางแจ้งก็ได้นะคะเรื่องของการตีวงล้อการเดินกะลานะคะม้าก้านกล้วยพวกนี้ได้หมดเลยค่ะเล่นว่าวก็ได้นะคะในช่วงของกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงของศิลปะก็ได้เช่นเดียวกันศิลปะนี่อาจจะสอนเด็กทําของเล่นได้นะคะเอาใบลานใบมะพร้าวนะคะมาสานเป็นปลาตะเพียนมาสานเป็นนาฬิกาเป็นแหวนเป็นสร้อยเด็กจะชอบมากนะคะเด็กจะชอบมากเลยอันนี้ถ้าคุณครูได้ศึกษามาก่อนนะคะหรืออาจจะเชิญผู้ปกครองที่ตรงนี้ได้มาช่วยเป็นวิทยากรร่วมกับเราก็เด็กก็จะยิ่งสนุกเลยพอเด็กไม่ว่าจะสอนเด็กทำของเล่นหรือเอาของเล่นมาให้เด็กเล่นพอทำกิจกรรมเสร็จแล้วต้องพูดคุยกันนะคะพูดคุยกับเด็กว่าเขาได้เรียนรู้อะไรเขาชอบของเล่นนี้ไหมเขาชอบอะไรทำไมเขาถึงชอบและเขาได้เรียนรู้อะไรส่วนหนึ่งสนทนาพูดคุยอีกส่วนหนึ่งสังเกตพฤติกรรมเด็กกระตือรือร้นไหมในการเล่นนะคะเด็กมีความสุขในการเล่นหรือเปล่าเด็กได้เรียนรู้อะไรนะคะนอกจากเราใช้ของเล่นแล้วสื่อพื้นบ้านเรายังสามารถจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเราถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของสื่อพื้นบ้านนะคะซึ่งกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอันนี้เป็นการเล่นที่นิยมเล่นในแต่ละท้องถิ่นและก็ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาอาจจะเห็นว่าในบางท้องถิ่นก็เล่นคล้ายๆกันนะคะก็เล่นคล้ายๆกันอย่างเช่นเล่นว่าวเล่นว่าวภาคอีสานก็มีค่ะภาคกลางก็มีนะคะแต่ฤดูการเล่นอาจจะแตกต่างกันแต่ก็เป็นลักษณะของการเล่นว่าวกันทันว่าวที่เหมือนกันเลยนะคะคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านอันนี้มีความสำคัญมากสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ทุกด้านเลยค่ะทั้งด้านร่างกายนะคะเด็กจะได้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กได้วิ่งเล่นได้หยิบได้จับได้สานได้ทำนะคะเรื่องของอารมณ์จิตใจเด็กจะมีความสุขมีความสนุกสนานนะคะทางด้านสังคมเด็กจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนได้เล่นร่วมกับเพื่อนทางด้านสติปัญญาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เวลาที่เด็กทำกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเขาก็จะเล่นเป็นกลุ่มนะคะส่วนมากการละเล่นพื้นบ้านจะเป็นกลุ่มลี่ๆเข้าสารแม่งูเอ๋ยพงพางจ้ำจี้พวกเนี้ยใช่เลยเด็กก็จะเล่นเป็นกลุ่มจะได้พูดคุยสนทนากันเด็กก็จะได้พัฒนาทางภาษานะคะนอกนี้ยังช่วยสร้างเสริมในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะที่ดีงามให้กับเด็กได้ด้วยนะคะทีนี้ประเภทของการละเล่นพื้นบ้านนะคะมันก็มีอยู่หลายประเภทเนาะคุณครูก็จะต้องพิจารณาเลือกประเภทของการละเล่นพื้นบ้านที่เหมาะกับเด็กวัยนี้นะคะเราอาจจะแบ่งตามภูมิภาคซึ่งแต่ละภูมิภาคก็เล่นแตกต่างกันอาจจะแบ่งตามสถานที่เล่นการละเล่นพื้นบ้านเย็นเล่นในร่มบางอย่างเล่นในร่มอย่างเช่นจ้ำจี้แมงมุมกำทายพวกนี้แต่บางอย่างเล่นกลางแจ้งอย่างเช่นม้าก้านกล้วยตีวงล้อลิงชิงหลักอะไรพวกนี้จะเล่นกลางแจ้งนะคะเราอาจจะแบ่งตามลักษณะของการเล่นก็ได้การละเล่นบางชนิดจะมีบทร้องประกอบแต่บางชนิดไม่มีบทร้องประกอบนะคะหรืออาจจะบางชนิดอาจจะมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นนะคะอย่างเช่นพวกอิฐตักตีวงล้อเนี่ยต้องมีอุปกรณ์แต่อย่างพงพางแม่งูกำทายพวกนี้ไม่มีอุปกรณ์อย่างไรก็ตามคุณครูจะต้องพิจารณานะคะว่าการละเล่นพื้นบ้านที่จะเอามาจัดให้เด็กเล่นตรงนี้ต้องเหมาะกับวัยนะคะเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์เลยค่ะจะให้เด็กเล่นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอะไรนะคะซึ่งปกติเนี่ยก็จะพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ละค่ะนะคะกล้ามเนื้อใหญ่สังคมต้องศึกษาหาข้อมูลที่สำคัญการละเล่นพื้นบ้านเอามาให้เด็กเล่นต้องไม่เน้นการแข่งขันนะคะคุณครูต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเล่นที่ครูจะมาอธิบายมาสาธิตให้เด็กเล่นได้จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบความพร้อมของสถานที่นะคะการเล่นบางอย่างต้องใช้พื้นที่กว้างบางอย่างก็ไม่จำเป็นคุณครูก็ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมนะคะในเกินการเล่นคุณครูอาจจะให้เด็กเล่นกันเองก็ได้อย่างเช่นเดินกะลาตีวงล้อม้าก้านกล้วยเด็กเล่นกันเองได้จ้ำจี้เด็กเล่นกันเองได้แต่การเล่นบางอย่างคุณครูต้องเป็นคนจัดค่ะนะคะคุณครูต้องเป็นคนจัด
อย่างเช่นพงพา

อ่างแม่งูเอ๋ยพวกเนี้ยคุณครูต้องเป็นคนจัดกิจกรรมเป็นคนนําการเล่นหรือให้เด็กเล่นกันเองคุณครูต้องคอยอยู่คอยช่วยเหลือให้เด็กเขาเล่นกันเองหลังจากที่คุณครูสาธิตอธิบายแล้วก็ให้เด็กเล่นกันเองพอเด็กเล่นเสร็จแล้วก็ต้องมีการประเมินพูดคุยกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงสนุกไหมครูสังเกตพฤติกรรมการเล่นนะคะว่าเด็กเขาสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสนุกสนานมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะจากที่พูดมาทั้งหมดเรื่องของการใช้สื่อพื้นบ้านนะคะเราอาจจะใช้ของเล่นก็ได้นะคะหรือสอนเด็กทำของเล่นก็ได้หรืออาจจะใช้กิจกรรมการเล่นพื้นบ้านก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้สามารถพัฒนาเด็กเป็นองค์รวม

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไม่ประเมินเราก็จะไม่รู้นะคะเมื่อประเมินแล้วผลเป็นยังไงเราก็ต้องมาสร้างเสริมให้เหมาะสมโดย เนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในตอนที่1วันนี้ก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะวันนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้มาพูดคุยสนทนากับพวกเรานะคะค่ะขอแนะนำรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่กรุณามาพูดคุยตรงนี้อาจารย์คะถ้าพูดถึงเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมเราน่าจะต้องเริ่มจากความหมายนะคะว่าการประเมินมันหมายถึงอะไร การสร้างเสริมมันหมายถึงอะไรแล้วมันมีความสำคัญยังไง
2: ค่ะใช่อย่างที่อาจารย์พูดนะคะเรื่องของการประเมินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในความหมายของการประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กเนี่ย เราจะให้ความหมายเอาไว้นะคะว่าหมายถึงกระบวนการได้มานะคะซึ่งข้อมูลนะคะโดยการใช้เครื่องมือที่หลากหลายนะคะ เก็บข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย
0: ะ
2: นะคะโดย อาจจะเป็นการโดยการสังเกต
0: ะ
2: นะคะการสังเกตตรงนี้นะคะพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะนำมาพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของเด็กที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพื่อจะได้จัดกิจกรรมนะคะให้เหมาะสมกับความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
0: โอเค
2: นะคะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้อันนี้คือความหมายนะคะถามว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะการประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กเนี่ยค่ะมีความสำคัญนะคะประการแรกทีเดียวเลยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของเด็กนะคะในช่วงต่างๆกันนะคะแล้วก็สามารถนะคะที่จะนำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาจัดกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กนะคะวางแผนการจัดกิจกรรมนะคะว่าเราจะพัฒนาพฤติกรรมทางด้านร่างกายให้กับเด็กได้อย่างไรเด็กคนไหนนะคะอยู่ในระดับพฤติกรรมพัฒนาการตรงไหนนะคะทางการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเราก็สามารถที่จะวางแผนจัดกิจกรรมได้นะ
0: คะ
2: นอกจากนี้แล้วนะคะเรายังจะข้อมูลที่ได้จากการประเมินเนี่ยเรายังสามารถนะคะที่จะรู้ว่าเด็กคนไหนที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ยังเอาข้อมูลนั้นเนี่ยนะคะมาช่วยกันนะคะรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นผู้บริหารนะคะหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อจะด้วยกันช่วยพัฒนาเด็กได้นะคะอันนี้ก็คือความหมายนะคะและความสำคัญของการประเมิน
0: ที่นี่การสร้างเสริมอาจารย์คะ
2: การสร้างเสริมเนี่ยนะคะอย่างที่เราพูดกันมาค่ะว่าการสร้างเสริมเนี่ยก็คือการทำให้เกิดขึ้นนะคะและพอเกิดขึ้นแล้วนะคะ

0: พิ่มขึ้นด้วยแล้วดีขึ้นนะคะ
1: 3อย่างเลย
0: สามอย่างเลย
1: ไม่มีต้องทำให้มี
0: ทำให้มี
1: ถ้ามียังไม่พอต้องให้มากขึ้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเสริมเนี่ยนะคะก็หมายถึงการช่วยที่ให้เด็กเนี่ยได้พัฒนานะคะการเคลื่อนไหวการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นนะคะจากที่เล็กๆเขาอาจจะทำยังไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าตั้งแต่เล็กเลยเนี่ยเด็กอาจจะคืบคลานนั่งเกาะยืนเดินนะคะเดินแล้วก็มาทำไมคะวิ่งมากระโดดได
1: ้ยิ่งโตยิ่งซับซ้อนนะจันนะ
0: แล้วก็ทรงตัวอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องช่วยให้เขาเนี่ยนะคะได้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวขึ้น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือความหมายของการสร้างเสริม
1: ค่ะ
0: ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราสามารถช่วยปลูกฝังเขาสร้างเสริมเขาให้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทำให้เขาเนี่ยนะคะได้พัฒนาบุคลิกภาพอะไรต่างๆแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะต่อสังคมด้วยแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเนี่ยได้ประชากรที่มีคุณภาพโตขึ้น
1: ค่ะมีบุคลิกภาพที่ดีม
0: ี
1: โครงสร้างของร่างกายที่ดี
0: อาจารย์คะอันนี้คือด้านร่างกาย
1: ใช่ไห
0: มแต่ทีนี้มันน่าจะมีขอบข่ายของตัวพฤติกรรมด้วยไหมคะ
1: ค่ะคนที่จะประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กจำเป็นจะต้องรู้ขอบข่ายนะคะขอบข่ายของพฤติกรรมทางด้านร่างกายก็จะมีอยู่3ด้านใหญ่ๆค่ะอาจารย์คะก็จะมีในเรื่องของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ
0: ่
1: นะคะพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแขนขานะคะซึ่งกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากที่จะทำให้เด็กเคลื่อนไหวปีนป่ายเล่นอะไรได้นะคะซึ่งจะพัฒนาจากข้างบนสู่ข้างล่างและจากตรงกลางเนี่ยไปสู่ส่วนปลายนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยจะพัฒนาเร็วมากเลยค่ะอาจารย์ขาอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่จากที่เด็กนั่งเป็นคืบเป็นคลานเป็นเดินเป็นวิ่งโอ้โหจะเปลี่ยนเร็วมากเลยพอโตขึ้นมาหน่อยสัก 3-6 ขวบก็เริ่มทำอะไรที่ซับซ้อนได้นะคะอันนี้
0: คือ
1: กล้ามเนื้อใหญ
0: ่ค่ะกล้ามเนื้อเล็กด้วยนะ
1: ทีนี้กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยค่ะเวลาเราพูดถึงกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยอาจารย์ขาเราจะไม่ได้พูดถึงเฉพาะกล้ามเนื้อเล็กเราจะพูดถึงการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยเวลาที่เด็กเขาหยิบจับอะไรเวลาเราจิบอะไรเนี่ยเราต้องใช้ตาด้วยเราต้องใช้มือด้วยที่จะทำให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการถ้าเราพูดถึงกล้ามเนื้อเล็กนะคะเราก็จะพูดถึงกล้ามเนื้อบริเวณฝ่ามือข้อมือนิ้วมือการใช้ปลายนิ้วมือในการหยิบจับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเด็กจะเขียนหนังสือได้จะเปิดหนังสือได้จะจับดินสอได้ก็ต้องใช้กล้ามเนื้อในนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่คุณครูก็จะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาส่วนสุดท้ายค่ะก็คือพฤติกรรมทางด้านสุขนิสัยพฤติกรรมทางด้านสุขนิสัยหมายถึงการที่เราให้เด็กได้ทำบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนเป็นนิสัยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเด็กการที่เด็กจะทำกิจวัตรประจำวันจะช่วยเหลือตัวเองได้เด็กจะต้องสามารถนะคะใช้กล้ามเนื้อเล็กแล้วก็ทำสม่ำเสมอมันก็จะสอดคล้องนะคะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไปการแปลงฟันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสุขนิ
0: ส
1: ั
0: ย
1: เพราะว่าใช่เพราะถ้าแปลงฟันเด็กแปลงฟันสะอาดก็จะฟันก็จะไม่ผุหรือแม้แต่การล้างมือค่ะจันขาหลังจากที่ออกจากห้องน้ำหรือก่อนรับประทานอาหารก็ล้วนเป็นเรื่องที่สำคัญหรือแม้แต่เรื่องของการระวังความปลอดภัยค่ะจันขาเนื่องจากเด็กวัยนี้เวลาเขาเล่นเขาก็เล่นเต็มที่วิ่งก็วิ่งเต็มที่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตัวเองและของคนอื่นด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขอบข่ายที่เราควรจะต้องประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายค่ะจันค่ะจากที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ความหมายเลยยังความหมายของการประเมินก็จะครอบคลุมว่าต้องใช้เครื่องมือหลายชนิดประเมินในหลายสถานการณ์นะคะแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้เอามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเห็นถึงความก้าวหน้าของเด็กเข้าใจถึงพฤติกรรมของเด็กเอามาใช้วางแผนนะคะหรือแม้แต่ช่วยเหลือเด็กบางคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะในส่วนของการสร้างเสริมพฤติกรรมนะคะก็คือการที่เราทำไมคะพยายามที่จะพัฒนาพฤติกรรมบางอย่างให้มันเกิดขึ้นนะคะ ถ้าเด็กเขาไม่เกิดเด็กบางคนเนี่ยอาจารย์คะตัวเล็กๆนะให้เล่นให้เล่นกลางแจ้งเนี่ยให้เล่นเครื่องเล่นปีนป่ายแกไม่กล้าค่ะแกกลัวมากเลยอันนี้พฤติกรรมยังไม่เกิดคุณครูก็ต้องไปสร้างเสริมและพัฒนาให้เกิด
0: ให้เกิด
1: นะคะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความหมายของการสร้างเสริมก็คืออะไรที่ไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นอะไรที่มีอยู่แล้วแต่มันยังไม่มากพอแล้วก็ทำให้มันเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรที่ดีอยู่แล้วทำดีอยู่แล้วทำอยู่สม่ำเสมอก็ต้องให้คงอยู่ตลอดไปนะคะซึ่งการสร้างเสริมพฤติกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันจะเป็นช่องทางที่จะทำให้เด็กนะสามารถที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้อวัยวะส่วนต่างๆได้ครอบคลุมนะคะจะเห็นว่าบางคนนะคะอาจารย์ขาตอนเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กตอนโตเนี่ยหยิบจับอะไรมันก็ล่วงมันก็ตกมันก็หล่นไปหมดมันก็ส่งผลระยะยาว
0: เรื่องของการประสานสัมพันธ
1: ์ใช่ระหว่างมือกับตาตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะมันช่วยให้สามารถที่จะพัฒนาทักษะการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ทีนี้ในส่วนของขอบข่ายของการประเมินทางด้านร่างกายนะคะเราก็พูดถึงกล้ามเนื้อใหญ่ค่ะกล้ามเนื้อใหญ่ในที่นี้ก็คือกล้ามเนื้อแขนขานะคะการทรงตัวนะคะการทรงตัวของเด็กเด็กบางคนจะทรงตัวไม่ดีก็จะต้องมาพยายามที่จะให้เด็กเดินกระดานแผ่นเดียวอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อเล็กค่ะการใช้ปลายนิ้วมือหยิบจับนะคะการใช้ข้อมือนะคะ
0: ประสานสัมพันธ
1: ์ใช่นะคะต้องให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือแล้วก็ได้ใช้ตานะคะควบคู่กันไปและสุดท้ายก็คือเรื่องของพฤติกรรมทางด้านสุขนิสัยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยห่วงส่วนมากพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูก็จะฝึกเด็กอยู่แล้วนะคะที่จะให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันแล้วก็ให้ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองค่ะทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านร่างกายนะคะ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.อรุณีหอระดานให้มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณนะคะที่เชิญมา
0: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของการประเมินนะคะและสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่ง อย่างที่เราพูดคุยกันมานะคะว่าทางด้านพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และการใช้กล้ามเนื้อเล็กรวมทั้งในเรื่องของสุขนิสัยที่ดีด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยค่ะอาจารย์เวลาที่เราจะประเมินเนี่ยนะคะมันจะมีนะคะเครื่องมือที่หลากหลายมากนะคะบางเครื่องมือเนี่ยก็เหมาะสมกับเด็กแต่บางเครื่องมือเนี่ยที่ไม่เหมาะสมก็ไม่เหมาะสมเวลาจะเอามาใช้เนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเครื่องมือนะคะที่เราจะนำมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเลือกใช้แบบสังเกตนะคะและบันทึกข้อมูล
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งแบบสังเกตและการบันทึกข้อมูลเนี่ยก็คือเราจะบันทึกในสถานการณ์ต่างๆในขณะที่เด็กกำลังทำกิจกรรมนะคะอาจจะเล่นกลางแจ้ง
1: ะ
0: นะคะ เคลื่อนไหวปีนป่ายอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถที่จะสังเกตแล้วบันทึกพฤติกรรมตามความเป็นจริงนะคะว่าเด็กเนี่ยใช้กล้ามเนื้อใหญ่อย่างไร
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ค่อยมาแปลความทีหลัง
1: เนี่ยค่ะจันขาประเด็นนี้มีปัญหาค่อนข้างมากเลย
0: แล้วค่ะ
1: นะคะคนที่ไม่เข้าใจเวลาที่บันทึกพฤติกรรมเนี่ยค่ะจันขาจะปนกันหมดเลยระหว่างพฤติกรรมที่เห็นกับความเห็นของตัวเองใส่เข้าไปมันเลยแยกไม่ออกค่ะว่าอันนี้มันเป็นพฤติกรรมจริงๆของเด็กหรือเป็นความเห็นของครูเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่ามันควรจะแยกใช่ไหมคะ
0: ก็คือต้องแยกค่ะเวลาที่เราสังเกตเด็กเนี่ยเราจะต้องบันทึกพฤติกรรมตามความเป็นจริงของเด็กเช่นนะคะเด็กใช้เท้าขวานะคะก้าวเดินนะคะอย่า แปลความหมายว่าโอ้ดูเด็กสนใจจังเลยที่จะเล่นปีนป่าย
1: หรือเด็กก้าวแบบหวาดกลัวไม่มั่นใจในตัวเองอันนี้เป็นความเห็นแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการสังเกตและบันทึกข้อมูลเนี่ยนะคะก็คือบันทึกตามความเป็นจริงเราค่อยมาแปลความทีหลังว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการทางด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่อย่างไรนะคะซึ่งเราจะดูได้จากวุฒิภาวะของเด็กที่เราเคยคุยกันนะคะเพราะว่าตามอายุเท่านี
1: ้
0: ควรจะทำอะไรได้
1: ะ
0: นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ เครื่องมือประเภทที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้แบบสังเกตซึ่งแบบสังเกตเนี่ยมีทั้งแบบสังเกตที่เป็นแบบสังเกตรายการเช็คลิสต
1: ์
0: นะคะเช่นเด็กเดินต่อเท้าถอยหลังนะคะหรือว่ายืนขาเดียวได้นะคะกี่วินาทีอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะมีเป็นแบบสังเกตรายการให้เช็คลิสต์ว่าทำได้ทำไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือแบบเรียกว่าเช็คลิสต์แบบสังเกตรายการ
1: โอเค
0: ค่ะอีกอย่างนึงนะคะก็คือเป็นแบบสังเกตเหมือนกันแต่เป็นแบบสังเกตที่เรียกว่ามาตรประมาณค่าคือจะให้ระดับนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับ 3-5 รายการ
1: ค่ะ
0: นะคะตั้งแต่ทำได้นะคะทำได้ขนาดไหนจนกระทั่งถึงทำไม่ได
1: ้ค่ะที่เห็นอยู่บ่อยๆนะคะจังขาวตั้งแต่มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็คือเราใช้เครื่องมือนะคะที่ใช้วิธีการสังเกต
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ให้เหมาะสมนะคะกับเด็ก
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราเรียกกันว่าแบบทดสอบ
1: ค่ะ
0: นะคะแบบทดสอบเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่ากันนะคะไม่ค่อยเหมาะกับเด็กประถมเพราะว่าแบบทดสอบเนี่ยสร้างขึ้นมาบนความเชื่อพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเด็กเนี่ยมีความสามารถเท่าเทียมกัน
1: ใช่
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งหรือว่าเขาไม่มีความสามารถ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่แบบทดสอบเนี่ยไม่ได้ไปทดสอบในส่วนที่เขาทำได้
1: ใช่
0: นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะใช้แบบทดสอบเนี่ยต้องมีความรอบคอบนิดหนึ่งแล้วแบบทดสอบเนี่ยมันมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะคือแบบที่ครูสร้างขึ้นครูเนี่ยก็สร้างขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันอยากจะวัดอะไรเด็ก
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็ให้เด็กอันเนี้ยคือแบบทดสอบเนี่ยเขาเรียกว่าแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ
1: นะคะ
0: ก็คือกำหนดสถานการณ
1: ์
0: นะคะแล้วก็
1: ให้เด็ก
0: ทำนะคะอีกอันนึงนะคะก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นแบบทดสอบมาตรฐานซึ่งแบบทดสอบมาตรฐานเนี่ยที่เรารู้จักใช้สำหรับเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยก็คือของเดนเวอร
1: ์ค่ะ
0: นะคะของเดนเวอร์ developmental screening นะคะ
1: ค
0: ือเขาจะมีวัดหลากหลายมีทั้งการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กนะคะส่วนกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีนะคะตั้งแต่เด็กนะคะ3ขวบ4ขวบ5ขวบเนี่ยค่ะ
1: ก็คือแบ่งตามช่วงอายุใช่ไหมคะ
0: ตามช่วงอายุว่าช่วงอายุไหนเด็กควรจะทำอะไรได้
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะที่เราสามารถนะคะนำมาใช้อะไรคะประเมินพฤติกรรมเด็กทางกล้ามเนื้อใหญ่ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะทีนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการสร้างเสริมพฤติกรรม
1: พอประเมินและรู้ว่าเด็กบางคนเนี่ยโอเคสมวัยแต่บางคนเนี่ยยังไม่สมวัยยังมีบางอย่างที่ควรจะทำได้แต่ทำไม่ได้
0: อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าค่ะว่าเราประเมินแล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาช่วยพัฒนาเด็กสร้างเสริมที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นการสร้างเสริมตรงนี้ค่ะแนวทางในการที่จะสร้างเสริมเนี่ยสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะที่จะนำไปใช้เนี่ยนะคะหลังจากที่ดิฉันลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะคะว่าเรื่องของการประเมินเด็กมันจะมีแบบสังเกตแบบเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่เป็นทางการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่
1: เป็นคนสังเกต
0: เป็นคนสังเกตคือสังเกตมองดูพิจารณาลูกแล้วไม่มีการจดบันทึกนะคะ
1: ก็คืออยากรู้อะไรก็ไปสังเกต
0: ใช่นะคะอันนั้นเป็นแบบไม่เป็นทางการแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยมักจะสังเกตแบบเป็นทางการ
1: ค
0: ือต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนนะคะอันนี้คือเรื่องของการประเมินนะคะทีนี้ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการสร้างเสริม
1: ค่ะ
0: นะคะการสร้างเสริมเนี่ยนะคะเราก็มีแนวทางนะคะเช่นประการแรกเลยทีเดียวเนี่ยการจะให้เด็กเนี่ยได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยต้องจัดสภาพแวดล้อมนะคะและสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยนะคะต้องปลอดภัยและเหมาะกับเด็กด้วยอย่างถ้าอาจารย์จะวางเครื่องเล่นหรือจะมีของเล่นอะไรต่างๆเนี่ยต้องพิจารณาเครื่องเล่นปีนป่ายเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ดีค่ะแข็งแรงนะคะหรือของเล่นเนี่ยต้องเหมาะกับเด็กอย่างเช่นนะคะการจะเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อใหญ่ให้เด็กวิ่งกระโดดหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็จัดพวกลูกบอลให้นะคะหรือบางทีมีจักรยานสามล้อนะคะอันนี้ก็ต้องดูสถานที่ของเราด้วยนะว่าจัดอย่างไรจัด
1: อาจารย์ขาเวลาเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยส่วนมากจะเห็นเหมือนเป็นโดมกลม
0: ๆ
1: ที่เป็นโครงเหล็กเขาก็ให้เด็กปีนป่ายอันนี้ก็กล้ามเนื้อใหญ่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะกล้ามเนื้อใหญ่หรือมีเชือกให้เด็กปีนป่าย
1: นะคะ
0: แต่ว่าตรงนี้สภาพแวดล้อมเนี่ยความปลอดภัยเราจัดให้ปลอดภัยแล้วก็จริงอะแต่ว่าทั้งครูหรือครูพี่เลี้ยงอะไรเนี่ยก็ต้องอยู่กับเด็กด้วยนะคะ
1: ค
0: ือไม่ใช่ปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพัง
1: ค่ะไม่งั้นจะมีข่าวบ่อยๆนะคะอาจารย
0: ์เกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นแนวทางนะคะประการที่สองเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีกิจกรรมมีเกมมีการเล่นต่างๆเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้นะคะกล้ามเนื้อใหญ่อันนี้ก็สำคัญนะคะครูก็อาจจะต้องมีการวางแผนอ
1: าจารย์ขายังการเล่นพื้นบ้านบางอย่าง
0: ก็ได้ไหมคะ
1: นะคะ
0: ได้นะคะที่เกี่ยวนะคะ
1: ยังลีข้าวสารแม่งูเอ๋ยอะไรแบบเนี้ย
0: ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พฤติกรรมอะไรต่างๆถ้าเราต้องการให้เกิดเนี่ยเด็กอาจจะต้องได้รับแรงเสริ
1: ม
0: ก็จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่ดีนั้นนะคะแล้วเด็กทำบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญคล่องแคล่วว่องไวนะ
1: คะ
0: นอกจากนี้แล้วนะคะยังจะต้องมีแบบอย่างที่ดีค่ะนะคะมีแบบอย่างที่ดีช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวกับเด็กแล้วก็อาจจะต้องมีการนะคะฝึกฝนให้เด็กเนี่ยในเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยเรื่องของการทรงตัวการเดินบนกระดานอะไรนะแผ่นเดียวนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางการส่งเสริมเนี่ยนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยก็ทำได้อย่างหลากหลายวิธี
1: หลากหลาย
0: อาจารย์คะแต่ว่าเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กกับสุขนิสัยที่ดีเนี่ยก็สำคัญ
1: ก็เป็นอีกเรื่องนึง
0: อาจารย์มีวิธียังไงคะประเมิน
1: อย่างกล้ามเนื้อเล็กนี่โอ้ยพ่อแม่หรือแม้แต่ครูเองเนี่ยก็ให้ความสนใจมากเพราะมันเป็นพื้นฐานของการเขียนนะคะซึ่งการประเมินพฤติกรรมด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กการประสานสัมพันธ์และสุขนิสัยเนี่ยนะคะก็จะใช้เครื่องมือหรือรูปแบบการประเมินที่ไม่แตกต่างจากที่ท่านอาจารย์ได้พูดมานะคะก็คือเราจะใช้การสังเกตพฤติกรรมเครื่องมือก็จะมี2ชนิดเหมือนกับที่อาจารย์พูดนะคะคือการสังเกตพฤติกรรมการสังเกตพฤติกรรมนี่ก็จะมี2ลักษณะอาจจะเป็นการสังเกตแบบเป็นทางการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีเครื่องมือที่จะใช้ประเมินกำหนดสถานที่กำหนดเวลากำหนดตัวเด็กที่จะสังเกตที่ชัดเจนอันนี้เป็นการสังเกตที่ครูส่วนมากใช้คือเป็นทางการถ้าแบบไม่เป็นทางการส่วนมากคุณพ่อคุณแม่จะใช้คืออยากจะรู้ว่าลูกทำอะไรได้ไหมนะคะก็จะไปดูซิว่าลูกทำได้ไหมสังเกตไม่จดบันทึกไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรคือผ่านมาเห็นก็เลยหยุดดูอะไรแบบนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะคะซึ่งการประเมินแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้แบบสังเกตได้แบบสังเกตเนี่ยจะเป็นทางการก็ได้ไม่เป็นทางการก็ได้นะคะซึ่งแบบสังเกตเนี่ยก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์เพิ่งพูดมาล่ะค่ะอาจจะเป็นแบบสังเกตที่เป็นการบันทึกข้อมูลแต่ทีนี้เราจะต้องกำหนดตัวชี้วัดก่อนค่ะอาจารย์คะ อย่างเช่นถ้าจะประเมินกล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเราจะสังเกตพฤติกรรมอะไรอย่างเช่นสังเกตพฤติกรรมขณะที่เด็กเล่นไม้บล็อกนะคะดูซิว่าเด็กจับไม้บล็อกเป็นยังไงขณะที่เด็กทำงานศิลปะเด็กร้อยลูกปัดร้อยดอกไม้หรือการสารของเด็กเป็นยังไงก็ต้องมีตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนของพฤติกรรมด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ถ้าสุขนิสัยก็ต้องดูว่าเด็กในวัยที่เราสังเกตอย่างเช่น3ขวบเขาทำอะไรได้นะคะควรจะทำอะไรได้และแต่ทำไม่ได้เขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมรับประทานอาหารเองได้ไหมนะคะก็จะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ลงไปอย่างที่ท่านอาจารย์ก็คือบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไป นะคะเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็มาแปลความว่าพฤติกรรมเด็กที่สังเกตเห็นนั้นนะมันบ่งบอกอะไรกับเราและอาจจะมีช่องที่สามค่ะอาจารย์ขาข้อเสนอแนะเราจะแก้ไขยังไงเราจะช่วยเด็กได้ยังไงนะคะถ้าเราไม่บันทึกก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราทำได้ก็คือใช้แบบสังเกตพฤติกรรมที่อาจารย์เพิ่งพูดไปเป็นเช็คลิสต์นะคะว่าเด็กเกิดไม่เกิดมีไม่มีพฤติกรรมที่เราต้องการจะดูหรือเป็น rating scale ที่เป็น5ระดับ5 4 3 2 1ตั้งแต่ทำไม่ได้ทำได้น้อยปานกลางมากมากที่สุดอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเป็น rating scale มันจะทำให้เราได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นมากกว่าทำได้ไม่ได้นะคะอันนี้ความยากก็อาจจะต้องอีกระดับหนึ่งค่ะทีนี้ก็จะมีเครื่องอีกประเภทหนึ่งที่อาจารย์เพิ่งพูดไป

0: เรื่องของแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบอย่างกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยอาจารย์คะก็จะมีค่อนข้างเยอะนะคะที่คุณครูเขาทำกันไว้อะค่ะโดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาโทพวกนี้นะคะจะพัฒนาส่วนมากแบบทดสอบที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะประเมินกล้ามเนื้อเล็กอาจารย์เคยเห็นไหมคะเขาให้ลากเส้นตามรอยเส้นประนะคะว่าลากได้ไหมหรือให้ลากเส้นอยู่ในกรอบที่กำหนดกรอบเล็กๆว่าเด็กสามารถลากลอกอยู่ในกรอบได้ไหมหรือทำเป็นจุดๆๆแล้วก็ให้เด็กลากเส้นนะคะตามรอยจุดให้เป็นรูปร่างต่างๆอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหรือเครื่องมือบางชนิดเขาอาจจะให้เด็กคีบไม้คีบเมล็ดพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่
0: ก็จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อเล็กบริเวณปลายนิ้วในการควบคุมตะเกียบหรือช้อนนะคะแล้วก็ตาเป็นคนควบคุมว่าจะไปไว้ที่ไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการประเมินกล้ามเนื้อเล็กทีนี้มาดูในแง่ของการสร้างเสริมในการสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยนะคะค่ะตรงนี้พ่อแม่กับคุณครูต้องช่วยกันนะคะคือพ่อแม่ก็ต้องช่วยอยู่ที่บ้านคุณครูก็ต้องทำอยู่ที่โรงเรียนพยายามให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กในการทำกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองการลูดซิปติดกระดุมพวกนี้ใช้กล้ามเนื้อเล็กทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์ทางบ้านก็ให้เด็กช่วยเหลือตนเองทางคุณครูก็อาจจะจัดกิจกรรมให้นะคะให้เด็กได้ฝึกใช้บ่อยๆที่สำคัญคือต้องฝึกในสิ่งที่เหมาะสมกับวัยมีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูบางคนเนี่ยเร่งเด็กพอเด็กทำไม่ได้ก็เครียดอย่างเช่นคัดอะขาจันขาใช้กล้ามเนื้อเล็กใช่ให้คัดตัวหนังสือเด็กทำไม่ได้เด็กก็หงุดหงิดรู้สึกตัวเองไม่เก่งไม่ฉลาดคุณครูก็หงุดหงิดสอนเด็กแล้วเด็กทำไม่ได้ซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยต้องดูวัยว่าเขาทำอะไรได้และให้ทำในสิ่งที่เหมาะสมนะคะกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่จะช่วยได้นะคะ
1: okay. ที่นี้ทางการส่งเสริม
0: การส่งเสริมที่นี้เรื่องของสุขนิสัยสุขนิสัยการสร้างเสริมเราต้องใช้การพูดคุยก่อนให้เด็กเห็นว่าการช่วยตัวเองการล้างมือมันสำคัญยังไงแล้วคุณครูก็ทำให้ดูแล้วก็ให้เด็กทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอให้แรงเสริมบ้างให้คำชมเชยบ้างก็จะช่วยให้เด็กได้สร้างเสริมพฤติกรรมเรื่องสุขนิสัยได้ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเนี่ยเราแยกการประเมินเนี่ยเท่าที่ฟังจากอาจารย์นะคะแล้วที่พูดไปเนี่ยเราจะพบว่ามันมีอยู่2รายการด้วยกันก็คือที่ใช้กันอยู่นะคะก็คือแบบสังเกตและบันทึกข้อมูลนะคะคือซึ่งจะมีทั้งสังเกตนะคะเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็มีเป็นแบบสังเกตรายการเช็คกริสหรือเรตติ้งสเกลแบบมาตรประมาณค่า
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีแบบทดสอบ
0: ค่ะ
1: ซึ่งผู้ใช้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าแบบทดสอบเนี่ยมีครูสร้างขึ้นหรือแบบที่เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน
0: ค่ะ
1: นะคะส่วนในเรื่องของการสร้างเสริมนะคะการสร้างเสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กหรือสุขนิสัยที่ดีเนี่ยนะคะอันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะครูนะคะหรือครูพี่เลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือฝึกเด็กได้นะคะก็คือ1ในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากหรือจัดกิจกรรมของเล่นเครื่องเล่นประกอบนะคะเพื่อช่วยให้เด็กเนี่ยเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีและมีสุขนิสัยที่ดีอาจารย์คะวันนี้นี่เชิญอาจารย์มา ดีมากเลยค่ะได้มาพูดคุยกันต้องขอพระคุณอาจารย์มากนะคะในวันนี้
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัข

0: บ้า
1: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
0: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
2: ว้าวเพราะถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
0: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
3: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

0: สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่การสอนเสริมครั้งที่5นะครับในชุดวิชา32326นะฮะเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะนะครับในการสอนเสริมครั้งนี้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับนะเราก็ยังเหลืออีกประมาณ2หน่วยก็คือหน่วยที่14และหน่วยที่15นะครับและตอนท้ายของช่วงรายการเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของเอากรณีศึกษานะครับมาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มอาจารย์นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์2ท่านนะครับชุดเดิมของเรานะครับท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินชินโชติครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรสุขแสนชนานันท์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับและตัวอาจารย์เองนะครับว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์ชันกิจสวัสดีครับครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเราก็จะมาคุยเรื่องของหน่วยที่14กันก่อนนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลงานนะครับด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะนะครับเรื่องของการประเมินผลงานด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกๆปีนะครับถ้าใครที่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจนะครับนะจะคุ้นเคยกับเรื่องของการประเมินผลงานกันถูกไหมฮะภาครัฐเองก็มีเรื่องของการประเมินผลงานเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูรายละเอียดว่ามันมีวิธีการในการประเมินผลอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มันมีวิธีการในการเริ่มต้นในการกำหนดตัวชี้วัดอย่างไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความหมายกันก่อนนะครับการประเมินผลงานคืออะไรนะครับถ้าดูตามสไลด์นะครับการประเมินผลงานเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการกำหนดเครื่องมือนะครับนะที่ช่วยในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นว่าเครื่องมือนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพนะฮะและประสิทธิผลในการจัดการของผู้บริหารนะครับเพราะเขาสามารถจะเอาเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะครับมาใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานนะครับดูซิว่าแผนหรือเป้าหมายที่ผู้บริหารได้กำหนดเอาไว้หรือตามที่องค์กรได้กำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนะครับคราวนี้ลองมาฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์นะท่านอื่นเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาพอสมควรนะครับอาจารย์ครับปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการประเมินผลงานเนี่ยเราจะทำกันประมาณปีละครั้งใช่ไหมครับ
1: ในของการประเมินผลงานก็แล้วแต่บริษัทเขาจะวางเกณฑ์เอาไว
0: ้ครับ
1: บางทีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นปีละครั้ง2ปีใน1ครั้ง
0: ครับ
1: หรืออาจจะเป็นรายไตรมาสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางที่เป็นรายควอเตอร์เลยนะ
2: ใช่
0: ครับ
2: แล้วก็ปีละ2ครั้งก็มีเนาะ
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งด้วย
0: ครับ
1: นะว่าคุณทำงานได้ถึงไหมเป็นตัวควบคุมด้วยว่าคุณทำถึงเกณฑ์ที่เราพูดคุยแล้วก็กำหนดกันไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราทำเป็นเหมือนปีละครั้งตามปกติเนี่ยคือเราก็จะเห็นถึงพฤติกรรมของคนทำงานพอใกล้ๆช่วงประเมิน
2: เขา
1: ก็จะกระเด้งตึ้งขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ยิ่งซอยย่อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งกระเด้งบ่อยขึ้นเท่านั้นตึ้ง
0: เรียกว่าเหมือนกับเป็นการกระตุ้น
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: นะแต่ว่าก็จะมีผลลบนะเพราะว่ามันก็เป็นภาระที่เราก็ต้องรีพอร์ตอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยนะบ่อยๆอะไรเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะเหนื่อยกับการทำรีพอร์ตเรื่อยๆ
0: แต่จริงแล้วถ้าเรามองว่าในมุมมองของผลดีที่มีต่อตัวบริษัทหรือต่อหน่วยงานเนี่ยก็มีผลดีหลายด้าน
1: ใช่
0: เพราะอย่างแรกเลยก็คือทำให้เรารู้ว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดไม่บรรลุเป้าหมายก็ยังมีโอกาสไปปรับปรุงแก้ไขมัน
1: ใช่ถูกต้องครับก็เหมือนกับที่อาจารย์ก้อยเขาได้ลองในรอบที่แล้วก็เป็นเรื่องของเครื่องมือ
0: ครับ
1: นะก็อย่างมีพวก KPI OKR เงี้ยคือถ้าทำบ่อยๆแต่วัดง่ายปฏิบัติง่ายมีตัวชี้วัดไม่เยอะมันก็จะทำให้รู้สึกว่าทำได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าโอ้โหเยอะมากเลยแล้วมาทำทีโอ้โหเหนื่อยมากเลย
2: บางครั้งมันก็กลายเป็นเรื่องถ้ามันยากมันกลายเป็นเรื่องของเอกสารแทนที่จะเป็นเรื่องของการทำงานจริงๆเนาะซึ่งมันก็เกิดผลเสียเพราะเครื่องมือในการประเมินผลก็กลายเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องสำหรับการประเมินผลก็มีส่วนต่อรอบของการประเมิน
0: ครับ
2: ใช่
0: ในบางครั้งนี่เราก็เจอปัญหาเหมือนกันเนาะเกี่ยวกับเครื่องมือตัวนี้เนาะ
1: ใช่
0: แล้วเพราะว่าม
1: ันไม่มีอะไรที่มันดีหรือไม่มีอะไรที่มัน 100% สำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรอกอย่างเงี้ยอย่างว่าองค์กรนี้ดีสุดนะโอ้โหอย่างสมมติว่าเป็นของปูนซีเมนต์โอ้โหดีมากเลยเขาทำระบบเครื่องมือดีมากเลยเอามาใช้ของเรามันไม่แมทกัน
0: อาจจะไม่แมทกับองค์กรของเรา
2: วัฒนธรรมไม่เหมือนกัน
1: วัฒนธรรมงานหรือคนที่อยู่ในองค์กรมันไม่เหมือนกันนะดังนั้นรูปแบบในการที่เราจะปรับได้คือมันก็อาจจะเอาในรูปแบบของเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบของเครื่องมือมาแต่เราก็ต้องมาปรับ
2: ประยุกต
1: ์มาประยุกต์ให้มันเหมาะสมกับเราให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับจริงๆแล้วเครื่องมือเนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้ได้อย่างเหมาะสมใช่ไหมครับแล้วก็การประเมินนั้นมีความยุติธรรมเนี่ยจริงๆมันส่งผลดีต่อองค์กรในแง่มุมอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์การใช่ไหมอาจารย์เนาะเพราะว่าพนักงานจะรู้สึกว่าเอออยู่ในบริษัทนี้แล้วโอเคเนาะแล้วมีความสำเร็จนะฮะแล้วบริษัทเองก็สามารถตอบแทนได้เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อใช่ไหมครับตามผลการปฏิบัติงานนะครับในมุมมองของถ้าเป็นตัวพนักงานเองจะได้รับผลดีจากเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับเรื่องของการนำตัวชี้วัดมาใช
2: ้ก็จริงๆแล้วเวลาเรามีตัวชี้วัดใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับว่ามีแนวทางให้เราปฏิบัติงาน
0: อ๋อมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
2: อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราจะต้องเดินไปในทางไหนนะคะว่าโอเคแหละเราจะต้องทำงานให้ได้ตามเป้านี้นะอย่างของเราต้องเขียนหน่วยให้เสร็จนะจะต้องมาเข้าทำงานให้ครบชั่วโมงนะ คุณถึงจะได้คะแนนการประเมินอย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้เราเดิน
1: แล้วก็จะเห็นถึงสิ่งที่ทางองค์กรเขาวางระบบไว้ให้ว่าเขาอยากจะไปในทางไหนอย่างสมมติว่าเขาอยากจะผลักดันในเรื่องของสมมติว่ามหาลัยบอกว่าอยากต้องทำงานวิจัยให้เยอะดังนั้นสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ในสัดส่วนของงานวิจัยอ่ะมันก็จะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ด้านอื่นๆสมมติว่าแบ่งว่าเป็นการสอนวิจัยบริการสังคมหรืออะไรก็ตามเนี้ยสมมติแบ่งเป็น25 25 25เงี้ยวิจัยเนี้ยต้องโดดขึ้นมาเป็นบางทีก็30หรือ45อะไรเงี้ยก
0: ็
1: คือเขาจะเน้นจุดเน้นตรงนั้นพอพนักงานเห็นเขาก็รู้ว่าอ้อเขาควรทำตรงนี้นะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงนะมันเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งสำหรับแนวคิดของก่อนและการปฏิบัติให้มันไปถึงเป้าหมายเหมือนกัน
2: ก็เหมือนกับว่าเอาวิสัยทัศน์เอาเป้าหมายมาตั้งคู่แล้วก็เอา KPI มาเกาะ
1: ใช
2: ่ไหมคะเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามให้ถึงเป้าหมายก
1: ็
2: คือวิชั่นที่วางเอาไว้
1: ใช่และอย่างคือในตัวของการประเมินเนี่ยในสายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะรู้ว่าคือเพื่อถ้าเป็นเชิงพฤติกรรมเนี่ยคนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุมยากที่สุดนะอย่างอื่นมันมีระบบมันมีอะไรควบคุมได้มีอะไรบอกกดสั่งได้ถ้ามีปัญหาก็จะเป็นปัญหาระหว่างเครื่องมือแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนเนี่ยถ้าบอกว่าขีดเส้นมาปื๊ดนึงเนี่ยแล้วคุณเดินตามเส้นไปมีคนเดินสัก100คนมีคนจะเดินตามเส้นไปเนี่ย1กิโลเงี้ยเดินตามเส้นไปตลอดเลยเนี่ยจะมีสักกี่คนเพราะจะมีทั้งเบื่อบ้างเหนื่อยบ้างไม่ใช่เรื่องของฉันบ้างทำไมต้องทำบ้างคนละแนวทางบ้างไม่เดินดีไหมอะไรโอ้โหมันจะหลากหลายมากเลยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการตีกรอบให้เขาอยู่กับเราอะไรเงี้ยในการทำงาน
0: น
1: ะก็จะเป็นเครื่องมือแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าไม่มีการประเมินผลเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าตัวเราเองทำงานเป็นยังไงขีดจำกัดเราอยู่ตรงไหน
0: ไม่รู้เพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองเนาะ
1: ดังนั้นเมื่อเป็นการประเมินผลงานเราก็จะรู้ว่าผลงานด้านไหนแล้วดรอปเราก็จะพัฒนาได้ผู้บริหารก็จะเห็นว่าอ๋อคนนี้มันตกลงแสดงว่าเขาขาด

0: อะไรหรือเปล่าอาจจะเรียกคุณอาจจะแบบไม่มีความชำนาญคุณก็ไปให้อบรมเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีสาเหตุหลายอย่างมันช่วยได้หลายอย่าง
1: จริงก็จริงค่ะทำให้เราพัฒนาตัวเราเองด้วยว่าเราควรพัฒนาทางด้านไหนใช่ไหม
2: โอเคครับเพราะงั้นจะสังเกตเห็นนะว่าความของตัวชี้วัดเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสำคัญที่มีต่อตัวองค์การเท่านั้นนะครับยังมีความสำคัญต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองด้วยนะครับเพราะว่ายังเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการก็เรียกว่าตรวจสอบแล้ว

0: ใช้หลักการที่ชื่อว่า smart นะครับนะฮะถ้าตามสไลด์เนี่ยนะฮะ s ตัวแรกเนี่ยนะครับมาจากคำว่า specific นะครับคือความเฉพาะเจาะจงนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวชี้วัดที่เราเอามาใช้นั้นเนี่ยนะครับควรมีการกำหนดเฉพาะตัวชี้วัดหลักๆนะครับต้องกำหนดเฉพาะตัวชี้วัดหลักๆซึ่งจะต้องไม่มากจนเกินไปนะฮะเพราะว่าการที่มีตัวชี้วัดมากมายนะครับอาจจะมีเกิน10ตัวอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับก็จะนำมาสู่ความยุ่งยากในการประเมินผลต่อไปนะครับตัวที่2คือตัว M นะครับก็คือ measurable นะครับหมายความว่าตัวชี้วัดนั้นเนี่ยนะฮะส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับจะต้องวัดได้นะครับซึ่งโดยส่วนมากนั้นเราจะเห็นอยู่ในรูปของที่เป็นตัวเลขนะครับเช่นชั่วโมงในการทำงานนะครับนะครับจำนวนชิ้นของผลงานต่างๆนะครับหรือร้อยละของความสำเร็จในการทำงานเป็นต้นนะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัว A นะครับก็คือ achievable นะครับก็คือสามารถบรรลุผลได้นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวชี้วัดต่างๆที่กำหนดมานั้นเนี่ยนะครับจะต้องกำหนดอย่างมีความเหมาะสมนะฮะสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับสามารถปฏิบัติและสำเร็จผลได้จริงนะครับการระบุตัวชี้วัดเหล่านั้นเนี่ยจะต้องไม่สูงจนเกินไปหรือต่ำจนเกินไปนะครับแต่ควรจะมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นความพยายามของผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนตัวต่อมาคือตัว R นะครับ reliable นะครับหมายความว่าตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นนั้นเนี่ยควรมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับตัวชี้วัดนั้นจะต้องสอดสัมพันธ์กันในทุกๆตัวชี้วัดนะครับเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับและตัวสุดท้ายตัว T นะครับก็คือ timely นะครับก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินผลนะครับจริงๆแล้วในการประเมินผลงานนั้นเหมือนที่ได้เกริ่นตอนต้นนะครับว่าอาจจะต้องมีการประเมินสัก1ครั้งต่อรอบ1ปีในการปฏิบัติงานนะครับบางหน่วยงานอาจจะ2ครั้งต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะมีการกำหนดช่วงเวลาว่าเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นในการประเมินผลงานนั้นเริ่มต้นเดือนไหนนะครับแล้วสิ้นสุดที่เดือนไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักเกณฑ์ง่ายๆในการกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของมสทเราเนี่ยก็ประเมิน2ครั้ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับการประเมิน2ครั้งนี่ก็เมื่อสักครู่อาจารย์ก็เกริ่นไว้บ้างแล้วว่ามันดีเนาะมันดีคือทำให้เราสามารถเรียกว่าแอคทีฟนะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็รู้ตัวเองได้นะครับการที่เรามีช่วงระยะเวลาที่มันสั้นลงมาหน่อยเช่น2ครั้งต่อปีเนี่ยมันจะเกิดผลดีกับตัวพนักงานประเด็นอื่นบ้างไหมครับอาจารย
1: ์มันจะมีเรื่องของการก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นตัวเองมากกว่าเช่นเราจะมีการวางแผน
0: ครับ
1: ใช่ไหมว่าเออรอบนี้หมดแล้วล่ะเดี๋ยวรอบต่อไปเราควรจะทำอะไรอย่างสมมติเนี่ยเออเราต้องมีการทำวารสารนะรอบนี้เรานำเสนอไปแล้วแต่รอบถัดไปไม่มีแสดงว่าเราต้องวางแผนว่าเมื่อเราส่งรอบนี้ไปเนี่ยเราต้องวางแผนในการส่งวารสารไปตอนช่วงระดับของการทำงานในรอบแรกไปแล้วเพื่อให้ตีพิมพ์มันจะมีการวางแผนของตัวเองนะมันก็จะช่วยในการที่จะควบคุมตัวเองว่าเอองานต้องทำอะไรระบบงานควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีการจัดผังให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ดันบอมได้พูดไปว่าอ๋อมันมีประเด็นของตัวชี้วัดมาว่ามันจะมีว่าเกณฑ์ก็คือสมาร์ทใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่สมาร์ทเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ของสิ่งที่องค์กรต้องการในเรื่องของงานเรื่องของผลงานที่ต้องการอะไรเงี้ยว่างานควรจะเป็นยังไงเวลามันควรจะเป็นยังไงระบบมันควรเป็นยังไงมันมีอันหนึ่งคือในการที่เราตั้งการประเมินเนี่ย บางคนอาจจะลืมไปว่ามันต้องมีเรื่องของเชิงพฤติกรรมเข้าไปด้วย ทำงานให้มีประสิทธิภาพแต่ไม่มีความสุขก็ไม่ได
2: ้
1: ตอนหลังก็คือมันก็เลยมีเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นสมาร์ทแอนด์สมายอะไรเงี้ย นะ ก็คืออาจจะแบบเป็นอีกคำหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับความรู้สึกของคนอะไรอย่างเงี้ย ว่าคุณคิดยังไงอารมณ์เป็นยังไงความรู้สึกบรรยากาศที่ดีจะจัดยังไงมันจะมีอยู่ตรงนี้เพื่อให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นก็เหมือนว่าเราไปกดในเรื่องของเวลาเรื่องงานเรื่องอะไรตลอดเวลาอะไร
2: ก็จะมีความเครียดเนาะอย่างเช่น2ปีต่อครั้งเนี่ย2ปีละครั้งหนึ่งนะถือว่าแป๊บเดียวนะคะแล้วนักศึกษาไม่ใช่นักศึกษาไปถึงว่าคนที่ถูกประเมินก็จะมีความเครียดถูกไหมพึ่งเวลาหมดรอบอีกแล้วพึ่งถูกประเมินแต่ต้องทำผลงานรอบต่อไปอันนี้มันจะเกิดเป็นความเครียดพอเป็นความเครียดแล้วบางคนไม่เอาละทิ้งมันก็มีนะคะอย่างที่เรียกว่าคนบางคนบอกว่าบางคนสู้เอาไปวางแผนเอาไปปรับปรุงเอาไปพัฒนาแต่บางคนบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วขอยอมแพ้มันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวสมาร์ทแอนก็จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกของคนในองค์การได
1: ้แต่มันก็อยู่ที่สัดส่วนด้วยนะก็เหมือนกันนะก็คือพอทำงานเสร็จปุ๊บผลงานก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์สูงหน่อยอย่างโดยรวมของผลงานความรู้สึกผลงานก็อาจจะ70ความรู้สึกอาจจะให้30หรือผลงานอาจจะเป็น80อันนี้20

0: แต่ก็ยังมีทางออกให้กับคนที่ทำงานว่าอ๋อยังมีอีกส่วนหนึ่งที่คอยจุนเจือเราอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่คนประสานงานได้ดีมากเลยแต่งานเราอาจจะไม่เยอะเพราะเราช่วยงานคนอื่นซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราก็ใช้ตัวนี้ในการผลักดันตัวเราขึ้นก็ได้นะไม่ใช่ว่าทำงานเอาแต่ผลงานอย่างเดียวทุกคนแก่งแย่แต่ผลงานอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: จริงจริงๆมันก็มี KPI บางตัวที่ชี้วัดในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งตัวนี้ก็เข้าไปช่วยพนักงานให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรได
2: ้โอเคบางเครื่องมือที่เราเคยได้ยินกันอย่างเช่นพวกอะไรนะ management by objective ใช่ไหมอาจารย์มารวมกันมาช่วยกันระหว่างผู้บริหารแล้วก็พนักงานมาช่วยกำหนดเป้าหมายร่วมกัน KPI ร่วมกันอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับจริงๆแล้วในส่วนขององค์การเองเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็เลยมีก็มีการเปลี่ยนรูปของการกำหนดตัวชี้วัดไปหลายรูปแบบเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของเวลาเนี่ยนะฮะหลายๆองค์การเนี่ยพยายามที่จะมีการประเมินถี่ขึ้นเหตุผลหนึ่งก็คือมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนะฮะเนื่องจากว่าถ้าจำกันได้เนี่ยในช่วงของรายละเอียดเนื้อหาชุดวิชานี้ช่วงแรกเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับมันจะมีเรื่องของการประเมินสภาวะแวดล้อมนะฮะซึ่งปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นว่าสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบริษัทเองหรือหน่วยงานเองก็พยายามที่จะติดตามนะฮะผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะครับและแถมยังต้องมีการประเมินว่าสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนก็อาจจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดใหม่นะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหม่ๆนะที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้วยนะครับคราวนี้มาดูรูปแบบการประเมินผลงานสักนิดหนึ่งนะครับในสไลด์เนี่ยนะครับเราจะกำหนดนะฮะรูปแบบการประเมินผลงานได้ทั้งหมด2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยคือการประเมินสมรรถนะของตัวองค์การเองนะครับการประเมินสมรรถนะของตัวองค์การนั้นเนี่ยนะครับเป็นการรวมกันนะฮะหรือร่วมกันประเมินนะครับระหว่างสมรรถนะหลักนะครับนะหรือศักยภาพหลักของตัวองค์การนะครับนะกับตัวลักษณะของการบริหารงานต่างนะครับหรือสมรรถนะด้านการบริหารจัดการต่างๆนะครับว่ามีตัวองค์การนะปัจจุบันนี้มีศักยภาพอยู่ในระดับใดนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นบริษัท Toyota อย่างเงี้ยนะครับนะเขามีสมรรถนะองค์การในเรื่องของการผลิตรถยนต์นะครับมีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในองค์การก็ต้องมีเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถนะฮะที่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะทำให้การผลิตของตัวบริษัทนั้นเนี่ยได้มาตรฐานนะครับได้ตามเป้าที่ประสงค์ไว้นะครับเพราะงั้นอาจต้องมีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่างๆแล้วก็ทบทวนว่าศักยภาพของตนเองนั้นสอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์การหรือไม่นะครับส่วนการประเมินรูปแบบที่2นะครับจะเป็นการประเมินสมรรถนะบุคคลนะครับการประเมินสมรรถนะบุคคลเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งแยกย่อยออกเป็น3รูปแบบนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าอาจจะใช้ทั้ง3ตัวเลยหรืออาจจะใช้บางตัวก็ได้นะครับรูปแบบที่1นะครับเขาเรียกว่าการประเมินที่วัดผลจากงานที่เกี่ยวข้องนะชื่อก็บอกแล้วก็คือเรื่องของงานต่างๆที่พนักงานนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำกิจกรรมร่วมในตลอดช่วงระยะเวลาของการประเมินนะครับสองการประเมินที่วัดผลจากพฤติกรรมนะครับจุดประสงค์ก็คือเราต้องการดูว่าผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยมีพฤติกรรมมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเนี่ยตามเป้าหมายหรือตามรูปแบบที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชากำหนดหรือไม่นะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือการเฝ้าสังเกตนะฮะตัวพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับการประเมินทั้ง3รูปแบบนี้เนี่ยก็เรามีให้เห็นอยู่เสมอๆนะครับบางหน่วยงานใช้ทั้ง3วิธีในการประเมินเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวพนักงานนั้นเนี่ยมีสมรรถนะอย่างไรอยู่ในระดับใด
0: ใช่ก็ในส่วนของคนน่ะก็เมื่อกี้ที่บอกว่าในเรื่องของพฤติกรรมมันจะมีพฤติกรรมที่กำหนดขึ้นมาว่าต้องเป็นกับอีกอันหนึ่งคือการแสดงออกเนี่ย คือในส่วนของพฤติกรรมในการทำงานเนี่ยเขาจะล็อกไว้ว่าการทำงานจริงๆแล้วควรจะมีพฤติกรรมการทำงานยังไงนะคนที่ทำงานที่นี่ที่เป็นคนที่ทำงานแล้วโอเคดีที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเขาต้องทำแบบนี้พฤติกรรมประมาณอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่การแสดงออกอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกแรงกระตุ้นความพึงพอใจการนำเสนอความคิดหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้สะท้อนอีกมุมนึงนะเช่นเราฉันทำงานเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบของการทำงานเนี่ยทำตรงตามพฤติกรรมที่ให้แหละแต่การที่เราอยากจะนำเสนออะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอาจจะบอกว่าเอาแล้วแต่หัวหน้าครับแล้วแต่พวกเธอเลยคือกลายเป็นว่าหลายๆคนพอบอกว่าเออแล้วแต่ครับแล้วแต่แสดงว่าความรู้สึกที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดเนี่ยมันไม่มีนะแสดงว่าต้องเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะได้เอามาเพื่อมาหาสาเหตุ
2: ใช่
0: และแก้ไขอะไรเงี้ย
2: ครับ พราะว่าบางอาชีพเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่มีลักษณะพิเศษ
0: ไม่
2: ใช่พนักงานขายอย่างเงี้ยนะมักจะเน้นการมีส่วนร่วมพฤติกรรมในการพูดการจาต่างๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของความสุภาพในการพูดคุยนะระหว่างลูกค้ากับตัวพนักงานเองนะครับผมมีตัวอย่างนึงครับอาจารย
1: ์
2: เป็นรูปแบบการประเมินผลงานนะครับนะฮะของฝ่ายขายนะครับถ้าดูในตามสไลด์นะครับเราจะพยายามแบ่งตัวสมรรถนะออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับก็คือสมรรถนะที่ต้องมีที่ต้องมีหมายความว่าไงคือถ้าไม่มีเนี่ยทำงานไม่ได้นะครับนะงั้นผมจะขอยกตัวอย่างตามตารางแล้วกันนะครับนะสังเกตนะครับว่าอาจารย์ยกตำแหน่งงานมา2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกคือพนักงานขายนะครับตำแหน่งที่2ก็คือเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเลยนะครับนะเดี๋ยวสังเกตว่าสมรรถนะที่จำเป็นต้องมีนะครับได้แก่ความรู้เกี่ยวกับสินค้านะครับคือทั้ง2ตำแหน่งนี้จำเป็นต้องมีนะครับความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งทั้ง2ตำแหน่งนี้จำเป็นต้องมีนะครับทักษะการสาธิตสินค้าจะสำคัญมากสำหรับตัวพนักงานขายนะครับแต่อาจจะไม่จำเป็นสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายนะครับส่วนเรื่องต่อมาคือสมรรถนะที่มีแล้วจะช่วยให้การทำงานนั้นดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะครับปัจจุบันนี้จำเป็นต้องมีละนะเพราะว่าบางครั้งก็มีคนต่างชาติก็มาซื้อสินค้าเหมือนกันนะครับ2ทักษะในการเจรจาต่อรองนะครับทั้ง2ตำแหน่งจำเป็นต้องมีนะครับแล้วก็ทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจในการทำงานอันนี้จะมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายเป็นหลักนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวอย่างการประเมินบุคคลของฝ่ายขายนะครับคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะได้ยินเรื่องของการประเมินแบบ 4.0 4.0 นี่ก็คงจะคุ้นหูกันอยู่แล้วก็คือเป็นเรื่องของการแอพพลายเอานโยบายของรัฐหรือแนวทางของรัฐนะฮะเพราะในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand 4.0 กันอยู่เสมอๆนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานของประเทศเราเนี่ยให้เป็นประเทศที่เน้นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอๆนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินผลงานก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการประเมินผลงานแบบ 4.0 นั้นมีอะไรบ้างอาจารย์ก็สรุปให้เห็นดังสไลด์นะครับตัวแรกเนี่ยก็คือการประเมินเน้นการให้ ongoing feedback หมายความว่ายังไงหมายความว่าการประเมินนั้นเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะต้องติดตามผลงานอยู่เสมอๆนะครับดูผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานนะฮะดูความคิดเห็นจากพนักงานต่างๆเพื่อเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงตัวชีวัดนะปรับปรุงนโยบายในการทำงานต่างๆเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องรอรอบละ1ปีมันเสียเวลามันช้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็น 4.0 ต้องการเป็นองค์กรที่เน้นนวัตกรรมก็ต้องมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอๆนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นการประเมินผลนะครับที่จะไม่เน้นเพียงแค่การขึ้นเงินเดือนอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามุ่งเน้นไปที่การขึ้นเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยพนักงานก็จะคอนเซิร์นคือสนใจเฉพาะประเด็นนี้อย่างเดียวว่าเฮ้ยงานไหนที่จะทำให้ฉันได้เงินเดือนเพิ่มใช่ไหมฮะ
1: งานที่ไม่ได้เงินเดือน
2: งานที่ไม่ได้เงินเดือนก็จะไม่ทำทั้งที่งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแหละงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินขึ้นเนี่ยก็จำเป็นต้องทำไม่งั้นองค์กรไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่นะครับตัวที่สามนะฮะก็คือเน้นการประเมินโดยวิธี360องศานะครับก็คือเป็นการประเมินแบบรอบทิศทางเลยนะครับก็คือให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยประเมินด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกลูกค้าซัพพลายเออร์อะไรต่างๆมาช่วยกันประเมินพนักงานของเรานะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการใช้วิธีการประเมินแบบ OKR นะ Objective Key Result นะครับก็คือกำหนดมาก็เรียกว่าตัวว ั
0: ตถ
2: ุ
0: ประสงค์
2: ให้มันตรงกับผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆไม่กำหนด
0: เป็นตัววัด
2: มั่วซั่วอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองฟังความคิดเห็นท่านอาจารย์ภาวินนะ
0: ก็ในส่วนของไอตัว ongoing feedback อ่ะม
2: ัน
0: เป็นลักษณะที่ว่าเป็นการที่เราให้ผลตอบกับ ในเรื่องของการประเมินอ
2: ่
0: ะให้บ่อยให้ถี่เจออะไรปุ๊บก็ feedback กลับไป
2: ค
0: ือไม่ได้เน้นเรื่องของระยะเวลาอันนี้มันต้องให้มันเกิดผลที่มันเจอผลปุ๊บก็รีพอร์ตไปเพื่อให้เขาไปปรับปรุงให้ไปแก้ไข
2: ครับ
0: ดังนั้นข้อดีคือเขาได้รู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนะเขาจะได้มาปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีอาจจะมีไม่ใช่ตลอดเวลาจนแบบพนักงานรำคาญนะอาจจะแบบมีเป็นช่วงเวลาให้อย่างเช่นอาจจะทุกเดือนอะไรเงี้ยหรือทุกครึ่งเดือนเราก็จะมาสรุปกันทีนึงแล้วก็ส่งผลเข้าไปนะทีนี้เขาก็จะได้ปรับแต่ข้อเสียของการที่ได้ฟีดแบ็กเนี่ยอย่าลืมว่ามันก็เป็นแรงกระทบนะเหมือนกันคือทุกคนก็ต้องบอกว่า อย่าลืมว่าเวลาเราทำฟีดแบ็กไปมันจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะได้รับเนี่ยผู้บริหารจะเน้นแต่ไม่ดีอันนี้คืออันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาและว่าคุณจะเล่นยังไงในการที่จะนำเสนอในตัวของการประเมินผลกลับไปหาคนที่ได้รับอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกว่าอ่ะสิ้นเดือนมาเออเนี่ยเธอก็ทำงานโอเคนะแต่ปัญหามันอย่างงี้งี้งี้นะเธอทำไมไม่เป็นอย่างงี้งี้นะอีกเดือนมาอีกแล้วเออทำไมก็เป็นเรื่องมันเหมือนโดนกดดันไปเรื่อย
2: โดนกดดันว่าทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลย
1: ใช่มันไม่
0: พอทำตรงนี้ดีเอาเนี่ยอันนี้ไม่ดีแล้วมันกลายเป็นไม่มีอะไรจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยกับความรู้สึกของพนักงานอะไรเงี้ย
1: ก็อันตรายเน
0: า
1: ะ
0: อันตราย
1: และอย่างในเรื่องของการฟีดแบ็กอะค่ะกลับไปใช่ไหมคะมันก็ควรที่จะต้องมีหน่วยงานที่รับโดยเฉพาะใช่ไหมคะไม่งั้นถ้าเรารู้แล้วเราจะกลับไปฟีดแบ็กใครมันก็ต้องมีหน่วยงานที่รับเรื่องในการฟีดแบ็กก็คือจะต้องมีโครงสร้างองค์การที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะคะในการที่จะฟีดแบ็กกลับไป
0: เขาก็เลยแบบเน้นในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะการให้คำคอมเมนต์กลับไปที่เป็นเชิงบวกนะที่เป็นโพซิทีฟอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณทำมาได้ดีนะถ้าคุณปรับปรุงแบบนี้นะคุณจะดีมากกว่าเดิมนะ อะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเธอทำไม่ดีอย่างนี้เลยอีกนิดนึงทำไมถึงอีกหน่อยนึงอะไรมันไม่ใช่ใช่ไหมความรู้สึกคนละเรื่องเน
2: า
0: ะ
1: อย่างนั้นก็เหมือนกับว่านอกจากจะมีผู้บริหารนะคะนอกจากจะต้องมีทักษะในเรื่องของการตัดสินใจทักษะในการเจรจาต่อรองและยังต้องมีเรื่องของจิตวิทยาในการพูดด้วยนะคะ
0: เพราะว่าในศาสตร์ของการทำงานในแต่ละด้านนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เรียนศาสตร์ทางพฤติกรรมมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ้าวก็ผมพูดไปตรงๆเขาก็น่าจะรับได้นะผมจะรับได้เลยก็คือตรงไปตรง
2: มันตรงเกินไปนะมนุษย์เราไม่ได้ตรงขนาดนั้น
0: ต่างกันเงี้ยแล้วอีกในเรื่องของกระบวนการในการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่ได้เน้นเรื่องของเงินเดือนก็ถูกต้องเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดในสิ่งที่เขาต้องการแล้วมันไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่สามารถจะไปกระตุ้นได
2: ้
0: มันมีหลายๆอย่างที่มันช่วยกระตุ้นทำให้เกิดการทำงานที่ดีขึ้นได
1: ้
0: นะก็เหมือนกับในการทำงานของพวกเราอ่ะมาถึงปุ๊บคนทำงานก็ว่างานนี้เป็นไงอ๋อก็ดีนะแต่ว่าโอ้โหเงินนิดเดียวเองอ่ะทำไมมันจะเริ่มเปรียบเทียบอ่ะมันว่าจะทำแล้วมันไม่คุ้มค่าซึ่งการทำงานไม่ใช่คำว่าคุ้มค่าไม่คุ้มค่าใช่ไหมนะมันเป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นความรับผิดชอบอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยนะก็เลยเปลี่ยนประเด็นไปว่างั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินอ่ะคุณจะทำหรือไม่ทำไม่รู้แต่ผมให้ประเมินส่วนอื่นคุณอาจจะได้เงินตรงนั้นคุณก็ได้ไปแต่ถ้าคุณไม่ทำโดยรวมให้ดีคุณก็ขึ้นในระบบของการขึ้นเดือนใหญ่มันไปไม่ได้ก็ได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบ
1: ในการประเมินไป
0: ในการประเมินก็เป็นเปลี่ยนรายละเอียดข้างในอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราก็เรียกมาทบทวนเรื่องของการประเมินได้ดีเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนมากเลยนะครับเพราะว่าในสมัยอดีตเนี่ยจะมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดที่แบบเกี่ยวข้องกับตัวทำให้เงินเดือนขึ้นเท่านั้นเนี่ยพนักงานสนใจแค่นั้นเองนะครับในภายในปัจจุบันเราเผชิญกับสภาพแวดล้อมหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเอาแค่เอาง่ายๆคือเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวองค์การเองเนี่ยถ้าเรามีส่วนร่วมในการที่จะรักษาภาพลักษณ์ให้มันดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวว่าทำยังไงผลักดันยังไงให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากมากขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันนะครับ
0: ก็เหมือนกับไอ้เนี่ยไอ้คนที่เราอยากจะวางไว้ว่าเราอยากจะพัฒนาอยากจะทำงานอ่ะทำงานอย่างเดียวไปเลยแต่ไม่อยากพัฒนาเพราะทำอะไรเพราะได้เงินก่อนเอาเงินก่อนแต่พอบอกให้คุณต้องไปนั่นไปนี่บอกไม่ไปเพราะผมต้องเอาเงินไปทำงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้กลับความรู้สึกแบบนั้นไป
2: ครับนะครับโอเคครับสำหรับในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวเรื่องของการประเมินผลตามตัวชี้วัดนะครับนะซึ่งในช่วงที่2เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินผลโดยใช้วิธีการ OKR นะครับรวมถึงตัวอย่างทั้งอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชี้วัดนะครับครับยินดีต้อนรับนักศึกษากลับสู่ในช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายเกี่ยวเรื่องของการประเมินผลงานแบบ 4.0 เอาไว้นะครับซึ่งจริงๆมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมากเลยก็คือเรื่องของวิธีการในการประเมินโดยใช้เครื่องมือ OKR นะครับคราวนี้ OKR คืออะไรนะครับ OKR ย่อมาจากภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Objective and Key Result นะครับลักษณะเด่นของเครื่องมือนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดเป้าหมายนะครับเพียงไม่กี่ข้อแหละนะครับจะตั้งเป้าหมายเป็นรายไตรมาสเพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถจดจ่อกับเป้าหมายนั้นและมุ่งมั่นจนทำให้สำเร็จนะครับโดยตัวชี้วัดที่กำหนดนั้นเนี่ยจะต้องมีผลทำให้เป้าหมายเป็นจริงนะครับถ้ามาพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยากฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์ภาวินทร์นิดนึงว่า OKR เนี่ยเขามีบทบาท ต่อองค์กรมากเลยในปัจจุบันสาเหตุอะไรครับอาจารย
0: ์จริงๆอาจจะเป็นเหมือนกับที่อาจารย์บอมได้ทิ้งในตัวของความหมายไว้แหละก็คือทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นจริงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหมือนเขาตั้งออบเจกตีฟไว้นะอย่างสมมติแต่เดิมเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้เยอะแยะมากมายหรือตั้งตัวชี้วัดเยอะแยะมากมายแต่ว่าการที่จะไปถึงตัวชี้วัดนั้นได้มันยากมากและมันเยอะมากซ
2: ึ่
0: งบางคนรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้จริงดังนั้นสิ่งที่ทาง OKR ทำเนี่ยก็คือเขาพยายามจำกัดในตัวของวัตถุประสงค์นะว่ามันควรจะเป็นวัตถุประสงค์หลักๆจริงๆเท่านั้นนะแล้วก็เป็นส่งผลต่อผลการทำงานจริงๆเท่านั้นแล้วกำหนดขึ้นมาก็อย่างที่เขากำหนดขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็น3หรือไม่เกิน5อะไรเงี้ยก
2: ็
0: พยายามให้มันน้อยนะแล้วก็ในการที่จะมอบวัตถุประสงค์ลงไปเนี่ยเขาก็จะไล่มาตั้งแต่องค์กรไปถึงหัวหน้าหน่วยงานนะหน่วยงานไปที่ตำแหน่งไปที่บุคคลดังนั้นมันก็จะไล่ลงไปดังนั้นเมื่อคนหนึ่งทำงานเสร็จมันก็จะสะท้อนไปถึงผลงานที่จะเสร็จของแต่ละเรื่องในการทำงานด้วยนะดังนั้นตัว OKR ก็เลยแบบว่าสิ่งที่เขามาใช้ในปัจจุบันจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกับตัวระบบของ KPI เท่าไหร่มันก็เป็นรากฐานเหมือนกันก็คือตัว MBO ที่มาด้วยกันอะไรเงี้ย
1: คือวัดวัตถุประสงค
0: ์ใช่แต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันเกิดผลได้จริงและทำให้ง่าย
1: คราวนี้เขาที่สงสัยอะคะอย่างที่บอกอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันจะมีการเลือกมา3หรือเลือกมา5ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยเวลาเลือกเนี่ยผู้บริหารเลือกเองเลยผู้จัดการเลือกเองเลยหรือว่าต้องมีการประชุมร่วมคุยกับตัวบุคคลคนนั้นด้วย
0: มันก็เป็นหลักเกณฑ์ของ MBO อยู่แล้วเพราะ MBO เนี่ยในการที่ทำ management by objective คือผู้บริหารจะกำหนดเป้าหมายแต่วิธีการหรือตัวที่จะทำงานจะต้องทำงานร่วมกับพนักงานด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นก็จะตอบดังนั้นก็ได้ว่ามันต้องมาช่วยกันในการคิด objective ร่วมกัน
1: แสดงว่าพนักงานเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการที่จะเลือกตัวชี้วัดตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะถูกวัดด้วยความเต็มใจ ในการที่เขาจะได้รับการประเมินผลนั้นๆ
0: เพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงถึงเวลาเมื่อไหร่เป็นช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสุขในการที่จะทำงานด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับเขายอมรับไงยอมรับที่จะถูกประเมินแบบนี
0: ้
1: ตัวชีวัดแบบนี้เขายอมรับ
0: ใช่ครับมันก็จะไปตอบในเรื่องของพฤติกรรมด้วยแหละในเรื่องของการบริหารจัดงานโดยใช้ทีมอะไรเงี้ยทีมแมเนจเมนต์ที่ดีที่สุดของแมเนจเจอร์กริดก็คือจะเป็นรูปแบบนี้แหละที่จะมาช่วยยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่บอกว่าฉันทำงานอะไรก็ได้แล้วฉันมีความสุขแล้วไม่ใช่นะค
1: ือ
0: ทำยังไงให้เขาทำงานได้มีประสบผลสำเร็จแล้วก็คุณก็ทำงานแล้วยังมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยในผลงานที่คุณทำอะไรเงี้ย
1: ก็คือยังไงก็ต้องมองเป้าหมายขององค์กรเป็นหลักด้วยค
2: ่ะจริงๆแล้วถ้าในความคิดของผมเองนะฮะมองว่าไอ้ตัว OKR นี่มันก็ถือว่าดีนะเพราะว่า1ตัวชี้วัดไม่เยอะ2ตัวชี้วัดเนี่ยเกี่ยวข้องกับงานของเราโอกาสที่เราจะทำสำเร็จตามเป้าหมายนั้นเรารู้ตัวเองแล้วเราทำได้หรือไม่ได้และยิ่งถ้าเกิดเราทำได้ตามเป้าเนี่ยเราจะรู้สึกภาคภูมิใจนะจ๊ะมันก็มีแรงกระตุ้นต่อมีแรงที่จะไปต
1: ่อ
2: นะครับถ้าเกิดว่าทำแบบสมัยอดีตมีแต่ตัว KPI ใหญ่ๆอย่างเดียวบางครั้งเราท้อถอยเหมือนกันนะทำไมมันไม่ถึงก็ดีเราพยายามเต็มที่แล้วแต่คนอื่นมันไม่ได้พาเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่า
2: แล้วกลายเป็นปัญหา
0: เพราะว่าการตั้ง KPI อ่ะเขาตั้งโดยเอาคนที่เป็นเหมือนกับเป็นดาวเป็นทาเลนต์หรือเป็นอะไรที่มาแล้วก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากมันต้องเป็นเป้าหมายที่พวกคุณต้องทำ
1: เหมือนเป็น best practice
0: แล้วมันเบสของเรามันเป็นแบบธรรมดาแล้วมันจะไปแตะถึงข้างบนเนี่ยผมมันยากมากเลยนะม
2: ัน
0: เหนื่อยนะหรือว่าทำแล้วสูงแล้วต้องสูงไปอีกต้องสูงไปอีกมันเหมือนว่าคุณต้องบีบอัดแล้วต้องสูงขึ้นไปตลอดเวลามันก็เหนื่อย
1: แล้วบางครั้งไอ้สิ่งที่ประเมินก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ
2: งานเราด้วย
1: อย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยชั่วโมงสอนมีชั่วโมงวิจัยแต่ว่ามันมีช่องหนึ่งที่เราจะต้องบริการวิชาการแต่เราไม่ได้ไปเราไม่มีงบไปแล้วเราจะเอาส่วนไหนมาถูกประเมิน
2: ก็เป็นปัญหา
1: ซึ่งมันก็ทำให้ช่องตรงนี้มันกลายเป็นศูนย์มันก็เกิดความท้อถอยได้
0: บางคนก็จะคิดอีกรูปแบบนึงวิจัยก็ต้องมีการนำเสนออยู่แล้วอันนั้นก็คือเป็นการบริการสังคมคุณก็ไปต่อยอดกับสิ่งที่คุณทำกลายเป็นว่ามันก็ลงมาที่อีกส่วนนึงซ
1: ึ่
0: งมันคนละเรื่องกันอะไรก็มีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นในตัวของการที่เราจะกำหนดเนี่ยตัว OKR กับ KPI ที่เราสร้างขึ้นมามันอยู่ที่มุมคิดเพราะว่าในปัจจุบันแล้วอ่ะปกติเวลาเราจะกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเขาจะมีแต่ challenge ทั้งนั้นเลยเฮ้ยมันต้องดีมันต้องมากกว่านั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่พอ OKR ทำได้จริงไหม
1: มันต่างกัน
0: ต่างกันไหม
2: ชัดเจนดี
0: ทำได้จริงไหม
1: ถ้าทำได้แล้วค่อยตั้งแต่อาจจะไม่ต้องชาเลน
0: จ์คุณทำได้เอ๊ะคุณทำได้ที่บอกทำได้จริงอ่ะคุณทำได้มากกว่านี้ป่ะคนอื่นเขาทำยังไงทำไมเขาทำได้อีกอันนึง

0: เขาแบบมันเป็นการแชร์กันก่อนที่เขาจะไปตั้งเกณฑ์อะไรเงี้ย
1: ก็แสดงว่าอย่างนั้นนะคะก็อาจจะต้องมีการหาค่าเฉลี่ยอะไรสักอย่างมาก่อนสำหรับบางอย่างสมมุติว่ายอดขายก็อาจจะต้องถ้าเป็นพนักงานขายก็อาจจะต้องมียอดขายเฉลี่ยกลางเอาไว้แล้วอย่างน้อยก็ตั้งไม่ให้ต่ำกว่ายอดขายเฉลี่ยตัวนั้น
0: อันนั้นมีอันนี้มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแค่ว่าถ้าจะให้ทำอ่ะจะให้ชาเลนจ์ในสิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งมาควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะบอกว่าโอเคคุณบอกว่าปีนี้ได้เท่านี้บาทล้านหนึ่งอ่ะแต่ปีหน้าเป้าที่เราทำคือเพิ่มอีก 20% แล้วทำยังไงแล้วเราจะทำยังไงกันดี
2: ครับ
0: เอางั้นเราอัดขายให้เต็มที่ในช่วงแรกเลยทำได้เหรอเราเฉลี่ยไปหน่อยดีไหมคนก็จะมีการเฉลี่ยแบบคุยเรื่องของความแนวคิดกันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ดีนะคะ
0: มันก็เหมือนสร้างความมีส่วนร่วมที่เพิ่มมากขึ้นในการตั้งเป้าหมายร่วมกัน
2: เพราะฉะนั้นก็คงจะเห็นเนาะว่าเราได้เห็นข้อดีของ OKR หลายด้านเลยนะครับนะสำหรับเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของวงจรในการประเมินผลงานนะครับด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะนะครับตัววงจรประเมินผลงานเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์สำหรับตัวผู้บริหารนะครับหรือผู้บังคับบัญชานะครับสามารถที่จะเอาวงจรนี้ไปประยุกต์ใช้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลงานภายในหน่วยงานของตนเองได้เลยนะครับคราวนี้รายละเอียดของวงจรนั้นเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับก็คือการวางแผนการประเมินผลงานนะครับเรื่องของการวางแผนการประเมินผลงานเนี่ยนะครับจะเป็นกิจกรรมแรกที่ผู้บริหารจะเป็นต้องทำงานร่วมกับพนักงานนะครับเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ภาวินได้เกริ่นไว้บ้างแล้วนะครับว่าจะต้องมีการนำเอาเทคนิค management by objective นะครับมาทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารแล้วก็พนักงานนะครับผู้บริหารอาจจะมีการกำหนดตัวชี้วัดบางอย่างหรือเป้าหมายบางอย่างแล้วก็มีการสอบถามกับพนักงานว่าสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับหรือคุณอยากจะกำหนดตัวชี้วัดอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นชาเลนจ์ให้กับตัวเองนะครับส่วนวงจรตัวที่2นะครับอันดับขั้นที่2ก็คือการป้อนกลับของการประเมินผลงานและการพัฒนานะครับขั้นตอนนี้จะเกิดในช่วงนะครับระหว่างปีการประเมินผลนะครับขั้นตอนนี้หลักๆเนี่ยก็คือผู้บริหารนะครับก็จะมีการเข้าไปติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นระยะนะครับมีการสำรวจขั้นพื้นฐานดูก่อนนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเองเนี่ยอาจจะมีการแนะนำตัวชี้วัดต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นนะฮะตามการวางแผนนะครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงแล้วนะครับก็คือตอนนี้ทุกคนรู้แล้วล่ะว่าจะต้องมีการถูกประเมินในเรื่องใดบ้างนะครับก็จะมีการชี้แจงตั้งแต่ระยะเวลาในการเริ่มต้นการประเมินนะครับระยะเวลาที่สุดในการประเมินนะครับแล้วก็มีการสังเกตพฤติกรรมดูผลงานอะไรต่างๆนะครับเก็บข้อมูลออกมานะครับเพื่อใช้สรุปผลเป็นผลงานของการปฏิบัติงานของพนักงานนะครับขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการให้รางวัลผลการปฏิบัติงานขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่พวกเราชอบมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการให้รางวัลไม่ว่าจะเป็นตัวโบนัสนะฮะการปรับขึ้นเงินเดือนการใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาเรื่องตำแหน่งต่างๆนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องเฉพาะผู้บริหารแล้วก็พนักงานทางฝั่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับเขาก็จะมาทำการปรึกษาหารือร่วมกันนะครับว่าตัวชี้วัดที่ได้เอาไปใช้ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันควรจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างไรนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับ
0: คืออย่างที่คุยในวงจรนี้ตัว OKR ก็จะช่วยเยอะเลยเพราะว่ามันจะเจาะไปที่รายบุคคล
2: นะ
0: เพราะที่พอบอกว่างานต้องเป็นยังไงหน่วยงานต้องทำอะไรหน่วยงานก็ไปที่หัวหน้างานก็จะไปกระจายในตัวของพนักงานซึ่งแต่ละคนก็จะมีตัว objective ในการทำงานของแต่ละคนเขาก็สามารถชี้เป้าไปได้เลยว่างานที่มันมีปัญหามันมาจากใครหรืองานที่สำเร็จโดยอะไรอะไรเงี้ย มันก็จะได้ให้รางวัลอย่างถูกต้องหรือลงโทษหรือการพัฒนาให้ถูกคนอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยตรงนั้นนะ
1: ก็กำลังคิดอยู่อะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักงานใช่ไหมคะแล้วเรามีโอกาสที่จะเขียนว่าตัวเนี้ยฉันจะทำอันเนี้ยให้ได้เท่านี้ด้วยมือของฉันเองอะเขียนด้วยความตั้งใจของเราอะนะด้วยตัวของเราเองอะค่ะแล้วก็ส่งย้อนกลับขึ้นไปแล้วทางข้างบนเห็นด้วยแล้วเราก็ตั้งใจทำตามที่เราเขียนเอาไว้มันก็ทำให้เป็นเหมือนแรงจูงใจให้เขาอยากที่จะทำงาน
0: หรือความไม่ตั้งใจแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอะมันก็ต้องยอมรับในการทำงานตรงนั้น
1: เพราะเขียนไปแล้วด้วยมือของตัวเอง
0: ใช่ในอย่างเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ในกรอบก็คือเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องของการให้รางวัล
2: ครับผม
0: ในการให้รางวัลเนี่ยมันก็จะไปเข้ากับทฤษฎีของแรงจูงใจเกี่ยวกับเรื่องของการความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ย

0: ก็คือเขาทำงานเพราะก็ต้องมีความคาดหวังที่เราจะได้ผลอะไรสักอย่างมาเหมือนพนักงานขายคุณขายเยอะๆเพราะว่าคุณต้องการยอดขายแล้วก็ไม่ต้องการเปอร์เซ็นต์ในการขายเพราะเงินเดือนมันไม่ได้เยอะมากแต่เขาได้เงินเปอร์เซ็นต์ในการขายสูงนั่นก็จะมองอยู่แล้วว่าเขาควรจะขายได้เท่าไหร่ดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งนะดังนั้นรูปแบบมันจะมีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนเรื่องของคุณค่าเรื่องของเวลาในตัวของรางวัลตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่ากระตุ้นได้ไหมแค่ช่วงเวลามันก็มีหลายแนวคิดแล้วว่าอะไรเงี้ยเช่นให้ก่อนให้พอดีเวลาหลังจากที่ทำเสร็จกับให้หลังไปสั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าความรู้สึกที่เราได้มาเนี่ยช่วงไหนน่าจะดีกว่ากันใช่ไหมอย่างสมมติว่าทำงานไปเนี่ยคุณทำงานยังไม่ถึงไหนเอาไปเลยให้ก่อนเลยดีไหมดี
1: ไหมไม่ดีนะเดี๋ยว
0: เออดีได้ก่อนก็ดีที่เหลือคือรอลุ้นเอาแล้วกัน
1: มันสุดท้ายแล้วผลงานมันสุดท้ายแล้วเขาก็อาจจะปล่อยปากเลยเพราะเขาได้รางวัลมาแล้ว
0: คือมันได้ไปแล้วด้วยคนคือได้มาแล้วเขาจะไปกระตุ้นต่ออ๋อต้องทำให้ถึงตามที่บอกหรือว่าต้องทำให้มันดีกว่าเดิมมันไม่มีแรงกระตุ้นดีไปตรงนั้นหรือทำให้พอดีเวลาได้ไหมมันก็ได้นะมันเป็นเรื่องปกติได้มาปุ๊บประเมินปุ๊บได้เลยอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันสามารถวางแผนหรืออะไรได้นิดนึงคือได้ปุ๊บเราก็จะได้วางแผนต่อกับได้ช่วงที่มันเลยไปสักหน่อย
1: มันก็อันนั้นคือความดีใจมันหมดไปแล้วอะเราก็ไม่ได้อะยังไม่ได้สักทียังไม่มานึกออกไหมมันเหมือนสิ้นหวัง
2: บางทีรางวัลเนี่ยช้ามาก
0: รางวัลจนฟอไปแล้ว
1: จนกระทั่ง
0: การที่ให้รางวัลช้าลงไปสักหน่อยนึงนะมันกลับกลายว่าเป็นความรู้สึกที่มันมีแรงจูงใจที่สูงขึ้นมากกว่าที่ให้ณเวลานั้นอะไรเพราะว่ามันมีช่วงเวลาบางอย่างที่เราใช้สมมุติว่าเราได้เงินเดือนมาปุ๊บแต่ว่าเงินการขายยังไม่มาในช่วงของเงินเดือน
1: incentive
0: ใช่ไหมคือเงินเดือนมาปุ๊บโอเคเราใช้แต่พอเงินเดือนมันใกล้จะหมดปุ๊บเฮ้ยมันได้เงินยอดขายมาปึ้ง
1: กำลังมาช่วยชีวิต
2: กำลังต้องการความต้องการสูงเลยตอนนั้น
0: กลายเป็นว่ามันเป็นช่วงจังหวะ
1: มันเหมือนยูทิลิตี้อัตราประโยชน์นะขณะนั้นมันมาในช่วงที่ต้องการ
0: มันเป็นการช่วงเล่นการเล่นเวลาอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้อันนี้
2: นี่หมดหวังเลย
1: อันนี้สิ้นหวัง
0: เคยเจอแบบเดินทำงานไปเสร็จปุ๊บอ่ะผมจะได้เมื่อไหร่ครับอ๋อที่นี่เหรอแล้วแต่แหละบางทีก็นู่นเลยมกราบางทีก็นู่นเลยพฤศจิกาบางทีไม่รู้แล้วแต่ผู้บริหารบางทีปีนึงจะไม่ได้เลย
2: โอ้โห
0: เหมือนเขาเล่นดึงเชงไว้แล้วก็แบบให้เราลุ้นเอาทางที่ถึงเวลาที่ต้องการหรือยังมันบางทีมันถึงแล้วอะไรเงี้ย
1: ถ้าอย่างนี้คนก็ไม่ค่อยอยากทำเน
0: า
1: ะ
0: กลับกลายไปว่าตกไปเลยไงคือเล่นเวลาได้แต่ไม่ใช่นานเกินไปจนแบบเขาไม่สามารถมีความรู้สึกได้อะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วแต่เรื่องความคาดหวังของคนก็สำคัญเหมือนกันนะคะ
0: สำคัญมาก
1: เพราะว่าบางคนอะคาดหวังไว้สูงกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอเขาได้รับแล้วมันก็ไม่ตรงตามความคาดหวังเขาก็ผิดหวัง
0: อันนี้ก็คือเป็นมันไม่ใช่ข้อจำกัดนะมันเป็นเกณฑ์ที่คนที่บอกว่าคุณจะให้อะไรต้องให้ได้ตามนั้นเพราะเมื่อมีความคาดหวังเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาควรจะเป็นยังไงพอคุณไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าไม่ตรงความคาดหวังคุณเหมือนคุณไปแกล้งหรือคุณไปทำอะไรมาก็เป็นความรู้สึกไม่ดี
1: ใช่
0: กลายเป็นลบทันทีเลยนะจากบวกเป็นลบเลยนะ
1: ต้องระมัดระวังถ้าเล่นกับความคาดหวัง
0: สมมติว่าเป็นเรื่องของคนทั่วไปเงี้ยอย่างสมมติว่าผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายบอกผมรักคุณมากเลยนะผมจะทำตรงนั้นตรงนี้ให้คุณนะนะพอคบได้สักพักหนึ่งอยู่ดีเปลี่ยนปุ๊บมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วสิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไปนั่งตรวจสอบไปนั่งดูไปนั่งแกล้งไปนั่งจนมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ว่าถ้าคุณทำได้ตามนั้นเราบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วคุณให้ตามนี้โอเคมันมีตัวเล่นอีกอันนึงคือเราให้ตามนี้แต่เราไปเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่ม value ในรางวัลแต่ไม่ได้เพิ่มตัวเงินนะแต่อาจจะเพิ่มในสถานการณ์สมมติว่านักเรียนได้รับรางวัลเรียนดีนะแล้วก็อ่ะรางวัลดีๆให้หมื่นนึงนักเรียนก็แค่ไปเอาระเบียนประวัติมาปุ๊บว่าผลการเรียนคุณเป็นยังไงก็มายื่นที่กองคลังแล้วก็รับเงินหรือคณบดีจ
1: ั
0: ดเวทีนักเรียนมาปุ๊บมอบให้
1: มันจะสร้างมูลค่า
0: ปีหนึ่งนักสามใหม่มาปฐมนิเทศอธิการมามอบให้ในช่วงเวลาปฐมนิเทศการให้เงินเท่ากันไหม
1: ก็เท่าเดิม
0: เท่าเดิมเนาะแต่เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนคนให้
1: เหมือ
0: นมันสร้างความรู้สึกได้ดีนะอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นมันก็จะมีลูกเล่น

0: ในความรู้สึกของการเล่นทั้งที่รางวัลเท่าเดิมได้อะไรเงี้ย
1: ก็อย่างเครื่องราชเคยทำงานที่หนึ่งอะค่ะให้เครื่องราชก็แทนที่แบบก็ส่งทางไปรษณีย์มาหรืออะไรมาแต่ก็จัดพิธีให้ดู
2: พิธีการ
1: ให้มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็ให้มันดูแบบเหมือนกับแบบสมฐานะอะไรเงี้ยคนได้ก็จะได้รับความภาคภูมิใจ
0: ของแกได้ยังไงมานะอ๋อเขาส่งไปรษณีย์ใต้ฟ้าม
2: ีนะไม่ตกเครียด
0: อะไรเนี่ย
1: อะไร
0: คืออะไรอะไร
1: ว่ามันนั้น
0: นะหรือแจ้งเป็น SMS มากับให้เป็นการ์ดมาคนละเรื่องนะ
1: ใช่อ
0: าจารย์ถึงเวลาอาจารย์อยู่ในลิสต์นะคะส่งรายลิสต์มาให
1: ้
0: กับได้มาเป็นกระดาษเป
1: ็
0: น
1: การ์ด
0: อะไรอย่างเงี้ยเชิญว่าอาจารย์เชิญเข้าร่วมพิธีพออาจารย์ถึงแล้วความรู้สึกเหมือนกัน
2: ความรู้สึกต่าง
0: ไม่เหมือนกันเลยนะ
1: ทั้งที่ต้องไปที่เดียวกันงานเดียวกันก็มันก็มีวิธีการสื่อเน
0: า
1: ะ
0: นั่นเป็นเขาเป็นลูกเล่น
2: นะครับเพราะงั้นจะสังเกตเห็นเนาะว่าแค่เฉพาะวงจรที่เอามาใช้เนี่ยแต่ละขั้นตอนแต่ละกระบวนการนั้นเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนเนาะมันต้องใช้ศาสตร์และเสียงในการดำเนินงานนะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสมรรถนะขององค์การนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อตัวองค์กรใหม่ๆเนาะหน่วยงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะก็มักจะถามว่าเอ๊ะแล้วผมจะประเมินสมรรถนะหลักขององค์การผมได้อย่างไรนะครับอาจารย์ก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือใช้เทคนิคในการตั้งคำถามดูแล้วกันนะครับลองถามดูซิว่าบริษัทของท่านเนี่ยมีสมรรถนะหลักหรือไม่นะครับมีอะไรบ้างคราวนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นสมรรถนะหลักนะครับก็ลองดูสิครับว่าบริษัทของท่านนั้นมีทักษะเฉพาะอย่างเพียงหนึ่งอย่างหรือมากกว่านะครับทักษะเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีเฉพาะในตัวพนักงานเท่านั้นหรือเปล่านะครับนะและ3บริษัทเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกระบวนการนะฮะการดำเนินงานต่างๆได้ตามมาตรฐานโลกหรือเปล่านะครับนะยกตัวอย่างเช่นอย่างของมสทเราอย่างเงี้ยเนาะเราก็มีความเชี่ยวชาญหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับนะหรือการทำสื่อไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นหนังสือก็ดีนะสื่อที่เป็นตัววิดีทัศน์ต่างๆนะฮะหรือแม้แต่ในปัจจุบันก็เปลี่ยนรูปไปเป็นระบบ e-learning แล้วครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสมรรถนะหลักที่เรายังคงไว้อยู่นะครับต่อมานะครับนะฮะลองถามต่อยสักนิดนึงครับว่าสมรรถนะหลักของธุรกิจของท่านเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่อันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมั่นใจว่าลูกค้าของเราเนี่ยยังคงเข้ามาใช้บริการของเราอยู่นะครับลูกค้าคิดไหมว่าทักษะของบริษัทของเรานั้นดีกว่าคู่แข่งหรือเปล่านะครับหรือสมรรถนะนี้เนี่ยนำไปสู่ผลลัพธ์ในระดับสูงได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเราคงจะไม่ได้ย่ำอยู่ที่เดิมนะครับเราคงจะต้องมีการปรับปรุงสมรรถนะขององค์การเราอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนการประเมินสมรรถนะของบุคคลนั้นเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นเช่นกันนะครับเพราะว่าการประเมินสมรรถนะบุคคลนั้นจำเป็นต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเราจะเจอปัญหาก็คือเรื่องของความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ใช่ว่าตัวชี้วัดมันยากเกินไปหรอกนะนะฮะตัวชี้วัดยากเกินไปเนี่ยยังพัฒนาตัวเองได
1: ้
2: แต่การประเมินที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได
1: ้เราไปจริงแล้วให้เราทำตัวดียังไงก็ไม่เราก็ไม่สามารถทำให้มันถูกต้องได้
2: ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆหน่วยงานให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องของความก็เรียกว่าความไม่มียุติธรรมในการปฏิบัติงานแล้วเนี่ยของตัวหัวหน้างานก็ดีนะครับก็จะนำมาสู่ผลลบของผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปครับ
0: ผมก็มีเคสนะตรงนี้
2: ครับ
0: เคสตัวเองไง
2: ครับ
0: ทำงานเยอะนะอยู่สมมุติว่าเราทำงานอยู่ที่หนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าผลงานน่ะของเราเนี่ยมีสมมุติ50คนนะในฝ่ายสมมุตินะทำงานเนี่ยรู้เลยผลงานที่เราทำอ่ะไม่น้อยกว่า1ใน10แน่นอน
2: ครับ
0: คือ1ใน5เนี่ยติดแน่ๆเพราะเราทำงานเยอะมากและมีผลงานเห็นชัดมากแล้วพอประเมินปุ๊บเนี่ยเราได้เป็นอันดับ3รองบวยก็เลยเราก็เอ๊ะทำไมมันน้อยจังเลยอะไรตอนแรกก็ไม่คิดมากนะเราก็เลยแบบไปหาหัวหน้านะว่าทำไมบอกว่าทำไมได้น้อยจังครับ
2: ค
0: ือผมทำงานน้อยเหรอหรือว่าแต่ว่าผลงานผมก็ชัดนะว่ามันมีมากกว่าคนอื่นตั้งเยอะทำไมผมประเมินได้อยู่แค่นี้เองนะเขาบอกว่าก็เป็นไปตามนั้น
1: ไม่โปร่งใสไม่อธิบาย
0: ใช่ดังนั้นความรู้สึกแวบแรกคืออยู่ที่นี่ไม่ได้ละแต่ก่อนที่จะอยู่ที่นี่ไม่ได้เนี่ยก็เลยบอกว่าต้องหาทางแก้ว่าเอ๊ะเราทำงานมาตั้งขนาดนี้แล้วมันควรจะมีคนช่วยเหลือเนาะนะว่าเอ๊ะมันต้องมีคนเห็นแล้วจะไปร้องกับใครดีสิ่งที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคือผมไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2: ครับ
0: นะไปคุยเลยบอกว่าเนี่ยผมมีปัญหาแบบนี้แบบนี้ผมประเมินแล้วมันได้อย่างนี้อย่างนี
2: ้

0: ช่วยดูหน่อยได้ไหมทางผอ.เนี่ยหรือรองผอ.ที่เข้ามาช่วยดูเนี่ยเขาเลยบอกอ่ะงั้นมาดูหน่อยว่าทำไมเอาผลงานมาให้ดูหน่อยสิพอดูปุ๊บเขาบอกอาจารย์ภาวีทำงานได้เยอะนะแต่ไม่น่าจะประเมินได้นี้เดี๋ยวขอรับไปจัดการเองนะทางฝ่ายบุคคลก็เลยไปคุยกับทางหัวหน้าที่ดูแลนะทีนี้ปัญหาคือพอสักพักหนึ่งก็เงียบไปนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือเงินที่เพิ่มขึ้นมามันเด้งขึ้นมาเทียบเท่ากับคนที่ได้อยู่อันดับ1ใน10อยู่แล้วแล้วว่าเออนั่นก็ดีก็เลยเดี๋ยวไปขอบคุณแล้วถามว่าอ๋อหัวหน้าคนนั้นยอมเปลี่ยนใช่ไหมครับคำตอบคือไม่ยอมแต่มันเป็นอำนาจของฝ่ายบุคลากรอยู่แล้วที่เขาสามารถเคาะได้ว่าผมจะให้คุณได
1: ้
0: ต้องเป็นตามผลงานดังนั้นมันจะมีทางช่วยเหลืออยู
2: ่มันมี2แนวทาง
0: ใช่ทีนี้จะทำให้มันชัดได้ยังไงบ้างคือหัวหน้าจริงๆแล้วต้องชัดเจนแล้วก็เคลียร์ว่าทำไมถึงได้แบบนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบก็ได้แต่คุณต้องชี้ชัดได้ว่าจำนวนผลงานหรืออะไรเนี่ยทำไมถึงไม่ถึงถืออะไรต้องเป็นเกณฑ์อยู่ตรงไหนที่ได้ดับน้อยกลางมากอะไรเงี้ยสามารถบอกเราได้ดังนั้นความโปร่งใสคือความชัดเจนในการอธิบายโอกาสที่อธิบายไม่ใช่บอกว่าผมตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่อยู่ก็เขียนมาคุณได้เท่านี
0: ้
1: เอ้ยคืออะไร
0: คุณอยากจะถามผมให้คุณมาแล้วนะผมงั้นผมตัดเงินคุณอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันถูกบล็อก
1: แล้วเราไม่มีคำอธิบายคุณเอาไปเท่านี้ซึ่งมันก็คาใจเราเนาะ
2: ใช่ๆ
0: มันกันเลยแล้วแบบมันรู้สึกใจเรามันไม่มันอยู่ไม่ได้เลย
2: ครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ควรคำนึงถึงเนาะในการประเมินผลสมรรถนะบุคคลเนี่ยก็คือเรื่องของความยุติธรร
0: ม
2: นะครับของผู้ประเมินนะครับคราวนี้ถ้าเป็นกระบวนการบ้างนะครับจะสังเกตนะฮะว่าถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนการประเมินเลยจะต้องมีการเตรียมตัวนะฮะโดยการกำหนดประเด็นสำคัญสำคัญในการประเมินนะครับนะมีการชี้แจงว่าจะประเมินเรื่องใดประเมินอย่างไรเพื่อให้ผู้ถูกประเมินเนี่ยก็เรียกว่าเคลียร์และเข้าใจจะได้กำหนดแผนในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมนะครับสองคือระยะระหว่างการประเมินนะครับก็คือผู้ประเมินเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนโดยใช้หลักความยุติธรรมอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ภาวินไว้ว่าไว้นะครับว่าต้องก็เรียกว่ามีแนวทางที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็ต้องมีหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือระยะหลังการประเมินนะครับเป็นการรายงานผลให้แก่พนักงานได้ทราบนะฮะมีการจัดกลุ่มแบ่งระดับผลการประเมินนะฮะรวมถึงอาจจะต้องมีคณะกรรมการมาตรวจสอบความยุติธรรมด้วยเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีทาง HR ก็มาช่วยคลี่คลายสถานการณ์นะครับนะสำหรับแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลนั้นนะครับนะฮะกำหนดเอาไว้ทั้งหมดประมาณ5แนวทาง5ขั้นตอนหลักๆนะครับตัวที่1ก็คือจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินสมรรถนะนะครับให้อย่างชัดเจนนะครับ2การกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะโดยใช้หลักการสำรวจง่ายๆนะครับก็คือ 5W1H นะครับนะก็คือจะประเมินอะไรนะครับประเมินใครนะฮะประเมินที่ไหนประเมินเมื่อไหร่นะครับมีใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้งานต่างๆนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องมีการสรุปทำรายละเอียดให้ชัดเจนนะแล้วก็มอบหมายรายละเอียดเหล่านี้ให้กับพนักงานได้รับทราบนะครับตัวที่3นะครับก็คือกำหนดค่าน้ำหนักของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินนะฮะโดยแบ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงนะครับและระดับที่คาดหวังนะครับนะลองมาดูตัวอย่างสักนิดนึงนะครับอย่างในตารางที่อาจารย์แสดงในสไลด์เนี่ยนะครับอาจารย์เอาตำแหน่งงานมาทั้งหมด3ตำแหน่งนะฮะก็คือผู้อำนวยการฝ่ายขายนะครับผู้จัดการแผนกแล้วก็พนักงานนะครับโดยมีการกำหนดค่าคะแนนระดับที่คาดหวังของสมรรถนะกลุ่มงานเอาไว้นะครับได้แก่สมรรถนะเรื่องของความรู้และทักษะด้านบัญชีการเงินนะครับที่สังเกตว่าผู้อำนวยการฝ่ายเนี่ยจะคะแนนสูงหน่อยหมายเลข4เลยนะครับแต่พนักงานได้แค่1พอเอาแค่ระดับนี้พอนะครับนะหรืออย่างความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยพนักงานก็ต้องเยอะมากพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับขั้นตอนที่4นะครับก็คือการกำหนดระยะเวลาการประเมินนะฮะนะให้ผู้ประเมินเนี่ยรับทราบระยะเวลาว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ที่สุดเมื่อไหร่นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการกำหนดผู้ประเมินว่าใครจะเป็นผู้ประเมินจะเป็นหัวหน้าหรือจะใช้เทคนิควิธีอย่างเช่น360องศาก็คือให้บุคคลภายนอกเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินด้วยนะครับหรือมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาประเมินเราด้วยนะครับตัวอย่างการประเมินสมรรถนะบุคคลนะครับอย่างเช่นในตารางนี้นะครับนะสมมุติว่าเรามีตัวสมรรถนะอยู่หมด10ตัวเนาะนะฮะอาจารย์ก็กำหนดสมรรถนะหลักเอาไว้ว่าอย่างเช่นภาวะผู้นำเนี่ยนะครับเป็นสมรรถนะที่จำเป็นนะครับนะหรือการมีปฏิสัมพันธ์นะมีการเปิดความเปิดรับความคิดเห็นนะครับจากเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยมีมูลค่าเท่าไหร่มีน้ำหนักเท่าไหร่ก็กำหนดตัวเลขเอาไว้นะครับเมื่อเราได้

0: แบบฟอร์มที่เรียบร้อยแล้วในการประเมินพนักงานก็ไปทำการกรอกใช่ไหมฮะรวมถึงผู้บริหารเองก็อาจจะมีการประเมินในตัวของเขาเองด้วยโดยการสังเกตตัวพฤติกรรมในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็สรุปเป็นเกณฑ์การประเมินผลนะว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยอยู่ในระดับไหนครับอาจารย์อยากอยู่ระดับไหนครับปกติอาจารย์อยู่ระดับ5ใช่ไหมครับ
1: นะฮะระดับไหนก็ได้ขอให้ตอบว่าเป็นความจริงที่เราทำ
2: ใช่ใช่
0: โดยส่วนมากอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่จะอยู่ในระดับ5ทั้งหมดนะฮะดีเลิศหมดผลการปฏิบัติงานนะครับโอเคครับสำหรับในช่วงนี้นะครับช่วงที่2ก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคเรานะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
6: จะเรียนมสทได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้

0: ทรศัพท์02-504-7788
1: ครับกลับเข้าสู่รายการช่วงต่อมานะครับนะฮะต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับหน่วยที่15นะครับจะเป็นเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็สมรรถนะนะครับซึ่งในช่วงตลอด5ปี10ปีที่ผ่านมานี่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ภาวิน
2: ใช่ครับคือมันไม่ใช่แค่5ปี10ปีขนาดตอนที่เราเขียนหน่วยอยู่จนมาถึง
1: ปัจจุบันนี
3: ้มันก็เปลี่ยน
1: มันก็เปลี่ยนตลอด
2: เปลี่ยนหน้ามือหลังมือเลย
3: 3เดือนที่เกิดโควิดนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากนะคะ
2: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน่ะเรารู้อยู่แล้วว่ากำลังจะเปลี่ยนแต่เราเหมือนว่าสถานการณ์มันยังไม่ถึงเวลาแต่พอแบบ3เดือนที่ผ่านมาพอเกิดสถานการณ์โควิดเหมือนกับทุกอย่างมันทุบมาปั้งว่าต้องเปลี่ยนเลย
3: มันมีตัวเร่ง
2: มันตัวเร่งใช่ก็เลยแบบทุกคนก็เลยต้องพยายามทำใจแล้วก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็พยายามสร้างเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะเห็นอย่างที่เราคุยกันแต่ก่อนนะว่าบางร้านน่ะขายไม่ดีมาเลยแต่พอถึงสถานการณ์โควิดดันขายดีขึ้นมาเฉยเลยทั้งที่แบบไม่รู้จักอยู่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรก็มีของอยู่แค่นี้นิดหน่อย
3: ๆ
2: เพียงแค่ว่าแบบไปเลือกเรียกว่าอะไรไปเลือกเครื่องมือ
3: ถูก
2: อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นไปลงไลน์แมนไปลงฟ
3: ู้
2: ดแพนด้าไปลงแกร็บอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าขายออกมาโหกระโฉดพุ่งกระเด็นเลยเงี้ยห้างสรรพสินค้าปกติขายดีมากเลยตอนนี้ขายไม่ดีเลยแต่เบรกดันไม่ขายดีถ้าเกิดเป็นการเปิดสินค้าออนไลน
3: ์
2: อะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนตอนนี้เหมือนสถานการณ์มันเปลี่ยนหมด
3: แล้วก็เหมือนกับว่าถูก คนต้องถูกดึงเอาสมรรถนะที่ตัวเองมีเอามาใช้ให้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น
2: ใช่มันเหมือนอย่างที่บอกมันค่อยๆบีบแล้วมันจะลงไปที่สมรรถนะเชิงของบุคคลที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่างเหมือนกับหน่วยนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ของสมรรถนะขององค์กรสิ่งที่เราจะได้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่เราต้องมองว่าสภาพแวดล้อมหรือสมรรถนะที่มันเปลี่ยนไปในโลกภายนอกเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วนะตอนที่เราเขียนภาพมันจะเป็นแบบนี้อยู่เลยแต่1เดือนผ่านมา2เดือนผ่านมาเปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวนึงให้เห็นถึงมุมมองเฉย
3: ๆ
2: นะแต่ว่าเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับอย่างเช่นในส่วนแรกคือของการที่มองการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกโดยรวมเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะมองจากอดีตที่ยาวนานหรือสิ่งที่ยังเกิดไม่นานหรือในกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในช่วงอดีตที่ยาวนานมันเกิดจากสังคมอุตสาหกรรมมันเน้นเรื่องของผลการทำงานที่อยู่ในระยะสั้นนะครับเน้นเรื่องของทุนใครมีทุนมากก็มีโอกาสมาก
3: อะไรอย่างเงี้ยยิ่งยาว
2: สายป่านยิ่งยาวยิ่
3: งดี
2: อะไรเงี้ยนะแต่ผ่านมาใน20-30ปีที่ผ่านมาผลระยะยาวก็มีแต่ทุนเนี่ยมันไม่ใช่ทุนเรื่องเงินอย่างเดียวจะเป็นทุนทางองค์กรจะเป็นทุนเกี่ยวกับการมีเครือข่ายใช่ไหมการใช้เครือข่ายในการทำงานที่มากขึ้นอะไรเง
3: ี้
2: ยการที่เราจะเจอลูกค้าที่มากขึ้นตรงขึ้นแต่ปัจจุบันที่ในอนาคตเนี่ยทุนเกี่ยวกับองค์กรมันไม่ใช่แล้วมันอยู่ที่ทุนของคนใช่ไหมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานแนวคิดนวัตกรรมหรือว่าการคิดสร้างสรรค์รวมถึงรูปแบบการนำเสนอที่จะดึงเนี่ยมันลงมาที่ตัวบุคคลหมดเลยดังนั้นใครมีบุคคลที่มีศักยภาพสูงเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสของเขานะคุณมีเงินเยอะก็จริงมีสายป่านเยอะก็จริงแต่คุณไม่มีคนที่ทำงานได้ดีเลยอนาคตคุณก็ไปนะแต่ก็เปลี่ยนไม่มีคนดีไม่เป็นไรใช้เครื่องมือได
3: ้
2: ถ้าเป็นอุตสาหกรร
3: ม
2: ก็ต้องไปลงทุนอุตสาหกรรมใช่ไหมก็เป็นซื้อความรู้มาแทนนะดังนั้น
3: แต่ยังไงมันก็ต้องมีคนมาคอยควบคุมอยู่ดีเนาะ
2: ใช่ก็ต้องมีคนมาคอยควบคุมแต่จำนวนของคนมันจะน้อยลงนะอย่างสมมติว่าในโรงงานหนึ่งที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยโครงสร้างองค์กรโครงสร้างโรงงานใหญ
3: ่
2: มันกลายเป็นภาระนะในอดีตคือมันเป็นโอกาสยิ่งโครงสร้างใหญ่มีเครื่องมือเยอะมันคือโอกาสเพราะสามารถทำได้หลากหลายแต่ปัจจุบันกลายเป็นโครงสร้างที่ใหญ่หรือมีอุปกรณ์ที่เยอะมันกลายเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงสักอย่างนึงมันเปลี่ยนแปลงในระยะเพราะลงทุนไปแล้ว อย่างเช่นธุรกิจที่มันเกิดผลกระทบขึ้นหนักสุดอย่างเช่นธนาคารเนี้ยเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าทำไมที่เป็น standalone bank มันค่อยๆลดไปลดแล้วก็จะเทลงไปที่เปิดตามห้างในเปิดตามห้างปกติจะมีอยู่สัก15คน20คนตอนนี้เหลือแค่
3: 3คน
2: 3 คนมีผู้จัดการ1คนมันก็ ค่อยค่อยค่อยเปลี่ยนแล้วก็ทุกอย่างมันจะทำธุรกรรมผ่านระบบ
3: ผ่านเครื่อง
2: พอสุดท้ายเนี่ยถ้าทำผ่านระบบได้ 100% จำนวนของเครือข่ายพวกนี้แล้วคนรู้สึกใช้งานได้แล้วได้คล่องขึ้นนะจะเห็นว่าคนที่เดินเข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าก็ตามก็จะเริ่มไม่มี
1: เริ่มลดน้อยลงตามไปด้วย
3: ก็จะเหลือแค่เครื่องไปตั้งไว้ในห้าง
1: มีแต่โรบอทรับคำสั่งเรา
2: ใช่ดังนั้นมันจะมีสภาพแวดล้อมอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเยอะแยะมากมายเช่นภาวะโลกร้อนทำให้คนรู้สึกมีจิตสำนึกในการรักต่อสภาพแวดล้อม
1: ใช่ใช่
2: นะจะเห็นว่าโอ้โหตอนนี้คนไหนทำตลาดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตลาดต้นไม้อ
3: ัน
2: นี้เห็นชัดมากเลยนะป
3: ั
2: จจุบัน
3: ช่วงนี้บูมมาก
2: บูมมากนะเพราะคนอยากจะซื้อต้นไม้แทนที่จะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นนะซื้อได้ไหมซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมได้นะม
1: ี
2: คนซื้อไหมมีนะแต่กับการที่คนที่มาใช้เรื่องของการซื้อของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้
1: อม
2: ช่วยเหลือกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นนะเริ่มหาได้มากขึ้นอะไรเงี้ย
1: ประเด็นนี้มันอาจจะเชื่อมโยงจากสภาวะแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางด้านลบมากขึ้นหรือเปล่าอาจารย
2: ์ด้วยครับ
1: เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างPM 2.5 ได้ไหม
2: ครับ 2.5 มากระทบกับเราโดยตรง
3: ไฟป่า
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: ไฟป่า
3: ไฟป่า
2: สัตว์ทะเลตาย
3: ใช่แล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบตรงขั้วโลกใต้อะค
1: ่
3: ะมันมีเขาเรียกว่ามันมีพื้นที่สีเขียวเยอะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่ามันเกิดมอสเกิดเชื้อราเกิดอะไรเงี้ยค
1: ่
3: ะมันอุณหภูมิโลกมันลดต่ำลงจนกระทั่งพวกนี้เข้าไปส
2: ับ
3: เข้าไปโตแล้วเขาบอกว่าตรงนี้มันจะทำให้โลกเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะส่งผลต่อมลภาวะในอนาคต
2: น่ากลัวมาก
3: อันนี้เนี่ยเขาถ่ายรูปออกมานะคะเป็นพื้นที่สีเขียวจริงๆ
1: จริงไม่น่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านั้น
2: ตอนนี้ก็เลยอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมก็เลยปักธงว่ากลยุทธ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็เลยจะเป็นในเรื่องของการพวกกรีนพวกคลีนพวกไวท์ใช่ไหมท
3: ั
2: ้งนั้นเลยอะไรเงี้ยคือจะทำยังไงให้เป็นพลังงานสะอาดที่สุดหรือในการทำงานที่มันประหยัดแล้วก็ใช้วัตถุดิบน้อยที่สุดอะไรที่มันจะทำร้ายโลกอะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้ที่ออกข่าวมาเมื่อเช้าเลยเนี่ยก
3: ็
2: คือเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ใช่ไหมเทสลาที่ออกเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี
3: ่
2: ที่บอกว่าจะใช้ให้ได้เท่ากับกี่แสนไม่แล้วบอกว่าเออแต่อุปกรณ์มันใช้ไม่ถึงตอนนี้เขาก็ทำจนถึงจนได้อะไรเงี้ยแล
1: ้
2: วก็จะมีการพลิกอุตสาหกรรมรถยนต์อีกครั้งหนึ่ง
3: ใช่อ
2: ะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เทสลาเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงกว่าโตโยต้า
2: เออประมาณหนึ่ง
3: ใช่ทั้งที่ยอดขายตอนนี้เทสลายอดขายน้อยกว่าโตโยต้าเยอะแต่มูลค่าในการที่จะทำนวัตกรรมในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยเขาลงทุนไปเยอะแล้วเขาก็คาดหวังว่ามันจะกลายเป็นความหวังของโลกใบนี
1: ้
3: เขาก็เลยมีการลงทุนไปเยอะมาก
2: ดังนั้น คืออาจจะมีมุมคิดนิดนึงแล้วพลิกมันทำให้เปลี่ยนเขาเรียกว่านะโอกาสเปลี่ยนโลกม
3: ัน
2: เป็นไปได้มันเป็นไปได้ด้วยและเป็นไปได้ง่าย
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเทสลาเขากระจายเดี๋ยวพอเขาจดทะเบียนเขากระจายให้คนไปติดต่อใช่ไหม
3: โอ้ค่ะคือเขาไปลงทุนที่ประเทศจีนเขาไปลงทุนที่เยอรมันเขาลงทุนไปหลายๆประเทศอะค่ะเพื่อที่จะให้บริษัทเขาโตท
2: ั
3: ้งแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันเหมือนยังไม่ถึงเวลาเนาะแต่ว่ายอดขายของโตโยต้าก็เริ่มลดลงเท่าที่อ่านข่าววันนี้เหมือนกัน
2: เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการใช้เรื่องของค่าใช้จ่ายสภาพเศรษฐกิจด้วย
3: ใช่
2: คือของเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อใช้สินค้าหรืออุปกรณ์สักอย่างนึงมันจะมีเรื่องของความค่าเสื่อม
3: ใช่
2: เราก็ต้องซ่อมอย
3: ่
2: างรถเนี่ยจะซ่อมเราจะรู้อยู่แล้วว่าเอาประมาณ2ปี3ปีต้องเข้าแล้ว
1: ครับ
3: ต้องเข้าศูนย์
2: ต้องเข้าศูนย์เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ต้องซ่อมแล้วค่อยๆถี่ขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะข
3: ึ
2: ้นนะแต่ของ Tesla ที่เขาสร้างมาเนี่ยรอบในการใช้งานของเขาเนี่ย
3: มันยาว
2: ยาวนานมาก50กว่าปีอ่ะกว่าจะหมดสภาพ
3: เพราะฉะนั้นขยะมันก็
2: จะลด
3: น้อยลง
1: นี่มันถ้าเชื่อมโยงในเชิงกลยุทธ์นี่หมายความว่าในอนาคตเนี่ยผู้ประกอบการทางด้านผลิตรถยนต์หรือขายรถยนต์พวกนี้อาจจะต้องมีมุมมองในการขายสินค้าใหม่ด้วยหรือเปล่า
3: ใช่
1: ไหมครับ
2: ใช่รวมถึงอาหารด้วยนะบอกว่ากินแหลกให้โปรแรงๆกินเท่าไหร่ก็ได้จุๆไม่อั้นเงี้ยบางทีอาจจะเป็นกระแสที่ดีในช่วงแรกแต่มันอาจจะไม่ได้สวยงามในอนาคต
3: เพราะว่าตอนนี้คนมันเน้นเรื่องสุขภาพเยอะขึ้นกินคลีนกันมากขึ้นเนาะ
2: กินแบบให้พอ
3: เหมาะ
2: โอเคพอเหมาะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์ไป ทำงานที่ได้เงินมาก็ไม่ใช่เงินที่เอามาเข้าสู่องค์กร 100% เขาก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการใช้เรื่องของการบริการสังคม
3: บริจาค
2: ล้อมบริจาคคุณเป็นส่วนหนึ่งนะถ้าคุณเข้ามาที่นี่นะเราจะไปช่วยเหลือกับเด็กยากไร้นะพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้นะนะเคยไปที่ตลาดต้นไม้เองน
3: ะ
2: ก็แบบไปถามว่าเนี่ยเราก็ขายแล้วไปคุยคนนั้นเป็นพอดีว่าเจ้าของเป็นครูเขาบอกว่าเออเนี่ย

0: บริจาคนั้นด้วย
1: ใช่
0: นะคะเราก็เกิดความภาคภูมิใจเวลาที่เราเข้าไปซื้อของเขาเราก็เต็มใจที่จะจ่ายเนาะ
1: แล้วคิดว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอื่นไหมที่กำลังจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยการหันมาใช้วัสดุที่ทำจากต้นไม้อะไรเงี้ยหรือทำจากธรรมชาติมันเยอะมากขึ้นแต่ก่อนนะคะเวลาเราเข้าไปในร้านเนี่ยเราก็จะได้แก้วพลาสติกออกมาตอนนี้แก้วพลาสติกเขาก็เปลี่ยนเป็นไบโอพลาสติกที่มันย่อยสลายได้ง่ายใช่ไหมคะแม้กระทั่งกระเป๋าผ้าทุกคนก็พกพากระเป๋าผ้ากันมากขึ้น
2: กระเป๋าผ้าไม่ก็หลอดใช่ไหมฮะพลาสติกก็เป็นกระดาษ
0: หรือไม่ก็เน้นการรีไซเคิลเนาะรียูส
1: แล้วก็เปลี่ยนบางทีขนาดวงการแฟชั่นอ่ะยังปรับภาพเลยคือฉันไม่ต้องไปทำอะไรให้มันดูหรูหราไฮโซก็ได้เอารูปแบบของสินค้าที่แบบอาจจะเป็นเหมือนกับใช้แล้วมาประยุกต์ก็ได้อะไรเงี้ยกระเป๋าที่แบบเป็นลายถุงปุ๋ยอะไรเงี้ยสมมตินะหรือว่าจะเป็นพวกชุดหรืออะไรที่เป็นชุดแบบมาจากผ้าฝ้ายหรืออะไรก็จะเริ่มมาแบรนด์ใหญ่ๆก็มา
0: อย่างไนกี้อะค่ะเขาจะมีรองเท้าอยู่รุ่นหนึ่งค่ะก็ทำมาจากขยะนะคะแล้วก็เอามาแปลงสภาพจนกระทั่งกลายเป็นวัสดุที่จะทำรองเท้าเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้านักกีฬาได
1: ้
0: อันนี้เขาก็มาละค่ะเทรนด์นี้มันก็จะเริ่มมาเรื่อยๆ
1: แล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคือของเขาออกมาเป็นกฎหมายนะคือในทุกโรงงานเนี่ยคุณต้องใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่ทำมาจากรีไซเคิลเนี่ยไม่ต่ำกว่า
0: 60% อ
1: ย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าคุณก็ต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม
0: ่
1: มันเป็นกฎหมายดังนั้นเขาวางแผนตั้งแต่ครอบของประเทศเขาเลยว่าเขาจะใช้อะไรแล้วก็จะสโคปมาอันนี้คือสิ่งที่แบบกำลังจะเปลี่ยนไป
0: แม้กระทั่งความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเคยมีมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะมันก็ยังคงยังต้องมีอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตอนนี้ก็คือมีแต่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเลยที่มันเป็นปัญหาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพวกพายุที่แรงขึ้นถี่ขึ้นร้อนจัดขึ้น
0: แห้งแล้งมากข
1: ึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการปรับรูปแบบเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับถัดมานะครับก็คือเป็นตลาดเกี่ยวกับเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในองค์กรเองเนี่ยในอดีตที่ยาวนานจะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเนี่ยที่เราต้องใช้นะหรือจะผู้นำเนี่ยต้องเป็นคนเก่งคนเดียวแหละที่สามารถทำให้องค์กรอยู่ได้นะครับถัดมาคือจะเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ถ้าเกิดเป็นช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ในอนาคตเนี่ยจะเป็นผู้นำที่มององค์กรที่ยั่งยืนอาจจะไม่ใช่ว่ากำไรที่สูงสุดอาจจะไม่ได้กระจายตัวจนตัวเองเนี่ยคุมทั้งตลาดได้แต่จะทำยังไงให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้เหมือนกับเทสลาที่บอกว่าพอผมคิดนวัตกรรมได้ผมแจกเลยครับจดปุ๊บผมเป็นคนคิดไงแต่คุณจะไปต่อยอดในเรื่องของคุณเลยปล่อยเลยเพราะสิ่งที่ได้มาคือไม่ใช่ตัวเขาจะได้คนอื่นจะได้อย่างเดียวด้วยตัวเขาก็จะเป็นคนที่ได้ด้วย
0: ก็เหมือนยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเพิ่มเพราะว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันพัฒนาเนาะมันก็จะนวัตกรรมก็จะไปได้เร็วยิ่งขึ้นเหมือน Android อะค่ะที่ถูกพัฒนาทุกคนมีส่วนร่วมเข้าไปพัฒนามันไม่ได้เหมือนกับ iOS ที่แบบมีบริษัทเดียวที่เข้าไปพัฒนา
1: ใช่ครับแล้วก็ในตลาดโลกบางอย่างเนี่ยมันจะมีขั้วของการลงทุนอยู่นะก็อย่างที่ในสไลด์เนี่ยเขาจะบอกว่ามีทั้งหมดอยู่3ขั้วที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือยุโรปตะวันตกตะวันออกที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ขั้วของอเมริกาเนี่ยจะเริ่มเสื่อมถอยลงถูกไหมคือเรื่องของอาจจะดูเรื่องของเงินคงคลังของประเทศก็ได
0: ้
1: นะตอนนี้เงินคงคลังที่มาจีนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทองหรือจะเป็นเงินดอลลาร์หรือจะเป็นเงินที่มันมีอยู่ในประเทศเนี่ยจีนเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดนะครับความสามารถในการแข่งขันก็กลายเป็นจีนจะเริ่มมีบทบาทสูงขึ้นจนเป็นผู้นำประเทศได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันจะรวมศูนย์อยู่ที่จีนทั้งนั้นเลยนะครับในส่วนของประเทศที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขั้วเศรษฐกิจต่างๆของประเทศก็เริ่มจับกลุ่มกันมากขึ้นอย่างของเราก็จะมีอาเซียนใช่ไหมครับจับกลุ่มกันแล้วเราก็โชคดีที่พออาเซียนจับกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีตลาดใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาน ะไม่ว่าจะเป็นจีนเองที่มีความต้องการอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะแบบความต้องการวัตถุดิบมหาศาลมากเพราะเขาเป็นแหล่งผลิตเนี่ยวัตถุดิบเขาขาดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของรีไซเคิลเองไม้เองหรือเกี่ยวกับพวกอาหารเองคือขาดไปหมดเลยนะแล้วเขาก็มีความสามารถในการซื้ออะไรอย่างเงี้ย
0: พอดีว่าคนเขาเยอะด้วยเนาะ
1: ด้วย
0: ดีมานด์เขาก็เลยเยอะตาม
1: เป็นพันล้านคนเนี่ยกับอีกอันนึงที่เราจับคู่กันก็คืออินเดีย
0: อ
1: ันนี้

0: นี้ก็หลายร้อยล้านคน
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: อื
0: ที่มัน
1: ม
0: มีจำนวนคนเยอะๆพอมารวมอาเซียนแล้วไปบวก3บวก6เนี่ยพอรวมปุ๊บเนี่ยโห
1: ตลาดใหญ่ขึ้น
0: จำนวนประชากรคือตลาดเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของดูประชากรเป็นหลักพอประชากรของเรานี่เยอะนะแสดงว่าโอกาสในการขายก็สูง
2: สูงมากขึ้นน
0: ะ
2: ครับ
0: ก็จะเห็นว่าพอเราเปิดอาเซียนใหม่ๆเนี่ยผู้นำระดับโลกเนี่ยก็จะวิ่งมาเยี่ยมเยือนนะอาเซียนบารมีประชุ
2: ม
0: นะมาจับมือกัน
1: มาดูมาดูสถานการณ์
0: เพราะไม่ได้ดูสถานการณ์คือคนเงินเยอะของเยอะอะไรเงี้ยมันแลกเปลี่ยนได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วโอกาสมันมาไง
1: ขอเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
0: ต้องนะตามนั้นการต่อรองของเขตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเริ่มมีความแข็งแกร่งนะครับที่เราสามารถใช้ได้อะไรเงี้ยส่วนปัญหาของเมื่อกี้ที่เราคุยกันอ่ะก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับพวกขึ้นความร้อนต่าง
1: ๆ
0: อากาศแปรปรวนความแห้งแล้งจากสภาพที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มันมากเกินไปอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเบอร์หนึ่งเลยที่เราควรจะให้ความคิดเห็นนะแล้วก็เราต้องให้ความสำคัญมากๆอะไรเงี้ย
1: ก็อย่างเห็นได้ชัดว่าในช่วงโควิดนะคะเรามีการปิดประเทศเรามีการหยุดการท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมต่างๆมันฟื้นกลับคืนมาเมื่อเช้าฟังข่าวก็อุตส่าห์เจอนกอะไรที่หายากนะคะมาลำแพนหางให้ดูแล้วมันก็เกิดเป็นแนวทางว่าต่อไปเนี้ยเราจะมีการปิดอะไรอะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับปิดแหล่งที่มันเป็นเขตอนุรักษ์อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: นะรวมถึงอันนึงที่กำลังจะกระทบมาก็คือเรื่องของระดับน้ำทะเล
1: อันนี้ปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
0: กำลังมาแล้วก็คือของเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรขึ้นมาไม่มีปัญหาแต่ว่ามีประเทศที่มันโดนแบบโดนไปจนแบบเกินพื้นที่ไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีการสร้างนวัตกรรมในการอยู่อาศัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะบ้านลอยน้ำ
1: ใช่ไห
0: ม
1: อย่างมันดีฟเนี่ยเขาบอกอีกไม่กี่ปีมันก็จะหายไปจากพื้นที่โลกเพราะฉะนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะมันดีฟกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากเข้าไปก่อนที่มันจะหาย
0: ไปดูเปอร์เซ็นต์ของ Great Barrier Reef ก็ได้ว่าตัวแนวคลื่นปะการังเนี่ยมันสูญเสียหรือเสียหายเนี่ยในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงเรารู้เลยว่าแบบทุกอย่างมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำทะเลสูงขึ้นระดับต่างปุ๊บอุณหภูมิต่าง
1: อ
0: ุณหภูมิต่างปุ๊บพวกนี้ต่างหมดเลย
1: ตาย
0: ขนาดแค่สองสามองศานี่ตายหมดแล้ว
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นในส่วนของรูปแบบในการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีเครื่องมือหลายๆเครื่องมือที่มาช่วยกันในการทำงานก็อย่างที่ทั้งอาจารย์บอมอาจารย์ก้อยได้คุยกันไปแล้วแหละว่ามันจะมีรูปแบบของการที่เราใช้เครื่องมือสำคัญในการจัดการกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นของบาลานซ์สกอร์การ์ดเองในเรื่องการสร้างคุณค่าเองนะครับเราจะทำยังไงในตัวของ value creation เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมุมคิดว่าเอ๊ะเราจะปรับได้ไหมหรือจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการลดการใช้คาร์บอนนะได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีนักวิศวะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกกรีนต่างๆก็เริ่มสร้างแนวคิดในการทำงานเนี่ยเริ่มมากขึ้น
1: เริ่มมีการนับว่าในแต่ละกระบวนการเนี่ยมันก่อให้เกิดคาร์บอนมากน้อยแค่ไหน
2: ที่เขาใช้คำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นใช่ไหมฮะหรือวอเตอร์ฟุตพริ้นอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่เขาจะได้ถอดมาได้ว่าเออมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะลดยังไงดีนะครับรวมถึงเครื่องมือของ OKR ที่คุยกันนะก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเรื่องของจำนวนเป้าหมายที่จำกัดแล้วก็วัดเฉพาะเชิงคุณภาพของงานเท่านั้นที่เราเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดโอกาสความสำเร็จที่การตั้งเป้าหมายก็มีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราไว้ใช้นะครับดังนั้นในตัวของการตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จเนี่ยก็จะมีการทำความเข้าใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกและเป็นส่วนร่วมด้วยกันนะคือในเรื่องของผลงานอันนี้ขอพูดเร็วๆเพราะว่าก็เราก็เห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือนี้อยู่แล้วนะครับนะรวมถึงทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นวิธีการตั้งเป้าหมายแล้วก็สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็แนวทางในการทำเนี่ยก็มันเป็นรูปแบบในการที่เราระดมสมองร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากับตัวของผู้ที่ทำงานเองนะครับแล้วก็ประสานกับรองที่ทำงานไล่ลงมาจนมาถึงคนที่เริ่มทำงานนะครับทำให้การตั้งเป้าหมายในความสำเร็จมันเห็นถึงศักยภาพที่เกิดขึ้นนะครับ แต่จะมีอีกแนวคิดหนึ่งนะที่เราก็ใช้กันมากเช่นกันนะเราเรียกว่าแนวคิดการทำงานแบบอาจายนะอันนี้ก็คือมันก็จะเป็น

0: รูปแบบการทํางานคือรูปแบบการทํางานแบบอาจารย์คือจะเน้นเรื่องของการทํางานมุ่งเน้นเรื่องของเป้าหมายเป็นหลักนะครับการแก้ปัญหาเป็นหลักที่ทํางานที่รวดเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับดังนั้นเป็นการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างระบบขั้นตอนการทํางานของบุคลากรทําให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับคล้ายๆเหมือนกับเป็นลักษณะของเป็นทีมแก้ปัญหาอย่างนี้ดีกว่า
1: เน้นการตอบสนองที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะมีปัญหาอะไรปุ๊บแก้ไขได้ปั๊บ
0: ทุกคนต้องมาช่วยกันช่วยกันปุ๊บแตกปุ๊บพอเจอปัญหาใหม่เข้ามาร่วมกันแล้วก็จบมันเหมือนก็ไปทำวัตถุประสงค์กันแต่ว่าเป็นก้อนของงานที่เราจะทำร่วมกันอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ต้องทำให้รวดเร็ว
0: ใช่ดังนั้นในตัวอาจารย์จะเน้นเรื่องของการทำงานที่ยืดหยุ่นแล้วศักยภาพของคนที่หลากหลายใช่ไหมเพราะว่าพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราเจอคนที่มีความหลากหลายปุ๊บพอทำงานปุ๊บเคลียร์เสร็จปุ๊บก็จะแยกกัน
1: ในขณะเดียวกันที่หลากหลายนั้นต้องมีสมรรถนะที่สูงด้วยไม่งั้นเขาก็จะมาระดมสมองแล้วก็มาช่วยแก้ไขปัญหาได้
0: สูงก็ต้องทำงานร่วมกันได้ด้วย
1: จริงค่ะต้องมีทีมเวิร์ค
0: ใช่ดังนั้นตัวอาจารย์ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยต่างก็ให้ความสำคัญดังนั้นในตัวของแนวคิดอาจารย์เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการทำงานที่เน้นกระบวนการทำงานเป็นที
1: ม
0: เน้นการเรียนรู้และปรับตัวเพราะว่าไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่จะแก้ไขปัญหาไงเพราะพวกเราก็ต่างเป็นคนสำคัญเช่นกันนะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นนะในการทำงานทำให้เกิดคุณค่าของงานที่มากขึ้นนะครับทีนี้ในลักษณะเด่นของอาจารย์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความสำคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กรนะครับว่าจะเน้นสร้างมูลค่านะพัฒนากระบวนการให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็การจัดสรรทรัพยากรที่ยืดหยุ่นนะเช่นอาจจะแบบตั้งไว้เท่านี้แต่ว่าเฮ้ยไม่พอเพราะมันจะทำอีกนิดนึงมันดีขึ้นโยกได
1: ้
0: นะคนเรามีตรงนี้เราไม่ใช่บอกตรงนี้แล้วพอเราโยกคนมาเพิ่มได้หรือลดก็ได
1: ้
0: นะมันสามารถทำให้การทำงานเนี่ยไปเน้นเรื่องของผลงานที่มันกระชับแล้วก็ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงโครงสร้างองค์กรที่มันเป็นลักษณะเป็นทีมกระจายอำนาจแล้วก็เป็นแบบมีชีวิตเนาะนะก็คือจะเน้นเรื่องของการทำงานที่แบบมันยืดหยุ่นตลอดเวลา
2: ครับ
0: นะครับดังนั้นในตัวของอาจารย์ที่เขาทำงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือจะเน้นเรื่องของการทำงานเป็นทีมมองทิศทางในการทำงานเดียวกันมีการสนับสนุนกันมีการเชื่อมโยงกันนะทีนี้ลักษณะเด่นของตัวของเทคนิคอาจารย์เนี่ยก็จะเน้นอยู่สองอย่างก็คือพนักงานกับเทคโนโลยีนะดังนั้นตัวของพนักงานเนี่ยจะเป็นหลักเลยตั้งแต่ผู้บริหารที่ต้องสนับสนุนการทำงานการแก้ปัญหาการให้ความสำคัญนะครับสร้างความรู้สึกให้เกิดเป็นส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรให้ได้นะแล้วก็ผลักดันในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ดังนั้นตัวของผู้บริหารเนี่ยต้องทำอย่างไรให้พนักงานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาเองมีคุณค่าแล้วอยากจะเข้าร่วมในการมาช่วยแก้ปัญหาน ะไม่ใช่บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของฉันหรือฉันถูกสั่งมาที่ต้องทำแต่เขาเต็มใจที่จะเข้ามานะไอตัวเทคโนโลยีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการในการทำงานที่ทำให้สะดวก
1: เข้ามาซัพพอร์ตพนักงานอีกทีนึง
0: แต่มีความสำคัญไหมมีความสำคัญเพราะว่าต้องยอมรับว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยยังไงตัวเทคโนโลยีก็สร้างอะไรนะศักยภาพที่สูงขึ้นในการทำงานได้แล้วก็ลดการทำงานของบุคลากรได้เป็นอย่างดีอะไรเงี้ยนะดังนั้นในตัวของอาจารย์ที่เขาใช้เนี่ย ก็เลยทํามาเป็นลักษณะที่รู้สึกว่าอยากจะให้มีคุณค่าที่มันสูงมากขึ้นในการทํางานนั้นๆเคยเห็นลักษณะขององค์กรเนี่ยหลายองค์กรที่เขาใช้อาจารย์เข้ามาทํางานแล้วเกิดเขาเรียกอะไรนะเกิดแรงกระตุ้นหรือแรงกระเพื่อมในองค์กรเขาเองจนทําให้เกิดองค์กรเนี่ยกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู
1: ้
0: นะคือพอมาเสร็จปุ๊บเหมือนว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาในแต่ละกลุ่มจนทุกกลุ่มเนี่ยเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมา
2: ครับ
0: นะแล้วก็พยายามเรียนรู้จนองค์กรเนี่ยก็ได้รับเขาเรียกว่าไงอันนี้ส่งหรือผลลัพธ์ไปด้วย
1: เพราะว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาทุกคนจะมา brainstorm ร่วมกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วถ้าเกิดว่าไอ้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่านั้นเนี่ยถูกบันทึกแล้วก็ถูกแชร์ออกไปมันก็จะกลายเป็นการ
0: ก็ทำ KM
1: ใช่การทำ KM ไปนะในตัว
0: มันทำให้คือแต่ก่อนเนี่ยการที่เราจะแลกเปลี่ยนกันการที่จะช่วยเหลือกันมันเหมือนว่าเป็นข้อจำกัดนะว่าฉันไม่อยากให้หรอกมันคือสิ่งที่ฉันจะมีฉันให้แบบแทงกั๊กเขาบอกไม่ต้องกั๊กหรอก พราะความคิดแกเดี๋ยวก็เอาแล้ว
1: ถูก
0: เหมือนอาจารย์แต่ก่อนอะ

0: PowerPoint ถามว่าคนอยากให้ PowerPoint มั้ยสมัยอดีตอาจารย์เนี่ยอาจารย์ขอ PowerPoint หนูได้ไหมถามว่ามีอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยโหลดไปเลยมีสักกี่คนหรือบอกว่าเธอควรจะอ่านหนังสือ เพราะแกก็จะเก็บแนวคิดของแกไว
1: ้เอาไว้สอนในรุ่นต่อไป
0: แต่ปัจจุบันถามว่าไอ้ตัว PowerPoint ที่ได้มาเนี่ยอาจารย์เขาจะห่วงมั้ย
1: ไม่ห่วง
0: นะใช่ไหมพวกเราอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว PowerPoint มาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จัดบอมจัดก้อยอย่ามาเอาของผมนะมีไหมไม่มีไม่มีหรือว่าถ่ายทอดไปเฮ้ยเดี๋ยวจะพูดอันนี้ดีไหมพูดไปคนอื่นจะรู้เดี๋ยวเวลาเราไปพูดคนอื่นเดี๋ยวมันจะเขาจะเอาของเราไปไม่ใช่ใช่ไห
1: ม
0: นะเดี๋ยวนี้คือเรื่องของเครื่องมือเรื่องของความคิดเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันพัฒนาได้อย่างรวดเร็วดังนั้นไอ้พวกนี้ก็คือเราให้เป็นแบบไม่ยั้งได้เลยอะไรเง
1: ี้
0: ยนะก็รูปแบบของแนวคิดในการทำก็จะเปลี่ยนไปก็เป็นการแลกข้อมูลกันมาช่วยกันมันทำให้ดีขึ้นใช่ไห
1: ม
0: นะก็ในรูปแบบของอาจารย์มันก็พยายามผลักดันขึ้นมาได้ประมาณอย่างนี
1: ้
0: นะครับในสิ่งที่เราเห็นในเครื่องมืออาจารย์หลายๆอย่างในการที่เราช่วยเหลือกันทำงานการปรับตัวนะของพนักงานเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีศักยภาพเพิ่มขึ้นหรือการทำงานร่วมกันก็จะมีคุณค่าที่มากขึ้นใช่ไหมเพราะมีเป้าหมายเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แนวคิดในสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการทำงานอื่นๆเนี่ยก็จะสอดมันต้องสอดประสานกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปนะครับงั้นในรูปแบบของสภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เอามาใช้นะครับที่น่าสนใจในการทำงานเนี่ยก็คงจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ
2: ครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังแนวคิดเรื่องของอาจารย์ไว้นะครับนะซึ่งเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่จริงๆนะครับอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องของการเน้นการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมทั้งตัวบุคลากรเองโครงสร้างองค์การเองแล้วก็แนวปฏิบัติเองยังมีเรื่องอื่นๆอีกใช่ไหมครับอาจารย์สำหรับในช่วงนี
0: ้คือต้องยอมรับว่าในรูปแบบของที่เราทำงานกันมาเนี่ยคือโครงสร้างองค์กรเนี่ยจากใหญ
2: ่ครับ
0: ยิ่งองค์กรใหญ่เท่าไหร่มันยิ่งเป็นปัญหาดังนั้นณปัจจุบันคือเขาทำให้ลีนเล็กกระชับใช่ไหมทำงานให้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงการทำงานที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME หรือว่าจะเป็นแบบสตาร์ทอัพที่มีจำนวนคนไม่เยอะแต่ใช้เทคโนโลยีที่มากอะไรอย่างน
2: ี้
0: ดังนั้นรูปแบบในความสำเร็จมันจะค่อยๆเปลี่ยนไห
1: ม
0: นะดังนั้นอย่างมีตัวอย่างก็จะเป็นของบริษัทเดิมที่เป็นเราใช้ก็คือเป็นของ Toyota เขาจะมีบทเรียนความสำเร็จในเรื่องของการปรับปรุงการทำงานกับความให้ความเคารพต่อกันนะว่าของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความท้าทายในการทำงานการปรับปรุงการทำงานที่มันดีขึ้นการใช้สติปัญญาของตัวเขาเองรวมถึงการให้ความเคารพแล้วก็ทำงานเป็นทีมดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นแกนหลักที่ Toyota บอกว่านี่เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยได้รับความสำเร็จมาจากกลุ่มเหล่านี
1: ้
0: นะทีนี้ในกลุ่มของการทำงานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะอย่างที่บอกไปจากใหญ่มันจะเริ่มเป็นเล็กหรือว่าจากใหญ่เนี่ยก็จะมีกระจายของเครือของการทำงานเนี่ยแบ่งออกไปเพราะว่าเขาไม่ถือทั้งหมดฉันเก่งคนเดียวทั้งหมดเลยแต่มันจะมีเครือของแต่ละบริษัทที่เกิดขึ้นมานะครับดังนั้นในส่วนของการที่เรากำหนดสมรรถนะของเครือของบริษัทนั้นนะก็จะทำให้มองถึงสมรรถนะหลักของแต่ละบริษัทหลักก็ได้หรือจะไปย่อยในแต่ละบริษัทก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีรูปแบบที่มุ่งเน้นแบบไหนนะครับแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นการทำงานที่เหมือนกันนะถ้าเกิดเขากำหนดสมรรถนะหลักที่ต้องเหมือนกับบริษัทใหญ
1: ่
0: นะเขาก็จะกำหนดขึ้นมาคุณทุกคนก็ต้องเหมือนกับบริษัทใหญ
1: ่
0: นะครับหรือจะเป็นเครือไหนก็ตามคุณก็ต้องทำให้ได้เหมือนกันเช่นคุณภาพหรือมาตรฐานในการทำงานเนี่ยคุณถึงจะเป็นซับหรือจะเป็นอะไรที่ย่อยไปขนาดไหนคุณก็ต้องทำให้ได้เหมือนเราเหมือนโตโยต้าถ้าใครจะมาเป็นซับโตโยต้าต้องเป็นยังไงก็ต้อง
1: มี
0: มาตรฐานตามที่โตโยต้ากำหนดเท่านั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เขากำหนดขึ้นมานะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงแนวคิดนะครับก็ทำให้องค์กรเนี่ยมีศักยภาพเข้าสู่ตลาดได้กว้างขวางมากขึ้นช่วยผลิตภัณฑ์เนี่ยที่สามารถเข้าใจหรือเอาชนะใจลูกค้าได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็คู่แข่งเนี่ยในการเรียนแบบก็เรียนแบบได้ยากมากขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของการบริหารสมรรถนะหลักของสมรรถนะในเครือเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ มองว่าเป็นทรัพยากรที่ทั้งกลุ่มนะสามารถเอาไปจัดสรรให้กับหน่วยธุรกิจได้นะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะหรือว่าเพิ่งเกิดก็ตามหรือว่าจะเป็นการสร้างใหม่หรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่มานานแล้วก็ตามนะครับโดยที่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อช่วยกำหนดสมรรถนะหลักขึ้นมานะครับก็จะเป็นคล้ายๆสมรรถนะทั่วไปที่เราทำกันมานะครับการจัดระบบการให้รางวัลเพื่อตอบแทนการพัฒนาสมรรถนะหลักก็เหมือนกับคนใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นองค์กรนะครับก็คนไหนทำงานได้ดีก็จะให้เป็นรางวัลเหมือนกับอะไรดีอ่ะเหมือนเวลาเราไปที่ร้านกาแฟนะแล้วเขาก็จะมีรางวัลใช่ไหมครับเวลาร้านกาแฟดีเด่นร้านกาแฟยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้แหละก็คือก็จะให้รางวัลโดยที่ก็เป็นกลุ่มของร้านในเครือนะแล้วคนไหนทำงานได้ดีเป้าหมายสูงหรืออะไรเขาก็จะให้รางวัลขึ้นมา
1: เพราะจะมีพนักงานที่ให้บริการดีอะไรประมาณน
0: ั้
1: น
0: นะก็จะลงไปที่พนักงานแต่สิ่งที่ได้คือร้านได้ชื่อเสียงนะพนักงานจะภูมิใจว่าเอ้ยฉันทำงานอยู่ในร้านนี้นะนะก็กลายเป็นจุดไม่ใช่ตัวแค่บุคคลละเป็นร้านนะมันก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นรวมถึงจะช่วยในการที่เราสามารถเห็นศักยภาพของบุคลากรอ่ะสามารถโอนย้ายบุคลากรที่มีศักยภาพไปช่วยงานในบริษัทในเครือได้ด้วยไปช่วยกระจายได้อะไรเงี้ยเหมือนกับของเอาไงเดียวของ CP อย่างเงี้ยสมมุตินะฮะเขาก็จะมีคนที่เป็นแหล่งความรู้ภูมิปัญญาก็จะเป็นปัญญาภิวัตใช่ไหมพิมพ์เนาะนะพิมพ์ก็จะเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของแต่ละอุตสาหกรรมทีนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็จะเอาคนที่เป็นคนอาจารย์ของเขานี่แหละที่มีศักยภาพเนี่ยไปช่วยวิเคราะห์ไปเป็นที่ปรึกษาของแต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานย่อยๆของเขาเขาช่วยในการแก้ไขปัญหาตรวจสอบหรืออะไรช่วยกันได้อะไรเงี้ยนะเขาสามารถโอนดูแล้วก็โยกช่วยงานหรืออะไรเงี้ยมันสามารถช่วยได้หมดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดศักยภาพที่ดีมากขึ้นนะศักยภาพคนก็กระจายได้มากขึ้น
1: แล้วก็ดีด้วยนะคะถือว่าออกไปคืออาจารย์อะถ้านั่งอยู่แต่ในห้องสอนอะห้องเรียนอ่ะมันก็จะมีความรู้ที่จำกัดแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ออกไปพบเจออุตสาหกรรมจริงๆได้ไปเรียนรู้เขาก็จะมีความรู้ใหม่กลับเข้ามาแล้วก็มาเล่าให้นักศึกษาฟังซึ่งก็ถือว่าได้ทั้งคู่อุตสาหกรรมได้คำแนะนำจากอาจารย์ไปอาจารย์ก็ได้ไปเจออะไรใหม่ๆกลับมาเล่าให้นักศึกษาฟัง
0: คือส่วนใหญ่ของอาจารย์ของเราก็จะเป็นความรู้ที่ได้มาจากความรู้เชิงวิชาการความรู้จากตำราหรือสิ่งที่เราแค่เห็นหรือการวิเคราะห์จากสถานการณ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือการปฏิบัตินี่คืออาจจะเป็นข้อจำกัดที่อาจจะไม่มีโอกาสไปถึ
1: ง
0: แต่การเป็นว่าอันนี้เขาเปิดโอกาสให้นะในการโยกทำให้คนมีศักยภาพสูงขึ้นและเป็นก้าวกระโดดเลยนะ
1: ถูก
0: นะ
1: คะ
2: ผมเห็นนะอาจารย์ในปัจจุบันภาคธุรกิจเขาเริ่มมีการปรับรูปแบบเหมือนที่ดังที่อาจารย์ภาวินว่าก็คือธุรกิจก็ทำธุรกิจไปแล้วก็สร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การพัฒนาการวิเคราะห์กระบวนการทำงานขึ้นมาเป็นอย่างของปัญญาพิวัตรกับของ CP ใช่ไหมฮะปตท.ก็มีเหมือนกัน
0: ใช่
2: ไหมครับหรือแม้ของเชฟรอนก็มีศูนย์การเรียนรู้ของเขามีซูมิชิก็มีศูนย์ของเขา
1: การเรียนรู้ก็มี
2: ใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันมากเลยเพราะว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มันรวดเร็วใช่ไหมครับจะให้ทางฝ่ายหน่วยงานหรือตัวบริษัทปรับเปลี่ยนอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้คงไม่มีเวลามากขนาดนั้นสู้มาสร้างหน่วยงานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญดีกว่าแล้วก็สร้างบุคลากรที่ตรงกับเป้าหมายขององค์กรมันก็จะทำให้การทำงานนั้นดีขึ้นครับ
0: แต่มันก็จะเป็นข้อจำกัดเพราะว่าถ้าสมมติเขาจะโดดมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นธุรกิจการศึกษาเลยเนี่ย
2: ครับ
0: บางอย่างมันอาจจะไม่มีความชำนาญที่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็การยอมรับหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ได้เฉพาะในกลุ่มในเครือ นะถ้าจะกระจายนะแต่ว่าของปัญญาพิวัฒน์เนี่ยเขาเคาะแล้วก็การยอมรับเขาเขาสูงเพราะว่าอุตสาหกรรมเขาเยอะหลากหลายเลย
2: ครับผม
0: ส่วนของสมรรถนะนะครับที่มองด้วยลักษณะของทีมงานจะประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในข้างในนะในเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะนะครับแล้วก็ลักษณะที่เราช่วยกันทำงานที่มากขึ้นนะครับดังนั้นในตัวของสมรรถนะในทีมงานเนี่ยก็จะใช้ในลักษณะที่เราจะกำหนดเป้าหมายนะดูเรื่องของการประชุมการคุยกันทำงานการจัดความสะดวกในการประชุมการเชื่อใจการรับฟังปัญหาการแก้ไขปัญหาตัดสินใจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าพอเราไปเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมหรือทีมงานแล้วเนี่ยสมรรถนะในทีมเนี่ยก็สำคัญนะก็เป็นหนึ่งอย่างที่เหมือนจะเป็นเกณฑ์ที่คนที่มาอยู่ในทีมเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะเขาก็จะได้ตรัสว่าตัวเขาเองเหมาะกับทีมไหม นะแล้วก็พัฒนาถึงไหมเราจะช่วยทีมได้ยังไงเนี่ยมันจะช่วยได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงต้องช่วยเหลือทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะต้องให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับพนักงานกับผู้บริหารผู้บริหารต้องช่วยในการเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการสร้างสรรค์นะวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอนงานการให้คำปรึกษาอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าผู้บริหารชั้นคือเทพเจ้าบนองค์กรชั้นคุณไม่มีสิทธิ์จะมาแตะนะหรือฉันเป็นผู้ที่คิดสูงส่งเท่านั้นอะไรคุณต้องรับฟังปัญหาเอ้ยคุณต้องรับฟังคำสั่งอย่างเดียวมันไม่ใช่เขาก็จะลดทอนลงมา
2: หมด
0: ต้อง
2: หมดหมดยุคไปแล้วนะอาจารย์
0: หมดยุคไปแล้ว
2: มันเป็นยุคที่เรียกว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีบทบาทซึ่งกันและกันพนักงานก็ต้องให้ความคิดเห็นให้ฟีดแบ็กกลับไปยังผู้บริหารผู้บริหารก็ต้องเปิดโอกาสในการรับฟังมากขึ้น
0: ใช่ก็เหมือนอาจารย์อย่างพวกเราอ
2: ่
0: ะเวลาไปสอนเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ความคิดของเราเนี่ย
1: ถูกเสมอ
0: ไม่ใช่นะเพราะว่าของเขาอย่างที่บอกเขาเป็นฝ่ายปฏิบัติเขาอาจจะสถานการณ์หนึ่งแล้วเขาแก้ปัญหาแบบหนึ่งได้ดังนั้นอันนั้นก็คือเป็นแนวทางที่เขาเจอดังนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะเขาก็เอาประสบการณ์มาให้ฟังเราก็เอามาเราซิว่าอ๋อมันเข้ากับทฤษฎีตัวนั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยมาช่วยกันแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยดังนั้นเหมือนกันนั่นแหละเราก็มีการเปลี่ยนมุมมองหลายๆอย่าง
1: น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามากขึ้น
0: ใช่ใช่คือเราไม่ใช่เป็นคนที่มีอำนาจไปบอกว่าฉันคือปัดผงฉันคือคนที่ถูกที่สุดไม่ใช
1: ่
0: นะมันก็ช่วยเหลือกันมุมคิดเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยการฝึกอบรมนะการสื่อสารที่ต้องเปลี่ยนไปความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งที่มากขึ้นการมอบหมายหัวหน้างานที่ทำงานเป็นทีมที่มากขึ้นไม่ว่าการมอบหมายงานทั้งงานทั้งคนให้มันเหมาะสมกันนะครับทีนี้การจัดการสมรรถนะที่มันทำให้กลับมาสู่สภาพเดิมให้ได้เนี่ยคือภาวะการเนี่ยจะเป็นการที่ได้รับจากองค์กรที่อาจจะเกิดความบาดเจ็บหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงการรับรู
1: ้
0: หรือการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์นะปรับกลยุทธ์ใหม่การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้การเมืองในองค์การหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะกลายเป็นการจัดการเกี่ยวกับสมรรถนะที่เป็นแนวโน้มที่กำเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่นะว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับดังนั้นในกระบวนการต่างๆเนี่ยของการจัดการสมรรถนะเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันก็เกี่ยวกันไปหมดแหละนะเพียงแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงสูงๆสมรรถนะมันจะเปลี่ยนไปตามภาพกลยุทธ์ที่มันจะเกิดสภาวะการที่มันบีบบังคับเราอะไรเงี้ยว่าทำยังไงแล้วตัวสมรรถนะจะเป็นตัวที่เป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวกลางภายในองค์กรที่เราจะเคลื่อนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นยังไงดังนั้นเราก็ต้องมีการปรับมีการคิดมีการวิเคราะห์สมรรถนะถ้าสมรรถนะยิ่งตรงยิ่งทำให้เกิดความสำเร็จได้มากนี่ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการสมรรถนะ
2: ครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ภาวินนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์และสมรรถนะนะครับนักศึกษาจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราเริ่มต้นรายละเอียดโดยการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่ากลยุทธ์นั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นทิศทางแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานนะครับซึ่งรายละเอียดต่อมาก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของตัวสมรรถนะเพราะสมรรถนะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ภวินก็ได้เกริ่นไว้บ้างแล้วว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกลยุทธ์และสมรรถนะนั้นต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับองค์การในปัจจุบันนะฮะจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญทั้งสองเรื่องนะครับเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานเนี่ยให้ความสำคัญเพียงแค่กลยุทธ์ที่เอาไปใช้นะครับแต่ไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติหรือกำหนดรูปแบบสมรรถนะให้เหมาะสมกับกลยุทธ์เหล่านั้นโอกาสที่หน่วยงานจะบรรลุผลสำเร็จนั้นคงอาจจะต้องพูดว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยในปัจจุบันเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยงานนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเนี่ยเขามีการปรับตัวได้เร็วนะครับมีกลยุทธ์ใหม่ๆนะฮะมีวิธีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากเอาไว้ให้กับนักศึกษาทุกคนนะครับได้เข้าไปตรวจสอบนะฮะหน่วยงานตนเองหรือธุรกิจตนเองว่า ได้ปรับกลยุทธ์และสมรรถนะได้สอดคล้องกันแล้วหรือยังนะครับสำหรับรายละเอียดต่อมาจะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาใช่ไหมครับอาจารย์วราพรเรามีเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์วันนี
1: ้วันนี้เราก็จะมีบริษัท SCG นะคะ
2: น่าสนใจมากเลย
1: ใช่ค่ะบริษัทนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่าเป็นบริษัทที่เขาค่อนข้างมีความเด่นในเรื่องของการปั้นพนักงานให้เก่งและดีนะคะเพื่อที่จะสร้างองค์กรนวัตกรรมชั้นนำ

0: ขึ้นมานะคะซึ่งเรื่องราวของ SCG นั้นเขาก็บอกว่าหัวใจสำคัญนะคะที่ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามความท้าทายในยามที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือพนักงานนะคะพนักงานจะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ย SCG เขาก็เลยมีอุดมการณ์สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อมั่นในคุณค่าของคนค่ะเพราะเขาบอกว่าพนักงานนั้นเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดที่จะร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศนะคะดังนั้นนอกจากการที่จะให้ความสำคัญตั้งแต่การสรรหาบุคลากรมาทำงานแล้วเนี่ย SCG ยังให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดผลผลิตนวัตกรรมสินค้าและบริการต่างๆที่ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ SCG นะเขาก็ได้รับการเลือกเป็น1ใน10องค์กรที่คนนะคะต้องการที่จะร่วมเข้าทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าฟันเฟืองที่สำคัญที่จะผลักดันขององค์กรได้นะคะก็คือคนเนี่ยของ SCG เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่สำคัญนะคะคือเก่งและดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคนเก่งเขาบอกเลยว่าต้องสอบไม่ใช่ว่าหมายถึงคนที่สอบได้คะแนนดีนะคะคนเก่งแต่เป็นคนที่รักการเรียนรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอในขณะที่คนดีของ SCG เขาก็บอกว่าเป็นคนที่เข้าใจบทบาทการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีทั้งยังต้องมีภาวะผู้นำซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความอาวุโสนะคะแต่ต้องแสดงถึงความรับผิดชอบการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการเปิดใจรับฟังความแตกต่างและต้องการความท้าทายที่จะปรับปรุงในการทำงานเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเอากรณีศึกษาลักษณะนี้มาให้นักศึกษาอ่านนะคะแล้วก็ถามนักศึกษาว่าSCG เนี่ยมุ่งให้พนักงานมีสมรรถนะในการทำงานด้านใดบ้าง
1: มีสมรรถนะยังไง
0: ใช่
2: สมกับตัวธุรกิจเขาด้วยใช่ไหม
0: ถ
2: ู
0: กต้องค่ะหลังจากที่เราฟังแล้วว่า SCG เขาอยากได้พนักงานเก่งและดีนะคะ
1: ที่องค์กรจะมุ่งไหนอย่างแรกนักศึกษาต้องดูว่าบริษัทเน้นอะไร
0: ใช่อ
1: ยากให้การทำงานเขาเป็นยังไงใช่ไหม
0: ประมาณนั้นค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าอย่างลักษณะเนี้ยเขาต้องการคนเก่งและคนดีเก่งคือต้องรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็แสดงว่าเขาเนี่ยต้องการให้คนอ่ะใฝ่สำลิด
2: ในการเรียน
0: ก็
2: ค
0: ือ
2: พูดง่ายๆจะไม่ใช่ว่าเก่งในการเรียนอย่างเดียวแหละแต่ว่าต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆก็มาอยู่สม่ำเสมอด้วย
1: แล้วก็จิตสำนึกเนาะเก่งและดี
0: เก่งและดีก็คือเขาก็จะต้องมีการอยากให้สมรรถอะไรนะพนักงานเนี่ยมีสมรรถนะในเรื่องของการเอาใจใส่ต่อปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลที่มีผลกระทบต่อการทำงาน มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานมีการสร้างทีมเวิร์คลักษณะนี้นะคะซึ่งก็จะเอาสามารถที่จะเอาไปเป็นข้อสอบได้นะคะก็แนวข้อสอบของเราข้อแรกก็คืออาจจะใส่กรณีศึกษาเข้าไปแล้วก็ถามว่าควรที่จะมีสมรรถนะด้านใด
1: ใส่สักประมาณหน้าหนึ่ง
0: คงจะไม่ถึงนะคะนักศึกษาอ่านไม่ทันแต่อันนี้เป็นการเล่าให้ฟัง
2: เล่าเรื่อง
0: เราก็เลยเล่าให้ฟัง
1: เราจะเลือกประเด็นสำคัญสำคัญที่เห็นว่ามันคืออะไรแล้วก็สามารถรวบแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้ในระยะเวลาสั้นๆอยู่แล้วอะไรเงี้ย
0: ใช่นะคะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วนักศึกษามีข้อสอบทั้งหมด120ข้อคงไม่สามารถทำอันกรณีศึกษาได้ยาวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะคะ
1: แต่น่าสนใจนะเพราะว่าเคยไปเจออีกองค์กรหนึ่งเหมือนกันอ่ะคือพอบอกว่าเขาอยากจะให้มีสมรรถนะแบบไหนเนี่ยเขาก็จะสร้างกระบวนการหรือกิจกรรมและการประเมินเนี่ยที่สอดคล้องกันนะอย่างสมมติว่าของผมไปเนี่ยก็คือจะไปเจอเครือข่ายคือเคยไปดูหลายที่นะไม่ว่าจะเป็น AS True Dtac อะไรอย่างเงี้ยเคยเข้าไปที่ Dtac เนี่ยถามว่า Dtac จุดเด่นคืออะไร
0: โอ้สีฟ้า Happy Dtac
1: คือเราจะมองว่าอย่างไรแล้วแฮปปี้คืออะไรแล้วทำไมต้องแฮปปี้ด้วย
0: ใครแฮปปี
1: ้ใครแฮปปี้เหรอ
0: องค์การหรือลูกค้าแฮปปี
1: ้ใครแฮปปี้คือเขาแฮปปี้หมดแหละแต่ว่าสิ่งที่เขามองเนี่ยเหมือนว่าพอเขาเทียบไอ้ตัวอย่างว่าเทียบตลาดของเรานะอย่างบีซีจีหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้วจุดเด่นเขาคืออะไรมันไม่เห
0: ็
1: นจำนวนของเครือข่าย
0: ก็ไม่
1: สู
0: ง
1: ลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็ไม่หลากหลายใช่ไหม
0: ถ้าเทียบกับคนอื่นก็อยู่ตรงกลางหมดเลยเนาะ
1: มันอยู่ไม่ถึงใครเลยแล้วก็ถามเอ๊ะถามตัวเองว่าเอ๊ะก็เพราะอะไรทำไมเขาถึงยังอยู่ได้อ๋อมันเป็นเรื่องของการทำงานที่ช่วยเหลือกันในที่ทำงานทุกคนทำงานด้วยกันหมด เราไปไหนไปด้วยกันหมดช่วยกันทำงานช่วยกันแก้ปัญหา

0: จนเขาประสบความสำเร็จขึ้นมาดังนั้นสมรรถนะหลักๆที่เขาตั้งมันเป็นตัวหนึ่งเลยคือหลักของบุคคลที่ในองค์กรคนที่ในองค์กรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเขาเองดังนั้นสมรรถนะที่จะถอดมาคือก็เลยจะเน้นคนเนี่ยมาก
1: เป็นหลัก
0: นี่คนเป็นหลัก
1: ซึ่งก็จะคล้ายๆกับ SCG ที่เน้นในเรื่องของคนเก่งแล้วก็คนดี
0: แต่ของเขาเนี่ยของดีแท็กก็จะเน้นในเรื่องของการเข้าใจการร่วมมือกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได
2: ้ร่วมกัน
0: แบบนั้นมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับครับ
1: ก็ซึ่งแล้วก็สมรรถนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรด้วย
0: ใช่ใช่
1: นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะนอกจากในเรื่องของคนละ SCG นะคะเขาก็ยังเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีด้วย มีการดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพื่อที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรนะคะโดย SCG นะก็จะได้นำระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบ e-platform นะคะมาช่วยในการติดตามแล้วก็พัฒนาสมรรถนะของพนักงานทั้งในด้านของความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะมีการพัฒนาพนักงานโดยการให้เรียนแบบลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งก็จะสอดคล้องกับมสท.ของเรานะคะก็คือ lifelong learning นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พนักงาน SCG ทุกต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะทักษะของการให้บริการแล้วก็การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้านะคะซึ่งเราก็อาจจะถามได้ว่าถามนักศึกษาได้ว่า SCG เนี่ยใช้วิธีใดในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านความรู้ซึ่งก็จะเห็นว่าเขามีการเอาดิจิทัลมาใช้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเอาบอกเราก็อาจจะมีช้อยว่าเอาเทคโนโลยีมาช่วยเอาคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะหรือเอาคนมาสอนหรือเอาไปอบรมพัฒนาซึ่งตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้
0: เพราะวันนี้มันต้องตีแตกเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติคำว่า lifelong learning เนี่ยก็คือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมคือเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาก็เรียนรู้ได้ตลอดเวลาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเทคโนโลยี
1: ใช่
0: ไหมเพราะว่าจะไปอบรมเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลาแต่นี่มันมีข้อจำกัดคุณอยากจะเปิดเมื่อไหร่คุณก็เปิดได้
1: ใช่เขาก็จะมี e-platform มาให้ซึ่งบางครั้งคีย์เวิร์ดสำคัญอาจจะอยู่ที่คำว่า e-platform อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ให้นักศึกษานะคะสังเกตด้วยนะคะว่ามันมีคีย์เวิร์ดอะไรในการที่จะออกมาใช้ในการออกข้อสอบค่ะนะคะเอาต่อไปค่ะนะคะต่อไปก็นอกจากจะเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้ว SCG เขายังบอกว่าเขาเอาสูตรพัฒนาคนน่ะมาใช้ก็คือสูตร70 20แล้วก็10ที่อาจารย์ภาวินได้กล่าวไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะว่า70แรกนะคะของบางจากเนี่ยไม่ใช่ของบางจากของ SCG บริษัทวิจัยค่ะของ SCG นะคะ70แรกจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้จากการทำงานจริงนะคะก็คือจะมีระบบ Performance Management System หรือที่เรียกว่า PMS เนี่ยให้พนักงานระบุรายละเอียดงานของตัวเองนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์หาจุดบกพร่องที่ต้องการเรียนรู้อีก20ต่อมานะคะก็คือเป็นการพัฒนาผ่านพี่เลี้ยงผ่านผู้เชี่ยวชาญนะคะก็มีการจัดทำ KM ผ่านการใช้ Workplace โซเชียลมีเดียที่ใช้ในองค์กรต่างๆและ10สุดท้ายก็คือการเรียนในห้องเรียนแล้วก็หลักสูตรออนไลน์นะคะคำถามก็จะถามว่า SCG ใช้ระบบการเรียนรู้แบบ70 20 10สอดคล้องกับทฤษฎีของไมเคิลและโรเบิร์ตหรือไม่อย่างไรคราวนี้นักศึกษาก็ต้องรู้แล้วว่าทฤษฎีของไมเคิลและโรเบิร์ตมีการพูดถึง70 20 10ว่าอย่างไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วในทฤษฎีของไมเคิลเขาก็บอกเลยว่า70คือการเรียนรู้จาก
2: การปฏิบัติเน
1: า
2: ะ
1: การปฏิบัติงานซึ่งก็สอดคล้องกับของ SCG และ20ล่ะคะ
0: 20ก็เกี่ยวข้องกับเป็นให้คำปรึกษาเป็นโค้ช
1: เป็นโค้ชก็ซึ่งในนี้เขาบอกใช้พี่เลี้ยงซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องและ10สุดท้ายนะคะเป็นการฝึกอบรมซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าให้เรียนผ่านหลักสูตรออนไลน์ซึ่งก็ถือว่า SCG เนี่ยใช้ระบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีของไมเคิลและโรเบิร์ตนั่นเองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่าง
2: ก็ตัวอย่างนะอาจารย์
1: ใช่ของ SCG
2: ครับก็ตอนนี้เราก็สู่ก็มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วกันเน
1: า
2: ะเป็นการฝากนะข้อความถึงนักศึกษานะครับแล้วก็รวมถึงเป็นการกล่าวสรุปเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับประเด็นในแต่ละหน่วยไม่ต้องทั้งหน่วยหรอกก็เป็นภาพรวมแล้วกันดีกว่านะครับว่าควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับท่านอาจารย์ภาวินท่านแรกดีกว่าท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงนักศึกษาบ้างครับ
0: ก็อยากให้นักศึกษานะครับคือเวลาเราศึกษาในหนังสือก็เข้าใจที่เราจะต้องได้รับคือความรู้นะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะได้ก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจนะเพราะว่าสิ่งที่ใช้เอาไปใช้ได้จริงมันมีอะไรบ้าง

0: ้างนะครับไอ้ความรู้ที่เราสอบได้มันก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะครับและสิ่งที่เราไปพัฒนาและไปปฏิบัติมันจะต่อยอดและทำให้มันฝังอยู่ในความรู้ของเราเองนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนักศึกษานะครับถ้าคนไหนที่จะสอบนะครับก็อยากให้ตั้งใจอ่านนะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะครับจะช่วยในความจำได้มากกว่าที่ต้องจำอย่างเดียวนะครับก็อยากให้นักศึกษาโชคดีในการที่เราอ่านหนังสือแล้วก็ทำสอบในชุดวิชานี้ให้ผ่านได้นะครับและได้คะแนนดีๆนะครับให้ได้เอชกันทุกคนนะครับ
1: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ภาวินมากนะถือเป็นคำอวยพรที่ดีมากสำหรับนักศึกษา
0: เอช
1: ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวฝากเล็กนิดนึงไหมฮะท่านอาจารย์วราพรมีอะไรจะสื่อนักศึกษา
2: ก็คือจริงๆแล้วชุดวิชานี้นะคะเป็นชุดวิชาที่ไม่ได้ยากอะไรนะคะถ้านักศึกษาเข้าใจแล้วก็เรียนรู้มาโดยตลอดนะคะว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นมันก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าการพัฒนาสมรรถนะนะคะคือพอเรารู้กลยุทธ์แล้วนะคะเรารู้วิสัยทัศน์แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรที่จะมีสมรรถนะอะไรเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรนะคะพอนักศึกษาเข้าใจเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะทำข้อสอบได้อย่างที่อาจารย์ภวินบอกอะค่ะว่าเมื่อไรเราเข้าใจเราไม่ต้องท่องนะคะมันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อหนังมังสาของเราจิตวิญญาณเราก็จะสามารถทำข้อสอบได้นะคะคราวนี้สิ่งสำคัญนะคะในการที่เราจะอ่านหนังสือสอบแล้วให้สอบผ่านนั้นนะคะก็คือจะต้องรู้คีย์เวิร์ดของมันคำว่าแล้วเราจะหาคีย์เวิร์ดได้อย่างไรนะคะคีย์เวิร์ดในการทำข้อสอบคือนักศึกษาต้องย้อนกลับไปดูที่วัตถุประสงค์นะคะในแต่ละหน่วยนะคะตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่15เนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์นะคะให้นักศึกษาดูวัตถุประสงค์แล้วก็จะทำให้ได้คีย์เวิร์ดแล้วคีย์เวิร์ดตรงนั้นนะคะมันจะกลายมาเป็นข้อสอบนะคะก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยทำข้อสอบได้แต่ทั้งนี้เนี่ยข้อสอบหรือผลสอบเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการที่นักศึกษาสามารถเอาวิชาความรู้ในชุดวิชาเนี้ยไปใช้ในการทำงานนะคะทั้งในเรื่องของการมีวิชั่นนะคะการที่จะพอมีวิชั่นแล้วก็จะทำอย่างไรให้บรรลุวิชั่นนั้นนะคะก็คือการวางกลยุทธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเสร็จแล้วพอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เราประสบผลสำเร็จแล้วก็มาดูที่ตัวเราว่าเราควรที่จะมีสมรรถนะอย่างไรเนี่ยค่ะคือสิ่งที่นักศึกษาสามารถเอาไปใช้ในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้ก็หวังใจว่านักศึกษานะคะจะได้ทั้ง H ในบทเรียนและ H ในการทำงานค่ะ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์วราพรคมอีกแล้วนะครับอาจารย
0: ์
1: ทั้ง
0: ริบมาก
1: ทั้งวิธีการพูดอะไรต่างๆนะครับ
0: เตรียมมาตั้งแต่บ้านประมาณรอบแรกที่เตรียม
1: มานะครับสำหรับตัวอาจารย์เองนะครับก็คงจะฝากเล็กๆน้อยๆให้กับนักศึกษานะครับก็คือเนื่องจากว่าในชุดวิชานี้เป็นชุดของระดับปริญญาตรีนะครับเพราะงั้นเราได้มีส่วนแบบฝึกหัดทั้งก่อนและหลังเรียนไว้ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมลองทดสอบนะสักครั้งสองครั้งนะครับดูซิว่าความรู้เรานั้นมีความพร้อมอยู่ในระดับไหนนะครับก็เหมือนกับเราได้นำความรู้เหล่านั้นนะครับมาเทสกับสถานการณ์จริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางทีมคณาจารย์นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะในเรื่องของการสอนเสริมนะครับแล้วก็อยากจะให้นักศึกษาทุกคนนั้นได้กลับไปทบทวนนะฮะทั้งตัวเอกสารแล้วก็ตัวแบบฝึกหัดนะครับสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของอาจารย์ทั้ง3ท่านแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจั

0: แบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: สวัสดีค่ะชื่อศิรินารินน้อยนะคะสาขาวิทยาการจัดการค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริการัฐเซาท์แคโรไลนาค่ะที่ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแรกๆก็ได้ยินหลายๆคนบอกว่าจบยากเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าแล้วถ้าเราทำได้ก็คงจะภูมิใจมากก็เลยลองดูค่ะแล้วก็ทำได้หนูจะทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็จะอาศัยอ่านหนังสือตอนช่วงเลิกงานนะคะช่วงเวลากลางคืนก็ประทับใจที่ว่าคือมหาวิทยาลัยจะให้ใช้ความสามารถของนักศึกษาเองไม่มีการที่ว่ามีข้อสอบเล็ดลอดอะไรออกมาเลยไม่เชื่อเหลือในด้านที่ว่าเอาข้อสอบออกมาให้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ความสามารถล้วนๆแต่ว่าถ้าเกิดว่านักศึกษามีปัญหาอะไรก็คอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำตลอดเลยค่ะอันนี้ก็ภูมิใจมากเลยค่ะทั้งที่วันจบแล้วไม่สามารถมารับมาซ้อมรับในวันพร้อมๆกับเพื่อนๆได้แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ยังซัพพอร์ตก็ยังสอนให้ตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเหลือทุกอย่างเลยอาจารย์ก็น่ารักมากเลยค่ะคือเข้าใจนักศึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดเลยให้เบอร์โทรให้อะไรมีปัญหาอะไรก็ให้คำปรึกษาค่ะก็คืออยากจะชวนให้เพื่อนๆมาเรียนมสุโขทัยนะคะไม่ต้องคิดว่ายากคงไม่จบหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่มหาลัยคณะอาจารย์น่ารักคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือแนะนำว่าต้องทำยังไงถึงจะจบอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจบได้ก็ภูมิใจสุดยอดแล้วค่ะ

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเจาะกึ๋นการตลาดค่ะนะคะเราเจอกันทุกวันพุธนะคะเวลา6โมงเย็นค่ะนะคะแล้วในวันนี้นะคะเราจะคุยกันในเรื่องของการตลาดสมัยใหม่เอาให้ครบทุกมิติเลยค่ะเพราะเราคุยกันเรื่องแบรนดิ้งก็ไปแล้วเรื่องการตลาดสุขภาพก็ไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆตอนนี้ค่ะนะคะเขาบอกว่าคนเรานะคะจะซื้อของเราซื้อจากภายนอกไม่รู้ตรงนี้จริงหรือเปล่าค่ะก็เลยเป็นที่มาที่เรามาชวนกูรูด้านแบรนดิ้งมาคุยกันค่ะว่ารูปลักษณ์ภายนอกสำคัญแค่ไหนสำหรับการทำแบรนดิ้งค่ะในวันนี้อย่างที่บอกค่ะเรามาพร้อมกูรูค่ะแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำการตลาดเรื่องนี้จริงๆค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะแขกที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเริ่มจากนะคะคุณสรันอยู่คงดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณสรันเป็นที่ปรึกษาด้านแบรนดิ้งนะคะแล้วขณะเดียวกันนะคะก็เป็นเจ้าของนะคะธุรกิจนะคะสวยๆงามๆชอบจังเลยอ่ะอัญมณีค่ะยี่ห้อเดียวกับชื่อเลยค่ะยี่ห้อสรันใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะในเรื่องของการดีไซน์แบรนดิ้งทั้งโปรเซสค่ะคุณสรันบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยค่ะจนแบรนดิ้งประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อีกคนนึงค่ะนะคะเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงค่ะที่แบรนด์เธอเริ่มต้นจากแบรนด์สวยๆงามๆอีกเหมือนกันค่ะแบรนด์อาหารเสริมและความงามที่ชื่อว่าดร.โทค่ะนะคะเป็นดีกรีเป็นเภสัชกรด้วยนะคะเหมือนเราเลยนะคะเภสัชกรหญิงนะคะวรรณการค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะเราจะคุยกับทั้งคู่ค่ะนะคะเรื่องของความสำคัญของแบรนดิ้งค่ะในส่วนของที่เรียกว่าแพ็คเกจจิ้งค่ะจริงหรือเปล่าคะที่แบรนดิ้งแพ็กเกจจิ้งมีส่วนแค่ไหนคะอยากรู้จังเลยค่ะ
1: คือถ้าในมุมมองที่ผมผ่านแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแบรนด์ด้วยรวมถึงเราตั้งตัวว่าเราเป็นผู้บริโภค การที่เราเวลาซื้อสินค้าตามที่ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เรามองอย่างแรกคือเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นเรื่องของความประทับใจครับ คือถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้าง first impression หรือความประทับใจแรกเริ่มให้มันเหมือนกับเมื่อเราเห็นผู้หญิงหนึ่งคน ถ้าผู้หญิงคนนี้สวยแล้วถ้าเราเดินไปเราได้ศึกษาผู้หญิงคนนี้ดีพอเราได้พูดคุยเพราะฉะนั้นความสวยเป็นจุดแรกที่เราทำให้ต้องเดินเข้าไปหาเขาหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าเขาพูดมาแล้วเขามีความคิดที่น่าสนใจเขามีทัศนคติที่ดีต่อโลกหรือต่อสังคมนั่นก็คือมันเป็นโปรเซสที่อยู่ในส่วนของคุณสมบัติหรือสิ่งต่างๆที่มันอธิบายอยู่ในรอบกล่องหรือตัวแพ็กเกจจิ้งมันก็ทำให้ผู้หญิงคนนี้ครบองค์ประกอบแล้วก็น่าติดตามและน่าค้นหาถ้าเปรียบเทียบเป็นคนมันก็คงเหมือนผู้หญิงอย่างที่ผมบอกครับ
0: ดังนั้นเหมือนกับว่าการทำแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาสนใจสินค้าว่าอย่างนั้นไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงธุรกิจทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนให้ความสำคัญที่เรื่องของภาพลักษณ์มากกว่าบางครั้งเราเคยสังเกตไหมว่าเราซื้อของมามันดูน่าอร่อยแต่พอเราทานไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ตรงใจเราแต่เราซื้อมาแล้วเพราะแพ็กเกจจิ้งเขาสวยมากหลายครั้งที่เราเวลาเราไปผมยกตัวอย่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องแพ็กเกจจิ้งคือประเทศญี่ปุ่นการที่เราไปญี่ปุ่นหนึ่งครั้งเรามักจะได้ของที่ข้อแรกเลยคือสิ่งที่เราต้องการแต่นอกเหนือความต้องการเราจะได้ของที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการแต่แพ็กเกจจิ้งน่าสนใจแล้วมีบางอย่างที่เราต้องน่าค้นหาเราจะต้องเอามาแกะเราจะต้องลองชิมหรือลองเทสดูหรือแม้บางครั้งแพ็กเกจจิ้งบางตัวเราไม่กล้าทิ้งอ่ะเพราะว่าเขาน่าสนใจเขาน่ารักมากเราต้องเก็บไว้เพราะฉะนั้นธุรกิจในโลกนี้หมุนวนได้ด้วยภาพลักษณ์เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: แล้วความสำคัญด้านในถ้าองค์กรไหนจริงใจหรือให้ความสำคัญที่เพียงพอมันจะดีทั้งข้างนอกและข้างในซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมคุยกับคนที่ออกแบบหรือพัฒนางานในหลายๆประเทศเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 70% ในท้องตลาดให้ความสำคัญกับแพ็กเกจจิ้งมากที่สุด
0: 70%
1: ใช่ครับรองลงมาคือเรื่องความสำคัญของคุณสมบัติด้านในเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณทำอย่างเช่นสมมติเป็นสแน็คมันก็จะประกอบไปด้วยแป้งและน้ำตาลแต่ทำยังไงที่ทำให้แพ็กเกจจิ้งตัวนี้ดูมีความน่าสนใจดูมีเฮลตี้ดูมีเขาเรียกว่าความสามารถตอบโจทย์เรื่องคนรักสุขภาพหรือรักธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นตัวแพ็กเกจจิ้งเป็นตัวที่บอกเล่าคุณสมบัติทุกอย่างภายในหรือในเมื่อคุณไม่มีคุณสมบัตินั้นมากเพียงพอการออกแบบแพ็กเกจจิ้งก็ช่วยทำใหองค์ประกอบมันดูกลมกล่อมดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย
0: นะคะดังนั้นที่สิ่งที่คุณสรานหรือน้องเอกนะคะพูดให้พวกเราฟังคือแพ็กเกจจิ้งเป็นเหมือนเรียกอย่างนี้ได้ไหมคะพี่เนเรียกว่าเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกที่ทำให้คนซื้อสินค้า
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องแพ็กเกจจิ้งเกินครึ่งนะคะซึ่งคุณสรานให้ตัวเลขที่น่าสนใจค่ะ 70% นะคะให้ความใส่ใจในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะคะถือว่าเป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดนะคะทำให
1: ้
0: ผู้บริโภคเนี่ยสนใจอยากจะซื้อนะคะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเผลอๆทำให้เราซื้อของที่เราไม่อยากซื้อแต่เนื่องจากแพ็กเกจจิ้งมันน่าสนใจ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะดังนั้นถ้าให้ไอเดีย ง่ายๆคือผู้ประกอบการต้องใส่ใจแพ็กเกจจิ้งมากๆในการทำแบรนดิ้ง
1: คือถ้าสมมติว่าผมคิดว่าอย่างผู้ประกอบการในเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจแล้วมีเอกลักษณ์ไม่ต่างจากหลายๆประเทศคือเรามีเรื่องเล่าเรามี telling story ที่สามารถที่จะเล่าความรู้สึกของตัวเองเล่าความดีงามหรือคุณค่าหรือคุณสมบัติที่อยู่ภายในองค์ประกอบทั้งจะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเรามีอะไรที่อยากบอกเยอะแต่บางทีเราอาจจะไปให้ความสำคัญกับการเขียนตัวอักษรมากเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าเราลองมาดูแพคเกจจิ้งหลายๆที่หรือหลายๆประเทศเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะใช้เรื่องเกี่ยวกับสีหรือรูปทรงบางครั้งถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเขาแค่เปลี่ยนกระดาษให้มันดูมีเท็กเจอร์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือว่าเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดเขาใช้พยายามใช้สีที่เป็นกลุ่มโทนสีขาวแล้วก็สีที่ดูมีความอนามัยบางครั้งการบอกเล่าอาจจะไม่ได้จะเป็นที่จะต้องอัดตัวหนังสือเข้าไปให้ได้มากที่สุดแต่มันเป็นเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ซึ่งถ้าสมมติจะพูดง่ายๆคือสีและรูปทรงถ้าสมมติบอกเล่าอะไรพยายามให้สิ่งที่เราอยากบอกเล่าออกมาด้วยสีด้วยรูปทรงแล้วก็ด้วยผิวสัมผัสคือ3อย่างนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่คนไทยหลายคนเริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีของการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีของการพัฒนาแพคเกจจิ้งบ้านเราเนี่ยมันมีเท็กเจอร์ให้เลือกมันมีสีมันมีกระดาษใหม่ๆให้เลือกแล้วก็การที่เราใช้พลาสติกก็มีแบบรักโลกมากขึ้นมีแบบย่อยสลายได้ง่ายขึ้นหรือว่าจะมีแบบซีทรูที่มีรูปแบบต่างๆซีทรูยังไงให้ดูเหมือนกับเหมือนผิวที่เป็นมิ้วเป็นนมหน่อยๆมีเป็นฝ้าหน่อยๆหรือจะเป็นใสเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มช้อปปิ้งองค์ประกอบต่างๆได้มากขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มหยิบเอาองค์ประกอบที่มันไม่ใช่ของที่ออกมาจากโรงงานแล้วอย่างเช่นงานหัตถกรรมเข้ามาช่วยมันก็เลยมีความหลากหลายมากขึ้นของการทำแพคเกจจิ้ง
0: ถ้าคุณสรันพูดอย่างนี้คือแพคเกจจิ้งไม่ใช่เป็นแค่วัสดุอย่างเดียวเท่านั้นยังมีทั้งตัวหนังสือมีทั้งลักษณะของวัสดุพื้นผิวนะคะมีเรื่องของสีสันที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้องค์ประกอบเกิดลักษณะทางจิตวิทยาที่ดีกับผู้บริโภคว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าให้ประเมินผู้บริโภคไทยคะ
1: โอ้ลองสังเกตนะครับว่าเวลาเราเดินเข้าสมมติเราเดินเข้ามินิมาร์ทหรือร้านสะดวกซื้ อเครื่องดื่มที่เราจะตัดสินใจอย่างแรกเราอาจจะมีในใจมาอยู่แล้วว่าเราอยากจะดื่มอะไรแต่ว่าทุกครั้งเวลาผู้ประกอบการเขาจะเอาของเข้ามาชนกันสมมติเราพูดถึงนมแล้วกันเรามีนมทั้งหมดอยู่ประมาณสมมติ40ชนิดอยู่บนเชลฟ์เนี่ยเวลามันอยู่ใกล้ๆกันทุกคนก็จะพยายามทำของให้มันแตกต่างอย่างเช่นเรื่องสีขยายผลไม้ให้ใหญ่ขึ้น มีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปหรือเท็กเจอร์ผิวสัมผัสแต่ทุกครั้งเวลาลูกค้าเลือกหยิบนอกจากของที่ตัวเองต้องการลูกค้าจะหยิบของที่มันดูไม่คุ้นเคยหรือดูกระโดดเราเรียกว่า outstanding ออกมาอย่างเช่นในยุคหนึ่งที่มีผู้ประกอบการท่านหนึ่งพยายามจะทำกล่องนมให้เป็นสีดำซึ่งผมคิดว่าถ้าเขามาอยู่ในยุคนี้เขาจะประสบความสำเร็จมากเลยเพราะเป็นยุคที่คนเริ่มเปิดใจมากขึ้นแต่ในยุคเมื่อประมาณผมจำได้ว่าสัก10ปีก่อนเนี่ยเรายังมีกรอบบางอย่างซึ่งเรายังไม่ได้เปิดกว้างหรือยังสนุกกับเรื่องของการออกแบบได้ไม่มากพอแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยน เราสนุกกับสีสันเราสนุกกับความเปลี่ยนแปลงและเราเริ่มหาสไตล์เฉพาะตัว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะหยิบเครื่องดื่มแล้วเราจะหยิบขนมสักชิ้นนึงมันเป็นการบอกเรื่องของรสนิยมส่วนตัว การที่เราสามารถทำแพคเกจจิ้งหรือรูปแบบกราฟิกออกมาแล้วมันสามารถตอบสนองความรู้สึกของคนได
0: ้
1: มันจะเหนือคำว่าแค่บอกเรื่องของคุณลักษณะว่าฉันคือส้มหรือฉันคือแอปเปิลแต่ถ้าสมมติแอปเปิลตัวนี้ทำให้คุณผอมลงส้มตัวนี้ทำให้คุณเฟรชมากกว่ายี่ห้ออื่นมันจะมีวิธีการใส่กิมมิกเล็กๆลงไปทำไงให้มันดูเฟรชทำสีให้ดูสว่างมากขึ้นหรือบางคนก็จะเลือกใช้วิธีการซีทรูโชว์ทุกอย่างที่เป็นอินกรีเดียนต์ในเพราะฉันอยากบริสุทธิ์ใจแล้วบอกว่าของฉันดีพ
0: อ
1: เพราะฉะนั้นของที่ควรจะหยิบผมว่ามันไม่ได้บอกแล้วว่าขวดนมที่ดีที่สุดต้องเป็นสีขาวหรือว่าสตรอเบอรี่ต้องเป็นสีแดงเพราะตอนนี้ทุกคนเริ่มหยิบสไตล์เฉพาะตัวแล้วทุกคนจะมีกลุ่มลูกค้าหรือฐานแฟนคลับเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือเราเข้าใจหรือยังว่าฐานแฟนคลับของเราคือใครแล้วฐานแฟนคลับของคุณในอายุเท่านี้คุณบอกคุณเลนจ์คุณ18-20กลุ่มคนเหล่านี้ชอบสีสดใสหรือชอบแบบที่มันตื่นเต้นหน่อยๆคุณต้องออกแบบให้มันตรงใจเขา
0: ค่ะโอ้เดี๋ยวให้คุณสรันมาให้เคล็ดลับค่ะนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคุณสรันพูดอย่างนึงค่ะว่าผู้ประกอบการเราเนี่ยกำลังจะเจอยุคใหม่ของผู้บริโภคค่ะที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นมีความต้องการแสดงสไตล์ของตัวเองมากขึ้นและเปิดกว้างสำหรับการพัฒนาแพคเกจจิ้งแบบใหม่ๆค่ะดังนั้นเราอย่าพลาดจุดนี้ค่ะเราต้องสร้างตัวเองที่มีเอกลักษณ์ทางการตลาดค่ะหรือมีความแตกต่างอย่างโดดเด่นเมื่อวางอยู่บนเชลฟ์ด้วยแพคเกจจิ้งค่ะอย่าลืมนะคะแพคเกจจิ้งเป็นบันไดขั้นแรกนะคะที่ทำให้ลูกค้าหลงลูกค้าติดกับที่จะมาซื้อของของเราไปชิมค่ะของที่ดีก็ต้องอยู่ในหีบห่ออยู่ในลักษณะภายนอกที่ดีเสมอ

0: เอาประสบการณ์เองว่าเฮ้ยความสำคัญของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเฮ้ยมันสำคัญกับเรื่องแบรนดิ้งของเราจริง
1: ๆค่ะยินดีเลยค่ะอาจารย์ก็จริงๆของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทดร.โทสกินเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมาจากตัวแรกก็คือตัวโทนเนอร์นะคะซึ่งจะเป็นโทนเนอร์เซรั่มตอนนั้นอ่ะก็ต้องถือว่าเป็นอินโนเวทีฟโปรดักต์นะคะเพราะว่าเป็นเจ้าแรกๆในตลาดเลยที่เราสามารถเอานวัตกรรมรวมทั้งแบบหลังจากครีนซิ่งเป็นโทนเนอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยปรับสภาพผิวเป็นโทนเนอร์ได้ในเป็นเซรั่มได้ในตัวเดียวกันค่ะแต่ว่าตอนนั้นที่ดีไซน์ออกมาตอนแรกอะค่ะตัว R&D เราอะเรามั่นใจมาก
0: มั่นใจว่าของเราดี
1: ถูกต้องแล้วก็เราทำเซอร์เวย์นะคะกับในส่วนของเซอร์เวย์กรุ๊ปอะค่ะก็ออกมาแบบเอ็กเซลเลนต์เลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเรามาตายตรงแพ็กเกจจิ้งแบบที่คุณสลันว่าเลย
0: ที่คุณสลันบอกว่าโอ้โหแบบคนผู้บริโภคเนี่ยใส่ใจเรื่องแพ็กเกจจิ้งจริงๆย
1: ิ่
0: งผลิตภัณฑ์โอ้โหสวยๆงามๆค่ะคุณผู้ชายฟังอย่าเพิ่งเบื่อนะคะผู้หญิงเราเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้จริงๆ
1: ถูกต้องค่ะตอนนั้นเนี่ยแพ็กเกจจิ้งนะคะจะเป็นลักษณะแบบออกแนวคิ้วค่ะน่ารักเป็นขวดกระต่ายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งต้องบอกว่าแพ็กเกจจิ้งตัวนั้นเนี่ยเราอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเมืองไทยไม่มีนะคะตอนแรกอะเริ่มมาด้วยไอเดียที่ว่าเจ้าอื่นไม่มีแพ็กเกจจิ้ง
0: น่ารักมากเลยตอนนั้นแบบมั่นใจตัวเองมาก
1: มั่นใจมากนะคะออกไปปรากฏว่าเอ๊ะยอดขายแตก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือประสบการณ์จริงเลยนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มาคอนซัลท์นะคะกูรูหลายท่านแล้วก็อาจารย์ดร.เนสนะคะอาจารย์ก็แนะนำเนี่ยค่ะประโยคเดียวเลยค่ะที่สำคัญมากนะคะสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะจะต้องอยู่ในแพ็กเกจจิ้งหรือหีบห่อเนี่ยที่ดีด้วยเพราะเมื่อสักครู่อย่างที่คุณสลันให้ตัวเลขที่น่าสนใจไว้นะคะ 70% ที่เดินเข้ามาหา product เราอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าข้างในมันเป็นยังไงมันดีพรีเมียมขนาดไหนนะคะแต่ว่าเขาจะแบบเนี่ย first impression กับตัวแพ็กเกจด้านนอกนะเราก็เลยกลับไปรีใหม่นะคะรีแบรนด์ใหม่รีแพ็กเกจจิ้งใหม่ปรากฏว่าคือถ้าในฐานะผู้ประกอบการก็ต้องบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จเยอะมากนะคะยอดขายก็กระโดดขึ้นเป็น10เท่า
0: ค่ะในลองดูแพ็กเกจจิ้งใหม่เดี๋ยวได้ไหมคะ
1: ก็จะเป็นตัวนี้
0: ช่วยวิจารณ์หน่อยค่ะ
1: นี่เลยนะคะนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะคะโทนเนอร์เซรั่ม
0: ค่ะ
1: ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มสกินแคร์ของตัวดร.โทนะคะจะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะอินกริเดียนเนี่ยจะค่อนข้างพรีเมียมมากแล้วก็พิวริฟายมากคือสูงกว่าเกรดเนี่ยสูงกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ไฮเอนด์บางแบรนด์ซะอีกนะคะแล้วก็จะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นดีไซน์เนี่ยมันก็จะออกมาค่อนข้างจะเรียบง่ายนะคะแล้วก็จุดเด่นของทุกตัวนะคะจะอยู่ที่สเต็มเซลล์กุหลาบนะหรือตัวโรสสเต็มเซลล์จากสวิตนะคะอันนี้เนี่ยได้การบ้านมาจากอาจารย์เนะเลยตอนแรกที่เข้ามาคอนซัลท์อาจารย์ก็บอกว่าในเมื่อมันเป็นกุหลาบนะคะบนแพ็กเกจจิ้งเราต้องมีกุหลาบนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของเคล็ดลับของตัวสักเซสนะคะในเรื่องของแบรนด
0: ์ค่ะเป็นไงบ้างคะพอเรื่องการปรับแพ็กเกจจิ้ง
2: คือจากอันแรกผมก็แอบตกใจไม่เห็นกระต่ายเหมือนกันคือว่าพอดีจริงๆด้วยรูปแบบของความเป็นน่ารักแบบการ์ตูนจริงมันขายได้นะ
0: แ
2: ต
0: ่
2: ว
0: ่า
2: แต่ถ้ากลุ่มลูกค้าเราไม่ใช่กลุ่มที่น่ารักขนาดนั้นคือบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเราบอกเราจะขายเด็กเด็กบางคนไม่ได้อยากน่ารักเด็กบางคนอยู่ในวัยที่เขาอยากจะเป็นสาวเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทำของเขาให้รู้สึกเหมือนกับเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งเราจะบอกเหมือนกับในขณะเดียวกันที่เราทำของผู้ใหญ่อายุประมาณ40กว่าคำว่ายังแอดฮาร์ดเนี่ยมันทำให้ผู้ใหญ่เขาอยากใช้ของที่ดูมีความเป็นเด็กแต่ด้วยคุณสมบัติด้วยส่วนผสมทุกอย่างเขาต้องสามารถเหมาะกับผิวหรือเหมาะกับสภาพของเขา
0: ค
2: ืออย่างขออนุญาตขวดเมื่อกี้นะครับ
1: ค
2: ืออย่างสมมติว่าจริงๆผมขอแบบดีเทลนิดนึงว่าม สมมติเราบอกว่าตัวนี้เป็นกุหลาบเป็นอะไรนะครับอีกทีนึง
1: ตัวสเต็มเซลล์ค่ะ
2: โร
1: สสเต็มเซลล์ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเป็นส่วนที่แบบเหมือนเป็นส่วนที่แบบหายากสกัดยากนะคะแล้วเป็นส่วนที่ช่วยในการบำรุงผิว
2: คือถ้าสมมติว่าเราได้เจอกันเร็วกว่านี้แล้วต้องมีขวดนี้มาผมอาจจะแบบลองสมมติปรับขวดนี้เล่นๆดูนะ
0: สมมติ
2: บอกว
0: ่
2: าถ้าเป็นสเต็มเซลล์เป็นปัญหายากเนี่ยความรู้สึกของผมว่าผมไม่อยากเห็นมันออกมาเป็นเหมือนคอสเมติกเพราะเราบอกเราดีกว่าของเคาน์เตอร์แบรนด์บางจุดสมมติว่าตัวขวดถ้าสมมติว่าเราพูดถึงตัวความเงาวาวที่เราใช้กับตัวโลหะหรือว่าตัวพลาสติกตัวเนี้ยถ้าเราใช้เป็นโรสโกลซึ่ง
0: ปัจจุบันโรสโกลคือสีชมพู
2: จะเป็นสีออกชมพูส
0: ี
2: ทองชมพูนิดนึงซึ่งมันจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของที่เราเห็นเพราะว่าแบรนด์ทั่วไปเราเห็นว่าในห้างใช้อยู่2สีคือสีทองกับสีเงินแล้วปัจจุบันช่วงหลังเริ่มมีหลายแบรนด์ลงมาใช้สีทองแดงแล้วตอนนี้มันจะมีพิงโกลหรือโรสโกลที่กำลังเป็นเทรนด์ขึ้นมาถ้าสมมติตอนนี้เราสามารถหยอดสีเหล่านี้ลงไปได้มันจะเป็นการบ่งบอกว่ามันคือพิงโกหรือโรสโกอย่างโรสโกนี่คือเป็นดอกกุหลาบแล้วมันก็จะมีคือด้วยชื่อของมันมันก็จะดูลักชัวรี่ขึ้นมานิดนึงแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเรามีการพิมพ์หรือมีการใช้วัสดุที่มันดูไม่เหมือนกับท้องตลาดทั่วไปอย่างตัวนี้อย่างผมเข้าใจว่าขวดตัวนี้

0: เนี้ยถ้าสมมุติจะทําให้ทํางานง่ายเนี่ยคือมันจะเป็นขวดที่มันจะมีโมของมันแต่ถ้าสมมุติว่าวันนึงถ้าเราคิดว่าด้วยมูลค่าทางการตลาดของเราสูงขึ้นแล้วลูกค้าเริ่มตอบสนองมากขึ้นทุกแบรนด์ที่เวลาที่ผมคุยผมพยายามบอกว่าถ้าเราสามารถทำโมเองได้หรือเราสามารถทำอะไรบางอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองเพราะผมมองว่าด้วยคุณค่าของด้านในอ่ะมันพรีเมียมมากถ้าเราเพิ่มความพิเศษด้านนอกหรือเราเพิ่มดีเทลเล็กๆและให้ขวดมันบอกเล่าเรื่องของมันเองว่ามันคือชั้นคืออะไรนะสเต็มเซลล์ของกุหลาบที่อยู่ภายในและถ้าตรงนี้มันคือกุหลาบที่โคเวอร์ข้างในคือสเต็มเซลล์อันนี้ข้างนอกคือฟีลลิ่งของกุหลาบที่ถูกแปลงออกมาแกเป็นขวดหนึ่งใบเหมือนถ้าเรานึกถึงแอดโฆษณาเหมือนตัวนี้มันอยู่ในทุ่งดอกกุหลาบแล้วเราแค่หยิบขวดนี้ออกมาจากทุ่งแล้วก็ปึ้มกลายเป็นสเต็มเซลล์ที่หยิบมาจากกุหลาบ
1: มันจะน่าสนใจมากใช่ครับพิเศษของมัน
0: เพราะฉะนั้นผมมองว่าอย่างตัวนี้มันไม่ใช่จุดเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ไฟนอลของแบรนด์เพราะแบรนด์ตัวนี้ต้องโตขึ้นไปอีกเหมือนเมื่อกี้ที่คุยกันว่ามันจะมีการรีแบรนด์ขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะผมว่ามันเป็นเรื่องของเทรนด์ด้วยเพราะว่าเรื่องของคอสเมติกหรือเรื่องของเครื่องสำอางบางทีเนี่ยมันจะมีทางนี้เขาก็จะไม่ได้บอกว่าเขามีแค่สเต็มเซลล์ที่สกัดมาเดี๋ยวอีกสักปีเขาก็จะมีอะไรใหม่มาให้ลูกค้าเล่นอีกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับลูกค้าจะสามารถโตไปตามแบรนด์แล้วแบรนด์ก็จะโตไปตามสถานการณ์หรือว่าเทรนด์ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นปีหน้ามันจะเป็นอะไรที่นิวแล้วก็ล้ำขึ้นและอีกสัก 2-3 ปีเดี๋ยวก็จะมีอะไรออกใหม่เพราะว่าอย่างแบรนด์ที่เราเห็นว่าเป็นซูเปอร์แบรนด์ตามเคาน์เตอร์หรือคอสเมติกเขาก็จะมีการรีแพ็กเกจ
1: ทำแพ็กเกจ
0: หรือว่าทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาหรือถ้าสมมติตัวไหนคลาสสิกแล้วเก็บไว้และทำคอลเลกชันหรือซีรีส์ใหม่ขึ้นมามันจะมีเราจะเรียกว่าเครื่องสำอางคือเทรนด์มันคือเทรนด์ที่ทำให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกว่าฉันรู้สึกสนุกกับการตื่นขึ้นมาแล้วแต่งหน้าหรือว่าประทินผิว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะให้ไอเดียน่าสนใจค่ะนะคะสิ่งหนึ่งนะคะคือน้องตาในฐานะผู้ประกอบการนะคะก็ให้ไอเดียว่าการเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะก็ช่วยเปลี่ยนในเรื่องของยอดขายนะคะระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะเราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะคุณสรันก็ให้ไอเดียว่าบางครั้งเนี่ยเราทำออกไปแล้วมันไม่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายเราจะแบบแมททัวร์กว่าที่เราทำหรือจริงๆก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่ยังแอดฮาร์ดเขาต้องการสินค้าเราแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นค่ะซึ่งแน่นอนค่ะการทำแพคเกจจิ้งต้องสังเกตเทรนด์ของตลาดด้วยการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญค่ะในสินค้าบางอย่างนะคะอย่างสินค้าเครื่องสำอางเนี่ยผู้หญิงต้องการการเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันนะคะบางทีเราต้องมีการอัปเดตเรื่องของแพคเกจจิ้งอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะนะคะทีนี้ให้ไอเดียกับผู้ร่วมรายการด้วยนะคะว่ามีคำถามเข้ามาเหมือนกันก็ฝากคำถามมาได้นะคะเพราะนี่คือ Facebook Live นะคะให้ไอเดียกับผู้ประกอบการหน่อยค่ะที่ฟังอยู่ตรงนี้ค่ะว่าในกรณีที่เขาอยากจะทำเรื่องแพคเกจจิ้งคุณเอกหรือคุณสรันมีข้อแนะนำอะไรบ้างคะถ้าเขาจะเริ่มทำ
0: คือที่เห็นง่ายๆคือลองดูแบรนด์นี้ก่อนว่าเขาไม่ได้มองว่าสิ่งที่เขามีอยู่คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างศักยภาพสูงสุดตอนนี้ไม่ใช่สูงสุดของเขาแล้วเขากำลังจะบอกลาซีรีส์นี้แล้วจะทำของที่ดีกว่าเดิมเช่นเดียวกันคือทุกคนเวลาทำแบรนด์หรือสร้างแบรนด์ต้องมองว่าเราอย่าหยุดในจุดที่เราคิดไว้ว่ามันดีที่สุดสมมติวันนี้เราคิดไว้ดีแล้วมันออกมาปึ้งวันรุ่งขึ้นเราจะบอกว่ามันต้องดีกว่าเดิมทุกครั้งเวลาเราทำงานเราต้องมองว่าเราต้องนอกจากเข้าใจสถานการณ์เข้าใจโลกสุดท้ายคือต้องเข้าใจเงินในกระเป๋าของตัวเองด้วยนะการลงทุนบางครั้งไม่ใช่ว่าทำแบรนด์ใหม่มาแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันจะคือภาษาชาวบ้านคือลูกผีลูกคนแล้วเราลงทุนกับการทำโมทำกล่องใหม่แพคเกจิ้งคือแพคเกจิ้งหมดไปเยอะมากแต่สุดท้ายคุณลืมเรื่องการประชาสัมพันธ์หรือการทำการตลาดเพราะฉะนั้นแพคเกจิ้งที่ดีสุดท้ายต้องเจียกทางนี้เขาก็ต้องมีการทำการตลาดที่เหมาะสมกับแบรนด์ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณทำแพคเกจิ้งแล้วแพคเกจิ้งคุณเหมาะกับการทำการประชาสัมพันธ์ไหมบางทีสมมติผมบอกว่าสวยมากวิจิตรมากถ่ายรูปมาไม่รู้เรื่องเลยมันคืออะไรเพราะมันต้องการแค่สัมผัสเพราะฉะนั้นคุณต้องมองให้รอบด้านการทำกราฟิกดีไซน์การทำแพคเกจจิ้งต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเมื่อสมมตินะฮะขออนุญาตสักกล่องนึงสักกล่องนึงอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวแล้วขออันนี้แล้วกัน
1: อัน
0: นี้น่ารักมากสมมติว่าลูกคนที่ถือมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาถือผลิตภัณฑ์อะไรบางทีอยู่ในภาพสวยพอถือมาปุ๊บมันเป็นอะไรคือเท็กเจอร์มีไหมฟิลลิ่งกระดาษอย่างตัวนี้ก็ใช้กระดาษค่อนข้างด้านฟิลลิ่งมันจะรู้สึกดีกว่าเงาเยอะแล้วพอสมมุติว่าเวลาเปิดออกมาปุ๊บสิ่งที่ลูกค้าจะได้สัมผัสคืออะไรอย่างนี้ก็จะมีดีเทลการพิมพ์มีอะไรด้านในอันนี้คือเอาใจใส่แบรนด์มากบางคนเปิดมาปุ๊บกลายเป็นกระดาษ
1: กลายเป็น
0: สีหรือ
1: เป
0: รียบหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีอะไรก็ไม่รู้
0: บางทีเรากระดาษมาได้ข้างในเป็นสีชมพูเราก็จำเป็นต้องทนใช้ซึ่งถ้าคนที่ทำแบรนด์จริงๆเขาจะต้องละเอียดแล้วก็ถี่ถ้วนมาก
1: สิ่งที่คุณจรัญพูดมันอาจจะขัดกันนิดนึงคือเราต้องใส่ใจเรื่องแพคเกจจิ้งเราต้องอัปเดตมันอยู่เสม
0: อ
1: แต่เราก็ต้องระวังเงินในกระเป๋าด้วยเราจะบาลานซ์มันยังไงดีคะ
0: ความบาลานซ์คือความชาญฉลาดนะครับบางทีเราต้องดูว่าสมมติผู้ประกอบการ

0: รุ่นใหม่บางคนที่ไม่ได้พร้อมที่จะพิมพ์อย่างเนี้ยเราจะมีเรื่องของจํานวนและมินิมัมในการพิมพ์แต่บางทีเราบอกว่าทํามาน้อยแล้วก็อยากลองตลาดดูงั้นเราต้องลองใช้วิธีการแบบผมเรียกกันว่าคราฟคือการทำด้วยมือทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเราลองไปดูแพคเกจิ้งของญี่ปุ่นบางทีก็ใช้วิธีการพับกระดาษอย่างเช่นเราจะเรียกกันว่าโอริกามิการพับขึ้นทรงขึ้นมาให้เป็นรูปแบบต่างๆหรือบางเจ้าที่ผมเห็นเนี่ยแพคเกจิ้งของไทยใช้วิธีการสานใช้วิธีการจักสานหรือใช้วิธีการเอาผ้าคือปัจจุบันอ่ะเราจะเห็นว่าในท้องตลาดทั่วไปเด็กๆรุ่นใหม่ที่ทำแบรนด์ของตัวเองมักจะใช้วิธีการประดิษฐ์แพคเกจิ้งแบบ DIY บางทีก็เอาผ้าตัดรวบขึ้นมาปั๊มทำสกรีนก่อนเพราะฉะนั้นบางแพคเกจิ้งบางชิ้นทำแค่10ชิ้นก็ทำได
1: ้
0: ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องพยายามเปิดใจว่าการที่ทำแบรนด์หรูไม่จำเป็นต้อง
1: ไม่จำเป็นต้องเปลือง
0: บางครั้งการทำแบรนด์หรูอาจจะใช้วิธีการประดิษฐ์ด้วยมือหรือการหัตถกรรมหรือไปหาแพคเกจิ้งที่น่าสนใจจากที่สวนไรนาที่เขาทำเป็นงานคราฟที่เราเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องของไอเดียแล้วก็สุดท้ายไอเดียของเราเรื่องราวของเราทุกอย่างบอกเล่าไปเป็นแพคเกจิ้งได้เพราะบางครั้งถ้าสมมติแพคเกจิ้งมันสวยเกินไปขายไม่ได
1: ้
0: บางครั้งแพคเกจิ้งมันดูคราฟเกินไปหรือดูทำมือเกินไปแต่งานเรามันดูพรีเมียมเหมือนออกมาจากแลบซีรีส์อย่างดีสวยมันก็มีคนเป็นงานคราฟเพราะฉะนั้นคุณต้องทำกันบ้านว่าลูกค้าจับแค่แพคเกจิ้งต้องรู้ว่าคุณกำลังเล่าอะไรและผลิตภัณฑ์ภายในของคุณมันผ่านโปรเซสอะไรมางานทำมือเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือธรรมชาติทำมา
1: ค่ะคุณสันต์กระพูดว่าเราต้องใช้ความคิดพอสมควรในการทำแพคเกจิ้งนะคะ
0: ครับ
1: มันก็ต้องไม่เหมาะกับลูกค้านะคะขณะเดียวกันต้องให้ความรู้สึกบอกเล่าเรื่องราวได้นะคะเราต้องใช้ไอเดียของเราอยู่พอสมควรค่ะเพื่อทำแพคเกจิ้งที่ดีออกมาแล้วก็ทางเลือกทางหนึ่งนะคะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยคุณสามารถทำแพคเกจิ้งด้วยมือได้แบบคราฟต์ได้นะคะนี่คือไอเดียใหม่ๆที่ตอนนี้โลกของการตลาดเปิดรับอยู่ค่ะสำหรับน้องตาลบ้างค่ะมีฝากไอเดียอะไรดีๆสำหรับผู้ประกอบการไหมคะที่อยากจะเริ่มต้นแบบน้องตาลนะคะอยากจะทำแพ็กเกจจิ้งดีๆเพราะอย่างที่เราบอกแพ็กเกจจิ้งเนี่ยสำคัญเกินครึ่งสำหรับการลอนช์แบรนด์ให้ประสบความค่ะ
2: จริงก็ถ้าจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะถ้าเกิดอยากจะฝากถึงเพื่อนๆผู้ประกอบการนะคะคือตอนแรกเนี่ยเราจะให้ความสำคัญส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเนี่ยมาจะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ
1: ์ค่ะ
2: เพราะเราเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยยังไงก็ขายได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องแบ่งออกมาค่ะเพราะว่า first impression ของลูกค้าเนี่ยมันก็เป็นแพ็กเกจจิ้งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะพอหลังจากที่เราทำมาระยะนึงอ่ะเราเริ่มจับเทรนตลาดได้ละตอนนี้หัวใจของผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะหนึ่งคือแพ็กเกจิ้งนะคะก็อย่างเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสคุยกับทางคุณสลันนะคะเวอร์ชันของแบรนด์เวอร์ชันนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักพักตอนนี้เราเจอคุณสมบัติใหม
1: ่
2: แล้วก็เจอตลาดใหม่ตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราสักเซสอยู่ในกลุ่มของกลุ่มอายุที่เป็นกลุ่มวัยทำงานในวัยแรกเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราเจอตลาดใหม่ที่เป็นตลาดอายุผู้สูงอายุหน่อยนะคะ40ปีอัพแพ็กเกจิ้งก็จะต้องรีโนเวทไปตามกับกลุ่มของกับคัสเตอร์ที่เรากำลังจะจับอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะฝากถึงผู้ประกอบการนะคะก็คือจริงๆเราจะต้องรู้ก่อน1ว่าทาร์เก็ตคัสเตอร์เราคือใครนะ2เราพยายามดีไซน์แพคเกจจิ้งเนี่ยค่ะให้มันสามารถทัชชิ่งบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนตอนแรกเลยค่ะคือเราเอาสิ่งที่เราชอบนะคะซึ่งพอเราเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราไม่ใช่ทาร์เก็ตคัสเตอร์ละนะคะอันนี้เราก็อาจจะหลงทางไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญก็คือพอเราได้แพ็กเกจจิ้งที่ถูกต้องอ่ะก็ควรจะไปเทสกับกลุ่มทาร์เก็ตคัสเตอร์ที่ถูกต้องด้วยแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเผื่อบัดเจ็ตการตลาดเอาไว
1: ้
2: นะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยของดีอ่ะนะคะก็ต้องเฟซซิ่งต้องให้ผู้คนได้เห็นนะคะถึงจะขายออกไปได
1: ้ต้องประชาสัมพันธ์ได้ดีด้วย
2: ค่ะ
1: ได้ไอเดียค่ะนะคะวันนี้เราคุยกันในเรื่องของแบรนดิ้งเกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้งค่ะนะคะมีคำตอบให้สำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการแล้วสนใจอยากจะทำเรื่องแบรนดิ้งนะคะแพ็กเกจจิ้งเป็นบันไดขั้นแรกที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จค่ะนะคะอย่าลืมค่ะว่าของที่ดีต้องอยู่ในแพ็กเกจจิ้งที่ดีด้วยถ้าคุณมีแพ็กเกจจิ้งที่มันดีงามล้ำเลิศแล้วนะคะเปรียบเหมือนมี PC ชั้นเลิศนะคะรออยู่ที่ชั้นวางสินค้าเลยค่ะนะคะสามารถบอกเล่า90นะคะทำให้คนเนี่ยอยากซื้อสินค้าเราได้ค่ะวันนี้เราได้ฟังเสียงจากทั้งกูรูแล้วก็ฟังเสียงจากผู้ประกอบการด้วยค่ะย้ำความสำคัญของแพ็กเกจจิ้งกับพวกเราจริงๆนะคะต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณสรานขอบคุณค่ะน้องตาลนะคะพบกับรายการดีๆแบบนี้ได้อีกนะคะนะคะทุกวันพุธเวลา6โมงเย็นค่ะเจาะกลุ่มการตลาดค่ะหลังจบไลฟ์แล้วนะคะเรายังเอารายการถ่ายทอดผ่าน YouTube Channel ด้วยนะคะของ STOU Channel นะคะแล้วก็ Facebook STOU Channel ค่ะสามารถติดตามได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้กับคนที่ทำแบรนดิ้งที่เขากำลังปรับเรื่องแพคเกจจิ้งอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวหลังจบรายการอาจจะขออนุญาตตอบคำถามนะคะสำหรับคนที่ติดตามไลฟ์ค่ะขอบคุณค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปครับ
6: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
13: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
14: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
15: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
16: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
17: จัดแถวหนึ่ง
18: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ปริญญงปริญญาจะเอาไปทำไม
2: เงินน่ะผมไม่เก็บหรอก
1: ซื้อเหล้า
2: ลูกเมียอยากจะไปก็ไปเลย
1: ดี
2: จะได้เมามันทั้งวัน
3: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ในส่วนของเนื้อหาของคลิปนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งครับแล้วก็ตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำครับเรามาดูเนื้อหากันทีละตอนเลยนะครับตอนที่1นะครับเรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งครับในเรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนี้จะอยู่ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา143นะครับสำหรับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา143นะครับมีบทบัญญัติว่านะครับถ้าในคำพิพากษาหรือคำสั่งใดมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงอื่นๆและไม่ได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเมื่อศาลที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งนั้นเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอศาลจะมีคำสั่งเพิ่มเติมแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเช่นว่านั้นให้ถูกก็ได้แต่ถ้าได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นอำนาจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงนั้นย่อมอยู่แก่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีคำขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงนั้นให้ยื่นต่อศาลดังกล่าวแล้วโดยกล่าวไว้ในฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกาหรือโดยทำเป็นคำร้องส่วนหนึ่งต่างหากวรรคต่อมานะครับการทำคำสั่งเพิ่มเติมตามมาตรานี้จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมส่วนวรรคสุดท้ายนะครับเมื่อได้ทำคำสั่งเช่นว่านั้นแล้วห้ามไม่ให้คัดสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมเว้นแต่จะได้คัดสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมนั้นรวมไปด้วยนะครับนี่คือบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา143นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าหลักเกณฑ์ที่สำคัญของการแก้ไขคำพิพากษาคือคำสั่งมีอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ที่สำคัญของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับหลักเกณฑ์ประการที่1นะครับผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะต้องเป็นคู่ความในคดีเท่านั้นนะครับฉะนั้นจะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความในคดีจะมาขอยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ได้นะครับประการต่อมานะครับการร้องขอนะครับให้แก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะต้องร้องขอในคดีเดิมนะครับไม่ใช่ทำคำร้องเป็นคดีใหม่นะครับประการต่อมานะครับต้องเป็นกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งในตามมาตรา143นี้นะครับจะต้องเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆเท่านั้นส่วนประการต่อมานะครับต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมนะครับส่วนประการต่อมาอีกนะครับการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งในกรณีมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆนั้นสามารถกระทำได้นะครับแม้ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดไปแล้วนะครับฉะนั้นศาลที่มีอำนาจในการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับจะมีศาลใดบ้างนะครับเรามาดูกันนะฮะในกรณีแรกนะครับกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับถ้าเป็นเช่นดังกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นศาลที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคำพิพากษาหรือคำสั่งก็คือศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งโดยที่ยังไม่มีการขออนุญาตฎีกานะครับสำหรับกรณีนี้นะครับศาลที่มีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับก็จะเป็นศาลอุทธรณ์ครับนะฮะศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนประการต่อมาอีกนะครับกรณีที่มีการขออนุญาตฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับหากนะครับได้รับอนุญาตให้ฎีกานะครับศาลที่มีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งก็คือศาลฎีกานะครับแต่ถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกานะครับศาลที่มีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นก็คือศาลชั้นอุทธรณ์นั่นเองนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของตอนที่1 นะครับเรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับซึ่งหลักๆก็จะอยู่ในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา143นะครับเรามาดูในส่วนของตอนที่2นะครับในส่วนของตอนที่2นั้นจะเป็นเนื้อหาในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับสำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนั้นครับจะเป็นบทบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา144นะครับซึ่งในส่วนของมาตรา144นั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังนะครับวรรคแรกนะครับเมื่อศาลใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นเว้นแต่กรณีจะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยนะครับอนุ1นะครับการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆตามมาตรา43อนุ2นะครับการพิจารณาใหม่แห่งคดีซึ่งได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียวตามมาตรา209และคดีที่เอกสารได้สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา53นะครับอนุ3นะครับการยื่นการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับซึ่งอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา229และ247และการดำเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา254วรรคสุดท้ายอนุ4นะครับการที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ส่งคดีคืนไปยังศาลล่างที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเพื่อให้พิพากษาใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา243นะครับแล้วก็อนุ5นะครับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา271ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา16และ240ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยศาลอื่นแต่งตั้งนะครับนี่คือบทบัญญัตินะครับในมาตรา144แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูในส่วนของความหมายของกระบวนพิจารณาก่อนนะครับในส่วนของความหมายของกระบวนพิจารณานี้จะมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา1อนุ7นะครับของประมวลแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็คือกระบวนพิจารณาหมายความว่าการกระทำใดๆตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อันเกี่ยวด้วยคดีซึ่งได้กระทำไปโดยคู่ความคดีนั้นหรือโดยศาลหรือตามคำสั่งของศาลไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทำต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือศาลทำต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายและรวมถึงการส่งคำคู่ความและเอกสารอื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้นะครับนี่คือความหมายของกระบวนพิจารณานะครับเราต้องทราบนะครับความหมายของกระบวนพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไปพิจารณาได้นะครับในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำจะเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นก็ตรงนี้สำคัญนะครับนักศึกษาก็ควรจะทราบก่อนนะครับว่ากระบวนพิจารณาคืออะไรในส่วนของหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1นะครับก็คือเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับพูดง่ายก็คือมี2คดีนั่นเองนะครับกรณีที่2นะครับก็คือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะครับก็คือมีคดีเดียวนะครับฉะนั้นเรามาดูกันนะครับในส่วนของกรณีที่1นะครับกรณีที่1นะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับหลักเกณฑ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันนะครับประการที่1นะครับจะต้องเป็นกรณีที่มีคดีอยู่2คดีนะครับประการที่2ทั้ง2คดีนั้นมีคู่ความเดียวกันประการที่3นะครับทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้วนะครับหลักเกณฑ์ต่อมาคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดแล้วคดียังไม่ถึงที่สุดแล้วก็ในส่วนประการสุดท้ายนะครับมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์นะครับในส่วนของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับนะครับหลักเกณฑ์ที่1นะครับก็คือเป็นกรณีที่มีคดีอยู่2คดีอันนี้ก็ตรงตัวนะครับก็คือจะต้องมีคดีเกิดขึ้นอยู่2คดีนะครับประการต่อมานะครับทั้ง2คดีนั้นก็มีคู่ความเดียวกันทีนี้คู่ความเดียวกันนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่คู่ความนั้นอยู่ในฐานะที่เป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันทั้ง2คดีเลยก็คือคดีแรกนะครับโจทนะครับแล้วก็จำเลยนะครับโจทแล้วก็จำเลยสมมติกรณีโจทเป็นนาย A แล้วก็จำเลยเป็นนาย B นะครับคดีต่อมานะครับคดีหลังนะครับก็นาย A ก็เป็นโจทเหมือนกันแล้วก็นาย B ก็เป็นจำเลยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับคดีแรกหรือนะครับอาจจะเป็นกรณีที่คดีแรกนะครับนาย A เป็นโจทและนาย B เป็นจำเลยนะครับคดีต่อมานะครับคดีที่2นาย B นะครับสลับมาเป็นโจทบ้างนะฮะแล้วก็ใน A นั้นเป็นจำเลยนะครับพูดง่ายคือมีการกับข้างกับฝ่ายนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ก็คือหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหนึ่งก็คือทั้ง2คดีนั้นมีคู่ความเดียวกันนะครับในส่วนต่อมานะครับทั้ง2คดีนั้นมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะครับประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันหมายความว่าอะไรก็คือจะต้องพิจารณาจากสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่เป็นหลักข้อหาในคำฟ้องนั้นนะครับจะต้องเป็นอย่างเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับไม่ได้พิจารณาจากคำบังคับคำขอบังคับท้ายฟ้องนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคดีก่อนนะครับฟ้องให้จำเลยรับผิดฐานละเมิดนะครับในคดีหลังฟ้องให้จำเลยรับผิดตามสัญญานะครับซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วนะครับทั้ง2คดีนั้นนะครับมีการฟ้องคดีที่มีสภาพเป็นข้อหาต่างกันดังนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับฉะนั้นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับจะทั้ง2คดีนั้นจะต้องมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะครับผมนะครับที่จะต้องมีส่วนต่อมาที่จะต้องมาดูกันนะครับก็คือศาลเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้วนะครับการที่จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีหนึ่งได้นะครับศาลจะต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้วโดยทำเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอาจจะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีก็ได้นะครับส่วนต่อมานะครับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดแล้วคดียังไม่ถึงที่สุดฉะนั้น
นะครับหากคดีใดนะครับมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวิจัยชี้ขาดแล้วยังไม่ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีก่อนหรือคดีหลังก็ตามนะครับก็ห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนี่คดีหนึ่งนะครับมิฉะนั้นจะทำให้อีกคดีหนึ่งนั้นเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับสำหรับในกรณีนี้นะครับจะต้องดูพิเคราะห์ด้วยนะครับว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะฮะอันนี้สำคัญนะคดียังไม่ถึงที่สุดฉะนั้นกรณีจะพิจารณาว่าคดีถึงที่สุดหรือยังไม่ถึงที่สุดจะดูที่ยังไงนะครับ

การที่จะดูว่าคดีนั้นนะครับมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นที่สุดนั้นก็จะไปต้องไปพิจารณาในส่วนของตามมาตรา147นั่นเองนะครับมาตรา147จะเป็นการกำหนดว่าคดีใดอย่างคดีอย่างไรนะครับคำพิพากษาอย่างไรหรือคำสั่งอย่างไรนั้นถือว่าเป็นถึงที่สุดแล้วนะครับสำหรับประการต่อมานะครับมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับฉะนั้นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนั้นนะครับจะต้องมีการฟ้องคดีนะครับในคดีหลังนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1อนุ4นะครับซึ่งคำฟ้องนั้นก็รวมถึงการฟ้องแย้งด้วยนะครับการร้องสอดด้วยแล้วก็การยื่นคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาทด้วยนะครับดังนี้ถ้าคดีแรกนะครับศาลมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้วนะครับแต่คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดต่อมานะครับมีการยื่นฟ้องคดีนะครับหรือฟ้องแย้งหรือร้องสอดหรือยื่นคำร้องขอในคดีนะครับไม่มีข้อพิพาทนั้นดังนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำครับมาดูอีกกรณีนึงนะครับของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับก็คือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะครับพูดง่ายก็คือมีคดีเดียวนะครับแล้วก็มีเกิดการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำขึ้นนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับจะเป็นการห้ามทั้งศาลแล้วก็ห้ามทั้งคู่ความนะครับถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีไปแล้วนะครับต่อมานะครับมีการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีดังกล่าวนะครับอีกโดยมิได้ฟ้องเป็นคดีใหม่นะครับไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่นะครับก็ถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับแม้เดิมคู่ความฝ่ายนั้นจะไม่ได้เป็นผู้อุทธรณ์ฎีกาถ้าประเด็นนั้นยุติไปแล้วนะครับหากคู่ความไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะครับหยิบยกขึ้นมาให้ศาลวินิจฉัยนะครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำครับนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนั้นอาจจะเกิดจากการยื่นเป็นคำร้องในคดีเดิมนะครับในประเด็นที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลานะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23นะครับศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องนะครับถ้าคู่ความดังกล่าวยังคงมายื่นอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมายื่นอีกนะมายื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาโดยอ้างเหตุอย่างเดียวกันอีกนะฮะก็ถือว่าการยื่นคำร้องดังกล่าวนะครับเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำครับสำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะครับก็อาจจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณานะในศาลชั้นต้นหรือศาลฎีกาก็ได้ครับนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้แก่กรณีใดบ้างนะครับก็จะมีหลายกรณีนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยนะครับข้อผิดเล็กน้อยตามมาตรา143นะครับหรือว่าจะเป็นกรณีของการพิจารณาใหม่แห่งคดีนะครับซึ่งได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียวนะครับตามมาตรา209และคดีที่เอกสารได้สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา53นะครับหรือจะเป็นกรณีของการยื่นการยอมรับหรือไม่ยอมรับซึ่งอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา229และ247และการดำเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา254วรรคสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะเป็นกรณีของการที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์นะครับส่งคดีคืนไปยังศาลล่างนะครับที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเพื่อให้พิพากษาใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา243นะครับหรือว่าจะเป็นกรณีของการบังคับคดีนะครับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับตามมาตรา271นะครับเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับที่ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับผมสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่งครับและตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการฟ้องซ้ำครับสำหรับตอนที่1นะครับผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับเนื้อหานะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับจะเป็นเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกครับสำหรับในเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา145วรรค1นะครับบัญญัติว่านะครับภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์หรือฎีกาและการพิจารณาใหม่คำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียถ้าหากมีสำหรับหลักเกณฑ์เรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะครับประการที่1 นะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับซึ่งผลผูกพันนั้นจะนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งนะครับจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียนะครับสำหรับมาตรา145วรรค1นั้นครับจะอยู่

ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกาและการพิจารณาใหม่นะครับคำพิพากษาตามยอมตามมาตรา138นะครับก็ผูกพันคู่ความตามมาตรา145นะครับแล้วก็คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับจะผูกพันคู่ความแม้จะเป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันก็ตามนะครับแล้วก็คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นจะผูกพันรวมไปถึงผู้สืบสิทธิของคู่ความนั้นด้วยนะครับเช่นบุตรหรือทายาทนะครับผมสำหรับการผูกพันนั้นอาจจะเป็นผูกการผูกพันในคดีเดิมก็ได้นะครับหรือว่าในคดีอื่นก็ได้นะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นก็จะผูกพันคู่ความนั้นเนี่ยต้องเป็นการวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทโดยตรงนะครับกรณีที่ศาลพิพากษาตามยอมนะครับก็คือตามสัญญาปฏิบัติยอมความนั้นนะครับซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาทำสัญญาปฏิบัติยอมความด้วยเนี่ยจะบังคับคดีนะครับแก่บุคคลภายนอกโดยอาศัยสัญญาปฏิบัติยอมความนั้นไม่ได้นะครับจะต้องการจะต้องไปบังคับได้ต้องไปฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากนะครับแล้วก็คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นมีผลผูกความคู่ความนะครับในคดีที่อัยการฟ้องแทนตัวความด้วยนะครับการผูกพันนั้นนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้มีคำได้พิพากษานะครับหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียนะครับฉะนั้นเนี่ยวันที่ได้พิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะมีคำสั่งนั้นจะมี2กรณีนะครับกรณีที่1นะครับกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็คือวันที่ศาลนั้นอ่านคำพิพากษานะครับกรณีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานะครับก็เนื่องจากจะมีการส่งคำพิพากษาหรือคำสั่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฟังนะครับฉะนั้นกรณีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานั้นก็จะคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะมีผลนะครับณวันที่ศาลชั้นต้นนั้นอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานั่นเองนะครับในส่วนหลักเกณฑ์ประการต่อมานะครับมาตรา145วรรค1นะครับก็อยู่ภายใต้บังคับนะครับของบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกาและการพิจารณาใหม่ครับในส่วนของอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นมีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะครับจะเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145วรรค2นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่านะครับถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปนะครับว่าให้ใช้คำพิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลด้วยก็ดีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอกเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา142อนุ1มาตรา245และมาตรา366และในข้อต่อไปนี้นะครับข้ออนุ1นะครับคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคลหรือคำสั่งเรื่องล้มละลายเหล่านี้บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกก็ได้อนุ2นะครับคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆเป็นคุณแก่คุณความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าครับฉะนั้นคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะไม่ผูกพันบุคคลภายนอกนะครับแม้ศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ใช้คำพิพากษานะครับหรือคำสั่งบังคับแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลนะครับแล้วก็จะมีข้อยกเว้นนะครับก็คือดังต่อไปนี้นะครับกรณีตามมาตรา142อนุ1นะครับกรณีที่คำพิพากษานะครับหรือคำสั่งในที่ในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเมื่อศาลเห็นสมควรนะครับศาลจะมีคำสั่งให้ขับไล่จำเลยก็ได้ซึ่งคำสั่งเช่นว่านี้นะครับก็ให้ใช้บังคับตลอดถึงวงญาติทั้งหลายและบริวารของจำเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้นซึ่งไม่สามารถแสดงอำนาจพิเศษให้ศาลเห็นได้นะครับกรณีตามมาตรา245นะครับก็คือกรณีของคำพิพากษาหรือคำสั่งชั้นอุทธรณ์ที่ให้มีผลไปถึงคู่ความฝ่ายที่ไม่ได้อุทธรณ์นะครับในคดีเป็นการชำระหนี้ไม่อาจแบ่งแยกกันได้นะครับเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่คำพิพากษาหรือคำสั่งมีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะครับกรณีต่อมานะครับข้อยกเว้นต่อมานะครับกรณีตามมาตรา366นะครับกรณีที่มีบุคคลเข้าเป็นผู้ประกันในศาลนะครับโดยทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งเช่นว่านั้นก็จะย่อมใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้นะครับโดยไม่ต้องฟ้องผู้ประกันเป็นคดีใหม่นะครับประการต่อมานะครับกรณีต่อมาก็คือกรณีคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคลหรือคำสั่งเรื่องล้มละลายนะครับเหล่านี้เนี่ยผู้บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกก็ได้นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่คำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นนะครับจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่านะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นมีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะครับต่อมานะครับเราจะ

ดูเนื้อหาในส่วนของเรื่องของการฟ้องซ้ํากันครับเรื่องของการฟ้องซ้ํานะครับจะเป็นบทบัญญัตินะครับในมาตรา148นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งมีบทบัญญัติดังนี้นะครับคดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วห้ามให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 1. เมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล 2. เมื่อคำพิพากษาหรือคำได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการ 3.เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกคำฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำพิฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความสำหรับหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำประการที่1 นะครับก็คือคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นในเรื่องของการฟ้องซ้ำนั้นก็จะมีคดีนะครับเกิดขึ้นในมีคดี2คดีนะครับซึ่งคดีก่อนนั้นเนี่ยถ้าคดีก่อนนั้นศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วนะครับแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับอันนี้จะดูว่าเป็นฟ้องซ้ำไม่ฟ้องซ้ำนะครับต้องดูว่าคดีนั้นมีคำพิพากษาคดีก่อนนะครับจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วหรือยังนะครับสำหรับนะครับบทบัญญัติที่กล่าวถึงในส่วนของคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะครับก็คือจะเป็นมาตรา147แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมีบทบัญญัติดังนี้นะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งใดซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้นั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านเป็นต้นไปคำพิพากษาหรือคำสั่งใดซึ่งอ่านอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นั้นถ้าไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลงถ้าได้มีอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่และศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาเรื่องนั้นใหม่มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารระบบความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา132คำพิพากษาหรือคำสั่งเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารระบบความคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาคดีนั้นให้ออกใบสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นได้ถึงที่สุดแล้วฉะนั้นนะครับในส่วนของการพิจารณาว่าคดีใดนะครับคดีก่อนคดีก่อนนะครับมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดแล้วหรือยังนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการฟ้องซ้ำนั้นนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดแล้วจะดูยังไงนะฮะก็ให้มาดูในส่วนของมาตรา147นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับในส่วนของหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำนะครับประการต่อมานะครับคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังก็เป็นคู่ความเดียวกันนะครับก็คือเมื่อเป็นคู่ความเดียวกันแล้วนะครับไม่ว่าคู่ความนั้นนะครับจะมาเป็นโจทก์จำเลยในคดีหลังเหมือนเดิมหรือมีการสลับกันนะครับเป็นโจทก์หรือจำเลยในคดีหลังนะครับก็คือจำเลยในคดีก่อนกลับมาเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์นะครับในคดีก่อนเป็นจำเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันตามหลักเกณฑ์เรื่องการฟ้องซ้ำนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคดีแรกนะครับโจทก์นะครับคือนายเอจำเลยคือนายบีนะครับคดีต่อมาโจทก์ก็ยังเป็นนายเอนะครับแล้วก็จำเลยก็ยังเป็นนายบีเหมือนเดิมนะครับหรือมีการสลับกันนะครับคดีก่อนนะครับโจทก์นะครับก็คือนายเอนะครับเป็นโจทนายบีเป็นจำเลยนะครับคดีต่อมานะครับนายบีมาเป็นโจทนะครับแล้วก็มาฟ้องนายเอนะครับมาเป็นจำเลยในคดีหลังนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันนะครับซึ่งคำว่าคู่ความเดียวกันนี้นะครับยังรวมถึงบุคคลที่อยู่ในฐานะเช่นเดียวกันคู่ความเดิมด้วยนะครับเช่นการเป็นผู้สืบสิทธิจากคู่ความเดิมนะครับซึ่งจะมี2กรณีนะครับก็คือกรณีแรกจะเป็นผู้สืบสิทธิตามกฎหมายนะครับเช่นการสืบสิทธิในฐานะทายาทนะครับตามกฎหมายหรือกรณีหนึ่งนะครับก็คือเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์พิพาทนะครับหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องนะครับไม่ว่าจะรับโอนก่อนหรือหลังคดีแรกถึงที่สุดครับก็ถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันกับคู่ความในคดีแรกนะครับส่วนหลักเกณฑ์ของเรื่องการฟ้องซ้ำประการสุดท้ายนะครับก็คือคดีหลังนะครับมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนะครับกับประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยเคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูในส่วนของหลักเกณฑ์ข้อนี้นะครับต้องพิจารณาจากคำฟ้องเป็นหลักนะครับว่ามีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยนะครับโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันหรือไม่นะครับถ้าอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนะครับก็ถือว่าเข้าตามหลักเกณฑ์ข้อนี้นะครับของเรื่องของการฟ้องซ้ำนะครับซึ่งในเรื่องของการฟ้องซ้ำนะครับก็ต้องห้ามนะครับเป็นห้ามฟ้องซ้ำนั่นข้อยกเว้นนะครับที่ไม่ถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำนะครับกรณีที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำนะครับก็คือกรณีที่1 นะครับเมื่อเป็นกระบวนพิจารณานะครับชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับก็จะไม่ถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำกรณีที่2นะครับก็คือเมื่อ
คำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำนะครับก็คือกรณีที่เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกคำฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์นะครับที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความนะครับชั้นนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในส่วนของการฟ้องซ้ำครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

หน่วยที่14แนวทางการพัฒนาการบริหารท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะภาพรวมของสาระสำคัญจะประกอบไปด้วยปัจจัยที่สำคัญและนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยและแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทย

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่21ได้ส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อนโยบายการพัฒนาเมืองเป็นอย่างมากจนนำไปสู่แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการเมืองชุดใหม่ขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้เป็นแนวทางและเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองในทุกมิติมีการนำแนวทางการพัฒนาเมืองดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนในประเทศไทยดังนั้นย่อมมีปัจจัยหลายประการที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนจนเกิดเป็นนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับรัฐหรือในระดับประเทศขึ้นมาสำหรับปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆได้แก่ 1. การกลายเป็นเมืองหรือ Urbanization 2. การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 5. การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะของไทยประกอบไปด้วยปัจจัยแรก 1. การกลายเป็นเมือง Urbanization การกลายเป็นเมืองได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่ความเป็นเมืองมากยิ่งขึ้นเกิดการหลั่งไหลของผู้คนจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่เมืองอีกทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มเติบโตมากในพื้นที่เมืองอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับความหมายของเมืองตามการบริหารราชการไทยนั้นเราถือว่าเขตเทศบาลคือเขตเมืองในปัจจุบันประเทศไทยมีเขตเมืองหรือเขตเทศบาลรวมกันทั้งสิ้น 2,469 แห่งนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเทศบาลนครนะครับในปัจจุบันรวมแล้ว 2,469 แห่งปัจจัยที่2นะครับคือการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนเป็นอีกประเด็นที่ถูกท้าทายอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็วรัฐบาลไทยในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่สามารถขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไม่สามารถครอบคลุมได้ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญหรือกลุ่มคนที่มีความเปราะบางจนกระทั่งปรากฏให้เห็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนปัจจัยที่3การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในภาครัฐหรือที่เรามักได้ยินกันว่ารัฐบาลดิจิตอลเมื่อประเทศทั่วโลกต่างเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิตอลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐของไทยได้เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของไทยรวมถึงประเทศไทยได้มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการปรับเปลี่ยนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่4การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติของประเทศไทยถูกฉายภาพให้เด่นชัดและทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับโควิด-19 โดยพบว่าคนจนและผู้ด้อยโอกาสได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากกว่าประชากรทั่วไปเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวไม่มีเงินออมและขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนมีโอกาสถูกเลิกจ้างงานได้ง่ายอีกทั้งยังมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพสูงจากการใช้บริการขนส่งสาธารณะการมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแออัดและไม่ถูกสุขลักษณะในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอลอาจนำมาซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลเนื่องจากการขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ขาดทักษะดิจิตอลขาดทุนในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งจะทำให้ยิ่งขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมพัฒนา

พัฒนาทักษะหรือกระทั่งการได้รับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐปัจจัยที่5การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหรือที่เราเรียกว่า Internet of Things โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้นำเทคโนโลยี Internet of Things มาสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศไม่ว่าจะเป็นในด้านการเกษตรเทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับประเทศการพัฒนาเมืองรวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยตัวอย่างที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการนำ Internet of Things มาใช้ในการบริหารจัดการเมืองมีการเก็บข้อมูลสภาพการจราจรสภาพอากาศสภาพแวดล้อมจากนั้นส่งข้อมูลเชื่อมต่อไปยังระบบข่าวภาครัฐเองก็สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุการแจ้งเตือนสภาพอากาศสภาพจราจรรวมถึงสามารถวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ5ประการในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยครับทิศทางนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยทิศทางนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยมีลักษณะที่ดำเนินการตามกรอบแนวคิดเกณฑ์มาตรฐานแนวทางที่รับเอามาจากระดับสากลผ่านกระบวนการปรับการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและระบบการบริหารงานภาครัฐของไทยโดยแนวทางในการกำหนดกรอบการประเมินผลการเป็นเมืองอัจฉริยะได้อ้างอิงจากมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลทั้งนี้มีหลักการที่สำคัญในการกำหนดตัวชี้วัดอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าของหลักของเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ซึ่งมีรากฐานที่สำคัญ4ประการประกอบไปด้วยรากฐานที่สำคัญประการแรกคือการยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะโดยมุ่งเน้นการลดทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำลังคนที่ต้องใช้ในการดำเนินงานระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นต้นด้วยเหตุนี้การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดทรัพยากรและต้นทุนในการดำเนินงานจึงเป็นหนึ่งในแก่นที่สำคัญของแนวคิดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะรากฐานประการที่สองการยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะการปรับใช้ระบบเทคโนโลยียังมุ่งประโยชน์ในด้านการยกระดับประสิทธิผลและเพิ่มขีดความสามารถของเมืองและการบริหารจัดการเมืองเพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆของการพัฒนาการยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิผลจึงเป็นอีกหนึ่งในแก่นของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะรากฐานประการที่3ได้แก่การประสานโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการจัดบริการสาธารณะเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำสู่ผลลัพธ์ในข้อ1และข้อ2ให้ประสบความสำเร็จผลลัพธ์ในข้อ1และข้อ2ก็คือการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเมืองและการบริการสาธารณะรากฐานประการที่4ได้แก่การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์หากยึดตามคำอธิบายการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะจะเห็นได้ว่าในท้ายที่สุดแล้วแม้ระบบเทคโนโลยีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสารสนเทศจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการขับเคลื่อนตามแนวทางเมืองอัจฉริยะแต่หากปราศจากการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ในฐานะผู้ปรับใช้ระบบเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจให้มีความคุ้นชินกับการใช้ระบบเทคโนโลยีก็อาจทำให้การพัฒนาเกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพได้ดังนั้นรากฐานประการที่4จึงมุ่งเน้นไปที่การยกระดับศักยภาพหรือขีดความสามารถของมนุษย์โดยตรงเรื่องต่อมานะครับคือเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนา
ในระดับมหาภาคกรอบตัวชี้วัดหลักนะครับได้มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะจากเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาในระดับมหาภาคนะครับในบริบทที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นั้นในปัจจุบัน

านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. เกณฑ์มาตรฐานระดับสากลเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดถึงโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และลักษณะของพื้นที่ที่จัดว่าพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในระดับนานาชาติซึ่งเกณฑ์ระดับสากลที่สอดคล้องกับโจทย์การพัฒนาของเมืองในประเทศไทยเป็นจำนวนมากมุ่งเน้นการเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน Sustainable and Livable City คือเกณฑ์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เราคุ้นชื่อว่า Sustainable Development Goal SDG โดยเกณฑ์มาตรฐาน SDG นั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติแม้แต่ประเทศไทยเองก็ได้นำเอาเกณฑ์มาตรฐาน SDG นำมาปรับใช้กับกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศไทยโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. เกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะนั้นเป็นสายทานการพัฒนาที่ขับเคลื่อนอยู่ภายใต้กรอบนโยบายระดับประเทศที่มุ่งเป้าด้านการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0ซึ่งมุ่งหมายให้ประเทศมีศักยภาพที่พร้อมต่อการเข้าสู่ยุค disruptive ทางดิจิตอลและมีรูปแบบเศรษฐกิจและการผลิตที่สอดรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจไทยการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 เล็งเห็นถึงความสำคัญของเมืองในฐานะหน่วยขับเคลื่อนการพัฒนา city as driven node ที่มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนทัศน์ที่สรุปได้ว่ายิ่งเมืองเกิดการตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงได้หลายๆเมืองเพียงใดกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่นั้นก็จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์20ปีซึ่งภายใต้กรอบยุทธศาสตร์20ปีนั้นมี2กรอบหลักที่สำคัญนั่นได้แก่ยุทธศาสตร์ข้อที่2การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของพื้นที่และอีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ข้อที่6การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของภาครัฐต่อมาเป็นเกณฑ์ข้อที่3หรือเกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันประเทศไทยขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้โดยผ่านพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลหรือที่เราคุ้นชื่อในชื่อของพรบ.รัฐบาลดิจิทัลซึ่งมีใจความสำคัญในด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางข้อกำหนดมาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องปฏิบัติตามโดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA เข้ามาดำเนินการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปเพื่อให้กระบวนการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลในภาครัฐเป็นไปอย่างราบรื่นและมีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานกระบวนการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะในทางปฏิบัติจะดำเนินการภายหลังจากที่แต่ละเมืองได้ระดมความคิดเห็นวางเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันซึ่งนิยมใช้เครื่องมือในรูปแบบของ Design Thinking จากนั้นจะนำผลที่ได้จากการคิดและออกแบบร่วมกันซึ่งคือแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเข้าสู่ขั้นตอนการขับเคลื่อนจริงผ่านกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายหรือที่เรียกว่า Policy Implementation นอกจากนี้การขับเคลื่อนนโยบายบางส่วนจะมีความเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันไปจากการขับเคลื่อนนโยบายในรูปแบบอื่นทั้งนี้ความพร้อมของเมืองด้านโครงสร้างพื้นฐานความคุ้นชินกับการใช้สารสนเทศและนวัตกรรมของแต่ละเมืองนั้นนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนในการพัฒนาในแต่ละเมืองให้แตกต่างกันนะครับความพร้อมของเมืองก็ตามนะครับความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็ตามตัวนวัตกรรมเองก็ตามนะครับปัจจัยเหล่านี้ครับจะเป็นปัจจัยที่กำหนดความแตกต่างของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในแต่ละเมืองให้มีลักษณะขั้นตอนหรือการนำไปปฏิบัติในทางปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปครับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยเป็นรูปแบบ

การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเพื่อลดความแออัดของประชากรในกรุงเทพและภาคกลางกระจายความเจริญออกไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในการบรรลุเป้าหมายพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะนั้นจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยการผลักดันการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะจะต้องทำในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทยอาศัยกรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่างๆรวมถึงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยเป็นการกำหนดในภาพกว้างในประเด็นการพัฒนาประเทศที่ต้องครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับทำงานได้ประสบความสำเร็จตามผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละมิติแนวทางที่สำคัญจะทำการขับเคลื่อนผ่านแผนระดับ2ซึ่งถือเป็นกลไกที่ช่วยถ่ายทอดแนวทางในการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแผนระดับที่3แผนระดับที่3จะเป็นแผนเชิงปฏิบัติการที่ระบุการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการที่มีความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้เพื่อที่จะสนับสนุนให้แผนระดับที่2และยุทธศาสตร์ชาติบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้บนความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของแผนทุกระดับซึ่งแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นผ่านกลไกของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผ่านแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะครอบคลุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในมิติต่างๆดังนี้มิติแรกได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสามารถเชื่อมประเทศไทยเชื่อมโลกสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรงโครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยีดิจิตัลมิติที่2ได้แก่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต้อย่างไร้รอยต่อโดยมีประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจของเอเชียมิติที่3ได้แก่การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนโดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานสามารถเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมสามารถพัฒนาเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้มิติที่4ได้แก่การเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจสามารถสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยยกระดับจังหวัดที่สำคัญของไทยสามารถส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาเมืองได้มิติที่5สามารถพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมีข้อกำหนดรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชนบทน่าคั่งเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกมิตินะครับทั้งในด้านของการพัฒนาเมืองการพัฒนาชนบทการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประเด็นต่อมาครับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนย่อยการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น2รูปแบบที่สำคัญได้แก่1เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเราแบ่งได้เป็น2ประเด็นใหญ่ก็คือเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองขนาดกลางเรามาดูประเด็นแรกนะครับเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเน้นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับเมือง

ขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติได้ให้มีความน่าอยู่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมือง 2. เมืองขนาดกลางเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริการสำหรับพื้นที่โดยรอบก่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำเรามาดูแนวทางการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะของไทยกันนะครับประเด็นแรกการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่โดยจัดระเบียบเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติในยุค 4.0 โดยในช่วงปี2561ถึง2565จะดำเนินการพัฒนาใน6เมืองหลักนะครับได้แก่กรุงเทพและปริมณฑลเชียงใหม่ขอนแก่นเมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสงขลาและจังหวัดภูเก็ตนะครับ 2. การพัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจศูนย์กลางทางสังคมและการให้บริการกับพื้นที่โดยรอบโดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่กำหนดช่วงระยะเวลาไว้ในปี2566ถึง2570มี7เมืองหลักนะครับที่จะพัฒนาเมืองขนาดกลางให้มีความน่าอยู่ได้แก่เมืองเชียงรายนะครับหรือจังหวัดเชียงรายกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิษณุโลกนครราชสีมาหนองคายและมุกดาหารข้อสังเกตการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สำคัญในประเทศไทยนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษานโยบายแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแล้วเรามีข้อสังเกตที่สำคัญดังนี้นะครับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศเขาให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเมืองให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการหากแต่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยนั้นกลับให้อำนาจรัฐส่วนกลางเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนานะครับอีกทั้งนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากรัฐส่วนกลางได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่นข้อสังเกตที่สำคัญเหล่านี้นะครับเราก็เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอำนาจและนโยบายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้นก็ยังถูกถ่ายทอดลงมาในลักษณะท็อปดาวน์แล้วก็ลงมาที่จังหวัดด้วยซ้ำนะครับในขณะที่การพัฒนาของต่างประเทศนั้นค่อนข้างให้อิสระกับแต่ละเมืองหรือท้องถิ่นนะครับในการออกแบบเมืองแล้วก็การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์หรือประสบความสำเร็จซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ก็นับได้ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนและก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
4: I returned here for just one reason. I fell in love.
5: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีค่ะในรายการที่8เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องการรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินนะคะก็เนื้อหาจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะตอนที่1เนี่ยเป็นเรื่องรายงานการเงินตอนที่2งบการเงินแล้วก็ตอนที่3การวิเคราะห์งบการเงินนะคะดูตอนที่1นะคะการรายงานทางการเงินเนี่ยก็เป็นการสื่อสารข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ใช้ซึ่งแบ่งเป็นผู้ใช้2กลุ่มใหญ่ๆคือภายในกิจการกับภายนอกกิจการนะคะภายในกิจการเนี่ยเราจะหมายถึงผู้บริหารกิจการเท่านั้นนะคะไม่รวมถึงพนักงานนะส่วนผู้ใช้ภายนอกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเขาใช้คำว่าผู้ใช้หลักนะคะเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือนักลงทุนinvestor แล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินเป็น lender แล้วก็กลุ่มที่3คือเจ้าหนี้อื่นarter creditor นะคะซึ่งการรายงานให้กับผู้ใช้ภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนะโดยทั่วไปก็คือว่าผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้กิจการเสนอข้อมูลตามที่ตนเองต้องการหรือรายงานโดยตรงกับตนเองได้นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ใช้ภายนอกเนี่ยก็จะต้องมีการหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะหรือว่าในเรื่องของการเมืองภาวะการเมืองนะหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจนะแล้วก็หรือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูว่าข้อมูลทางการเงินที่จะมีประโยชน์เนี่ยก็จะมี2แยกเป็น2สิ่งนะ2ลักษณะใหญ่ๆคือลักษณะพื้นฐานนะกับลักษณะเชิงคุณภาพเสริมลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานเนี่ยก็จะมี2อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแล้วก็2เนี่ยมีความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมทีนี้ที่เรียกว่าความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเนี่ยก็จะมีลักษณะรองอยู่3ประการนะคะคือ1เนี่ยคือมีคุณค่าเพื่อการพยากรณ์นะอันที่2ก็คือมีคุณค่าเพื่อการตัดสินใจและ3ก็คือมีสาระสำคัญนะถึงจะมีคุณค่าที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะคุณค่าเพื่อการพยากรณ์เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงค่าพยากรณ์นะอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นเรามีข้อมูลว่าบริษัทเนี่ยจ่ายเป็นจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนะแทนที่จะจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยเราก็จะคาดเดาได้ว่ากิจการอาจจะมีปัญหาในเรื่องกระแสเงินสดนะหรือว่าการที่กิจการไปแลกเปลี่ยนเครื่องจักรโดยการออกหุ้นสามัญให้นะเป็นรายการที่ไม่ได้ใช้เงินสดนะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คาดเดาถึงกระแสเงินสดของกิจการนะคะดังนั้นเนี่ยการที่มีข้อมูลเชิงพยากรณ์เนี่ยก็จะช่วยให้สามารถนำไปตัดสินใจได้นะคะแล้วก็เมื่อมีคุณค่าเชิงพยากรณ์เนี่ยก็จะมีคุณค่าในเชิงยืนยันด้วยนะส่วนเรื่องของหลักสาระสำคัญเนี่ยก็จะดูว่าถ้าเกิดว่ากิจการไม่เสนอข้อมูลนั้นเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดอันนี้ก็ถือว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีสาระสำคัญนะคะซึ่งเราก็จะดูที่เป็นลักษณะของรายการกับจำนวนเงินนะส่วนใหญ่จำนวนเงินที่เป็นจำนวนมากๆเนี่ยก็จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะคะส่วนอีกเรื่องนึงคือความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมเนี่ยเราก็จะดูลักษณะรองอยู่3ประการคือนะ1คือมีความครบถ้วนนะ2ก็คือมีความเป็นกลางฮะแล้วก็3ปราศจากข้อผิดพลาดนะคะตรงความเป็นกลางเนี่ยในกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของให้ใช้หลักความรอบคอบนะคะใช้คำว่า prudent prudent ก็คือรอบคอบในการพิจารณาอย่างเป็นกลางด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับในลักษณะเชิงคุณภาพที่เป็นตัวเสริมเนี่ยนะคะก็จะมี4ประการนะก็คือ1เนี่ยสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคือข้อมูลที่ให้มาเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตนะว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าสามารถเปรียบเทียบกับกิจการอื่นได้นะคะประการที่2ก็คือพิสูจน์ยืนยันได้ตรงนี้ก็มีทั้งทางตรงกับทางอ้อมอย่างเช่นสินค้าคงเหลือหรือเงินสดเนี่ยถ้าเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นจำนวนจริงไหมก็ใช้วิธีการโดยตรงคือไปตรวจนับ
นะใช้การนับกันแต่ถ้าวิธีทางอ้อมเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีคำนวณในทางบัญชีนะอย่างสินค้าคงเหลือเนี่ยเราก็จะเอาสินค้าต้นงวดบวกด้วยยอดซื้อนะก็เป็นสินค้าทั้งหมดที่มีไว้ขายแล้วก็หักสินค้าที่ขายไปก็จะเป็นยอดของสินค้าคงเหลือไปงวดอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ยืนยันโดยทางอ้อมนะคะนอกจากนั้นก็ต้องใช้หลักประการที่3คือการทันเวลาต่อการตัดสินใจนะคะแล้วก็ประการที่4คือความสามารถเข้าใจได้นะคะตอนที่2เนี่ยก็จะพูดถึงงบการเงินนะงบการเงินก็เป็นรายงานการเงินที่สำคัญนะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน5อย่างนะ1ก็คืองบฐานะการเงินณวันสิ้นรอบระยะเวลานะ2งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอบระยะเวลานะสามงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับรอบระยะเวลาสี่งบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาแล้วก็ห้าหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะทีนี้งบการเงินเนี่ยกิจการจะต้องนำส่งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ออกประกาศเขาเรียกว่าแบบรายการย่อซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่งบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปเนี่ยนะคะต้องใช้แบบดังนี้นะคะก็คือมี5แบบแบบที่1เนี่ยสำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะแบบที่2สำหรับบริษัทจำกัดแบบที่3สำหรับบริษัทมหาชนจำกัดแบบที่4สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและประกอบธุรกิจในประเทศไทยแบบที่5ก็เป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลราษฎรกรนะคะนี้ส่วนประกอบที่จะต้องนำส่งเนี่ยจะเห็นว่าในตารางเนี่ยนะคะจะมีการเครื่องหมายถูกเนี่ยอยู่5ช่องที่เหมือนกันก็คือทำส่วนประกอบที่ต้องมีนะคะก็คือ1ในช่องแรกคืองบฐานะการเงินนะคะจะเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกทั้ง5แบบนะแล้วก็ข้างขวานะคะข้อมูลเปรียบเทียบกับปีก่อนแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินนะเพราะนั้น3อย่างนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องทำเหมือนกันทั้ง5แบบนะนี่สิ่งที่ต่างกันก็คือในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะจะเห็นว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยจะบังคับเฉพาะบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นคือแบบ3นะคะส่วนอีก4แบบที่เหลือนั้นเนี่ยนะก็จะใช้วิธีการทำงบกำไรขาดทุนแต่ก็มีเรียกว่าเป็นทางเลือกนะถ้าสมมุติทั้ง4แบบนั้นเนี่ยต้องการที่จะทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถทำได้แต่จะทำก็เมื่อจะทำเนี่ยต้องทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของงบกระแสงเงินสดแล้วก็งบการเงินรวมหรืองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียเนี่ยก็จะบังคับเฉพาะแบบที่3บริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นนะคะทีนี้กิจการอีก4แบบนั้นเนี่ยก็ให้เป็นทางเลือกเช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกประเด็นนึงคือในเรื่องของงบการเงินเนี่ยถ้าบริษัทมีเฉพาะเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้คำว่างบการเงินรวมนะคะให้ใช้คำว่างบการเงินที่บันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าถ้ากรณีที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็กิจการร่วมค้าตามประมวลราษฎรกรเนี่ยทั้ง4ประเภทเนี่ยนะคะถ้าประสงค์คือถ้าไม่เมื่อไหร่ที่เขาไม่เข้าเงื่อนไขเป็น NPAE ก็คือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียฐานะเช่นเขามีการออกตราสารหนี้ตราสารทุนขายกับสาธารณชนเนี่ยมันก็เลยต้องมีผลกระทบต่อสาธารณชนเพราะฉะนั้นตรงนี้กฎหมายก็บังคับว่ากิจการที่ไม่เข้าเงื่อนไขเป็น NPAE แล้วเนี่ยจะต้องมาทำตามแบบ3นะคะคือแบบของบริษัทมหาชนจำกัดค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีนี้มาดูองค์ประกอบของงบฐานะการเงินเนาะก็จะมีสินทรัพย์อยู่ด้านซ้ายใช่ไหมมีสินทรัพย์หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนอะทางด้านขวาก็จะมีหนี้กับส่วนของเจ้าของหนี้สินก็จะแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนนะแล้วก็จะมีส่วนของเจ้าของส่วนในเรื่องของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยก็จะมี2รูปแบบบางกิจการก็จะใช้เรียกว่าแบบงบเดียวถ้าแบบงบเดียวเนี่ยเรียกว่าดูยังไงก็คือมีหัวงบงบเดียวหัวงบคือ3บรรทัดนะมีชื่องบชื่อบริษัทชื่องบแล้วก็ณวันที่หรือสำหรับงวดเวลาเนาะก็จะมีงบกำไรขาดทุนเนี่ยแสดงรายการกำไรขาดทุนสำหรับปีอยู่ด้านบนและต่อท้ายด้วยรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะเรียกว่างบเดียวส่วนแบบ2งบเนี่ยก็คือจะมีหัวงบเนี่ยอยู่2หัวหัวงบด้วยกันก็คืองบกำไรขาดทุนแล้วก็อีกงบนึงเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะซึ่งรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเนี่ยอย่างเช่นมีผลกำไรขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานอัตราแลกเปลี่ยนผลกับขาดทุนเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีกำไรขาดทุนได้นะคะของงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศนะคะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะ

ไปงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของอันนี้ก็จะมี3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือ1เนี่ยเป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมซึ่งตรงนี้ให้แยกนะระหว่างรายการของบริษัทใหญ่นะกับรายการของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเนี่ยต้องแยกจากกันนะส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมนี่ก็จะใช้คำว่า NCI นะคะ non controlling interest นะคะก็ต้องแยกจากส่วนของบริษัทใหญ่นะส่วนที่สองเป็นผลกระทบของการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังนะหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังตามมาตรฐานรายงานทางมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเป็นการกระทบยอดระหว่างยอดต้นงวดกับปลายงวดนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอะไรบ้างก็แยกได้เป็น3รายการใหญ่ๆนะคะรายการที่มาทำให้ส่วนเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนแปลงก็คือที่1อันรายการที่1ก็คือกำไรหรือขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะแล้วก็รายการที่สองเป็นรายการที่ผู้เป็นเจ้าของเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนทำให้ส่วนของเจ้าของในทุนหุ้นสามัญเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอันนี้ก็คือเป็นการจัดสรรคืนให้กับผู้เป็นเจ้าของกิจการนะคะส่วนที่สามเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของผู้เป็นเจ้าของในบริษัทย่อยนะที่ไม่ได้มีการส่งผลให้เกิดการสูญเสียในการควบคุมนะคะส่วนประกอบของงบกำกัดแสงเงินสดนะคะอันนี้ก็จะมี3ส่วนนะก็คือจะแสดงกระแสเงินสดตามกิจกรรมคือกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้รายละเอียดจะอยู่ในรายการถัดไปนะคะส่วนสุดท้ายของงบกระแสเงินสดส่วนสุดท้ายของหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนสุดท้ายของงบการเงินนะคะก็จะมีหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยอยู่ท้ายซึ่งจะแสดงข้อมูลหลักๆอยู่ด้วยกัน4รายการนะก็คือ1เนี่ยเป็นเกณฑ์การจะทำงบการเงินนะ2คือนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้นะคะก็เป็นนโยบายที่มีสาระสำคัญแล้วกิจการเลือกใช้นะจะว่าใช้นโยบายอะไรนะแล้วก็3เป็นข้อมูลที่กำหนดโดยมาตรรายงานทางการเงินเนี่ยกำหนดว่าเมื่อถ้าไม่ได้แสดงใน4ส่วนข้างบนเนี่ยให้มาแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะแล้วส่วนที่4เนี่ยก็เป็นข้อมูลเติมนะที่ไม่ได้แสดงไว้ที่ใดในงบนะก็ให้มาแสดงเพราะหากเห็นว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์ช่วยให้ทำความเข้าใจงบการเงินเนี่ยได้ดีขึ้นนะค่ะทีนี้ข้อพิจารณาในการจัดทำและนำเสนองบการเงินนะก็จะมีด้วยกันอยู่ด้วยกัน8ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือการนำเสนองบการเงินต้องแสดงข้อมูลคือผลการดำเนินงานฐานะการเงินเนี่ยโดยถูกต้องตามที่ควรแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะข้อที่2ก็คือต้องใช้หลักการดำเนินงานต่อเนื่องหรือ going concern การดำเนินงานต่อเนื่องเนี่ยก็คือไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเลิกกิจการในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยคือไม่เลิกกิจการนะคะนะเพราะฉะนั้น going concern เนี่ยการซื้อสินทรัพย์ระยะยาวเช่นซื้อรถยนต์มาใช้หรือเครื่องจักรมาใช้เนี่ยก็ต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคานะคะอันที่3ใช้เกณฑ์คงค้างหรือ accrual basis อันนี้ก็คือมีการตั้งครั้งรับครั้งจ่ายจ่ายล่วงหน้ารับล่วงหน้านะคะแต่ยกเว้นถ้าเป็นงบกระแสเงินสดเนี่ยก็ให้ใช้เกณฑ์เงินสดรายการที่4ให้ใช้หลักของความมีสาระสำคัญแล้วก็นำเสนอด้วยยอดรวมก็หมายถึงว่าเราดูหน้าที่และลักษณะของรายการนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเดียวกันเนี่ยให้รวมรายการนะแล้วก็แสดงด้วยยอดรวมเพราะหากแสดงรายการมากมายเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเข้าใจยากนะคะแล้วส่วนรายการที่หน้าที่และลักษณะของรายการต่างกันก็ให้แยกจากกันได้นะข้อพิจารณาข้อที่5ในเรื่องของการหักกบนะหรือเรียกว่าoffsetting เนี่ยก็คือห้ามนำสินทรัพย์มาหักกับหนี้สินมาหักกบกันไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามนำรายได้กับค่าใช้จ่ายมาหักกบกันนะยกเว้นเนาะกรณีที่มีมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีกำหนดว่าให้หักกบได้นะก็ถึงจะทำได้แต่ปกติห้ามหักกบนะแล้วก็
มันจะมีที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีที่เราเห็นลูกหนี้การค้าเนี่ยหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเขาเรียกว่า expected credit loss ECL เนี่ยนะคะอันนี้ไม่ถือเป็นการหักกบนะคะแต่เป็นการแสดงรายงานตามมาตรฐานการรายงานนะส่วนเรื่องของสินค้าก็เหมือนกันก็สามารถแสดงหักด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงอันนี้ก็ไม่ใช่การหักกบนะคะในข้อที่6ความถี่ในการรายงานอันนี้ก็คือให้รายงานเนี่ยปีละครั้งนะคะข้อที่7ข้อมูลเปรียบเทียบอันนี้จะมี2แบบนะคะคือเป็นตัวเลขเปรียบเทียบกับเป็นข้อมูลในเชิงบรรยายนะคะแล้วข้อที่8ก็ต้องใช้หลักความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอก็คือต้องนำเสนอหรือจัดประเภทรายการเนี่ยเหมือนกันในทุกงวดที่นำเสนอแต่ก็มีข้อยกเว้นถ้ามาตรฐานกำหนดว่าต้องมีการปรับจัดประเภทใหม่ก็สามารถทำได้นะคะหรือว่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะทีนี้เรื่องของข้อมูลเปรียบเทียบค่ะอยากให้ดูตัวอย่างตรงนี้นะคะจะมีลักษณะตัวอย่างของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยก็นำเสนองบการเงินปี2565นะนั้นตัวเลขเปรียบเทียบก็จะนำเสนอทุกรายการเนี่ยเทียบกันก็คือย้อนเทียบเอาปี64เนี่ยมาเทียบกันนะคะแต่บางกรณีนะก็อาจจะมีต้องมี3งบอันนี้เป็นแบบ3งบเช่นบริษัทเนี้ยเขามีการเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนแปลงนำนโยบายการบัญชีใหม่มาปรับย้อนหลังเนาะมีการปรับย้อนหลังงบการเงินนะเพราะฉะนั้นรายการที่เขาปรับย้อนหลังเนี่ยมันก็เลยไปกระทบกับยอดยกมาต้นงวดของปีก่อนนะอันนี้งบที่นำเสนอคือปี2563ปกติก็ต้องมีตัวเลขเปรียบเทียบกับ2562นะคะแต่ว่าพอมันไปกระทบกับยอดยกมาต้นงวดของวันที่1มกราคมปี2562นะคะจะเห็นช่องที่3เนี่ยก็จะต้องนำเสนอเป็น3งบการเงินนะคะก็คือฐานะการเงินณวันที่1มกราคมปี2562ด้วยนะคะอันนี้มาตอนที่3ในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินก็จะเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องของฐานะการเงินผลการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินหรือกระแสเงินสดนะคะดูว่ามีสภาพคล่องไหมมีความสามารถในการทำกำไรไหมนะคะมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานไหมตลอดจนถึงประเมินของการเจริญเติบโตของกิจการในอนาคตนะคะเราเรียกว่าเป็นดู financial health หรือสุขภาพทางการเงินของธุรกิจนะคะวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเป็นผู้ใช้ภายนอกอย่างเช่นนักลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องสนใจในเรื่องความสามารถในการทำกำไรในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลเนาะเงินปันผลที่จะได้รับแต่ถ้าเป็นผู้ให้สินเชื่อเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของความสามารถของกิจการในการชำระหนี้นะทั้งเงินต้นดอกเบี้ยเจ้าหนี้การค้าก็สนใจว่าจะชำระหนี้สินทางการค้าได้ไหมส่วนในแง่มุมของผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเพื่อช่วยยืนยันนะว่าตัวเลขในงบการเงินเนี่ยแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรไหมนะคะในวิธีการวิเคราะห์งบการเงินที่เขานิยมใช้โดยพื้นฐานเนี่ยก็จะมี3วิธีนะคะคือ1ก็คือเป็นวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง2เป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอนแล้วก็3เนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเรามาดูเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยได้ตัวเลขเราก็จะแปลผลเนี่ยต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลนะคะก็นิยมกันว่าเปรียบเทียบกับข้อมูลภายในกิจการตัวเองนะคะก็เรียกว่าเป็น intercompany basis นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยดูอัตราส่วนเงินสดต่อสินทรัพย์รวมนะของปี X3 ก็เปรียบเทียบกับปี X2 แล้วก็ปี X1 ค่ะหรือจะใช้วิธีที่2ก็คือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะ industry average เนี่ยก็ต้องไปเอาค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะเช่นเราเป็นบริษัทรถยนต์เราก็เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็3ก็เปรียบเทียบกับกิจการอื่นหรือระหว่างกิจการซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งกันนะเป็น intercompany basis นะคะค่ะทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์ตามแนวดิ่งหรือแนวตั้งนะคะ vertical analysis เราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการวิเคราะห์งบคือจัดทำงบ
ให้เป็นแบบย่อส่วนหรือ common size

คำว่าย่อส่วนหรือ common size เนี่ยปกติฐานะการเงินของบริษัทอาจจะมีเป็นถึงหลักพันล้านหรือหมื่นล้านซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์เนี่ยเข้าใจยากนะเพราะนั้นก็ต้องทำให้ common size ก็คือแปลงยอดรวมเนี่ยให้เป็น 100%อย่างสินทรัพย์ด้านซ้ายเนี่ยเราก็ทำให้เป็น 100% แล้วก็ดูว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่หมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์ทางด้านขวาหนี้สินและส่วนของเจ้าของเนี่ยเราก็แบ่งให้เป็น 100% แล้วก็ดูว่ามีส่วนประกอบเนี่ยหนี้สินหมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่หมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนเจ้าของกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะหรือในงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราก็จะให้รายการบนสุดเลยเนี่ยเป็น 100% ฮะก็คือรายได้จากการขายเป็น 100% แล้วก็ดูว่าในส่วนประกอบตรงเนี้ยต้นทุนขายกำไรต้นกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินกำไรก่อนภาษีแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็จะทำให้ผลการวิเคราะห์เนี่ยแปลผลแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนี่เป็นตัวอย่างของบริษัทพิชานะคะจะเห็นว่าในส่วนของสินทรัพย์ 100% เนี่ยในปี X2ก็จะมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51.7% นะคะซึ่งก็มากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเล็กน้อยนะซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ย 48.3% นะคือเราดูส่วนประกอบสัดส่วนได้แล้วเราก็ยังสามารถเปรียบเทียบกับปี X1 ได้ด้วยว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนนะคะในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นน่ะใน 100% เราจะเห็นว่ามีส่วนของผู้ถือหุ้นถึง 72.8% นะแล้วก็ที่เหลืออีก 27.2% เนี่ยเป็นหนี้สินก็จะเห็นว่าสภาพของธุรกิจเนี้ยบริษัทเนี้ยมีความมั่นคงเนาะเพราะมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงเนาะแล้วก็มีหนี้สินเล็กน้อยนะก็ความเสี่ยงทางการเงินก็จะน้อยนะคะอันนี้เราก็สามารถจะวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนย่อยลงไปอีกได้นะคะเช่นใน 100% เนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะมีสินค้าคงเหลือเนี่ยถึง 48% นะคะโดยสามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนก็ได้จะเห็นว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยลดลงจากปีก่อนนะซึ่งปีก่อนคือปี X1 เนี่ยมี 53.1% หรือเราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนาะเราก็จะรู้ว่าใน 100% เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเห็นว่ามีที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยถึง 75.4% นะน่าจะเป็นโรงงานผลิตสินค้าขายนะคะค่ะต่อไปในเรื่องของงบกำไรขาดทุนตามแนวดิ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารายได้จากการขายและให้บริการ 100% เนี่ยจะมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 7.5% ซึ่งน้อยกว่าปีก่อนนะคะตรงนี้เราอาจจะดูขึ้นไปว่าในส่วนประกอบเนี่ยมันมีอะไรก็จะเห็นว่าต้นทุนขายเนี่ยสูงขึ้นจากปีก่อนถึงมัน 69.6 เนาะปีที่แล้ว65ก็สูงถึง 4% นะเพราะนั้นปัญหาน่าจะเกิดจากต้นทุนขายนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงคือการเปรียบเทียบระหว่างกิจการที่มีขนาดต่างกันคือบิ๊กกับมินิเนี่ยจะเห็นว่าบิ๊กเนี่ยมีรายได้ถึง40ล้านกำไร 1.6 ก็น่าจะดีกว่ามินิใช่ไหมคะที่มีรายได้2ล้านแล้วก็กำไร 300,000 กว่าแต่เราดูอย่างนั้นไม่ได้นะพอเราทำคอมมอนไซส์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในไซส์101เนี่ยบิ๊กได้กำไรแค่ 4% แต่มินิเนี่ยได้กำไร 17.5% นะเพราะนั้นมินิย่อมมีความสามารถในการทำกำไรได้ดีกว่าค่ะอันนี้การวิเคราะห์ตามแนวนอนก็จะมีแบบเคลื่อนที่กับคงที่เนาะฐานเคลื่อนที่กับฐานคงที่การคำนวณเนี่ยเราก็จะเอาจำนวนเงินปีปัจจุบันลบด้วยปีฐานนะถ้าทำเป็นร้อยล้านก็เอาจำนวนเงินปีฐานมาหารแล้วคูณได้ร้อยนะคะอันนี้จำเสมอว่าปีใดเป็นปีฐานเอามาเป็นตัวหารนะคะอันนี้แบบฐานเคลื่อนที่เนี่ยจะเห็นว่าปี X3 เนี่ยเราก็ดูว่าเพิ่มหรือลดจาก X2 แล้ว X2 เนี่ยเพิ่มหรือลดจาก X1 อันนี้เรียกว่าเคลื่อนที่ก็คือเทียบกับปีก่อน1งวดนะที่ติดกันน่ะก็เห็นว่า X3 เนี่ยมากกว่า X2 อยู่ 8.33% แล้วก็ X2 เนี่ยก็มากกว่า X1 น้อยกว่า X1 นะ X2 น้อยกว่า X1 อยู่ 15.93%ส่วนแบบฐานคงที่เนี่ยเราต้องกำหนดให้ปีใดปี1เป็นปีฐานอันนี้ให้ปี X1 เป็นปีฐานนะคะก็จะเห็นว่าปี X3 เนี่ยน้อยกว่า X1 อยู่ 8.93% แล้วก็ปี X2 เนี่ยก็น้อยจาก X1 อยู่เนี่ย 15.93% น
นะคะทีนี้ในการเปรียบเทียบนี้ก็น่าสนใจว่าถ้ากรณีกอไก่ขอไข่เนี่ยมันจะมีการไม่สามารถหาเปอร์เซ็นต์ได้นะคะเพราะอย่างปีฐานเนี่ยเป็นติดลบแล้วปีปัจจุบันเป็นบวกหรือปีปัจจุบันติดลบแล้วปีฐานเป็นบวกอย่างเงี้ยไม่ควรหาเปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างข้อคอควายก็เหมือนกันเนาะถ้าปีฐานเป็นปีที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยแล้วปีปัจจุบันมีข้อมูลอันนี้ก็ไม่ควรหาเปอร์เซ็นต์นะคะแต่งองูนี่เราหาเปอร์เซ็นต์ได้นะคะค่ะทีนี้หาแนวโน้มการหาแนวโน้มเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลอย่างน้อย5ปีนะคะอันนี้เราดูเช่นรายได้จากการขายเนี่ยเราจะให้ x 1เป็นฐานการหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะเอา 3,000 เนี่ยมาเป็นตัวหารทุกปีนะคะเมื่อเราเอา 3,000 เนี่ยมาหาร 5,400 เนี่ยเราจะได้ 180% นะคะเราก็คิดแบบนี้ทุกตัวนะคะเราก็จะเห็นแนวโน้มว่ารายได้จากการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะมาเขียนกราฟเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามันมีรายได้เนี่ยมีแนวโน้มที่ทะยานขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับตัวสีแดงเนี่ยกำไรสุทธิก็เหมือนกันแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเนี่ยค่อนข้างจะลาบๆหน่อยนะคะส่วนการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยก็มี5ประเภทตามนี้นะคะซึ่งรายละเอียดจะไม่กล่าวถึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอยู่ในหน่วยถัดๆไปนะคะนอกจากนี้นะที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะนำไปใช้ก็มีข้อพิจารณาที่จะต้องระมัดระวังนะที่สนใจก็คือว่าในเรื่องของงบการเงินเนี่ยเป็นตัวเลขประมาณการในบางรายการเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะคะไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นการประมาณอายุใช้งานสินทรัพย์นะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้าเรื่องของข้อมูลบางตัวเนี่ยเป็นข้อมูลในอดีตนะแล้วก็บางรายการเนี่ยไม่ได้มีการรับรู้ในงบการเงินอย่างเช่นเขาเรียกว่าทุนมนุษย์หรือความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเนี่ยก็ไม่ได้มีการตีค่าเป็นมูลค่าเป็นเงินนะคะเพราะนั้นข้อมูลที่ตัวเลขที่วิเคราะห์เนี่ยเราต้องพิจารณาเหล่านี้แล้วในการนำไปเปรียบเทียบเนี่ยก็ต้องดูเรื่องนโยบายบัญชีด้วยถ้าต่างกันมันก็จะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพราะมันจะทำให้กำไรขาดทุนเนี่ยมันต่างกันเพราะเป็นเพราะนโยบายบัญชีนะคะหรือรอบระยะเวลาต่างกันหรือลักษณะของการประกอบธุรกิจที่ต่างกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตลอดจนสุดท้ายเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีด้วยนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในรายการที่8ซึ่งนักศึกษาก็ไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารการสอนแล้วก็ทำกิจกรรมประกอบให้ครบถ้วนนะคะและสามารถค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้าต่างๆได้อีกมากมายนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของพระบุรุษไทย

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับระบบเตือนภัยดินถล่มนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นการสร้างแผนที่ติดตามการเคลื่อนตัวของแผ่นดินนะครับเพื่อเป็นการจำกัดพื้นที่อันตรายแล้วก็ลดความเสี่ยงจากดินถล่มด้วยนะครับเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนรำนะครับท่านประจำอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

โดยหลักแล้วเนี่ยนะครับงานวิจัยในส่วนของผมเนี่ยก็จะเน้นเอาองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์ของดินนะครับหรือ Soil Mechanics เนี่ยนะครับเข้ามาประยุกต์นะฮะใช้เพื่อที่จะมาดูเรื่องของการดูพฤติกรรมมันนะครับแล้วก็ดูเรื่องของวิธีการในการเตือนภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยงานวิจัยช่วงหลังๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายนะฮะความหมายคือการออกกฎหมายหรือว่ามาตรการนะครับเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีงานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับนะฮะเพื่อที่จะให้ครบองค์ประกอบทั้งหลายครับถ้าเราดูข้อมูลนะครับของการเกิดดินถล่มนะครับในประเทศไทยนะครับนะฮะจริงๆแล้วเรามีเหตุการณ์ดินถล่มเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับในธรรมชาตินะฮะเพราะว่าภูเขาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดการเลื่อนไหลนะฮะแล้วก็ถูกกัดเซาะมาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่มีประชาชนมีคนไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับนะโดยที่ไม่ทราบว่ามันเป็นพื้นที่อันตรายเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์นะครับเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เราเคยประสบกันนะครับเช่นปี2531นะครับที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตามรูปด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับก็นะฮะภูเขานะก็เกิดการไหลตัวลงมานะครับเนื่องจากฝนตกหนักนะครับนะฮะแล้วก็มีทั้งหินมีทั้งท่อนซุงหลายอย่างลงมานะครับอีกเหตุการณ์นึงที่ใหญ่มากก็คือปี2549นะจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็เกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็เกิดดินถล่มนะฮะเหตุการณ์อีกอันหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่พอสมควรนะครับก็คือที่เขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่นะครับนะฮะซึ่งนะมีเกิดฝนตกหนักนะแช่เป็นเวลานานนะครับแล้วก็ภูเขาก็เกิดการเลื่อนไหลตัวลงมานะครับตามรูปเนี่ยจะเห็นว่าขนาดหินเนี่ยใหญ่มากนะครับลงมานะฮะแล้วก็ส่งผลให้หมู่บ้านตรงเนี้ยนะครับนะฮะเสียหายนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งมีข้อน่าสังเกตนะครับจนนำมาสู่งานวิจัยนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตไม่มากนะครับคือมีเสียชีวิตใช่นะครับนะแต่ว่าเสียชีวิตไม่มากถ้าเทียบกับจำนวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่มีความเสี่ยงสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่ามีกระบวนการทางชุมชนนะครับในการที่หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรณีหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้เข้าไปให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้เครื่องมือนะครับในการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ตัดสินใจในการอพยพเองวิธีการจัดการดินถล่มเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าดินถล่มเนี่ยมี2แบบนะครับนะฮะก็คือดินถล่มเนี่ยหรือดินไหลเนี่ยนะครับนะฮะถ้าตามรูปนี้เนี่ยก็คือเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะครับเช่นการตัดตีนเขานะครับการตัดภูเขาให้ลาดชันนะครับนะฮะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับนะฮะเกิดขึ้นทั่วไปครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มตรงไหนมีภูเขาแล้วเราไปตัดนะครับระยะเวลาหนึ่งภูเขาก็ต้องเรียกว่าเสื่อมสภาพนะฮะตัวหินต่างๆก็ต้องผุพังแล้วก็เกิดการถล่มลงมานะครับกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขที่ตรงไปตรงมาก็คือการตั้งกฎเกณฑ์นะครับสำหรับการตัดไหล่เขานะครับนะฮะการสร้างมาตรฐานทางงานวิศวกรรมนะครับนะฮะเพื่อจะนำไปใช้นะครับในพื้นที่นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีถ้าเป็นการดำเนินการของหน่วยงานราชการนะครับก็จะมีมาตรฐานทางวิศวกรรมนะครับในการจัดการดินถล่มเนี่ยนะครับมันเลยต้องประกอบด้วยนะครับ3เรื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการแก้ไขได้สมบูรณ์นะครับอันที่1คือมันจะต้องมีข้อมูลด้านวิชาการนะครับนะมีข้อมูลงานวิจัยนะครับในพื้นที่นั้นๆนะครับหรือในภาพใหญ่ก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนก่อนอันดับแรกนะครับอันดับที่2นะครับจะต้องมีส่วนร่วมของทางชุมชนนะครับนะฮะที่จะเข้ามาในการที่จะมารับข้อมูลนะครับนะฮะแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์นะครับนะฮะกันเองภายในชุมชนแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกอันที่3นะครับนะฮะจะต้องมีหน่วยงานภาครัฐนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาสนับสนุนนะครับในเรื่องของข้อกฎหมาย
การช่วยเหลือในเชิงนโยบายหรือการช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณในบางเรื่องนวัตกรรมนะครับในเรื่องการจัดการแล้วก็รับมือภัยดินถล่มนะครับนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้ทดลองกับอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่ดอยช้างนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับนะฮะซึ่งที่ดอยช้างเองเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหาลักษณะของดินที่มีการเคลื่อนตัวนะครับนะฮะซึ่งเราก็ใช้หลักการของ3 สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ3มุมเนี่ยนะครับมาจอยกันนะครับก็คือเป็นภาครัฐภาคเอกภาคประชาสังคมก็คือชุมชนที่อยู่ในดอยช้างอบต.วาวีที่ดูแลดอยช้างอยู่นะครับแล้วก็ภาคนโยบายนะก็ครบ3องค์ประกอบนะครับนะฮะก็เราก็เลยสร้างเป็นดอยช้างโมเดลขึ้นมาการเตือนภัยนะครับที่มันจะต้องประกอบกันนะครับกับการเตือนภัยล่วงหน้าคือก็ต้องเรียนว่าการเตือนภัยล่วงหน้าเนี่ยนะครับเป็นการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใช้แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในการที่จะมาคาดการไปข้างหน้าว่า 3-4 วันข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่ไหนบ้างแต่ตรงนั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าเมื่อเราเตือนไปในชุมชนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการนะครับของเราเรียกว่า community based นะครับ warning system ความหมายก็คือเป็นการระบบการเตือนภัยฐานชุมชนก็คือให้ชุมชนเนี่ยนะครับนะฮะจะต้องมีองค์ประกอบนะฮะที่พร้อมที่จะต้องเตือนแล้วก็ตัดสินใจกันด้วยชุมชนเองนะครับเพื่อที่จะออกจากพื้นที่ได้ทันนะครับนะฮะซึ่งการดำเนินงานอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเครื่องมือนะครับหรือมีสิ่งที่จะต้องประกอบให้กับทางชุมชนเขาอันที่หนึ่งนะครับชุมชนเนี่ยนะครับจะต้องมีองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำฝนว่าเท่าไหร่แล้วถึงจะอันตรายสัญญาณที่บ่งบอกเหตุนะครับถึงความไม่ปลอดภัยจะเป็นยังไงนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองชุมชนต้องมีเครื่องมือนะครับไม่ใช่ให้เขานั่งมองน้ำฝนอย่างเดียวนะครับต้องมีเครื่องวัดน้ำฝนให้มีอุปกรณ์ให้หรือแม้กระทั่งมีอุปกรณ์ซึ่งนะฮะจะต้องเอาไปติดแล้วก็สามารถเตือนภัยเป็นเสียงสัญญาณอะไรก็แล้วแต่นะครับให้คนในชุมชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีอันที่3นะครับสิ่งที่เราจะต้องเสริมกำลังให้กับชุมชนก็คือเรื่องของการคอมมูนิเคชันคือการสื่อสารนะฮะการสื่อสารกันภายในระหว่างชุมชนจะทำยังไงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการข้างนอกกับชุมชนจะทำยังไงทั้งในระยะสั้นนะครับก็คือระยะที่กำลังจะเกิดเหตุนะครับระยะเกิดเหตุหรือระยะที่เป็นลักษณะของการเตรียมพร้อมนะครับนะฮะในระยะยาวปัจจุบันนี้นะครับก็จากดอยช้างโมเดลนะครับเราได้มีนวัตกรรมทั้งเรื่องเครื่องมือในการเตือนภัยนวัตกรรมในเรื่องของทางสังคมนะครับแล้วก็นวัตกรรมทางกฎหมาย3เรื่องเนี่ยนะครับก็เลยเริ่มมีการขยายผลนะครับนำไปใช้ในพื้นที่อื่นนะครับนะฮะบริเวณดอยอื่นๆที่เขาเห็นนะฮะการดำเนินงานของดอยช้างเนี่ยก็เริ่มที่จะเอากระบวนการเดียวกันไปใช้แต่ทุกอย่างนะครับจะต้องเริ่มด้วยข้อมูลทางวิชาการนะฮะข้อมูลทางเทคนิคนะครับที่มีการศึกษาเชิงลึกในพื้นที่นะครับแล้วถึงจะเอาข้อมูลนั้นออกมาคุยกันนะครับในพื้นที่ชุมชนนะครับว่าในชุมชนจะดำเนินการจัดการต่ออย่างไรนะโดยมีทางเลือกในทางเทคนิคนะครับเพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันตัดสินใจนะครับแล้วก็เมื่อทุกคนตัดสินใจแล้วนะครับทุกอย่างก็จะต้องผ่านกระบวนการเพื่อจะ

0: ให้มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่ผมต้องเรียนว่าคืองานวิจัยที่ทางทีมทางผมแล้วก็ทีมงานวิจัยร่วมกันทำนะมาตลอดนะไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับดังนั้นเราก็เริ่มได้ตั้งแต่เรื่องของเรียกว่าเป็น basic research นะฮะที่เป็นตัวหน่วยย่อยมากจนกระทั่งปัจจุบันนะครับเรามาถึงจุดที่เป็นของการจัดการภัยแล้วก็เกี่ยวข้องกับนโยบายนะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

0: ในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ชนิพันธ์บุตรยี่นะครับท่านประจำอยู่ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัมพรเสน่ห์นะครับท่านประจำอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการวิจัยความปลอดภัยสำหรับวัสดุสัมผัสอาหารจากพลาสติกรีไซเคิลครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรีไซเคิลแบบ PET หรือว่าแบบเพชรนั่นเองซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านอาจารย์นะครับท่านแรกคือดร.ชนิพันธ์บุตรยี่นะครับจากสถาบันมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและอีกท่านนึงก็คือดร.อัมพรเสน่ห์นะครับจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสวัสดีท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร ับสวัสดีค่ะ
1: โอเคครับพอพูดถึงรีไซเคิล PET หรือ PET ช่วยอธิบายหน่อยครับว่า PET คืออะไรรีไซเคิลแบบ PET ครับ
3: ค่ะ PET นะคะเราถือว่าเป็นพลาสติกนะคะชนิดหนึ่งนะคะที่มีการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารนะคะใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารนะคะอย่างเช่นถาดพลาสติกที่บรรจุอาหารนะคะหรือว่าเป็นขวดนะคะที่บรรจุเครื่องดื่มโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำดื่มทั่วไปนะคะน้ำอัดลมนะคะแล้วก็นะคะมีในกลุ่มของซอสปรุงรสน้ำมันนะคะค่อนข้างใช้งานค่อนข้างเยอะหลากหลายมากๆแล้วก็มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในบ้านเราเยอะมากเลย
1: อันนี้ก็คือสิ่งที่นำมาถึงที่แปรรูปใช่ไหมครับจากขยะแปรรูปมาเป็นเหมือนถาดอาหารขวดน้ำหลากหลายอย่าง
2: ในปัจจุบันนี้ยังไม่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลค่ะยังเป็นลักษณะที่เป็นวัสดุใหม่ที่เป็นเพชรใหม่ๆเลยอย่างนั้นใช่
1: ครับผมงั้นขอช่วยอธิบายขยายความหน่อยครับว่ารีไซเคิลเพชรนี้คือวัสดุอะไรที่เรานำมาใช้ครับ
2: ก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราดื่มน้ำเนาะอย่างน้ำขวดที่มันเป็นขวดใสเลยค่ะที่เราเรียกว่าขวดเพชรเนี่ยก
1: ็
2: คือทำมาจากพลาสติกที่เรียกว่า PET หร
1: ือ
2: เพชรทีนี้เราจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยดื่มครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งขวดไปเลยนะ
1: ค
2: ะบางคนก็เอาไปเติมน้ำซ้ำใช่ไหมคะแต่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยจะดื่มน้ำขวดพวกนี้อยู่แล้วอ
1: ัน
2: นี้คือถ้าเราดูเนี่ยชนิดของ PET เนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปของขวดน้ำดื่มเนี่ยอาจจะเป็นทั้งน้ำอัดล
1: ม
2: น้ำเปล่าน้ำแร่อะไรพวกนี้หรือน้ำหวานอะไรพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็คือขวดพวกนี้ที่เวลาเราใช้ครั้งเดียวแล้วเนี่ยค่ะทีนี้ก็ทิ้งมันก็จะกลายเป็นขยะใช่ไหมคะพอกลายเป็นขยะทีนี้พอด้วยเขาเรียกว่านโยบายเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน circular economy นะคะหรือเรื่องของ BCG model เนาะที่จะเอาในเรื่องของ circular economy มาเป็นวาระแห่งชาติก็เลยมองว่าไอ้ขยะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะล้นโลกแล้วมันก็เป็นปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้
1: อม
2: เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่านำมันกลับมาใช้แต่ในปัจจุบันนะคะอนุญาตให้ใช้ได้อยู่แต่ว่าเช่นเอากลับมาทำเป็นพวกเส้นใยเสื้อผ้านะคะหรือว่าเป็นพวกพลาสติกที่เป็นพวกอาจจะเป็นวัสดุในสำนักงานหรือวัสดุในครัวเรือนแต่ว่ายังไม่ได้อนุญาตให้ใช้กลับมาเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
1: อ
2: ันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการวิจัย
1: ก็คือเอาพวกขยะนี้ก็คือมาแปรรูปมาใช้ใช่ไหมครับแต่
2: ต้องผ่านกระบวนการรีไซเคิลก่อนเพื่อกำจัดไอ้พวกสิ่งที่มันปนเปื้อนเพราะมันมีลักษณะของการใช้แบบผิดประเภทนะคะเช่นอย่างขวดน้ำดื่มเนี่ย บางคนดื่มเสร็จแล้วเราอาจจะไปเติมพวกน้ำยาต่างๆเช่นพวกเคมีภัณฑ์อาจจะเป็นน้ำยาปรับผนุ่มเนาะน้ำยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราซื้อถุงใหญ่มาเสร็จแล้วเหลือไม่หมดแล้วก็มาเทใส่ขวดแล้วก็จะเอาอะไรล่ะก็เอาขวดน้ำดื่มนี่แหละที่เราดื่มน้ำหมดแล้วหรือบางคนอาจจะไปใช้พวกสารกำจัดศัตรูพืชทีนี้ถ้าพวกขวดพวกเนี้ยม
1: ัน
2: จะเข้ามาเป็นวัตถุดิบในโรงงานรีไซเคิลเพื่อที่จะมาผลิตขวดใหม่ให้เราเอามาใช้เป็นน้ำดื่มได้อีกเนี่ยผู้บริโภคก็เกิดความไม่มั่นใจถูกไหมคะว่ามันจะตกค้างไหมมันจะปลอดภัยไหม
1: เราเห็นทำมาเป็นเสื้อผ้าทำมาเป็นหลายอย่าง
2: อันนั้นมันก็ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับสุขภาพ
1: แต่พอทำมาเป็นนะครับเหมือนที่สัมผัสกับอาหารมนุษย์ต้องกินเนี่ยอาจจะมีเรื่องความห่วงใยในเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
2: ความปลอดภัยใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาโครงการเนาะ
1: ทำไมเราถึงสนใจมาทำมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจานอาหารขวดน้ำใหม่หรือว่าอาจจะเป็นช้อนส้อมก็ได้ที่ต้องสัมผัสกับอาหารครับ
3: ค่ะด้วยประเทศไทยเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องใช้ PET นะคะแน่นอนเพราะว่า PET เนี่ยถือว่าเป็นพลาสติกที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารได้ค่อนข้างดีนะคะหากไม่ใช้นะคะเราก็จะเกิดเขาเรียกว่าการเสื่อมเสียของอาหารก็จะเกิดขึ้นนะคะก่อนระยะเวลาที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราก็จะสูญเสียอาหารโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้น

0: ถ้าเกิดเราจำเป็นที่จะต้องใช้ PET นะคะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เราทำอย่างไรที่จะจัดการให้ PET นั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างคุ้มค่านะคะการใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วบรรจุภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีมูลค่านะคะดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถคัดแยกจัดการเก็บกลับมานะคะอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะเราก็จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็นะคะประหยัดพลังงานในการที่จะผลิตเป็นวัสดุหรือ PET ใหม่นะคะแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยประเทศเราอย่างยิ่งเลยก็คือว่านะคะเราจะไม่มีนะคะขยะพลาสติกที่มาจาก PET นะคะตกค้างในสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นภาระให้กับภาครัฐในการที่จะจัดการต่อไปแล้วก็นะคะคุณภาพของ PET นะคะที่ผ่านการรีไซเคิลในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคุณภาพมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นในสหภาพยุโรปหรือว่าในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับในอาเซียนนะคะตรงนี้คือหัวใจที่สำคัญที่จะใช้ในการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารในประเทศไทยนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่านะคะด้วยปริมาณการใช้งานของ PET ในประเทศเนี่ยนะคะ800,000 ตันต่อปีนะคะค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการจัดการ PET เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำต่ออีกสักนิดนึงเนี่ยนะคะเราก็จะได้ PET ที่มีคุณภาพสามารถเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วก็ได้เป็นPET ที่ผ่านการรีไซเคิลแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเหมาะสำหรับการใช้บรรจุอาหารนะคะคือขออีกหน่อยนึงนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบนะคะวิเคราะห์นะคะแล้วก็ยืนยันว่านะคะ PET ที่ผ่านการรีไซเคิลนั้นเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในการบรรจุอาหารได้แล้วการบรรจุอาหารนั้นนะคะควรจะบรรจุในสภาวะไหนอายุการใช้งานเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็บรรจุอาหารชนิดไหนตรงนี้คือหัวใจที่สำคัญเนื่องจากว่านะคะพลาสติกทุกชนิดไม่ได้หมายถึงว่าใช้งานกับอาหารได้ทุกประเภทนะคะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกว่านะคะพลาสติกชนิดไหนเหมาะสำหรับการผลิตแพคเกจจิ้งนะคะในรูปแบบไหนนะคะอันนี้ก็เลยว่านะคะหากนะคะเราสามารถมีวิธีการนะคะที่วิเคราะห์ติดตามประสิทธิภาพในกระบวนการรีไซเคิลนะคะว่าสามารถกำจัดสารปนเปื้อนหากมีนะคะออกไปได้ให้หมดนะคะก็จะเป็นการยืนยันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะในการที่จะใช้งานนะคะรีไซเคิลเพทเนี่ยนะคะสำหรับบรรจุอาหารนะคะผู้ผลิตอาหารก็มีความมั่นใจนะคะว่าคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่มาจากรีไซเคิล PET เนี่ยมีคุณภาพปลอดภัยนะคะแล้วก็เวลาที่ถ้าเกิดผู้ประกอบการอาหารเนี่ยจะส่งออกนะคะตัวผลิตภัณฑ์อาหารไปต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเองเนี่ยนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสอาหารบางทีนะคะเป็นเขาเรียกเป็นเกณฑ์ที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วเราก็ต้องยอมรับในเกณฑ์ของต่างประเทศหากเราจะส่งออกนะคะหากประเทศไทยจะจัดว่าเป็นครัวโลกนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่าในต่างประเทศเขามีมาตรฐานกันอย่างไรนะคะแล้วตรงนี้แหละจะเป็นทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเศรษฐกิจขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่า circular economy นะคะในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับนะคะบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะคะ
1: งั้นขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับว่าเราจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเพชรเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้และปลอดภัย 100% ครับ
2: ค่ะโดยเกณฑ์เนี่ยเราก็ใช้มาตรฐานสากลนะคะก็คือเราศึกษาเกณฑ์ของสหภาพยุโรปด้วยแล้วก็ศึกษาเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ดูบริบทของประเทศไทยด้วยเราดูในเรื่องของแหล่งของตัววัตถุดิบเนาะที่จะเข้ามาเราไม่ได้มีการจัดอะไรนะจัดเก็บจัดแยกขยะเหมือนกับบางประเทศในเรื่องของการคัดแยกอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเอาสถานการณ์หลายๆอย่างรวมทั้งโอกาสในการที่จะได้รับสัมผัสหรือการใช้ที่เรียกว่า misuse คือเอาไปใช้ซ้ำแบบกับสิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็คือเอาข้อมูลหลายๆอย่างมาประกอบกันบริบทของประเทศไทยมาตรฐานสากลนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ค่ามาตรฐานออกมาเป็นค่ามาตรฐานที่เป็นสารตกค้างที่ยอมให้มีได้สูงสุดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ค่ามาตรฐานของประเทศเลยนะคะของประเทศมาแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยที่จะมาขออนุญาตที่จะใช้รีไซเคิล PET เนี่ยนะคะก็คือเขาจะต้องมายื่นข้อมูลในเรื่องของประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลของเขานะคะโดยมันก็จะมีการสร้างสถานการณ์จำลองออกมาเพื่อที่จะดูว่าสารตกค้างนั้นนะคะโดยการที่เมื่อผ่านกระบวนการรีไซเคิลของเทคโนโลยีของเขาแล้วเนี่ยการตกค้างเนี่ยค่าที่สารปนเปื้อนตกค้างอยู่เนี่ยมันเกินค่ามาตรฐานที่เรากำหนดไว้หรือเปล่า ถ้ามันไม่เกินนั่นแปลว่ามันมีประสิทธิภาพเขาก็สามารถขออนุญาตการใช
1: ้
2: กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได
1: ้กระบวนการคร่าวๆมีอะไรบ้างครับเพื่อให้คนที่เผื่ออาจจะต้องใช้ PET ในวันหน้าเนี่ยเขาจะได้รู้ว่ากระบวนการมีอะไรบ้างครับ
0: ค่ะในขั้นตอนของกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพการรีไซเคิลนะคะก็จะมีการเติมสารนะคะที่เราเรียกว่าเป็นสารปนเปื้อนจำลองนะคะเป็นสารเคมีนะคะแต่ละชนิดที่มีความเป็นขั้วที่แตกต่างกันนะคะมีความสามารถในการกลายเป็นไอที่แตกต่างกันนะคะเลือกมานะคะแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มละ1ชนิดนะคะแล้วก็นะคะทำให้สารเหล่านี้นะคะเข้าไปอยู่ในเนื้อของ PET นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือนำ PET ที่ได้ตรงนี้ค่ะไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะของ
1: เมื่อกี้ขั้นตอนที่
0: 1กระบวนการนั้นๆนั่นก็คือการล้างนะคะการบดการล้างนะคะแล้วก็การอบไล่ความชื้นนะคะด้วยความร้อนนะคะการนำไปหลอมใหม่นะคะด้วยกระบวนการextrusionนะคะหลังจากนั้นก็ไปผ่านกระบวนการทรีตนะคะเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะกำจัดนะคะสารออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะจนกระทั่งมีความปลอดภัยมากพอที่จะนำไปใช้สัมผัสอาหารได้ซึ่งนะคะตรงนี้ค่ะก็ในส่วนของโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำนะคะก็คือติดตามนะคะสารเคมีเหล่านี้นะคะว่านะคะหากมีการนะคะเติมลงไปนะคะแล้วนะคะจนกระทั่งถึงในขั้นตอนสุดท้ายนะคะมีปริมาณตกค้างเหลือเท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเราติดตามนะคะว่าหากมีการเติมสารไปในระดับความเข้มข้นเท่านี
1: ้
0: นะคะแล้วทำให้ความเข้มข้นเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆให้ครอบคลุมนะคะช่วงความเข้มข้นที่ควรจะปรากฏนะคะหากมีการรีไซเคิลเนี่ยนะคะวิธีการที่พัฒนาขึ้นโดยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุแล้วก
1: ็
0: นะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะจะต้องสามารถที่จะดีเทคสารเหล่านี้ได้นะคะหากมีในปริมาณตกค้างเหลือน้อยมากๆเราก็ต้องดีเทคให้ได้นะคะเพื่อความมั่นใจนะคะว่ากระบวนการรีไซเคิลของผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยนะมีประสิทธิภาพจริงๆหากนะคะกระบวนการยังมีประสิทธิภาพยังน้อยอยู
1: ่
0: ไม่เป็นไรก็คือมาทำความเข้าใจว่าตรงจุดไหนนะคะที่ควรที่จะปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะลดนะคะระดับของการปนเปื้อนตรงนี้ให้ลงไปให้ได้น้อยมากที่สุด
1: แล้วก็เมื่อสักครู่ก็ได้ยินถึง process แล้วก็ขั้นตอนในการนำ PET มาใช้ใหม่ก็รู้สึกปลอดภัยมากเพราะว่ามีการวิจัยมีการผ่านกระบวนการหลายอย่างที่ปลอดภัยมากๆแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ต่อผู้บริโภคด้วยผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจนะครับในการใช้ PET ที่นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะคร
2: ับ ดีค่ะ
1: ครับผมก็แน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับการรีไซเคิลและการที่เราใช้แบบเพชรก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทั้งผู้บริโภคและก็เป็นข้อดีต่อผู้ที่ซัพพลายด้วยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
3: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามารับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับจะได้นะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้การเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชาที่41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลในหน่วยที่8หลักเหตุผลและความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะครับในหน่วยนี้เนี่ยจะประกอบด้วยเนื้อหาเนี่ยในหลายส่วนด้วยกันในส่วนแรกจะกล่าวถึงแนวคิดทั่วไปทางจริยธรรมในส่วนที่2จะกล่าวถึงแนวคิดหรือทฤษฎีทางจริยธรรมแบบของค้านนะครับและในส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงแนวคิดหรือทฤษฎีทางจริยธรรมแบบประโยชน์นิยมนะครับเรามาเริ่มต้นกันในเนื้อหาในส่วนที่1ดีกว่าในตอนแรกก่อนนะครับในเรื่องที่ว่าด้วยแนวคิดทางทั่วไปทางจริยธรรมนะครับแนวคิดทั่วไปทางจริยธรรมเนี่ยเราจะบรรยายใน4หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือความสำคัญของจริยธรรมความหมายของจริยธรรมและคำที่เกี่ยวข้องแล้วหัวข้อที่3คือการให้เหตุผลทางจริยธรรมและหัวข้อสุดท้ายคือความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะครับในหัวข้อแรกครับความสำคัญของจริยธรรมประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำไมจริยธรรมมันถึงสำคัญนะครับจริยธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งมนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้หลายวิธีวิธีที่เป็นวิธีที่พื้นฐานที่สุดวิธีที่หนึ่งคือใช้กำลังกล่าวคือใครมีต้องพูดว่าถ้าเกิดเราใช้ภาษาแบบมาตรฐานก็คือว่าใครมีหมัดแรงกว่ามีหมัดแข็งกว่ามีมือมีเท้าที่แข็งแรงกว่ามีจำนวนคนที่เยอะกว่าคนนั้นก็ชนะไปใครชนะคนนั้นถูกวิธีแบบนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดที่จะแก้ไขความขัดแย้งแต่การแก้ไขความขัดแย้งด้วยกำลังวิธี

อีนี้มันจะเป็นวิธีที่ไม่มีความมั่นคงถาวรเพราะมันกลายเป็นว่าไม่มีความถูกหรือความผิดจริงๆขึ้นอยู่ว่าใครมีกําลังมากกว่าคนนั้นชนะดังนั้นแล้ววิธีแบบนี้จึงเป็นวิธีที่มีปัญหามากเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันนะครับมนุษย์จึงพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในวิธี2ก็คือการแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยประเพณีนั่นก็คือว่าโดยประเพณีแล้วเนี่ยมันจะกําหนดว่าใครเนี่ยทำแบบไหนที่เป็นวิธีที่ถูกต้องเช่นตัวอย่างนี้ครับทำไมผู้ชายถึงแต่งงานกับในบางวัฒนธรรมเนี่ยผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่า1คนแต่ว่าในทางกลับกันแล้วถ้าเกิดว่าภรรยามีสามีมากกว่า1คนจะเป็นปัญหาโดยประเพณีแล้วเราจะกําหนดเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งแต่เกณฑ์การยุติขัดแย้งอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คือกรณีสามีมีภรรยากับภรรยามีสามีได้หลายคนเนี่ยมันจะเพราะว่ามันมีความลักลั่นกันอยู่มนุษย์จึงสร้างเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งในวิธีสุดท้ายคือเกณฑ์ที่อาศัยเหตุผลโดยการอาศัยเหตุผลเนี่ยนะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีจํานวนเยอะกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าหมัดใครแข็งกว่าหรือมีมือมีเท้าที่มีร่างกายที่มีพละกําลังมากกว่าแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าในอดีตเนี่ยเราเคยพูดว่ายังไงแต่เรามองว่าโดยเหตุผลแล้วหรือความสมเหตุสมผลในการให้เหตุผลนั้นน่ะทำให้ทั้งสองทั้งคู่กรณีเนี่ยไม่สามารถที่ว่าจะโต้เถียงได้เพราะจำนวนด้วยเหตุผลแต่แน่ล่ะการใช้เหตุผลในการยุติความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าเถียงสู้ไม่ได้ก็ใช้หมัดกับใช้เท้าแก้ปัญหาก็มีครับแต่ในแง่นี้การที่เกิดถ้าเถียงสู้ไม่ได้แล้วใช้หมัดใช้เท้าในการแก้ปัญหาก็เท่ากับยอมรับว่าคนที่ใช้หมัดหรือใช้เท้าในการแก้ปัญหานั้นเป็นผู้ไม่มีเหตุผลนะครับเรามีความเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถตกลงกันได้ด้วยเหตุผลดังนั้นแล้วการใช้เหตุผลน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังหรือไม่ต้องใช้หมัดใช้เท้าแล้วก็ไม่ต้องอ้างอิงประเพณีเก่าๆนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของความสำคัญของจริยธรรมในด้านที่สองนะครับในจริยธรรมเนี่ยมันกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่พึงกระทำและสิ่งที่ไม่พึงกระทำนะครับจริยธรรมเนี่ยมันจะมีทั้งในเนื้อหาที่มันเป็นทางตามประเพณีในอดีตกับเนื้อหาที่มันเป็นการให้เหตุผลทางจริยธรรมในทางปรัชญาการสิ่งที่พึงกระทำหรือสิ่งที่ไม่พึงกระทำเช่นอย่างนี้ครับทำไมเราไม่ควรโกหกทำไมเราถึงไม่ควรที่ว่าจะผิดสัญญาทำไมเราไม่ควรที่จะผิดประเวณีในทางกฎในทางศาสนาหรือในทางประเพณีก็จะกดเหตุผลแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยเราก็จะบอกว่าไอ้สามอย่างนี้เราต้องไม่ทำบนอีกพื้นฐานหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญในหน่วยนี้นะครับให้ความสำคัญกับการที่พึงกระทำหรือไม่พึงกระทำผ่านการให้เหตุผลทางศีลธรรมแต่โดยไม่ต้องอ้างอิงกับประเพณีนะครับข้อสองของจริยธรรมประเภทที่3คือเป็นที่มาของกฎหมายจริยธรรมในความหมายนี้ในความหมายนี้นะครับคือจริยธรรมในความหมายของธรรมเนียมประเพณีในอดีตสิ่งที่ว่าพึงกระทำแล้วเนี่ยในอดีตทำกันต่อกันมาในอดีตว่ายังไงต่อไปพอถูกทำให้กลายเป็นสถาบันก็จะกลายเป็นกฎหมายตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเรายอมรับว่าการแต่งงานหรือการมีคู่สมรสเนี่ยมันเป็นของที่มีมาก่อนกฎหมายแต่ตัวกฎหมายนี่ก็สถาปนาไอ้การแต่งงานเนี่ยนำไปสู่การจดทะเบียนสมรสขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่พึงกระทำเช่นสามีกับภรรยาคนมีความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1ดังนั้นมันจะมีความคิดที่เรียกว่าการจดทะเบียนสมรสมันก็จดได้ต่อ1ต่อ1ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายคนไหนจดทะเบียนสมรสมากกว่าผู้หญิงอีก1คนที่เหลือเขาจะเป็นโมฆะไปแบบนี้นะครับดังนั้นจริยธรรมเนี่ยมันเลยกลายเป็นที่มาของกฎหมายก็ได้จริยธรรมในความหมายที่เป็นที่มาของกฎหมายเนี่ยมันเป็นจริยธรรมในความหมายของธรรมเนียมประเพณีนะครับอันนี้ด้านถัดไปครับเรากำลังพูดถึงความหมายของจริยธรรมและคำที่เกี่ยวข้องนะครับจริยธรรมในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับคำว่าจริยธรรมและศีลธรรมเนี่ยผมจะใช้ในความหมายที่ว่ามันสามารถแทนที่กันได้เพราะความหมายของจริยธรรมและศีลธรรมเนี่ยครับมันมีความหมายรวมๆกันว่ามันเป็นธรรมที่เป็นข้อประเพณีเป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือเรียกเป็นว่าศีลธรรมกฎทางศีลธรรมก็ได้อันนี้มันมาจากราชบัณฑิตยสถานนะครับแต่คำนี้ครับมันมีที่มาจากคำในภาษาอังกฤษ2คำซึ่งมันเชื่อมโยงกันก็คือคำว่า ethics ที่มันมาจากภาษากรีกว่า ethos หรือมันมีความหมายว่าเป็นลักษณะนิสัยทางศีลธรรมไอ้ลักษณะนิสัยคำว่า ethics ที่ว่านี้อย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับเราอาจจะเป็นในความหมายแบบลักษณะทางบรรยายซึ่งหมายถึงธรรมเนียมประเพณีที่พูดถึงสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่ไม่ควรทำหรือมันเป็นการให้เหตุผลทางศีลธรรมการประเมินคุณค่าเดี๋ยวรายละเอียดของเรื่องการประเมินคุณค่าหรือการให้ผลทางศีลธรรมเนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับคำอีกคำหนึ่งที่สัมพันธ์กับคำว่าจริยธรรมหรือศีลธรรมก็คือคำว่า moral ซึ่งมาจากคำว่า mos ในภาษาละติน

คำว่ามอสในภาษาละตินเนี่ยมันแปลว่าแนวปฏิบัติหรือธรรมเนียมนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับว่าคำว่าจริยธรรมเนี่ยกับคำว่าศีลธรรมเนี่ยมันมีที่มาจากภาษากรีกกับภาษาลาตินที่มันแตกต่างกันอันนึงเรากำลังพูดถึงลักษณะนิสัยทางศีลธรรมที่มันจะถูกเพาะสร้างบ่มให้เกิดขึ้นมาผ่านการอบรมที่ดีแต่อีกอันนึงมันพูดถึงแนวปฏิบัติหรือธรรมเนียมซึ่งมันทำตามกันมานะครับนั้นแต่ว่าพอคำนี้มาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะใช้ในความหมายที่แทนที่กันได้ตัวอย่างอย่างนี้ครับในภาษาไทยเนี่ยเราเรียกการศึกษาจะเราเรียกการศึกษาว่าเราเรียกการศึกษาจริยธรรมว่าจริยศาสตร์และเราก็เรียกการศึกษาหรืออีกทางนึงเราก็เรียกมันว่าปรัชญาศีลธรรมนะครับจริยศาสตร์เนี่ยมันก็ใช้คำในภาษาอังกฤษว่า ethics ในขณะที่ปรัชญาศีลธรรมเราก็เรียกมันว่า moral philosophy นะครับถัดไปครับการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรดังที่ผมเรียนไปข้างต้นแล้วนะครับว่าในหน่วยเนี้ยครับเราจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับจริยธรรมในความหมายที่เป็นการบรรยายซึ่งมันหมายถึงจริยธรรมหรือสิ่งที่ควรกระทำหรือสิ่งที่ไม่ควรกระทำตามประเพณีแต่เรากำลังมุ่งถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมซึ่งมันไม่ขึ้นกับประเพณีและก็ไม่ขึ้นกับกำลังนะครับจุดมุ่งหมายของการให้เหตุผลทางจริยธรรมมีจุดหมายเพื่อทำให้เกิดการกระทำทางจริยธรรมทำไมถึงทำให้เกิดอย่างนี้เพราะเราต้องการว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยเราให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงควรทำเราไม่ได้ถามเพียงว่าเราไม่ได้คิดแต่เพียงแต่ว่าในอดีตมันไม่ควรทำเราก็เลยไม่ทำหรือว่าพ่อแม่บอกให้เราไม่ทำเราก็เลยไม่ทำหรือพระบอกให้เราไม่ทำเราก็ควรไม่ทำแต่เรากำลังถามว่าทำไมเราถึงไม่ควรทำและทำไมเราถึงควรทำนะครับการที่เราจะถามตอบตัวเองได้ว่าทำไมหรือเราควรทำหรือทำไมเราถึงควรไม่ทำอันเนี้ยการให้ผลทางจริยธรรมหรือการศึกษาในจริยศาสตร์หรือการศึกษาในปรัชญาศีลธรรมเนี่ยเขากำลังศึกษาว่าโครงสร้างของการให้ผลทางศีลธรรมเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนซึ่งโครงสร้างของการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยครับมันประกอบด้วยข้อความสองส่วนคือข้อความส่วนแรกครับคือประโยคหรือข้อความเชิงคุณค่าเช่นเราควรจะรักษาสัญญาเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าควรจะซึ่งมันเป็นเชิงคุณค่ากับข้อความอีกข้อความหนึ่งคือประโยคข้อความที่ว่าประโยคที่เป็นประโยคเชิงบรรยายประโยคเชิงบรรยายเนี่ยมันจะเป็นประโยคที่มันไม่ได้บอกว่าเราควรทำหรือเราไม่ควรทำอะไรแต่มันเป็นประโยคที่จะบอกว่ารูปร่างลักษณะเป็นยังไงหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับเช่นเราค้างค่าลงทะเบียนมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับข้อความแรกเนี่ยมันพูดถึงการควรแต่ข้อความที่สองเนี่ยมันเป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์การให้ผลทางจริยธรรมต้องประกอบด้วยประโยคทั้งสองส่วนเสมอจะไม่สามารถมีประโยคแค่แบบใดแบบหนึ่งถึงจะเป็นประโยคการให้ผลทางจริยธรรมได้การให้ผลจริยธรรมเนี่ยสิ่งที่เกิดยิ่งมีประโยคต้องมีอย่างน้อยสุดต้องมี1ประโยคเป็นประโยคเชิงคุณค่าแต่การที่มีประโยคเชิงบรรยายยิ่งละเอียดยิ่งจะทำให้การให้ผลทางจริยธรรมนั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลขึ้นตัวอย่างนี้ครับเอาข้อความเมื่อกี้เลยนะครับเราควรรักษาสัญญาอันนี้นะครับเราบอกเราควรรักษาสัญญาแล้วถ้าเราพูดต่อไปว่าเรายังค้างค่าลงทะเบียนคำถามถัดไปประโยคถัดไปที่มันจะตอบก็คือว่าเมื่อเราค้างค่าลงทะเบียนแล้วเรายอมรับว่าเราควรจะรักษาสัญญาประโยคสุดท้ายที่จะเป็นข้อสรุปของเรื่องนี้ก็คือเราก็ควรไปจ่ายเงินค่าลงทะเบียนถูกไหมครับดังนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีประโยคข้างต้นที่เป็นประโยคเชิงคุณค่าประโยคที่เป็นเชิงบรรยายที่เราบอกเหตุการณ์แล้วจะเป็นข้อสรุปที่มันมาจาก2ประโยคข้างต้นนี้โดยเหตุนี้ครับการให้ผลทางจริยธรรมจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้เสมอนะครับต่อไปนะครับเราจะกล่าวถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมความรับผิดชอบทางจริยธรรมหมายถึงอะไรความรับผิดชอบทางจริยธรรมเนี่ยมันคือการที่เราบอกได้ว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ทางศีลธรรมหรือไม่แล้วเงื่อนไขของมันคือ1เราต้องรู้ว่าการกระทำของตนเนี่ยมันมีผลอย่างไรไอ้การที่รู้ว่าการกระทำของตนเนี่ยมีผลอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าการเข้าใจสถานการณ์ทางศีลธรรมแล้วพร้อมๆกันนั้นน่ะโดยความรับผิดชอบทางจริยธรรมเนี่ยมันจะมีด้านผลลัพธ์ด้วยว่าถ้าผลของการกระทำนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราทำที่ในสิ่งที่ดีเราจะได้รับการยกย่องหรือถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะได้ถูกประณามนะครับตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมติว่ามีเด็กทารกนะครับเขาไปเหยียบของเด็กทารกเนี่ยไปเหนี่ยวเด็กทารกอีกคนหนึ่งฟันหักคำถามว่าเด็กทารกคนที่ไปเหนี่ยวเด็กทารกอีกคนหนึ่งฟันหักเนี่ยเขารู้หรือไม่ว่าการกระทำของตนเนี่ยมีผลอย่างไรคำตอบคือไม่รู้เมื่อการกระทำของเด็กทารกเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำกระทำแล้วมันมีผลอย่างไรเพราะเขาเป็นทารกถูกไหมครับดังนั้นในแง่นี้เราจะไปเรียกร้องให้เด็กทารกผู้นั้นน่ะรับผิดชอบทางจริยธรรม

ำไม่ได้แต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราไปต่อยหน้าเพื่อนฟันหักสิ่งที่ตามมาคือเรารู้อยู่แล้วว่าการต่อยหน้าเพื่อนมันจะทำให้เพื่อนฟันหักเราย่อมรู้อยู่แล้วว่าการสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันมีผลอย่างไรนั้นในแง่นี้เท่ากับว่าเราเนี่ยในเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำอันนั้นพร้อมๆกันนั้นครับเราต่อยหน้าเพื่อนฟันหักถ้าเกิดว่าเพื่อที่จะทำให้คนที่ต่อยหน้าเพื่อนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีแนวโน้มว่าถ้าจะทำถ้าก็จะถูกประณามเนื่องจากต่อยหน้าเพื่อนฟันหักในทางกลับกันสมมติว่าเราเห็นคุณผู้ชายคนหนึ่งหรือคุณผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยช่วยเหลือคนที่คนอายุมากเนี่ยนะครับเดินข้ามถนนไปเราก็เห็นว่าโอ้เราเข้าใจการกระทำของเขาว่าเขาทำอย่างนี้บนพื้นฐานของเขาว่าบนพื้นฐานอะไรคือมันมาจากความกรุณาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ถูกไหมครับดังนั้นแล้วอ่ะเราก็จะยกย่องประณามการกระทำเราจะยกย่องการกระทำอันนี้ว่าเออช่างเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำนักเห็นไหมครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการกระทำทางศีลธรรมนั้นน่ะมันมีผลอย่างไรอันนี้เรียกการเข้าใจสถานการณ์ทางศีลธรรมหรือแล้วเราก็แล้วพร้อมๆกันนั้นน่ะผลของการกระทำนั้นถ้าทำดีเราก็จะยกย่องถ้าทำเลวเราก็จะประณามนะครับถัดไปครับรูปแบบของการให้เหตุผลจังจริยธรรมเนี่ยในที่นี้เนี่ยนะครับในหน่วยนี้เราจะกล่าวถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยใน2แบบใหญ่ใน2รูปใน2แบบใหญ่นะครับในแบบแรกคือคำสั่งเด็ดขาดของค้านอย่างนี้ครับโครงสร้างการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของค้านเนี่ยจะประกอบด้วยสูตร3สูตรสูตรที่1คือการสูตรของการเป็นสากลสูตรที่2คือสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองและสูตรสุดท้ายของการกำหนดตนเองนะครับในทั้ง3สูตรเนี่ยนะครับจะมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะนี้ครับเวลาที่ค้านโดยเวลาที่ค้านเนี่ยบอกว่าค้านเนี่ยคำสั่งเด็ดขาดของค้านหรือในภาษาอังกฤษมันเรียกว่าแม็กซิมนะครับมนุษย์ก่อนที่จะทำอะไรอ่ะมนุษย์จะต้องสร้างแม็กซิมของตนเองนะครับให้กลายเป็นกฎสากลขึ้นมาหรือคำสั่งเด็ดขาดนะครับอย่างแรกก็คือว่าการเป็นกฎสากลมีลักษณะยังไงอย่างนี้ครับตัวอย่างเช่นการถ้าสมมติว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้ก็คือเบี้ยวเงินนั่นเองใช่ไหมครับสมมติว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงการยืมเงินแล้วเราจะไม่ใช้ได้เนี่ยมันจะเกิดเงื่อนไขได้ในกรณีเดียวก็คือว่าถ้าทุกคนเนี่ยยืมเงินแล้วไม่ใช้จะไม่มีสัญญาเกิดขึ้นถูกไหมครับการยืมเงินและจะไม่ใช้ได้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ได้ก็ต่อเมื่อว่ามีเราคนเดียวที่ไม่ใช้ส่วนหนึ่งคนอื่นใช้เงินถ้าทุกคนรู้ตั้งแต่ต้นว่ายืมเงินแล้วไม่ต้องใช้ก็จะไม่มีการยืมเงินเลยเพราะจะไม่มีใครยอมให้ใครยืมเงินถูกไหมครับดังนั้นแล้วอ่ะเงื่อนไขสำคัญที่สุดของการเป็นสูตรสากลก็เราจะต้องทำการให้สิ่งที่เราตั้งเป็นคำสั่งเด็ดขาดเนี้ยเป็นคำสั่งที่ทุกคนสามารถกระทำถ้าทุกคนสามารถกระทำได้แล้วมันไม่มีความขัดแย้งตัวเองจึงจะเรียกว่าสูตรอันนี้เป็นสูตรสากลนะครับอย่างที่สองก็คือว่าสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองมีความหมายแบบนี้ครับสำหรับค้านแล้วอ่ะการกระทำที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องไม่ปฏิบัติให้คนคนหนึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อไปรู้ความต้องการอีกบางอย่างเราต้องปฏิบัติต่อเขาหรือปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆนั้นน่ะเหมือนกับว่ามันไม่ได้นำไปสู่สิ่งอื่นตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมติว่าเราเนี่ยครับมีคนบอกว่าถ้าเราฆ่าคนคนหนึ่งแล้วช่วยให้คนอีกหมื่นคนมีชีวิตรอดเนี่ยสลับค้านแล้วการฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อช่วยอีกคนหนึ่งอีกหมื่นคนมีชีวิตรอดเนี่ยเป็นการกระทำที่ใช้ชีวิตของคนแรกเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุผลก็คือชีวิตรอดของคนอีกหมื่นคนซึ่งสลับค้านแล้ววิธีคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะนั่นเท่ากับว่าเรากำลังใช้ชีวิตคนเป็นเครื่องมือการที่ว่าสลับแนวคิดแบบค้านการกระทำจะต้องไม่ปฏิบัติต่อคนอื่นเป็นเครื่องมือต้องปฏิบัติต่อคนเราทุกคนเป็นเหมือนจุดมุ่งหมายอย่างตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ครับว่าเราจะใช้คนเป็นเครื่องมือไม่ได้การที่ว่าดังนั้นแล้วเราจะบอกว่าเราโกหกเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีเช่นถ้าเราจะโกหกแล้วทำให้คนที่รับฟังความโกหกของเราเนี่ยมีความสบายใจอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะมันเท่ากับว่าเราใช้การโกหกนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุอย่างอื่นโดยสูตรอันที่สองคือสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายตัวเองก็คือว่ามันต้องจบในตัวเองไม่ใช่ทำไปเพื่ออย่างอื่นนะครับสูตรของการกำหนดตัวเองเป็นแบบนี้เมื่อเราเป็นคนกำหนดคำสั่งเด็ดขาดด้วยตัวเองดังนั้นแล้วสูตรของเราจึงแปลว่าเราทำให้การกระทำของเรามันเป็นการที่เราทำโดยตนเองเราไม่ได้อาศัยธรรมเนียมประเพณีเราไม่ใส่ให้คนอื่นสั่งเพราะสูตรนี้เราเป็นคนตั้งเราตั้งให้เป็นสูตรสากลเราเป็นคนคิดว่ามันเป็นจุดมุ่งหมายตนเองดังนั้นสูตรแห่งนี้จึงเป็นสูตรที่เรากำหนดด้วยตนเองมันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์

เราเนี่ยครับมีศักดิ์ศรีหรือมีส่วนที่ได้รับความเคารพที่เราควรเราเป็นผู้ที่กําหนดการกระทําของตัวเองครับการให้เหตุผลทางจริยธรรมจึงวางอยู่บนพื้นฐานหรือไอ้คำสั่งเด็ดขาดของค้านเนี่ยครับวางอยู่บนพื้นฐานของ3สูตรนี้นะครับถัดไปครับแนวคิดที่ตรงข้ามกับการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของค้านซึ่งกับตรรปัดโดยสิ้นเชิงนั่นคือหลักมหาสุขตามแนวคิดของประโยชน์นิยมหลักมหาสุขตามแนวคิดของประโยชน์นิยมเนี่ยครับมีความเชื่อเรื่องประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดแปลว่าอะไรครับสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ถูกต้องตามแนวคิดของประโยชน์นิยมก็คือสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดเอาตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้าพูดแบบค้านเราไม่สามารถฆ่าคนคนหนึ่งเพื่ออีกคนหมื่นคนมีชีวิตรอดได้แต่ถ้าแนวคิดตามประโยชน์แนวคิดแบบตามหลักมหาสุขของแนวคิดประโยชน์นิยมแล้วเราฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อให้คนหมื่นคนมีชีวิตรอดเป็นการกระทำที่ถูกต้องเพราะนั่นทำให้เมื่อเปรียบเทียบความชั่วร้ายของคนคนหนึ่งที่เผชิญกับคนอีกหมื่นคนที่เขาจะได้รับชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่รอดนั้นน่ะบวกลบกันแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่า1ชีวิตแลกหมื่นชีวิตนับว่าได้กำไรครับดังนั้นแล้วการกระทำประโยชน์สูงสุดกับจำนวนมากสุดจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งวิธีคิดแบบนี้ในสายตาค้านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดแต่แนวคิดแบบประโยชน์นิยมเนี่ยนะครับที่ดูแล้วมันเหมือนเป็นวิธีการที่ว่าโอ้โหเอาชีวิตคนไปสังเวยก็ได้แนวคิดแบบนี้ครับเป็นแนวคิดที่ใช้โดยทั่วไปในปัจจุบันตัวอย่างของวิธีคิดแบบนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่เราเวนคืนที่ดินเนี่ยทางราชการเวนคืนที่ดินนะครับก็จะใช้วิธีคำนวณว่าเมื่อเราเวนคืนที่นี้เราไปสร้างทางด่วนหรือไปสร้างทางรถไฟหรือไปสร้างอะไรก็ตามทีแน่ละจะมีคนบางส่วนเดือดร้อนจากการเวนคืนนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรมันได้ประโยชน์กับคนเป็นจำนวนที่มากนั้นแล้วการดำเนินนโยบายสาธารณะเนี่ยมันวางอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดประโยชน์นิยมซะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดของค้านซึ่งมันจะผลักดันให้การถ้าหากเรายอมรับสูตรของการเป็นจำนวนใหม่ตนเองแล้วเราทำแทบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ปัญหามันจะมีอย่างนี้ครับคำว่าประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดเนี่ยพูดอีกอย่างนึงก็คือความสำราญคนจำนวนมากที่สุดนะครับไอ้ความสำราญที่ว่าเนี่ยมันอาจจะแบ่งได้เป็นความสำราญขั้นสูงขั้นต่ำความสำราญขั้นต่ำอย่างนี้ครับสมมุติว่ามีคนมีความคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็แจกยาเสพติดให้ทุกคนไปเลยฉีดแล้วทุกคนก็มีความสำราญทุกคนก็ชอบเมื่อทุกคนมียาเสพติดใช้เนี่ยก็จะ อย่างเพียงพอมีทุกคนใช้เนี่ยก็จะไม่มีใครที่รู้สึกว่าไม่พอใจนะครับถูกไหมครับก็นั่งเมากันไฟทุกวันทุกวันแต่ความสำราญแบบนี้เป็นความสำราญขั้นต่ำสำหรับมิวแล้วเรียกว่าไอเนี่ยเป็นความสุขของหมูขณะที่ความสำราญขั้นสูงก็คือว่าประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วมันต้องทำให้มนุษย์เรายกระดับจิตใจมิวเนี่ยสร้างไอหลักการของสองระดับของความสำราญขึ้นมาเพื่อจะทำให้ประโยชน์สูงสุดของจำนวนคนมากที่สุดเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์สูงสุดของหมูเพื่อหมูไปนะครับนะครับถัดไปครับเราพูดถึงความรับชอบทางจริยธรรมนะครับที่เราพูดไปแล้วก็คือว่าสำหรับค้านแล้วนะครับหน้าที่เนี่ยความรับผิดชอบทางจริยธรรมเนี่ยของค้านเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบคือหน้าที่สมบูรณ์กับหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์หน้าที่สมบูรณ์คือหน้าที่ต้องกระทำถ้าไม่กระทำแล้วจะไม่มีเหตุผลไม่มีไม่ถูกต้องตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้าเรายืมเงินแล้วเราต้องใช้ถ้าเกิดว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วสัญญามันจะไม่มีใครไม่มีทางเกิดขึ้นการยืมเงินแล้วเราไม่ใช้หรือการละเมิดสัญญานั้นน่ะมันเท่ากับว่าเราเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลมันไม่ใช่แกนการที่เราไม่คืนเงินแปลว่าไม่มีเหตุผลนะครับการยืมและไม่คืนเงินนั้นน่ะมันจะทำให้ในที่สุดแล้วเกิดสิ่งที่เรียกว่าคนที่ทำแบบนั้นต้องยอมรับหลักการที่ว่าฉันทำได้แกห้ามทำ สัญญาต้องมีไว้เบรกแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าสัญญามีไว้เพื่อละเมิดมันก็จะไม่มีสัญญาเกิดขึ้นเห็นไหมครับการที่สัญญามันถ้าสัญญาไม่เกิดขึ้นก็เท่ากับการกระทำนี้มันไม่มีเหตุผลอันที่สองครับหน้าที่จริยธรรมแบบของค้านหรือความรับชอบทางจริยธรรมแบบของค้านก็คือหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์หน้าที่ที่ต้องทำหากซ้อนกับธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ดีตัวอย่างนี้ครับสำหรับค้านแล้วครับถ้าหน้าที่สมบูรณ์ถ้าไม่ทำจะไม่มีเหตุผลแต่ถ้าหน้าที่ที่สองเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราทำสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของเราเช่นอย่างนี้ทุกๆคนเนี่ยมีร่างกายให้มาถูกไหมครับร่างกายที่ว่านี้ถ้าเกิดเราออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเราดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเราฝึกฝนเรียนหนังสือเราก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าทำสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเราแต่หน้าที่นี้ไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเพียงแต่ว่าถ้าไม่ดังนั้นแล้วไม่ทำก็ไม่ได้มีเหตุผลแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีที่จะ

ระทำอันนี้จึงเรียกว่าหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบของค้านนะครับส่วนแบบที่2ก็คือการความรับผิดชอบทางจริยธรรมแบบของพวกประโยชน์นิยมอย่างที่ผมได้เรียนไปข้างต้นนะครับการความรับผิดชอบทางจริยธรรมแบบพวกประโยชน์นิยมเนี่ยให้ความสำคัญแต่การเรียนรู้การศึกษาทางจริยธรรมถ้าเราทำสิ่งดีเราก็จะได้รับการยกย่องถ้าเราทำสิ่งเลวเราก็ได้รับการประณามสมมติเราคิดดูนะครับถ้าเราเลี้ยงเด็กขึ้นมาหรือเราอบรมเยาวชนขึ้นมานะครับถ้าคิดแบบค้านเนี่ยการอบรมทางจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระบวนการมันต้องทำเองแต่มนุษย์เรามันไม่ได้มีลักษณะที่มีเหตุมีผลแบบนั้นหรอกครับทุกคนมันต้องค่อยๆเรียนรู้ไปจากมีเหตุผลน้อยไปมีเหตุผลมากถ้าเราจัดการศึกษาที่ดีการกระทำที่ดีเราให้การยกย่องการทำที่เลวเราให้การประณามแล้วเราค่อยๆเข้าเรียนรู้กันไปมันก็จะทำให้เด็กหรือเยาวชนของเราครับหรือพลเมืองของเราเนี่ยค่อยๆมีความรู้มีความเพิ่มพูนความเข้าใจในสถานการณ์ทางศีลธรรมซึ่งมันจะค่อยๆทำให้เราเข้าถึงและเข้าใจทั้งและคนอื่นให้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำในที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยครับเป็นมนุษย์ที่มีการให้ผลทางจริยธรรมได้แต่วิธีแบบนี้เป็นวิธีการของพวกประโยชน์นิยมนะครับโอเคตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าถึงสถานการณ์ทางศีลธรรมนะครับตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่เปรียบเทียบแล้วได้ระหว่างพวกค้านกับของพวกประโยชน์นิยมเลยก็คือว่าเห็นรถรางไหมครับมีคนสับสวิตช์ถ้าสับสวิตช์มันก็จะทำให้คนคนหนึ่งอ่ะเสียชีวิตแต่ช่วยชีวิตคน5คนได้แต่ถ้าไม่สับสวิตช์แล้วก็คน5คนก็จะตายแน่นอนแต่คน1คนก็จะรอดถ้าเกิดว่าเป็นวิธีคิดแบบพวกประโยชน์นิยมแล้วง่ายนิดเดียวก็สับมันซะเลยก็คือว่าให้คนคนหนึ่งคนเสียชีวิตไปส่วนอีกคน5คนอ่ะรอดพวกประโยชน์นิยมตอบง่ายๆอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเราตอบแบบค้านเราไม่สามารถใช้ชีวิตมนุษย์เป็นเครื่องมือที่จะให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตคนเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุสิ่งอื่นได้สำหรับแบบค้านแล้วครับต้องไม่สับสวิตช์และการไม่สับสวิตช์แปลว่าอะไรนั่นเท่ากับว่าโดยผลของการไม่สับสวิตช์อ่ะคน5คนอาจจะตายครับหรือตายก็ได้นะครับแต่ต้องไม่สับสวิตช์เด็ดขาดเพราะเราไม่สามารถเอาชีวิตคน5คนเป็นเครื่องมือไอ้คน1คนเป็นเครื่องมือเพื่อให้คน5คนรอดได้นะครับตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมแบบนี้ครับมันจึงเป็นที่มาที่ทำให้เราจะเข้าใจความแตกต่างของการให้เหตุผลทางจริยธรรมทั้ง2รูปแบบนะครับผมคิดว่าโดยพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องของการให้เหตุผลทางจริยธรรมแล้วเรื่องของการความรับผิดชอบทางจริยธรรมแล้วนะครับแล้วตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมเนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจนะครับเข้าใจเนื้อหาในหน่วยนี้ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลทางจริยธรรมและความรับผิดชอบทางจริยธรรมได้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ ครับผมเรากลับมาในช่วงแนวคำถามและคำตอบของในหน่วยที่8ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลและความรับชอบทางจริยธรรมนะครับเราจะมาดูตัวอย่างคำถามคำตอบดูนะครับในคำถามในตัวอย่างคำถามที่1เนี่ยเราจะพูดว่าการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยนะครับประกอบด้วยโครงสร้างอย่างไรบ้างการให้เหตุผลทางจริยธรรมนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในเนื้อหาของหน่วยแล้วนะครับมันจะประกอบไปด้วยโครงสร้างอย่างน้อย2ส่วนก็คือหรือ2ประเภทในส่วนที่1เราจะพูดถึงประโยคหรือข้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าทางศีลธรรมนะครับและในส่วนที่2เราจะกล่าวถึงประโยคหรือข้อความที่มีลักษณะบรรยายตัวอย่างของประโยคที่หรือข้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าทางศีลธรรมก็คือประโยคที่มีคำว่าควรนะครับเช่นเราควรช่วยเหลือผู้อื่นเราควรจะคืนเงินเขาหรือว่าเราไม่ควรจะฆ่าคนเราไม่ควรจะเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอันนี้คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าประโยคหรือข้อความที่บรรยายเช่นเราก็จะบอกว่ามันจะเป็นประโยคเช่นชนิดที่เรียกว่าอย่างนี้ครับคนกำลังข้ามถนนอันนี้คือการบรรยายหรือก็บอกว่าหมากำลังตกน้ำนี่ก็เป็นการบรรยายนะครับดังนั้นข้อความในการประโยคที่การให้ผลทางจริยธรรมเนี่ยต้องประโยคประกอบด้วยโครงสร้างของสองส่วนนี้เสมอเพื่อ นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าเราควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเช่นเราควรช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่เดือดร้อนอันนั้นนะครับประโยคที่เป็นประโยคที่พูดถึงสิ่งมีค่านะครับประโยคข้อความเช่นเราหมากำลังจมน้ำข้อสรุปของเราคือเราควรจะไปช่วยหมาถ้าเราช่วยเหลือได้นะครับถัดไปครับคำสั่งเด็ดขาดประกอบด้วยสูตรใดบ้างนะครับคำสั่งเด็ดขาดหรือการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของค้านเนี่ยจะประกอบไปด้วยสูตร3สูตรสูตรที่1ก็คือสูตรที่ว่าด้วยการเป็นสากลอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนั้นนะครับการเป็นสากลก็คือข้อความเนี่ยในสูตรเนี่ย

ในแม็กซิมคำสั่งเด็ดขาดเนี่ยนะครับมันต้องไปขัดแย้งตนเองมันไม่ใช่ว่าถ้าเราคนอื่นห้ามทำนะครับในสูตรที่2คือการปฏิบัติต่อมนุษยชาติในฐานะเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองมันแปลว่าเราไม่สามารถจะปฏิบัติต่อใครนะครับเป็นวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราได้เช่นเราไม่อาจจะฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อให้คนหมื่นคนมีชีวิตรอดนะครับและอย่างสุดท้ายคือสูตรของการกำหนดตนเองในเมื่อมนุษย์หรือเขาหรือเธอผู้นั้นเป็นคนตั้งสูตรตั้งคำสั่งขึ้นมาโดยมีความสอดคล้องกันระหว่างสูตรของการเป็นสากลและสูตรของการปฏิบัติต่อมนุษยชาติในฐานะเป็นจุดมุ่งหมายตนเองแล้วก็จะทำให้มนุษย์หรือเขาหรือเธอผู้นั้นนะครับมีการกำหนดตนเองแล้วก็มีศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้ที่สามารถกระทำในสิ่งที่ถูกต้องทางกระทำในสิ่งกระทำการทางจริยธรรมหรือศีลธรรมได้นะครับคำถามสุดท้ายแล้วครับการคำนวณผลรวมของความสำราญและความเจ็บปวดพิจารณาจากสิ่งใดอันนี้คือความคิดการให้ผลทางจริยธรรมแบบประโยชน์นิยมนะครับไอ้เกณฑ์ในการคำนวณเนี่ยมันมีหลักการอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ7ประการดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือความเข้มข้นสำหรับพวกการให้ผลแบบประโยชน์นิยมนะครับอันนี้ของคุณเจอร์มี่เบนแทมนะครับอะไรที่เข้มข้นกว่าเนี่ยย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งที่เข้มข้นน้อยแปลว่าอะไรครับสมมติว่าการกระทำอะไรนะครับที่ทำให้เกิดความสำราญมากย่อมดีกว่าที่ทำให้เกิดความสำราญน้อยมันเหมือนอย่างนี้ครับถ้าเราดูหนังแล้วสนุกมากมันย่อมดีกว่าดูหนังที่สนุกน้อยนะครับอย่างที่2คือระยะเวลาอันไหนที่มันมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่ามากย่อมดีกว่าระยะเวลาที่มีความยาวนานน้อยแบบนี้นะครับอย่างที่3คือความแน่นอนถ้าเกิดว่าความสำราญหรือความหรือประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าถ้าประโยชน์ที่ได้มานี่มีความแน่นอนมากกว่าย่อมดีกว่าคนที่มีความแน่นอนน้อยกว่านะครับความใกล้ห่างหมายถึงอย่างนี้ครับถ้าเกิดประโยชน์ที่ว่านี้เราสามารถหยิบฉวยได้ง่ายย่อมดีกว่าประโยชน์ที่มันต้องดิ้นรนหยิบฉวยได้ยากยิ่งใกล้กว่ายิ่งดีครับนะครับความโน้มเอียงที่จะก่อให้เกิดสิ่งเดียวกันมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่านี้มันนำให้สู่ประโยชน์อื่นตามขึ้นมาย่อมดีกว่าสิ่งที่ว่ามันเป็นประโยชน์โดดๆไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยนะครับและอย่างสุดท้ายคือความบริสุทธิ์ถ้าเกิดว่าประโยชน์หรือความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยมันยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ปราศจากสิ่งเจือปนเช่นบางทีเหมือนเราออกกำลังกายครับออกกำลังกายแล้วเราก็เผชิญกับความลำบากใช่ไหมครับแต่ดังนั้นแล้วมันจะมีความสำราญและความเจ็บปวดปนๆกันแต่ถ้าเกิดความสำราญไหนแล้วมันยิ่งบริสุทธิ์มีความเจ็บปวดน้อยๆลงเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงว่ามีผลดีเท่านั้นอันสุดประการสุดท้ายคือผลกระทบต่อคนอื่นก็คือยิ่งมีผลกระทบต่อคนอื่นเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าเกิดว่ามีผลกระทบต่อผู้อื่นน้อยแสดงว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะเราถือหลักการว่าประโยชน์หลักมหาสุขคือประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดนะครับแนวคิดอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับตัวอย่างของคำถามทั้ง3ข้อนี้นะครับผมคิดว่าเราจะได้ให้ภาพรวมที่มันครอบคลุมถึงเนื้อหาในหน่วยที่ว่าในหน่วยที่8ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลและความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะครับโดยครอบคลุมทั้งในหน่วยในส่วนแรกที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ไอ้ความสำคัญความหมายแล้วก็ของการและโครงสร้างของการให้เหตุผลทางจริยธรรมนะครับรวมถึงหน่วยในคำถามที่2มันจะครอบคลุมถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบค้านและในส่วนสุดท้ายมันก็จะครอบคลุมถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมในตามแบบของพวกประโยชน์นิยมนะครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะในเรื่องนี้มันจะมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด3ตอนค่ะตอนแรกจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะตอนที่2จะเป็นเรื่องของแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและตอนที่3ก็จะเป็นแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในหน่วยที่11นี้จะมีเนื้อหาอยู่2ส่วนนี้นะคะทีนี้เรามาดูตอนที่1ก่อน 11.1 นะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยเราเริ่มจากความหมายและความสำคัญนะคะถ้าเราพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมันจะหมายถึงองค์ความรู้นะคะที่เกิดจากการสั่งสมความรู้หรือประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจนเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไปแล้วหรือของท้องถิ่นนั้นไปแล้วเพื่อที่จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นนะคะพอเรามาดูในเรื่องของสื่อพื้นบ้านนะคะสื่อพื้นบ้านก็จะหมายถึงวัสดุสิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะหรือสิ่งของที่เราเอามาทำเป็นเครื่องใช้ของเล่นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเอามาใช้นะคะซึ่งสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความเชื่อนะคะนอกจากจะเป็นวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อาจจะหมายถึงเรื่องของความประพฤติหรือการเล่นหรือกิจกรรมหรือรูปแบบการกระทำที่สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆนะคะทีนี้เรามาดูตอนที่2 11.1.2 นะคะเรื่องของประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านการแบ่งประเภทของทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านแบ่งได้หลายแบบแล้วก็มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะคะเรามาดูเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนการแบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเราสามารถใช้เกณฑ์ได้3เกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกเลยเราแบ่งตามแหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะซึ่งมีอยู่3ประเภทนะคะก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทบุคคลประเภทสถานที่และก็ประเภทวัสดุอุปกรณ์นะคะถ้าเราแบ่งโดยยึดเกณฑ์ของศาสตร์สาขาวิชาก็จะมีอยู่9ประเภทนะคะก็คืออย่างเช่นทางด้านเกษตรทางด้านอุตสาหกรรมแพทย์แผนโบราณเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของโภชนาการอาหารนะคะถ้าเราแบ่งตามสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราก็จะแบ่งเป็นประเภทเรื่องของอาหารเรื่องของการแต่งกายที่อยู่อาศัยหรือการละเล่นในท้องถิ่นเรื่องประเภทของภูมิปัญญาและสื่อพื้นบ้านเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญที่ครูปฐมวัยจะต้องไปใส่ใจมากนักแต่สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาก็คือเราต้องเลือกใช้ภูมิปัญญาและสื่อพื้นบ้านที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยนะคะเหมาะกับวัยของเด็กค่ะทีนี้เรามาดูประเภทของสื่อพื้นบ้านบ้างนะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะสื่อพื้นบ้านก็แบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราแบ่งตามลักษณะของสื่อก็จะมีอยู่2ประเภทค่ะก็คือสื่อพื้นบ้านที่เราทำจากพื้นบ้านอย่างเช่นพวกดินเหนียวใบตองใบตาลพวกเนี้ยนะคะยังไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเป็นสื่อดิบๆเลยที่เราเอามาใช้กับเด็กกับสื่อที่เราเอาวัสดุพื้นบ้านเนี้ยเอามาผลิตอาจจะเป็นพวกของใช้นะคะพวกตะกร้ากระบุงหรือของเล่นพวกรถลากใบตาลอะไรประเภทเนี้ยนะคะถ้าเราแบ่งตามสภาวะของสื่อก็อาจจะเป็นสื่อที่เป็นพฤติกรรมกับสื่อที่เป็นวัสดุสิ่งของนะคะที่เป็นพฤติกรรมก็อย่างเช่นเรื่องของความซื่อสัตย์การประพฤติปฏิบัติตามวิถีชีวิตของเรานะคะถ้าหากว่าแบ่งตามเป็นวัสดุของใช้สิ่งของก็เป็นพวกของใช้พวกของเล่นนะคะหรือถ้าเราแบ่งตามประเภทของสื่อการเรียนการสอนก็จะเป็นสื่อประเภทวัสดุค่ะนะคะวัสดุคือสิ่งสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปหรือสื่อที่เป็นอุปกรณ์คงทนหน่อยนะคะพวกเครื่องมือที่ชาวบ้านเขาใช้ในการประกอบอาชีพดักปลาอะไรประเภทนี้นะคะหรือถ้าเป็นวิธีการก็จะเป็นเรื่องวิธีประกอบอาหารวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะ เรื่องของการรักษาโรคอันนี้เราถือว่าเป็นสื่อวิธีการนะคะเรามาดูในตอนที่3กันนะคะเรื่องของหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งสื่อพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามีหลักการใช้เดียวกันเลยนะคะซึ่งมันมีอยู่หลักที่สำคัญอยู่5ประการประการแรกคือ

หลักพัฒนาการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะคะเขาจะเป็นเด็กที่กระตือรือร้นไม่อยู่นิ่งชอบซักถามชอบสังเกตนะคะสงสัยใคร่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอามาใช้กับเด็กก็ต้องเหมาะกับวัยเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นได้ลงมือกระทำนะคะได้สำรวจได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาหรือสื่อพื้นบ้านที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กเราจะมุ่งพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านไปพร้อมกันนะคะเราจะไม่พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพราะพัฒนาการของเด็กมันเป็นองค์รวมมันส่งผลถึงกันและกันหลักประการที่2ความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะเด็กแต่ละคนมีความสนใจมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสื่อพื้นบ้านที่จะเอามาใช้กับเด็กนี่ต้องหลากหลายให้เด็กเขาสามารถเลือกที่จะใช้หรือเลือกที่จะเล่นนะคะได้ตามความสนใจตามความถนัดของเขานะคะประการที่3หลักของความปลอดภัยค่ะด้วยความที่เด็กวัยนี้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กเขายังไม่พัฒนาเต็มที่นะคะเขายังงุ่มง่ามยังไม่คล่องแคล่วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยการดูแลความปลอดภัยเรื่องของความรอบคอบในการเล่นตรงนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องพิจารณาว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาที่จะเอามาใช้กับเด็กวัยนี้นะคะเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนะคะมันต้องไม่เป็นอันตรายอย่างเช่นพวกผักบุ้งพวกดอกลักที่จะมาให้เด็กร้อยเนี่ยนะคะจะมียางค่ะเราต้องรอบคอบเราต้องพิจารณานะคะประการที่4หลักของความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นเด็กวัยนี้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวนะคะถ้าเด็กได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวและมีความหมายก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเด็กจะเข้าใจค่ะแล้วเด็กก็จะสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นพืชผักสวนครัวเขาเห็นอยู่นะคะเขาก็จะรู้ว่าผักแต่ละชนิดมันมีประโยชน์ยังไงจะไปใช้ยังไงหรือถ้าที่บ้านปลูกพืชสมุนไพรนะคะเขาก็จะรู้นะคะเมื่อเขาได้เรียนรู้ตรงนี้เขาก็จะเอาไปใช้ได้มันก็ทำให้เด็กเขาได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาได้เรียนนะคะประการสุดท้ายค่ะหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยใช้ชีวิตในระยะแรกเริ่มเนี่ยอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมามีส่วนร่วมเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองจะรู้จักเด็กมากที่สุดพอเขาโตหน่อยอายุ3ปีเขาก็จะเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นครูผู้ดูแลเด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการที่จะพัฒนาเด็กอาจจะพ่อแม่ก็อาจจะพัฒนาในเรื่องของกิริยามารยาทนะคะเรื่องของการมีสัมมาคารวะความกตัญญูความซื่อสัตย์นะคะคุณครูก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของความพร้อมนะคะใช้สื่อพื้นบ้านพวกดอกไม้ใบไม้นะคะสอนเด็กสารสอนเด็กให้เด็กร้อยก็จะช่วยได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่และก็คุณครูจะต้องพัฒนาร่วมกันนะคะเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมนะคะไม่เร่งเด็กจนเกินไปขณะเดียวกันเขาก็ได้พัฒนาสมวัยค่ะทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาในตอนที่1 นะคะซึ่งได้พูดถึงความหมายความสำคัญและก็ประเภทรวมถึงหลักการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสื่อพื้นบ้านที่คุณครูจะต้องให้ความสำคัญรวมทั้งคุณแม่ด้วยนะคะในตอนที่2นะคะเราจะพูดถึงแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะในตอนนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่3เรื่องหลักๆนะคะก็คือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและในเรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะเรื่องแรกเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้เรามาพูดถึงความหมายของแหล่งเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรแหล่งเรียนรู้มันหมายถึงแหล่งข้อมูลความรู้หรือกิจกรรมทั้งที่เป็นบุคคลหรือเป็นสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนะคะ
แหล่งเรียนรู้นี่มีคุณค่าในการเรียนรู้สำหรับเด็กนะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายนะคะเป็นแหล่งความรู้ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนที่สำคัญมากๆเลยแหล่งเรียนรู้นี้จะเป็นสถานที่ที่เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเพราะเขาจะได้ลงมือทำเขาจะได้

ราจะใช้แหล่งเรียนรู้นะคะเพื่อพัฒนาเด็กมันมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยคุณครูจะต้องวางแผนก่อนในการวางแผนใช้แหล่งเรียนรู้นี่คุณครูจะต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ค่ะว่าต้องการจะให้เด็กได้เรียนรู้อะไรจากแหล่งเรียนรู้นี้นะคะพอกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็จะต้องไปทำไมคะประสานกับแหล่งเรียนรู้ที่จะพาเด็กไปศึกษานะคะประสานว่า เราจะต้องทำไมคะจะต้องเตรียมเด็กอย่างไรบ้างนะคะเราจะมีเด็กไปเท่าไหร่ทำหนังสือขออนุญาตแหล่งเรียนรู้ที่จะไปพาเด็กไปศึกษาดูงานทำหนังสือแจ้งพรองให้ผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณครูควรจะหาโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นี่ก่อนว่าแหล่งเรียนรู้นี่มันมีอะไรบ้างที่เด็กจะมาเรียนรู้ได้เพื่อคุณครูจะได้วางแผนในการแบ่งงานให้กับเด็กว่าจะให้เด็กทำอะไรนะคะและที่สำคัญก็คือก่อนที่จะพาเด็กไปในขั้นของการวางแผนจะต้องพูดคุยกับเด็กก่อนว่าเราจะไปที่ไหนกันแล้วเราจะไปทำอะไรกันที่นั่นนะคะพอระวางแผนเสร็จในขั้นที่2ก็เป็นช่วงของกิจกรรมระหว่างการศึกษาดูงานก่อนออกจากโรงเรียนนะคะเราจะต้องทบทวนกับเด็กก่อนว่าเรามีแนวทางปฏิบัติยังไงข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรืออันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเป็นข้อตกลงที่ทุกคนต้องทำด้วยกันนะคะในระหว่างการศึกษาดูงานคุณครูจะต้องกระตุ้นนะคะตั้งคำถามกระตุ้นตั้งประเด็นให้เด็กได้คิดให้เด็กได้สังเกตนะคะให้การช่วยเหลือส่งเสริมเด็กเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะหลังจากดูงานเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะต้องมาต่อยอดความรู้ค่ะจะต้องมาพูดคุยกันว่าได้เรียนรู้อะไรอาจจะให้เด็กได้แสดงบทบาทสมมุตินะคะอาจจะให้เด็กได้ทำชิ้นงานเพื่อแสดงถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ได้ไปมาแล้วนะคะในขั้นที่3ก็คือขั้นของการประเมินผลในการประเมินผลคุณครูสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กได้นะคะดูความกระตือรือร้นเรื่องของการซักถามความสนใจในแหล่งเรียนรู้ที่ไปหรืออาจจะประเมินผลงานที่เด็กได้ทำนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้แหล่งเรียนรู้นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเรายังเชิญวิทยากรหรือผู้รู้ในเรื่ององค์ความรู้นะคะเอามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้กับเด็กได้นะคะเราเรียกภูมิปัญญาที่จะเชิญมาตรงนี้ว่าเป็นครูภูมิปัญญาซึ่งครูภูมิปัญญาเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของแนวคิดหรือภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาหรืออาจจะเป็นบุคคลที่เอาองค์ความรู้ที่มีผู้รู้ในชุมชนเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ถือว่าเป็นครูภูมิปัญญาได้เช่นเดียวกันนะคะคนที่เป็นครูภูมิปัญญานะคะส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นคนดีเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนขยันเป็นคนมานะนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนใจกับปัญหาในชุมชนอยากจะช่วยแก้ปัญหาอยากจะพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นนะคะขั้นตอนการที่จะเชิญครูภูมิปัญญามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กก็จะมี3ขั้นตอนเช่นเดียวกันในขั้นของการวางแผนคุณครูต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนว่าจะให้เด็กได้เรียนรู้อะไรจากคุณครูภูมิปัญญาที่เราจะเชิญมาเราจะต้องไปพูดคุยกับคุณครูภูมิปัญญาที่เราจะเชิญมานะคะว่าเราจะเชิญให้ท่านมาทำอะไรนะคะและท่านทำอะไรท่านต้องการให้เราช่วยอะไรไหมนะคะท่านต้องการให้เราเตรียมวัสดุอุปกรณ์เตรียมสถานที่อะไรเป็นพิเศษหรือไม่สิ่งที่คุณครูจะต้องทำก็คือต้องทำให้คุณครูภูมิปัญญานี้สบายใจที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กโดยจะบอกกับคุณครูภูมิปัญญาเลยว่าคุณครูก็จะอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะในขั้นที่2ขั้นดำเนินกิจกรรมนะคะคุณครูภูมิปัญญาก็อาจจะอธิบายเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติสถานที่ในชุมชนหรืออาจจะทำไมคะเล่านิทานเรื่องราวหรือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติสอนเด็กสารใบลานพับเป็นนกเป็นสัตว์ต่างนะคะหรือทำของเล่นก็ได้นะคะในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมตรงนี้คุณครูต้องคอยช่วยนะคะคุณครูต้องคอยช่วยดูแลเด็กคอยช่วย

ุณครูภูมิปัญญาเราต้องเข้าใจนะคะคุณครูภูมิปัญญาไม่คุ้นเคยกับเด็กเล็กมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นการคุมเด็กให้อยู่ในระบบหรือทำในสิ่งที่คุณครูภูมิปัญญาต้องการมันอาจจะยากคุณครูก็จะต้องคอยช่วยเหลือเมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จนะคะก็จะต้องมีการประเมินผลโดยคุณครูจะเป็นคนประเมินผลเองว่าการเชิญครูภูมิปัญญาตรงนี้เด็กสนใจไหมสังเกตพฤติกรรมการซักถามความกระตือรือร้นผลงานของเด็กที่ออกมาก็จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเด็กมีความสนใจหรือเด็กได้เรียนรู้จากคุณครูภูมิปัญญาตามวัตถุประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้หรือเปล่านะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาเด็กได้ก็คือเอาภูมิปัญญามาจัดเป็นกิจกรรมค่ะคำว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในที่นี้หมายถึงการกระทำอะไรก็ได้นะคะที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ซึ่งหลักในการเลือกกิจกรรมที่จะเอามาจัดให้กับเด็กตรงนี้จะต้องมีความเหมาะสมกับวัยนะคะ เรารู้ธรรมชาติของเด็กวัยนี้ไม่อยู่นิ่งผ่านเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ต้องลงมือทำกิจกรรมที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กก็เด็กก็ต้องมีส่วนร่วมและก็ได้ลงมือกระทำนะคะต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวและเด็กต้องได้รับประโยชน์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะพัฒนาเด็กโดยใช้ภูมิปัญญาตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเรื่องของแหล่งเรียนรู้และก็เรื่องของเป็นวิทยากรเลยก็คือมีอยู่3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกคือการวางแผนคุณครูต้องคิดก่อนว่าจะเอากิจกรรมอะไรมาจัดให้กับเด็กนะคะแล้วกิจกรรมนี้เด็กจะได้เรียนรู้อะไรคุณครูต้องไปศึกษามาก่อนนะคะศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะกิจกรรมอะไรที่เหมาะกับเด็กและเด็กวัยนี้สนใจนะคะคุณครูต้องไปศึกษาต้องไปอาจจะถามจากครูภูมิปัญญาอาจจะถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะต้องฝึกทำกิจกรรมตรงนี้ต้องทำความเข้าใจต้องสามารถอธิบายให้เด็กเข้าใจได้นะคะในขั้นที่สองดำเนินการจัดกิจกรรมคุณครูต้องคิดว่าไอ้กิจกรรมที่จะเอามาจัดให้กับเด็กเนี่ยเราจะจัดในกิจกรรมหลักอะไรกิจกรรมเสรีนะคะก็อาจจะจัดได้โดยใช้ของเล่นนะคะหรือว่าของใช้ในบ้านเอามาจัดไว้ในมุมบทบาทสมมุติอาจจะเอาหนังสือนิทานพื้นบ้านเอามาจัดไว้ในมุมเล่นเอามาแต่งนะคะเอามาตกแต่งห้องได้หรือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อาจจะใช้สีธรรมชาติอาจจะใช้ขมิ้นอาจจะใช้ดอกอัญชันอาจจะใช้แก่นของขนุนมาทำเป็นสีเหลืองให้เด็กได้ระบายสีก็ได้ในเสริมประสบการณ์อาจจะพูดถึงพืชสมุนไพรนะคะอาจจะประกอบอาหารให้เด็กก็ได้นะคะกิจกรรมกลางแจ้งอาจจะเอาของเล่นพื้นบ้านมาให้เด็กเล่นอาจจะไปขอจากครูภูมิปัญญามาหรืออาจจะขอจากทางบ้านที่เขามีของเล่นพื้นบ้านรวบรวมมาแล้วก็เอามาให้เด็กเล่นในช่วงของกิจกรรมกลางแจ้งก็ได้นะคะเคลื่อนไหวและจังหวะก็ได้นะคะอาจจะเปิดเพลงพื้นบ้านให้เด็กได้เต้นก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอดแทรกหรือใช้กิจกรรมหลักกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมเลยนะคะพอเราจัดเสร็จแล้วเราก็จะมีการประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของเด็กนะคะแล้วก็ดูซิว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรด้วยการพูดคุยสนทนาค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางการใช้ภูมิปัญญานะคะมาพัฒนาเด็กอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เชิญเป็นวิทยากรได้หรือจัดกิจกรรมก็ได้ค่ะในตอนที่ 11.3 จะเป็นเรื่องของแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะเราจะเอามาใช้ได้2ลักษณะค่ะก็คือการใช้ของเล่นพื้นบ้านกับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้เด็กนะคะเรามาดูในเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของการใช้ของเล่นของเล่นพื้นบ้านอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำมาจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้นะคะในท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากของเล่นทั่วๆไปซึ่งของเล่นพื้นบ้านเนี้ยมีคุณค่าแตกต่างจากของเล่นโดยทั่วๆไปนะคะเพราะมันจะทำไมคะมันจะสร้างความสุขให้กับเด็กนะคะมันสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินักศึกษาเคยเห็นไหมคะเราในสมัยเด็กๆเราเคยเล่นลูกตาลเนาะเราเคยเล่นลูกตาลเราเคยเล่นโพล
นะคะอันเนี้ยมันเป็นของเล่นโดยใช้วัสดุในพื้นบ้านก็คือลูกตาลหรือไม้ไผ่เอามาทําเป็นของเล่นที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญานะคะแนวทางในการที่เราจะใช้ของเล่นพื้นบ้านมาใช้พัฒนาเด็กก็จะมีอยู่3ขั้นตอนเริ่มจากเรื่องของการวางแผนคุณครูต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ของเล่นพื้นบ้านหรืออาจจะสอนให้เด็กทำของเล่นก็ได้นะคะต้องการจะพัฒนาเด็กในด้านใดและต้องการจะให้เด็กได้ทำในกิจกรรมอะไรนะคะคุณครูต้องคิดก่อนครูต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของของเล่นนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเหมาะของเล่นในท้องถิ่นมันมีทั้งของเล่นที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยและของเล่นที่ไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัยนะคะบางทีมันยากเกินไปมันซับซ้อนเกินไปแล้วบางทีมันอันตรายด้วยนะคะก็ไม่เหมาะกับเด็กคุณครูจะต้องไปศึกษาหาข้อมูลที่เหมาะสมกับวัยปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์กับเด็กนะคะถ้าจะสอนเด็กทำของเล่นก็ต้องดูว่าของเล่นนั้นต้องทำจากวัสดุที่หาง่ายนะคะในท้องถิ่นมีแล้วก็รวบรวมตรวจสอบความพร้อมของเล่นที่จะมาให้เด็กเล่นนะคะพอเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาของเล่นมาให้เด็กเล่นนะคะซึ่งของเล่นที่จะให้เด็กเล่นเนี่ยอาจจะให้เล่นในช่วงของการเล่นกลางแจ้งก็ได้นะคะเรื่องของการตีวงล้อการเดินกะลานะคะม้าก้านกล้วยพวกนี้ได้หมดเลยค่ะเล่นว่าวก็ได้นะคะในช่วงของกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงของศิลปะก็ได้เช่นเดียวกันศิลปะนี่อาจจะสอนเด็กทำของเล่นได้นะคะเอาใบลานใบมะพร้าวนะคะมาสารเป็นปลาตะเพียนมาสารเป็นนาฬิกาเป็นแหวนเป็นสร้อยเด็กจะชอบมากนะคะเด็กจะชอบมากเลยอันนี้ถ้าคุณครูได้ศึกษามาก่อนนะคะหรืออาจจะเชิญผู้ปกครองที่เขาทำตรงนี้ได้มาช่วยเป็นวิทยากรร่วมกับเราก็เด็กก็จะยิ่งสนุกเลยพอเด็กไม่ว่าจะสอนเด็กทำของเล่นหรือเอาของเล่นมาให้เด็กเล่นพอทำกิจกรรมเสร็จแล้วต้องพูดคุยกันนะคะพูดคุยกับเด็กว่าเขาได้เรียนรู้อะไรเขาชอบของเล่นนี้ไหมเขาชอบอะไรทำไมเขาถึงชอบและเขาได้เรียนรู้อะไรส่วนหนึ่งสนทนาพูดคุยอีกส่วนหนึ่งสังเกตพฤติกรรมเด็กกระตือรือร้นไหมในการเล่นนะคะเด็กมีความสุขในการเล่นหรือเปล่าเด็กได้เรียนรู้อะไรนะคะนอกจากเราใช้ของเล่นแล้วสื่อพื้นบ้านเรายังสามารถจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเราถือว่าเป็นประเภทหนึ่งของสื่อพื้นบ้านนะคะซึ่งกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอันนี้เป็นการเล่นที่นิยมเล่นในแต่ละท้องถิ่นก็ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาอาจจะเห็นว่าในบางท้องถิ่นก็เล่นคล้ายๆกันนะคะก็เล่นคล้ายๆกันอย่างเช่นเล่นว่าวเล่นว่าวภาคอีสานก็มีค่ะภาคกลางก็มีนะคะแต่ฤดูการเล่นอาจจะแตกต่างกันแต่ก็เป็นลักษณะของการเล่นว่าวกันทันว่าวที่เหมือนกันเลยนะคะคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านอันนี้มีความสำคัญมากสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ทุกด้านเลยค่ะทั้งด้านร่างกายนะคะเด็กจะได้ใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กได้วิ่งเล่นได้หยิบได้จับได้สานได้ทำนะคะเรื่องของอารมณ์จิตใจเด็กจะมีความสุขมีความสนุกสนานนะคะทางด้านสังคมเด็กจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนได้เล่นร่วมกับเพื่อนทางด้านสติปัญญาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เวลาที่เด็กทำกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเขาก็จะเล่นเป็นกลุ่มนะคะส่วนมากการละเล่นพื้นบ้านจะเป็นกลุ่มลี่เข้าสารแม่งูเอ๋ยพงพางจ้ำจี้พวกเนี้ยใช่เลยเด็กก็จะเล่นเป็นกลุ่มจะได้พูดคุยสนทนากันเด็กก็จะได้พัฒนาทางภาษานะคะนอกนี้ยังช่วยสร้างเสริมในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะที่ดีงามให้กับเด็กได้ด้วยนะคะทีนี้ประเภทของการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยค่ะมันก็มีอยู่หลายประเภทเนาะคุณครูก็จะต้องพิจารณาเลือกประเภทของการละเล่นพื้นบ้านที่เหมาะกับเด็กวัยนี้นะคะเราอาจจะแบ่งตามภูมิภาคซึ่งแต่ละภูมิภาคก็เล่นแตกต่างกันอาจจะแบ่งตามสถานที่เล่นการละเล่นพื้นบ้านเล่นในร่มบางอย่างเล่นในร่มอย่างเช่นจ้ำจี้แมงมุมกำทายพวกนี้แต่บางอย่างเล่นกลางแจ้งอย่างเช่นม้าก้านกล้วยตีวงล้อลิงชิงหลักอะไรพวกนี้จะเล่นกลางแจ้งนะคะเราอาจจะแบ่งตามลักษณะของการเล่นก็ได้การละเล่นบางชนิดจะมีบทร้องประกอบ
แต่บางชนิดไม่มีบทร้องประกอบนะคะหรืออาจจะบางชนิดอาจจะมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นนะคะอย่างเช่นพวกอิตักตีวงล้อเนี่ยต้องมีอุปกรณ์แต่อย่างพงพางแม่งูกำทายพวกนี้ไม่มีอุปกรณ์อย่างไรก็ตามคุณครูจะต้องพิจารณานะคะว่าการละเล่นพื้นบ้านที่จะเอามาจัดให้เด็กเล่นตรงนี้ต้องเหมาะกับวัยนะคะเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์เลยค่ะจะให้เด็กเล่นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอะไรนะคะซึ่งปกติเนี่ยก็จะพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ละค่ะนะคะกล้ามเนื้อใหญ่สังคมต้องศึกษาหาข้อมูลที่สำคัญการละเล่นพื้นบ้านเอามาให้เด็กเล่นต้องไม่เน้นการแข่งขันนะคะคุณครูต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเล่นที่ครูจะมาอธิบายมาสาธิตให้เด็กเล่นได้จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบความพร้อมของสถานที่นะคะการเล่นบางอย่างต้องใช้พื้นที่กว้างบางอย่างก็ไม่จำเป็นคุณครูก็ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมนะคะในการดำเนินการเล่นคุณครูอาจจะให้เด็กเล่นกันเองก็ได้อย่างเช่นเดินกะลาตีวงล้อมาที่เด็กเล่นกันเองได้แต่การเล่นบางอย่างคุณครูต้องเป็นคนจัดค่ะนะคะคุณครูต้องเป็นคนจัดอย่างเช่นพงพางแม่งูเอ๋ยพวกนี้คุณครูต้องเป็นคนจัดกิจกรรมเป็นคนนำการเล่นหรือให้เด็กเล่นกันเองคุณครูต้องคอยอยู่คอยช่วยเหลือให้เด็กเขาเล่นกันเองหลังจากที่คุณครูสาธิตอธิบายแล้วก็ให้เด็กเล่นกันเองพอเด็กเล่นเสร็จแล้วก็ต้องมีการประเมินพูดคุยกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงสนุกไหมครูสังเกตพฤติกรรมการเล่นนะคะว่าเด็กเขาสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสนุกสนานมากน้อยเพียงใดนะคะค่ะจากที่พูดมาทั้งหมดเรื่องของการใช้สื่อพื้นบ้านนะคะเราอาจจะใช้ของเล่นไปนะคะหรือสอนเด็กทำของเล่นก็ได้หรืออาจจะใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้สามารถพัฒนาเด็กเป็นองค์รวมได้ทุกด้านเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไม่ประเมินเราก็จะไม่รู้นะคะเมื่อประเมินแล้วผลเป็นยังไงเราก็ต้องมาสร้างเสริมให้เหมาะสมโดย เนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในตอนที่1วันนี้ก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะวันนี้เดินได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้มาพูดคุยสนทนากับพวกเรานะคะค่ะขอแนะนำรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีผลโยธินค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่กรุณามาพูดคุยตรงนี้อาจารย์คะถ้าพูดถึงเรื่องของการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมเราน่าจะต้องเริ่มจากความหมายนะคะว่าการประเมินมันหมายถึงอะไร การสร้างเสริมมันหมายถึงอะไรแล้วมันมีความสำคัญยังไง
1: ค่ะใช่อย่างที่อาจารย์พูดนะคะเรื่องของการประเมินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในความหมายของการประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กเนี่ย เราจะให้ความหมายเอาไว้นะคะว่าหมายถึงกระบวนการได้มานะคะซึ่งข้อมูลนะคะโดยการใช้เครื่องมือที่หลากหลายนะคะ เก็บข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนะคะโดยอาจจะเป็นการโดยการสังเกตนะคะการสังเกตตรงนี้นะคะพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะนำมาพิจารณาตัดสินคุณลักษณะของเด็กที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพื่อจะได้จัดกิจกรรมนะคะให้เหมาะสมกับความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
0: โอเค
1: นะคะทีนี้อันนี้คือความหมายนะคะถามว่ามีความสำคัญอย่างไรนะคะการประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กเนี่ยค่ะมีความสำคัญนะคะประการแรกทีเดียวเลยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของเด็กนะคะในช่วงเวลาต่างๆกันนะคะแล้วก็สามารถนะคะที่จะนำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาจัดกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กนะคะวางแผนการจัดกิจกรรมนะคะว่าเราจะพัฒนาพฤติกรรมทางด้านร่างกายให้กับเด็กได้อย่างไรเด็กคนไหนนะคะอยู่ในระดับพฤติกรรมพัฒนาการตรงไหนนะคะทางการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเราก็สามารถที่จะวางแผนจัดกิจกรรมได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังจะข้อมูลที่ได้จากการประเมินเนี่ยเรายังสามารถนะคะที่จะรู้ว่าเด็กคนไหนที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ยังเอาข้อมูลนั้นเนี่ยนะคะมาช่วยกันนะคะรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นผู้บริหารนะคะหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อจะด้วยกันช่วยพัฒนาเด็กได้อันนี้ก็คือความหมายนะคะและความสำคัญของการประเมิน
0: ทีนี้การสร้างเสริมอาจารย์คะ
1: การสร้างเสริมเนี่ยนะคะอย่างที่เราพูดกันมาค่ะว่าการสร้างเสริมเนี่ยก็คือการทำให้เกิดขึ้นนะคะแล้วพอเกิดขึ้นแล้วนะคะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วดีขึ้นนะคะ
0: สามอย่างเลย
1: สามอย่างเลย
0: ไม่มีต้องทำให้มี
1: ทำให้มี
0: ถ้ามียังไม่พอต้องให้มากขึ้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเสริมเนี่ยนะคะก็หมายถึงการช่วยที่ให้เด็กเนี่ยได้พัฒนานะคะการเคลื่อนไหวการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นนะคะจากที่เล็กๆเขาอาจจะทำยังไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าตั้งแต่เล็กเลยเนี่ยเด็กอาจจะคืบคลานนั่งเกาะยืนเดินนะคะเดินแล้วก็มาทำไมคะวิ่งมากระโดดได
0: ้ยิ่งโตยิ่งซับซ้อนนะจันนะ
1: แล้วก็ทรงตัวอะไรแบบเนี้ยน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องช่วยให้เขาเนี่ยนะคะได้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวขึ้นอันนี้คือความหมายของการสร้างเสริมถามว่ามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราสามารถช่วยปลูกฝังเขาสร้างเสริมเขาให้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทำให้เขาเนี่ยนะคะได้พัฒนาบุคลิกภาพอะไรต่างๆแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะต่อสังคมด้วยแล้วก็ทำให้ประเทศชาติเนี่ยได้ประชากรที่มีคุณภาพโตขึ้น
0: ค่ะมีบุคลิกภาพที่ดีม
1: ี
0: โครงสร้างของร่างกายที่ดี
1: อาจารย์คะอันนี้คือด้านร่างกาย
0: ใช่ไห
1: มแต่ทีนี้มันน่าจะมีขอบข่ายของตัวพฤติกรรมด้วยไหมคะ
0: ค่ะคนที่จะประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กจำเป็นจะต้องรู้ขอบข่ายนะคะ ขอบข่ายของพฤติกรรมทางด้านร่างกายก็จะมีอยู่3ด้านใหญ่ๆค่ะอาจารย์คะก็จะมีในเรื่องของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่นะคะพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้ แขนขานะคะซึ่งกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากที่จะทำให้เด็กเคลื่อนไหวปีนป่ายเล่นอะไรได้นะคะซึ่งจะพัฒนาจากข้างบนสู่ข้างล่างและจากตรงกลางเนี่ยไปสู่ส่วนปลายนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยจะพัฒนาเร็วมากเลยค่ะอาจารย์ขาอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่จากที่เด็กนั่งเป็นคืบเป็นคลานเป็นเดินเป็นวิ่งโอ้โหจะเปลี่ยนเร็วมากเลยพอโตขึ้นมาหน่อยสัก 3-6 ขวบก็เริ่มทำอะไรที่ซับซ้อนได้นะคะอันนี้คือกล้ามเนื้อใหญ
1: ่ค่ะกล้ามเนื้อเล็กด้วย
0: ทีนี้กล้ามเนื้อเล็กเนี่ยค่ะเวลาเราพูดถึงกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยอาจารย์ขาเราจะไม่ได้พูดถึงเฉพาะกล้ามเนื้อเล็กเราจะพูดถึงการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยเวลาที่เด็กเขาหยิบจับอะไรเวลาเราจิบอะไรเนี่ยเราต้องใช้ตาด้วยเราต้องใช้มือด้วยที่จะทำให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการถ้าเราพูดถึงกล้ามเนื้อเล็กเนี่ยค่ะเราก็จะพูดถึงกล้ามเนื้อบริเวณฝ่ามือข้อมือนิ้วมือการใช้ปลายนิ้วมือในการหยิบจับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเด็กจะเขียนหนังสือได้จะเปิดหนังสือได้จะจับดินสอได้ก็ต้องใช้กล้ามเนื้อในส่วนเล็กนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่คุณครูก็จะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาส่วนสุดท้ายค่ะก็คือพฤติกรรมทางด้านสุขนิสัยพฤติกรรมทางด้านสุขนิสัยหมายถึงการที่เราให้เด็กได้ทำบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนเป็นนิสัยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของเด็กการที่เด็กจะทำกิจวัตรประจำวันจะช่วยเหลือตัวเองได้เด็กจะต้องสามารถนะคะใช้กล้ามเนื้อเล็กแล้วก็ทำสม่ำเสมอมันก็จะสอดคล้องนะคะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไปการแปลงฟันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสุขนิสัย
1: ที่
0: เพราะว่าใช่เพราะถ้าแปลงฟันเด็กแปลงฟันสะอาดก็จะฟันก็จะไม่ผุหรือแม้แต่การล้างมือค่ะจันขาหลังจากที่ออกจากห้องน้ำหรือก่อนรับประทานอาหารก็ล้วนเป็นเรื่องที่สำคัญหรือแม้แต่เรื่องของการระวังความปลอดภัยค่ะจันขาเนื่องจากเด็กวัยนี้เวลาเขาเล่นเขาก็เล่นเต็มที่วิ่งก็วิ่งเต็มที่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตัวเองและของคนอื่นด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขอบข่ายที่เราควรจะต้องประเมินพฤติกรรมทางด้านร่างกายค่ะอาจารย์คะจากที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ความหมายเลยยังความหมายของการประเมินก็จะครอบคลุมว่าต้องใช้เครื่องมือหลายชนิดประเมินในหลายสถานการณ์นะคะแล้วก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยเอามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเห็นถึงความก้าวหน้าของเด็กเข้าใจถึงพฤติกรรมของเด็กเอามาใช้วางแผนนะคะหรือแม้แต่ช่วยเหลือเด็กบางคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะในส่วนของการสร้างเสริมพฤติกรรมนะคะก็คือการที่เราทำไมคะพยายามที่จะพัฒนาพฤติกรรมบางอย่างให้มันเกิดขึ้นนะคะถ้าเด็กเขาไม่เกิดเด็กบางคนเนี่ยอาจารย์คะตัวเล็กๆนะให้เล่นกลางแจ้งเนี่ยให้เล่นเครื่องเล่นปีนป่ายแกไม่กล้าค่ะแกกลัวมากเลยอันนี้พฤติกรรมยังไม่เกิดคุณครูก็ต้องไปสร้างเสริมและพัฒนาให้เกิด
1: ให้เกิด
0: นะคะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความหมายของการสร้างเสริมก็คืออะไรที่ไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นอะไรที่มีอยู่แล้วแต่มันยังไม่มากพอแล้วก็ทำให้มันเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรที่ดีอยู่แล้วทำดีอยู่แล้วทำอยู่สม่ำเสมอก็ต้องให้คงอยู่ตลอดไปนะคะซึ่งการสร้างเสริมพฤติกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันจะเป็นช่องทางที่จะทำให้เด็กนะสามารถที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้อวัยวะส่วนต่างๆได้ครอบคลุมนะคะจะเห็นว่าบางคนนะคะอาจารย์ขาตอนเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อเล็กตอนโตเนี่ยหยิบจับอะไรมันก็ล่วงมันก็ตกมันก็หล่นไปหมดมันก็ส่งผลระยะยาว
1: เรื่องของการประสานสัมพันธ
0: ์ใช่ระหว่างมือกับตาตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะมันช่วยให้สามารถที่จะพัฒนาทักษะการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ทีนี้ในส่วนของขอบข่ายของการประเมินทางด้านร่างกายนะคะเราก็พูดถึงกล้ามเนื้อใหญ่ค่ะกล้ามเนื้อใหญ่ในที่นี้ก็คือกล้ามเนื้อแขนขานะคะการทรงตัวนะคะการทรงตัวของเด็กเด็กบางคนจะทรงตัวไม่ดีก็จะต้องมาพยายามที่จะให้เด็กเดินกระดานแผ่นเดียวอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อเล็กค่ะการใช้ปลายนิ้วมือหยิบจับนะคะการใช้ข้อมือนะคะ
1: ประสานสัมพันธ
0: ์ใช่นะคะต้องให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือแล้วก็ ได้ใช้ตานะคะควบคู่กันไปและสุดท้ายก็คือเรื่องของพฤติกรรมทางด้านสุขนิสัยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยห่วงส่วนมากพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูก็จะฝึกเด็กอยู่แล้วนะคะที่จะให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันและก็ให้ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองค่ะทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายนะคะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.อรุณีหอระดานให้มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณนะคะที่เชิญมา
1: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของการประเมินนะคะและสร้างเสริมพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่ง อย่างที่เราพูดคุยกันมานะคะว่าทางด้านพฤติกรรมทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และการใช้กล้ามเนื้อเล็กรวมทั้งในเรื่องของสุขนิสัยที่ดีด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยค่ะอาจารย์ที่เราจะประเมินเนี่ยนะคะมันจะมีนะคะเครื่องมือที่หลากหลายมากนะคะบางเครื่องมือเนี่ยก็เหมาะสมกับเด็กแต่บางเครื่องมือเนี่ยที่ไม่เหมาะสมก็ไม่เหมาะสมเวลาจะเอามาใช้เนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเครื่องมือนะคะที่เราจะนำมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเลือกใช้แบบสังเกตนะคะและบันทึกข้อมูล
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแบบสังเกตและการบันทึกข้อมูลเนี่ยก็คือเราจะบันทึกในสถานการณ์ต่างๆในขณะที่เด็กกำลังทำกิจกรรมนะคะอาจจะเล่นกลางแจ้งนะคะเคลื่อนไหวปีนป่ายอะไรพวกนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะสังเกต

0: แล้วบันทึกพฤติกรรมตามความเป็นจริงนะคะว่าเด็กเนี่ยใช้กล้ามเนื้อใหญ่อย่างไร
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ค่อยมาแปลความทีหลัง
1: เนี่ยค่ะอาจารย์ขาประเด็นนี้มีปัญหาค่อนข้างมากเลย
0: นะคะ
1: นะคะคนที่ไม่เข้าใจเวลาที่บันทึกพฤติกรรมเนี่ยค่ะอาจารย์ขาจะปนกันหมดเลยระหว่างพฤติกรรมที่เห็นกับความเห็นของตัวเองใส่เข้าไปมันเลยแยกไม่ออกค่ะว่าอันนี้มันเป็นพฤติกรรมจริงๆของเด็กหรือเป็นความเห็นของครูเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์มองว่ามันควรจะแยกใช่ไหมคะ
0: ก็คือต้องแยกค่ะเวลาที่เราสังเกตเด็กเนี่ยเราจะต้องบันทึกพฤติกรรมตามความเป็นจริงของเด็กเช่นนะคะเด็กใช้เท้าขวานะคะก้าวเดินนะคะหยับแปลความหมายว่าโอ้ดูเด็กสนใจจังเลยที่จะเล่นปีนป่าย
1: หรือเด็กก้าวแบบหวาดกลัวไม่มั่นใจในตัวเองอันนี้เป็นความเห็นแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการสังเกตและบันทึกข้อมูลเนี่ยนะคะก็คือบันทึกตามความเป็นจริงเราค่อยมาแปลความทีหลังว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการทางด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่อย่างไรนะคะซึ่งเราจะดูได้จากวุฒิภาวะของเด็กที่เราเคยคุยกันนะคะเพราะว่าตามอายุเท่านี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กควรจะทำอะไรได
1: ้
0: นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ เครื่องมือประเภทที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้แบบสังเกตซึ่งแบบสังเกตเนี่ยมีทั้งแบบสังเกตที่เป็นแบบสังเกตรายการเช็คลิสต
1: ์
0: นะคะเช่นเด็กเดินต่อเท้าถอยหลังนะคะหรือว่ายืนขาเดียวได้นะคะกี่วินาทีอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะมีเป็นแบบสังเกตรายการให้เช็คลิสต์ว่าทำได้ทำไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือแบบเรียกว่าเช็คลิสต์แบบสังเกตรายการ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อีกอย่างนึงนะคะก็คือเป็นแบบสังเกตเหมือนกันแต่เป็นแบบสังเกตที่เรียกว่ามาตรประมาณค่าค
1: ือ
0: จะให้ระดับนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับ 3-5 รายการ
1: ค่ะ
0: นะคะตั้งแต่ทำได้นะคะทำได้ขนาดไหนจนกระทั่งถึงทำไม่ได
1: ้ค่ะที่เห็นอยู่บ่อยๆนะคะอาจารย์ขาตั้งแต่มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะอันนี้ค่ะก็คือเราใช้เครื่องมือนะคะที่ใช้วิธีการสังเกต
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ให้เหมาะสมนะคะกับเด็ก
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราเรียกกันว่าแบบทดสอบ
1: ค่ะ
0: นะคะแบบทดสอบเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่ากันนะคะไม่ค่อยเหมาะกับเด็กปฐมเพราะว
1: ่
0: าแบบทดสอบเนี่ยสร้างขึ้นมาบนความเชื่อพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเด็กเนี่ยมีความสามารถเท่าเทียมกัน
1: ใช่
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเด็กเนี่ยทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งหรือว่าเขาไม่มีความสามารถ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่แบบทดสอบเนี่ยไม่ได้ไปทดสอบในส่วนที่เขาทำได้
1: ใช่
0: นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะใช้แบบทดสอบเนี่ยต้องมีความรอบคอบนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วแบบทดสอบเนี่ยมันมีอยู่แบบด้วยกันนะคะคือแบบที่ครูสร้างขึ้นครูเนี่ยก็สร้างขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันอยากจะวัดอะไรเด็ก
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็ให้เด็กอันเนี้ยคือแบบทดสอบเนี่ยเขาเรียกว่าแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะก็คือกำหนดสถานการณ
1: ์ค่ะ
0: นะคะแล้วก็
1: ให้เด็ก
0: ทำนะคะอีกอันนึงนะคะก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน
1: ค่ะ
0: ซึ่งแบบทดสอบมาตรฐานเนี่ยที่เรารู้จักใช้สำหรับเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยก็คือของเดนเวอร
1: ์ค่ะ
0: นะคะของเดนเวอร์ developmental screening นะคะ
1: ค
0: ือเขาจะมีวัดหลากหลายมีทั้งการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็ก
1: ค่ะ
0: ส่วนกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีนะคะตั้งแต่เด็กนะคะ3ขวบ4ขวบ5ขวบเนี่ยค่ะ
1: ก็คือแบ่งตามช่วงอายุใช่ไหมคะ
0: ตามช่วงอายุว่าช่วงอายุไหนเด็กควรจะทำอะไรได้
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะที่เราสามารถนะคะนำมาใช้อะไรคะประเมินพฤติกรรมเด็กทางกล้ามเนื้อใหญ่ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะทีนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการสร้างเสริมพฤติกรรม
1: พอประเมินและรู้ว่าเด็กบางคนเนี่ยโอเคสมวัยแต่บางคนเนี่ยยังไม่สมวัยยังมีบางอย่างที่ควรจะทำได้แต่ทำไม่ได
0: ้อย่างที่กล่าวไว้แล้วอะค่ะว่าเราประเมินแล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาช่วยพัฒนาเด็กสร้างเสริมที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นการสร้างเสริมตรงนี้ค่ะแนวทางในการที่จะสร้างเสริมเนี่ยสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะที่จะนำไปใช้เนี่ยนะคะหลังจากที่เดี๋ยวลืมพูดไปอีกอย่า

0: นึ่งนะคะว่าเรื่องของการประเมินเนี่ยมันจะมีแบบสังเกตแบบเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่เป็นทางการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่
1: เป็นคนสังเกต
0: เป็นคนสังเกตคือสังเกตมองดูพิจารณาลูกแล้วไม่มีการจดบันทึกนะคะ
1: ก็คืออยากรู้อะไรก็ไปสังเกต
0: ใช่นะคะอันนั้นเป็นแบบไม่เป็นทางการแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นครูเนี่ยมักจะสังเกตแบบเป็นทางการ
1: ค
0: ือต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนนะคะอันนี้คือเรื่องของการประเมินนะ
1: คะ
0: ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการสร้างเสริมนะคะการสร้างเสริมเนี่ยนะคะเราก็มีแนวทางนะคะเช่นประการแรกเลยทีเดียวเนี่ยการจะให้เด็กเนี่ยได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยต้องจัดสภาพแวดล้อมนะคะและสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยนะคะต้องปลอดภัยและเหมาะกับเด็กด้วยอย่างถ้าอาจารย์จะวางเครื่องเล่นหรือจะมีของเล่นอะไรต่างๆเนี่ยต้องพิจารณาเครื่องเล่นปีนป่ายเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ดีค่ะแข็งแรงนะคะหรือของเล่นเนี่ยต้องเหมาะกับเด็กอย่างเช่นนะคะการจะเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อใหญ่ให้เด็กวิ่งกระโดดหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็จัดพวกลูกบอลให้เด็กเนี่ยนะคะหรือบางทีมีจักรยานสามล้อนะคะอันนี้ก็ต้องดูสถานที่ของเราด้วยนะว่าจัดอย่างไรจะ
1: อาจารย์คะเวลาเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยส่วนมากจะเห็นเหมือนเป็นโดมกลมๆที่เป็นโครงเหล็กเขาก็ให้เด็กปีนป่ายอันนี้ก็กล้ามเนื้อใหญ่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะกล้ามเนื้อใหญ่หรือมีเชือกให้เด็กปีนป่าย
1: อ๋อ ค่ะ
0: แต่ว่าตรงนี้สภาพแวดล้อมเนี่ยความปลอดภัยเราจัดให้ปลอดภัยแล้วก็จริงอ่ะแต่ว่าทั้งครูหรือครูพี่เลี้ยงอะไรเนี่ยก็ต้องอยู่กับเด็กด้วยนะคะ
1: ค
0: ือไม่ใช่ปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพัง
1: ค่ะไม่งั้นจะมีข่าวบ่อยๆนะคะอาจารย์
0: นะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะประการที่สองเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีกิจกรรมมีเกมมีการเล่นต่างๆเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้นะคะกล้ามเนื้อใหญ่อันนี้ก็สำคัญนะคะครูก็อาจจะต้องมีการวางแผนอ
1: าจารย์ขายยังการเล่นพื้นบ้านบางอย่าง
0: ก็ได้
1: นะคะ
0: ได้นะคะ
1: ที่
0: เกี่ยวนะคะ
1: ยังลีข้าวสารแม่งูเอ๋ยอะไรแบบเนี้ย
0: ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พฤติกรรมอะไรต่างๆถ้าเราต้องการให้เกิดเนี่ยเด็กอาจจะต้องได้รับแรงเสริ
1: ม
0: ก็จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่ดีนั้นนะคะแล้วเด็กทำบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญคล่องแคล่วว่องไวนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังจะต้องมีแบบอย่างที่ดีค่ะนะคะมีแบบอย่างที่ดีช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวกับเด็กแล้วก็อาจจะต้องมีการนะคะฝึกฝนให้เด็กเนี่ยในเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยเรื่องของการทรงตัวการเดินบนกระดานและนะแผ่นเดียวนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางการส่งเสริมเนี่ยนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยก็ทำได้อย่างหลากหลายวิธี
1: หลากหลาย
0: อาจารย์คะแต่ว่าเรื่องของกล้ามเนื้อเล็กกับสุขนิสัยที่ดีเนี่ยก็สำคัญนะ
1: ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
0: อาจารย์มีวิธียังไงคะประเมิน
1: อย่างกล้ามเนื้อเล็กนี่โอ้ยพ่อแม่หรือแม้แต่ครูเองเนี่ยก็ให้ความสนใจมากเพราะมันเป็นพื้นฐานของการเขียนนะคะซึ่งการประเมินพฤติกรรมด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กการประสานสัมพันธ์และสุขนิสัยเนี่ยนะคะก็จะใช้เครื่องมือหรือรูปแบบการประเมินที่ไม่แตกต่างจากที่ท่านอาจารย์ได้พูดมานะคะก็คือเราจะใช้การสังเกตพฤติกรรมเครื่องมือก็จะมี2ชนิดเหมือนที่อาจารย์พูดนะคะคือการสังเกตพฤติกรรมการสังเกตพฤติกรรมนี่ก็จะมี2ลักษณะอาจจะเป็นการสังเกตแบบเป็นทางการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีเครื่องมือที่จะใช้ประเมินกำหนดสถานที่กำหนดเวลากำหนดตัวเด็กที่จะสังเกตที่ชัดเจนอันนี้เป็นการสังเกตที่ครูส่วนมากใช้คือเป็นทางการถ้าแบบไม่เป็นทางการส่วนมากคุณพ่อคุณแม่จะใช้คืออยากจะรู้ว่าลูกทำอะไรได้ไหมนะคะก็จะไปดูซิว่าลูกทำได้ไหมสังเกตไม่จดบันทึกไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรคือผ่านมาเห็นก็เลยหยุดดูอะไรแบบนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะคะซึ่งการประเมินแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้แบบสังเกตได้แบบสังเกตเนี่ยจะเป็นทางการก็ได้ไม่เป็นทางการก็ได้นะคะซึ่งแบบสังเกตเนี่ยก็เหมือนกับที่ท่านอาจารย์เพิ่งพูดมาละค่ะอาจจะเป็นแบบสังเกตที่เป็นการบันทึกข้อมูลแต่ทีนี้เราจะต้องกำหนดตัวชี้วัดก่อนค่ะจันค่ะ อย่างเช่นถ้าจะประเมินกล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเราจะสังเกตพฤติกรรมอะไรอย่างเช่นสังเกตพฤติกรรมขณะที่เด็กเล่นไม้บล็อกนะคะดูซิว่าเด็กจับไม้บล็อกเป็นยังไงขณะที่เด็กทำงานศิลปะเด็กร้อยลูกปัดร้อยดอกไม้หรือการสานของเด็ก ป็นยังไงก็ต้องมีตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนของพฤติกรรมด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ถ้าสุขนิสัยก็ต้องดูว่าเด็กในวัยที่เราสังเกตอย่างเช่น3ขวบเขาทำอะไรได้นะคะควรจะทำอะไรได้และแต่ทำไม่ได้เขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมรับประทานอาหารเองได้ไหมนะคะก็จะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ลงไปอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าก็คือบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปนะคะเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็มาแปลความว่าพฤติกรรมเด็กที่สังเกตเห็นนั้นนะมันบ่งบอกอะไรกับเราและอาจจะมีช่องที่สามค่ะอาจารย์ค่ะข้อเสนอแนะเราจะแก้ไขยังไงเราจะช่วยเด็กได้ยังไงนะคะถ้าเราไม่บันทึกก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราทำได้ก็คือใช้แบบสังเกตพฤติกรรมที่อาจารย์เพิ่ง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พนักงานพนักท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีและเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความพัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบความผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยในวันที่1และ2กันยายน2569ก็ทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานณชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม5ตัวโดยส่งวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขส่งติดตามสัญญาณชีพส่งประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจินนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นบรรพชิตจินนิกายนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันธ์วิคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร3เที่ยวโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นประทับนั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนในกายสวดพระพุทธมนต์เมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบที่หน้าพระโกศลแล้วเสด็จกลับหนึ่งในเวลา 13:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระดำมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศล
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มต่อจากนั้นทรงดำเนินไปถวายพระกริยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจินนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยณพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้านวพันยุคนทรงดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีประทับเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณบรรพชิตจินในการ45รูปสวดพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจินนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจินนิกายสิบบรรพชิตจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์

และในเวลา 14:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบเมื่อประทับ

ระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกแล้วบรรพชิตจีนนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตถยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าชาวพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นทรงดำเนินไปยังโต๊ะสังเวยทรงคมและประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกายส่วนอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงดำเนินไปยังปารามเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์นาถาทรงคมเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบทรงดำเนินไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมและเสด็จกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีวันนี้เวลา 17:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในนามรัฐบาลและพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธพันนีณภัยทีหน้าพระอุโบสถพระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามว่าพระนิรันตราย

อันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและมีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันดรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุท

ลังมาดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนรับเสด็จพระราชกุศลต่อไปและมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นอีก18องค์สำหรับพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุติกนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวชและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมีพระราชกระแสให้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารโดยอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิราบและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อล้อมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,861 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและร่วมขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ upskill reskill และ new skill พร้อมขับเคลื่อน soft power และนำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ

รวมจำนวน4คนแล้วมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,281 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยในปี2568ได้รับรางวัลอันดับที่3จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติหรืออาเซียนไชน่าเจแปนเซาท์โคเรียอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์แคมปัสแชมเปี้ยนชิพณมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเปิดโอกาสให้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดติดหงสารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวม37ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากเขตอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย23หลังคาเรือนรวม35ครัวเรือนจำนวน92คนมีผู้เสียชีวิต1รายในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทันทีสำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวณวัดดิษฐ์หงสารามและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลพญาไทยสภากาชาดไทยหมู่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและภาคเอกชนอื่นๆเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ช่วงเช้าห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับ
จังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดปราจีนบุรีมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี2568และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 5.6 แสนไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ท่านนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารรวงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำฤบดินทรจินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริโดยตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธา

ารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุวิวราชดังสริตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิท่านิสนาพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานกปร.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมาด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสสก.เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนมีการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสะท้อนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

หรือข้อให้ถูกก็ได้แต่ถ้าได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นอำนาจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงนั้นย่อมอยู่แก่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณีคำขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงนั้นให้ยื่นต่อศาลดังกล่าวแล้วโดยกล่าวไว้ในคำโดยกล่าวไว้ในฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกาหรือโดยทำเป็นคำร้องส่วนหนึ่งต่างหากวรรคต่อมานะครับการทำคำสั่งเพิ่มเติมตามมาตรานี้จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมส่วนวรรคสุดท้ายนะครับเมื่อได้ทำคำสั่งเช่นว่านั้นแล้วห้ามไม่ให้คัดสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมเว้นแต่จะได้คัดสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมนั้นรวมไปด้วยนะครับอันนี้คือบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา143นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าหลักเกณฑ์ที่สำคัญของการแก้ไขคำพิพากษาคือคำสั่งมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ที่สำคัญของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับหลักเกณฑ์ประการที่1นะครับผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะต้องเป็นคู่ความในคดีเท่านั้นนะครับฉะนั้นจะบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความในคดีจะมาขอยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ได้นะครับประการต่อมานะครับการร้องขอนะครับให้แก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะต้องร้องขอในคดีเดิมนะครับไม่ใช่ทำคำร้องเป็นคดีใหม่นะครับประการต่อมานะครับต้องเป็นกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งในตามมาตรา143นี้นะครับจะต้องเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆเท่านั้นส่วนประการต่อมานะครับต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมนะครับส่วนประการต่อมาอีกนะครับการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งในกรณีมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆนั้นสามารถกระทำได้นะครับแม้ว่า

คดีนั้นจะถึงที่สุดไปแล้วนะครับฉะนั้นศาลที่มีอำนาจในการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับจะมีศาลใดบ้างนะครับเรามาดูกันนะฮะในกรณีแรกนะครับกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับถ้าเป็นเช่นดังกรณีที่ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นศาลที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในส่วนของคำพิพากษาหรือคำสั่งก็คือศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งโดยที่ยังไม่มีการขออนุญาตฎีกานะครับสำหรับกรณีนี้นะครับศาลที่มีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับก็จะเป็นศาลอุทธรณ์ครับนะฮะศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนประการต่อมาอีกนะครับกรณีที่มีการขออนุญาตฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับหากนะครับได้รับอนุญาตให้ฎีกานะครับศาลที่มีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งก็คือศาลฎีกานะครับแต่ถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกานะครับศาลที่มีอำนาจแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นก็คือศาลชั้นอุทธรณ์นั่นเองนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของตอนที่1 นี่นะครับเรื่องของการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับซึ่งหลักๆก็จะอยู่ในส่วนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา143นะครับเรามาดูในของตอนที่2นะครับในส่วนของตอนที่2นั้นจะเป็นเนื้อหาในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับสำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนั้นครับจะเป็นบทบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา144นะครับซึ่งในส่วนของมาตรา144นั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังนะครับวรรคแรกนะครับเมื่อศาลใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นเว้นแต่กรณีจะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยนะครับอนุ1นะครับการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆตามมาตรา143อนุ2นะครับการพิจารณาใหม่แห่งคดีซึ่งได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียวตามมาตรา209และคดีที่เอกสารได้สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา53นะครับอนุ3นะครับการยื่นการยอมรับหรือไม่ยอมรับซึ่งอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา229และ247และการดำเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา254วรรคสุดท้ายอนุ4นะครับการที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ส่งคดีคืนไปยังศาลล่างที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเพื่อให้พิพากษาใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา243นะครับแล้วก็อนุ5นะครับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา271ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิในอันที่จะบังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา16และ240ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยศาลอื่นแต่งตั้งนะครับนี่คือบทบัญญัตินะครับในมาตรา144แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูในส่วนของความหมายของกระบวนพิจารณาก่อนนะครับในส่วนของความหมายของกระบวนพิจารณานี้จะมีบทบัญญัติไว้ในมาตรา1อนุ7นะครับของประมวลแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็คือกระบวนพิจารณาหมายความว่าการกระทำใดๆตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อันเกี่ยวด้วยคดีซึ่งได้กระทำไปโดยคู่ความคดีนั้นหรือโดยศาลหรือตามคำสั่งของศาลไม่ว่าการนั้นจะเป็นโดยคู่ความฝ่ายใดทำต่อศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือศาลทำต่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายและรวมถึงการส่งคำคู่ความและเอกสารอื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้นะครับนี่คือความหมายของกระบวนพิจารณานะครับเราต้องทราบนะครับความหมายของกระบวนพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไปพิจารณาได้นะครับในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำจะเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นก็ตรงนี้สำคัญนะครับนักศึกษาก็ควรจะทราบก่อนนะครับว่ากระบวนพิจารณาคืออะไรในส่วนของหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่1นะครับก็คือเรื่องของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับพูดง่ายก็คือมี2คดีนั่นเองนะครับกรณีที่2นะครับก็คือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะครับก็คือมีคดีเดียวนะครับฉะนั้นเรามาดูกันนะครับในส่วนของกรณีที่1นะครับกรณีที่1นะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับหลักเกณฑ์จะเป็นไงบ้างนะครับมาดูกันนะครับประการที่1นะครับจะต้องเป็นกรณีที่มีคดีอยู่2คดีนะครับประการที่2ทั้ง2คดีนั้นมีคู่ความเดียวกันประการที่3นะครับทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้วนะครับหลักเกณฑ์ต่อมาคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดแล้วคดียังไม่ถึงที่สุดแล้วก็ในส่วนประการสุดท้ายนะครับมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับ
เหล่านี้ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์นะครับในส่วนของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับนะครับหลักเกณฑ์ที่1นะครับก็คือเป็นกรณีที่มีคดีอยู่2คดีอันนี้ก็ตรงตัวนะครับก็คือจะต้องมีคดีเกิดขึ้นอยู่2คดีนะครับประการต่อมานะครับทั้ง2คดีนั้นก็มีคู่ความเดียวกันทีนี้คู่ความเดียวกันนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่คู่ความนั้นอยู่ในฐานะที่เป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันทั้ง2คดีเลยก็คือคดีแรกนะครับโจทนะครับแล้วก็จำเลยนะครับโจทแล้วก็จำเลยสมมติกรณีโจทเป็นนาย A แล้วก็จำเลยเป็นนาย B นะครับคดีต่อมานะครับคดีหลังนะครับก็นาย A ก็เป็นโจทเหมือนกันแล้วก็นาย B ก็เป็นจำเลยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับคดีแรกหรือนะครับอาจจะเป็นกรณีที่คดีแรกนะครับนาย A เป็นโจทและนาย B เป็นจำเลยนะครับคดีต่อมานะครับคดีที่2นาย B นะครับสลับมาเป็นโจทบ้างนะฮะแล้วก็นาย A นั้นเป็นจำเลยนะครับพูดง่ายๆคือมีการกับข้างกับฝ่ายนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ก็คือหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีหนึ่งก็คือทั้ง2คดีนั้นมีคู่ความเดียวกันนะครับในส่วนต่อมานะครับทั้ง2คดีนั้นมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะครับประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันหมายความว่าอะไรก็คือจะต้องพิจารณาจากสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่เป็นหลักข้อหาในคำฟ้องนั้นนะครับจะต้องเป็นอย่างเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับไม่ได้พิจารณาจากคำบังคับคำขอบังคับท้ายฟ้องนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคดีก่อนนะครับฟ้องให้จำเลยรับผิดฐานละเมิดนะครับในคดีหลังฟ้องให้จำเลยรับผิดตามสัญญานะครับซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วนะครับทั้ง2คดีนั้นนะครับมีการฟ้องคดีที่มีสภาพแห่งข้อหาต่างกันดังนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับฉะนั้นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับจะทั้ง2คดีนั้นจะต้องมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะครับผมนะครับที่จะต้องมีส่วนต่อมาที่จะต้องมาดูกันนะครับก็คือศาลเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้วนะครับการที่จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีหนึ่งได้นะครับศาลจะต้องมีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้วโดยทำเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับอาจจะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีก็ได้นะครับส่วนต่อมานะครับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดแล้วคดียังไม่ถึงที่สุดฉะนั้นนะครับหากคดีใดนะครับมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดแล้วยังไม่ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีก่อนหรือคดีหลังก็ตามนะครับก็ห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีหนึ่งนะครับมิฉะนั้นจะทำให้อีกคดีหนึ่งนั้นเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับสำหรับในกรณีนี้นะครับจะต้องดูพิเคราะห์ด้วยนะครับว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะฮะอันนี้สำคัญนะคดียังไม่ถึงที่สุดฉะนั้นกรณีจะพิจารณาว่าคดีถึงที่สุดหรือยังไม่ถึงที่สุดจะดูที่ยังไงนะครับการที่จะดูว่าคดีนั้นนะครับมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนั้นก็จะไปต้องไปพิจารณาในส่วนของตามมาตรา147นั่นเองนะครับมาตรา147จะเป็นการกำหนดว่าคดีใดอย่างคดีอย่างไรนะครับคำพิพากษาอย่างไรหรือคำสั่งอย่างไรนั้นถือว่าเป็นถึงที่สุดแล้วนะครับสำหรับประการต่อมานะครับมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะครับฉะนั้นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนั้นนะครับจะต้องมีการฟ้องคดีนะครับในคดีหลังนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1อนุ4นะครับซึ่งคำฟ้องนั้นก็รวมถึงการฟ้องแย้งด้วยนะครับการร้องสอดด้วยแล้วก็การยื่นคำร้องในคดีไม่มีความพิพาทด้วยนะครับดังนี้ถ้าคดีแรกนะครับศาลมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้วนะครับแต่คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดต่อมานะครับมีการยื่นฟ้องคดีนะครับหรือฟ้องแย้งหรือร้องสอดหรือยื่นคำร้องขอในคดีนะครับไม่มีข้อพิพาทนั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำครับมาดูอีกกรณีนึงนะครับของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับก็คือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะครับพูดง่ายก็คือมีคดีเดียวนะครับแล้วก็มีเกิดการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำขึ้นนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับจะเป็นการห้ามทั้งศาลแล้วก็ห้ามทั้งคู่ความนะครับถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีไปแล้วนะครับต่อมานะครับมีการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีดังกล่าวนะครับอีกโดยมิได้ฟ้องเป็นคดีใหม่นะครับไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่นะครับก็ถือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับแม้เดิมคู่ความฝ่ายนั้นจะไม่ได้เป็นผู้อุทธรณ์ฎีกาถ้าประเด็นนั้นยุติไปแล้วนะครับหากคู่ความไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะครับหยิบยกขึ้นมาให้ศาลวินิจฉัยนะครับก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำครับนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนั้นอาจจะเกิดจากการยื่นเป็นคำร้องในคดีเดิมนะครับในประเด็นที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลานะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23นะครับศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องนะครับถ้าคู่ความดังกล่าวยังคงมายื่นอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมายื่นอีกนะมายื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาโดยอ้างเหตุอย่างเดียวกันอีกนะฮะก็ถือว่าการยื่นคำร้องดังกล่าวนะครับเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำครับ
สำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะครับก็อาจจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณานะในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ได้ครับนะครับการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้แก่กรณีใดบ้างนะครับก็จะมีหลายกรณีนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยนะครับข้อผิดเล็กน้อยตามมาตรา143นะครับหรือว่าจะเป็นกรณีของการพิจารณาใหม่แห่งคดีนะครับซึ่งได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินไปฝ่ายเดียวนะครับตามมาตรา209และคดีที่เอกสารได้สูญหายหรือบุบสลายตามมาตรา53นะครับหรือจะเป็นกรณีของการยื่นการยอมรับหรือไม่ยอมรับซึ่งอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา229และ247และการดำเนินวิธีบังคับชั่วคราวในระหว่างการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามมาตรา254วรรคสุดท้ายนะครับหรือจะเป็นกรณีของการที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์นะครับส่งคดีคืนไปยังศาลล่างนะครับที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเพื่อให้พิพากษาใหม่หรือพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามมาตรา243นะครับหรือว่าจะเป็นกรณีของการบังคับคดีนะครับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับตามมาตรา271นะครับเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับที่ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะครับผมสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่งครับและตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการฟ้องซ้ำครับสำหรับตอนที่1นะครับผลผูกพันของคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับเนื้อหานะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับจะเป็นเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกครับสำหรับในเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา145วรรค1นะครับบัญญัติว่านะครับภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์หรือฎีกาและการพิจารณาใหม่คำพิพากษาหรือคำสั่งใดๆให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับหรืองดเสียถ้าหากมีสำหรับหลักเกณฑ์เรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะครับประการที่1 นะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับซึ่งผลผูกพันนั้นจะนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งนะครับจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียนะครับสำหรับมาตรา145วรรค1นั้นครับจะอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกาและการพิจารณาใหม่นะครับคำพิพากษาตามยอมตามมาตรา138นะครับก็ผูกพันคู่ความตามมาตรา145นะครับแล้วก็คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับจะผูกพันคู่ความแม้จะเป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันก็ตามนะครับแล้วก็คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นจะผูกพันรวมไปถึงผู้สืบสิทธิของคู่ความนั้นด้วยนะครับเช่นบุตรหรือทายาทนะครับผมสำหรับการผูกพันนั้นอาจจะเป็นผูกการผูกพันในคดีเดิมก็ได้นะครับหรือว่าในคดีอื่นก็ได้นะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนั้นก็จะผูกพันคู่ความนั้นเนี่ยต้องเป็นการวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทโดยตรงนะครับกรณีที่ศาลพิพากษาตามยอมก็คือตามสัญญาปณีประนอมยอมความนั้นนะครับซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาทำสัญญาปณีประนอมยอมความด้วยเนี่ยจะบังคับคดีนะครับแก่บุคคลภายนอกโดยอาศัยสัญญาปณีประนอมยอมความนั้นไม่ได้นะครับจะต้องการจะต้องไปบังคับได้ต้องไปฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากนะครับแล้วก็คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นมีผลผูกความคู่ความนะครับในคดีที่อัยการฟ้องแทนตัวความด้วยนะครับการผูกพันนั้นนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้มีคำได้พิพากษานะครับหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียนะครับฉะนั้นเนี่ยวันที่ได้พิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะมีคำสั่งนั้นจะมี2กรณีนะครับกรณีที่1นะครับกรณีของศาลชั้นต้นนะครับก็คือวันที่ศาลนั้นอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับกรณีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานะครับก็เนื่องจากจะมีการส่งคำพิพากษาหรือคำสั่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฟังนะครับฉะนั้นกรณีของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานั้นก็จะคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะมีผลนะครับณวันที่ศาลชั้นต้นนั้นอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกานั่นเองนะครับส่วนหลักเกณฑ์การต่อมานะครับมาตรา145วรรค1นะครับก็อยู่ภายใต้บังคับนะครับของบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกาและการพิจารณาใหม่ครับในส่วนของอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นมีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะครับจะเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145วรรค2นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่านะครับถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปนะครับว่าให้ใช้
คำพิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลด้วยก็ดีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอกเว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา142อนุ1มาตรา245และมาตรา366และในข้อต่อไปนี้นะครับข้ออนุ1นะครับคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เรื่องนิติบุคคลหรือคำสั่งเรื่องล้มละลายเหล่านี้บุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างอิงหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกก็ได้อนุ2นะครับคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆเป็นคุณแก่คุณความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าครับฉะนั้นคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะไม่ผูกพันบุคคลภายนอกนะครับแม้ศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ใช้คำพิพากษานะครับหรือคำสั่งบังคับแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลนะครับแล้วก็จะมีข้อยกเว้นนะครับก็คือดังต่อไปนี้นะครับกรณีตามมาตรา142อนุ1นะครับกรณีที่คำพิพากษานะครับหรือคำสั่งในที่ในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเมื่อศาลเห็นสมควรนะครับศาลจะมีคำสั่งให้ขับไล่จำเลยก็ได้ซึ่งคำสั่งเช่นว่านี้นะครับก็ให้ใช้บังคับตลอดถึงวงญาติทั้งหลายและบริวารของจำเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้นซึ่งไม่สามารถแสดงอำนาจพิเศษให้ศาลเห็นได้นะครับกรณีตามมาตรา245นะครับก็คือกรณีของคำพิพากษาหรือคำสั่งชั้นอุทธรณ์ที่ให้มีผลไปถึงคู่ความฝ่ายที่ไม่ได้อุทธรณ์นะครับในคดีเป็นการชำระหนี้ไม่อาจแบ่งแยกกันได้นะครับเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่คำพิพากษาหรือคำสั่งมีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะครับกรณีต่อมานะครับข้อยกเว้นต่อมานะครับกรณีตามมาตรา366นะครับกรณีที่มีบุคคลเข้าเป็นผู้ประกันในศาลนะครับโดยทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งเช่นว่านั้นก็จะย่อมใช้บังคับแก่การประกันนั้นได้นะครับโดยไม่ต้องฟ้องผู้ประกันเป็นคดีใหม่นะครับประการต่อมานะครับกรณีต่อมาก็คือกรณีคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคลหรือคำสั่งเรื่องลงใดๆเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้เว้นแต่บุคคลนั้นนะครับจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่านะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นมีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเนื้อหาในส่วนของเรื่องของการฟ้องซ้ำกันครับเรื่องของการฟ้องซ้ำนะครับจะเป็นบทบัญญัตินะครับในมาตรา148นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับซึ่งมีบทบัญญัติดังนี้นะครับคดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วห้ามให้คู่ความเดียวกันลือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้1เมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล2เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการ3เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกคำฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความสำหรับหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำประการที่1นะครับก็คือคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นในเรื่องของการฟ้องซ้ำนั้นก็จะมีคดีนะครับเกิดขึ้นในมีคดี2คดีนะครับซึ่งคดีก่อนนั้นเนี่ยถ้าคดีก่อนนั้นศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วนะครับแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับอันนี้จะดูว่าเป็นฟ้องซ้ำไม่ฟ้องซ้ำนะครับต้องดูว่าคดีนั้นมีคำพิพากษาคดีก่อนนะครับจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วหรือยังนะครับสำหรับนะครับบทบัญญัติที่กล่าวถึงในส่วนของคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะครับก็คือจะเป็นมาตรา147แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมีบทบัญญัติดังนี้นะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งใดซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้นั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านเป็นต้นไปคำพิพากษาหรือคำสั่งใดซึ่งอ่านอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นั้นถ้าไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลงถ้าได้มีอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่และศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาเรื่องนั้นใหม่มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารระบบความตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา132คำพิพากษาหรือคำสั่งเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารระบบความคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นซึ่งพิจารณาคดีนั้นให้ออกใบสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นได้ถึงที่สุดแล้วฉะนั้นนะครับในส่วนของการพิจารณาว่าคดีใดนะครับ
คดีก่อนคดีก่อนนะครับมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดแล้วหรือยังนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการ

พิจารณาในเรื่องของการฟ้องซ้ำนั้นนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดแล้วจะดูยังไงนะฮะก็ให้มาดูในส่วนของมาตรา147นะครับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับในส่วนของหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำนะครับประการต่อมานะครับคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังก็เป็นคู่ความเดียวกันนะครับก็คือเมื่อเป็นคู่ความเดียวกันแล้วนะครับไม่ว่าคู่ความนั้นนะครับจะมาเป็นโจทย์จำเลยในคดีหลังเหมือนเดิมหรือมีการสลับกันนะครับเป็นโจทย์หรือจำเลยในคดีหลังนะครับก็คือจำเลยในคดีก่อนกลับมาเป็นโจทย์ฟ้องโจทย์นะครับในคดีก่อนเป็นจำเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันตามหลักเกณฑ์เรื่องการฟ้องซ้ำนะครับตัวอย่างเช่นนะครับคดีแรกนะครับโจทย์นะครับคือนายเอจำเลยคือนายบีนะครับคดีต่อมาโจทย์ก็ยังเป็นนายเอนะครับแล้วก็จำเลยก็ยังเป็นนายบีเหมือนเดิมนะครับหรือมีการสลับกันนะครับคดีก่อนนะครับโจทย์นะครับก็คือนายเอนะครับเป็นโจทย์นายบีเป็นจำเลยนะครับคดีต่อมานะครับนายบีมาเป็นโจทย์นะครับแล้วก็มาฟ้องนายเอนะครับมาเป็นจำเลยในคดีหลังนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันนะครับซึ่งคำว่าคู่ความเดียวกันนี้นะครับยังรวมถึงบุคคลที่อยู่ในฐานะเช่นเดียวกันคู่ความเดิมด้วยนะครับเช่นการเป็นผู้สืบสิทธิจากคู่ความเดิมนะครับซึ่งจะมี2กรณีนะครับก็คือกรณีแรกจะเป็นผู้สืบสิทธิตามกฎหมายนะครับเช่นการสืบสิทธิในฐานะทายาทหมายหรือกรณีหนึ่งนะครับก็คือเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิทรัพย์พิพาทนะครับหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องนะครับไม่ว่าจะรับโอนก่อนหรือหลังคดีแรกถึงที่สุดครับก็ถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันกับคู่ความในคดีแรกนะครับส่วนหลักเกณฑ์ของเรื่องการฟ้องซ้ำประการสุดท้ายนะครับก็คือคดีหลังนะครับมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนะครับกับประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยเคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูในส่วนของหลักเกณฑ์ข้อนี้นะครับต้องพิจารณาจากคำฟ้องเป็นหลักนะครับว่ามีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยนะครับโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันหรือไม่นะครับถ้าอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนะครับก็ถือว่าเข้าตามหลักเกณฑ์ข้อนี้นะครับของเรื่องของการฟ้องซ้ำนะครับซึ่งในเรื่องของการฟ้องซ้ำนะครับก็ต้องห้ามนะครับเป็นห้ามฟ้องซ้ำนั่นเองนะครับข้อยกเว้นนะครับที่ไม่ถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำนะครับกรณีที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำนะครับก็คือกรณีที่1 นะครับเมื่อเป็นกระบวนพิจารณานะครับชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะครับก็จะไม่ถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำกรณีที่2นะครับก็คือเมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำนะครับก็คือกรณีที่เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกคำฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์นะครับที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความนะครับชั้นนี้นะครับก็คือถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในส่วนของการฟ้องซ้ำครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.ให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047737

0: สวัสดีครับพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในช่วงของบัลลังก์คุณธรรมนะครับวันนี้คงจะพาไปดูบัลลังก์ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับท่านอธิบดีวรวุฒิทวาทสิทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็คงปัจจุบันศาลเท่าที่ประชาชนแล้วก็พวกเราได้รับฟังเนี่ยก็จะมีศาลยุติธรรม
1: ครับ
0: ศาลปกครองใช่ไหมครับ
1: ศาลรัฐธรรมนูญ
0: แล้วก็มีศาลรัฐธรรมนูญที่แยกไว้เฉพาะศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ในส่วนของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับมันเป็นศาลพิเศษมันยังไงครับอาจารย
1: ์ศาลทรัพย์สินทางปัญญาก็อยู่ในส่วนเป็นส่วนหนึ่งของศาลยุติธรรม
0: คร
1: ับก็ถือเป็นศาลในกลุ่มศาลชั้นนำพิเศษนะครับที่มีกระบวนพิจารณาเนี่ยเฉพาะด้านแล้วก็ต้องอาศัยผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วย
0: ครับ
1: ศาลชำนาญพิเศษเนี่ยตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยศาลชั้นต้นจะมีอยู่5ศาลนะครับก็จะมีศาลทรัพย์สินทางปัญญาศาลแรงงานกลางศาลล้มละลายศาลภาษีอากรแล้วก็ศาล
0: เด็ก
1: ศาลเยาวชนและครอบครัวครับผม
0: เป็น5ศาลพิเศษตรงนี
1: ้เป็น5ศาลพิเศษเราเรียกว่าศาลชำนาญพิเศษ
0: แต่เป็นศาลชั้นต้นเท่านั้น
1: เป็นศาลชั้นต้นครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการของคดีชำนาญพิเศษเนี่ยเวลาอุทธรณ์ก็ไปอยู่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเฉพาะ
0: อ๋อก็แยกมีแผนก
1: แยกเป็นส่วนใช่ครับ
0: แต่ในโครงสร้างนี้ยังอยู่ในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไป
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แยกแผนก
1: เป็นแยก
0: แต่พอมาชั้นต้นนี่ชำนาญพิเศษนี
1: ่เฉพาะ
0: มาเลย
1: ใช่ครับแต่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยเป็นศาลเฉพาะด้านด้วยนะฮะเป็นศาลอุทธรณ์แต่ว่าคดีชำนาญพิเศษเนี่ยทั้ง5แผนกเลยเป็นคดีเป็นศาลเฉพาะด้าน
0: เฉพาะด้าน
1: ครับ
0: แต่ดูแลทั้ง5
1: ทั้ง5ครับเวลาคำพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยอุทธรณ์คำพิพากษาอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชั้นพิเศษเลย
0: ครับทีนี้พออยู่ในศาลชั้นต้นเนี่ยศาลทรัพย์สินทางปัญญาขอใช้ยืดย่อแล้วกัน
1: เรียกศาลทรัพย์สิน
0: ศาลทรัพย์สินเลยครับศาลทรัพย์สินนี่มีของท่านอาจารย์ที่ดูแลเนี่ยมีคำว่ากลาง
1: ใช่ครับ
0: นั่นแสดงว่ามันมีที่เดียวหรือว่ามี
1: คือจริงๆเนี่ยตามกฎหมายพ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าประเทศนะฮะ

0: แล้วก็วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศเนี่ยบัญญัติด้วยว่าจะต้องมีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาก
1: ลาง
0: นะครับแล้วก็จะต้องมีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินผมขออนุญาตเรียกศาลทรัพย์สินด้วยนะครับ ศาลทรัพย์สินภาคนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการจัดตั้งเฉพาะศาลทรัพย์สินทางปัญญากลางนะครับส่วนภาคเนี่ยยังไม่ได้มีการจัดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราจะมีเขตอำนาจศาลเนี่ยครอบคลุมทั่วราชอาณาจักรทั่วประเทศเลยนะครับจริงๆตามกฎหมายเนี่ยเรามีเขตอำนาจ6จังหวัดในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลนะครับแต่ทีนี้พอไม่มียังไม่มีศาลทรัพย์สินภาคเนี่ยศาลทรัพย์สินกลางก็ต้องไปแผ่เขตอำนาจเนี่ยในการดูแลคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการคำเทศเนี่ยทั้งทั่วประเทศเลย
1: นั่นหมายความว่าถ้ากรณีที่เกิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าการค้าระหว่างประเทศถ้าอยู่สมมติว่าอยู่ต่างจังหวัดนครราชสีมา
0: เขาก็ยื่นฟ้องที่นครราชสีมา
1: ที่ศาลชั้นต้น
0: ศาลชั้นต้นที่ศาลจังหวัดที่โคราชแล้วก็ศาลจังหวัดที่โคราชเนี่ยจะส่งคำฟ้องส่งเอกสารต่างๆเนี่ยเพื่อให้ศาลทรัพย์สินเนี่ยศาลทรัพย์สินกลางเป็นคนมีคำสั่งก็คืออำนาจพิจารณาเนี่ยอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินกลางเขาเพียงแต่เขาเรียกอะไรนะเป็นตัว
1: ผ
0: ู้รับในการดำเนินการส่งสารใน
1: ครั้งนั้น
0: เองคร
1: ับ
0: ผม
1: งั้นแสดงว่าสารทรัพย์สินกลางนี่ก็คือดูแลขณะนี้ณขณะนี้
0: ทั่วประเทศ
1: แล้วมีแนวโน้มจะเปิดเป็นภาคเมื่อไหร่
0: ตอนนี้ยังไม่มีการเตรียมการนะครับเพราะว่ายังถือว่าสารทรัพย์สินกลางเนี่ยยังดูแลได้ดีอยู
1: ่เอ๊ะของเราเปิดมาหลายปี
0: แล้วเราเปิดมาเมื่อวันที่1ธันวาคมปี2540ครับ
1: โอ
0: ้23ปีแล้ว
1: 20กว่าปีนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอ๊ะแล้วแนวคิดของภาคนี่จะเดินต่อมั้ยท่าน
0: แนวคิดของภาคก็คือถ้าเผื่อมันมีคดีเพิ่มเติมมีคดีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องจัดตั้งเนี่ยเราก็จะจัดตั้งศาลทรัพย์สินภาคก็เหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยฮะก็มีศาลในกรุงเทพแล้วมีภาคเพียงแห่ง2แห่งใช่ไหมฮะตอนหลังก็เพิ่มเข้ามาเป็น9แห่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รอจำนวนคดีที่เพิ่มมากขึ้นจำนวนประชากรอะไรที่เพิ่มมากขึ้น
1: เหมือนศาลยุติธรรมนะ
0: ฮะใช่ครับ
1: แตกเป็นที่อำเภอบางอำเภอก็จะเป็นศาลจังหวัดใช่ไหม
0: เพราะว่าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
1: ที่นี้พอถามถึงตรงนี้คดีที่ผ่านมาคดีเกิดขึ้นเยอะไหมครับอาจารย
0: ์คดีในปัจจุบันนี้ก็พอสมควรนะครับก็คดีจะว่าไปแล้วเนี่ยคดีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นคดีไม่รุนแรงมากนะครับก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ
1: ์
0: สิทธิบัตรหรือว่าเครื่องหมายการค้
1: า
0: แต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดที่ว่าเป็นเหมือนกับคดียาเสพติด
1: ค
0: ดียาเสพติดนี่ถือว่าร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษในคดีพวกนี้เนี่ยคงไม่ใช่โทษสูงนะครับเราก็แทบจะการส่งคนเข้าคุกอันนี้ถ้าเปิดในเชิงคดีอาญานะฮะก็แทบจะมีน้อยแล้วจะใช้กระบวนการอื่นแทน
1: นั่นแสดงว่าในส่วนของการ เกิดคดีในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้มันศาลทรัพย์สินนี่ก็คือมีได้ทั้งแพ่งทั้งอาญา
0: ใช่ครับเราก็ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา
1: ส่วนใหญ่มันไปคู่กันเลยไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดการกระทำที่มัน
0: ถ้าเผื่อในจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แยกฟ้องได้นะฮะก็คือถ้าเผื่อทางคดีอาญาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องแล้วก็เขาก็ไปดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็มีโทษจำคุกหรือปรับหรือว่ารอการลงโทษอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคนที่ทำความผิดเนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิทางปัญญาได้ในทรัพย์สินทางปัญญาได้เขาก็อาจจะผู้เจ้าของสิทธินะฮะเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเขาสามารถยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินได้ในคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายได้
1: ครับอันนั้นตัวศาลทรัพย์สินจริงๆก็คือดูแลทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของตัวทรัพย์สินทางปัญญาผู้สร้างสรรค์อะไรต่างๆ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: รวมทั้งดูแลผู้ที่กระทำละเมิดด้วย
0: ดูแลเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกของท่านประธานศาลฎีกาท่านมีนโยบายเรื่องการสร้างสมดุลแห่งดุลยภาพเราก็ดูแลทั้งผู้เสียหายแล้วก็ดูแลทั้งตัวจำเลยที่ว่าให้เขาได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพอสมควรตามที่ควรเขาจะพึงมีในฐานะจำเลย
1: ต่อนะครับอันนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่มีศาลเฉพาะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้กลไกกระบวนการนี้มันเกิดสร้างความเป็นธรรมให้ได้ทั้งสองฝ่าย
0: ผมขอเกริ่นนิดนึงได้ไหมถึงความเป็นมาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับคือช่วงต้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นภาคีขององค์การการค้าโลกนะครับที่เขามุ่งส่งเสริมกระบวนการทางการค้าแล้วก็กำจัดอุปสรรคแล้วก็สิ่งกีดขวางทางด้านโดยเฉพาะในเรื่องภาษีเนี่ยเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความราบรื่นแล้วก็ได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับ

0: ราะฉะนั้นไอ้การที่องค์การการค้าโลกเนี่ยเขาก็ดูแลในเรื่องของสินค้าบริการและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้าเกี่ยวกับทางการค้าเนี่ยฮะก็ประเทศที่เป็นภาคีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะต้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เขากำหนดอย่างน้อยขั้นต่ำนะครับประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องการให้ต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเราก็ได้มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วเกินสิ่งที่มาตรฐานของที่ต่างประเทศตามข้อตกลงทริปเนี่ยเขาเรียกทริปข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางการค้าเนี่ยเกินข้อตกลงดังกล่าวนะครับแต่ว่าเราทำเกินกว่าที่เขา
1: เกินกว่า
0: คำกำหนดแต่ว่าเราทำอีกส่วนนึงเนี่ยนอกจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เราดูแล้วว่าให้เขาเห็นว่าเราคุ้มครองสิทธิดังกล่าวนี้เราก็ยังเพิ่มเติมในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้เขาเห็นว่าเราส่งเสริมการค้าประเทศให้มันมีความมั่นคงแล้วก็เราก็เชื่อเห็นว่าการจัดตั้งศาลเนี่ยเป็นการสร้างมาตรฐานนะครับโดยที่รับรองว่าคนที่จะมาดูแลคดีประเภทนี้ต้องเป็นผู้มีเชี่ยวชาญเข้าใจปัญหาแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานในสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นว่าควรจะเป็นมาตรฐานแบบไหน
1: ครับงั้นแสดงว่าในส่วนของหลายๆประเทศทั่วโลกก็ยังไม่มีส่วนของการค้าระหว่างประเทศนี้เข้าไปในการที่จะดูแล
0: จริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจมีอาจจะมีไม่กี่ประเทศที่มีศาลทรัพย์สินทางปัญญาโดยซ้ำไป
1: อ๋อเหรอ
0: ครับแต่ว่าศาลคดีพาณิชย์เนี่ยก็อาจจะมีแต่ว่าของเราเนี่ยมีทั้งทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าประเทศเนี่ยในเชิงของคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศเนี่ยเรามีครบถ้วน
1: ศาลพาณิชย์เขาก็ดูแลครอบคลุมทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมฮะศาลพาณิชย์
0: ทำไมเขาอาจจะเป็นคดีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยบางทีก็อาจจะอยู่ในศาลทั่วไปด้วยซ้ำครับผม
1: ไม่แยก
0: แต่เราต้องการชี้เห็นว่าเราสร้างผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจปัญหาแล้วก็เข้ามาดูแลปัญหาตรงนี้
1: ทีนี้พอพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญาปุ๊บเนี่ยขอนิยามตรงนี้สักนิดนะอาจารย์บางทีประชาชนยังไม่ทราบว่ามันจริงๆแล้วมันคืออะไรทรัพย์สินทางปัญญา
0: เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือในความคิดที่ดูแลความคิดของคนที่สร้างสรรค์ออกมา นะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็ในเมื่อเขาสร้างสรรค์ผลงานหรืออะไรต่างเราก็ต้องดูแลความคิดหรือว่าผลงานของเขานะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนก็ไม่ต้องการที่จะมีการสร้างสรรค์และทำผลงานออกมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราก็ประกอบด้วย3เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์
1: ลิขสิทธิ์
0: นะครับแล้วก็สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าพวกแบรนด์เนมต่างๆครับผม3หลักใหญ่ๆเนี่ย
1: อันนั้นพวกเครื่องหมายการค้าสินค้าทั้งหลายที่
0: เป็นแบรนด์เนม
1: ที่เรารู้จักกันเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: และพวกสิทธิบัตรนี้ก็คือ
0: พวกที่ออกแบบ
1: สิ่งประดิษฐ์อ
0: ุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยฮะเทียบกับออกแบบพวก
1: เครื่องม
0: ือถูกต้องครับ
1: แต่ทีนี้ไอ้ตัวลิขสิทธิ์ที่พวกเราจะคุ้นกันบ่อยมากก็คือพวกคาราโอเกะก่อน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับคาราโอเกะเนี่ยก็จะมีเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะฮะพูดตรงๆว่าของศาลทรัพย์สินเนี่ยก็มีการฟ้องร้องเยอะในส่วนของคดีคาราโอเกะในเรื่องเกี่ยวกับคาราโอเกะนะฮะเพราะว่ามีการคล้ายๆกับว่ามีการเจ้าของสิทธิ์นะครับหรือว่าผู้ได้รับสิทธิ์ในการดูแลลิขสิทธิ์ตรงนี้ก็มาฟ้องว่าเจ้าของคาราโอเกะเนี่ยมาใช้มามีเพลงของเขาที่มีลิขสิทธิ์แต่ไม่ยอมเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ให้เขาเนี่ยเขาก็มาฟ้องในทางอาญาด้วยแล้วก็ฟ้องในทางแพ่งด้วย
1: จริงๆแล้วถ้ามองไปแล้วมันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้ตัว พอไอ้กฎหมายลิขสิทธิ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันไม่ถูกกรอบของการที่จะเผยแพร่แทนที่มันจะทำให้การเผยแพร่มันไปได้ดี
0: ก็
1: มันมองอีมิติ
0: ถูกต้องถูกต้องครับเราก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่าง2 ส่วนก็คือเจ้าของสิทธิ์ที่เขาอุตส่าห์ลงทุนลงแรงแล้วก็ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในขณะเดียวกันก็เราก็ต้องดูแลประชาชนที่มันนอกจากเพลงแล้วมันเรื่องของหนังสือเอกสารวิชาการที่ประชาชนได้รับรู้เนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักแต่ว่าในเชิงลักลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะมีการอนุญาตให้ใช้เหมือนกันนะครับมันเป็นข้อยกเว้นในการที่ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือการใช้โดยสมเหตุสมผลที่เรียกว่า fair use เรียกว่า fair use เนี่ยก็คือสามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปใช้เพื่อทางการค้าเนี่ย อย่างเจ้าของอย่างเพลงเนี่ยในคาราโอเกะเนี่ยเขาไปเพื่อการค้าเพราะเขาไปเปิดคาราโอเกะนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูปัญหาด้วยว่าเจ้าของคาราโอเกะเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาทราบไหมว่าเวลาเขาออกเพลงเข้ามาเนี่ยเขารู้ไหมว่ามีเจตนาที่จะเอาเพลงละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องชั่งน้ำหนักกัน

ครับก็คงเป็นการสร้างดุลนะฮะระหว่างผู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่กว่าจะได้ผลงานมาแล้วไอ้สิ่งที่ได้รับการตอบแทนมาแล้วก็การที่จะเผยแพร่ออกไปนะครับเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงอันนั้นก็เป็นสัดส่วนที่ต้อง

0: ครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและก็การค้าระหว่างประเทศกลางนะครับท่านอาจารย์วรวุฒิทวาทสินนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: และเรา2คนนะครับจะลาท่านผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่รายการหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเดิมค่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะจันแอล
3: ค่ะเป็นเรื่องนะคะของมีคนนำบัตรประชาชนเราไปใช้นะคะแล้วเอาไปทำสัญญาโดยที่เราไม่รู้แล้วเราเสียหายอย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงนะคะไปติดตามชมกันในละครค่ะ
2: ค่ะ
4: ปิดวันนี้ไม่ขายแล้วเนี่ย
5: อ้าวแจงมาทางนี
4: ้เอ้า
5: ไปยืนอะไรตรงนั้นน่ะวันนี้ร้านเขาปิด
4: พี่สองคนมากินกาแฟด้วยเหรอคะ
6: ใช่จ้า
5: ไม่มีที่ไปเลย
6: เออผมมาถึงในร้านเขาปิดเลยนี่กำลังคิดอยู่ว่าจะไปที่ไหนต่อกันดี
5: เฮ้ยหรือพวกเราจะไหว้ไปไหว้พญานาคบ้านลุงพลไหม
6: จะบ้าไม่ค่อยสร้างยังไม่เสร็จ
4: เซ็งเลยเน
5: า
4: ะ
5: อ้าวแล้วเมย์ไปไหนอ่ะปกติตัวติดกันไม่ใช่เหรอ
4: ก็นัดกันนี่แหละค่ะเอ้าพูดถึงก็มาพอดีเลย
7: ร้านปิดน่าจะปิดอีกหลายวัน
6: ปิดอีกหลายวันเฮ้ย
5: ทำไม
6: ต้องปิดอีกหลายวันนี่แสดงว่าไปรู้อะไรมาวะเนี่ย
7: ก็ฉันได้ข่าวมาว่าเขาโดนทวงหนี
6: ้อ้าวแสดงว่ากู้มาเยอะอะดิปิดร้านหนีเนี่ย
7: ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นว่ามีผู้ชาย2คนอะมาทวงหนี้แล้วก็แบบเหมือนขู่ว่าถ้าไม่จ่ายอะไรประมาณเนี้ยน้องเขาก็เลยกลัวก็เลยปิดร้านไปอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวว่า2คนนั้นเขาจะมาทวงหนี้อีก
5: เป็นหนี้ก็ต้องใช้เขานะ
6: ก็ใช่อ่ะ
7: จะจ่ายได้ไงอ่ะก็เขาไม่ใช่คนกู้อ
5: ่
7: ะแล้วเจ๊แดงอ่ะคนที่เป็นเจ้าหนี้อ่ะเขาก็ไปแจ้งความที่โรงพักแล้วด้วยนะ
4: แล้วเจ๊แดงเขามีหลักฐานไหม
7: ก็มีเป็นบัตรประชาชนนั่นแหละแต่ว่าลายเซ็นกับเบอร์โทรมันไม่ใช่ของน้องเขาไง
5: แล้วเจ๊แดงเขาได้บัตรประชาชนมาจากใครอ่ะ
6: ใช่ไอ้เนี่ย
7: ก็เห็นว่าน้องเขาว่าเอาบัตรประชาชนนะไปแลกแต้มของรางวัลใช่ไห
6: ม
7: แล้วพนักงานก็แอบถ่ายรูปแล้วก็เอาสำเนาบัตรอ่ะไปกู้เงินน่ะ
4: แล้วทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ
7: ไม่รู้อ่ะ
6: เอ้าแล้วน้องก็จะทำไงล่ะทีนี้
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นการเอาบัตรประชาชนไปทำสำเนา
3: ค่ะ
2: แล้วก็ไปเพิ่มลายเซ
3: ็
2: นปลอมลายเซ็น
3: ใช่เอาไปทำสัญญาเงินกู้ด้วยค่ะ
2: เอาประเด็นแรกก่อน
3: ค่ะ
2: ประเด็นแรกคือเรื่องเกี่ยวกับบัตรประชาชนและสำเนานะคะในส่วนนี้ถามว่าเป็นการปลอมเอกสารหรือเอกสารราชการหรือไม่นะคะโดยหลักแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดเป็นการปลอมหรือว่ากระทำกับบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนน่ะถือว่าเป็นเอกสารราชการนะคะแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้ทำกับตัวบัตรประชาชนเป๊ะๆเขาไปสำเนาและการสำเนาเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาในบัตรแต่ว่าเขาไปลงลายมือชื่อปลอมอะค่
3: ะ
2: ในส่วนเนี้ยกฎหมายบอกว่ามีความผิดถือว่าเป็นการปลอมเอกสารนะคะแต่เป็นการปลอมเอกสารเฉยๆนะไม่ใช่เอกสารราชการ
3: ค่ะ
2: นะคะตามมาตรา
3: 264ค่ะแล้วการที่เขาเนี่ยเอาสำเนาบัตรที่เขาเซ็นลายเซ็นของตัวเองเนี่ยนะคะหมายความว่าเขาเซ็นลายเซ็นแทนคนนั้นแหละเจ้าของบัตร
2: เป็นลายเซ็นเขาเองนะ
3: เป็นลายเซ็นเขาเองนะคะแล้วก็เอาไปทำสัญญาเงินกู้เนี่ยก็จะมีความผิดนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะมาตรา268นะคะในส่วนของการใช้ซึ่งเอกสารปลอมอีกมาตราหนึ่ง
2: เหมือนปลอมก็ส่วนหนึ่งก็ผิดอยู่แล้วเอาเอกสารที่ปลอมนั้นน่ะไปใช้ก็ผิดอีกมาตราหนึ่ง
3: ใช่แล้ว
2: เป็นสองส่วนด้วยกัน
3: ค่ะในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเป็นในส่วนของเอาไปทำสัญญาเง
2: ิน
3: กู้ด้วยเนาะส่วนสัญญาเงินกู้นะคะก็คือจะเป็นเอกสารสิทธิ
2: ์
3: นะคะอันนี้คนที่เอาไปทำเนี่ยจะมีความผิดนะคะตามมาตรา265นะคะเป็นการปลอมเอกสารสิทธิ์นะคะและผิดมาตรา268อีกเช่นกันค่ะก็คือเป็นการใช้ซึ่งเอกสารปลอมนะคะจะมี2ส่วนด้วยกันนะคะข้อแนะนำนะคะให้คุณเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยนะคะไปแจ้งความด้วยนะคะเพราะว่ามีคนเอาบัตรของเราไปใช้นะคะอีกอย่างหนึ่งเราต้องรับผิดไหมคะอย่างเงี้ย
2: นั่นสิน
3: ะคะประเด็นนี้นะคะก็ต้องบอกว่านะคะนอกจากไปแจ้งความแล้วเนี่ยก็ต้องให้คุณเจ้าของบัตรเนี่ยนะคะไปเหมือนกับพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ทำจริง
2: เราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้แบบ
3: ค่ะ
2: คือเราโดนขโมยบัตรประชาชนไปจริงๆคนเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือการโดนขโมยบัตร

0: นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อ้ออีกเรื่องนึงค่ะในส่วนของเมื่อกี้เป็นพนักงานที่ขโมยบัตรเจ้าของร้านอ่ะนะคะต้องเพิ่มความผิดอีกส่วนหนึ่งด้วยก็คือพรบบัตรประจำตัวประชาชนนะคะคนที่ขโมยบัตรประจำตัวประชาชนคนอื่นไปมีความผิดนะคะตามพรบนี้ด้วยมาตรา14นะคะแล้วก็มาตรา15เป็นการปลอมแล้วก็เป็นการเอาไปซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ
1: ก็อันนี้ก็ฝากกันไว้เนาะว่าในการทำธุรกรรมใดๆนะคะเช่นคือแค่แม้แต่เอาบัตรเนี่ยไปให้แลกแต้มของรางวัลนะคะก็ต้องระวัง
0: สวมสิทธิ์อะไรอย่าง
1: เงี้ยใช่ค่ะก็ขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเวลาที่เราทำสำเนานะคะอันนี้จะต้องเวลาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยแนะนำว่าให้ถ่ายเฉพาะด้านหน้าไม่ต้องด้านหลัง
0: เพราะว่าด้านหลังอะค่ะมันจะมีเหมือนเป็นเลเซอร์ ID card อะหลังๆเราจะต้องเวลาลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีการใส่เลขบัตรประชาชนเรา13หลักแล้วใช่ป่ะคะเราต้องพลิกไปอ่านอีเลขข้างหลังมีตัวเลขแล้วก็มีแบบตัวอักษรภาษาอีกอ่ะบางทีเราต้องกรอกอย่างเช่นอย่างล่าสุดมีแบบช็อปชิมช็อปใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้จักบัตรนี้มากขึ้นว่าเฮ้ยเราต้องดูข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบัตรข้างหลังเนี่ยล่ะค่ะสำคัญเวลาจะซีล็อกอ่ะซีล็อกเฉพาะข้างหน้าพอน
1: ะคะ
0: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะได้ไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันตรายมากนะคะสมัยนี
1: ้แล้วก็ขีดค่อมด้วยนะคะในสำเนานะคะว่าเอาไปใช้ในการใดนะคะเพื่อป้องกันตัวเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆพบกันใหม่นะคะในตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายอ้าวกระดิ่งลั่นแล้วอาจารย์มีอะไรมาม
0: ีคำถามถามแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: อาจารย์คะอาจารย์เคยดูคลิปนักเรียนตบตีกันบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ก็เคยเห็นอยู่นะอ
0: ้
1: าววันนี้อาจารย์มีคลิปนักศึกษาตบตีกันหรือ
0: ไงอ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะก็เป็นนักเรียนตบตีเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะอาจารย
1: ์
0: คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะถามคำถามมาค่ะอาจารย์คะคุณแม่เล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยลูกสาวของคุณแม่เนี่ยค่ะถูกรุ่นพี่เนี่ยกระชากไปแล้วก็ตบตีแล้วก็กระชากเสื้อขาดด้วยค่ะแล้วแถมไอ้รุ่นพี่ยังท้าอีกนะคะบอกไปแจ้งความเลยคดีแบบนี้อย่างมากก็ปรับ500กูไม่จ่ายกูไม่จ่ายกลัวไม่กลัวอะไรแบบนี้ค่ะนี่คุณแม่บอกได้ยินอย่างนั้นเข้าก็โกรธมากเลยก็เลยถามอาจารย์มาว่ากรณีอย่างนี้ถ้าคุณแม่จะไปแจ้งความเอาผิดกับนักเรียนรุ่นพี่เนี่ยจะได้ไหมแล้วก็จะแจ้งในข้อหาอะไรเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
1: เนี่ยอาจารย์เวลาเราดูที่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาตบตีกันนะ
0: ค่ะ
1: ผมเห็นแล้วมันโหดร้ายนะอาจารย์นะ
0: ค่ะ
1: บางทีลุมๆกันล้อมๆกัน
0: ใช่ค่ะดิฉันก็เคยเห็น
1: ชากผมก็ชากเสื้อผ้าแล้วแต่ละคนก็ลุมกันกันไว้ไม่ให้ใครเข้ามายุ่ง
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์มันเกินไปไหมอาจารย
0: ์มันสมัยนี้มันเพี้ยมโหดนะคะ
1: แล้วก็เป็นคลิปเผยแพร่ไปทั่วเลยเป็นลูกเราเนี่ยเราจะเตือนขนาดไหน
0: ใช่
1: เอาละวันนี้ถ้าชมรายการนี้แล้วก็อยากจะบอกอยากจะเตือนกัน
0: ค่ะ
1: อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกกันเล่นๆนะ
0: ค่ะ
1: พวกบรรดากองเชียร์เฮเฮแล้วกันคนนู้นคนนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: ในทางกฎหมายถือว่าเป็นตัวการร่วมทั้งนั้น
0: อืมค่ะ
1: ร่วมให้เขาตบตีกัน
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วถ้าเจอเหตุอย่างนี้ต้องช่วยกันกันช่วยกันแก้ไม่ใช่ร่วมด้วยช่วยกันเฮแล้วกันนู่นกันนี
0: ่
1: ให้เขาตีกันเนี่ยก็เป็นทั้งตัวการทั้งผู้สนับสนุนในการจัดให้มีการกระทำผิดด้วยนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยถ้าลำพังเด็ก5ขวบ10ขวบ15ไม่เกิน15ขวบตบตีกันเนี่ยมันก็เป็นความผิดแต่มันอาจจะมีเหตุที่ว่ารับโทษเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแต่ผมพูดในหลักทั่วๆไปก่อนตบตีกันธรรมดาธรรมดาตบพัวต่อยกันพัวไม่มีเลือดตกยางออกมันก็เป็นความผิดแล้วหูโทษแปลว่าโทษเล็กๆน้อยๆจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะถ้าตบตีกันธรรมดาธรรมดาแต่บางทีไม่ธรรมดาอาจารย์กระชากผมกันหัวล้างข้างแตกใช่ไหม
0: มีลงมีเล
1: ือ
0: ด
1: ต่อยกันเลือดปากเปิดแตกจมูกฉีก

0: โทษจำคุกทำร้ายร่างกายได้โทษจำคุกไม่เกิน2ปีแต่ถ้าเป็นอันตรายสาหัสอาจจะโทษหนักเข้าไปอีก
1: ตาบอดหูหนวก
0: บางคนก็บอกอย่างที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันปรับจิ๊บๆวะนะ500พันไม่จริงครับอาจจะโดนหนักถ้าปากแตกคอมีรอยบาดแผลควรเขินอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นร่องรอยนี่ต้องระวังประการต่อมาฉีกเสื้อฉีกผ้า
1: ใช่ใช่ค่ะคุณแม่บอกฉีกเสื้อด้วยค่ะ
0: กระชากกันฉีกเสื้อขาดไหม
1: ก็น่าจะขาดนะคะ
0: เอาละถ้ามันขาดอาจารย์ทำให้เสียทรัพย
1: ์โดนอีกข้อหาหนึ่งเลย
0: แค่ปล่อยยางลมเนี่ยยังโทษจำคุกไม่เกิน3ปี
1: ค่ะ
0: ฉีกเสื้อเขากระชากเขาเสื้อขาดเนี่ยก็โทษจำคุกไม่เกิน3ปีเห็นไหมแต่ละดอกที่คุณเอาคึกขนองด้วยความมันเนี่ยอาจจะถึงขั้นติดคุกติดตารางเสียผู้เสียคนเพียงแต่คุณเป็นเด็กๆเท่านั้นแหละ
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะลดโทษให้กับคุณ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณ18 19 20ขึ้นไปแล้วเป็นนักศึกษาแล้วนายทหารคุกถามหาเสียอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ความคึกขนองเอาแต่ความห้าวหาญหัวร้อน
1: ค่ะ
0: ไปมาๆจะไปหัวร้อนอยู่ในคุก
1: ใช่ค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะคุณแม่ก็ถ้าจะไปแจ้งความเนี่ยก็ดำเนินคดีได้หลายอย่างเลยนะคะท่านผู้ชมก็คือทำร้ายร่างกายด้วยทำให้เสียทรัพย์ด้วยก็ได้นะคะถ้ายังไงก็ลองคุยกับผู้ปกครองของเด็กคนนั้นดูนะคะเพราะว่ายังไงก็ยังเป็นนักเรียนด้วยกันอยู่ทุกคนนะคะอาจจะคุยกันได้จะได้ไม่ต้องติดคุกติดตารางอะไรเงี้ยนะคะชดใช้ค่าเสียหายอะไรก็ว่ากันไปค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้ขอเสนอคำว่าทั้งจำทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับหมายถึงมีทั้งโทษจำคุกและปรับเงินในฐานความผิดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคดีอาญา

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้คดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นอย่างไรพบกับท่านวรวุฒิทวาทศิลป์อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีจะมาให้คำตอบในช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์มสท.เกิดเรื่องแล้วกรณีจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้เมียน้อยและมีคนติดโควิด -19 มาร่วมงานด้วยถ้าไปตรวจโควิด -19 ต้องปกปิดไทม์ไลน์ไม่งั้นบ้านแตกแบบนี้จะผิดกฎหมายหรือไม่มาค้นหาคำตอบได้ในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีสามียกสินสมรสให้บุตรโดยที่ภรรยาไม่ยินยอมภรรยาจะฟ้องร้องเอาส่วนที่เป็นสินสมรสของตนคืนได้หรือไม่พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูผู้ที่จะมาให้คำตอบในช่วงกระดิ่งลั่น

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
4: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร

0: อารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สดีค่ะในรายการที่8เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องการรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินนะคะก็เนื้อหาจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะตอนที่1เนี่ยเป็นเรื่องรายงานการเงินตอนที่2งบการเงินแล้วก็ตอนที่3การวิเคราะห์งบการเงินนะคะมาดูตอนที่1นะคะการรายงานทางการเงินเนี่ยก็เป็นการสื่อสารข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ใช้ซึ่งแบ่งเป็นผู้ใช้2กลุ่มใหญ่ๆคือภายในกิจการกับภายนอกกิจการนะคะภายในกิจการเนี่ยเราจะหมายถึงผู้บริหารกิจการเท่านั้นนะคะไม่รวมถึงพนักงานนะส่วนผู้ใช้ภายนอกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเขาใช้คำว่าผู้ใช้หลักนะคะ3กลุ่มใหญ่ๆคือนักลงทุนinvestor แล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินเป็น lender แล้วก็กลุ่มที่3คือเจ้าหนี้อื่น other creditor นะคะซึ่งการรายงานให้กับผู้ใช้ภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปนะโดยทั่วไปก็คือว่าผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้กิจการเสนอข้อมูลตามที่ตนเองต้องการหรือรายงานโดยตรงกับตนเองได้นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ใช้ภายนอกเนี่ยก็จะต้องมีการหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะหรือว่าในเรื่องของการเมืองภาวะการเมืองนะหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจนะแล้วก็หรือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูว่าข้อมูลทางการเงินที่จะมีประโยชน์เนี่ยก็จะมี2แยกเป็น2สิ่งนะ2ลักษณะใหญ่ๆคือลักษณะพื้นฐานนะกับลักษณะเชิงคุณภาพเสริมลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานเนี่ยก็จะมี2อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแล้วก็2เนี่ยมีความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมทีนี้ที่เรียกว่าความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเนี่ยก็จะมีลักษณะรองอยู่3ประการนะคะคือ1เนี่ยคือมีคุณค่าเพื่อการพยากรณ์นะอันที่2ก็คือมีคุณค่าเพื่อการตัดสินใจและ3ก็คือมีสาระสำคัญนะถึงจะมีคุณค่าที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะคุณค่าเพื่อการพยากรณ์เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงค่าพยากรณ์นะอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นเรามีข้อมูลว่าบริษัทเนี่ยจ่ายเป็นจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนะแทนที่จะจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยเราก็จะคาดเดาได้ว่ากิจการอาจจะมีปัญหาในเรื่องกระแสเงินสดนะหรือว่าการที่กิจการไปแลกเปลี่ยนเครื่องจักรในการออกหุ้นสามัญให้นะเป็นรายการที่ไม่ได้ใช้เงินสดนะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คาดเดาถึงกระแสเงินสดของกิจการนะคะดังนั้นเนี่ยการที่มีข้อมูลเชิงพยากรณ์เนี่ยก็จะช่วยให้สามารถนำไปตัดสินใจได้นะคะแล้วก็เมื่อมีคุณค่าเชิงพยากรณ์เนี่ยก็จะมีคุณค่าในเชิงยืนยันด้วยนะส่วนเรื่องของหลักสาระสำคัญเนี่ยก็จะดูว่าถ้าเกิดว่ากิจการไม่เสนอข้อมูลนั้นเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดอันนี้ก็ถือว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีสาระสำคัญนะคะซึ่งเราก็จะดูที่

เป็นลักษณะของรายการกับจำนวนเงินนะส่วนใหญ่จำนวนเงินที่เป็นจำนวนมากๆเนี่ยก็จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะคะส่วนอีกเรื่องนึงคือความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมเนี่ยเราก็จะดูลักษณะรองอยู่3ประการคือนะ1คือมีความครบถ้วนนะ2ก็คือมีความเป็นกลางนะแล้วก็3ปราศจากข้อผิดพลาดนะคะตรงความเป็นกลางเนี่ยในกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของให้ใช้หลักความรอบคอบนะคะใช้คำว่าprudentก็คือรอบคอบในการพิจารณาอย่างเป็นกลางด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับในลักษณะเชิงคุณภาพที่เป็นตัวเสริมเนี่ยนะคะก็จะมี4ประการนะก็คือ1เนี่ยสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคือข้อมูลที่ให้มาเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตนะว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าสามารถเปรียบเทียบกับกิจการอื่นได้นะคะประการที่2ก็คือพิสูจน์ยืนยันได้ตรงนี้ก็มีทั้งทางตรงกับทางอ้อมอย่างเช่นค้าคงเหลือหรือเงินสดเนี่ยถ้าเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นจำนวนจริงไหมก็ใช้วิธีความสามารถเข้าใจได้นะตอนที่2เนี่ยก็จะพูดถึงงบการเงินนะงบการเงินก็เป็นรายงานการเงินที่สำคัญนะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน5อย่างนะ1ก็คืองบฐานะการเงินณวันสิ้นรอบระยะเวลานะ2งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลานะ3งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับรอบระยะเวลา4งบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาแล้วก็5หมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะทีนี้งบการเงินเนี่ยกิจการจะต้องนำส่งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ออกประกาศเขาเรียกว่าแบบรายการย่อซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่งบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปเนี่ยนะคะต้องใช้แบบดังนี้นะคะก็คือมี5แบบแบบที่1เนี่ยสำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะแบบที่2สำหรับบริษัทจำกัดแบบที่3สำหรับบริษัทมหาชนจำกัดแบบที่4สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะแบบที่5ก็เป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรนะคะนี้ส่วนประกอบที่จะต้องนำส่งเนี่ยจะเห็นว่าในตารางเนี่ยนะคะจะมีการเครื่องหมายถูกเนี่ยอยู่5ช่องที่เหมือนกันก็คือทำส่วนประกอบที่ต้องมีนะคะก็คือ1ในช่องแรกคืองบฐานะการเงินนะคะจะเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกทั้ง5แบบนะแล้วก็ข้างขวานะคะข้อมูลเปรียบเทียบกับปีก่อนแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินนะเพราะนั้น3อย่างเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ต้องทำเหมือนกันทั้ง5แบบนะนี่สิ่งที่ต่างกันก็คือในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะจะเห็นว่างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยจะบังคับเฉพาะบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นคือแบบ3นะคะส่วนอีก4แบบที่เหลือนั้นเนี่ยนะก็จะใช้วิธีการทำงบกำไรขาดทุนแต่ก็มีเรียกว่าเป็นทางเลือกนะถ้าสมมุติทั้ง4แบบนั้นเนี่ยต้องการที่จะทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถทำได้แต่จะทำก็เมื่อจะทำเนี่ยต้องทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของงบกระแสงเงินสดแล้วก็งบการเงินรวมหรืองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียเนี่ยก็จะบังคับเฉพาะแบบที่3บริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้นนะคะทีนี้กิจการอีก4แบบนั้นเนี่ยก็ให้เป็นทางเลือกเช่นเดียวกันนะคะแล้วอีกประเด็นนึงคือในเรื่องของงบการเงินเนี่ยถ้าบริษัทมีเฉพาะเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้คำว่างบการเงินรวมนะคะให้ใช้คำว่างบการเงินที่บันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าถ้ากรณีที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรเนี่ยทั้ง4ประเภทเนี่ยนะคะประสงค์คือถ้าไม่เมื่อไหร่ที่เขาไม่เข้าเงื่อนไขเป็น NPAE ก็คือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเช่นเขามีการออกตราสารหนี้ตราสารทุนขายกับสาธารณชนเนี่ยมันก็เลยต้องมีผลกระทบต่อสาธารณชน

เพราะฉะนั้นตรงนี้กฎหมายก็บังคับว่ากิจการที่ไม่เข้าเงื่อนไขเป็น NPAE แล้วเนี่ยจะต้องมาทำตามแบบ3นะคะคือแบบของบริษัทมหาชนจำกัดค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะทีนี้มาดูองค์ประกอบของงบฐานะการเงินเนาะก็จะมีสินทรัพย์อยู่ด้านซ้ายใช่ไหมมีสินทรัพย์หมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนอ่ะทางด้านขวาก็จะมีหนี้สินกับส่วนของเจ้าของหนี้สินก็จะแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนนะแล้วก็จะมีส่วนของเจ้าของส่วนในเรื่องของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยก็จะมี2รูปแบบบางกิจการก็จะใช้เรียกว่าแบบงบเดียวถ้าแบบงบเดียวเนี่ยเรียกว่าดูยังไงก็คือมีหัวงบงบเดียวหัวงบคือ3บรรทัดนะมีชื่องบชื่อบริษัทชื่องบแล้วก็ณวันที่หรือสำหรับงวดเวลาเนาะก็จะมีงบกำไรขาดทุนเนี่ยแสดงรายการกำไรขาดทุนสำหรับปีอยู่ด้านบนและต่อท้ายด้วยรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะเรียกว่างบเดียวส่วนแบบ2งบเนี่ยก็คือจะมีหัวงบเนี่ยอยู่2หัวหัวงบด้วยกันก็คืองบกำไรขาดทุนแล้วก็อีกงบนึงเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะซึ่งรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเนี่ยอย่างเช่นมีผลกำไรขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานอัตราแลกเปลี่ยนผลกับขาดทุนเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีกำไรขาดทุนได้นะคะของงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศนะคะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะต่อไปงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของอันนี้ก็จะมี3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือ1เนี่ยเป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมซึ่งตรงเนี้ยให้แยกนะระหว่างรายการของบริษัทใหญ่นะกับรายการของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเนี่ยต้องแยกจากกันส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมนี่ก็จะใช้คำว่า NCI นะคะ non controlling interest นะคะก็ต้องแยกจากส่วนของบริษัทใหญ่ส่วนที่สองเป็นผลกระทบของการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังหรือการปรับงบการเงินย้อนหลังตามมาตรฐานรายงานทางมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเป็นการกระทบยอดระหว่างยอดต้นงวดกับปลายงวดนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอะไรบ้างก็แยกได้เป็น3รายการใหญ่ๆนะคะรายการที่มาทำให้ส่วนเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนแปลงก็คือที่1อันรายการที่1ก็คือกำไรหรือขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นนะคะแล้วก็รายการที่2เป็นรายการที่ผู้เป็นเจ้าของเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนทำให้ส่วนของเจ้าของในทุนหุ้นสามัญเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอันนี้ก็คือเป็นการจัดสรรคืนให้กับผู้เป็นเจ้าของกิจการนะคะส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของผู้เป็นเจ้าของในบริษัทย่อยนะที่ไม่ได้มีการส่งผลให้เกิดการสูญเสียในการควบคุมนะคะส่วนประกอบของงบกำกัดแสงเงินสดนะคะอันนี้ก็จะมี3ส่วนนะก็คือจะแสดงกระแสงเงินสดตามกิจกรรมคือกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจัดหาเงินนะคะอันนี้รายละเอียดจะอยู่ในรายการถัดไปนะคะส่วนสุดท้ายของงบกระแสงเงินสดส่วนท้ายของหมายเหตุประกอบงบการเงินส่วนสุดท้ายของงบการเงินนะคะก็จะมีหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยอยู่ท้ายซึ่งจะแสดงข้อมูลหลักๆอยู่ด้วยกัน4รายการนะก็คือ1เนี่ยเป็นเกณฑ์การจะทำงบการเงินนะ2คือนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้นะคะก็เป็นนโยบายที่มีสาระสำคัญแล้วกิจการเลือกใช้นะจะว่าใช้นโยบายอะไรนะแล้วก็3เป็นข้อมูลที่กำหนดโดยมาตรฐานรายงานทางการเงินเนี่ยกำหนดว่าเมื่อถ้าไม่ได้แสดงใน4ส่วนข้างบนเนี่ยให้มาแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะแล้วส่วนที่4เนี่ยก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะที่ไม่ได้แสดงไว้ที่ใดในงบนะก็ให้มาแสดงเพราะหากเห็นว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์ช่วยให้ทำความเข้าใจงบการเงินเนี่ยได้ดีขึ้นนะทีนี้ข้อพิจารณาในการจัดทำและนำเสนองบการเงินนะก็จะมีด้วยกันอยู่ด้วยกัน8ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือการนำเสนองบการเงินต้องแสดงข้อมูล
คือผลการดำเนินงานฐานะการเงินเนี่ยโดยถูก

ต้องตามที่ควรแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนะคะข้อที่2ก็คือต้องใช้หลักการดำเนินงานต่อเนื่องหรือ going concern การดำเนินงานต่อเนื่องเนี่ยก็คือไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเลิกกิจการในระยะเวลาอันใกล้นี่คือไม่เลิกกิจการนะคะนะเพราะฉะนั้น going concern เนี่ยการซื้อสินทรัพย์ระยะยาวเช่นซื้อรถยนต์มาใช้หรือเครื่องจักรมาใช้เนี่ยก็ต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคานะคะอันที่3ใช้เกณฑ์คงค้างหรือ accrual basis อันนี้ก็คือมีการตั้งค้างรับค้างจ่ายจ่ายล่วงหน้ารับล่วงหน้านะคะแต่ยกเว้นถ้าเป็นงบกระแสเงินสดเนี่ยก็ให้ใช้เกณฑ์เงินสดรายการที่4ให้ใช้หลักของความมีสาระสำคัญแล้วก็นำเสนอด้วยยอดรวมก็หมายถึงว่าเราดูหน้าที่และลักษณะของรายการนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเดียวกันเนี่ยให้รวมรายการนะแล้วก็แสดงด้วยยอดรวมเพราะหากแสดงรายการมากมายเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเข้าใจยากนะคะแล้วส่วนรายการที่หน้าที่และลักษณะของรายการต่างกันก็ให้แยกจากกันได้นะข้อพิจารณาข้อที่5ในเรื่องของการหักกบนะหรือเรียกว่าoffsetting เนี่ยก็คือห้ามนำสินทรัพย์มาหักกับหนี้สินมาหักกบกันไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามนำรายได้กับค่าใช้จ่ายมาหักกบกันนะยกเว้นเนาะกรณีที่มีมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีกำหนดว่าให้หักกบได้นะก็ถึงจะทำได้แต่ปกติห้ามหักกบนะแล้วก็มันจะมีที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีที่เราเห็นลูกหนี้การค้าเนี่ยหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเขาเรียกว่า expected credit loss ECL เนี่ยนะคะอันนี้ไม่ถือเป็นการหักกบนะคะแต่เป็นการแสดงรายงานตามมาตรฐานการรายงานนะส่วนเรื่องของสินค้าก็เหมือนกันก็สามารถแสดงหักด้วยค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงอันนี้ก็ไม่ใช่การหักกบนะคะในข้อที่6ความถี่ในการเสนอหรือจัดประเภทรายการเนี่ยเหมือนกันในทุกงวดที่นำเสนอแต่ก็มีข้อยกเว้นถ้ามาตรฐานกำหนดว่าต้องมีการปรับจัดประเภทใหม่ก็สามารถทำได้นะคะหรือว่ากรณีที่มีกระแปลงอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะทีนี้เรื่องของข้อมูลเปรียบเทียบค่ะอยากให้ดูตัวอย่างตรงนี้นะคะจะมีลักษณะตัวอย่างของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยก็นำเสนองบการเงินปี2565นะนั้นตัวเลขเปรียบเทียบก็จะนำเสนอทุกรายการเนี่ยเทียบกันก็คือย้อนเทียบเอาปี64เนี่ยมาเทียบกันนะคะแต่บางกรณีนะก็อาจจะมีต้องมี3งบอันนี้เป็นแบบ3งบเช่นบริษัทเนี้ยเขามีการเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนแปลงนำนโยบายการบัญชีใหม่มาปรับย้อนหลังเนาะมีการปรับย้อนหลังงบการเงินนะเพราะฉะนั้นรายการที่เขาปรับย้อนหลังเนี่ยมันก็เลยไปกระทบกับยอดยกมาต้นงวดของปีก่อนนะอันนี้งบที่นำเสนอคือปี2563ปกติก็ต้องมีตัวเลขเปรียบเทียบกับ2562นะคะแต่ว่าพอมันไปกระทบกับยอดยกมาต้นงวดของวันที่1มกราคมปี2562นะคะจะเห็นช่องที่3เนี่ยก็จะต้องนำเสนอเป็น3งบการเงินนะคะก็คือฐานะการเงินณวันที่1มกราคมปี2562ด้วยนะคะตอนนี้มาตอนที่3ในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินก็จะเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องของฐานะการเงินผลการดําเนินงานการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินหรือกระแสเงินสดนะคะดูว่ามีสภาพคล่องไหมมีความสามารถในการทํากําไรมั้ยนะคะมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมั้ยตลอดจนถึงประเมินของการเจริญเติบโตของกิจการในอนาคตนะคะเราเรียกว่าเป็นดู financial health หรือสุขภาพทางการเงินของธุรกิจนะคะวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเป็นผู้ใช้ภายนอกอย่างเช่นนักลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องสนใจในเรื่องความสามารถในการทำกำไรในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลเนาะเงินปันผลที่จะได้รับแต่ถ้าเป็นผู้ให้สินเชื่อเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของความสามารถของกิจการในการชำระหนี้นะทั้งเงินต้นดอกเบี้ยเจ้าหนี้การค้าก็สนใจว่าจะชำระหนี้สินทางการค้าได้ไหมส่วนในแง่มุมของผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเพื่อช่วยยืนยันนะว่าตัวเลขในงบการเงินเนี่ยแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรไหม

ในวิธีการวิเคราะห์งบการเงินที่เขานิยมใช้โดยพื้นฐานเนี่ยก็จะมี3วิธีนะคะคือ1ก็คือเป็นวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง2เป็นการวิเคราะห์ตามแนวนอนแล้วก็3เนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเรามาดูเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยได้ตัวเลขเราก็จะแปลผลเนี่ยต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลนะคะก็นิยมกันว่าเปรียบเทียบกับข้อมูลภายในกิจการตัวเองนะคะก็เรียกว่าเป็น inter company basis นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยดูอัตราส่วนเงินสดต่อสินทรัพย์รวมนะของปี X3 ก็เปรียบเทียบกับปี X2 แล้วก็ปี X1 หรือจะใช้วิธีที่2ก็คือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะ industry average เนี่ยก็ต้องไปเอาค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะเช่นเราเป็นบริษัทรถยนต์เราก็เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็3ก็เปรียบเทียบกับกิจการอื่นหรือระหว่างกิจการนะซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งกันนะเป็น inter company basis นะคะค่ะทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์ตามแนวดิ่งหรือแนวตั้งนะคะ vertical analysis เราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการวิเคราะห์งบคือจัดทำงบให้เป็นแบบย่อส่วนหรือ common size คำว่าย่อส่วนหรือ common size เนี่ยปกติฐานะการเงินของบริษัทอาจจะมีเป็นถึงหลักพันล้านหรือหมื่นล้านซึ่งทำให้การวิเคราะห์เนี่ยเข้าใจยากนะเพราะนั้นก็ต้องทำให้ common size ก็คือแบ่งยอดรวมเนี่ยให้เป็น 100%อย่างสินทรัพย์ด้านซ้ายเนี่ยเราก็ทำให้เป็น 100% แล้วก็ดูว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่หมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์ทางด้านขวานี่สินและส่วนของเจ้าของเนี่ยเราก็แบ่งให้เป็น 100% แล้วก็ดูว่ามีส่วนประกอบเนี่ยนี่สินหมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่หมุนเวียนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนเจ้าของกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะหรือในงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราก็จะให้รายการบนสุดเลยเนี่ยเป็น 100% ฮะก็คือรายได้จากการขายเป็น 100% แล้วก็ดูว่าในส่วนประกอบตรงเนี้ยต้นทุนขายกำไรขั้นต้นกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินกำไรก่อนภาษีแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็จะทำให้ผลการวิเคราะห์เนี่ยแปลผลแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนี่เป็นตัวอย่างของบริษัทพิชานะคะจะเห็นว่าในส่วนของสินทรัพย์ 100% เนี่ยในปี X2ก็จะมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51.7% นะคะซึ่งก็มากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเล็กน้อยนะซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ย 48.3% นะคือเราดูส่วนประกอบสัดส่วนได้แล้วเราก็ยังสามารถเปรียบเทียบกับปี X1 ได้ด้วยว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีก่อนนะคะในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นน่ะใน 100% เราจะเห็นว่ามีส่วนของผู้ถือหุ้นถึง 72.8% นะแล้วก็ที่เหลืออีก 27.2% เนี่ยเป็นหนี้สินก็จะเห็นว่าสภาพของธุรกิจเนี้ยบริษัทเนี้ยมีความมั่นคงเนาะเพราะมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงเนาะแล้วก็มีหนี้สินเล็กน้อยนะก็ความเสี่ยงทางการเงินก็จะน้อยนะคะอันนี้เราก็สามารถจะวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนย่อยลงไปอีกได้นะคะเช่นใน 100% เนี่ยสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะมีสินค้าคงเหลือเนี่ยถึง 48% นะคะโดยสามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนก็ได้จะเห็นว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยลดลงจากปีก่อนนะซึ่งปีก่อนคือปี X1 เนี่ยมี 53.1% หรือเราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนาะเราก็จะรู้ว่าใน 100% เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเห็นว่ามีที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยถึง 75.4% นะน่าจะเป็นโรงงานผลิตสินค้าขายนะคะค่ะต่อไปในเรื่องของงบกำไรขาดทุนตามแนวดิ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารายได้จากการขายและให้บริการ 100% เนี่ยจะมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 7.5% ซึ่งน้อยกว่าปีก่อนนะคะตรงนี้เราอาจจะดูขึ้นไปว่าในส่วนประกอบเนี่ยมันมีอะไรก็จะเห็นว่าต้นทุนขายเนี่ยสูงขึ้นจากปีก่อนถึงมัน 69.6 เนาะปีที่แล้ว65ก็สูงถึง 4% นะเพราะนั้นปัญหาน่าจะเกิดจากต้นทุนขายนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงคือการเปรียบเทียบระหว่างกิจการที่มีขนาดต่างกันคือบิ๊กกับมินิเนี่ยจะเห็นว่าบิ๊กเนี่ยมีรายได้ถึง40ล้านกำไร 1.6 ก็น่าจะดีกว่ามินิใช่ไหมคะที่มีรายได้2ล้านแล้วก็กำไร 300,000 กว่าแต่เราดูอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะพอเราทำคอมมอนไซส์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในไซส์101เนี่ย

ปิกได้กำไรแค่ 4% แต่มินิเนี่ยได้กำไร 17.5% นะเพราะนั้นมินิย่อมมีความสามารถในการทำกำไรได้ดีกว่าค่ะอันนี้การวิเคราะห์ตามแนวนอนก็จะมีแบบเคลื่อนที่กับคงที่เนาะฐานเคลื่อนที่กับฐานคงที่การคำนวณเนี่ยเราก็จะเอาจำนวนเงินปีปัจจุบันลบด้วยปีฐานนะถ้าทำเป็นร้อยล้านก็เอาจำนวนเงินปีฐานมาหารแล้วคูณได้ร้อยนะคะอันนี้จำเสมอว่าปีใดเป็นปีฐานเอามาเป็นตัวหารนะคะอันนี้แบบฐานเคลื่อนที่เนี่ยจะเห็นว่าปี x 3เนี่ยเราก็ดูว่าเพิ่มหรือลดจาก x 2แล้ว x 2เนี่ยเพิ่มหรือลดจาก x 1อันนี้เรียกว่าเคลื่อนที่ก็คือเทียบกับปีก่อน1งวดนะที่ติดกันก็เห็นว่า x 3เนี่ยมากกว่า x 2อยู่ 8.33% แล้วก็ x 2เนี่ยก็มากกว่า x 1น้อยกว่า x 1นะ x 2น้อยกว่า x 1อยู่ 15.93% ส่วนแบบฐานคงที่เนี่ยเราต้องกำหนดให้ปีใดปี1เป็นปีฐานอันนี้ให้ปี x 1เป็นปีฐานนะคะก็จะเห็นว่าปี x 3เนี่ยน้อยกว่า x 1อยู่ 8.93% แล้วก็ปี x 2เนี่ยก็น้อยจาก x 1อยู่เนี่ย 15.93% นะคะทีนี้ในการเปรียบเทียบนี้ก็น่าสนใจว่าถ้ากรณีกอไก่ขอไข่เนี่ยมันจะมีการไม่สามารถหาเปอร์เซ็นต์ได้นะคะว่าอย่างปีฐานเนี่ยเป็นติดลบแล้วปีปัจจุบันเป็นบวกหรือปีปัจจุบันติดลบแล้วปีฐานเป็นบวกอย่างเงี้ยไม่ควรหาเปอร์เซ็นต์นะอย่างข้อคอควายก็เหมือนกันเนาะถ้าปีฐานเป็นปีที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยแล้วปีปัจจุบันมีข้อมูลอันนี้ก็ไม่ควรหาเปอร์เซ็นต์นะคะแต่งองูนี่เราหาเปอร์เซ็นต์ได้นะคะค่ะทีนี้หาแนวโน้มการหาแนวโน้มเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลอย่างน้อย5ปีนะคะอันนี้เราดูเช่นรายได้จากการขายเนี่ยเราจะให้ x 1เป็นฐานการหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะเอา 3,000 เนี่ยมาเป็นตัวหารทุกปีนะคะเมื่อเราเอา 3,000 เนี่ยมาหาร 5,400 เนี่ยเราจะได้ 180%นะคะเราก็คิดแบบนี้ทุกตัวนะคะเราก็จะเห็นแนวโน้มว่ารายได้จากการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะมาเขียนกราฟเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามันมีรายได้เนี่ยมีแนวโน้มที่ทะยานขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับตัวสีแดงเนี่ยกำไรสุทธิก็เหมือนกันแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเนี่ยค่อนข้างจะลาบๆหน่อยนะคะส่วนการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยก็มี5ประเภทตามนี้นะคะซึ่งรายละเอียดจะไม่กล่าวถึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอยู่ในหน่วยถัดๆไปนะคะนอกจากนี้นะที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะนำไปใช้ก็มีข้อพิจารณาที่จะต้องระมัดระวังนะที่สนใจก็คือว่าในเรื่องของงบการเงินเนี่ยเป็นตัวเลขประมาณการในบางรายการเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะคะไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นการประมาณอายุใช้งานสินทรัพย์นะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้าเรื่องของข้อมูลบางตัวเนี่ยเป็นข้อมูลในอดีตนะแล้วก็บางรายการเนี่ยไม่ได้มีการรับรู้ในงบการเงินอย่างเช่นเขาเรียกว่าทุนมนุษย์หรือความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเนี่ยก็ไม่ได้มีการตีค่าเป็นมูลค่าเป็นเงินนะคะเพราะนั้นข้อมูลที่ตัวเลขที่วิเคราะห์เนี่ยเราต้องพิจารณาเหล่านี้แล้วในการนำไปเปรียบเทียบเนี่ยก็ต้องดูเรื่องนโยบายบัญชีด้วยถ้าต่างกันมันก็จะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเพราะมันจะทำให้กำไรขาดทุนเนี่ยมันต่างกันเพราะเป็นเพราะนโยบายบัญชีนะคะหรือรอบระยะเวลาต่างกันหรือลักษณะของการประกอบธุรกิจที่ต่างกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังตลอดจนสุดท้ายเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีด้วยนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในรายการที่8ซึ่งนักศึกษาก็ไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารการสอนแล้วก็ทำกิจกรรมประกอบให้ครบถ้วนนะคะและสามารถค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้าต่างๆได้อีกมากมายนะคะ

0: สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่การสอนเสริมครั้งที่5นะครับในชุดวิชา32326นะฮะเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะนะครับในการสอนเสริมครั้งนี้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับนะเราก็จะเหลืออีกประมาณ2หน่วยก็คือหน่วยที่14และหน่วยที่15นะครับและตอนท้ายของช่วงรายการเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของเอากรณีศึกษานะครับมาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มอาจารย์นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์2ท่านนะครับชุดเดิมของเรานะครับท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินชินโชติครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านที่2นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรสุขแสนชนานันท์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับและตัวอาจารย์เองนะครับว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์ชันกิจสวัสดีครับครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเราก็จะมาคุยเรื่องของหน่วยที่14กันก่อนนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลงานนะครับด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะนะครับเรื่องของการประเมินผลงานด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกๆปีนะครับถ้าใครที่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจนะครับนะจะคุ้นเคยกับเรื่องของการประเมินผลงานกันถูกไหมฮะภาครัฐเองก็มีเรื่องของการประเมินผลงานเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูรายละเอียดว่ามันมีวิธีการในการประเมินผลอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มันมีวิธีการในการเริ่มต้นในการกำหนดตัวชี้วัดอย่างไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความหมายกันก่อนนะครับการประเมินผลงานคืออะไรนะครับถ้าดูตามสไลด์นะครับการประเมินผลงานเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการกำหนดเครื่องมือนะครับนะที่ช่วยในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นว่าเครื่องมือนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพนะฮะและประสิทธิผลในการจัดการของผู้บริหารนะครับเพราะเขาสามารถจะเอาเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะครับมาใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานนะครับดูซิว่าแผนหรือเป้าหมายที่ผู้บริหารได้กำหนดเอาไว้หรือตามที่องค์กรได้กำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนะครับคราวนี้ลองมาฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์นะท่านอื่นๆเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาพอสมควรนะครับอาจารย์ครับปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการประเมินผลงานเนี่ยเราจะทำกันประมาณปีละครั้งใช่ไหมครับ
1: ในของการประเมินผลงานก็แล้วแต่บริษัทเขาจะวางเกณฑ์เอาไว
0: ้ครับ
1: บางทีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นปีละครั้ง2ปีใน1ครั้ง
0: ครับ
1: หรืออาจจะเป็นรายไตรมาสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางที่เป็นรายควอเตอร์เลยนะ
2: ใช
0: ่ครับ
2: แล้วก็ปีละครั้งก็มีเน
1: า
2: ะ
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งด้วย
0: ครับ
1: นะว่าคุณทำงานได้ถึงไหมเป็นตัวควบคุมด้วยว่าคุณทำถึงเกณฑ์ที่เราพูดคุยแล้วก็กำหนดกันไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราทำเป็นเหมือนปีละครั้งตามปกติเนี่ยคือเราก็จะเห็นถึงพฤติกรรมของคนทำงานพอใกล้ๆช่วงประเมิน
2: เขา
1: ก็จะกระเด้งตึ้งขึ้นมาใช่ไหมทีนี้ยิ่งซอยย่อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งกระเด้งบ่อยขึ้นเท่านั้นตึ้ง
0: ก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นการกระตุ้น
1: ใช่
0: ได้ไหมฮะ
1: นะแต่ก็จะมีผลลบนะเพราะว่ามันก็เป็นภาระที่เราก็ต้องรีพอร์ตอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยนะบ่อยๆอะไรเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะเหนื่อยกับการทำรีพอร์ตเรื่อยๆ
0: แต่จริงแล้วถ้าเรามองว่าในมุมมองของผลดีที่มีต่อตัวบริษัทและต่อหน่วยงานเนี่ยก็มีผลดีหลายด้าน
1: ใช่
0: เพราะอย่างแรกเลยก็คือทำให้เรารู้ว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดใช่ไหมอาจารย์ถ้าเกิดไม่บรรลุเป้าหมายก็ยังมีโอกาสไปปรับปรุงแก้ไขมัน
1: ใช่ถูกต้องครับก็เหมือนที่อาจารย์ก้อยเขาได้ลองในรอบที่แล้วก็เป็นเรื่องของเครื่องมือ
0: ครับ
1: นะก็อย่างมีพวก KPI OKR เงี้ยคือถ้าทำบ่อยๆแต่วัดง่ายปฏิบัติง่ายมีตัวชี้วัดไม่เยอะมันก็จะทำให้รู้สึกว่าทำได้อะไรเงี้ย

0: แต่ถ้าโอ้โหเยอะมากเลยแล้วมาทำทีโอ้โหเหนื่อยมากเลย
1: บางครั้งมันก็กลายเป็นเรื่องถ้ามันยากมันกลายเป็นเรื่องของเอกสารแทนที่จะเป็นเรื่องของการทำงานจริงๆเนาะซึ่งมันก็เกิดผลเสียเพราะฉะนั้นเครื่องมือในการประเมินผลก็กลายเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องสำหรับการประเมินผลก็มีส่วนต่อรอบของการประเมิน
2: ใช่ในบางครั้งนี่เราก็เจอปัญหาเหมือนกันเนาะเกี่ยวกับเครื่องมือตัวนี้เนาะ
0: ใช
2: ่แล้วเพราะว่าม
0: ันไม่มีอะไรที่มันดีหรือไม่มีอะไรที่มัน 100% สำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรอกอะไรเงี้ยอย่างว่าองค์กรนี้ดีสุดนะโอ้โหอย่างสมมติว่าเป็นของปูนซีเมนต์โอ้โหดีมากเลยเขาทำระบบเครื่องมือดีมากเลยเอามาใช้ของเรามันไม่แมทกัน
2: อาจจะไม่แมทกับองค์กรของเรา
1: วัฒนธรรมไม่เหมือนกัน
0: วัฒนธรรมงานหรือคนที่อยู่ในองค์กรมันไม่เหมือนกันนะดังนั้นรูปแบบในการที่เราจะปรับได้คือมันก็อาจจะเอาในรูปแบบของเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบของเครื่องมือมาแต่เราก็ต้องมาปรับ
1: ประยุกต
0: ์มาประยุกต์ให้มันเหมาะสมกับเราให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับจริงๆแล้วเครื่องมือเนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้ได้อย่างเหมาะสมใช่ไหมครับแล้วก็การประเมินนั้นมีความยุติธรรมเนี่ยจริงๆมันส่งผลดีต่อองค์กรในแง่มุมอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์การใช่ไหมอาจารย์เนาะเพราะว่าพนักงานจะรู้สึกว่าเอออยู่ในบริษัทนี้แล้วโอเคเนาะแล้วมีความสำเร็จนะฮะแล้วบริษัทเองก็สามารถตอบแทนได้เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อใช่ไหมครับตามผลการปฏิบัติงานนะครับในมุมมองของถ้าเป็นตัวพนักงานเองจะได้รับผลดีจากเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับเรื่องของการนำตัวชี้วัดมาใช
1: ้ก็จริงๆแล้วเวลาเรามีตัวชี้วัดใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับว่ามีแนวทางให้เราปฏิบัติงาน
2: อ๋อมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
1: อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราจะต้องเดินไปในทางไหนนะคะว่าโอเคแหละเราจะต้องทำงานให้ได้ตามเป้านี้นะอย่างของเราต้องเขียนหน่วยให้เสร็จนะจะต้องมาเข้าทำงานให้ครบชั่วโมงนะ คุณถึงจะได้คะแนนการประเมิน อย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้เราเดิน
0: แล้วก็จะเห็นถึงสิ่งที่ทางองค์กรเขาวางระบบไว้ให้ว่าเขาอยากจะไปในทางไหน อย่างสมมติว่าเขาอยากจะผลักดันในเรื่องของสมมติว่ามหาลัยบอกว่าอยากต้องทำงานวิจัยให้เยอะดังนั้นสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ในสัดส่วนของงานวิจัยอ่ะมันก็จะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ด้านอื่นๆสมมติว่าแบ่งว่าเป็นการสอนวิจัยบริการสังคมหรืออะไรก็ตามเนี้ยสมมติแบ่งเป็น25 25 25เงี้ยวิจัยเนี้ยต้องโดดขึ้นมาเป็นบางทีก็30หรือ45อะไรเงี้ยก็คือเขาจะเน้นจุดเน้นตรงนั้นพอพนักงานเห็นเขาก็รู้ว่าอ้อเขาควรทำตรงนี้นะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงนะมันเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งสำหรับแนวคิดของก่อนและการปฏิบัติให้มันไปถึงเป้าหมายเหมือนกัน
1: ก็เหมือนกับว่าเอาวิสัยทัศน์เอาเป้าหมายมาตั้งคู่แล้วก็เอา KPI มาเกาะ
0: ใช
1: ่ไหมใครพนักงานปฏิบัติตามให้ถึงเป้าหมายก็คือวิชั่นที่วางเอาไว้
0: ใช่และอย่างคือไอ้ตัวของการประเมินอ่ะในสายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะรู้ว่าคือเพื่อถ้าเป็นเชิงพฤติกรรมเนี่ยคนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุมยากที่สุดนะอย่างอื่นมันมีระบบมันมีอะไรควบคุมได้มีอะไรบอกกดสั่งได้ถ้ามีปัญหาก็จะเป็นปัญหาระหว่างเครื่องมือแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนเนี่ยบอกว่าขีดเส้นมาปื๊ดนึงเนี่ยแล้วคุณเดินตามเส้นไปมีคนเดินสัก100คนมีคนจะเดินตามเส้นไปเนี่ย1กิโลอย่างเงี้ยเดินตามเส้นไปตลอดเลยเนี่ยจะมีสักกี่คนเขาจะมีทั้งเบื่อบ้างเหนื่อยบ้างไม่ใช่เรื่องของฉันบ้างทำไมต้องทำบ้างคนละแนวทางบ้างไม่เดินดีไหมอะไรโอ้โหมันจะหลากหลายมากเลยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการตีกรอบให้เขาอยู่กับเราอะไรเงี้ยในการทำงานนะก็จะเป็นเครื่องมือแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าไม่มีการประเมินผลเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าตัวเราเองทำงานเป็นยังไงขีดจำกัดเราอยู่ตรงไหน
2: ไม่รู้ performance ตัวเองเนาะ
0: ดังนั้นเมื่อเป็นการประเมินผลงานเราก็จะรู้ว่าผลงานด้านไหนแล้วดรอปเราก็จะพัฒนาได้ผู้บริหารก็จะเห็นว่าอ๋อคนนี้มันตกลงแสดงว่าเขาขาดอะไรหรือเปล่าอาจจะเรียกคุณอาจจะแบบไม่มีความชำนาญคุณก็ไปให้อบรมเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมันมีสาเหตุหลายอย่างมันช่วยได้หลายอย่าง
1: จริงจริงค่ะทำให้เราพัฒนาตัวเราเองด้วยว่าเราควรพัฒนาทางด้านไหน
2: ครับโอเคครับเพราะงั้นจะสังเกตเห็นนะว่าความสำคัญของตัวชี้วัดเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสำคัญที่มีต่อตัวองค์การเท่านั้นนะครับยังมีความสำคัญต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองด้วยนะครับเพราะว่ายังเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการก็เรียกว่าตรวจสอบแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพของตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเราต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะนะครับในเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะนั้นเนี่ยเราจะใช้หลักการที่ชื่อว่าสมาร์ทนะครับนะถ้าตามสไลด์เนี่ยนะฮะ S ตัวแรกเนี่ยนะครับมาจากคำว่า specific นะครับคือความเฉพาะเจาะจงนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวชี้วัดที่เราเอามาใช้นั้นเนี่ยนะครับควรมีการกำหนดเฉพาะตัวชี้วัดหลักๆนะครับต้องกำหนดเฉพาะตัวชี้วัดหลักๆซึ่งจะต้องไม่มากจนเกินไป

0: ะเพราะว่าการที่มีตัวชี้วัดมากมายนะครับอาจจะมีเกิน10ตัวอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับก็จะนำมาสู่ความยุ่งยากในการประเมินผลต่อไปนะครับตัวที่2คือตัว M นะครับก็คือ measurable นะครับหมายความว่าตัวชี้วัดนั้นเนี่ยนะฮะส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับจะต้องวัดได้นะครับซึ่งโดยส่วนมากนั้นเราจะเห็นอยู่ในรูปของที่เป็นตัวเลขนะครับเช่นชั่วโมงในการทำงานนะครับนะครับจำนวนชิ้นของผลงานต่างๆนะครับหรือร้อยละของความสำเร็จในการทำงานเป็นต้นนะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัว A นะครับก็คือ achievable นะครับก็คือสามารถบรรลุผลได้นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวชี้วัดต่างๆที่กำหนดมานั้นเนี่ยนะครับจะต้องกำหนดอย่างมีความเหมาะสมนะฮะสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับสามารถปฏิบัติและสำเร็จผลได้จริงนะครับการระบุตัวชี้วัดเหล่านั้นเนี่ยจะต้องไม่สูงจนเกินไปหรือต่ำจนเกินไปนะครับแต่ควรจะมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นความพยายามของผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนตัวต่อมาคือตัว R นะครับ reliable นะครับหมายความว่าตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นนั้นเนี่ยควรมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับตัวชี้วัดนั้นจะต้องสอดสัมพันธ์กันในทุกๆตัวชี้วัดนะครับเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับและตัวสุดท้ายตัว T นะครับก็คือ timely นะครับก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินผลนะครับจริงๆแล้วในการประเมินผลงานนั้นเหมือนที่ได้เกริ่นตอนต้นนะครับว่าอาจจะต้องมีการประเมินสัก1ครั้งต่อรอบ1ปีในการปฏิบัติงานนะครับบางหน่วยงานอาจจะ2ครั้งต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะมีการกำหนดช่วงเวลาว่าเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นในการประเมินผลงานนั้นเริ่มต้นเดือนไหนนะครับแล้วสิ้นสุดที่เดือนไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักเกณฑ์ง่ายๆในการกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของมสทเราเนี่ยก็ประเมินใช่ไหมครับการประเมินสองครั้งนี่ก็เมื่อสักครู่อาจารย์ก็เกริ่นไว้บ้างแล้วว่ามันดีเนาะมันดีคือทำให้เราสามารถเรียกว่าแอคทีฟนะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็รู้ตัวเองได้นะครับการที่เรามีช่วงระยะเวลาที่มันสั้นลงมาหน่อยเช่น2ครั้งต่อปีเนี่ยมันจะเกิดผลดีกับตัวพนักงานประเด็นอื่นบ้างไหมครับอาจารย
1: ์มันจะมีเรื่องของการเท่าครับก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นตัวเองมากกว่าเช่นเราจะมีการวางแผน
0: ครับ
1: ใช่ไหมว่าเออรอบนี้หมดแล้วล่ะเดี๋ยวรอบต่อไปเราควรจะทำอะไรอย่างสมมติเนี่ยเออเราต้องมีการทำวารสารนะรอบนี้เรานำเสนอไปแล้วแต่รอบถัดไปไม่มีแสดงว่าเราต้องวางแผนว่าเมื่อเราส่งรอบนี้ไปเนี่ยเราต้องวางแผนในการส่งวารสารไปตอนช่วงระดับของการทำงานในรอบแรกไปแล้วเพื่อให้ตีพิมพ์มันจะมีการวางแผนของตัวเองนะมันก็จะช่วยในการที่จะควบคุมตัวเองว่าเอองานต้องทำอะไรระบบงานควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีการจัดผังให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ดันบอมได้พูดไปว่าอ๋อมันมีประเด็นของตัวชี้วัดมาว่ามันจะมีว่าเกณฑ์ก็คือสมาร์ทใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: สมาร์ทเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ของสิ่งที่องค์กรต้องการในเรื่องของงานเรื่องของผลงานที่ต้องการอะไรเงี้ยว่างานควรจะเป็นยังไงเวลามันควรจะเป็นยังไงระบบมันควรเป็นยังไงมันมีอันนึงคือในการที่เราตั้งการประเมินเนี่ย บางคนอาจจะลืมไปว่ามันต้องมีเรื่องของเชิงพฤติกรรมเข้าไปด้วยคือทำงานให้มีประสิทธิภาพแต่ไม่มีความสุขก็ไม่ได
2: ้
1: ตอนหลังก็คือมันก็เลยมีเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็น smart and smile อะไรเงี้ยนะก็คืออาจจะแบบเป็นอีกคำหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับความรู้สึกของคนอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณคิดยังไงอารมณ์เป็นยังไงความรู้สึกบรรยากาศที่ดีจะจัดยังไงมันจะมีอยู่ตรงนี้เพื่อให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นก็เหมือนว่าเราไปกดในเรื่องของเวลาเรื่องงานเรื่องอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ก็จะมีความเครียดเนาะอย่างเช่น2ปีต่อครั้งเนี่ย2ปีละครั้งนึงนะถือว่าแป๊บเดียวนะคะแล้วนักศึกษาไม่ใช่นักศึกษาไปถึงว่าคนที่ถูกประเมินก็จะมีความเครียดถูกไหมพึ่งเวลาหมดรอบอีกแล้วพึ่งถูกประเมินแต่ต้องทำผลงานรอบต่อไปอันนี้มันจะเกิดเป็นความเครียดพอเป็นความเครียดแล้วบางคนไม่เอาละทิ้งมันก็มีนะคะอย่างที่เรียกว่าคนบางคนบอกว่าบางคนสู้เอาไปวางแผนเอาไปปรับปรุงเอาไปพัฒนาแต่บางคนบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วขอยอมแพ้มันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวสมาร์ทแอนก็จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกของคนในองค์การได
1: ้แต่มันก็อยู่ที่สัดส่วนด้วยนะก็เหมือนกันนะก็คือพอทำงานเสร็จปุ๊บผลงานก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์สูงหน่อยอย่างโดยรวมของผลงานความรู้สึกผลงานก็อาจจะ70ความรู้สึกอาจจะให้30หรือผลงานอาจจะเป็น80อันนี้20แต่ก็

0: ทางออกให้กับคนที่ทํางานว่าอ๋อมันยังมีอีกส่วนนึงที่คอยจุนเจือเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: มันจะมีคนประสานงานได้ดีมากเลยแต่งานเราอาจจะไม่เยอะเพราะเราช่วยงานคนอื่นซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราก็ใช้ตัวนี้ในการผลักดันตัวเราขึ้นก็ได
1: ้
0: นะไม่ใช่ว่าทำงานเอาแต่ผลงานอย่างเดียวทุกคนแข่งแย่งแต่ผลงานอย่างเดียวมันก็ไม่ได
2: ้
0: ทำงานคนเดียวไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: จริงจริงมันก็มี KPI บางตัวที่ชี้วัดในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งตัวนี้ก็เข้าไปช่วยพนักงานให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรได
2: ้โอเคบางเครื่องมือที่เราเคยได้ยินกันอย่างเช่นพวกอะไรนะmanagement by objective ใช่ไหมอาจารย์มารวมกันมาช่วยกันระหว่างผู้บริหารแล้วก็พนักงานมาช่วยกำหนดเป้าหมายร่วมกัน KPI ร่วมกันอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับจริงๆแล้วในส่วนขององค์การเองเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็เลยก็มีการเปลี่ยนรูปของการกำหนดตัวชี้วัดไปหลายรูปแบบเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของเวลาเนี่ยนะฮะหลายๆองค์การเนี่ยพยายามที่จะมีการประเมินถี่ขึ้นเหตุผลหนึ่งก็คือมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจนะฮะเนื่องจากว่าถ้าจำกันได้เนี่ยในช่วงของรายละเอียดเนื้อหาชุดวิชานี้ช่วงแรกเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับมันจะมีเรื่องของการประเมินสภาวะแวดล้อมนะฮะซึ่งปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการแข่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบริษัทเองหรือหน่วยงานเองก็พยายามที่จะติดตามนะฮะผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะครับและแถมยังต้องมีการประเมินว่าสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหนก็อาจจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดใหม่นะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหม่ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้วยนะครับคราวนี้มาดูรูปแบบการประเมินผลงานสักนิดหนึ่งนะครับในสไลด์เนี่ยนะครับเราจะกำหนดนะฮะรูปแบบการประเมินผลงานได้ทั้งหมด2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยคือการประเมินสมรรถนะของตัวองค์การเองนะครับการประเมินสมรรถนะของตัวองค์การนั้นเนี่ยนะครับเป็นการรวมกันนะฮะหรือร่วมกันประเมินนะครับระหว่างสมรรถนะหลักนะครับนะหรือศักยภาพหลักของตัวองค์การนะครับนะกับตัวลักษณะของการบริหารงานต่างนะครับหรือสมรรถนะด้านการบริหารจัดการต่างๆนะครับว่ามีตัวองค์การนะปัจจุบันนี้มีศักยภาพอยู่ในระดับใดนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นบริษัท Toyota เงี้ยนะครับเขามีสมรรถนะองค์การในเรื่องของการผลิตรถยนต์นะครับมีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในองค์การก็ต้องมีเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถนะฮะที่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะทำให้การผลิตของตัวบริษัทนั้นเนี่ยได้มาตรฐานนะครับได้ตามเป้าที่ประสงค์ไว้นะครับเพราะงั้นอาจต้องมีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่างๆแล้วก็ทบทวนว่าศักยภาพของตนเองนั้นสอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์การหรือไม่นะครับส่วนการประเมินตัวรูปแบบที่2นะครับจะเป็นการประเมินสมรรถนะบุคคลนะครับการประเมินสมรรถนะบุคคลเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งแยกย่อยออกเป็น3รูปแบบนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าอาจจะใช้ทั้ง3ตัวเลยหรืออาจจะใช้บางตัวก็ได้นะครับรูปแบบที่1นะครับเขาเรียกว่าการประเมินที่วัดผลจากงานที่เกี่ยวข้องชื่อก็บอกแล้วก็คือเรื่องของงานต่างๆที่พนักงานนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำกิจกรรมร่วมในตลอดช่วงระยะเวลาของการประเมินนะครับสองการประเมินที่วัดผลจากพฤติกรรมตัวพฤติกรรมนะครับจุดประสงค์ก็คือเราต้องการดูว่าผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยมีพฤติกรรมมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเนี่ยตามเป้าหมายหรือตามรูปแบบที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชากำหนดหรือไม่นะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับก็คือการเฝ้าสังเกตนะฮะตัวพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับการประเมินทั้ง3รูปแบบนี้เนี่ยก็เรามีให้เห็นอยู่เสมอๆนะครับบางหน่วยงานใช้ทั้ง3วิธีในการประเมินเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวพนักงานนั้นเนี่ยมี
0: กับอีกอันนึงคือการแสดงออกเนี่ย
2: ครับ
0: คือในส่วนของพฤติกรรมในการทำงานเนี่ยเขาจะล็อกไว้ว่าการทำงานจริงๆแล้วควรจะมีพฤติกรรมการทำงานยังไงนะคนที่ทำงานที่นี่ที่เป็นคนที่ทำงานแล้วโอเคดีที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเขาต้องทำแบบนี้พฤติกรรมประมาณอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่การแสดงออกอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกแรงกระตุ้นความพึงพอใจการนำเสนอความคิดหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้สะท้อนอีกมุมหนึ่งนะเช่นเราฉันทำงานเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบของการทำงานเนี่ยทำตรงตามพฤติกรรมที่ให้แหละแต่การที่เราอยากจะนำเสนออะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอาจจะบอกว่าเอาแล้วแต่หัวหน้าครับแล้วแต่พวกเธอเลยคือกลายเป็นว่าหลายๆคนพอบอกว่าเออแล้วแต่ครับแล้วแต่แสดงว่าความรู้สึกที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดเนี่ยมันไม่
2: ม
0: ีนะแสดงว่าต้องเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะได้เอามาเพื่อมาหาสาเหตุและแก้ไขอะไรเงี้ย
2: เพราะว่าบางอาชีพเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่มีลักษณะพิเศษไ
0: ม่
2: ใช่พนักงานขายอย่างเงี้ยนะนะมักจะเน้นการมีส่วนร่วมนะพฤติกรรมในการพูดการจาต่างๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของความสุภาพในการ ูดคุยนะฮะระหว่างลูกค้ากับ

0: ตัวพนักงานเองนะครับผมมีตัวอย่างหนึ่งครับอาจารย์เป็นรูปแบบการทำงานนะครับนะฮะของฝ่ายขายนะครับถ้าดูในตามสไลด์นะครับเราจะพยายามแบ่งตัวสมรรถนะออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับก็คือสมรรถนะที่ต้องมีที่ต้องมีหมายความว่าไงคือถ้าไม่มีเนี่ยทำงานไม่ได้นะครับนะงั้นผมจะขอยกตัวอย่างตามตารางแล้วกันนะครับนะสังเกตนะครับว่าอาจารย์ยกตำแหน่งงานมา2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกคือพนักงานขายนะครับตำแหน่งที่2ก็คือเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเลยนะครับนะเดี๋ยวสังเกตว่าสมรรถนะที่จำเป็นต้องมีนะครับได้แก่ความรู้เกี่ยวกับสินค้านะครับคือทั้ง2ตำแหน่งนี้จำเป็นต้องมีนะครับความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งทั้ง2ตำแหน่งนี้จำเป็นต้องมีนะครับทักษะการสาธิตสินค้าจะสำคัญมากสำหรับตัวพนักงานขายนะครับแต่อาจจะไม่จำเป็นสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายนะครับส่วนเรื่องต่อมาคือสมรรถนะที่มีแล้วจะช่วยให้การทำงานนั้นดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะครับปัจจุบันนี้จำเป็นต้องมีแล้วนะเพราะว่าบางครั้งก็มีคนต่างชาติก็มาซื้อสินค้าเหมือนกันนะครับสองทักษะในการเจรจาต่อรองนะครับทั้งสองตำแหน่งจำเป็นต้องมีนะครับแล้วก็ทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจในการทำงานอันนี้จะมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายเป็นหลักนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวอย่างการประเมินบุคคลของฝ่ายขายนะครับคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะได้ยินเรื่องของการประเมินผลงานแบบ 4.0 4.0 นี่ก็คงจะคุ้นหูกันอยู่แล้วก็คือเป็นเรื่องของการแอพพลายเอานโยบายของรัฐหรือแนวทางของรัฐนะฮะเพราะในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand 4.0 กันอยู่เสมอๆนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานของประเทศเราเนี่ยให้เป็นประเทศที่เน้นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอๆนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินผลงานก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการประเมินผลงานแบบ 4.0 นั้นมีอะไรบ้างอาจารย์ก็สรุปให้เห็นดังสไลด์นะครับตัวแรกเนี่ยก็คือการประเมินเน้นการให้ ongoing feedback หมายความว่ายังไงหมายความว่าการประเมินนั้นเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะต้องติดตามผลงานอยู่เสมอๆนะครับดูผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานนะฮะดูความคิดเห็นจากพนักงานต่างๆเพื่อเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงตัวชี้วัดนะปรับปรุงนโยบายในการทำงานต่างๆเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องรอรอบละ1ปีมันเสียเวลามันช้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็น 4.0 ต้องการเป็นองค์กรที่เน้นนวัตกรรมก็ต้องมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอๆนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นการประเมินผลนะครับที่จะไม่เน้นเพียงแค่การขึ้นเงินเดือนอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามุ่งเน้นไปที่การขึ้นเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยพนักงานก็จะคอนเซิร์นคือสนใจเฉพาะประเด็นนี้อย่างเดียวว่าเฮ้ยงานไหนที่จะทำให้ฉันได้เงินเดือนเพิ่มใช่ไหมฮะ
1: งานที่ไม่ได้เงินเดือน
0: งานที่ไม่ได้เงินเดือนก็จะไม่ทำทั้งที่งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแหละงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินขึ้นเนี่ยก็จำเป็นต้องทำไม่งั้นองค์กรไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่นะครับตัวที่สามนะฮะก็คือเน้นการประเมินโดยวิธี360องศานะครับก็คือเป็นการประเมินแบบรอบทิศทางเลยนะครับก็คือให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยประเมินด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกลูกค้าซัพพลายเออร์อะไรต่างๆมาช่วยกันประเมินพนักงานของเรานะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการใช้วิธีการประเมินแบบ OKR นะ Objective Key Result นะครับก็คือกำหนดมาก็เรียกว่าตัววัตถุประสงค์ให้มันตรงกับผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆไม่กำหนด
2: เป็นตัววัด
0: มั่วซั่วอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองฟังความคิดเห็นท่านอาจารย์ภาวินนะ
2: ก็ในส่วนของไอ้ตัว ongoing feedback อ่ะมันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการที่เราให้ผลตอบกับในเรื่องของการประเมินอ
0: ่
2: ะให้บ่อยให้ถี่เจออะไรปุ๊บก็ feedback กลับไป
0: ครับ
2: คือไม่ได้เน้นเรื่องของระยะเวลาอันนี้มันต้องให้มันเกิดผลที่มันเจอผลปุ๊บก็รีพอร์ตไปเพื่อให้เขาไปปรับปรุงแก้ไข
0: ครับ
2: ดังนั้นข้อดีคือเขาได้รู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนะเขาจะได้มาปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีอาจจะมีไม่ใช่ตลอดเวลาจนแบบพนักงานรำคาญนะอาจจะแบบมีเป็นช่วงเวลาให้อย่างเช่นอาจจะทุกเดือนอะไรเงี้ยหรือทุกครึ่งเดือนเราก็จะมาสรุปกันทีนึงแล้วก็ส่งผลเข้าไปนะทีนี้เขาก็จะได้ปรับแต่ข้อเสียของการที่ได้ฟีดแบ็กเนี่ยอย่าลืมว่ามันก็เป็นแรงกระทบ
0: นะ
2: เหมือนกัน คือทุกคนก็ต้องบอกว่าอย่าลืมว่าเวลาเราทำฟีดแบ็กไปมันจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะได้รับเนี่ยผู้บริหารจะเน้นแต่ไม่ดีนะอันนี้คืออันนี้จะเป็นเรื่องของจิตวิทยาและว่าคุณจะเล่นยังไงในการที่จะนำเสนอในตัวของการประเมินผลกลับไปหาคนที่ได้รับอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกว่า

0: ิ้นเดือนมาเนี่ยเธอก็ทำงานโอเคนะแต่ปัญหามันอย่างนี้งี้งี้งี้นะเธอทำไมไม่เป็นอย่างนี้งี้นะอีกเดือนมาอีกแล้วเธอทำไมก็เป็นเรื่องมันเหมือนโดนกดดันไปเรื่อย
1: โดนกดดันว่าทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเลย
2: ใช่มันไม่ใช่
0: พอทำตรงนี้ดีอันนี้ไม่ดีอีกแล้วมันกลายเป็นไม่มีอะไรจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยกับความรู้สึกของมัน
1: อันตรายอ
0: ะไรเงี้ย
2: ก็อันตรายเน
0: า
2: ะ
0: อันตราย
2: และอย่างในเรื่องของการฟีดแบ็กอะค่ะกลับไปใช่ไหมคะมันก็ควรที่จะต้องมีหน่วยงานที่รับโดยเฉพาะใช่ไหมคะไม่งั้นถ้าเรารู้แล้วเราจะกลับไปฟีดแบ็กใครมันก็ต้องมีหน่วยงานที่รับเรื่องในการฟีดแบ็กอันนี้ก็คือจะต้องมีโครงสร้างองค์การที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะคะในการที่จะฟีดแบ็กกลับไป
0: เขาก็เลยแบบเน้นในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะการให้คำคอมเมนต์กลับไปที่เป็นเชิงบวกนะที่เป็นโพซิทีฟอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณทำงานได้ดีนะถ้าคุณปรับปรุงแบบนี้นะคุณจะดีมากกว่าเดิมนะ อะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเธอทำไม่ดีอย่างนี้เลยอีกนิดทำไมถึงอีกหน่อยนี่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมความรู้สึกคนละเรื่องเน
1: า
0: ะ
2: อย่างนั้นก็เหมือนกับว่านอกจากจะมีผู้บริหารนะคะนอกจากจะต้องมีทักษะในเรื่องของการตัดสินใจทักษะในการเจรจาตกลงและยังต้องมีเรื่องของจิตวิทยาในการพูดด้วยนะคะ
0: เพราะว่าในศาสตร์ของการทำงานในแต่ละด้านนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เรียนศาสตร์ทางพฤติกรรมมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ้าวก็ผมพูดไปตรงๆเขาก็น่าจะรับได้นะผมจะรับได้เลยก็คือตรงๆตรงไปตรงมาม
1: ันตรงเกินไปนะมนุษย์เราไม่ได้ตรงขนาดนั้น
0: ต่างกันเงี้ยแล้วอีกในเรื่องของกระบวนการในการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่ได้เน้นเรื่องของเงินเดือนก็ถูกต้องเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดในสิ่งที่เขาต้องการแล้วมันไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่สามารถจะไปกระตุ้นได
1: ้
0: มันมีหลายๆอย่างที่มันช่วยกระตุ้นทำให้เกิดการทำงานที่ดีขึ้นได
2: ้
0: นะก็เหมือนกับในการทำงานของพวกเราอ่ะมาถึงปุ๊บคนทำงานก็ว่างานนี้เป็นไงอ๋อก็ดีนะแต่ว่าโอ้โหเงินนิดเดียวเองอ่ะทำไมมันจะเริ่มเปรียบเทียบอ่ะมันว่าจะทำแล้วมันไม่คุ้มค่าซึ่งการทำงานไม่ใช่คำว่าคุ้มค่าไม่คุ้มค่าใช่ไหมนะมันเป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นความรับผิดชอบอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะก็เลยเปลี่ยนประเด็นไปว่างั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินอ่ะคุณจะทำหรือไม่ทำไม่รู้แต่ผมให้ประเมินส่วนอื่นคุณอาจจะได้เงินตรงนั้นคุณก็ได้ไปแต่ถ้าคุณไม่ทำโดยรวมให้ดีคุณก็ขึ้นในระบบของการขึ้นเดือนใหญ่มันไปไม่ได้ก็ได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบ
2: ในการประเมินไป
0: ในการประเมินก็เป็นเปลี่ยนรายละเอียดข้างในอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราก็เรียกมาทบทวนเรื่องของการประเมินได้ดีเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนมากเลยนะครับเพราะว่าในสมัยอดีตเนี่ยจะมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดที่แบบเกี่ยวข้องกับตัวทำให้เงินเดือนขึ้นเท่านั้นเนี่ยพนักงานสนใจแค่นั้นเองนะครับในแต่ในปัจจุบันเราเผชิญกับสภาพแวดล้อมหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเอาแค่เอาง่ายๆคือเรื่องของภาพลักษณ์ของตัวองค์การเองเนี่ยถ้าเรามีส่วนร่วมในการที่จะรักษาภาพลักษณ์ให้มันดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวว่าทำยังไงผลักดันยังไงให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากมากขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันนะครับ
0: ก็เหมือนกับอันเนี้ยไอ้คนที่เราอยากจะวางไว้ว่าเราอยากจะพัฒนางานทำงานอย่างเดียวไปเลยแต่ไม่อยากพัฒนาเพราะทำอะไรเพราะได้เงินก่อนเอาเงินก่อนเอาเงินก
1: ่
0: อนแต่พอบอกให้คุณต้องไปนั่นไปนี่บอกไม่ไปเพราะผมต้องเอาเงินไปทำงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้กลับความรู้สึกแบบนั้นไป
1: ครับนะครับโอเคครับสำหรับในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวเรื่องของการประเมินผลตามตัวชี้วัดนะครับนะซึ่งในช่วงที่2เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจมันจะเป็นเรื่องของการประเมินผลโดยใช้วิธีการ OKR นะครับรวมถึงตัวอย่างต่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชี้วัดนะครับครับยินดีต้อนรับนักศึกษากลับสู่ในช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายเกี่ยวเรื่องของการประเมินผลงานแบบ 4.0 เอาไว้นะครับซึ่งจริงๆมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมากเลยก็คือเรื่องของวิธีการในการประเมินโดยใช้เครื่องมือ OKR นะครับคราวนี้ OKR คืออะไรนะครับ OKR ย่อมาจากภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Objective and Key Result นะครับลักษณะเด่นของเครื่องมือนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดเป้าหมายนะครับเพียงไม่กี่ข้อแหละนะครับจะตั้งเป้าหมายเป็นรายไตรมาสเพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถจดจ่อกับเป้าหมายนั้นและมุ่งมั่นจนทำให้สำเร็จนะครับโดยตัวชี้วัดที่กำหนดนั้นเนี่ยจะต้องมีผลทำให้เป้าหมายเป็นจริงนะครับถ้ามาพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยากฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์ภาวินทร์นิดนึงว่า OKR เนี่ยเขามีบทบาทต่อองค์กรมากเลยในปัจจุบันเนื่องด้วยสาเหตุอะไรครับอาจารย
0: ์จริงๆอาจจะเป็นเหมือนกับที่อาจารย์บอกมันได้ทิ้งในตัวของความหมายไว้แหละก็คือทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นจริงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหมือนเขาตั้งออบเจกตีฟไว้นะอย่างสมมติแต่เดิมเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้เยอะแยะมากมายหรือตั้งตัวชี้วัดเยอะแยะมากมายแต่ว่าการที่จะไปถึงตัวชี้วัดนั้นได้มันยากมากและมันเยอะมากซึ่งบางคนรู้

0: ถือว่ามันเยอะไปแล้วก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้จริงดังนั้นสิ่งที่ทาง OKR ทำเนี่ยก็คือเขาพยายามจำกัดในตัวของวัตถุประสงค์นะว่ามันควรจะเป็นวัตถุประสงค์หลักๆจริงๆเท่านั้นนะแล้วก็เป็นส่งผลต่อผลการทำงานจริงๆเท่านั้นแล้วกำหนดขึ้นมาก็อย่างที่เขากำหนดขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็น3หรือไม่เกิน5อะไรเงี้ยก็พยายามให้มันน้อยนะแล้วก็ในการที่จะมอบวัตถุประสงค์ลงไปเนี่ยเขาก็จะไล่มาตั้งแต่องค์กรไปถึงหัวหน้าหน่วยงานนะหน่วยงานไปที่ตำแหน่งไปที่บุคคลดังนั้นมันก็จะไล่ลงไปดังนั้นเมื่อคนหนึ่งทำงานเสร็จมันก็จะสะท้อนไปถึงผลงานที่จะเสร็จของแต่ละเรื่องในการทำงานด้วยนะดังนั้นตัว OKR ก็เลยแบบว่าสิ่งที่เขามาใช้ในปัจจุบันจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกับตัวระบบของ KPI เท่าไหร่มันก็เป็นรากฐานเหมือนกันก็คือตัว MBO ที่มาด้วยกันอะไรเงี้ย
1: คือวัตถุประสงค
0: ์ใช่แต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันเกิดผลได้จริงและทำให้ง่าย
1: คราวนี้เขาที่สงสัยอะค่ะอย่างที่บอกอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันจะมีการเลือกมา3หรือเลือกมา5ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยเวลาเลือกเนี่ยผู้บริหารเลือกเองเลยผู้จัดการเลือกเองเลยหรือว่าต้องมีการประชุมร่วมคุยกับตัวบุคคลคนนั้นด้วย
0: มันก็เป็นหลักเกณฑ์ของ MBO อยู่แล้วเพราะ MBO เนี่ยในการที่ทำ Management by Objective คือผู้บริหารจะกำหนดเป้าหมายแต่วิธีการหรือตัวที่จะทำงานจะต้องทำงานร่วมกับพนักงานดังนั้นก็จะตอบดังนั้นก็ได้ว่ามันต้องมาช่วยกันในการคิด Objective ร่วมกัน
1: แสดงว่าพนักงานเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการที่จะเลือกตัวชี้วัดตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะถูกวัดด้วยความเต็มใจ ในการที่เขาจะได้รับการประเมินผลนั้นๆ
0: เพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงถึงเวลาเมื่อไหร่เป็นช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความสุขในการที่จะทำงานด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับเขายอมรับไงยอมรับที่จะถูกประเมินแบบนี้ตัวชี้วัดแบบนี้เขายอมรับ
0: ใช่ครับมันก็จะไปตอบในเรื่องของพฤติกรรมด้วยแหละในเรื่องของการบริหารจัดงานโดยใช้ทีมอะไรเงี้ยเป็นที่ดีที่สุดของ managerial grid ก็คือจะเป็นรูปแบบนี้แหละที่จะมาช่วยยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่บอกฉันทำงานอะไรก็ได้แล้วฉันมีความสุขแล้วไม่ใช่นะคือทำยังไงให้เขาทำงานได้มีประสบผลสำเร็จแล้วก็คุณก็ทำงานแล้วยังมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยในผลงานที่คุณทำอะไรเงี้ย
1: ก็คือยังไงก็ต้องมองเป้าหมายขององค์กรเป็นหลักด้วย
2: ค่ะจริงๆแล้วถ้าในความคิดของผมเองนะฮะมองว่าไอ้ตัว OKR นี่มันก็ถือว่าดีนะเพราะว่า1ตัวชี้วัดไม่เยอะ2ตัวชี้วัดเนี่ยเกี่ยวข้องกับงานของเราโอกาสที่เราจะทำสำเร็จตามเป้าหมายนั้นเรารู้ตัวเองแล้วเราทำได้หรือไม่ได้และยิ่งถ้าเกิดเราทำได้ตามเป้าเนี่ยเราจะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วจ้ะมันก็มีแรงกระตุ้นต่อมีแรงที่จะไปต
1: ่อ
2: นะครับถ้าเกิดว่าทำแบบสมัยอดีตมีแต่ตัว KPI ใหญ่ๆอย่างเดียวบางครั้งเราท้อถอยเหมือนกันนะทำไมมันไม่ถึงก็ดีเราพยายามเต็มที่แล้วแต่คนอื่นมันไม่ได้พาเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นปัญหา
0: เพราะว่าการตั้ง KPI อ
2: ่
0: ะเขาตั้งโดยเอาคนที่เป็นเหมือนกับเป็นดาวเป็นทาเลนต์หรือเป็นอะไรที่มาแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากมันต้องเป็นเป้าหมายที่พวกคุณต้องทำ
1: เหมือนเป็น best practice
0: แล้วมันเบสแล้วของเรามันเป็นแบบธรรมดาแล้วก็จะไปแตะถึงข้างบนเนี่ยผมมันยากมากเลยนะมันเหนื่อยนะหรือว่าทำแล้วสูงแล้วต้องสูงไปอีกต้องสูงไปอีกมันเหมือนว่าคุณต้องบีบอัดแล้วต้องสูงขึ้นไปตลอดเวลามันก็เหนื่อย
1: แล้วบางครั้งไอ้สิ่งที่ประเมินก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานเรา
2: ด้วย
1: อย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยมีชั่วโมงสอนมีชั่วโมงวิจัยแต่ว่ามันมีช่องหนึ่งที่เราจะต้องบริการวิชาการแต่เราไม่ได้ไปเราไม่มีงบไปแล้วเราจะเอาส่วนไหนมาถูกประเมิน
2: ก็เป็นปัญหา
1: ซึ่งมันก็ทำให้ช่องตรงนี้มันกลายเป็นศูนย์มันก็เกิดความท้อถอยได
0: ้บางคนก็จะคิดอีกรูปแบบนึงวิจัยก็ต้องมีการนำเสนออยู่แล้วอันนั้นก็คือเป็นการบริการสังคมคุณก็ไปต่อยอดกับสิ่งที่คุณทำกลายเป็นว่ามันก็ลงมาที่อีกส่วนนึงซึ่งมันคนละเรื่องกันอะไรก็มีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นในตัวของการที่เราจะกำหนดเนี่ยตัวของ OKR กับ KPI ที่เราสร้างขึ้นมามันอยู่ที่มุมคิดเพราะว่าในปัจจุบันแล้วอ่ะปกติเวลาเราจะกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเขาจะมีแต่ challenge ทั้งนั้นเลยเฮ้ยมันต้องดีมันต้องมากกว่านั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่พอ OKR ทำได้จริงไหม
1: มันต่างกัน
0: ต่างกันไหม
2: ชัดเจนดี
0: ทำได้จริงไหม
1: ถ้าทำได้แล้วค่อยตั้งแต
0: ่
1: อาจจะไม่ต้อง challenge
0: คุณทำได้เอ๊ะคุณทำได้ที่บอกทำได้จริงอ่ะคุณทำได้มากกว่านี้ป่ะคนอื่นเขาทำยังไงทำไมเขาทำได้อีกอันหนึ่งเขาแบบมันเป็นการแชร์กันก่อนที่เขาจะไปตั้งเกณฑ์อะไรเงี้ย
1: ก็แสดงว่าอย่างนั้นนะคะก็อาจจะต้องมีการหาค่าเฉลี่ยอะไรสักอย่างมาก่อนสำหรับบางอย่างสมมุติระยะยอดขายก็อาจจะต้องถ้าเป็นพนักงานขายก็อาจจะต้องมียอดขายเฉลี่ยกลางเอาไว้

0: ช่ใช่ใช
1: ่แล้วอย่างน้อยก็ตั้งไม่ให้ต่ำกว่ายอดขายเฉลี่ยตัวนั้น
0: ครับอันนั้นมีอันนี้มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแค่ว่าถ้าจะให้ทำอ่ะจะให้ challenge ในสิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ตั้งมาควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะบอกว่าโอเคคุณบอกว่าปีนี้ได้เท่านี้บาทล้านนึงอ่ะแต่ปีหน้าเป้าที่เราทำคือเพิ่มอีก
2: 20%
0: แล้วทำยังไงแล้วเราจะทำยังไงกันดี
2: ครับ
0: เอางั้นเราอัดขายให้เต็มที่ในช่วงแรกเลยทำได้เหรอเราเฉลี่ยไปหน่อยดีไหมคนก็จะมีการเฉลี่ยแบบคุยเรื่องของความแนวคิดกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ดีนะคะ
0: มันก็เหมือนสร้างความมีส่วนร่วมที่เพิ่มมากขึ้นในการตั้งเป้าหมายร่วมกัน
2: เพราะฉะนั้นก็คงจะเห็นเนาะว่าเราได้เห็นข้อดีของ OKR หลายด้านเลยนะครับนะสำหรับเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของวงจรในการประเมินผลงานนะครับด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะนะครับตัววงจรประเมินผลงานเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์สำหรับตัวผู้บริหารนะครับหรือผู้บังคับบัญชานะครับสามารถที่จะเอาวงจรนี้ไปประยุกต์ใช้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลงานภายในหน่วยงานของตนเองได้เลยนะครับคราวนี้รายละเอียดของวงจรนั้นเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับก็คือการวางแผนการประเมินผลงานนะครับเรื่องของการวางแผนการประเมินผลงานเนี่ยนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารจะเป็นต้องทำงานร่วมกับพนักงานนะครับเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ภาวินได้เกริ่นไว้บ้างแล้วนะครับว่าจะต้องมีการนำเอาเทคนิค management by objective นะครับมาทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารแล้วก็พนักงานนะครับผู้บริหารอาจจะมีการกำหนดตัวชี้วัดบางอย่างหรือเป้าหมายบางอย่างแล้วก็มีการสอบถามกับพนักงานว่าสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับหรือคุณอยากจะกำหนดตัวชี้วัดอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นชาเลนจ์ให้กับตัวเองนะครับส่วนวงจรตัวที่2นะครับอันดับขั้นที่2ก็คือการป้อนกลับของการประเมินผลงานและการพัฒนานะครับขั้นตอนนี้จะเกิดในช่วงนะครับระหว่างปีการประเมินผลนะครับขั้นตอนนี้หลักๆเนี่ยก็คือผู้บริหารนะครับก็จะมีการเข้าไปติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นระยะนะครับมีการสำรวจขั้นพื้นฐานดูก่อนนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเองเนี่ยอาจจะมีการแนะนำตัวชี้วัดต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นนะฮะตามการวางแผนนะครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับก็จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงแล้วนะครับก็คือตอนนี้ทุกคนรู้แล้วล่ะว่าจะต้องมีการถูกประเมินในเรื่องใดบ้างนะครับก็จะมีการชี้แจงตั้งแต่ระยะเวลาในการเริ่มต้นการประเมินนะครับระยะเวลาที่สุดในการประเมินนะครับแล้วก็มีการสังเกตพฤติกรรมดูผลงานอะไรต่างๆนะครับเก็บข้อมูลออกมานะครับเพื่อใช้สรุปผลเป็นผลงานของการปฏิบัติงานของพนักงานนะครับขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการให้รางวัลผลการปฏิบัติงานขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่พวกเราชอบมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการให้รางวัลไม่ว่าจะเป็นตัวโบนัสนะฮะการปรับขึ้นเงินเดือนการใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาเรื่องตำแหน่งต่างๆนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องเฉพาะผู้บริหารแล้วก็พนักงานทางฝั่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับเขาก็จะมาทำการปรึกษาหารือร่วมกันนะครับว่าตัวชี้วัดที่ได้เอาไปใช้ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันควรจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างไรนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นนะครับ
0: คืออย่างที่คุย ในวงจรนี้ตัว OKR ก็จะช่วยเยอะเลยเพราะว่ามันจะเจาะไปที่รายบุคคลนะเพราะที่พอบอกว่างานต้องเป็นยังไงหน่วยงานต้องทำอะไรหน่วยงานก็ไปที่หัวหน้างานหัวหน้างานก็จะไปกระจายในตัวของพนักงานซึ่งแต่ละคนก็จะมีตัว objective ในการทำงานของแต่ละคนเขาก็สามารถชี้เป้าไปได้เลยว่างานที่มันมีปัญหามันมาจากใครหรืองานที่สำเร็จโดยอะไรอะไรเงี้ย มันก็จะได้ให้รางวัลอย่างถูกต้องหรือลงโทษหรือการพัฒนาให้ถูกคนอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยตรงนั้นนะ
1: ก็กำลังคิดอยู่อะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักงานใช่ไหมคะแล้วเรามีโอกาสที่จะเขียนว่าตัวเนี้ยฉันจะทำไอเนี้ยให้ได้เท่านี้ด้วยมือของฉันเองอะเขียนด้วยความตั้งใจของเราอะนะด้วยตัวของเราเองอะค่ะแล้วก็ส่งย้อนกลับขึ้นไปแล้วทางข้างบนเห็นด้วยแล้วเราก็ตั้งใจทำตามที่เราเขียนเอาไว้มันก็ทำให้เป็นเหมือนแรงจูงใจให้เขาอยากที่จะทำงาน
0: หรือความไม่ตั้งใจแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอะมันก็ต้องยอมรับในการทำงานตรงนั้น
1: เพราะเขียนไปแล้วด้วยมือของตัวเอง
0: ใช่ในอย่างเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ในกรอบก็คือเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องของการให้รางวัล
2: ครับผม
0: ในการให้รางวัลเนี่ยมันก็จะไปเข้ากับทฤษฎีของแรงจูงใจเกี่ยวกับเรื่องของการความคาดหวังอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็คือเขาทำงานเพราะก็ต้องมีความคาดหวังที่เราจะได้ผลอะไรสักอย่างมาเหมือนพนักงานขายคุณขายเยอะๆเพราะว่าคุณต้องการยอดขายแล้วก็ไม่ต้องการเปอร์เซ็นต์ในการขายเพราะเงินเดือนมันไม่ได้เยอะมากแต่เขาได้เงินเปอร์เซ็นต์ในการขายสูง

0: ดังนั้นก็จะมองอยู่แล้วว่าเขาควรจะขายได้เท่าไหร่ดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งนะดังนั้นรูปแบบมันจะมีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนเรื่องของคุณค่าเรื่องของเวลาในตัวของรางวัลตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่ากระตุ้นได้ไหมแค่ช่วงเวลามันก็มีหลายแนวคิดแล้วอะไรเงี้ยเช่นให้พอดีเวลาหลังจากที่ทำเสร็จกับให้หลังไปสั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าความรู้สึกที่เราได้มาเนี่ยช่วงไหนน่าจะดีกว่ากันใช่ไหมอย่างสมมติว่าทำงานไปเนี่ยอ่ะคุณทำงานยังไม่ถึงน่ะเอาไปเลยให้ก่อนเลยดีไหมดีไหม
1: ไม่ดีนะเดี๋ยว
0: เออดีได้ก่อนก็ดีที่เหลือคือรอรุ้นเอาแล้วกัน
1: มันสุดท้ายแล้วผลงานมันสุดท้ายแล้วเขาก็อาจจะปล่อยปะละเลยเพราะเขาได้รางวัลมาแล้ว
0: คือมันได้ไปแล้วด้วยคนคือได้มาแล้วคนจะไปกระตุ้นต่ออ๋อต้องทำให้ถึงตามที่บอกหรือว่าต้องทำให้มันดีกว่าเดิมมันไม่มีแรงกระตุ้นดีไปตรงนั้นหรือทำให้พอดีเวลาได้ไหมมันก็ได้นะมันเป็นเรื่องปกติได้มาปุ๊บประเมินปุ๊บได้เลยอะไรเงี้ยมันก็โอเคมันสามารถวางแผนหรืออะไรได้นิดนึงคือได้ปุ๊บเราก็จะได้วางแผนต่อกับได้ช่วงที่มันเลยไปสักหน่อย
1: มันก็อันนั้นคือความดีใจมันหมดไปแล้วอะเราก็ไม่ได้อะยังไม่ได้สักทีอะยังไม่มานึกออกไหมมันเหมือนสิ้นหวัง
2: บางทีรางวัลเนี่ยช้ามาก
0: รางวัลจนฝ่อไปแล้ว
1: จนกระทั่ง
0: การที่ให้รางวัลช้าลงไปสักหน่อยนึงนะมันกลับกลายว่าเป็นความรู้สึกที่มันมีแรงจูงใจที่สูงขึ้นมากกว่าที่ให้ณเวลานั้นอะไรเพราะว่ามันมีช่วงเวลาบางอย่างที่เราใช้สมมติว่าเราได้เงินเดือนมาปุ๊บแต่ว่าเงินการขายยังไม่มาในช่วงของเงินเดือน
1: incentive
0: ใช่ไหมคือเงินเดือนมาปุ๊บโอเคเราใช้แต่พอเงินเดือนมันใกล้จะหมดปุ๊บเฮ้ยมันได้เงินยอดขายมาปึ้ง
1: กำลังมาช่วยชีวิต
2: กำลังต้องการอะไรว่าความต้องการสูงเลยตอนนั้น
0: กลายเป็นว่ามันเป็นช่วงจังหวะ
1: มันเหมือน utility อัตราประโยชน์นะขณะนั้นมันมาในช่วงที่ต้องการ
0: มันเป็นการช่วงเล่นการเล่นเวลาอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้อันนี้
2: นี่หมดหวังเลย
1: อันนี้สิ้นหวัง
0: เคยเจอแบบเดินทำงานไปเสร็จปุ๊บอ่ะผมจะได้เมื่อไหร่ครับอ๋อที่นี่เหรอแล้วแต่แหละบางทีก็นู่นเลยมกราบางทีก็นู่นเลยพฤศจิกาบางทีไม่รู้แล้วแต่ผู้บริหารบางทีปีนึงจะไม่ได้เลย
2: โอ้โห
0: เหมือนเขาเล่นดึงเชงไว้แล้วก็แบบให้เราลุ้นเอาทางที่ถึงเวลาที่ต้องการหรือยังมันบางทีมันถึงแล้วอะไรเงี้ย
1: ถ้าอย่างนี้คนก็ไม่ค่อยอยากทำเน
0: า
1: ะ
0: กับกลายเป็นว่าตกไปเลยไงคือเล่นเวลาได้แต่ไม่ใช่นานเกินไปจนแบบเขาไม่สามารถมีความรู้สึกได้อะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วแต่เรื่องความคาดหวังของคนก็สำคัญเหมือนกันนะคะ
0: สำคัญมาก
1: เพราะว่าบางคนอะคาดหวังไว้สูงกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอเขาได้รับแล้วมันก็ไม่ตรงตามความคาดหวังเขาก็ผิดหวัง
0: อันนี้ก็คือเป็นมันไม่ใช่ข้อจำกัดนะมันเป็นเกณฑ์ที่คนที่บอกว่าคุณจะให้อะไรต้องให้ได้ตามนั้นเพราะเมื่อมีความคาดหวังเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาควรจะเป็นยังไงพอคุณไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าไม่ตรงความคาดหวังคุณเหมือนคุณไปแกล้งหรือคุณไปทำอะไรมาก็เป็นความรู้สึกไม่ดี
1: ใช่
0: กลายเป็นลบทันทีเลยนะจากบวกเป็นลบเลยนะ
1: ต้องระมัดระวังถ้าเล่นกับความคาดหวัง
0: สมมติว่าเป็นเรื่องของคนทั่วไปเงี้ยอย่างสมมติว่าผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายบอกผมรักคุณมากเลยนะผมจะทำตรงนั้นตรงนี้ให้คุณนะนะพอคบได้สักพักหนึ่งอยู่ดีเปลี่ยนปุ๊บมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วสิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไปนั่งตรวจสอบไปนั่งดูไปนั่งแกล้งไปนั่งจนมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ว่าถ้าคุณทำได้ตามนั้นเราบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วคุณให้ตามนี้โอเคมันมีตัวเล่นอีกอันนึงคือเราให้ตามนี้แต่เราไปเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่ม value ในรางวัลแต่ไม่ได้เพิ่มตัวเงินนะแต่อาจจะเพิ่มในสถานการณ์สมมติว่านักเรียนได้รับรางวัลเรียนดีนะแล้วก็อ่ะรางวัลดีๆให้หมื่นนึงนักเรียนก็แค่ไปเอาระเบียนประวัติมาปุ๊บว่าผลการเรียนคุณเป็นยังไงก็มายื่นที่กองคลังแล้วก็รับเงินหรือคณบดีจ
1: ั
0: ดเวทีนักเรียนมาปุ๊บมอบให
1: ้จากสร้างมูลค่า
0: ปีหนึ่งนักสามไหมาปฐมนิเทศอธิการมามอบให้ในช่วงเวลาปฐมนิเทศการให้เงินเท่ากันไหม
1: ก็เท่าเดิม
0: เท่าเดิมเนาะแต่เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนคนให้
1: สร้าง
0: ม
1: ูลค่าม
0: ันสร้างความรู้สึกได้ดีนะอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นมันก็จะมีลูกเล่นในความรู้สึกของการเล่นทั้งที่รางวัลเท่าเดิมได้อะไรเงี้ย
1: ก็อย่างเครื่องราชเคยทำงานที่หนึ่งนะคะให้เครื่องราชก็แทนที่แบบก็ส่งทางไปรษณีย์มาหรืออะไรมาแต่ก็จัด จัดพิธีให้ดู
2: พิธีการ
1: ให้มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็ให้มันดูแบบเหมือนกับแบบสมฐานะอะไรเงี้ยคนได้ก็จะได้รับความภาคภูมิใจ
0: ของแกได้ยังไงมานะอ๋อเขาส่งไปสนิ
2: ท
0: ให้ป่ะ
2: มีไม่ตกเคอรี่ม
0: ั้ยอะไรเนี่ย
1: อะไร
0: คืออะไรอะไร
1: ว่ามันนั้น
0: นะหรือแจ้งเป็น SMS มากับให้เป็นการ์ดมาคนละเรื่องนะ
1: ใช่อ
0: าจารย์ถึงเวลาอาจารย์อยู่ในลิสต์นะคะส่งรายลิสต์มาให
2: ้
0: กับได้มาเป็นกระดาษเป
1: ็
0: น
1: การ์ด
0: อะไรอย่างเงี้ยเชิญว่าอาจารย์เชิญเข้าร่วมพิธีพออาจารย์ถึงแล้วความรู้สึกเหมือนกัน
2: ความรู้สึกต่าง
0: ไม่เหมือนกันเลยนะ
1: ทั้งที่ต้องไปที่เดียวกันงานเดียวกันก็มันก็มีวิธีการสื่อเน
0: า
1: ะ
0: งั้นเล่นไปก็เป็นลูกเล่น
2: นะครับเพราะงั้นจะสังเกตเห็นเนาะว่าแค่เฉพาะวงจรที่เอามาใช้เนี่ยนะครับแต่ละขั้นตอนแต่ละกระบวนการนั้นเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนเนาะมันต้องใช้สารและเสียงในการดำเนินงานนะครับนะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินสมรรถนะขององค์การนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อตัวองค์กรใหม่ๆอ่ะเนาะหน่วยงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะก็มักจะถามว่าเอ๊ะแล้วผมจะประเมินสมรรถนะหลักขององค์การผมได้อย่างไรนะครับอาจารย์ก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือใช้เทคนิคในการตั้งคำถามดูแล้วกันนะครับลองถามดูซิว่าบริษัทของท่านเนี่ยมีสมรรถนะหลักหรือไม่นะครับมีอะไรบ้างคราวนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นสมรรถนะหลักนะครับก็ลองดูสิครับว่าบริษัทของท่านนั้นมีทักษะเฉพาะอย่างเพียงหนึ่งอย่างหรือมากกว่านะครับทักษะเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีเฉพาะในตัวพนักงานเท่านั้นหรือเปล่านะครับนะและสามบริษัทเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกระบวนการนะฮะการดำเนินงานต่างๆได้ตามมาตรฐานโลกหรือเปล่านะครับนะยกตัวอย่างเช่นอย่างของมสทเราอย่างเงี้ยเนาะเราก็มีความเชี่ยวชาญหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับนะหรือการทำสื่อไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นหนังสือก็ดีนะสื่อที่เป็นตัววิดีทัศน์ต่างๆนะฮะหรือแม้แต่ในปัจจุบันก็เปลี่ยนรูปไปเป็นระบบ e-learning แล้วครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสมรรถนะหลักที่เรายังคงไว้อยู่นะครับต่อมานะครับนะฮะลองถามต่อสักนิดนึงครับว่าสมรรถนะหลักของธุรกิจของท่านเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่อันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมั่นใจว่าลูกค้าของเราเนี่ยยังคงเข้ามาใช้บริการของเราอยู่นะครับลูกค้าคิดไหมว่าทักษะของบริษัทของเรานั้นดีกว่าคู่แข่งหรือเปล่านะครับหรือสมรรถนะนี้เนี่ยนำไปสู่ผลลัพธ์ในระดับสูงได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเราคงจะไม่ได้ย่ำอยู่ที่เดิมนะครับเราคงจะต้องมีการปรับปรุงสมรรถนะขององค์การเราอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนการประเมินสมรรถนะของบุคคลนั้นเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นเช่นกันนะครับเพราะว่าการประเมินสมรรถนะบุคคลนั้นจำเป็นต้องเอาใจใส่เป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องของจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเราจะเจอปัญหาก็คือเรื่องของความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ใช่ว่าตัวชี้วัดมันยากเกินไปหรอกนะนะฮะตัวชี้วัดยากเกินไปเนี่ยยังพัฒนาตัวเองได
1: ้
2: แต่การประเมินที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได
1: ้เราไปจริงแล้วให้เราทำตัวดียังไงก็ไม่เราก็ไม่สามารถทำให้มันถูกต้องได้
2: ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องนึงที่หลายๆหน่วยงานให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องของความก็เรียกว่าความไม่มียุติธรรมในการปฏิบัติงานแล้วเนี่ยของตัวหัวหน้างานก็ดีนะครับก็จะนำมาสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปครับ
0: ผมก็มีเคสนะตรงนี้
2: ครับ
0: เคสตัวเองไง
2: ครับ
0: ทำงานเยอะนะอยู่สมมุติว่าเราทำงานอยู่ที่หนึ่งเรารู้ว่าผลงานน่ะของเราเนี่ยมีสมมุติ50คนนะในฝ่ายสมมุตินะทำงานเนี่ยรู้เลยผลงานที่เราทำอ่ะไม่น้อยกว่า1ใน10แน่นอน
2: ครับ
0: คือ1ใน5เนี่ยติดแน่ๆเพราะเราทำงานเยอะมากแล้วมีผลงานเห็นชัดมากแล้วพอประเมินปุ๊บเนี่ยเราได้เป็นอันดับ3รองบวยก็เลยเราก็เอ๊ะทำไมมันน้อยจังเลยอะไรตอนแรกเราไม่คิดมากนะเราก็เลยแบบไปหาหัวหน้านะว่าทำไมบอกว่าทำไมได้น้อยจังครับ คือผมทำงานน้อยเหรอหรือว่าแต่ว่าผลงานผมก็ชัดนะว่ามันมีมากกว่าคนอื่นทั้งเยอะทำไมผมประเมินได้อยู่แค่นี้เองนะเขาบอกว่าก็ไม่ไปตามนั้น
1: ไม่โปร่งใสไม่อธิบาย
0: ใช่ดังนั้นความรู้สึกแวบแรกคืออยู่ที่นี่ไม่ได้ละแต่ก่อนที่จะอยู่ที่นี่ไม่ได้เนี่ยก็เลยบอกว่าต้องหาทางแก้ว่าเอ๊ะเราทำงานมาตั้งขนาดนี้แล้วมันควรจะมีคนช่วยเหลือเนาะนะว่ามันต้องมีคนเห็นแล้วจะไปร้องกับใครดีสิ่งที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคือผมไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2: ครับ
0: นะไปคุยเลยบอกว่าเนี่ยผมมีปัญหาแบบนี้แบบนี้ผมประเมินแล้วมันได้อย่างนี้อย่างนี
2: ้ครับ
0: ช่วยดูหน่อยได้ไหมนะทางผอ.เนี่ยหรือรองผอ.ที่เข้ามาช่วยดูเนี่ยเขาเลยบอกอ่ะงั้นมาดูหน่อยว่าทำไมเอาผลงานมาให้ดูหน่อยสิ นะพอดูปุ๊บเขาบอกอาจารย์ภาวินคุณทำงานได้เยอะนะแต่ไม่น่าจะประเมินได้นี้เดี๋ยวขอรับไปจัดการเองนะทางฝ่ายบุคคลก็เลยไปคุยกับทางหัวหน้าที่ดูแลนะทีนี้ปัญหาคือพอสักพักหนึ่งก็เงียบไปนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือเงินที่เพิ่มขึ้นมามันเด้งขึ้นมาเทียบเท่ากับคนที่ได้อยู่อันดับ1ใน10อยู่แล้วแล้วว่าเออนั่นก็ดีก็เลยเดี๋ยวไปขอบคุณแล้วถามว่าอ๋อหัวหน้าคนนั้นยอมเปลี่ยนใช่ไหมครับคำตอบคือไม่ยอมแต่มันเป็นอำนาจของฝ่ายบุคลากรอยู่แล้วที่เขาสามารถเคาะได้ว่าผมจะให้คุณได
1: ้
0: ต้องเป็นตามผลงานดังนั้นมันจะมีทางช่วยเหลืออยู
2: ่มันมีสองแนวทาง
0: ใช่ทีนี้จะทำให้มันชัดได้ยังไงบ้างคือหัวหน้าจริงๆแล้วต้องชัดเจนแล้วก็เคลียร์ว่าทำไมถึงได้แบบนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบก็ได้แต่คุณต้องชี้ชัดได้ว่าจำนวนผลงานหรืออะไรเนี่ยทำไมถึงไม่ถึงถืออะไรต้องเป็นเกณฑ์อยู่ตรงไหนที่ได้ดับน้อยกลางมากอะไรเงี้ยสามารถบอกเราได้ดังนั้นความโปร่งใสคือความชัดเจนในการอธิบายโอกาสที่อธิบายไม่ใช่บอกว่าผมตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่อยู่ก็เขียนมาคุณได้เท่านี
0: ้
1: เอ้ยคืออะไร
0: คุณอยากจะถามผมให้คุณมาแล้วนะผมงั้นผมตัดเงินคุณอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันถูกบล็อก
1: แล้วเราไม่มีคำอธิบายคุณเอาไปเท่านี้ซึ่งมันก็คาใจเราเนาะ
2: ใช่ใช่
0: มันกันเลยแล้วแบบมันรู้สึกใจเรามันไม่มันอยู่ไม่ได้เลย
2: ครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ควรคำนึงถึงเนาะในการประเมินผลสถานะบุคคลเนี่ยก็คือเรื่องของความยุติธรร
0: ม
2: นะครับของผู้ประเมินนะครับคราวนี้ถ้าเป็นกระบวนการบ้างนะครับจะสังเกตนะฮะว่าถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนการประเมินเลยจะต้องมีการเตรียมตัวนะฮะโดยการกำหนดประเด็นสำคัญสำคัญในการประเมินนะครับนะมีการชี้แจงว่าจะประเมินเรื่องใดประเมินอย่างไรเพื่อให้ผู้ถูกประเมินเนี่ยก็เรียกว่าเคลียร์และเข้าใจจะได้กำหนดแผนในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมนะครับสองคือระยะระหว่างการประเมินนะครับก็คือผู้ประเมินเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนโดยใช้หลักความยุติธรรมอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ภาวินไว้ว่าไว้นะครับว่าต้องก็เรียกว่ามีแนวทางที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็ต้องมีหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือระยะหลังการประเมินนะครับเป็นการรายงานผลให้แก่พนักงานได้ทราบนะฮะมีการจัดกลุ่มแบ่งระดับผลการประเมินนะฮะรวมถึงอาจจะต้องมีคณะกรรมการมาตรวจสอบความยุติธรรมด้วยเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีทาง HR ก็มาช่วยคลี่คลายสถานการณ์นะครับนะสำหรับแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลนั้นนะครับนะฮะกำหนดเอาไว้ทั้งหมดประมาณแนวทาง5ขั้นตอนหลักๆนะครับตัวที่1ก็คือจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินสมรรถนะนะครับให้อย่างชัดเจนนะครับ2การกำหนดปัจจัยที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะโดยใช้หลักการสำรวจง่ายๆนะครับก็คือ 5W1H นะครับนะก็คือจะประเมินอะไรนะครับรูปเป้าหมายได้ก็ต้องมีการสรุปทำรายละเอียดให้ชัดเจนนะแล้วก็มอบหมายรายละเอียดเหล่านี้ให้กับพนักงานได้รับทราบนะครับตัวที่3นะครับก็คือกำหนดค่าน้ำหนักของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินนะฮะโดยแบ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจริงนะครับและระดับที่คาดหวังนะครับนะลองมาดูตัวอย่างสักนิดนึงนะครับนะอย่างในตารางที่อาจารย์แสดงในสไลด์เนี่ยนะครับอาจารย์เอาตำแหน่งงานมาทั้งหมด3ตำแหน่งนะฮะก็คือผู้อำนวยการฝ่ายขายนะครับผู้จัดการแผนกแล้วก็พนักงานนะครับโดยมีการกำหนดค่าคะแนนระดับที่คาดหวังของสมรรถนะกลุ่มงานเอาไว้นะครับได้แก่สมรรถนะเรื่องของความรู้และทักษะด้านบัญชีการเงินนะครับจะสังเกตว่าผู้อำนวยการฝ่ายเนี่ยจะคะแนนสูงหน่อยหมายเลข4เลยนะครับแต่พนักงานได้แค่1พอเอาแค่ระดับนี้พอนะครับนะหรืออย่างความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยพนักงานก็ต้องเยอะมากพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับขั้นตอนที่4นะครับก็คือการกำหนดระยะเวลาการประเมินนะฮะนะให้ผู้ประเมินเนี่ยรับทราบระยะเวลาว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ที่สุดเมื่อไหร่นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือการกำหนดผู้ประเมินว่าใครจะเป็นผู้ประเมินจะเป็นหัวหน้าหรือจะใช้เทคนิควิธีอย่างเช่น360องศาก็คือให้บุคคลภายนอกเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินด้วยนะครับหรือมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาประเมินเราด้วยนะครับตัวอย่างการประเมินสมรรถนะบุคคลนะครับอย่างเช่นในตารางนี้นะครับนะสมมติว่าเรามีตัวสมรรถนะอยู่หมด10ตัวเนาะนะอาจารย์ก็กำหนดสมรรถนะหลักเอาไว้ว่าอย่างเช่นภาวะผู้นำเนี่ยนะครับเป็นสมรรถนะที่จำเป็นนะครับนะหรือการมีปฏิสัมพันธ์นะมีการเปิดความเปิดรับความคิดเห็นนะครับจากเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยมีมูลค่าเท่าไหร่มีน้ำหนักเท่าไหร่ก็กำหนดตัวเลขเอาไว้นะครับเมื่อเราได้แบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประเมินพนักงานก็ไปทำการกรอก ใช่ไหมฮะรวมถึงผู้บริหารเองก็อาจจะมีการประเมินในตัวของเขาเองด้วยโดยการสังเกตตัวพฤติกรรมในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็สรุปเป็นเกณฑ์การประเมินผลนะว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยอยู่

0: ในระดับไหนครับอาจารย์อยากอยู่ระดับไหนครับปกติอาจารย์อยู่ระดับ5ได้ไหมครับ
1: นะฮะอยู่ระดับไหนก็ได้ขอให้ตอบว่าเป็นความจริงที่เราทำ
2: ใช่ใช่
0: โดยส่วนมากอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่จะอยู่ในระดับ5ทั้งหมดนะฮะดีเลิศหมดผลการปฏิบัติงานนะครับโอเคครับสำหรับในช่วงนี้นะครับช่วงที่2ก็มีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับ
3: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงต้องได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: จะเรียนมสทได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
8: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติ

ำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ

0: กลับเข้าสู่รายการช่วงต่อมานะครับนะฮะต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับหน่วยที่15นะครับจะเป็นเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็สมรรถนะซึ่งในช่วงตลอด5ปี10ปีที่ผ่านมานี่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยใช่มั้ยครับอาจารย์ภาวิน
1: ใช่ครับคือมันไม่ใช่แค่5ปี10ปีขนาดตอนที่เราเขียนหน่วยอยู่จนมาถึง
0: ปัจจุบันนี
2: ้มันก็เปลี่ยน
0: มันก็เปลี่ยนตลอด
1: เปลี่ยนหน้ามือหลังมือเลย
0: ครับ
2: 3เดือนที่เกิดโควิดนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากนะคะ
1: เพราะว่าตอนแรกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน่ะเรารู้อยู่แล้วว่ากำลังจะเปลี่ยนแต่เราเหมือนว่าสถานการณ์มันยังไม่ถึงเวลาแต่พอแบบ3เดือนที่ผ่านมาพอเกิดสถานการณ์โควิดเหมือนกับทุกอย่างมันทุบมาปั้งมาต้องเปลี่ยนเลย
2: มันมีตัวเร่ง
1: มันตัวเร่งใช่ก็เลยแบบทุกคนก็เลยต้องพยายามทำใจแล้วก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็พยายามสร้างเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นอย่างที่เราคุยกันแต่ก่อนนะว่าบางร้านน่ะขายไม่ดีมาเลยแต่พอถึงสถานการณ์โควิดดันขายดีขึ้นมาเฉยเลยทั้งที่แบบไม่รู้จักอยู่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรก็มีของอยู่แค่นี้นิดหน่อย
2: ๆ
1: เพียงแค่ว่าแบบไปเลือกเรียกว่าอะไรไปเลือกเครื่องมือ
2: ถูก
1: อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นไปลง Line Man ไปลง Food Panda ไปลง Grab อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าขายออกมาโหกระฉูดพุ่งกระเด็นเลยเงี้ยห้างสรรพสินค้าปกติขายดีมากเลยตอนนี้ขายไม่ดีเลยแต่ไปดันไม่ขายดีถ้าเกิดเป็นการเปิดสินค้าออนไลน
2: ์
1: อะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนตอนนี้เหมือนสถานการณ์มันเปลี่ยนหมด
2: แล้วก็เหมือนกับว่าถูก คนต้องถูกดึงเอาสมรรถนะที่ตัวเองมีเอามาใช้ให้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น
1: ใช่มันเหมือนอย่างที่บอกมันค่อยๆบีบแล้วมันจะลงไปที่สมรรถนะเชิงของบุคคลที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่างเหมือนกับหน่วยนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ของสมรรถนะขององค์กรสิ่งที่เราจะได้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่เราต้องมองว่าสภาพแวดล้อมหรือสมรรถนะที่มันเปลี่ยนไปในโลกภายนอกเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วนะตอนที่เราเขียนภาพมันจะเป็นแบบนี้อยู่เลยแต่1เดือนผ่านมา2เดือนผ่านมาภาพมันเปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวนึงให้เห็นถึงมุมมองเฉย
2: ๆ
1: นะแต่ว่าเปลี่ยนมั้ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับอย่างเช่นในส่วนแรกคือของการที่มองการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกโดยรวมเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะมองจากอดีตที่ยาวนานหรือสิ่งที่ยังเกิดไม่นานหรือในกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในช่วงอดีตที่ยาวนานมันเกิดจากสังคมอุตสาหกรรมมันเน้นเรื่องของผลการทำงานที่อยู่ในระยะสั้นนะครับเน้นเรื่องของทุนใครมีทุนมากก็มีโอกาสมาก
2: สายป่านยิ่งยาว
1: สายป่านยิ่งยาวยิ่
2: ง
1: ดีอะไรเงี้ยนะแต่ผ่านมาใน20-30ปีที่ผ่านมาผลระยะยาวก็มีแต่ทุนเนี่ยมันไม่ใช่ทุนเรื่องเงินอย่างเดียวจะเป็นทุนทางองค์กรจะเป็นทุนเกี่ยวกับการมีเครือข่ายใช่ไหมการใช้เครือข่ายในการทำงานที่มากขึ้นอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: มีคอนเน็กชัน
1: การที่เราจะเจอลูกค้าที่มากขึ้นตรงขึ้นแต่ปัจจุบันที่ในอนาคตเนี่ยทุนเกี่ยวกับองค์กรมันไม่ใช่แล้วมันอยู่ที่ทุนของคนใช่ไหมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานแนวคิดนวัตกรรมหรือว่าการคิดสร้างสรรค์รวมถึงรูปแบบการนำเสนอที่จะดึงเนี่ยมันลงมาที่ตัวบุคคลหมดเลยดังนั้นใครมีบุคคลที่มีศักยภาพสูงเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสของเขานะคุณมีเงินเยอะก็จริงมีสายป่านเยอะก็จริงแต่คุณไม่มีคนที่ทำงานได้ดีเลยอนาคตคุณก็ไปนะแต่ก็เปลี่ยนไม่มีคนดีไม่เป็นไรใช้เครื่องมือได
2: ้
1: ถ้าเป็นอุตสาหกรรมก็ต้องไปลงทุนอุตสาหกรรมใช่ไหมก็เป็นซื้อความรู้มาแทนนะดังนั้น
2: แต่ยังไงมันก็ต้องมีคนมาคอยควบคุมอยู่ดีเนาะ
1: ใช่ก็ต้องมีคนมาคอยควบคุมแต่จำนวนของคนมันจะน้อยลงนะอย่างสมมติว่าในโรงงานหนึ่งที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยโครงสร้างองค์กรโครงสร้างโรงงานใหญ
2: ่
1: มันกลายเป็นภาระนะในอดีตคือมันเป็นโอกาสยิ่งโครงสร้างใหญ่มีเครื่องมือเยอะมันคือโอกาสเพราะสามารถทำได้หลากหลายแต่ป
0: ั
1: จจุบันกลายเป็นสร้างที่ใหญ่หรือมีอุปกรณ์ที่เยอะมันกลายเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงสักอย่างนึงมันเปลี่ยนแปลงระยะเพราะลงทุนไปแล้ว อย่างเช่นธุรกิจที่มันเกิดผลกระทบขึ้นหนักสุดอย่างเช่นธนาคารเนี้ยเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าทำไมที่เป็น standalone bank
2: มัน
1: ค่อยๆลดไปลด

0: ลดลดลดลดแล้วก็จะเทลงไปที่เปิดตามห้างในเปิดตามห้างปกติจะมีสัก15คน20คนตอนนี้เหลือแค
1: ่3คน
0: 3หรือ คนมีวุฒิการ1คน
2: ครับ
0: มันก็ค่อยค่อยค่อยเปลี่ยนแล้วก็ทุกอย่างมันจะทำธุรกรรมผ่านระบบ
1: ผ่านเครื่อง
0: พอสุดท้ายเนี่ยถ้าทำผ่านระบบได้ 100% จำนวนของเครือข่ายพวกนี้แล้วคนรู้สึกใช้งานได้แล้วได้คล่องขึ้นนะจะเห็นว่าคนที่เดินเข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าก็ตามก็จะเริ่มไม่มี
2: เริ่มลดน้อยลงตามไปด้วย
1: ก็จะเหลือแค่เครื่องไปตั้งไว้ในห้าง
2: มีแต่โรบอทรับคำสั่งเรา
0: ใช่ดังนั้นมันจะมีสภาพแวดล้อมอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเยอะแยะมากมายเช่นภาวะโลกร้อนทำให้คนรู้สึกมีจิตสำนึกในการรักต่อสภาพแวดล้อม
2: ใช่ๆ
0: นะจะเห็นว่าโอ้โหตอนนี้คนไหนทำตลาดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตลาดต้นไม้อันนี้เห็นชัดมากเลยนะปัจจุบัน
1: ช่วงนี้บูมมาก
0: บูมมากนะเพราะคนอยากจะซื้อต้นไม้แทนที่จะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นนะซื้อได้ไหมซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมได้นะมีคนซื้อไหมมีนะแต่กับการที่คนจะมาใช้เรื่องของการซื้อของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นนะเริ่มหาได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: ประเด็นนี้มันอาจจะเชื่อมโยงจากสภาวะแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันเปลี่ยนไปทางด้านลบมากขึ้นหรือเปล่าอาจารย
0: ์ด้วยครับ
2: เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างPM 2.5 ได้ไหมอาจารย์
0: 2.5 มากระทบกับเราโดยตรง
1: ไฟป่า
0: ใช
2: ่ไ
0: หม
2: ใช
0: ่ไฟป่าที่ทะเลตาย
1: ใช่แล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะตรงขั้วโลกใต้อ่ะค่ะ
2: ครับ
1: มันมีเขาเรียกว่ามันมีพื้นที่สีเขียวเยอะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่ามันเกิดมอสเกิดเชื้อราเกิดอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับ
1: มันอุณหภูมิโลกมันลดต่ำลงจนกระทั่งพวกนี้เข้าไปโตแล้วเขาบอกว่าตรงนี้มันจะทำให้โลกเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะส่งผลต่อมลภาวะในอนาคต
0: น่ากลัวมาก
1: อันนี้เนี่ยเขาถ่ายรูปออกมานะคะเป็นพื้นที่สีเขียวจริงๆ
2: กลายจริงไม่น่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่เหล่านั้น
0: ตอนนี้ก็เลยอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมก็เลยปักธงว่ากลยุทธ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็เลยจะเป็นเรื่องของการรักพวกกรีนพวกคลีนพวกไวท์ใช่ไหมทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยคือจะทำยังไงให้เป็นพลังงานสะอาดที่สุดหรือในการทำงานที่มันประหยัดแล้วก็ใช้วัตถุดิบน้อยที่สุดอะไรที่มันจะทำร้ายโลกอะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้ที่ออกข่าวมาเมื่อเช้าเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ใช่ไหมเทสลาที่ออกเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี
2: ่
0: ที่บอกว่าจะใช้ให้ได้เท่ากับกี่แสนไม่แล้วบอกว่าเออแต่อุปกรณ์มันใช้ไม่ถึงตอนนี้เขาก็ทำจนถึงจนได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการพลิกอุตสาหกรรมรถยนต์อีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่อ
0: ะไร
1: เขาบอกว่าตอนนี้เทสลาเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงกว่าโตโยต้า
0: เป็นเบอร์หนึ่ง
1: ใช่ทั้งที่ยอดขายตอนนี้เทสลายอดขายน้อยกว่าโตโยต้าเยอะแต่มูลค่าในการที่จะทำนวัตกรรมในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยเขาลงทุนไปเยอะแล้วเขาก็คาดหวังว่ามันจะกลายเป็นความหวังของโลกใบนี้เขาก็เลยมีการลงทุนไปเยอะมาก
0: ดังนั้นคืออาจจะมีมุมคิดนิดนึงแล้วพลิกมันทำให้เปลี่ยนเขาเรียกว่านะโอกาสเปลี่ยนโลกมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ด้วยและเป็นไปได้ง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเทสลาเขากระจายนี่เดี๋ยวพอเขาจดทะเบียนมาเขากระจายทุกคนไปทางที่ต่อใช่ไหม
1: ถูกค่ะคือเขาไปลงทุนที่ประเทศจีนครับที่เยอรมันเขาลงทุนไปหลายๆประเทศอะค่ะเพื่อที่จะให้บริษัทเขาโตทั้งแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันเหมือนยังไม่ถึงเวลาเนาะแต่ว่ายอดขายของโตโยต้าก็เริ่มลดลงเท่าที่อ่านข่าววันนี้เหมือนกัน
0: เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการใช้เรื่องของค่าใช้จ่ายสภาพเศรษฐกิจด้วย
1: ใช่
0: คือของเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อใช้สินค้าหรืออุปกรณ์สักอย่างนึงมันจะมีเรื่องของความค่าเสื่อม
1: ใช่
0: เราก็ต้องซ่อมอย่างรถเนี่ยจะซ่อมเราจะรู้อยู่แล้วว่าเอาประมาณ2ปี3ปีต้องเข้าแล้ว
2: ครับ
1: ต
0: ้องเข้าศูนย์เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ต้องซ่อมแล้วค่อยๆถี่ขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะแต่ของ Tesla ที่เขาสร้างมาเนี่ยรอบในการใช้งานของเขาเนี่ย
1: มันยาว
0: ยาวนานมาก50กว่าปีอ่ะกว่าจะหมดสภาพ
1: เพราะฉะนั้นขยะมันก็
0: จะลด
1: น้อย
0: ล
1: ง
2: นี่มันถ้าเชื่อมโยงในเชิงกลยุทธ์นี่หมายความว่าในอนาคตเนี่ยผู้ประกอบการทางด้านผลิตรถยนต์หรือขายรถยนต์พวกนี้อาจจะต้องมีมุมมองในการขายสินค้าใหม่ด้วยหรือเปล่า
1: ใช่
2: ใช่ไหมครับ
0: ใช่รวมถึงอาหารด้วยนะบอกว่ากินแหลกให้โปรแรงๆกินเท่าไหร่ก็ได้จุๆไม่อั้นเงี้ยบางทีอาจจะเป็นกระแสที่ดีในช่วงแรกแต่มันอาจจะไม่ได้สวยงามในอนาคต
1: เพราะว่าตอนนี้คนมันเน้นเรื่องสุขภาพ

0: ภาพเยอะขึ้นกินคลีนกันมากขึ้นเนาะ
1: กินแบบให้พอ
0: พอเหม
1: โอ
0: า
1: เ
0: ะ
1: คพอเหมาะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์ไปทำงานที่ได้เงินมาก็ไม่ใช่เงินที่เอามาเข้าสู่องค์กร100%เขาก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการใช้เรื่องของการบริการสังคม
0: บ
1: ริ หารส
0: จ
1: ิ่ง
0: า
1: แวด
0: ค
1: ล้อมบริจาคคุณเป็นส่วนหนึ่งนะถ้าคุณเข้ามาที่นี่นะเราจะไปช่วยเหลือกับเด็กยากไร้นะพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้นะนะเคยไปที่ตลาดต้นไม้เองนะก็แบบไปถามว่าเนี่ยเราก็ขายแล้วไปคุยคนนั้นเป็นพอดีว่าเจ้าของเป็นครูเขาบอกว่าเออเนี่ยไปนั่งทำงานนี้เราขายแล้วตรงนี้ได้อะไรหรอครับอ๋อที่นี่เขาเก็บถูกไอ้เงินที่เขาเก็บอ่ะเขาจะไปให้ทั้งหมดเนี่ยทั้งแผงทุกคนเนี่ยเงินที่ได้มาเอาไปบริจาคให้กับนักเรียนในเขตนี
0: ้กลายเป็นว่าลูกค้าก็กลายเป็นไปเป็นผู้มีส่วนร่วมในการที่จะร่วมบริจาคนั้นด้วยนะคะเราก็เกิดความภาคภูมิใจเวลาที่เราเข้าไปซื้อของเขาเราก็เต็มใจที่จะจ่ายเนาะ
1: แล้วคิดว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอื่นไหมที่กำลังจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยการหันมาใช้วัสดุที่ทำจากต้นไม้อะไรเงี้ยหรือทำจากธรรมชาติมันเยอะมากขึ้นแต่ก่อนนะคะเวลาเราเข้าไปในร้านเนี่ยเราก็จะได้แก้วพลาสติกออกมาตอนนี้แก้วพลาสติกเขาก็เปลี่ยนเป็นไบโอพลาสติกที่มันย่อยสลายได้ง่ายใช่ไหมคะแม้กระทั่งกระเป๋าผ้าทุกคนก็พกพากระเป๋าผ้ากันมากขึ้น
2: กระเป๋าผ้าไม่ก็หลอดใช่ไหมฮะพลาสติกก็เป็นกระดาษ
0: หรือไม่ก็เน้นการรีไซเคิลเนาะรียูส
1: แล้วก็เปลี่ยนบางทีขนาดวงการแฟชั่น
0: อ
1: ะยังปรับภาพเลยคือฉันไม่ต้องไปทำอะไรให้มันดูหรูหราไฮโซก็ได
0: ้
1: เอารูปแบบของสินค้าที่แบบอาจจะเป็นเหมือนกับใช้แล้วมาประยุกต์ก็ได้อะไรเงี้ยกระเป๋าที่แบบเป็นลายถุงปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะหรือว่าจะเป็นพวกชุดหรืออะไรที่เป็นชุดแบบมาจากผ้าฝ้ายหรืออะไรก็จะเริ่มมาแบรนด์ใหญ่ๆก็มา
0: อย่างไนกี้อะค่ะเขาจะมีรองเท้าอยู่รุ่นหนึ่งค่ะก็ทำมาจากขยะนะคะแล้วก็เอามาแปลงสภาพจนกระทั่งกลายเป็นวัสดุที่จะทำรองเท้าเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้านักกีฬาได
1: ้
0: อันนี้เขาก็มาละค่ะเทรนด์นี้มันก็จะเริ่มมาเรื่อยๆ
1: แล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคือของเขาออกมาเป็นกฎหมายนะคือในทุกโรงงานเนี่ยคุณต้องใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่ทำมาจากรีไซเคิลเนี่ยไม่ต่ำกว่า
0: 60%
1: อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าคุณก็ต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม
0: ่
1: มันเป็นกฎหมายดังนั้นเขาวางแผนตั้งแต่ครอบของประเทศเขาเลยว่าเขาจะใช้อะไรแล้วก็จะสโคปเพิ่มมาอันนี้คือสิ่งที่แบบเปลี่ยนไป
0: แม้กระทั่งความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเคยมีมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะมันก็ยังคงยังต้องมีอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตอนนี้ก็คือมีแต่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเลยที่มันเป็นปัญหาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพวกพายุที่แรงขึ้นถ
0: ี
1: ่ขึ้นร้อนจัดขึ้น
0: แห้งแรงมากขึ้น
1: ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการปรับรูปแบบเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับถัดมานะครับก็คือเป็นตลาดเกี่ยวเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในองค์กรเองเนี่ยในอดีตที่ยาวนานจะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเนี่ยที่เราต้องใช้นะหรือจะผู้นำเนี่ยต้องเป็นคนเก่งคนเดียวแหละที่สามารถทำให้องค์กรอยู่ได้นะครับถัดมาคือจะเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ถ้าเกิดเป็นช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ในอนาคตเนี่ยจะเป็นผู้นำที่มององค์กรที่ยั่งยืนอาจจะไม่ใช่ว่ากำไรที่สูงสุดอาจจะไม่ได้กระจายตัวจนตัวเองเนี่ยคุมทั้งตลาดได้แต่จะทำยังไงให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้เหมือนกับเทสลาที่บอกว่าพอผมคิดนวัตกรรมได้ผมแจกเลยครับจดปุ๊บผมเป็นคนคิดไงแต่คุณจะไปต่อยอดในเรื่องของคุณเลยปล่อยเลยเพราะสิ่งที่ได้มาคือไม่ใช่ตัวเขาจะได้คนอื่นจะได้อย่างเดียวด้วยตัวเขาก็จะเป็นคนที่ได้ด้วย
0: ก็เหมือนยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเพิ่มเพราะว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันพัฒนาเนาะมันก็จะนวัตกรรมก็จะไปได้เร็วยิ่งขึ้นเหมือน Android อะค่ะที่ถูกพัฒนาทุกคนมีส่วนร่วมเข้าไปพัฒนามันไม่ได้เหมือนกับ iOS ที่แบบมีบริษัทเดียวที่เข้าไปพัฒนา
1: ใช่ครับแล้วก็ในตลาดโลกบางอย่างเนี่ยมันจะมีขั้วของการลงทุนอยู่นะก็อย่างที่ในสไลด์เนี่ยเขาจะบอกว่ามีทั้งหมดอยู่3ขั้วที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือยุโรปตะวันตกตะวันออกที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ขั้วของอเมริกาเนี่ยจะเริ่มเสื่อมถอยลง
0: ใช่
1: ถูกไหมคือเรื่องของอาจจะดูเรื่องของเงินคงคลังของประเทศก็ได
0: ้
1: นะตอนนี้เงินคงคลังที่มากสุดอยู่ที่จีนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทองหรือจะเป็นเงินดอลลาร์หรือจะเป็นเงินที่มันมีอยู่ในประเทศเนี่ยจีนเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดนะครับความสามารถในการแข่งขันก็กลายเป็น
0: จีน
1: จะเริ่มมีบทบาทสูงขึ้นจนเป็น

0: นําประเทศได้แล้ว
1: อื
0: เพราะว่าม ทุกอย่างมันจะรวมศูนย์อยู่ที่จีนทั้งนั้นเลยนะครับในส่วนของประเทศที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขั้วเศรษฐกิจต่างๆของประเทศก็เริ่มจับกลุ่มกันมากขึ้นอย่างของเรา

0: เกิดขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นจีนเองที่มีความต้องการอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะแบบความต้องการวัตถุดิบมหาศาลมากเพราะเขาเป็นแหล่งผลิตเนี่ยวัตถุดิบเขาขาดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของรีไซเคิลเองไม้เองหรือเกี่ยวกับพวกอาหารเองคือขาดไปหมดเลยนะแล้วเขาก็มีความสามารถในการซื้ออะไรอย่างเงี้ย
1: พอดีว่าคนเขาเยอะด้วยเนาะ
0: ด้วย
1: ดีมานด์เขาก็เลยเยอะตาม
0: เป็นพันล้านคนเนี่ยกับอีกอันที่เราจับคู่กันก็คืออินเดีย
1: อ
0: ันนี้ก็หลายร้อยล้านคน
1: ใช่
0: มั้ยที่มันมีจำนวนคนเยอะๆพอมารวมอาเซียนแล้วไปบวก3บวก6เนี่ยพอรวมปุ๊บเนี่ยโห
1: ตลาดใหญ่ขึ้น
0: จำนวนประชากรคือตลาดเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของดูประชากรเป็นหลักพอประชากรของเรานี่เยอะนะแสดงว่าโอกาสในการขายก็สูง
2: สูงมากขึ้นน
0: ะ
2: ครับ
0: ก็จะเห็นว่าพอเราเปิดอาเซียนใหม่ๆเนี่ยผู้นำระดับโลกเนี่ยก็จะวิ่งมาเยี่ยมเยือนนะอาเซียนบารมีประชุ
2: ม
0: นะมาจับมือกัน
1: มาดูมาดูสถานการณ์
0: เพราะไม่ได้ดูสถานการณ์คือคนเงินเยอะของเยอะอะไรเงี้ยมันแลกเปลี่ยนได้เยอะอะไรเงี้ยนะโอกาสมันมาไง
1: ขอเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
0: ต้องนะตามนั้นการต่อรองของเขตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเริ่มมีความแข็งแกร่งนะครับที่เราสามารถใช้ได้อะไรเงี้ยส่วนปัญหาของเมื่อกี้ที่เราคุยกันน่ะก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับพวกคลื่นความร้อนต่าง
1: ๆ
0: อากาศแปรปรวนความแห้งแล้งจากสภาพที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนไปอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเบอร์หนึ่งเลยที่เราควรจะให้ความคิดเห็นนะแล้วก็เราต้องให้ความสำคัญมากๆ
1: ก็อย่างเห็นได้ชัดว่าในช่วงโควิดนะคะเรามีการปิดประเทศเรามีการหยุดการท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมต่างๆมันฟื้นกลับคืนมาเมื่อเช้าฟังข่าวก็อุตส่าห์เจอนกอะไรที่หายากนะคะมาลำแพนหางให้ดูแล้วมันก็เกิดเป็นแนวทางว่าต่อไปเนี้ยเราจะมีการปิดอะไรอะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับปิดแหล่งที่มันเป็นเขตอนุรักษ์อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: นะรวมถึงอันนึงที่กำลังจะกระทบมาก็คือเรื่องของระดับน้ำทะเล
1: อันนี้ปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
0: กำลังมาแล้วก็คือของเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรขึ้นมาไม่มีปัญหาแต่ว่ามีประเทศที่มันโดนไปจนแบบเกินพื้นที่ไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีการสร้างนวัตกรรมในการอยู่อาศัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะบ้านลอยน้ำ
1: ใช่
0: ไหม
1: อย่างมันดีฟเนี่ยเขาบอกว่าอีกไม่กี่ปีมันก็จะหายไปจากพื้นที่โลกเพราะฉะนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะมันดีฟกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากเข้าไปก่อนที่มันจะหาย
0: ไปดูเปอร์เซ็นต์ของ Great Barrier Reef ก็ได้ว่าตัวแนวคลื่นปะการังเนี่ยมันสูญเสียหรือเสียหายเนี่ยในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงเรารู้เลยว่าแบบทุกอย่างมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำทะเลสูงขึ้นระดับต่างปุ๊บอุณหภูมิต่างอุณหภูมิต่างปุ๊บพวกนี้ต่างหมดเลย
1: ตาย
0: นะแค่ 2-3 องศานี่ต่างหมดแล้ว
1: คร ับ
0: ดังนั้นในส่วนของรูปแบบในการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีเครื่องมือหลายๆเครื่องมือที่มาช่วยกันในการทำงานก็อย่างที่ทั้งอาจารย์บอมอาจารย์ก้อยได้คุยกันไปแล้วแหละว่ามันจะมีรูปแบบของการที่เราใช้เครื่องมือสำคัญในการจัดการกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาลานซ์สกอร์การ์ดเองในเรื่องการสร้างคุณค่าเองนะครับเราจะทำยังไงในตัวของ value creation เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมุมคิดว่าเอ๊ะเราจะปรับได้ไหมหรือจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการลดการใช้คาร์บอนนะได้ไหม อะไรเงี้ยมันจะมีนักวิศวะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกกรีนต่างๆก็เริ่มสร้างแนวคิดในการทำงานเนี่ยเริ่มมากขึ้น
1: เริ่มมีการนับว่าในแต่ละกระบวนการเนี่ยมันก่อให้เกิดคาร์บอนมากน้อยแค่ไหน
2: ที่เขาใช้คำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นใช่ไหมหรือวอเตอร์ฟุตพริ้นอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่เขาจะได้ถอดมาได้ว่ามันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะลดยังไงดีนะครับรวมถึงเครื่องมือของ OKR ที่คุยกันนะก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเรื่องของจำนวนเป้าหมายที่จำกัดแล้วก็วัดเฉพาะเชิงคุณภาพของงานเท่านั้นที่เราเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดโอกาสความสำเร็จที่การตั้งเป้าหมายก็มีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราไว้ใช้นะครับดังนั้นในตัวของการตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จเนี่ยก็จะมีการทำความเข้าใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกและเป็นส่วนร่วมด้วยกันนะคือในเรื่องของผลงานอันนี้ขอพูดเร็วๆเพราะว่าก็เราก็เห็นถึงความสำคัญของเครื่องมือนี้อยู่แล้วนะครับนะรวมถึงทุกคนเนี่ยสามารถมองเห็นวิธีการตั้งเป้าหมายแล้วก็สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็แนวทางในการทำเนี่ยก็ มันเป็นรูปแบบในการที่เราระดมสมองร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากับ

0: ตัวของผู้ที่ทำงานเองนะครับแล้วก็ประสานกับรองที่ทำงานไล่ๆลงมาจนมาถึงคนที่เริ่มทำงานนะครับทำให้การตั้งเป้าหมายในความสำเร็จมันเห็นถึงศักยภาพที่เกิดขึ้นนะครับแต่จะมีอีกแนวคิดหนึ่งนะที่เราก็ใช้กันมากเช่นกันเราเรียกว่าแนวคิดการทำงานแบบอาจายนะอันนี้ก็คือมันก็จะเป็นรูปงานคือรูปแบบการทำงานแบบอาจายคือจะเน้นเรื่องของการทำงานมุ่งเน้นเรื่องของเป้าหมายเป็นหลักนะครับการแก้ปัญหาเป็นหลักที่ทำงานที่รวดเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับดังนั้นเป็นการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างระบบขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทำให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับคล้ายๆเหมือนกับเป็นลักษณะของเป็นทีมแก้ปัญหาอย่างนี้ดีกว่า
1: เน้นการตอบสนองที่รวดเร็วมากขึ้นนะคะมีปัญหาอะไรปุ๊บแก้ไขได้ปั๊บ
0: ทุกคนต้องมาช่วยกันช่วยกันปุ๊บแตกปุ๊บพอเจอปัญหาใหม่เข้ามาร่วมกันแล้วก็จบมันเหมือนก็ไปทำวัตถุประสงค์กันแต่ว่าเป็นก้อนของงานที่เราจะทำร่วมกันอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ต้องทำให้รวดเร็ว
0: ใช่ดังนั้นในตัวอาจารย์จะเน้นเรื่องของการทำงานที่ยืดหยุ่นแล้วศักยภาพของคนที่หลากหลายใช่ไหมเพราะว่าพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะเจอคนที่มีความหลากหลายปุ๊บพอทำงานปุ๊บเคลียร์เสร็จปุ๊บก็จะแยกกัน
1: ในขณะเดียวกันที่หลากหลายนั้นต้องมีสมรรถนะที่สูงด้วยไม่งั้นเขาก็จะมาระดมสมองแล้วก็มาช่วยแก้ไขปัญหาได้
0: สูงก็ต้องทำงานร่วมกันได้ด้วย
1: จริงค่ะต้องมีทีมเวิร์
0: คใช่ดังนั้นตัวอาจารย์ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยต่างก็ให้ความสำคัญดังนั้นในตัวของแนวคิดอาจารย์เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการทำงานที่เน้นกระบวนการทำงานเป็นที
1: ม
0: เน้นการเรียนรู้และปรับตัวเพราะว่าไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่จะแก้ไขปัญหาไงเพราะพวกเราก็ต่างเป็นคนสำคัญเช่นกันนะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นนะในการทำงานทำให้เกิดคุณค่าของงานที่มากขึ้นนะครับทีนี้ในลักษณะเด่นของอาจารย์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความสำคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กรนะครับว่าจะเน้นสร้างมูลค่านะพัฒนากระบวนการให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็การจัดสรรทรัพยากรที่ยืดหยุ่นนะเช่นอาจจะแบบตั้งไว้เท่านี้แต่ว่าเฮ้ยไม่พอเพราะมันจะทำอีกนิดนึงมันดีขึ้นโยกได
1: ้
0: นะคนเรามีตรงนี้เราไม่ใช่บอกตรงนี้แล้วพอเราโยกคนมาเพิ่มได้หรือลดก็ได
1: ้
0: นะมันสามารถทำให้การทำงานเนี่ยไปเน้นเรื่องของผลงานที่มันกระชับแล้วก็ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงโครงสร้างองค์กรที่มันเป็นลักษณะเป็นทีมกระจายอำนาจแล้วก็เป็นแบบมีชีวิตเนาะนะก็คือจะเน้นเรื่องของการทำงานที่แบบมันยืดหยุ่นตลอดเวลานะครับดังนั้นในตัวของอาจารย์ที่เขาทำงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือจะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมมองทิศทางในการทำงานเดียวกันมีการสนับสนุนกันมีการเชื่อมโยงกันนะทีนี้ลักษณะเด่นของตัวของเทคนิคอาจารย์เนี่ยก็จะเน้นอยู่2 อย่างก็คือพนักงานกับเทคโนโลยีนะดังนั้นตัวของพนักงานเนี่ยจะเป็นหลักเลยตั้งแต่ผู้บริหารที่ต้องสนับสนุนการทำงานการแก้ปัญหาการให้ความสำคัญนะครับสร้างความรู้สึกให้เกิดเป็นส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรให้ได้นะแล้วก็ผลักดันในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ดังนั้นตัวของผู้บริหารเนี่ยต้องทำอย่างไรให้พนักงานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาเองมีคุณค่าแล้วอยากจะเข้าร่วมในการมาช่วยแก้ปัญหานะไม่ใช่บอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของฉันหรือฉันถูกสั่งมาที่ต้องทำแต่เขาเต็มใจที่จะเข้ามานะไอ้ตัวเทคโนโลยีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการในการทำงานที่ทำให้สะดวก
1: เข้ามาซัพพอร์ตพนักงานอีกทีนึง
0: แต่มีความสำคัญไม่มีความสำคัญเพราะว่าต้องยอมรับว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยยังไงตัวเทคโนโลยีก็สร้างอะไรนะศักยภาพที่สูงขึ้นในการทำงานได้แล้วก็ลดการทำงานของบุคลากรได้เป็นอย่างดีอะไรเงี้ยนะดังนั้นในตัวของอาจารย์ที่เขาใช้เนี่ย ก็เลยทํามาเป็นลักษณะที่รู้สึกว่าอยากจะให้มีคุณค่าที่มันสูงมากขึ้นในการทํางานนั้นๆเคยเห็นลักษณะขององค์กรเนี่ยหลายองค์กรที่เขาใช้อาจารย์เข้ามาทํางานแล้วเกิดเค้าเรียกอะไรนะเกิดแรงกระตุ้นหรือแรงกระเพื่อมก่อนเขาเองจนทําให้เกิดองค์กรเนี่ยกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู
1: ้
0: นะคือพอมาเสร็จปุ๊บเหมือนว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาในแต่ละกลุ่มจนทุกกลุ่มเนี่ยเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมา
2: ครับ
0: นะแล้วก็พยายามเรียนรู้จนองค์กรเนี่ยก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ส่งหรือผลลัพธ์ไปด้วย
1: เพราะว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาทุกคนจะมา brainstorm ร่วมกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วถ้าเกิดว่าไอ้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหล่านั้นเนี่ย

0: ถูกบันทึก
1: อ
0: แล
1: ื
0: ้วก็
1: ม
0: ถูกแชร์ออกไปมัน
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็จ
1: ม
0: ะกลายเป็นการ
1: ก็
0: อ
1: ท
0: ะไร
1: ำเคเอ็ม
0: ใช่การทำเคเอ็มไป
1: น
0: ใน
1: ะ
0: ตัว
1: มันก็มันทำให้คือแต่ก่อนเนี่ยการที่เราจะแลกเปลี่ยนกันการที่จะช่วยเหลือกันมันเหมือนว่าเป็นข้อจำกัดนะว่าฉันไม่อยากให้หรอกมันคือสิ่งที่ฉันจะมีฉันให้แบบแทงกั๊กเขาบอกไม่ต้องกั๊กหรอกเพราะความคิดแกเดี๋ยวก็เอาแล้ว
0: ถูก
1: เหมือนอาจารย์แต่ก่อนอะPowerpoint ถามว่าคนอยากให้ PowerPoint ไหมสมัยอดีตอาจารย์เนี่ยอาจารย์ขอ PowerPoint หนูได้ไหมถามว่ามีอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยอ้าโหลดไปเลยมีสักกี่คนหรือบอกว่าเธอควรจะอ่านหนังสือ เพราะแกก็จะเก็บแนวคิดของแกไว
0: ้เอาไว้สอนในรุ่นต่อไป
1: แต่ปัจจุบันถามว่าไอ้ตัว PowerPoint ที่ได้มาเนี่ยอาจารย์เขาจะห่วงไหม
0: ไม่ห่วงนะ
1: เนอะใช่ไหมพวกเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว PowerPoint มาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้จันบอมจันก้อยอย่ามาเอาของผมนะมีไหม
2: ไม่มีไม่มี
1: หรือว่าถ่ายทอดไปเอ้ยนี่จะพูดอันนี้ดีไหมพูดไปคนอื่นจะรู้เดี๋ยวเวลาเราไปพูดคนอื่นเดี๋ยวมันจะเขาจะของเราไปไม่ใช่ใช่ไห
0: ม
1: นะเดี๋ยวนี้คือเรื่องของเครื่องมือเรื่องของความคิดเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันพัฒนาได้อย่างรวดเร็วดังนั้นไอ้พวกนี้ก็คือเราให้เป็นแบบไม่ยั้งได้เลยอะไรเงี้ยนะก็รูปแบบของแนวคิดในการทำก็จะเปลี่ยนไปก็เป็นการแลกข้อมูลกันมาช่วยกันมันทำให้ดีขึ้นใช่ไห
0: ม
1: นะก็ในรูปแบบของอาจารย์มันก็พยายามผลักดันให้มันสูงขึ้นมาได้ประมาณอย่างนี้นะครับในสิ่งที่เราเห็นในเครื่องมืออาจารย์หลายๆอย่างในการที่เราช่วยเหลือกันทำงานการปรับตัวนะของพนักงานเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีศักยภาพเพิ่มขึ้นหรือการทำงานร่วมกันก็จะมีคุณค่าที่มากขึ้นใช่ไหมเพราะมีเป้าหมายเดียวกันนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แนวคิดในสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการทำงานอื่นๆเนี่ยก็จะสอดมันต้องสอดประสานกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปนะครับงั้นในรูปแบบของสภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เอามาใช้นะครับที่น่าสนใจในการทำงานเนี่ยก็คงจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ
2: ครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังแนวคิดเรื่องของอาจารย์ไว้นะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่จริงๆนะครับอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องของการเน้นการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมทั้งตัวบุคลากรเองโครงสร้างองค์การเองแล้วก็แนวปฏิบัติเองยังมีเรื่องอื่นๆอีกใช่ไหมครับอาจารย์สำหรับในช่วงนี
1: ้คือต้องยอมรับว่าในรูปแบบของที่เราทำงานกันมาเนี่ยคือโครงสร้างองค์กรเนี่ยจากใหญ
2: ่ครับ
1: ยิ่งองค์กรใหญ่เท่าไหร่มันยิ่งเป็นปัญหาดังนั้นณปัจจุบันคือเขาทำให้ลีนเล็กกระชับใช่ไหมทำงานให้เต็มประสิทธิภาพรวมถึงการทำงานที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME หรือว่าจะเป็นแบบสตาร์ทอัพที่มีจำนวนคนไม่เยอะแต่ใช้เทคโนโลยีที่มากอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นรูปแบบในความสำเร็จมันจะค่อยๆเปลี่ยนไห
0: ม
1: นะดังนั้นอย่างมีตัวอย่างก็จะเป็นของบริษัทเดิมที่เป็นเราใช้ก็คือเป็นของโตโยต้าเขาจะมีบทเรียนความสำเร็จในเรื่องของการปรับปรุงการทำงานกับความให้ความเคารพต่อกันนะว่าของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความท้าทายในการทำงานการปรับปรุงการทำงานที่มันดีขึ้นการใช้สติปัญญาของตัวเขาเองรวมถึงการให้ความเคารพแล้วก็ทำงานเป็นทีมดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นแกนหลักที่โตโยต้าบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยได้รับความสำเร็จมาจากกลุ่มเหล่านี
0: ้
1: นะทีนี้ในกลุ่มของการทำงานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะอย่างที่บอกไปจากใหญ่มันจะเริ่มเป็นเล็กหรือว่าจากใหญ่เนี่ยก็จะมีกระจายของเครือของการทำงานเนี่ยแบ่งออกไปเพราะว่าเขาไม่ถือทั้งหมดฉันเก่งคนเดียวทั้งหมดเลยแต่มันจะมีเครือของแต่ละบริษัทที่เกิดขึ้นมานะครับดังนั้นในส่วนของการที่เรากำหนดสมรรถนะของเครือของบริษัทนั้นนะก็จะทำให้มองถึงสมรรถนะหลักของแต่ละบริษัทหลักก็ได้หรือจะไปย่อยในแต่ละบริษัทก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีรูปแบบที่มุ่งเน้นแบบไหนนะครับแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นการทำงานที่เหมือนกันนะถ้าเกิดเขากำหนดสมรรถนะหลักที่ต้องเหมือนกับบริษัทใหญ่นะเขาก็จะกำหนดขึ้นมาคนทุกคนก็ต้องเหมือนกับบริษัทใหญ
0: ่
1: นะครับหรือจะเป็นเครือไหนก็ตามคุณก็ต้องทำให้ได้เหมือนกันเช่นคุณภาพหรือมาตรฐานในการทำงานเนี่ยคุณถึงจะเป็นซับหรือจะเป็นอะไรที่ย่อยไปขนาดไหนคุณก็ต้องทำให้ได้เหมือนเราเหมือนโตโยต้าถ้าใครจะมาเป็นซับโตโยต้าต้องเป็นยังไงก็ต้อง
0: มี
1: มาตรฐานตามที่โตโยต้ากำหนดเท่านั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เขากำหนดขึ้นมานะครับ

0: นี่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดนะครับก็ทำให้องค์กรเนี่ยมีศักยภาพเข้าสู่ตลาดได้กว้างขวางมากขึ้นช่วยผลิตภัณฑ์เนี่ยที่สามารถเข้าใจหรือเอาชนะใจลูกค้าได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็คู่แข่งเนี่ยในการเรียนแบบก็เรียนแบบได้ยากมากขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของการบริหารสมรรถนะหลักของสมรรถนะในเครือเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มองว่าเป็นทรัพยากรที่ทั้งกลุ่มนะสามารถเอาไปจัดสรรให้กับหน่วยธุรกิจเองได้นะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะหรือว่าเพิ่งเกิดก็ตามหรือว่าจะเป็นการสร้างใหม่หรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่มานานแล้วก็ตามนะครับโดยที่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อช่วยกำหนดสมรรถนะหลักขึ้นมานะครับก็จะไม่คล้ายๆสมรรถนะทั่วไปที่เราทำกันมานะครับการจัดระบบการให้รางวัลเพื่อตอบแทนการพัฒนาสมรรถนะหลักก็เหมือนกับคนใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นองค์กรนะครับก็คนไหนทำงานได้ดีก็จะให้เป็นรางวัลเหมือนกับอะไรดีอ่ะเหมือนเวลาเราไปที่ร้านกาแฟนะแล้วเขาก็จะมีรางวัลใช่ไหมครับเวลาร้านกาแฟดีเด่นร้านกาแฟยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้แหละก็คือก็จะให้รางวัลโดยที่ก็เป็นกลุ่มของร้านในเครือนะแล้วคนไหนทำงานได้ดีเป้าหมายสูงหรืออะไรเขาก็จะให้รางวัลขึ้นมา
1: เพราะจะมีพนักงานที่ให้บริการดีอะไรประมาณน
0: ั้
1: น
0: นะก็จะลงไปที่พนักงานแต่สิ่งที่ได้คือร้าน
1: ร้านได้
0: ร้านได้ชื่อเสียงนะพนักงานจะภูมิใจว่าเอ้ยฉันทำงานอยู่ในร้านนี้นะนะก็แต่เป็นจุดไม่ใช่ตัวแค่บุคคลละเป็นร้านนะมันก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นรวมถึงจะช่วยในการที่เราสามารถเห็นศักยภาพของบุคลากรอ่ะสามารถโอนย้ายบุคลากรที่มีศักยภาพไปช่วยงานในบริษัทในเครือได้ด้วยไปช่วยกระจายได้อะไรเงี้ยเหมือนกับของเอาไงเดียวของ CP อย่างเงี้ยสมมุตินะเขาก็จะมีคนที่เป็นแหล่งความรู้ภูมิปัญญาก็จะเป็นปัญญาพิวัฒน์ใช่ไหมพิมพ์เนาะนะพิมพ์ก็จะเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของแต่ละอุตสาหกรรมทีนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็จะเอาคนที่เป็นคนอาจารย์ของเขานี่แหละที่มีศักยภาพเนี่ยไปช่วยวิเคราะห์ไปเป็นที่ปรึกษาของแต่ละหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานย่อยๆของเขาเขาช่วยในการแก้ไขปัญหาตรวจสอบหรืออะไรช่วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถโอนดูแล้วก็โยกช่วยงานหรืออะไรเงี้ยมันสามารถช่วยได้หมดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดศักยภาพที่ดีมากขึ้นนะคนก็กระจายได้มากขึ้น
1: แล้วก็ดีด้วยนะคะถือว่าออกไปคืออาจารย์อะถ้านั่งอยู่แต่ในห้องสอนอะห้องเรียนอ่ะมันก็จะมีความรู้ที่จำกัดแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ออกไปพบเจออุตสาหกรรมจริงๆได้ไปเรียนรู้เขาก็จะมีความรู้ใหม่กลับเข้ามาแล้วก็มาเล่าให้นักศึกษาฟังซึ่งก็ถือว่าได้ทั้งคู่อุตสาหกรรมได้คำแนะนำจากอาจารย์ไปอาจารย์ก็ได้ไปเจออะไรใหม่ๆกลับมาเล่าให้นักศึกษาฟัง
0: คือส่วนใหญ่ของอาจารย์ของเราก็จะเป็นความรู้ที่ได้มาจากความรู้เชิงวิชาการความรู้จากตำราหรือสิ่งที่เราแค่เห็นหรือการวิเคราะห์จากสถานการณ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือการปฏิบัตินี่คืออาจจะเป็นข้อจำกัดที่อาจจะไม่มีโอกาสไปถึงแต่กลายเป็นว่าอันนี้เขาเปิดโอกาสให้นะในการโยกทำให้คนมีศักยภาพสูงขึ้นและเป็นก้าวกระโดดเลยนะ
1: ถูก
2: นะ
1: คะ
2: ผมเห็นนะอาจารย์ในปัจจุบันภาคธุรกิจเขาเริ่มมีการปรับรูปแบบเหมือนที่ดังที่อาจารย์ภาวินว่าก็คือธุรกิจก็ทำธุรกิจไปแล้วก็สร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การพัฒนาการวิเคราะห์กระบวนการทำงานขึ้นมาเป็นอย่างของปัญญาพิวัฒน์กับของ CP ใช่ไหมฮะปตท.ก็มีเหมือนกัน
0: ใช่
2: ไหมครับหรือแม้ของเชฟรอนก็มีศูนย์ของการเรียนรู้ของเขามีซูมิชิก็มีศูนย์ของเขา
1: ใช่ตัวเรียนรู้ก็มี
2: ใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันมากเลยเพราะว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มันรวดเร็วใช่ไหมครับจะให้ทางฝ่ายหน่วยงานหรือตัวบริษัทปรับเปลี่ยนอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้คงไม่มีเวลามากขนาดนั้นสู้มาสร้างหน่วยงานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญดีกว่าแล้วก็สร้างบุคลากรที่ตรงกับเป้าหมายขององค์กรมันก็จะทำให้การทำงานนั้นดีขึ้นครับ
0: แต่มันก็จะเป็นข้อจำกัดเพราะว่าถ้าสมมติเขาจะโดดมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นธุรกิจการศึกษาเลยเนี่ย
2: ครับ
0: บางอย่างมันอาจจะไม่มีความชำนาญที่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็การยอมรับหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ได้เฉพาะในกลุ่มในเครือ นะถ้าจะกระจายนะแต่ว่าของปัญญาพิวัฒน์เนี่ยเขาเคาะแล้วก็การยอมรับเขาเคาะสูงเพราะว่าอุตสาหกรรมเขาเยอะหลากหลายเลย
2: ครับผม
1: ค่ะ
0: นะในส่วนของสมรรถนะนะครับที่มองด้วยลักษณะของทีมงานจะประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในข้างในนะในเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะนะครับแล้วก็ลักษณะที่เราช่วยกันทำงานที่มากขึ้นนะครับดังนั้นในตัวของสมรรถนะในทีมงานเนี่ยก็จะใช้ในลักษณะที่เราจะกำหนดเป้าหมายนะดูเรื่องของการประชุมการคุยกันทำ

0: งานการจัดความสะดวกในการประชุมการเชื่อใจการรับฟังปัญหาการแก้ไขปัญหาตัดสินใจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าพอเราไปเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมหรือทีมงานแล้วเนี่ยสมรรถนะในทีมเนี่ยก็สำคัญนะก็เป็นหนึ่งอย่างที่เหมือนจะเป็นเกณฑ์ที่คนที่เข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะเขาก็จะได้ตรักว่าตัวเขาเองเหมาะกับทีมไหมนะแล้วก็พัฒนาถึงไหมเราจะช่วยทีมได้ยังไงเนี่ยว่าจะช่วยได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงต้องช่วยเหลือทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะต้องให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับพนักงานกับผู้บริหารผู้บริหารต้องช่วยในการเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงการสร้างสรรค์นะวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอนงานการให้คำปรึกษาอะไรพวกนี้ไม่ใช่ว่าผู้บริหารชั้นคือเทพเจ้าบนองค์กรชั้นคุณไม่มีสิทธิ์มาแตะนะหรือชั้นเป็นผู้ที่คิดสูงส่งเท่านั้นอะไรคุณต้องรับฟังปัญหาเอ้ยคุณต้องรับฟังคำสั่งอย่างเดียวมันไม่ใช่เขาจะลดทอนลงมา
1: หมด
0: ต้อง
1: หมดยุคไปแล้วนะอาจารย์
0: หมดยุคไปแล้ว
1: มันเป็นยุคที่เรียกว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีบทบาทซึ่งกันและกันพนักงานก็ต้องให้ความคิดเห็นให้ฟีดแบ็กกลับไปยังผู้บริหารผู้บริหารก็ต้องเปิดโอกาสในการรับฟังมากขึ้น
0: ใช่ก็เหมือนอาจารย์อย่างพวกเราอะเวลาไปสอนเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ความคิดของเราเนี่ย
2: ถูก
0: เสมอเลยไม่ใช่นะเพราะว่าของเขาอย่างที่บอกเขาเป็นฝ่ายปฏิบัติเขาอาจจะสถานการณ์หนึ่งแล้วเขาแก้ปัญหาแบบนึงได้ดังนั้นอันนั้นก็คือเป็นแนวทางที่เขาเจอดังนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะเขาก็เอามาให้ฟังเราก็เอามาเราคิดว่าอ๋อมันเข้ากับทฤษฎีตัวนั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยมาช่วยกันแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยดังนั้นเหมือนกันนะเราก็มีการเปลี่ยนมุมมองหลายๆอย่าง
2: น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามากขึ้น
0: ใช่ใช่คือเราไม่ใช่เป็นคนที่มีอำนาจไปบอกว่าฉันคือปักธงฉันคือคนที่ถูกที่สุดมันไม่ใช่นะมันก็ช่วยเหลือกันมุมคิดเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยการฝึกอบรมนะการสื่อสารที่ต้องเปลี่ยนไปความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งที่มากขึ้นการมอบหมายหัวหน้างานที่ทำงานเป็นทีมที่มากขึ้นไม่ว่าการมอบหมายงานทั้งงานทั้งคนให้มันเหมาะสมกันนะครับทีนี้การจัดการสมรรถนะที่มันทำให้กลับมาสู่สภาพเดิมให้ได้เนี่ยคือภาวะการเนี่ยจะเป็นการที่ได้รับจากองค์กรที่อาจจะเกิดความบาดเจ็บหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงการรับรู้หรือการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์นะปรับกลยุทธ์ใหม่การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้การเมืองในองค์การหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะกลายเป็นการจัดการเกี่ยวกับสมรรถนะที่เป็นแนวโน้มที่กำเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่นะว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับดังนั้นในกระบวนการต่างๆเนี่ยของการจัดการสมรรถนะเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันก็เกี่ยวกันไปหมดแหละนะเพียงแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงสูงสูงสมรรถนะมันจะเปลี่ยนไปตามภาพกลยุทธ์ที่มันจะเกิดสภาวะการที่มันบีบบังคับเราอะไรอย่างเงี้ยว่าทำยังไงแล้วตัวสมรรถนะจะเป็นตัวที่เป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวกลางภายในองค์กรที่เราจะเคลื่อนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นยังไงดังนั้นเราก็ต้องมีการปรับมีการคิดมีการวิเคราะห์สมรรถนะถ้าสมรรถนะยิ่งตรงยิ่งทำให้เกิดความสำเร็จได้มากดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการจัดการสมรรถนะ
1: ครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ภาวินนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์และสมรรถนะนะครับนักศึกษาจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราเริ่มต้นรายละเอียดโดยการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่ากลยุทธ์นั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นทิศทางแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานนะครับซึ่งรายละเอียดต่อมาก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของตัวสมรรถนะเพราะสมรรถนะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ภาวินก็ได้เกริ่นไว้บ้างแล้วว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกลยุทธ์และสมรรถนะนั้นต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับองค์การในปัจจุบันนะฮะจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญทั้งสองเรื่องนะครับเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานเนี่ยให้ความสำคัญเพียงแค่กลยุทธ์ที่เอาไปใช้นะครับแต่ไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติหรือกำหนดรูปแบบสมรรถนะให้เหมาะสมกับกลยุทธ์เหล่านั้นโอกาสที่หน่วยงานจะบรรลุผลสำเร็จนั้นคงอาจจะต้องพูดว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยในปัจจุบันเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยงานนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเนี่ยเขามีการปรับตัวได้เร็วนะครับมีกลยุทธ์ใหม่ๆนะฮะมีวิธีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากเอาไว้ให้กับนักศึกษาทุกคนนะครับได้เข้าไปตรวจสอบนะฮะหน่วยงานตนเองหรือทุกอย่างตนเองว่าได้ปรับกลยุทธ์และสมรรถนะได้สอดคล้องกันแล้วหรือยังนะครับสำหรับรายละเอียดต่อมาจะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาใช่ไหมครับอาจารย์วราพรเรามีเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์วันนี
2: ้วันนี้เราก็จะมีบริษัท SCG นะคะ
1: น่าสนใจมากเลย
2: ใช่ค่ะบริษัทนี้เนี่ยก็บอกแล้วว่าเป็นบริษัทที่เขาค่อนข้างมีความเด่นในเรื่องของการปั้นพนักงานให้เก่งและดีนะคะเพื่อที่จะสร้างองค์กรนวัตกรรมชั้นนำขึ้นมานะคะซึ่งเรื่องราวของ SCG นั้นเขาก็บอกว่าหัวใจสำคัญนะคะที่ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามความท้าทายในยามที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือพนักงานนะคะพนักงานจะเข้ามาช่วยนั้นเนี่ย SCG เขาก็เลยมีอุดมการณ์สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อมั่นในคุณค่าของคนค่ะเพราะเขาบอกว่าพนักงานนั้นเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดที่จะร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศนะคะดังนั้นนอกจากการที่จะให้ความสำคัญตั้งแต่การสรรหาบุคลากรมาทำงานแล้วเนี่ย SCG ยังให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดผลผลิตนวัตกรรมสินค้าและบริการต่างๆที่ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็ SCG นะเขาก็ได้รับการเลือกเป็น1ใน10องค์กรที่คนนะคะต้องการที่จะร่วมเข้าทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าฟันเฟืองที่สำคัญที่จะผลักดันขององค์กรได้นะคะก็คือคนคนเนี่ยของ SCG นะก็จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่สำคัญนะคะคือเก่งและดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคนเก่งเขาบอกเลยว่าต้องสอบไม่ใช่ว่าหมายถึงคนที่สอบได้คะแนนดีนะคะคนเก่งแต่เป็นคนที่รักการเรียนรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอในขณะที่คนดีของ SCG เขาก็บอกว่าเป็นคนที่เข้าใจบทบาทการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีทั้งยังต้องมีภาวะผู้นำซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความอาวุโสนะคะแต่ต้องแสดงถึงความรับผิดชอบการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการเปิดใจรับฟังความแตกต่างและต้องการความท้าทายที่จะปรับปรุงในการทำงานเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเอากรณีศึกษาลักษณะเนี้ยมาให้นักศึกษาอ่านนะคะแล้วก็ถามนักศึกษาว่าSCG เนี่ยมุ่งให้พนักงานมีสมรรถนะในการทำงานด้านใดบ้าง
0: มีสมรรถนะยังไง
2: ใช่
1: สมกับตัวธุรกิจเขาด้วยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะหลังจากที่เราฟังแล้วว่า SCG เขาอยากได้พนักงานเก่งและดีนะคะ
0: ที่องค์กรจะมุ่งเน้นตรงไหนอย่างแรกนักศึกษาต้องดูว่าบริษัทเน้นอะไร
2: ใช่อ
0: ยากให้การทำงานเขาเป็นยังไงใช่ไหม
2: ประมาณนั้นค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าอย่างลักษณะเนี้ยเขาต้องการคนเก่งและคนดีเก่งคือต้องรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็แสดงว่าเขาเนี่ยต้องการให้คนอ่ะใฝ่สำลิด
1: ในการเรียน
2: ก็คือ
1: พ
2: ู
1: ดง่ายๆจะไม่ใช่ว่าเก่งในการเรียนอย่างเดียวแหละแต่ว่าต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆก็มาอยู่เสมอๆด้วย
0: แล้วก็จิตสำนึกเนาะเก่งและดี
2: เก่งและดีก็คือเขาก็จะต้องมีการอยากให้สมัติอะไรนะพนักงานเนี่ยมีสมรรถนะในเรื่องของการเอาใจใส่ต่อปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลที่มีผลกระทบต่อการทำงาน มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานมีการสร้างทีมเวิร์กลักษณะนี้นะคะซึ่งก็จะเอาสามารถที่จะเอาไปเป็นข้อสอบได้นะคะก็แนวข้อสอบของเราข้อแรกก็คืออาจจะใส่กรณีศึกษาเข้าไปแล้วก็ถามว่าควรที่จะมีสมรรถนะด้านใด
0: ใส่สักประมาณหน้าหนึ่ง
2: คงจะไม่ถึงนะคะนักศึกษาอ่านไม่ทันแต่อันนี้เป็นการเล่าให้ฟัง
1: เล่าเรื่อง
2: เราก็เลยเล่าให้ฟัง
0: เราจะเลือกประเด็นสำคัญสำคัญที่เห็นว่ามันคืออะไรแล้วก็สามารถรวบแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้ในระยะเวลาสั้นๆอยู่แล้วอะไรเงี้ย
2: ใช่นะคะเพราะเราก็รู้อยู่แล้วนักศึกษามีข้อสอบทั้งหมด120ข้อคงไม่สามารถทำอันกรณีศึกษาได้ยาวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะคะ
0: แต่น่าสนใจนะเพราะว่าเคยไปเจออีกองค์กรหนึ่งเหมือนกันอ่ะคือพอบอกว่าเขาอยากจะให้มีสมรรถนะแบบไหนเนี่ยเขาก็จะสร้างกระบวนการหรือกิจกรรมและการประเมินเนี่ยที่สอดคล้องกันนะอย่างสมมติว่าของผมไปเนี่ยก็คือจะไปเจอเครือข่ายคือเคยไปดูหลายที่นะไม่ว่าจะเป็น AS True Dtac อะไรอย่างเงี้ยเคยเข้าไปที่ Dtac เนี่ยถามว่า Dtac จุดเด่นคืออะไร
2: โอ้สีฟ้า Happy Dtac
0: คือเราจะมองยังไงแล้วแฮปปี้คืออะไรแล้วทำไมต้องแฮปปี้ด้วย
2: ใครแฮปปี
0: ้ใครแฮปปี้เหรอ
2: องค์การหรือลูกค้าแฮปปี
0: ้คือเขาแฮปปี้หมดแหละแต่ว่าสิ่งที่เขามองเนี่ยเหมือนว่าพอเขาเทียบไอ้ตัวอย่างว่า เทียบตลาดของเรานะอย่างพวก BCG หรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้วจุดเด่นเขาคืออะไรมัน

0: มันไม่เห็น
1: กลาง
0: จำนวนของเครือข่าย
1: ก็ไม่สูง
0: ลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็ไม่หลากหลายใช่ไหม
1: ถ้าเทียบกับคนอื่นก็แบบ อยู่ตรงกลางหมดเลยเนาะ
0: มันอยู่ไม่ถึงใครเลยแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเพราะอะไรทำไมเขาถึงยังอยู่ได้อ๋อมันเป็นเรื่องของการทำงานที่ช่วยเหลือกันในที่ทำงานทุกคนทำงานด้วยกันหมดเราไปไหนไปด้วยกันหมดช่วยกันทำงานช่วยกันแก้ปัญหาจนเขาประสบความสำเร็จขึ้นมาดังนั้นสมรรถนะหลักๆที่เขาตั้งมันเป็นตัวหนึ่งเลยคือหลักของบุคคลที่อยู่ในองค์กรคนที่อยู่ในองค์กรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเองดังนั้นสมรรถนะที่จะถอดมาคือก็เลยจะเน้นคนเนี่ยมาก
1: เป็นหลัก
0: คนเป็นหลัก
1: ซึ่งก็จะคล้ายๆกับ SCG ที่เน้นในเรื่องของคนเก่งแล้วก็คนดี
0: แต่ของเขาเนี่ยของดีแท็กก็จะเน้นในเรื่องของการเข้าใจการร่วมมือกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได
2: ้ร่วมกัน
0: แบบนั้นมากอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับครับ
1: ก็ซึ่งแล้วก็สมรรถนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรด้วย
0: ใช่ใช่
1: นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะนอกจากในเรื่องของคนและ SCG นะคะเขาก็ยังเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีด้วย มีการดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพื่อที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรนะคะโดย SCG นะก็จะได้นำระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบ e-platform นะคะมาช่วยในการติดตามแล้วก็พัฒนาสมรรถนะของพนักงานทั้งในด้านของความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะมีการพัฒนาพนักงานโดยการให้เรียนแบบลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งก็จะสอดคล้องกับมสทของเรานะคะก็คือ lifelong learning นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้พนักงาน SCG ทุกคนอ่ะต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะทักษะของการให้บริการแล้วก็การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้านะคะซึ่งเราก็อาจจะถามนักศึกษาได้ว่า SCG เนี่ยใช้วิธีใดในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านความรู้ซึ่งก็จะเห็นว่าเขามีการเอาดิจิทัลมาใช้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเอาบอกเราก็อาจจะมีช้อยว่าเอาเทคโนโลยีมาช่วยเอาคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะหรือเอาคนมาสอนหรือเอาไปอบรมพัฒนาซึ่งตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้นั่นเอง
0: เพราะวันนี้มันต้องตีแตกเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติคำว่า lifelong learning เนี่ยก็คือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมคือเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาก็เรียนรู้ได้ตลอดเวลาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเทคโนโลยี
1: ใช่
0: ไหมเพราะว่าจะไปอบรมมันก็มีข้อจำกัดเรื่องเวลาแต่นี่มันมีข้อจำกัดคุณอยากจะเปิดเมื่อไหร่คุณก็เปิดได้
1: ใช่เขาก็จะมี e-platform มาให้ซึ่งบางครั้งคีย์เวิร์ดสำคัญอาจจะอยู่ที่คำว่า e-platform อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ให้นักศึกษานะคะสังเกตด้วยนะคะว่ามันมีคีย์เวิร์ดอะไรในการที่จะออกมาใช้ในการออกข้อสอบค่ะนะคะเอาต่อไปค่ะนะคะต่อไปก็นอกจากจะเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้ว SCG เขายังบอกว่าเขาเอาสูตรพัฒนาคนน่ะมาใช้ก็คือสูตร70 20แล้วก็10ที่อาจารย์ภาวินได้กล่าวไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะว่า70แรกนะคะของบางจากเนี่ยไม่ใช่ของบางจากของ SCG บริษัทไม่ใช่ค่ะของ SCG นะคะ70แรกจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้จากการทำงานจริงนะคะก็คือจะมีระบบ Performance Management System หรือที่เรียกว่า PMS เนี่ยให้พนักงานระบุรายละเอียดงานของตัวเองนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์หาจุดบกพร่องที่ต้องการเรียนรู้อีก20ต่อมานะคะก็คือเป็นการพัฒนาผ่านพี่เลี้ยงผ่านผู้เชี่ยวชาญนะคะก็มีการจัดทำ KM ผ่านการใช้ Workplace Social Media ที่สอนต่างๆและ10สุดท้ายก็คือการเรียนในห้องเรียนแล้วก็หลักสูตรออนไลน์นะคะคำถามก็จะถามว่า SCG ใช้ระบบการเรียนรู้แบบ70 20 10สอดคล้องกับทฤษฎีของไมเคิลและโรเบิร์ตหรือไม่อย่างไรคราวนี้นักศึกษาก็ต้องรู้แล้วว่าทฤษฎีของไมเคิลและโรเบิร์ตมีการพูดถึง70 20 10ว่าอย่างไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วในทฤษฎีของไมเคิลเขาก็บอกเลยว่า70คือการเรียนรู้จาก
2: การปฏิบัติเน
1: า
2: ะ
1: การปฏิบัติงานซึ่งก็สอดคล้องกับของ SCG และ20ล่ะคะ
0: 20ก็เกี่ยวข้องกับการเป็นให้คำปรึกษาเป็นโค้ช
1: เป็นโค้ชก็ซึ่งในนี้เขาบอกใช้พี่เลี้ยงซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องและ10สุดท้ายนะคะเป็นการฝึกอบรมซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าให้เรียนผ่านหลักสูตรออนไลน์ซึ่งก็ถือว่า SCG เนี่ยใช้ระบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีของไมเคิลและโรเบิร์ตนั่นเองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่าง
2: กรณีตัวอย่างนะอาจารย์
1: ใช่ของ SCG
2: ครับก็ตอนนี้เราก็มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วกันเน
1: า
2: ะเป็นการฝากนะข้อความ

0: ถึงการศึกษานะครับแล้วก็รวมถึงเป็นการกล่าวสรุปเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับประเด็นในแต่ละหน่วยไม่ต้องทั้งหน่วยหรอกก็เป็นภาพรวมแล้วกันดีกว่านะครับว่าควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับท่านอาจารย์ภาวินท่านแรกดีกว่าท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงนักศึกษาบ้างครับ
1: ก็อยากให้นักศึกษานะครับคือเวลาเราศึกษาในหนังสือก็เข้าใจที่เราจะต้องได้รับคือความรู้นะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะได้ก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจนะเพราะว่าสิ่งที่ใช้เอาไปใช้ได้จริงมันมีอะไรบ้างนะครับไอ้ความรู้ที่เราสอบได้มันก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะครับและสิ่งที่เราไปพัฒนาและไปปฏิบัติมันจะต่อยอดและทำให้มันฝังอยู่ในความรู้ของเราเองนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนักศึกษานะครับถ้าคนไหนที่จะสอบนะครับก็อยากให้ตั้งใจอ่านนะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะครับจะช่วยในความจำได้มากกว่าที่เราจะไปท่องจำอย่างเดียวนะครับก็อยากให้นักศึกษาโชคดีในการที่เราอ่านหนังสือแล้วก็ทำสอบในชุดวิชานี้ให้ผ่านได้นะครับได้คะแนนดีๆนะครับให้ได้เอชกันทุกคนนะครับ
0: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ภาวินมากนะถือเป็นคำอวยพรที่ดีมากสำหรับนักศึกษา
1: เอช
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวฝากเล็กนิดนึงไหมฮะท่านอาจารย์วราพรมีอะไรจะสื่อนักศึกษา
2: ก็คือจริงๆแล้วชุดวิชานี้นะคะเป็นชุดวิชาที่ไม่ได้ยากอะไรนะคะถ้านักศึกษาเข้าใจแล้วก็เรียนรู้มาโดยตลอดนะคะว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นมันก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าการพัฒนาสมรรถนะนะคะคือพอเรารู้กลยุทธ์แล้วนะคะเรารู้วิสัยทัศน์แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรที่จะมีสมรรถนะอะไรเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรนะคะพอนักศึกษาเข้าใจเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะทำข้อสอบได้อย่างที่อาจารย์ภวินบอกอะค่ะว่าเมื่อไรเราเข้าใจเราไม่ต้องท่องนะคะมันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อหนังมังสาของเราจิตวิญญาณเราก็จะสามารถทำข้อสอบได้นะคะคราวนี้สิ่งสำคัญนะคะในการที่เราจะอ่านหนังสือสอบแล้วให้สอบผ่านนั้นนะคะก็คือจะต้องรู้คีย์เวิร์ดของมันคำว่าแล้วเราจะหาคีย์เวิร์ดได้อย่างไรนะคะคีย์เวิร์ดในการทำข้อสอบคือนักศึกษาต้องย้อนกลับไปดูที่วัตถุประสงค์นะคะในแต่ละหน่วยนะคะตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่15เนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์นะคะให้นักศึกษาดูวัตถุประสงค์แล้วก็จะทำให้ได้คีย์เวิร์ดแล้วคีย์เวิร์ดตรงนั้นนะคะมันจะกลายมาเป็นข้อสอบนะคะก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยทำข้อสอบได้แต่ทั้งนี้เนี่ยข้อสอบหรือผลสอบเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการที่นักศึกษาสามารถเอาวิชาความรู้ในชุดวิชาเนี้ยไปใช้ในการทำงานนะคะทั้งในเรื่องของการมีวิชั่นนะคะการที่จะพอมีวิชั่นแล้วแล้วก็จะทำอย่างไรให้บรรลุวิชั่นนั้นนะคะก็คือการวางกลยุทธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเสร็จแล้วพอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เราประสบผลสำเร็จแล้วที่ตัวเราว่าเราควรที่จะมีสมรรถนะอย่างไรเนี่ยค่ะคือสิ่งที่นักศึกษาสามารถเอาไปใช้ในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้ก็หวังใจว่านักศึกษานะคะจะได้ทั้ง H ในบทเรียนและ H ในการทำงานค่ะ
0: ขอบคุณท่านอาจารย์วราพรคมอีกแล้วนะครับอาจารย
1: ์ทั้งริบมาก
0: ทั้งวิธีการพูดอะไรต่างๆนะครับ
1: เตรียมมาตั้งแต่บ้านประมาณรอบแรกที่เตรียม
0: มานะครับนะครับสำหรับตัวอาจารย์เองนะครับก็คงจะฝากเล็กๆน้อยๆให้กับนักศึกษานะครับเมื่อคืนเนื่องจากว่าในชุดวิชานี้เป็นชุดของระดับปริญญาตรีนะครับเพราะงั้นเราได้มีส่วนแบบฝึกหัดทั้งก่อนและหลังเรียนไว้ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมลองทดสอบนะสักครั้งสองครั้งนะครับดูซิว่าความรู้เรานั้นมีความพร้อมอยู่ในระดับไหนนะครับก็เหมือนกับเราได้นำความรู้เหล่านั้นนะครับมาเทสกับสถานการณ์จริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางทีมคณาจารย์นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะในเรื่องของการสอนเสริมนะครับแล้วก็อยากจะให้นักศึกษาทุกคนนั้นได้กลับไปทบทวนนะฮะทั้งตัวเอกสารและก็ตัวแบบฝึกหัดนะครับสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของอาจารย์ทั้งสามท่านแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเอง

0: ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไง
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำสาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
10: สวัสดีค่ะชื่อศิรินารินน้อยนะคะสาขาวิทยาการจัดการค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริการัฐเซาท์แคโรไลนาค่ะที่ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแรกๆก็ได้ยินหลายๆคนบอกว่าจบยากเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าแล้วถ้าเราทำได้ก็คงจะภูมิใจมากก็เลยลองดูค่ะแล้วก็ทำได้หนูจะทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็จะอาศัยอ่านหนังสือตอนช่วงเลิกงานนะคะช่วงเวลากลางคืนก็ประทับใจที่ว่าคือมหาวิทยาลัยจะให้ใช้ความสามารถของนักศึกษาเองไม่มีการที่ว่ามีข้อสอบเล็ดลอดอะไรออกมาเลยไม่เชื่อเหลือในด้านที่ว่าเอาข้อสอบออกมาให้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ความสามารถล้วนๆแต่ว่าถ้าเกิดว่านักศึกษามีปัญหาอะไรก็จะคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำตลอดเลยค่ะอันนี้ก็ภูมิใจมากเลยค่ะทั้งที่วันจบแล้วไม่สามารถมารับมาซ้อมรับในวันพร้อมๆกับเพื่อนๆได้แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ยังซัพพอร์ตก็ยังสอนให้ตัวต่อตัวอะไรค่ะช่วยเหลือทุกอย่างเลยอาจารย์ก็น่ารักมากเลยค่ะคือเข้าใจนักศึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดเลยให้บุตรให้อะไรมีปัญหาอะไรก็ให้คำปรึกษาค่ะก็คืออยากจะชวนให้เพื่อนๆมาเรียนมอสโคไทยนะคะไม่ต้องคิดว่ายากคงไม่จบหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่มหาลัยคณะอาจารย์น่ารักคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือแนะนำว่าต้องทำยังไงถึงจะจบอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจบได้ก็ภูมิใจสุดยอดแล้วค่ะ

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมานำเสนอระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมของหน่วยที่13นะครับซึ่งในตอนที่ 13.1 เราก็จะมาดูเรื่องของระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของการจัดการพลังงานจะมีพรบการส่งเสริมการรับพลังงานพ.ศ. 2535ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2551นะครับซึ่งก็จะมีทั้งประกาศพระราชกิจฎีกาควบคุมโรงงานปีพ.ศ. 2540ด้วยนะครับซึ่งก็มีผลไปตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมพ.ศ. 2540แล้วก็ในส่วนของกฎกระทรวงซึ่งก็มีประกาศบังคับใช้ไปตั้งแต่12ธันวาคม2538แล้วนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์หลักของการประกาศพรบตัวนี้ออกมานะครับก็จะมีใช้เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่จะต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการจัดการพลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและก็ประหยัดนะครับและอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือขอบเขตของการบังคับใช้พระราชบัญญัติก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือโรงงานควบคุมกลุ่มที่2อาคารควบคุมและก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทีนี้เราก็มาดูว่าในลักษณะของการเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเขาแบ่งกันยังไงในส่วนของการแบ่งนะครับก็จะเป็นอาคารหรือโรงงานหลังคาเดียวกันหรือหลายหลังก็ได้เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้บ้านเลขที่เดียวกันนะครับมีการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าหรือว่ามิเตอร์ขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,100 kVA ขึ้นไปหรือมีการใช้พลังงานรวมทั้งความร้อนจากไอ้น้ำพลังงานสิ้นเปลืองต่างๆตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีนั้นๆเป็นปริมาณ20ล้านเมกะจูลขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนะครับทีนี้ในส่วนของหน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแบบประจำโรงงานนะครับหรือประจำอาคารควบคุมด้วยซึ่งจะต้องมีจำนวนและคุณสมบัติหน้าที่เป็นไปตามกำหนดในกฎกระทรวงต่อมาก็ต้องจัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานหรืออาคารควบคุมด้วยปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานนะครับอันนี้จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานให้กับกรมส่งเสริมต่อมาเราก็มาดูว่าในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานเราก็จะดูว่ามันคืออะไรกันแน่เราจะใช้เท่าที่จำเป็นเราจะใช้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดสูญเสียน้อยที่สุดหรือเราจะพูดหรือว่ากล่าวรวมๆนะครับว่าเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือการบริการนั้นๆนะครับทีนี้ทำไมเราต้องอนุรักษ์พลังงานเราก็จะไปดูว่าในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานสิ่งที่เราจะได้คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นผลผลิตดีขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณแล้วก็เกิดความปลอดภัยสุดท้ายก็คือจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายจะมีอยู่2ปัจจัยหลักจะมีเรื่องของพฤติกรรมการใช้และก็ประสิทธิภาพของเครื่องจักรในส่วนของพฤติกรรมการใช้ก็จะแบ่งเป็นการใช้ไม่เหมาะสมขาดการบำรุงรักษาที่ดี
นะครับในเรื่องการใช้ไม่เหมาะสมก็จะเป็นเรื่องของการใช้ผิดวัตถุประสงค์การใช้ในขนาดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ประเภทพลังงานที่ใช้สำหรับประสิทธิภาพของเครื่องจักรก็จะเป็นการบำรุงรักษาที่ไม่ดีหรือขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักรหมดอายุหรือใช้มานานแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีของเครื่องจักรนั้นมันล้าสมัยนะครับทีนี้เราจะอนุรักษ์พลังงานได้ยังไงในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานจะต้องจัดให้เป็นนโยบายหลักขององค์กรพนักงานทุกคนต้องรับทราบนโยบายอย่างทั่วถึงและก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายมีเป้าหมายมีแผนงานที่ชัดเจนซึ่งทั้งหมดคือการบริหารจัดการพลังงานนั่นเองในขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเราก็จะมีทั้งหมด8ขั้นตอนด้วยกันตามกฎหมายที่บังคับให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการ 1. จัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2. ประเมินสถานการณ์การจัดการเบื้องต้น 3. กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการประเมินศักยภาพการรับพลังงานขั้นตอนที่5การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานรวมถึงแผนการฝึกอบรมต่างๆขั้นตอนที่6ก็จะเป็นดำเนินการตามแผนตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนขั้นตอนที่7ก็จะเป็นการตรวจติดตามประเมินระบบการจัดการพลังงานขั้นตอนที่8ก็จะเป็นการทบทวนวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขระบบซึ่งทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าลูกศรที่เราชี้เรากำลังดำเนินการตามวงจรควบคุมหรือวงจร PDCA นั่นเองเรามาดูว่าขั้นตอนการจัดการพลังงานและผู้รับผิดชอบหลักคือใครในขั้นตอนการจัดการพลังงานทั้ง8ขั้นตอนเราจะดูว่าในขั้นตอนที่1ผู้รับผิดชอบหลักจะเป็นเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้นๆจะต้องดำเนินการตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขั้นตอนที่2จะเป็นคณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบนะครับขั้นตอนที่3เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมจะต้องเป็นผู้ประกาศนโยบายขั้นตอนที่4จะเป็นคณะทำงานขั้นตอนที่5ก็จะเป็นคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขั้นตอนที่6ก็ยังเป็นความรับผิดชอบหลักของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานพอมาถึงขั้นตอนที่7ขั้นตอนการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตรงนี้ก็จะเป็นคณะผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักซึ่งเจ้าของโรงงานจะต้องเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินขั้นตอนที่8ก็จะเป็นการดำเนินการของคณะทำงานและเจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นๆขั้นตอนที่1ในการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานในขั้นตอนนี้ถ้าองค์กรจะให้เกิดความสำเร็จในการจัดการพลังงานจะต้องมีคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับองค์กรของตนเองซึ่งประธานหรือหัวหน้าคณะทำงานจะต้องเป็นตัวแทนมาจากผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีความสามารถในการควบคุมการประชุมมีความเข้าใจในระบบการจัดการพลังงานและเป็นที่ยอมรับภายในองค์กรด้วยในส่วนของเลขานุการส่วนใหญ่ก็มักจะให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กรนั้นๆทำหน้าที่เป็นเลขานุการเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพลังงานและดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานได้เป็นอย่างดีส่วนสมาชิกในคณะทำงานก็ควรจะเป็นตัวแทนแผนกหรือหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการใช้พลังงานเช่นหน่วยงานผลิตหน่วยงานซ่อมบำรุงซึ่ง2หน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่ขาดไม่ได้เลยในการดำเนินการเราจะดำเนินการ4อย่างเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการสำคัญอันดับแรกกำหนดโครงสร้าง2กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ3จัดทำเป็นเอกสาร4เผยแพร่ให้บุคลากรในโรงงานทราบอย่างทั่วถึงในการกำหนดโครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเราก็จะเห็นว่า
เราจะต้องตั้งโครงสร้างขึ้นมามีประธานคณะทำงานมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆซึ่งในแผนภูมิตัวอย่างนี้อาจจะมีน้อยแต่จริงๆในโครงสร้างของโรงงานเราจะต้องกำหนดให้เหมาะสมกับโรงงานซึ่งในการจัดการพลังงานที่ดีควรจะมีคณะทำงานที่เป็นตัวแทนจากทุกๆหน่วยงานที่มีในองค์กร 2. ในการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรม 3. ควบคุมดูแลให้มีการจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบาย 4. จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินการให้เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมทราบ 5. จะต้องเสนอแนะทบทวนในเรื่องนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารหรือโรงงานควบคุมทราบแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่6คือต้องสนับสนุนให้เจ้าของดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนที่3ในเรื่องการจัดทำเอกสารคือจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหมายความว่าจะต้องประกาศออกมาว่านี่คือโครงสร้างคณะทำงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานโดยจะต้องให้เจ้าของอาคารควบคุมหรืออาคารควบหรือโรงงานควบคุมเป็นผู้ลงลายมือชื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบอย่างทั่วถึงก็คือติดประกาศอาจจะเป็นทำเป็นจดหมายเผยแพร่หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับในขั้นตอนที่2ของระบบการจัดการพลังงานคือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นในขั้นตอนนี้หากเป็นองค์กรที่เพิ่งนำระบบการจัดการพลังงานเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกจะต้องจัดให้มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในองค์กรเบื้องต้นอันนี้เป็นกฎหมายกำหนดเลยแต่ว่าในกรณีที่องค์กรที่เคยทำแล้วหากสามารถที่จะทำได้ทุกๆปีก็จะเป็นสิ่งดีแต่จากประสบการณ์ในการเข้าไปดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานนะครับควรจะมีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นโดยใช้ตัวเมทริกหรือว่า EMM เมทริกที่เราเรียกนะครับซึ่งตัวนั้นเราจะใช้ในการประเมินสถานภาพนะครับเพื่อให้ทราบว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ที่ไหนแล้วก็นำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนในการดำเนินการจัดการในองค์กรได้นะครับสิ่งสำคัญคือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานจะต้องประเมินให้ครบทุกหน่วยงานย่อยในองค์กรแล้วค่อยนำมาประเมินเป็นภาพรวมขององค์กรอีกครั้งหนึ่งตารางประเมินการจัดการด้านพลังงานหรือว่า Energy Management Metric หรือตัวย่อที่เราเรียกกันว่า EMM นะครับ EMM จะมีทั้งหมด6ด้านด้วยกัน6มิติด้วยกันนะครับมิติแรกคือเรื่องของนโยบายการจัดการพลังงานนะครับมิติที่2จะเป็นการจัดองค์กรมิติที่3เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจมิติที่4ระบบข้อมูลข่าวสารมิติที่5ประชาสัมพันธ์และมิติที่6การลงทุนซึ่งในแต่ละมิติก็จะมีระดับของการประเมินตั้งแต่0ถึง4นะครับในการประเมินนะครับเราจะให้คะแนนพอเราให้คะแนนแล้วสมมุติว่าเราให้คะแนนได้อยู่ที่คะแนนนโยบายอยู่ที่3คะแนนการจัดองค์กร3คะแนนการสร้างแรงจูงใจ2คะแนนระบบข้อมูลข่าวสาร3คะแนนประชาสัมพันธ์2คะแนนการลงทุน4คะแนนถ้ากรณีอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าจุดอ่อนจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนจากภาพรวมตรงนี้เราจะเห็นว่าการลงทุนมีจุดแข็งที่สุดแสดงว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการจัดการพลังงานแต่เรื่องการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานอาจจะอ่อนไปการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบก็จะอ่อนไปตรงนี้เราก็จะเห็นจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการจัดการพลังงานอีกทีนึงในขั้นตอนที่3จะเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเจ้าของ

ของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมจะต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยคือระบุเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอาจเป็นผลการดำเนินงานของโรงงานเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณที่ใช้แสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและก็จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม

ตามขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการประเมินศักยภาพการรับพลังงานตรงนี้เจ้าของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมจะต้องประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานโดยตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานที่มีนัยยะสำคัญค้นหาการสูญเสียและก็มาตรการที่จะลดการสูญเสียนั้นๆในการดำเนินการเราแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1คือระดับองค์กรระดับที่2ระดับผลิตภัณฑ์ระดับที่3ระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หลักในเรื่องของการประเมินระดับองค์กรก็จะเป็นพวกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าข้อมูลเชื้อเพลิงต่อปีทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือข้อมูลในการคำนวณหาสัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามระบบกรณีอย่างนี้เราแยกตามระบบว่ามีระบบอะไรบ้างระบบปรับอากาศร่วมศูนย์ระบบแสงสว่างระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนแล้วก็ระบบอื่นๆนะครับในการประเมินระดับผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราจะเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้าหรือการบริการโดยเราใช้การหาค่าการใช้พลังงานจำเพาะหรือเราเรียกว่าเป็นค่า SEC ในส่วนของการประเมินระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หลักเราก็จะเห็นว่าในการดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลตรวจวัดวิเคราะห์เรื่องของขนาดจำนวนการใช้งานปริมาณการใช้พลังงานค่าประสิทธิภาพสมรรถนะการใช้พลังงานปริมาณการสูญเสียพลังงานคิดค้นหามาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของขั้นตอนที่5จะเป็นการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานแผนสูบลมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเจ้าของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมจะต้องกำหนดเป็นร้อยละของพลังงานที่ใช้เดิมหรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อ1หน่วยผลผลิตหรือหน่วยบริการนะครับเป้าหมายรับพลังงานที่กำหนดต้องระบุมาตรการรับพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือความร้อนระยะเวลาดำเนินการเงินลงทุนและก็ผลที่คาดว่าจะได้รับในขั้นตอนที่5เป็นการกำหนดเป้าหมายที่เราจะบอกว่าแผนฝึกอบรมกิจกรรมการส่งเสริมองค์รับพลังงานเพราะฉะนั้นบุคลากรของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากนั้นจะต้องมีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมให้บุคลากรภายในองค์กรทราบอย่างทั่วถึงต่อมาเราจะมาดูว่าการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเจ้าของควบคุมจะต้องดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนฝึกอบรมที่เสนอไว้ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการกิจกรรมจะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนให้คณะทำงานทราบอย่างสม่ำเสมอคณะทำงานต้องตรวจสอบผลการดำเนินงานทุก3เดือนจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินการของมาตรการรับพลังงานและการฝึกอบรมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนพลังงานต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่7ขั้นตอนที่7ก็จะเป็นขั้นตอนการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานในขั้นตอนนี้จะเป็นเรื่องของการตรวจติดตามการประเมินการจัดการพลังงานซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละ1ครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงานบวกเจ้าของนะครับซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินลงนามแต่งตั้งเผยแพร่ในส่วนของคณะทำงานจะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการทุกขั้นตอนส่งให้คณะผู้ตรวจประเมินคณะผู้ตรวจประเมินจะต้องตรวจหลักฐานแล้วก็ผลการจัดการพลังงานว่ามีหรือไม่มีครบถ้วนหรือไม่นะครับคณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานผลการประเมินโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจและก็ส่งรายงานผลการตรวจให้คณะทำงานในขั้นตอนที่8จะเป็นการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงานในขั้นตอนนี้คณะทำงานจะต้องนำรายงานผลการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินมาทบทวนวิเคราะห์และก็แก้ไขข้อบกพร่องโดยประชุมร่วมกับตัวแทนทุกหน่วยงานคณะทำงานจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทบทวนเสนอเจ้าของเพื่อดำเนินการสั่งการลักษณะของรายงานจะต้องเป็นผลสรุปดังนี้ผลการทบทวนแต่ละขั้นตอนกรณีควรปรับปรุงก็

0: ให้ระบุข้อบกพร่องที่พบด้วยพร้อมทั้งระบุแนวทางในการปรับปรุงเจ้าของอาคารควบคุมนำผลการทบทวนไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการพลังงานให้ดีขึ้นเผยแพร่ผลการทบทวนกรณีพบข้อบกพร่องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วในตอนที่2จะเป็นเรื่องของผู้รับผิดชอบพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมในส่วนนี้กฎกระทรวงกำหนดไว้ว่าเจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งคุณสมบัติและจำนวนให้เป็นไปตามขนาดของเครื่องวัดและแห่งของโรงงานนั้นๆซึ่งคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้รับผิดชอบพลังงานจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าจบปวส.นั่นเองมีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีนะครับแล้วก็มีผลงานด้านอนุรักษ์พลังงานหรือเป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยให้เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสหรือเป็นผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทีนี้จะมาสรุปขั้นตอนการแต่งตั้งจำนวนและผู้รับผิดชอบพลังงานนะครับว่าในส่วนของการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเราก็จะเห็นว่าการแจ้งแต่งตั้งเจ้าของโรงงานหรืออาคารก็จะแจ้งแต่งตั้งให้ภายใน180วันโดยที่กรณีที่1ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าน้อยกว่า 3,000 กิโลวัตต์ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าน้อยกว่า 3,530 กิโลเคVAหรือมีปริมาณการใช้พลังงานน้อยกว่า60ล้านเมกะจูลต่อปีต้องแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย1คนแต่หากเกินกว่าด้านซ้ายมือก็คือก็จะกลายเป็นกรณีที่2จะต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพลังงานอย่างน้อย2คนโดย1ใน2คนนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส1คนนะครับส่วนอีก1คนจะเป็นระดับสามัญหรือระดับอาวุโสก็ได้หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานก็จะเป็นบำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักอนุรักษ์พลังงานช่วยเจ้าของโรงงานหรืออาคารในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงช่วยเจ้าของปฏิบัติตามคำสั่งอธิบดีในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในตอนที่ 13.3 จะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนนี้เราก็จะเห็นว่าแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเราจะเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของการบำรุงรักษาเบื้องต้นก่อนหรือเราเรียกว่าจะต้องใช้แนวคิดของ housekeeping พูดง่ายๆคือดูแลรักษาบ้านก่อนนะครับซึ่งเป็นวิธีง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยระยะเวลาคืนทุนสั้นๆ นะครับประมาณ4เดือนการปรับเปลี่ยนกระบวนการเดิมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือว่า process improvement ตรงนี้ก็จะมีระยะเวลาคืนทุน 1-2 ปีหรือในแนวคิดที่3อันนี้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือทั้งระบบเลยอันนี้ก็จะลงทุนมากหน่อยนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาคืนทุนยาวขึ้นก็ประมาณ 2-5 ปีในขั้นตอนการเริ่มการประหยัดพลังงานก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบและก็วิเคราะห์พลังงานเบื้องต้นก่อนก็คือดูว่ามีค่า SEC เท่าไหร่นะครับตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยสำรวจแผนผังของทั้งโรงงานสำรวจว่ามีการใช้พลังงานอย่างมีนัยยะสำคัญในระบบใดตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานอย่างละเอียดนะครับในส่วนของตอนที่ 13.4ก็จะเป็นการตรวจติดตามและประเมินระบบการจัดการพลังงานในข้อกำหนดนี้กำหนดไว้ว่าเราจะต้องดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานโดยที่เป็นในขั้นตอนที่7นั่นเองนะครับคือจะต้องมีผู้ตรวจติดตามภายใน นะครับจะต้องมีคุณสมบัติว่าเป็นบุคลากรภายในองค์กรซึ่งจะต้องมีอย่างน้อย2คนขึ้นไปมีความรู้ความสามารถและก็เข้าใจในวิธีการจัดการพลังงานมีความเป็นกลางและเป็นอิสระในการดำเนินการส่วนหน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมินก็จะเป็นการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานองค์กรให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดตรวจสอบองค์กรให้ดำเนินการบรรลุตามนโยบายจัดทำสรุปผลการตรวจประเมินส่งให้คณะทำงานและเจ้าขององค์กรรับทราบโดยข้อกำหนดตรงนี้เจ้าของโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในภาพของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเราจะมีผู้รับอนุญาตอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มบุคคลธรรมดากลุ่มที่2คือกลุ่มนิติบุคคลทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2กลุ่มจะต้องมีทีมผู้ตรวจที่มีสัญชาติไทยมีใบกว.การจัดการพลังงานผ่านการอบรมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและก็ไม่ถูกเพิกถอนหรือพักใบอนุญาตนะครับอันนี้เป็นผู้ชำนาญการ1คนและในทีมนั้นจะต้องมีผู้ช่วยผู้ชำนาญการ2คนโดยมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยผ่านการฝึกอบรมการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานไม่ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตส่วนผู้ช่วยผู้ชำนาญการก็ไม่จำเป็นต้องมีใบกว.ในการดำเนินการผู้ตรวจสอบและรับรองจะต้องตรวจสอบการจัดการพลังงานที่โรงงานกำหนดโดยพิจารณาจากรายงานการจัดการพลังงานตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคคลที่ดำเนินการจัดการพลังงานทั้ง8ขั้นตอนนั้นๆหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความถูกต้องก็จะเป็นเรื่องของความสอดคล้องข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดซึ่งจะแบ่งเป็นประเภทร้ายแรงและไม่ร้ายแรงกรณีการตรวจสอบปรากฏว่าไม่สอดคล้องแต่ละข้อกำหนดเป็นประเภทร้ายแรงให้สรุปว่าไม่ผ่านการตรวจสอบแต่หากไม่ร้ายแรงให้สรุปว่าผ่านการตรวจสอบแต่ต้องแก้ไขกรณีผลการตรวจสอบไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดผู้ตรวจสอบและรับรองจะต้องเสนอแนะการปรับปรุงให้กับทางโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นๆกรณีผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆผู้ตรวจสอบอาจมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในโอกาสต่อไปในการดำเนินการตรวจสอบผู้ตรวจและรับรองต้องจัดทำเช็คลิสต์หรือว่ารายการตรวจสอบของทั้ง8ขั้นตอนนั้นรวมทั้งผลการประเมินว่ามีหลักฐานไม่มีหลักฐานสอดคล้องไม่สอดคล้องกรณีไม่สอดคล้องก็ต้องระบุประเภทร้ายแรงไม่ร้ายแรงเข้าไปด้วยนำรายงานการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานนั้นส่งให้กับกลุ่มผู้ตรวจสอบและรับรองต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานอย่างน้อยประกอบด้วยรายงานตรวจประเมิน8ขั้นตอนผลการตรวจประเมินและก็ข้อเสนอแนะรายงานจะต้องมีการลงรายชื่อของผู้ตรวจและรับรองทั้งผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย2คนผู้ตรวจสอบและรับรองจะต้องส่งมอบรายการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นๆเพื่อใช้ประกอบกับรายงานการจัดการพลังงานส่งให้กับกระทรวงพลังงานอีกครั้งหนึ่งก็ในส่วนของระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นระบบที่จะช่วยให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นๆจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนทางด้านพลังงานลง
1: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกรณีศึกษานะครับในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมนะครับ

0: ซึ่งเคสวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งบ้านเราได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรก็คือท่านดร.เทพรัตน์ก่ำรัศมีนะครับจากอาจารย์ท่านเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งของศูนย์วิจัย MOVE นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของรถไฟฟ้า EV ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งมันเป็นเทรนด์ของยุคปัจจุบันจริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นยิ่งเห็นชัดในยุคของ PM 2.5 มันมาเยอะขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยครับ
1: ได้ครับก็ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับก็สวัสดีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่างที่อาจารย์กวิทนะครับแนะนำไปแล้วนะครับก็คือผมมาจากศูนย์ MOVE นะครับก็ศูนย์ MOVE นี่ชื่อเต็มคือศูนย์วิจัยMobility and Vehicle Technology Research Center นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็อีกหมวกหนึ่งนะครับผมทำงานในสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมนี้ด้วยนะครับก็จะมีประสบการณ์โดยตรงนะครับกับทางด้านยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับประสบการณ์ว่าในแนวโน้มของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในบริบทต่างประเทศนะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีในส่วนของอาคีเทคโนโลยีชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับของยานยนต์ไฟฟ้านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งส่วนท้ายนะครับผมจะพูดถึงในส่วนของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นเชิงวิชาการบ้างนะครับแต่ว่าจะไม่อยากลงวิชาการลึกนะครับเพราะว่าเราก็คือว่าสามารถศึกษาได้ในหน่วยอยู่แล้วผมจะพูดในสิ่งที่หนังสือไม่มีดีกว่านะฮะ
0: ครับ
1: ผมครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องถึงปัจจัยเนี่ยว่าปัจจัยอะไรทำไมถึงคนต้องมาใช้ EV ครับ
1: ก็อย่างในปัจจุบันนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์หลักฐานนิดนึงนะครับทางเชิงวิชาการนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ในปัจจุบันเองนะครับจากงานวิจัยที่ทางเราทำนะครับเราก็ค้นพบว่านะครับปัญหา PM 2.5 เนี่ยเกิดในกรุงเทพตามภาพในกราฟนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับค่ามาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะซึ่งจะเห็นว่าในภาพเนี่ยเราจะมีตัวข้อมูลตั้งแต่ปี2561นะครับถึง2563นะครับซึ่งจะพบว่านะครับปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยจะเกิน50ไมโครกรัมช่วงตั้งแต่ประมาณปลายปีจนถึงต้นปีนะครับซึ่งเป็นช่วงอากาศหนาวช่วงอากาศหนาวนี่เกิดอะไรขึ้นฮะคือว่าอากาศเวลารถปลดปล่อยมลพิษเนี่ยไม่สามารถระบายสู่ชั้นบรรยากาศได้ก็สะสมอยู่ที่ข้างล่างชั้นข้างล่างเนี่ยทำให้ไม่สามารถระบายออกสู่ข้างบนได้นะฮะทำให้เราจะเห็นเป็นหมอกควันหรืออะไรต่างๆก็คือหมอกควันที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่า PM เป็นตัวใหญ่แต่ PM 2.5 เนี่ยเรามองไม่เห็นนะฮะและอันตรายมากก็คือว่าเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันตัวจมูกเรานะครับกรองไม่ได้ปอดเรากรองไม่ได้นะครับมันซึมเข้าสู่กระแสเลือดเลยนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็ปัญหาอื่นๆทางสาธารณสุขตามมานะครับซึ่งรัฐบาลเองจะต้องไปเสียงบประมาณในส่วนนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและอีกมุมนึงนะครับในภาพด้านขวามือนะฮะพออย่างที่ผมเรียนนะครับพอเกิดมลพิษมันไม่ใช่แค่ PM 2.5 คือที่เราพูดเรื่อง PM 2.5 เนี่ยเพราะว่ามันเป็นอิชชูที่พูดแค่ในตัวเดียวแต่จริงมันมีตัวร้ายอื่นๆด้วยนะครับเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์NOX นะครับแล้วก็ PM ตัวขนาดใหญ่ต่างๆนะครับหรือว่าสม็อกหรือนำไปสู่ตัว climate change นะครับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไม่ตรงตามฤดูกาลเหมือนเดิมนะครับหรือทุกท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องสภาวะโลกร้อนนะครับด้วยนะครับครับผมอันนี้คือปัจจัยที่เราจะต้องมาคอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะว่าตัวเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็นซีโร่อิมิชชั่นที่ตัวรถนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทีนี้ไฟฟ้าที่เราใช้ขึ้นเนี่ยโรงไฟฟ้าจะต้องผลิตกำลังไฟเยอะขึ้นเนี่ยมันจะไปสร้างภาระตรงนั้นไหมอันนี้ผมตอบเลยว่ามันก็ใช่ครับแต่ว่าในแผนพลังงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามีแผนที่จะเพิ่มพลังงานสะอาดแทนที่ฝุ่นจะกระจายไปทั่วไปอย่างเงี้ยฮะเราก็ไปควบคุมที่ต้นทางได้ในอนาคตเพราะถ้าเกิดเราสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนให้เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นครับผม
0: อาจารย์ครับในเรื่องของรถ EV เนี่ยถ้ามองในถึงเรื่องของ PM แล้วเนี่ยมันมีปัจจัยตัวอื่นอีกไหมฮะถ้าในเชิงโครงสร้างแบบมหาภาคอย่างเงี้ยครับ
1: ปัจจัยอื่นๆในมุมของอ๋อโอเคถ้าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
0: ครับใช่ฮะ

0: ก็คือว่ามันยังมีเอฟเฟกต์ต่างๆพอมันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมบอกเกิดภาวะโลกร้อนมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้สัตว์ต่างๆพอต้นไม้อะไรต่างๆมันไม่มีมันตายลงเพราะว่ามีสภาวะโลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศมันเกิด
1: อ
0: ิมแพคระดับสูงหรือถ้าบางคนเคยได้ยินว่าขั้วโลกน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายจนอาจจะเกิดน้ำท่วมโลกอันนี้เป็นเรื่องที่จริงครับเพราะว่าอีกผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับว่าอีกกี่สิบปีข้างหน้าก็คือว่าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วส่งผลทำให้น้ำแข็งละลายเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้ปริมาณน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อประเทศต่างๆที่อยู่ในบริเวณที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลต่างๆอาจจะจมหายไปซึ่งก็เคยได้ยินกันบ้างอยู่แล้ว
1: ครับอาจารย์แล้วรถยนต์ที่วิ่งกันอยู่บนท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอรถควันดำใช่ไหมฮะ
0: ร
1: ถเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเห็นอยู่อาจารย์อยากให้อาจารย์ชี้แบบเขาเรียกว่าเห็นโครงสร้างของปัจจัยของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นความแตกต่างระหว่าง EV หรือรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลกับการใช้ก๊าซนะครับว่าเป็นยังไงครับ
0: โอเคครับก็จริงๆสิ่งที่แตกต่างกันนะฮะก็เดี๋ยวขอดูในสไลด์ก็ได้ฮะก็คือว่าจริงๆแล้วพอในส่วนของมันมีมลพิษเกิดขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์กวิศสอบถามเมื่อกี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างโครงการวิจัยหนึ่งที่ทางเราทำอยู่นะฮะก็เลยเราทำร่วมกับตัวนี้เราทำร่วมกับกรมควบคุมมลพิษด้วยนะฮะซึ่งเป็นยูเซอร์โดยตรงที่จะนำไปสู่การออกนโยบายต่อไปนะครับก็คือเราก็มอง3เทคโนโลยีเนาะไม่ใช่แค่ EV อันนี้ผมให้ภาพใหญ่ก่อนภาพแรกนะครับก็คือรถยนต์มาตรฐานที่เป็นเครื่องยนต์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับมาตรฐานการปลดปล่อยมลพิษให้สูงขึ้นซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยรถยนต์เนี่ยตัวรถยนต์นะครับ passenger car เนี่ยอยู่ที่มาตรฐานยูโร4นะฮะซึ่งรัฐเนี่ยมีแผนที่ปรับเป็นยูโร5และยูโร6ในอีก1-2 ปีข้างหน้านะฮะทีนี้เราก็เลยต้องมาศึกษาว่าเอ๊ะมาตรฐานยูโร6เนี่ยมันจะต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต้องติดตั้งตัวเนี่ย DPF diesel particulate filter นะครับก็คือพูดง่ายคือฟิลเตอร์คือตัวกรองฝุ่นนั่นแหละตัวกรอง PM นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงคือ DOC diesel oxidation catalyst นะครับก็คือว่าเป็นตัวที่จะทำปฏิกิริยากับตัวไฮโดรคาร์บอนที่ออกไปนะครับเพื่อลดน็อกนะครับแล้วก็ไฮโดรคาร์บอนส่วน SCR นะครับ selective catalytic reduction เนี่ยจะลดน็อกนะครับอันนี้จะเป็นระบบที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเมื่อมีการมาตรฐานที่ยกสูงขึ้นอันนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะครับก็คือว่าไม่มันจะติดตั้งมากับรถใหม่อยู่แล้วก็คือว่าพอรัฐเนี่ยยกระดับมาตรฐานขึ้นเนี่ยรถใหม่เนี่ยจะมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งรถยุโรปเนี่ยมีมาตรฐานยูโร6แล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: ยูโร5ยูโร
1: อาจารย์ผมเคยเห็นในข่าวอะฮะเห็นว่ารถเมย์เก่าๆเนี่ยเขาจะติดตั้งตัวเนี้ยเหมือนเขาจะเอามาติดตั้งต่างหากเพิ่มเติมด้วย
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: มันคุ้มค่าไหมครับถ้าเทียบกับการลงทุน
0: คือต้องบอกอย่างนี้ครับคือล่าสุดเนี่ยเราคุยกับวิศวกรบริษัทหนึ่งนะครับก็คือเป็นบริษัทเยอรมันนะฮะเขาดูเรื่องระบบ after treatment ในระดับภูมิภาคเลยทีนี้เขาก็แชร์ว่าในประเทศเยอรมันเองเนี่ยจริงๆมีการสนับสนุนให้ติดตัวกองฝุ่นในรถเก่าที่เป็นรถใหญ่เพราะว่ารถเราจะเห็นว่าในท้องถนนเนี่ยรถที่ปลดปล่อยมลพิษจริงๆเยอะๆควันดำเนี่ยจะเป็นรถบัสรถสิบล
1: ้
0: อรถใหญ่นะฮะที่เยอรมันเองเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดพื้นที่ในการวิ่งนะครับเขาก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีอะไรเนี่ยผมจำสีไม่ได้แน่ชัดนะแต่ว่าเขาจะมีการกำหนดสติ๊กเกอร์ว่าถ้ารถอันเนี้ยมาตรฐานไม่ใช่สีเขียวไม่สามารถวิ่งในเขตเมืองได
1: ้อ๋อครับครับ
0: คือจะวิ่งได้แค่รอบนอกถ้าคุณไม่ติดตัวนี้แต่ถ้าคุณติดระบบ DPF เนี่ย diesel particulate filter ตัวกรองฝุ่นเนี่ยจะทำให้คุณสามารถมาตรฐานคุณผ่านคุณก็สามารถวิ่งผ่านในเมืองได้ซึ่งในเมืองไทยก็ยังไม่มีตรงนี้และในงานวิจัยเนี่ยจริงๆเราศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันถ้าย้อนไปที่คำถามอาจารย์ถามว่าคุ้มค่าไหมอย่างประเทศเยอรมันเองเนี่ยเขาก็ต้องซับซิดีตัวเงินด้วยนะครับแล้วก็อย่างเกาหลีเองเนี่ยเขาก็ซับซิดี้ตัวเงินก็ตัวหนึ่งก็อยู่ที่หลายหมื่นบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีนี้ต้องเรียนว่ามันก็อาจจะต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็เรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่จะต้องติดให้กับรถเก่าด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมคุยกับทางวิศวกรเยอรมันเนี่ยมันก็จะต้องมีระบบดีไซน์ที่ดีเช่นระยะของท่อไอเสียเรื่องของตัวไซส์ของตัวกองเองว่ามันแมชกับไซส์รถยังไงเพราะว่าถ้ามันไม่แมทเนี่ยต้นทุนคอสต่างๆคือมันใหญ่ไปหรือเล็กไปก็อาจจะไม่เหมาะกับรถแล้วมันจะนำพาซึ่งนำไปสู่เรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นเกินไปนะฮะมันจะต้องบาลานซ์เรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องคิดถึงบริบทต่างๆถ้าถามว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็คือภาครัฐเนี่ยก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูในส่วนของเงินที่จะซับซิดี้แล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับนะครับ
1: ครับพอพูดถึงเรื่องของรถยนต์ดีเซลอย่างเงี้ยฮะเพราะส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยคนที่มีรายได้ถ้าพูดตรงๆเกษตรกรหรืออะไรต่างๆเขาใช้รถยนต์ดีเซลใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็อายุการใช้งานของรถจะยาวนานแล้วก็ควันดำสูง

0: ครับ
1: ตอนนี้มันมีคนบางคนก็จะใช้รถก๊าซธรรมชาติอย่างเงี้ยข้อแตกต่างถ้าเกิดเรื่องของดีเซลก๊าซธรรมชาติอย่างเงี้ยฮะอาจารย์มันแตกต่างยังไงอีกครับอาจารย
0: ์จริงๆต้องบอกว่างี้จริงๆก๊าซธรรมชาติเนี่ยรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยจริงๆดีกว่ารถดีเซลนะฮะเพราะอย่างงี้ฮะต้องอธิบายในเชิงโครงสร้างทางเคมีของเชื้อเพลิงเนาะ
1: ค
0: ือดีเซลเนี่ยก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีเชนยาวคือห่วงโซ่คือโซ่ยาวครับมีคาร์บอนหลายตัวนะฮะมันก็เลยทำให้การเผาไหม้เกิดการไม่สมบูรณ์บางเวลาเราจะเผาไหม้ทุกอย่างเนี่ยมันจะคือไม่สามารถสมบูรณ์ได้หมดคือถ้ามันสมบูรณ์คือมันจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแต่ว่าปกติมันจะต้องเกิดไซด์รีแอคชั่นหรือปฏิกิริยาข้างเคียงแล้วก็จะเกิดตัวที่เราไม่ต้องการขึ้นมานะฮะก็เลยจะต้องมาติดตั้งไอ้ตัวที่เราพูดถึงแต่ทีนี้พอมาถึงแก๊สธรรมชาติเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแก๊สธรรมชาติเนี่ยคือ CH4 นี่มีคาร์บอนแค่ตัวเดียวม
1: ัน
0: ก็เลยทำการที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งข้อดีของมันเนี่ยคือเวลาลด NGV เนี่ยเวลามันรั่วเนี่ยด้วยความที่แก๊สมันเบาโมเลกุลาร์เวทมันเบาหรือน้ำหนักมันเบาเนี่ยเวลามันรั่วเนี่ยมันลอยขึ้นมันลอยขึ้นเลยทำให้เกิดความปลอดภัยในส่วนของนี้นะครับถ้ามันไม่ได้รั่วแบบเยอะมากๆถ้ามันรั่วเล็กน้อยมันก็ลอยขึ้นเลยแต่ถ้ามันรั่วเยอะๆบางทีถ้าเกิดว่าเจอเปลวไฟเจออะไรมันก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วมันพวกนี้มันจะไม่ได้รั่วเยอะมันจะค่อยๆแล้วมันก็ลอยขึ้นไปนะฮะมันก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาในส่วนนี
1: ้
0: แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของแก๊สธรรมชาติคือถ้ามันรั่วเนี่ยตัวมีเทนเนี่ยจริงๆมันก็ส่งผลต่อ global warming สภาวะโลกร้อนเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ในส่วนนี้และอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาของตัว CNG เองเนี่ยคืออย่างที่เห็นถ้าทุกคนเห็นนะครับเวลาเราไปปั๊ม CNG จะต่อแถวรอกันนานมาก
1: ค
0: ันนึงเฉลี่ย 5-10 นาทีซึ่งมันก็จังเป็นปัญหาในส่วนนี้และก็ปัจจุบันราคาตัวเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติเอง NGV ที่เราใช้เนี่ยนะฮะก็มีราคาใกล้เคียงกับ LPG ซึ่งคนก็เลยไม่ได้นิยมไปติด NGV อีกแล้วเพราะว่า1ก็คือเรื่องของราคาที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือว่ามันใกล้เคียงกับ LPG 2ก็คือว่าระยะเวลาในการเติมเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปติดแก๊ส LPG เงี้ยคุณใช้เวลาเติมไม่เกิน1นาทีเร็วมากแล้วราคาก็เท่ากันแล้วก็ต้นทุนในการติดตั้งถูกกว่าด้วย
1: ใช่ๆครับ
0: ผมกําลังจะบอกว่าเทคโนโลยี NGV ในปัจจุบันอาจจะไม่เขาเรียกว่ามันในเชิงของต้นทุนเรื่องของราคาเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าภาครัฐไม่สนับสนุนต่อเนี่ยผมว่าก็น่าจะเดินยากครับ
1: พอพูดถึงตรงนี้ฮะก็เรื่องของ NGV ติดตั้งก็เทียบกับ 50,000 กับ LPG ก็10,000 กว่า
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ซึ่งมันแตกต่างแล้วก็ระยะการวิ่งได้สั้นกว่า NGV ใช่ไหมฮะ
0: ครับถูกต้องครับ
1: LPG แล้วพอเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับอาจารย์เคยได้ข่าวว่าคนอยากจะมาเปลี่ยนรถใช้รถไฟฟ้าแล้วระยะทางการวิ่งมันก็ต่ำอย่างเงี้ยมันน่าสนใจยังไงครับอาจารย
0: ์คือในมุมนึงนะฮะก็ต้องบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าถามว่าถ้าเป็นคือต้องบอกว่ามันจะต้องอธิบายในส่วนว่าปกติรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะฮะเด
1: ี๋
0: ยวผมขอโชว์เรื่องของตัวชนิดนิดนึงแล้วกันครับว
1: ่
0: าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็ได้เข้าใจว่าโอเคปัจจุบันเรามียังไงบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมอธิบายในเชิงของชนิดของมันก่อน
1: ได้ครับ
0: เพราะว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือว่ายานยนต์ไฟฟ้าคืออะไรนะฮะก็คือยานยนต์ไฟฟ้าคือเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อย่างเดียวหรือมอเตอร์ที่ร่วมกับเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: ก็คือว่ามันจะแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วชื่อยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้การขับเคลื่อนร่วมกันนะฮะแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยที่สูญเสียเนี่ยกลับมาในสะสมในตัวแบตเตอรี่ได
1: ้
0: มันก็คือจะทำให้เซฟตรงนี้ไปนะครับอันนี้คือเราเรียกยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดชื่อภาษาอังกฤษชื่อ Hybrid Electric Vehicles หรือ HEV นะครับตามในหน้าจอนะฮะตัวที่2นะฮะชื่อยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid นะฮะก็คือว่าก็จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อยอดจากไฮบริดนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนายังมีตัวเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับแต่ว่างวดนี้เรามีการเติมพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกถ้าทุกท่านเห็นจะมีตัวปลั๊กนะครับเนี่ยจะเป็นรูปปลั๊กอยู่ซ้ายมือสามารถชาร์จไฟเข้าไปได้แต่ไฮบริดนี่เราชาร์จไฟเข้าไปเองไม่ได
1: ้
0: ยังใช้การเติมน้ำมันแต่ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเราสามารถชาร์จทั้งไฟแล้วก็เติมน้ำมันได้นะฮะเอาง่ายๆนะฮะชื่อมันชื่อ PHEV นะครับก็คือเป็นการสามารถใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จจากภายนอกแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปได้นะ
1: อาจารย์เทพครับ PHEV เนี่ยที่เป็นบอกว่าใช้พลังงานจากเครื่องยนต์สันดาปแปลงพลังงานควรไปเป็นไฟฟ้าไหมฮะแล้วชาร์จตัวเองหรือเปล่าครับอย่างนั้น
0: ใช่ครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าพลังงานส่วนเกินสามารถกลับไปสะสมในแบตเตอร
1: ี่สะสมตัวเอง
0: ใช่ก็คือใช่ก็คือว่ามันทำให้ตรงนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของตัวไฮบริดนะครับแต่ว่ามันยังไม่สามารถชาร์จไฟกับภายนอกได
1: ้ครับ
0: ก็เลยพัฒนาต่อยอดมาเป็น PHEV เพื่อที่จะสามารถชาร์จไฟกับภายนอกได
1: ้ครับ
0: ครับผม ทีนี้พอมาในส่วนของเทคโนโลยีอีกอันนึงชนิดที่3นะครับก็คือว่าเป็นBEV นะครับหรือ Battery Electric Vehicles นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับงวดนี้จะไม่มีเครื่องยนต์แหละเอาง่ายๆคือยกเครื่องยนต์ออกเลยเราจะมีแต่ตัวมอเตอร์แทนเครื่องยนต์นั่นเองแล้วก็จากถังน้ำมันที่เราเคยมีเราไม่มีถังน้ำมันแล้วเราใช้แบตเตอรี่เลยก็คือว่าเป็นการแบบใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มตัวนั่นเองนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตรงนี้เองข้อดีของมันก็คือว่ามันก็ไม่มีการปลดปล่อยมลพิษอีกแล้วนะครับแต่2ชิ้นแรกคือด้วยความที่มันมีเครื่องยนต์ยังมีระบบเผาไหม้จึงทำให้มีมลพิษอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือโซฟานะครับก็คือว่ายังอีกไกลนะครับเรื่องนี้ก็คือเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงที่นิยามของนักวิชาการนะครับทั่วโลกก็ยังนิยามเป็น4ชนิดชนิดนี้ก็เป็นหนึ่งในชนิดที่เป็นเรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้าเราเรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงนะครับ Fuel Cell Electric Vehicle หรือ FCEV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการมีมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนและใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์เชื้อเพลิงด้วยนะครับก็คือมีการเติมตัวไฮโดรเจนจากภายนอกเข้าไปนะครับแล้วก็มีถังไฮโดรเจนในการที่จะเก็บนะครับซึ่งตัวนี้มันยังไกลเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างแม้แต่ตัวสถานี NGV เองเนี่ยด้วยที่ผมบอกครับก็คือโครงสร้างทางเคมีมันก็คือ CH4 C คือคาร์บอน H คือไฮโดรเจน4โมเลกุลนะครับก็คือว่ายังลงทุนในตัวของสถานีค่อนข้างราคายังสูงเลยแล้วถ้าเกิดเป็นสถานีไฮโดรเจนอ่ะซึ่งมีโมเลกุลแค่2เป็นน้ำหนักเบามากเวลาเราเติมเนี่ยมันจะต้องใช้แรงดันในการเติมอัดเข้าไปในถังสูงมากนะฮะทีนี้เวลาต้นทุนในการสร้างตัวสถานีเนี่ยมีต้นทุนที่มากกว่า NGV หลายเท่าตัวนะครับ แล้วก็เทคโนโลยีมันเนี่ยตัวถังเนี่ยจะต้องมีความทนความดันได้สูงมากเพราะเราต้องอัดเข้าไปในถัง มันก็เลยยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่ครับผม
1: คล้ายๆกับ NGV เลยใช่ไหมครับที่อัดเพรสเ
0: ชอ
1: ร
0: ์ใช่แต่ว่าจะสูงกว่าอีกเพราะว่าตัวโมเลกุลที่ผมบอกก็คือมีไฮโดรเจนแค่2แต่ว่าถ้าเกิดเป็นNGV คือ CH4 ก็คือว่ามันมีตัวคาร์บอนอยู่มันก็ยังอัดให้เป็นของเหลวได้อัดเข้าไปในถังได้ง่ายกว่า
1: ครับอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบกับโครงสร้างรถยนต์แบบเดิมกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับ อยากให้อาจารย์ฉีกรายละเอียดนิดนึงครับว่ามันเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้เขาถ้าเกิดเรามีรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยโครงสร้างภายในข้างล่างเราแทบจะไม่ต้องใช้เลยหมายถึงภายในช่วงล่างหรือระบบต่างๆเครื่องยนต์สัญญาบหายใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงภายในส่วนอะไรของส่วนล่างจะหายไปอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยครับอาจารย์
0: ได้ครับผมก็เดี๋ยวดูทางในสไลด์เลยครับเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเราผมทำตัวให้เห็นความแตกต่างระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ยานยนต์แบบเดิมนะครับทางซ้ายมือเนี่ย General ICE Vehicles ก็คือว่า ICE เนี่ยย่อมาจาก Internal Combustion Engine นะครับก็คือการเผาไหม้สันดาปภายในนะครับเป็นยานยนต์เครื่องยนต์นะฮะก็คือว่าอย่างแรกเลยคือมันจะต้องมีฟิลแทงถังน้ำมันนั่นเองนะฮะซึ่งทุกคนก็คุ้นเคยอยู่แล
1: ้
0: วแล้วก็อีกอันนึงปกติก็คือว่าเครื่องยนต
1: ์
0: ที่เป็นตัวเผาไหม้แล้วขับเคลื่อนทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ถูกไหมฮะแต่การที่รถเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยมันต้องมี transmission
1: ต
0: ั
1: วส
0: ่
1: ง
0: ไปที่เป็นที่ล้อนะครับ drive นะครับแล้วคือ transmission ก็คือส่งไปนะครับแล้วก็มี drive นะครับที่ล้อก็คือมีเผามีอะไรขับเคลื่อนนะครับทำให้รถหมุนไม่ได้นะฮะทีนี้ทางด้านขวามือ EV นะฮะจากที่เราเคยมี fuel tank เราไม่มีละเรามีเป็นแบตเตอรี่แทนนะครับเป็นตัวเก็บพลังงานแทนคิดง่ายๆฟิลแทงจริงๆก็เหมือนตัวเก็บพลังงานอะแต่ว่าทีเนี้ยของ EV เนี่ยตัวเก็บพลังงานเราเก็บพลังงานในเชิงของไฟฟ้าเราเลยใช้ตัวแบตเตอรี่นะครับทีนี้อีกอันนึงเครื่องยนต์เราไม่มีละถ้าเป็นตัวที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะฮะก็เราก็เป็นระบบมอเตอร์เลยนะฮะก็คือมอเตอร์ก็จะมาทำหน้าที่แทนเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะแล้วก็ transmission นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ inverter นะครับแทนนะครับก็คือว่าเป็นระบบที่ขับเคลื่อนแทนนะฮะแล้วก็ drive เนี่ยยังมีเหมือนเดิมทีนี้ซ้ายมือสุดนะฮะที่เห็นผมจะแยกประเภทเลย energy storage ก็คืออะไรตัวเก็บพลังงานนั่นเองอันเดิมเนี่ยเป็นอันแล้วอันใหม่เนี่ยเป็นแบตเตอรี
1: ่
0: นะครับ generate power อันเดิมก็คือว่าเป็นตัวที่เป็นเครื่องยนต์อันใหม่เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็ชิปเกียร์นะครับก็คือตัวคือเวลาเราเผาไหม้เสร็จมันจะต้องมีตัวเผาขับเพื่อที่จะทำให้หมุนนะครับแล้วก็รถก็วิ่งไม่ได้นะฮะรันเดิมแล้วก็ใช้ transmission ของ EV เราใช้ inverter นะฮะแล้วก็ตัว drive นะครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือยังใช้ระบบการ drive เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันหลักๆนะฮะ
1: แต่ที่สังเกตดูจากภาพนะครับอาจารย์ก็คือความแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์แบบเดิมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความเร็วที่อะไหล่ภายในห้องเครื่องต่างๆทั้งตัวถังน้ำมันเองตัวระบบขับเคลื่อนตัวเครื่องยนต์มันทำให้รถมันหนักถ้าเทียบกับแบบเดิมกับแบบใหม่ใช่ไหม EV จะเบาลงขึ้น
0: ครับผมก็จริงๆมันก็อยู่ที่ดีไซน์ครับอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่หรือมอเตอร์ที่ใหญ่แล้วไม่เหมาะกับตัวรถไซส์นั้น
1: อ าจารย์ครับในเรื่องของโครงสร้างของรถเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเริ่มหายไปมันก็จะกระทบต่อผู้

0: ลิตในภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะความแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์เดิมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับในรายละเอียด
1: ครับก็เดี๋ยวดูในสไลด์นะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายตามสไลด์มันน่าจะดูง่ายกว่าเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะฮะว่ามันยังไงนะฮะก็อย่างโอเคเดี๋ยวมันเด้งนะฮะโอเคอย่างซ้ายมือสุดนะฮะก็คือว่าคำว่า disappearing parts เนี่ยคือชิ้นส่วนที่จะหายไปนะฮะชิ้นส่วนที่จะหายไปแน่ๆหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% เนี่ยหรือเราเรียกว่า BEV เนี่ย Battery Electric Vehicle เนี่ยเราจะไม่มีเครื่องยนต์ละ engine นะฮะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราจะไม่มีคือ intake exhaust ตัวท่อไอเสียนะครับผู้ที่ผลิตตัวท่อไอเสียเนี่ยก็จะลำบากถ้าเราพูดตรงๆเครื่องยนต์กับท่อไอเสียเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะตัวระบบ transmission นะครับบางตัวก็หายไปนะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว exhaust ด้วยก็คือว่าตัวช่วงล่างบางอย่างนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็มีเรื่องของฟิลแทงค์นะครับเรื่องถังน้ำมันแน่ๆนะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะบอกว่าตัวเพาอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ดีไซน์เหมือนกันนะครับก็คือมีทั้งหายไปได้หรือว่าจะมีมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะดีไซน์ยังไงแต่ว่าที่แน่ๆเอนจินและฟิลแทงค์แล้วก็ตัวท่อไอเสียนั้นไม่มีแน
0: ่ครับ
1: เพราะว่าอย่างต้องบอกว่าอย่างแชร์มีตอนนี้มีรถหนึ่งนะครับแบรนด์ชื่อรถฟอร์มนะครับตัวเทคโนโลยีที่ล้อเขาเนี่ยเขาไม่มีเพานะครับเขาใช้เทคโนโลยีมอเตอร์ที่ล
0: ้อ
1: คือล้อใครล้อมันก็คือมันก็จะไม่มีการfriction loss หรือไม่มีการสูญเสียพลังงานในส่วนที่จะต้องเวลาเราพอไหม้มาแล้วมันจะต้องส่งผ่านหลายที่เนี่ยกว่าจะมาถึงล้อกว่าจะมาหมุนเนี่ยมันก็ทำให้เสียไปหลายต่อใช่ไหมฮะงวดนี้ก็ไม่ละงวดนี้มันก็จะไปที่โดยตรงนะฮะแล้วทีนี้เรื่องของพอมาดู component electrification นะครับ component ของเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะมี electric pump นะครับมี electric steering system นะครับแล้วก็ electric brake แล้วก็ตัว regenerative brake ก็คือมีการดึงพลังงานกลับมาที่เบรกได้ที่ผมบอกแล้วครับถ้าเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้าคือทุกอย่างมันจะทำให้1ก็คือประหยัดพลังงานมากขึ้น2ก็คือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะอันที่3คือ new part ที่จะเกิดขึ้นนะครับชิ้นส่วนคือต้องบอกว่าถ้าผู้ประกอบการคนไหนนะครับผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับก็เตรียมเลยครับก็คือมีตัว drive motor แล้วก็ battery pack นะครับแล้วก็ high voltage component ต่างๆนะครับระบบที่จะทำการจัดการเรื่องของพลังงานนะครับ
0: อาจารย์เทพครับถามนิดนึงฮะพอดีเห็นเรื่อง high voltage component เนี่ยฮะมันเราเคยเจอที่ชาร์จ station ที่เป็น AC และ DC เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วไอ้ตัว high voltage เนี่ยมันใช้กำลังงานถึงขนาดเท่าไหร่และถ้าผู้ใช้ทั่วไปจะชาร์จกันยังไงบ้างครับความแตกต่าง
1: จริงๆผมให้ภาพนี้ดีกว่าฮะคำว่า high voltage เนี่ยก็คือจริงๆถ้าภาษานั้นเขาเรียกว่าเป็น normal charge กับ fast charge เนาะ
0: ครับ
1: normal charge ก็คือการชาร์จไฟแบบใช้ AC อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเป็นการใช้ไฟที่กระแสสลับนั่นเองนั่นแหละก็คือไฟมันก็ไม่ได้แรงมากแล้วก็ต้นทุนในการที่จะลงทุนตัวเนี่ยมันก็จะไม่สูงมากนะครับก็คืออย่างสมมุติถ้าเกิดว่าเราซื้อไปใช้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้รีบร้อนเนี่ยเราก็คือสามารถชาร์จที่บ้านได้ตอนที่เราอ่ะกลับไปถึงบ้านแล้วเช้าเราก็ใช้ได้เป็นปกติอันนี้เราเรียกว่าการชาร์จแบบ AC หรือ normal charge นะฮะอีกอันนึงก็คือเวลาที่เราออกไปนอกบ้านแล้วเกิดพลังงานหมด
0: อ
1: ย่างถ้ารถเราใช้ไปเนี่ยน้ำมันหมดเนี่ยเราก็ไปเติมตามปั๊มได้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ แต่เนี้ยก็คือว่ามันจะค่อนข้างต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวโครงสร้างพื้นฐานเองมันก็ยังไม่ได้รองรับครอบคลุมในส่วนนี้ก็คือว่าเราก็ต้องมีการบริหารจัดการว่าโอเคเราจะขับไปถึงตรงนี้นะจะต้องไปชาร์จที่ไหนต้องมีการวางแผนค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าจริงๆรัฐเองก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกว่าแม้แต่เป็นฟาสต์ชาร์จเองเนี่ยเวลาในการชาร์จก็อย่างน้อยอยู่ที่10ถึง15นาที
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็ถือว่าใช้เวลานานแล้วก็อาจแล้วก็คือตัวลงทุนตัวหัวชาร์จเองเนี่ยมันก็มีต้นทุนที่สูงเหมือนกันแต่ว่ามันก็คือว่ามันก็ไข่ครับมันก็คือว่าเราจะเดินยังไงนะครับซึ่งในต่างประเทศเองอ่ะเขาก็มีตัวหัวชาร์จพวกนี้แล้วครับก็คือว่าถ้าไปดูมาเลย์ก็มีจีนก็มีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรกำลังจะบอกว่าผมเข้าใจนะครับในมุมนึงก็คือคนส่วนใหญ่ก็ยังคอนเซิร์นในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าก็รัฐเองเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่นะครับก็เดี๋ยวในส่วนของนโยบายต่างๆเดี๋ยวเราก็ได้คุยกันไปครับ
0: ครับคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องของแนวโน้มดีกว่าครับอาจารย์ว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าในโลกและในประเทศเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับอาจารย
1: ์ครับก็เดี๋ยวดูในสไลด์นะฮะครับผมก็ภาพซ้ายนะฮะMore and more country plan to phase out diesel and petrol car คืออะไรก็คือว่ามีหลายๆประเทศทั่วโลกเริ่มที่จะวางแผนในการที่จะเอาตัวรถเครื่องยนต์

0: ีเซลหรือและเครื่องยนต์เบนซินออกจากระบบ
1: ครับ
0: คือไม่ให้รถที่ผลิตใหม่ไม่ใช่รถเก่านะหมายถึงว่ารถที่จะผลิตเข้ามาผลิตในบ้านเขาเนี่ยคุณจะต้องผลิตรถที่ไม่มีเครื่องยนต์อีกแล้วนะครับอย่างประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาประกาศเลย2025นะ คุณห้ามผลิตรถที่มีเครื่องยนต์ในบ้านชั้นนะ
1: คร
0: ับ นะครับแล้วก็ในนอร์เวย์ออสเตรียแล้วก็เยอรมันเนี่ยก็คืออย่างเยอรมันเนี่ยเขาประกาศ2030นะฮะอินเดียเองเนี่ยเขาก็ประกาศเหมือนกันสโลวาเนียแล้วก็สกอตแลนด์2032นะครับฝรั่งเศสนะครับ2040สหราชอาณาจักรก็หลัง2040ประเทศบางประเทศเนี่ยเขาประกาศหลัง2032อ่ะก็คือผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการวิเคราะห์เรื่องซัพพลายเชนแหละ
1: ครับ
0: ว่าคือการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยมันจะกระทบต่อซัพพลายเชนเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับ1ธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆที่ผลิตพาร์ทต่าง
1: ๆ
0: ถ้าอยู่ดีทำให้มันหายไปเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยกระทบโดยตรงแล้วก็จะส่งผลต่อการจ้างงาน
1: ครับ
0: นะครับมันก็เลยจะต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ให้ครอบคลุมครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของการลงทุนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าอย่างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยฮะปั๊มน้ำมันผมได้ข่าวว่าปตท.และการไฟฟ้าเนี่ยเขาเริ่มลงทุนกับธุรกิจนี้ด้วยการติดตั้งในสเตชันของเขา
0: ถูกครับ
1: แล้วฮะ
0: ครับก็เดี๋ยวผมขอพูด2ภาพก่อนนะครับก็คือตะกี้พูดบริบทของต่างประเทศไปแล้วทีนี้เรามาพูดของบริบทไทยนะครับเดี๋ยวดูสไลด์นิดนึงแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามอาจารย์นะครับจะได้เห็นภาพใหญ่ก็คือว่าจริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับรูปขวามือนะครับจริงๆคณะกรรมาธิการพลังงานนะครับเสนอภาครัฐนะครับก็คือว่าอยากเสนอให้ภาครัฐเหมือนกับว่าต้องการให้รถที่จดทะเบียนใหม่นะครับรถจดทะเบียนใหม่ในปี2035นะครับต้องเป็นยานยนต์ไร้มลพิษ 100% และยานยนต์ไร้มลพิษเนี่ยZEV ย่อมาจากอะไร Zero Emission Vehicles นะครับคือยานยนต์ที่ไม่ปลดปล่อยมลพิษคำว่าไม่ปลดปล่อยมลพิษนี่เป็นไฮบริดไม่ได้นะฮะ
1: ต้องเป็น
0: เพราะว่าไฮบริดมันมีเครื่องยนต
1: ์ใช่ๆครับ
0: นะครับแล้วคือประเทศต่างประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มองแบบนี้เหมือนกันก็คือว่าเขาก็มองว่าต้องเป็นเนี่ย ZEV เหมือนกัน 100% นะฮะประเทศไทยเองเนี่ยนะด้วยปัจจุบันนะฮะอัปเดตให้ฟังประเทศไทยเรามีการตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตินะครับเพื่อมาดูเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะขับเคลื่อนอะไรเดี๋ยวเราจะต้องมีเจ้าภาพหลัก
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่งั้นกระทรวงก็ต่างคนต่างทำงานแล้วก็ไม่ได้มาคอมบิเนชันกันในเชิงของ policy นะครับถ้ามีคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก็จะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้แล้วมาคุยกันแล้วสามารถเคาะเสนอครม.ต่อไปได้นะคร
1: ับ
0: ทีนี้ของประเทศไทยเองเนี่ยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก็กำลังจะเสนอเรื่องนี้นะครับว่าประเทศไทยน่าจะปี2035นะครับก็คือกำลังจะเสนอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอครม.รออะไรอีกนะครับ
1: อาจารย์ถ้าเกิดมองในมุมมองของผู้ลงทุนหรือเราเป็นผู้ใช้ครับรวมไปถึงเอนจิเนียร์ต่างๆที่จะใช้งานพวก EV หรือเข้าไปประกอบการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจอย่างเงี้ยฮะเราเหมาะสมที่จะลงทุนไหมครับในช่วงนี้เพราะว่าตอนเนี้ยบริษัทที่จีนก็เข้ามาก่อตั้งโรงงานผลิตในบ้านเราแล้วใช่ไหมฮะรวมไปถึงเรื่องภาษี 0% ที่เกิดขึ้นการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับ
0: คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วทำไมอย่างจีนเนี่ยฮะเขาถึงผลักดันตัว EV เต็มที่ต้องย้อนไปนิดนึงนะลองคิดดูนะฮะเทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีจริงๆอ่ะเป็นของทางญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็อเมริกาซึ่งสะสมมาหลายสิบปีมากจีนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาตามไม่ทันนะฮะแล้วอีกอย่างนึงคือจีนเนี่ยเขามีแร่ลิเทียมเยอะแร่ลิเทียมเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตแบตเตอรี่นะครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็คือเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยเขามีจุดที่แข็งที่สำคัญเนี่ยเขาก็เลยผลักดันเรื่อง EV เป็นวาระแห่งชาติเพราะประเทศเขาเองเนี่ยมีประชากรเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่อง PM 2.5 มาก่อนเรานะครับแล้วก็คือแบบเมืองเขาบุหรี่พิษเยอะมากเขาก็เลยมองว่าเนี่ยตอบโจทย์ทั้งแง่ของ business แล้วก็แง่ของ environment แล้วก็แง่ของพลังงานด้วย ครบทุกมิติเขาก็เลยดันเต็มที่ฮะถ้าถามว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยถ้าจุดสำคัญที่รัฐกำลังพิจารณาว่าทำไมยังไม่เปิดเรื่องนี้แบบเต็มที่เพราะว่าจริงๆลองคิดดูถ้าเปิดเป็นแบบเสรีจริงๆอะรถที่จะทะลักเข้ามาคือรถจีนนะฮะเพราะรถจีนมีราคาถูกมากแล้วมันจะทำลายซัพพลายเชนในประเทศไทยครับอันนี้คือสิ่งที่ภาครัฐต้องพิจารณาว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยในแง่ของยูเซอร์ได้ประโยชน์แต่ว่าแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะกระทบซัพพลายเชนอย่างไรหรือก็กระทบกับห่วงโซ่อุปทานนะครับห่วงโซ่อุปทานนี้ก็คือว่าเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดซึ่งยาวมากแล้วก็มีผลต่อการจ้างงานคนในประเทศเนี่ย7-8 แสนคนถ้ามันดาเมจแรงๆมันทำให้ผู้คนเนี่ยอาจจะตกงานหรือปิดโรงงานเยอะเลยเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยต้องคิดเรื่องนี้ให้รอบคอบนะฮะแล้วก็ตะกี้คำถามที่อาจารย์ถามว่าแล้วอย่างปตท.เองหรือว่าการไฟฟ้าเองเนี่ยนะฮะเขามีการที่จะทดสอบวิ่งของตัวเองเนี่ยแล้วก็มีสถานีของตัวเองอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าปตท.เองเนี่ยเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็พยายามเปลี่ยนธุรกิจเยอะหนึ่งก็คือเขาก็เริ่มมาสนใจเขาสนใจเรื่องของการพัฒนาตัวสถานีอัปจุไฟฟ้าและเทคโนโลยีการชาร์จไฟนะฮะด้วยนะครับแล้วก็เขาก็มีการ

0: รถที่รับส่งพนักงานทดสอบวิ่งนะครับก็คือใช้รถเนี่ย EV นะฮะก็คือแล้วก็ e-cat เองเนี่ยก็มีการดัดแปลงตัวรถน้ำมันไปเป็นรถไฟฟ้าด้วยดัดแปลงนะครับก็คือเป็นรถดัดแปลงนะไม่ใช่รถใหม่นะครับก็คือว่าจริงๆก็คือเขามีทั้งรถดัดแปลงด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นสถานีด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะฮะก็เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเทรนเหล่านี้มันห้ามไม่ได้ครับอาจารย
1: ์ครับผมครับอยากขอให้อาจารย์ช่วยสรุปอีกสักเล็กน้อยครับอาจารย
0: ์ครับก็จะเห็นว่าอย่างที่เราผมกับอาจารย์กวิทนะครับคุยกันนะครับผมไม่อยากพูดในเชิงของวิชาการลึกมากๆเพราะว่านักศึกษาแล้วก็ผู้ชมเนี่ยครับสามารถศึกษาได้จากหน่วยอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้สิ่งที่ผมแชร์เนี่ยเพราะว่าผมอยู่กับภาคนี้นะครับเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าก็เลยอยากจะแชร์ส่วนของนโยบายแล้วก็ประสบการณ์นะครับว่าโอเคบริบทของไทยเป็นอย่างไรต่างประเทศเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี้ยมันก็จะนำไปสู่ว่าเราจะต้องเจอกับเทคโนโลยีใหม่นี้แล้วเราจะปรับตัวอย่างไรนะครับเพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
1: ครับผมสำหรับผมแล้วก็อาจารย์นะครับก็อยากให้นักศึกษาศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากในชุดวิชา9746นะครับวิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะครับซึ่งในเนื้อหาของชุดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในเนื้อหาในหน่วยที่14นะครับยังไงวันนี้ผมและอาจารย์เทพรัตน์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
0: สวัสดีครับอาจารย
2: ์ทะเลมาสะท้อได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีครับพบกับชุดวิชา97426วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์หน่วยที่15กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมโดยผมอาจารย์สิทธิชัยเด่นตรีครับในหน่วยนี้นะครับจะมีทั้งหมด3กรณีนะครับวันนี้เราจะยกตัวอย่างในกรณีที่1ก็คือการควบคุมแขนกลไร้สายมีอยู่2 ส่วนส่วนแรกก็คือการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino ส่วนที่2คือการควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino ครับการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino ในกรณีศึกษานี้เราได้พัฒนาระบบแขนกลโดยใช้เซอร์โวมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกหรือข้อต่อในแต่ละส่วนของแขนกลให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการหยิบจับวัตถุขนาดเล็กโดยระบบแขนกลจะถูกเชื่อมต่ออยู่กับ Arduino โดยมีโมดูล Zigbee ในการรับส่งข้อมูลส่วนประกอบก็จะมีส่วนต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งระบบควบคุมแขนกลสามารถรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย เราจะใช้โปรแกรม GUI โดยใช้ LabVIEW นะครับในการพัฒนาซึ่ง LabVIEW จะเป็นโปรแกรมที่สามารถต่อยอดหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เพิ่มเติมในอนาคตโดยการออกแบบจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนของภาคส่งส่วนที่2ก็คือส่วนของภาครับส่วนที่1นะครับก็คือส่วนของภาคส่งก็จะมี Arduinoนะครับมี Arduino มี LabVIEW นะครับโดยส่งข้อมูลผ่านส่วนภาคส่งจะมี Zigbee และมี LabVIEW โดยส่งคำสั่งผ่าน Zigbee มายังส่วนของภาครับโดยที่ส่วนของภาครับนั้นจะรับคำสั่งหรือรับค่าต่างๆที่ตัว Zigbee และนำมาประมวลผลด้วย Arduino เพื่อไปควบคุมยังเซอร์โวมอเตอร์โดยชุดขับเคลื่อนประกอบด้วยโครงสร้างกลไกที่ควบคุมแขนควบคุมแขนทั้ง3ส่วนหรือควบคุมแขนทั้ง3แกนโดยมีมอเตอร์ทั้งหมด3ชุดมอเตอร์เป็นเซอร์โวมอเตอร์และใช้ควบคุมแกนทั้ง3แกนซึ่งการทำงานของ

เออร์โวมอเตอร์จะใช้หลักการควบคุมแบบป้อนย้อนกลับที่ทำหน้าที่ตรวจจับตำแหน่งการหาค่าองศาของการหมุนแล้วส่งต่อไปยังส่วนที่ควบคุมและประมวลผลทำให้สามารถความเร็วตำแหน่งอัตราเร่งได้อย่างแม่นยำถูกต้องโดยเซอร์โวมอเตอร์ยังใช้เซอร์โวมอเตอร์แบบชุดเกียร์ทดแรงจึงทำให้มีแรงบิดหรือมีทอร์คเพิ่มขึ้นจึงเหมาะที่จะนำไปใช้เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนกลไกแขนกลได้การใช้บอร์ด Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล AVR ที่พัฒนาแบบ Open Source หรือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์และทั้งด้านซอฟต์แวร์โดย Arduino ถูกออกแบบมาให้เขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ได้ง่ายไม่ยุ่งยากการทำงานของบอร์ด Arduino นั้นสามารถควบคุมชุดขับเคลื่อนแขนกลและควบคุมทั้งภาครับและภาคส่งแบบไร้สายโดยการทำงานของ Arduino เริ่มแรกเซอร์โวมอเตอร์แต่ละตัวจะถูกกำหนดค่าเริ่มต้นเอาไว้ที่0องศาจากนั้น Arduino จะกำหนดค่าการสื่อสารแบบอนุกรมนะแล้วส่งข้อมูลคำสั่งออกไปควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วยเทคนิค PWM หรือ Power Width Modulation เป็นซึ่ง Power Width Modulation นี้เป็นเทคนิคการ Modulation ให้มีความกว้างของสัดส่วนตามที่กำหนดบนความถี่ของคลื่นพาหะหรือ Carrier Efficiency ที่ต้องการส่งผ่านโมดูล Zigbee นั้นๆภาคส่งก็จะทำการอ่านข้อมูลจากโมดูล Zigbee ภาครับก็จะรับกลับมาประมวลผลที่บอร์ด Arduino เพื่อทำการถอดรหัสต่อไปการควบคุมการสื่อสารแบบไร้สายเราจะใช้ทั้งภาคส่งและภาครับโดยโมดูลเราจะใช้โมดูล Zigbee ที่ย่านความถี่ 2.4 จิกซึ่งเป็นโมดูลการสื่อสารไร้สายแบบอนุกรมมาตรฐานของโปรโตคอล IEEE 802.15 ซึ่งเป็นการทำงานแบบ Wireless Personal Area Network โมดูล Zigbee จะใช้พลังงานขนาดต่ำประมาณ 3.3 โวลต์นะครับสำหรับการควบคุมวงจรภาคส่งโดยสื่อการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB การรับคำสั่งก็จะรับคำสั่งที่คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม LabVIEWในส่วนของภาครับก็เช่นเดียวกันใช้โมดูล Zigbee นะต่อกับบอร์ด Arduino เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ที่เป็นชุดแขนกลโดยการใช้เซอร์โวมอเตอร์โปรแกรม LabVIEW นะครับเป็นโปรแกรมที่เป็นกราฟเป็นโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้งานหรือเราจะเรียกมันว่า Graphic User Interface หรือ GUI เป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นในทางด้านการวัดในทางควบคุมอัตโนมัติโดยโปรแกรม LabVIEW ก็จะประกอบไปด้วย2หน้าต่างก็คือฟอนต์พาเนลแล้วก็ตัวหน้า GUI โดยการเขียนนะครับโปรแกรมจากบล็อกไดอะแกรมนะครับสำหรับการเขียนแต่ละบล็อกไดอะแกรมก็จะมีซอร์สโค้ดที่อยู่ภายใต้บล็อกไดอะแกรมนั้นๆซึ่ง LabVIEW ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันในการประยุกต์ใช้เหมือนกันกับภาษา C++ Visual C นะครับหรือ Python แต่ว่าไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยนะครับจะถูกพัฒนาในรูปแบบของ Graphic Based Programming ซึ่งจะแตกต่างจากภาษา C ภาษาที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับจะใช้ Text Based Programming ซึ่งก็จะทำงานจากด้านบนนะครับลงมาด้านล่างหรือว่าเขาเรียกว่า Data Flow นะครับงานแบบ Data Flow โดยการทดลองควบคุมแขนกลแบบไร้สายนะครับจะทำการรับส่งข้อมูลทั้งในระยะใกล้และระยะไกลโดยปราศจากสิ่งขีดขวางนะครับโดยเริ่มแรกผู้ใช้งานจะกำหนดค่าสถานะเริ่มต้นของโปรแกรมก่อนนะครับโดยการเลือกพอร์ตนะครับเมื่อเราเสียบพอร์ต USB เราก็ต้องเลือกพอร์ตนะครับมันเป็นแบบพอร์ตอนุกรม เลือกบนตัว LabVIEW นะครับโดยการระบุพอร์ตระบุความเร็วในการรับส่งข้อมูลนะครับขนาดของข้อมูลนะครับพอเวลาเรากำหนดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำงานนะครับ

โปรแกรมก็จะรับส่งข้อมูลถ้าเรากดนะครับเราทำปุ่มพาเนลนะครับให้เป็นปุ่มรันนะครับปุ่มพาเนลนะครับให้เป็นปุ่มรันก็จะเริ่มทำงานนะครับรันก็จะเป็นตัวเริ่มทำงานแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวปุ่มเนี่ยนะครับไปควบคุมกลไกแขนกลนะครับทั้ง3แกนนะครับแบบเรียลไทม์ก็ได้นะครับโดยแต่ละแกนเนี่ยเราก็จะเลื่อนกำหนดองศานะครับของโซโวมอเตอร์3ตัวเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันเราก็จะมีเกจวัดนะครับตัวนี้ก็คือจากตัวบล็อกไดแกรมนะครับเราก็สร้างเกจวัดขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือวัดตัวองศานะครับวัดองศาออกมาว่ามอเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับหมุนไปแล้วเท่าไหร่บ้างนะครับในหน้าต่างฟอนต์พาเนลเราก็จะโชว์นะครับโดยเราก็สามารถหยุดการทำงานได้นะครับเราก็สร้างปุ่มสต็อปนะครับขึ้นมาการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็ทดสอบควบคุมแขนกลไร้สายนะครับทดสอบโดยเริ่มส่งข้อมูลไปควบคุมนะครับในระยะไกลนะครับเริ่มต้นด้วยระยะ20เมตรนะครับก็ควบคุมได้ทั้งหมด20ครั้งก็ควบคุมได้20ครั้งนะครับแล้วเราก็ขยับไปทีละ10เมตรนะครับก็จนกระทั่งนะครับไม่สามารถควบคุมแขนกลได้อันนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับหรือในการประยุกต์งานให้สามารถควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่1นะครับโดยการทดสอบเนี่ยแล้วก็ออกแบบแขนกลออกมานะครับควบคุมผ่านโมดูลไร้สายซิกบีนะครับจากผลการทดสอบที่ได้นะครับก็ได้ระยะที่100เมตรนะครับแล้วหลังจากที่ระยะ100เมตรก็จะมีการควบคุมหรือมีเปอร์เซ็นที่สามารถควบคุมได้เนี่ยนะครับน้อยลงโดยทดสอบทั้ง2แบบนะครับแบบแรกก็คือพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างโล่งและแบบที่2ก็คือพื้นที่ในอาคารนะครับพบว่าพื้นที่ว่างโล่งเนี่ยจะสามารถควบคุมได้ระยะไกลกว่าพื้นที่ในอาคารนะครับนะครับต่อการควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายนะครับการแคบควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายในกรณีศึกษานี้นะครับก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกับกรณีก่อนหน้านี้โดยเป็นการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มาพัฒนาสร้างต้นแบบนะครับแขนกลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆนะครับเช่นแขนกลเทียมนะครับสำหรับผู้พิการอวัยวะส่วนตั้งแต่ข้อศอกลงไปนะครับแขนกลในงานอุตสาหกรรมแขนกลทางด้านการแพทย์นะครับโครงสร้างแขนกลต้นแบบนี้ก็จะผลิตโดยการใช้ปริ้น 3D นะครับหรือว่าใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพลาสติก ABS ซึ่งขึ้นรูปได้ง่ายนะครับในเครื่องพิมพ์ 3D สามารถควบคุมแขนกลนะครับผ่านแบบไวเลสนะครับผ่านโมดูลไวเลสหรือว่าผ่านโมดูลรับคำสั่งจากถุงมือด้วยเซ็นเซอร์วัดความโค้งนะครับของนิ้วมือนะครับหรือflexible sensor โดยส่งสัญญาณไร้สายนะครับประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino ขนาดเล็กนะครับโดยโครงงานนี้จะกรณีศึกษานี้จะประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino Nano นะครับเพื่อส่งสัญญาณไปควบคุมมอเตอร์เซอร์โวเพื่อเชื่อมต่อกลไกนะครับของมอเตอร์นะครับเพื่อให้ขยับนะครับนิ้วมือได้นะครับแขนกลควบคุมด้วยถุงมือไร้สายนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือส่วนของแขนกลส่วนฮาร์ดแวร์นี้นะครับจะประกอบไปด้วยแขนกลประกอบไปด้วยมอเตอร์เซอร์โวนะครับบอร์ด Arduino และประกอบด้วยโมดูลไวเลสนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนของภาคส่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยโมดูลไวเลสโมดูล Arduino นะครับแล้วก็ตัว flexible sensor หรือเซนเซอร์วัดความโค้งงอของนิ้วนะครับด้านฮาร์ดแวร์ก็จะมี2ส่วนนะครับแขนกลนะครับแขนกลก็คืออยู่ส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวามือนะครับก็คืออยู่ในส่วนของถุงมือนะครับโดยที่ส่วนของแขนกลนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องศึกษานะครับการออกแบบโมเดล3มิตินะครับซึ่งในกรณีศึกษานี้นะครับจะใช้

ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าAutodesk Inverter นะครับเพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนนะครับของแขนกล3มิตินะครับซึ่งถอดแบบแขนข้างขวาของหุ่นยนต์นะครับที่ชื่อว่าInmove นะครับออกมานะครับเอามาสร้างนะครับต้นแบบนะครับเพื่ ขึ้นรูปนะครับจากเครื่องปริ้น3มิติให้เป็นแขนกลขึ้นมานะครับโดยที่ชิ้นส่วนที่1

มือนะครับแล้วก็แขนนะครับซึ่งส่วนแล้วก็จะมีส่วนรองรับนะครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับเข้ามาด้วยกันนะครับในส่วนของนิ้วมือจะมีทั้งหมด5นิ้วนะครับแต่ละนิ้วนะครับก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับ3ข้อนิ้วนะครับโดยการออกแบบแต่ละนิ้วเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย6ชิ้นนะครับขวามือนะครับจะเป็นนิ้วชี้นะครับการออกแบบนิ้วชี้นะครับซ้ายมือนะครับจะเป็นการออกแบบนิ้วกลางนะครับโดยที่นิ้วชี้นะครับจะมีความยาวนะครับ10เซนติเมตรนะครับและมีความกว้างความกว้าง2เซนติเมตรนะครับส่วนนิ้วกลางนะครับจะกว้างมากกว่านิ้วชี้นะครับ 0.5 เซนติเมตรหรือว่านิ้วกลางมีความกว้าง 2.5 เซนติเมตรนะครับนิ้วนางนะครับก็จะเท่ากับนิ้วชี้นะครับสูง10เซนนะครับสูงนะครับ10เซนกว้างนะครับ2เซนส่วนนิ้วก้อยจะเล็กนะครับกว่านิ้วชี้และนิ้วกลาง 0.5 นะครับเซนติเมตรนะครับหรือมีความกว้างเท่ากับ 1.5 เซนติเมตรนะครับต่อมาคือนิ้วโป้งนิ้วโป้งจะเป็นนิ้วที่ใหญ่ที่สุดนะครับโดยที่นิ้วโป้งนี้นะครับจะมีความกว้างนะครับ3เซนติเมตรนะครับในการออกแบบโดยประมาณการออกแบบโดยประมาณนะครับการออกแบบทั้ง5นิ้วนะครับเราก็จะนำไปขึ้นรูปนะครับ3มิตินะครับในส่วนของฝ่ามือนะครับชิ้นส่วนของฝ่ามือนะครับฝ่ามือจะเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนฝ่ามือเราจะนำเซอร์โวมอเตอร์เข้าไปติดตั้งครับรวมทั้งแบตเตอรี่นะครับเข้าไปติดตั้งในฝ่ามือรวมถึงการร้อยสายนะครับหรือการเบรนไวนะครับสายอาจจะใช้สลิงนะครับเส้นเอ็นนะครับหรือเชือกนะครับในการดึงนะครับนิ้วมือนะครับให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับชิ้นส่วนของข้อมือนะครับข้อมือตัวนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนที่สามารถโค้งงอได้นะครับซึ่งไปจับกับฝ่ามือแต่ชิ้นส่วนข้อมือจะไม่มีมอเตอร์นะครับในการควบคุมนะครับในกรณีศึกษานี้จะไม่มีมอเตอร์เข้าไปอยู่ด้วยนะครับต่อมาชิ้นส่วนของแขนก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนนะครับ2ชิ้นส่วนประกบกันนะครับ2ชิ้นส่วนประกบกันแขนนี้นะครับในส่วนของแขนก็จะมีการใช้ในการเก็บสายไฟนะครับที่เราเดินระหว่างตัวบอร์ด Arduino ตัวมอเตอร์นะครับหรือว่าตัวโมดูล Zigbee ก็ดีนะครับต่อมานะครับเป็นชุดรางหมุนนะครับของเซอร์โวมอเตอร์รางหมุนนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับซึ่งจะเท่ากับจำนวนเซอร์โวมอเตอร์นะครับหรือว่าเท่ากับจำนวนนิ้วมือนะครับเพื่อเราจะไปควบคุมนะครับนิ้วมือแต่ละนิ้วนะชิ้นส่วนต่อมาจะเป็นชิ้นส่วนประกอบนะครับองค์ประกอบที่เราจะเข้าไปใส่ในแขนกลที่เราออกแบบนะครับโดยชิ้นส่วนนี้จะเป็นชิ้นส่วนในการยึดเซอร์โวมอเตอร์นะครับจะมีการวางตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์นะครับและการร้อยสายไฟนะครับจะมีรูร้อยสายไฟและวางตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง5ตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนที่ส่วนย่อยนะครับในส่วนของฝ่ามือนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ประกบฝ่ามือนะครับกับตัวนิ้วมือนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนย่อยนะครับระหว่างนิ้วมือนะครับระหว่างข้อต่อนิ้วมือและก็ฝ่ามือนะครับต่อมานะครับจากชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับแขนกลทั้งหมดนะครับที่ถูกออกแบบไว้นะครับเราจะนำมาพิมพ์นะครับขึ้นรูปโดยเครื่องพิมพ์3มิตินะครับขึ้นรูปได้นะครับได้นิ้วมือนะครับได้ข้อมือนะครับได้ฝ่ามือนะครับแล้วก็การประกอบนะครับมอเตอร์นะครับในชิ้นส่วนเสริมนะครับมอเตอร์เซอร์โวในชิ้นส่วนเสริมเข้าไปนะครับรูปประกอบนะครับก็จะประกอบเซอร์โวมอเตอร์นะครับติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งรางนะครับจะมีรางชุดรางนะครับรางยาวๆนะครับเพื่อที่จะใช้ขึงสายนะครับหรือขึงเบนไวนะครับที่จะไปประกอบนะครับกับนิ้วมือนะครับต่อมาก็ประกอบนะครับนิ้วมือนะครับข้อต่อนิ้วมือนะครับส่วนปลายนิ้วนะครับส่วนนิ้วนะครับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ส่วนนะครับนิ้วทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ส่วนข้อล่างจะ2ส่วนนะครับ
ข้อบนนะข้อกลาง2นะครับและข้อบนอีก

0: 2ซึ่งข้อระหว่างข้อล่างข้อกลางนะครับเราก็จะสามารถที่จะโค้งงอได้นะครับข้อกลางกับข้อบนนะครับเราก็สามารถที่จะโค้งงอนะครับได้นะครับเราก็จะประกอบยึดนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆนะครับรวมทั้งส่วนมือแขนฝ่ามือนะครับเข้าด้วยกันนะครับโดยการควบคุมนะครับเราจะควบคุมแขนกลโดยชุดรหัสคำสั่งควบคุมนะครับผ่านโปรแกรม Arduino IDE นะครับด้วยการทำงานของแขนกลเนี่ยนะครับควบคุมผ่าน Arduino Nano นะครับรับคำสั่งนะครับผ่านสายอากาศผ่านโมดูลไวเลสนะครับแล้วมาประมวลผลนะครับที่ Arduino Nano นะครับและนำไปควบคุมนะครับมอเตอร์โซโวทั้ง5ตัวนะครับรูปขวามือนะครับเป็นรูปการต่อนะครับอุปกรณ์นะครับที่แสดงการต่ออุปกรณ์ให้เห็นนะครับโดยบอร์ด Arduino ก็จะจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานนะครับให้กับตัวมันนะครับและแหล่งจ่ายพลังงานนะครับให้กับตัวมอเตอร์เซอร์โวด้วยนะครับจากนั้นนะครับการเคลื่อนไหวของแขนกลเนี่ยนะครับเราจะใช้เซอร์โวมอเตอร์เนี่ยในการขับเคลื่อนเป็นหลักนะครับดังนั้นการออกแบบคำสั่งนะครับในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นี้นะครับเราจะต้องออกแบบคำสั่งนะครับให้เชื่อมต่อกับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์ flexibility sensor หรือเซนเซอร์วัดความโค้งของนิ้วมือนะครับโดยที่เซนเซอร์นี้นะครับจะวางทาบนะครับไปกับนิ้วนะครับทั้ง5นิ้วนะครับเมื่อเรางอนิ้วนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะงอไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะวัดค่านะครับที่ได้นะครับจากเซนเซอร์ออกมานะครับโดยการออกแบบเราต้องคำนึงถึงรูปแบบที่เราออกแบบ 3D นะครับโดยการออกแบบ 3D นะครับเราไม่สามารถที่จะหุบนิ้วมือนะครับให้มาอยู่ที่ศูนย์องศาได้นะครับฉะนั้นการออกแบบในกรณีนี้นะครับเราจะหุบนิ้วมือมาอยู่ที่10องศานะครับให้มอเตอร์นะครับจาก180นะครับหุบมาอยู่ที่แค่10องศาเท่านั้นนะครับไม่ถึงขนาดกำมือชิดมือได้เลยนะครับและนะครับการแบมือนะครับด้วยขอบเขตของการออกแบบ 3D นะครับที่เป็นโครงสร้างเราไม่สามารถที่จะให้มันตั้งตรงได้มากถึง180นะครับเราก็จะใช้มอเตอร์เซอร์โวแค่170นะครับให้มีไม่ตั้งเป็นเส้นตรงทั้งหมดนะครับแค่170องศานะครับก็คือเป็นการออกแบบในกรณีศึกษาในกรณีนี้นะครับนำเซอร์โวนะครับไปติดตั้งนะครับในมือนะครับแล้วก็เซนเซอร์ไปติดตั้งด้วยกับถุงมือนะครับแล้วก็เซอร์โวมอเตอร์เนี่ยก็จะใช้พันรอบนะครับจะใช้ได้นะครับถักเปียนะครับเพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับในการเลื่อนนิ้วมือนะครับในสถานะเปิดหรือสถานะปิดนะครับโดยตรวจสอบเซอร์โวมอเตอร์นะครับให้หมุนนะครับให้หมุนตามค่าคำสั่งนะครับที่ได้จากเซนเซอร์นะครับโดย Arduino นะครับจะมีรับคำสั่งมาเป็นรับคำสั่งเป็นองศานะครับเป็นองศาเพื่อที่จะควบคุมมอเตอร์ให้หมุนตามองศาที่ต้องการนะครับส่วนถุงมือนะครับถุงมือนี้นะครับก็จะใช้วงจรแบ่งแรงดันนะครับตัวนี้จะมีวงจรแบ่งแรงดันก็คือใช้ค่าความต้านทานอนุกรม2ตัวนะครับค่าความต้านทานตัวที่1นะครับอยู่ต่ออยู่บนบอร์ดนะครับค่าความต้านทานตัวที่2ก็คือตัว flexible sensor นะครับหรือเซนเซอร์วัดความโค้งความนิ้วงอของมือนะครับเมื่อเซนเซอร์นะครับมีการงอตัวนะครับก็จะทำให้ค่าแรงดันนะครับโค้งงอเกิดขึ้นจากการโค้งงอของเซนเซอร์นะครับค่าแรงดันตัวนี้นะครับก็จะส่งค่า เป็นอนาล็อกนะครับไปยังบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับค่าอนาล็อกตัวนี้นะครับจะมีค่า2กำลัง10นะครับหรือมีค่าทั้งหมด1024นะครับ24ค่าค่า1024ค่าก็คือค่าตั้งแต่0ถึง1023นะครับซึ่งจะถูกออกแบบซึ่งจะถูก ฟังก์ชันนำไปแมปนะครับฟังก์ชันแมปของ Arduino นะครับเอาไปแมปเป็นค่าองศานะครับเพื่อที่จะเป็นค่าองศาในการทำงานของโซโวมอเตอร์นะครับส่งและArduino นะครับจะส่งค่าองศานะครับที่ได้นะครับผ่านโมดูลไวเลสนะครับเพื่อส่งไปยังแขนกลนะครับรับโดยโมดูลไวเลสเช่นกันนะครับผ่าน Arduino ควบคุมมอเตอร์นะครับเพื่อให้ขยับนะครับนิ้วมือนะครับหลักการทำงานเบื้องต้นนี้นะครับเราก็จะนำมาทดสอบนะครับทดสอบขั้นแรกนะครับเราก็ทดสอบโดยการควบคุมนิ้วมือทั้ง5นิ้วนะครับโดยการกำนะครับถุงมือเซ็นเซอร์นะครับกำถุงมือเซ็นเซอร์ก็พบว่านะครับความโค้งความโค้งงอของนิ้วมือนะครับของมนุษย์นะครับก็จะทำการส่งสัญญาณนะครับเข้าไปส่งค่านะครับเป็นองศาเข้าไปควบให้ Arduino นะครับควบคุมโซโวมอเตอร์นะครับในการกำมือนะครับทดสอบแบบที่2นะครับคือการทดสอบแบบแบมือนะครับโดยการกางนิ้วมือนะครับทั้ง5นิ้วนะครับแบบที่3นะครับการควบคุมนะครับโดยการงอนะครับนิ้วกลางนะครับแล้วก็งอนิ้วนางนะครับเพื่อทดสอบว่าโซโวมอเตอร์นะครับจะสามารถแยกทำงานแบบอิสระนะครับทั้ง5นิ้วนะครับต่อมานะครับได้ทำการทดสอบนะครับในการกำอุปกรณ์นะครับหรือในการหยิบจับอุปกรณ์นะครับซึ่งในการหยิบจับอุปกรณ์นี้ในการหยิบจับวัตถุนะครับจะจำเป็นนะครับจะต้องออกแบบแขนกลนะครับคือหรือการออกแบบแขน3มิติเนี่ยให้มีเท็กเจอร์หรือให้มีความฝืดให้มีมิตินะครับซึ่งก็อาจจะนอกเหนือนะครับจากในส่วนที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าในงานการประยุกต์ใช้นะครับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์นะครับเราจำเป็นนะครับจะต้องมีความรู้เสริมนะครับหรือมีความรู้รอบตัวนะครับทั้งความรู้ในการออกแบบออกแบบ3มิตินะครับซึ่งจำเป็นนะครับที่จะต้องศึกษานะครับแล้วก็พัฒนานะครับให้มีความคล้ายนะครับหรือมีความใช้งานที่ง่ายนะมีความคล้ายคลึงกับแขนของมนุษย์ให้มากขึ้นนะครับนะครับถุงมือไร้สายนะครับกรณีศึกษาแขนกลนะครับควบคุมด้วยถุงมือไร้สายนะครับก็จะนำเอาศาสตร์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะครับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะครับมาสรุปนะครับการทำงานนะครับของแขนกลไร้สายโดยถุงมือไร้สายตัวเนี้ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยภาคส่งนะครับที่มีวงจรแบ่งแรงดันนะครับต่ออนุกรมนะครับ2ตัวนะครับแล้วเราวัดค่าความต้านทานนะครับได้ค่าแรงดันที่เปลี่ยนแปลงจากการคงงอของเซ็นเซอร์ออกมานะครับค่าตัวนี้เป็นค่าแบบอนาล็อกนะครับ2024ค่านะครับนำไปแมปนะครับกับ Arduino นะครับเพื่อให้เป็นองศานะครับเพื่อที่จะไปให้ควบคุมนะครับตัวแขนกลโมดูลแบบไร้สายนะครับแขนกลก็จะมีภาครับที่เป็นโมดูลไร้สายเช่นกันทำหน้าที่รับข้อมูลจากภาคส่งนะครับจากถุงมือนะครับส่งค่ามายังโซโวมอเตอร์นะครับโซโวมอเตอร์นี้ก็จะจ่ายสัญญาแบบเพ้านะครับควบคุมนะครับอ่านค่าประมวลผลนะครับตำแหน่งออกมานะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมของหน่วยที่13เนื่องจากว่าในหน่วยนี้เองจะเป็นเนื้อหาที่เป็นกฎหมายส่วนใหญ่ นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแบบฝึกหัดก็เลยจะยกตัวอย่างในเรื่องของการทำมาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมมาให้นะครับในเรื่องของมาตรการด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งอันนี้จะเป็นระบบที่ในทุกๆโรงงานก็จะมีการใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะยกตัวอย่างนี้มายกตัวอย่างเช่นมาตรการการติดตั้งสวิตช์กระตุกซึ่งใช้กับโคมไฟฟ้าในกรณีที่โคมไฟฟ้าบางโคมเราไม่มีการใช้งานหรือไม่มีคนอยู่หรือเราไม่อยู่ในช่วงเวลานั้นเราก็จะใช้สวิตช์กระตุกดึงเพื่อที่จะปิดนะครับอุปกรณ์ที่จะปรับปรุงก็จะเป็นโคมไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ในสำนักงานจำนวน120โคมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์ที่เราจะทำการปรับปรุงอยู่ก็คือหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ T8 ที่มีกำลังไฟฟ้า36วัตต์ต่อหลอดนะครับการสูญเสียในบัลลาดของหลอดฟลูออเรสเซนต์10วัตต์ต่อตัวโคมไฟฟ้าทั้งหมด120โคมจำนวนหลอดต่อโคม2หลอดต่อโคมชั่วโมงการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันจำนวนวันทำงานทั้งหมด300วันและค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเราคิดที่3บาท50สตางค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือว่าเราเรียกถ้าเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าเป็นหน่วยนะครับหน่วยละ3บาท50สตางค์ทีนี้ก่อนปรับปรุงเราก็จะมีข้อมูลที่เราจะนำมาใช้สำหรับการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายเราจะเห็นว่าจำนวนทั้งหมด120โคมจำนวนหลอดต่อโคมคือ2หลอดต่อโคมเราก็จะเอาไปคูณกับกำลังไฟฟ้าของหลอดและบัลลาดซึ่งกำลังไฟฟ้าของหลอดคือ36วัตต์กำลังไฟฟ้าของบัลลาดก็คือ10วัตต์เราก็จะเอามารวมกันนะครับแล้วเอาไปคูณตัวเลข1ตัวนี้คือตัวเลขของแฟกเตอร์การใช้งานที่ 100% เราก็คูณด้วย1นะครับแล้วเราก็หารพันเพื่อออกมาให้เป็นกิโลวัตต์นะครับก็หลังจากที่เราคูณและหาร 1,000 แล้วเราก็จะได้ 11.04 กิโลวัตต์เราก็เอามาคูณกับชั่วโมงการทำงานคือ8ชั่วโมงต่อวันคูณกับจำนวนวันต่อปีที่เราทำงาน300วันก็จะคิดเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดต่อปีที่ 26,496 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเรามาคิดค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วข้อมูลเบื้องต้นคือเฉลี่ย3บาท50สตางค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือต่อหน่วยเราก็เอามาคูณเป็นจำนวนเงิน 92,736 บาทต่อปีหลังปรับปรุงมาดูว่าหลังจากที่เราติดตั้งสวิตช์กระตุกเข้าไปแฟกเตอร์การใช้งานเราคิดที่ 70% หมายความว่าเราไม่ได้เปิดทิ้งไว้ 100% เหมือนเดิมแล้วพอเราติดตั้งสวิตช์กระตุกเราก็จะมีการดึงสวิตช์ตอนที่เราไม่อยู่เราก็คิดแฟกเตอร์การใช้งานที่ 70% เพราะฉะนั้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเราก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้ที่เราคูณแฟกเตอร์ที่1ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นคูณแฟกเตอร์ที่ 0.7ค่าพลังงานไฟฟ้าก็จะเป็น 7.73 กิโลวัตต์เราก็นำไปคูณจำนวนชั่วโมงและจำนวนวันก็จะได้ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า 18,547 กิโลวัตต์ต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่าย 64,915 บาทต่อปีเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นว่าตัวเลขของผลประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงนะครับ 7,949 กิโลวัตต์ต่อปีเราก็เอาไปคูณว่า3บาท50สตางค์ต่อหน่วยเราก็จะได้ 27,822 บาทต่อปีอันนี้คือเงินที่เราประหยัดได้นะครับต่อปีเราก็ไปดูว่าในภาพการลงทุนนะครับในภาพการลงทุนค่าสวิตช์ติดตั้งนะครับชุดละ150บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาทนะครับเราก็มาคิดระยะเวลาคืนทุนโดยเราก็จะเอาเงินลงทุนเป็นตัวตั้งหารด้วยผลประหยัดก็คือ 18,000 หารด้วย 27,822 เราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุน 0.65 ปีหรือประมาณ7เดือนกว่าๆนะครับอันนี้คือ ในเรื่องของระยะเวลาคืนทุนในส่วนของกรณีตัวอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของมาตรการด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เราก็จะมีมาตรการในเรื่องของการใช้หลอดประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED จำนวนที่ปรับปรุงก็คือจำนวน500หลอดข้อมูลเบื้องต้นหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ที่เรามีอยู่36วัตต์ต่อหลอดนะครับสูญเสียในบรรลัด10วัตต์ต่อตัวกำลังไฟฟ้าของหลอด LED 18วัตต์หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็คือ500หลอดชั่วโมงการทำงาน11ชั่วโมงต่อวันวันทำงาน300วันต่อปีและค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือ3บาท50สตางค์เหมือนเดิมก่อนปรับปรุงค่าพลังงานไฟฟ้าเราจะหาก่อนว่าในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจำนวน500หลอดของหลอดฟลูออเรสเซนต์คูณกับกำลังไฟฟ้าของหลอดบวกกับกำลังไฟฟ้าของบัลลาดหารด้วย 1,000 เราจะได้ค่าพลังงานไฟฟ้า23กิโลวัตต์จากนั้นเราก็จะนำไปคูณกับชั่วโมงทำงานคูณกับจำนวนวันทำงานเราก็จะได้ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปีที่ 75,900 กิโลวัตต์ชั่วโมงคิดเป็นค่าใช้จ่าย 265,650 บาทต่อปีอันนี้คือค่าก่อนการปรับปรุงหลังการปรับปรุงเราก็จะมีการเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ขนาดกำลังไฟฟ้า18วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณด้วยจำนวนหลอดทั้งหมด500หลอดกับ18วัตต์ของหลอด LED หารด้วย 1,000 เราก็จะได้ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า9กิโลวัตต์จากนั้นเราไปคูณด้วยชั่วโมงทำงานคูณด้วยจำนวนวันทำงานต่อปีเราก็จะได้ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีที่ 29,700 กิโลวัตต์ชั่วโมงคิดเป็นค่าใช้จ่าย 103,950 บาทต่อปีนี่คือค่าหลังการปรับปรุงในส่วนของตัวผลประหยัดนะครับเราก็จะเห็นว่าพลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุงของเราที่ 75,900 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเราก็จะเอามาลบด้วยพลังงานไฟฟ้าหลังการปรับปรุงเราคือ 29,700 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเราก็จะเหลือพลังงานไฟฟ้า 46,200 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่าย 161,700 บาทต่อปีในเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของการลงทุนสมมุติว่าหลอด LED ที่เราจะเอามาเปลี่ยนราคาหลอดละ 1,100 บาทเราก็เอา 1,100 ไปคูณ500เราก็จะเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 550,000 บาทนะครับระยะเวลาคืนทุนเราก็เอาเงินลงทุน 550,000 บาทหารด้วยผลประหยัดของเราคือ 161,700 บาทเราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนที่ 3.4 ปีนะครับหรือว่าประมาณ3ปี4เดือนประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนของแบบฝึกหัดนักศึกษาเองต้องไปอ่านทบทวนในตอนที่ในหน่วยที่13ของเราอีกทีนึงเพราะว่าในเรื่องของระบบการจัดการพลังงานถ้าในเรื่องของการคำนวณมันไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของระบบแสงสว่างยังมีเรื่องของค่าการปรับปรุงเรื่องของ power factor ในเรื่องของการปรับปรุงทางด้านความร้อนอย่างอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของเครื่องปรับอากาศก็มีนะครับก็จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพราะนั้นก็อยากให้นักศึกษาหรือผู้สนใจไปอ่านเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ
3: ยกตัวอย่างนะครับในแบบฝึกหัดว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะฮะครับก็เดี๋ยวดูเลยนะครับผมครับสำหรับตัว สิ่งแรกนะครับที่เราต้องทราบนะครับก็คือว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับจากถ้าเกิดว่าได้ดู

0: ในส่วนตัวหน่วยนะครับแล้วก็ตัวคลิปวิดีโอผมก็อธิบายเรื่องนี้นะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยตัวยานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับ1ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับเป็นยานยนต์ที่ผสมผสานระหว่างตัวขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบปลั๊กอินนะครับก็คือเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการผสมผสานนะครับระหว่างเทคโนโลยีเครื่องยนต์และเทคโนโลยีระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าไฮบริดปลั๊กอินเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีการสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในตัวรถได้แล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปได้นะครับแต่ว่ายานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จไฟเข้าไปได้แต่ว่าตัวนี้จะสามารถทำได้นะครับทั้งสองอย่างส่วนยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถเติมน้ำมันได้อีกแล้วนะครับก็คือเป็น 100% ยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือว่าตัวนี้จะมีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเก็บพลังงานก็เป็นแบตเตอรี่นะครับก็คือตัวนี้ก็คือต้องมีการชาร์จไฟเข้าไปนะฮะตัวที่4นะครับยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงนะครับก็คือใช้ตัวเซลล์เชื้อเพลิงนะครับเป็นตัวที่ผลิตพลังงานนะครับแล้วก็จะมีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะครับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยคือเวลาเราเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเราก็เลยแยกเป็น4ประเภทนะครับตามหลักวิชาการของเอกสารในต่างประเทศแล้วก็มีผู้พูดถึงมากมายในส่วนของวิชาการไทยด้วยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในส่วนของจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยที่มีการแยกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าไว้ตามอันนี้นะครับก็ในโจทย์ตะกี้นะครับจะเห็นว่าผมก็เลยทำเป็นปรนัยนะครับก็คือว่ามีข้อกอไก่ขอไข่ขอควายและงองูและจอจานนะฮะก็คือคำตอบก็คือว่ามันก็ต้องมี4ประเภทถูกไหมฮะส่วนขอไข่เนี่ยก็คือว่ายานยนต์ไฟฟ้ามี3ประเภทเนี่ยก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าถูกแบ่งเป็น4ประเภทส่วนข้อคอควายนะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีไฮบริดยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินแล้วก็มีเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งยังขาดตัวยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นตัวยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะครับแล้วก็งองูนะครับยานยนต์ไฟฟ้าถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็ไม่ใช่นะครับก็คือว่าอันนี้ก็คือถ้าศึกษาในหน่วยก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีซอร์ชนะครับว่าเรามีการนิยามอย่างไรนะครับแล้วก็จอจานนะครับยานยนต์ไฟฟ้าถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับผมและอีกอันนึงนะครับในตัวหน่วยนะครับผมจะพูดถึงของนโยบายของประเทศไทยด้วยนะฮะจริงๆว่านโยบายของประเทศไทยเนี่ยเรามีการตั้งเป้าอย่างไรในปี2036นะฮะก็คือว่ากระทรวงพลังงานเองเนี่ยเราก็มีการตั้งเป้านะครับว่าจะต้องมีรถยนต์ไฟฟ้านะฮะคำว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยของประเทศไทย 1.2 ล้านคันเนี่ยก็คือรถที่เป็น PHEV และ BEV นะฮะไม่รวมไฮบริดนะครับก็คือว่าจะต้องมี 1.2 ล้านคันนะครับอันนี้จะเป็นตัวรถนะครับยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสถานีอัปประจุไฟฟ้าจะต้องมี690แห่งนะครับเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งส่วนที่สำคัญเลยถ้าเกิดเราสนับสนุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแต่เราไม่ได้สนับสนุนตัวโครงสร้างพื้นฐานหรือสถานีที่จะเติมพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนไก่กับไข่ซึ่งมันจะต้องทำให้มันคู่กันนะครับก็คือว่าเราสนับสนุนมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดรถแต่ไม่มีสถานีที่จะเติมมันก็อาจจะทำให้ไม่เกิดนะฮะก็คือตะกี้ถ้าเกิดย้อนไปนะครับดูที่โจทย์นะครับคำตอบก็คือข้อกอไก่นะฮะส่วนข้อกอไข่เนี่ยก็คือ 1.3 ล้านคันนี้ก็จะไม่ใช่นะครับข้อควาย 1.3 ล้านคันแล้วก็ข้ององูก็คือรถยนต์ไฟฟ้า 1.4 ล้านคันนะครับแล้วก็จอจานรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 1.4 ล้านคันนะครับแล้วก็ตัวสถานีนะครับอาจจะจำนวนอาจจะถูกต้องแต่ว่าด้วยนโยบายรัฐกำหนดไว้ที่ 1.2 ล้านคันครับก็คำตอบก็จะเป็นข้อกอไก่นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะฮะสิ่งที่สำคัญเลยเราจะต้องรู้นะครับว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีตัวเทคโนโลยีหลักๆอะไรบ้างหรือเรียกหรือคีย์เทคโนโลยีนะครับหนึ่งก็คือว่ามันก็จะมีระบบที่ผมพูดเสมอก็คือว่าระบบมอเตอร์ขับเคลื่อน traction motor ที่จะมาแทนเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ระบบควบคุม inverter นะครับแล้วก็ตัวระบบกักเก็บพลังงานหรือเราเรียก energy storage นะครับแต่ว่าในรถเนี่ยEnergy Storage เนี่ยคือตัวกักเก็บพลังงานก็คือว่ามันพูดได้ในหลายมิติถ้าไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้ามันก็อาจเอาไปใช้ในธุรกิจอื่นได้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดในรถเนี่ยเราจะใช้คำว่าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ข้อคอควายนะครับหน่วยควบคุมแบตเตอรี่Battery Management System เนี่ยก็คือระบบการจัดการแบตเตอรี่นะครับพลังงานนะครับก็คือว่ามันจะต้องมีการควบคุมนะครับการใช้งานของตัวพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออุปกรณ์ควบคุมการชาร์จไฟที่ติดตั้งในตัวรถนะครับเราเรียก onboard charger นะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมพวกนี้ก็จะมีอยู่ในหน่วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมก็แสดงโจทย์ให้เห็นว่าอ๋อคำถามข้อนี้คือข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือตอบข้อจอจานนะครับมันชัดเจนแล้วก็คือเครื่องยนต์สันดาปภายในเพราะว่ารถเนี่ยก็คือว่าไม่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะไม่ใช่ตัวที่สำคัญอีกต่อไปของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือว่ามันก็จะหายไปนะครับในอนาคตนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องทราบนะครับก็คือว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาก็ได้ให้คำนิยามของขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตามปริมาณกำลังไฟฟ้านะครับก็คือแบ่งกำลังไฟฟ้าออกเป็นกี่ขนาดด้วยกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น3ขนาดด้วยกัน1ก็คือโรงงานขนาดเล็กนะครับซึ่งมีกำลังไฟฟ้าที่ไม่เกิน30 kVA นะครับหรือว่ากิโลโวลต์แอมแปร์นะครับแล้วก็โรงงานขนาดกลางนะครับความต้องการไฟฟ้าอยู่สูงสุดอยู่ที่30ถึง1999 kVA นะครับแล้วก็โรงงานขนาดใหญ่อยู่ที่ความต้องการกำลังไฟฟ้าอยู่ที่2 MVA นะครับเมกะโวลต์แอมแปร์นะครับก็คือมีไซส์ขนาดใหญ่ก็คืออย่างที่ทราบอะครับก็คือโรงงานหรือว่าโรงไฟฟ้าต่างๆมีกำลังพลังงานที่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็มีคำจำกัดความนะครับที่แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้นะครับอย่างข้อกอไก่เนี่ยฮะก็คือว่ามันก็คือว่าขนาดของโรงงานเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทโรงงานขนาดเล็กมีกำลังไม่เกิน20 kVA นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับปัจจุบันกำหนดที่ไม่เกิน30 kVA นะครับแล้วก็โรงขนาดกลางอยู่ที่20ถึง1999ซึ่งไม่ใช่มันอยู่ที่30ถึง1999นะครับต้องระวังตัวเลขตรงนี้ดีๆนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็มันก็จะมี3ขนาดด้วยกันนะครับแล้วก็แบ่งเป็นตามกำลังของมันนะครับครับผมแล้วก็มีข้อถัดไปนะฮะก็จะมีในส่วนของอีกอันนึงนะครับในการบำรุงรักษาตัวระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็คือมันจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือว่าปกติแล้วอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเสื่อมตามอายุการใช้งานกับเสื่อมแบบทันทีคือเสื่อมตามอายุการใช้งานเนี่ยจริงๆก็คือว่ามันจะมีการันตีอยู่แล้วพวกนี้ก็คือว่าเราสามารถดูที่เวลาเราซื้อมามันก็จะมีการันตีรับรองมันก็จะบอกอายุการใช้งานนะฮะแต่ว่าการเสื่อมสภาพทันทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมได้ยากแต่ว่าเราก็ต้องมีแผนที่จะจัดการกับมันเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรามีการผลิตอยู่ในลายอย่างเงี้ยฮะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้เนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นจะต้องมีการแก้ไขอย่างทันทีอย่างไรนะครับแต่ว่าการเสื่อมตามอายุการใช้งานเนี่ยมันคงไม่มีประเด็นเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วว่ากี่ปีจะต้องมีการเมนเทนแนนซ์นะฮะทีนี้ในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยนะฮะมันก็คำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับแบ่งเป็น2แบบด้วยกันก็คือการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานแล้วก็การเสื่อมสภาพแบบทันทีนะฮะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะฮะซึ่งนิยามพวกนี้มันก็จะอยู่ในหน่วยอยู่แล้วฮะก็คือเราก็คือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากรายละเอียดในหน่วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตัวแบบฝึกหัดอีกข้อนึงนะฮะก่อนที่จะนี่นะฮะก็จะมีข้อใดไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้านะฮะก็คือว่าอย่างที่เรียนนะครับเราก็มีช้อยให้เลือกนะครับกอไก่ยานยนต์สันดาปภายในขอไข่ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดคอควายยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับก็แล้วก็อีกอันนึงคือถูกทั้งข้อขอไข่คอควายและงูนะครับก็คือว่าข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับคือข้อที่ไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้าคือข้อกอไก่นะครับก็คือยานยนต์สันดาปภายในนะครับเพราะข้ออื่นก็คือสามารถไปดู definition ได้ว่าพวกนี้ก็คือถือว่าอยู่ในนิยามของคำว่ายานยนต์ไฟฟ้าครับครับผม
1: จากที่ได้เห็นกรณีศึกษานะครับ2กรณีศึกษาตัวอย่างนะครับโดยการควบคุมนะครับแขนกลนะครับโดยโมดูล Arduino นะครับซึ่งมีการเขียนโปรแกรมได้ทั้ง2แบบนะครับแบบกราฟิกเบสหรือแบบเทคเบสนะครับโดยการเขียนโปรแกรมนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับของแต่ตัวละบุคคลนะครับในการเลือกใช้โดยในการประยุกต์ใช้งานนี้นะครับสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดนะครับ จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับในเอกสารก็คือการออกแบบ3มิตินะครับที่การออกแบบแขนกลซึ่งการออกแบบ3มิตินี้นะครับจะไม่มีการอธิบายนะครับไว้ในเอกสารนะครับจำเป็นที่นักศึกษานะครับจะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากเอกสารนี้เพิ่มเติมอีกนะครับนะครับต่อมานะครับคำถามนะครับในส่วนของท้ายบทนะครับคำถามที่1นะครับจงบอกส่วนประกอบของระบบการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino นะครับการออกแบบนะครับหรือการส่วนประกอบนะครับแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino นี้นะครับนักศึกษาทุกคนนะครับสามารถออกแบบนะครับนอกเหนือนะครับได้จากเอกสารที่นักศึกษาได้รับไปนะครับจากเอกสารนี้นะครับผมก็จะออกแบบนะครับตามรูปแบบของเอกสารที่ให้ไว้นะครับก็คือนะครับจะมีส่วนประกอบ2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนประกอบภาคส่งนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนประกอบภาครับนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นโครงสร้างกลไกนะครับของแขนกลที่ถูกขับเคลื่อนด้วยโซโวมอเตอร์นะครับแขนกลนี้นะครับจะหมุนได้อย่างอิสระนะครับเพราะใช้มอเตอร์นะครับ3ตัวนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนประมวลผลนะครับที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าบอร์ด Arduino นะครับทำหน้าที่ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับและรับนะครับรับส่วนที่3ตัวนี้ก็คือรับค่าจากโมดูล Zigbee นะครับส่งค่าให้ Arduino ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับส่วนภาคส่งนะครับภาคส่งตัวนี้จะมีโมดูล Zigbee นะครับในการส่งค่านะครับแบบไร้สายนะครับให้กับภาครับนะครับโดยส่วนนี้นะครับจะถูกควบคุมนะครับหรือถูกโปรแกรมนะครับแบบ GUI นะครับในส่วนของกรณีที่1นะครับคือ Graphic User Interface นะครับตัวนี้ก็จะใช้โปรแกรม LabVIEW นะครับก็จะมีpanel นะครับบนคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่สั่งงานนะครับหรือทำหน้าที่รับข้อมูลนะครับพร้อมทั้งรับค่านะครับองศาจากภาครับนะครับในการแสดงผลนะครับได้นะครับบน panel ที่ออกแบบกรณีที่2นะครับจงบอกหลักการเบื้องต้นนะครับของการควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายนะครับคำถามนะครับทั้ง2กรณีนะครับนี้นะครับเป็นคำถามปลายเปิดนะครับที่ให้นักศึกษานะครับสามารถออกแบบได้นอกเหนือจากที่ได้เรียนไปแล้วนะครับหรือนอกเหนือจากที่อยู่ในตัวเอกสารนะครับโดยนะครับคำถามนี้นะครับหลักการเบื้องต้นนะครับในการควบคุมแขนกลแบบไร้สายตามเอกสารที่ให้ไปนะครับคือควบคุมการทำงานของแขนกลผ่านโมดูล Zigbee นะครับแบบไร้สายนะครับจะรับคำสั่งนะครับจากถุงมือนะครับที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความโค้งความงอนะครับของนิ้วมือนะครับโดยคำสั่งนี้นะครับจะส่งผ่านระบบไร้สายนะครับโดยมีบอร์ด Arduino นะครับทำหน้าที่ในการประมวลผลนะครับเพื่อส่งสัญญาณนะครับไปควบคุมการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์นะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับกลไกนะครับหรือเชื่อมต่อมอเตอร์เซอร์โวนะครับในการควบคุมนะครับแขนกลนะครับให้แขนกลขยับนิ้วตามที่ต้องการนะครับแขนกลควบคุมด้วยถุงมือไร้สายนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนแรกเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับหรือส่วนของแขนกลนะครับที่ต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบ3มิตินะครับหรือ 3D นะครับจำเป็นจะต้องมีความรู้นะครับในการออกแบบนะครับในงานนี้นะครับในกรณีศึกษานี้จำเป็นจะต้องมีการออกแบบให้เหมือนกับสรีระนะครับของร่างกายมนุษย์ให้มากที่สุดนะครับจำเป็นที่จะต้องศึกษานะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนที่2คือส่วนของถุงมือนะครับถุงมือก็เป็นส่วนที่ควบคุมนะครับโดย การวัดความโค้งความงอนะครับของนิ้วมือนะครับและใช้ซอฟต์แวร์นะครับนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบ3มิตินะครับตัวนี้นักศึกษาต้องศึกษาเพิ่มนะครับเติมด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนรับคำสั่งนะครับเราจะใช้เขียนโค้ดนะครับ text based นะครับในการรับคำสั่งนะครับโดยให้รับคำสั่งนะครับให้แขนกลทำงานนะครับโดยตัวประมวลผลหรือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับจะอยู่ที่Arduino นะครับ Nano นะครับในกรณีศึกษานี้ที่ใช้นะครับนะครับจากหน่วยที่15นะครับได้ศึกษากรณีศึกษาซึ่งเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ให้นักศึกษานะครับสามารถนำไปออกแบบนะครับหรือว่านำไปประยุกต์ใช้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับอีกมากอีกหลายๆส่วนนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราศึกษาในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เราศึกษาเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับและคอมพิวเตอร์ประยุกต์แต่ยังไม่เพียงพอนะครับในการออกแบบแขนกลนะครับหรือถ้าเราจะออกแบบแขนกลเราอาจจะจำเป็นนะครับจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญนะครับในการออกแบบ3มิตินะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับหรือเข้ามาบูรณาการในงานนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับโครงงานที่เราจะได้ทำต่อไปนะครับซึ่งขอให้นักศึกษานะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งยังมีกรณีที่2และยังมีกรณีที่3ที่นอกเหนือนะครับจากกรณีการควบคุมแขนกลกรณีต่อไปนะครับที่ให้ไว้ในเอกสารนี้นะครับจะเป็นกรณีที่เป็นเฟซเลขไหนนะครับหรือการตรวจจับใบหน้านะครับอีกกรณีนึงนะครับก็คือรถเคลื่อนที่ตามเส้นนะครับซึ่งขอให้นักศึกษานะครับได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากเอกสาร

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในด้านพหุวิทยาการผ่านการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมทั้งในระดับองค์กรและสังคมพร้อมเสริมทักษะในด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

คำชี้แจงรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่7/2561และ12/2561ให้มีการปรับปรุงหน่วยการสอนเฉพาะหน่วยที่1ถึง7และให้ยกหน่วยการสอนที่8ถึง15จากชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรมาใช้เป็นเอกสารการสอนในชุดวิชา30209นั้นเพื่อให้รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชุดวิชาคณะกรรมการจึงมีมติให้นำรายการเพื่อการศึกษาของชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรมาออกอากาศในการสอนเสริมของชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจในการสอนเสริมครั้งที่3 4และ5ดังที่จะได้รับชมรายการต่อจากนี้

หน่วยที่7กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในหน่วยนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงอีกหลายฉบับส่วนกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้นเป็นกฎหมายที่เรียกกันว่าพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์2518นะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับวันเวลาทำงานของลูกจ้างเกี่ยวกับหลายๆเรื่องซึ่งเราจะได้ดูกันต่อไปมีขอบเขตการบังคับใช้กับหน่วยงานเอกชนทุกหน่วยงานยกเว้นหน่วยราชการและหน่วยงานที่มีพระราชบัญญัติกำหนดให้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องแรกเราจะมาดูเรื่องเวลาทำงานปกติลูกจ้างทั่วไปกฎหมายกำหนดให้ทำงานได้ไม่เกินวันละ8ชั่วโมงนายจ้างจะให้ทำมากกว่า8ชั่วโมงไม่ได้เพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบและเรียบร้อยของประชาชนหากตกลงกันให้ทำเกิน8ชั่วโมงเช่นให้ทำวันละ10ชั่วโมงนะครับข้อตกลงนั้นย่อมเป็นโมฆะนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันใดที่ลูกจ้างทำน้อยกว่า8ชั่วโมงนายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันนำไปรวมกับวันอื่นได้แต่ต้องไม่เกิน9ชั่วโมงและรวมแล้วทั้งหมดก็ต้องไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างนั้นกฎหมายกำหนดให้ทำได้ไม่เกินวันละ8ชั่วโมงรวมแล้วไม่เกิน42ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้เป็นข้อกำหนดที่ไม่สามารถตกลงเป็นอย่างอื่นได้นะครับมาดูเรื่องการทำงานล่วงเวลานะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในธุรกิจเอกชนต่างๆนายจ้างมักจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลานะครับบ่อยๆบางธุรกิจก็ไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลาเยอะแยะไปหมดปกตินั้นการทำงานล่วงเวลาเนี่ยนายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไม่ได้เว้นแต่ลูกจ้างจะให้ความยินยอมเป็นคราวๆไปหรือเป็นงานที่ต้องทำติดต่อกันไปเป็นงานฉุกเฉินถ้าเป็นงานที่ต้องทำติดต่อกันไปหรือเป็นงานฉุกเฉินอันนี้ลูกจ้างไม่ต้องให้ความยินยอมนายจ้างก็สามารถให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้แต่งานขนส่งทางบกนั้นทำไม่ได้เว้นแต่ลูกจ้างจะยินยอมเป็นหนังสืองานทั่วไปยินยอมธรรมดาก็ได้แต่งานขนส่งทางบกนั้นต้องยินยอมเป็นหนังสือเท่านั้นและทำได้ไม่เกินวันละ2ชั่วโมงเว้นแต่กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดอุบัติเหตุและปัญหาจราจรขึ้นมาอันนี้ก็สามารถทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ได้เวลาพักทำงานวันหนึ่งพักได้1ชั่วโมงถ้าจะพักน้อยกว่า1ชั่วโมงก็ได้แต่รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับเวลาพักนั้นต้องจำไว้ว่าไม่นับเป็นเวลาทำงานนะครับไม่นับเป็นเวลาทำงานถ้าเกิน2ชั่วโมงถ้านายจ้างให้ลูกจ้างพักเกิน2ชั่วโมงเวลาที่เกิน2ชั่วโมงนั้นต้องนับเป็นเวลาทำงานซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างยกเว้นงานในร้านอาหารเครื่องดื่มที่เปิดติดต่อกันตลอดเวลานะครับหรือทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับกรณีถ้าเปิดติดต่อกันตลอดเวลาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะพูดคือต้องเปิดติดต่อกันต้องเปิดไม่ติดต่อกันนะครับเปิดไม่ติดต่อกันเปิดบ้างปิดบ้างเปิดบ้างปิดบ้างอันนี้เวลาที่เกิน2ชั่วโมงไม่นับเป็นเวลาทำงานนะครับวันหยุดตามประเพณีนั้นกฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีปีละ13วันทำงาน
นะครับถ้าวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไปวันหยุดตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่นอาจจะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเช่นวันหยุดตามประเพณีใน4จังหวัดภาคใต้อาจจะมีวันหยุดตามประเพณีของศาสนาอิสลามเป็นต้นวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้นกฎหมายกำหนดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีเมื่อลูกจ้างทำงานครบ1ปีให้หยุดไม่น้อยกว่า6วันทำงานนะครับแต่ถ้าลูกจ้างทำงานมายังไม่ครบ1ปีลูกจ้างก็อาจจะได้หยุดพักผ่อนประจำปีตามอัตราส่วนนะครับวันหยุดตามประเพณีที่กล่าวมานี้เป็นวันหยุดตามประเพณีในงานทั่วไปนอกจากนี้ยังมีวันหยุดตามประเพณีในงานพิเศษต่างๆเช่นงานประมงทะเลนั้นให้หยุดได้ปีละ30วันทำงานเป็นต้นในสำหรับการทำงานในวันหยุดนั้นหลักการคือไม่สามารถทำงานในวันหยุดได้คือลูกจ้างไม่สามารถให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้ยกเว้นกิจการโรงแรมงานขนส่งร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มสโมสรสมาคมสถานพยาบาลกิจการอื่นนอกจากนี้ก็ทำได้เท่าที่จำเป็นเฉพาะกรณีที่ลักษณะและสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานนอกจากนี้ก็อาจจะทำได้แต่ลูกจ้างต้องให้ความยินยอมก่อนเป็นคราวๆไปทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่การผลิตการจำหน่ายบริการนะครับของนายจ้างแต่ยังมีงานที่นายจ้างไม่สามารถให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้อย่างเด็ดขาดนั่นคืองานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานในวันหยุดวันลานะครับวันลาก็มีตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมี6ประเภทด้วยกันและยังมีอีกวันลา1ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์อันแรกคือลาป่วยลูกจ้างสามารถลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงนะครับแต่ถ้าลูกจ้างป่วยเกิน3วันทำงานติดต่อกันลูกจ้างต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้างแต่ถ้าลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างนะครับวันที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยเหล่านี้ไม่ถือเป็นวันลาป่วยนะครับอันที่สองคือลาเพื่อทำหมันอันนี้ลูกจ้างสามารถลานายจ้างไปทำหมันได้นะครับตามที่แพทย์กำหนดเช่นทำหมันมาแล้วแผลเกิดอักเสบขึ้นมาอันนี้ก็ลาได้นะครับอันที่สามลาเพื่อกิจธุระไม่น้อยกว่า3วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างนะครับนายจ้างต้องให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้3วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างถ้าเกิน3วันนายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างนะครับอันที่4ลาเพื่อรับราชการทหารอันนี้เช่นลาเพื่อรับราชการทหารเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมเพื่อฝึกวิชาทหารต่างๆไม่เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารนะครับอันที่5ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถของลูกจ้างอันที่6ลาคลอดนายจ้างต้องให้ลูกจ้างหญิงมีสิทธิ์ลาคลอดได้ไม่เกิน98วันถ้าเกิน98วันก็ต้องนายจ้างก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างนะครับคำว่าไม่เกิน98วันนี้หมายความว่ารวมทั้งวันที่ลูกจ้างลาไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดด้วยอันสุดท้ายคือลาไปดำเนินกิจการของสภาพแรงงานอันนี้เป็นการลาตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518นะครับการจ่ายค่าจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินตราไทยเท่านั้นจะจ่ายเป็นเงินและสิ่งของไม่ได้แต่ถ้าเป็นลูกจ้างที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองของกฎหมายแรงงานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนายจ้างก็สามารถจ่าย
เป็นเงินบวกกับสิ่งของก็ได้นะครับวันหยุดต่างๆนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะครับเท่ากับวันทำงานไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีเป็นต้นแล้วต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ว่าลูกจ้างคนนั้นจะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทยก็ตามค่าล่วงเวลานะครับกฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันทำงานให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า1เท่าครึ่งหรือ 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นค่าล่วงเวลาในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายถึง3เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงเช่นให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์นะครับทำครบ8ชั่วโมงตามเวลาทำงานปกติแล้วยังให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต่อไปอีก2ชั่วโมง2ชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละที่นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างถึง3เท่าถ้าเป็นลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนเราก็ต้องคำนวณจากค่าจ้างรายเดือนออกมาเป็นค่าจ้างรายวันโดยใช้30หารอันนี้กฎหมายกำหนดไว้นะครับเมื่อ30หารออกมาก็กลายเป็นค่าจ้างรายวันแล้วก็หารด้วย8คืออัตราการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันก็จะได้เป็นค่าจ้างต่อชั่วโมงลูกจ้างบางคนอาจจะได้รับค่าจ้างเป็นรายปีลูกจ้างที่รับค่าจ้างเป็นรายปีก็ต้องเอา12เดือนหารออกมาเป็นค่าจ้างรายเดือนและหารเป็นค่าจ้างรายวันเป็นค่าจ้างต่อชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีการคิดซึ่งจะต้องนำไปใช้ในการคำนวณหาอัตราค่าล่วงเวลานะครับค่าทำงานในวันหยุดหรือค่าชดเชยต่างๆสำหรับค่าทำงานในวันหยุดนั้นลูกจ้างแบ่งเป็น2ประเภทคือลูกจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดก็คือลูกจ้างรายเดือนลูกจ้างเหล่านี้มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดอยู่แล้วหากนายจ้างให้ลูกจ้างมาทำงานกฎหมายก็กำหนดให้นายจ้างต้องจ่าย1เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์เช่นลูกจ้างรายวันลูกจ้างรายชั่วโมงลูกตามผลงานนะครับที่จ่ายค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยนั้นกฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างค่าทำงานในวันหยุดให้กับลูกจ้างเหล่านี้2เท่านะครับตรงนี้มักจะใช้เป็นเรื่องในการออกข้อสอบอยู่บ่อยๆนะครับในการจ่ายค่าจ้างในวันหยุด1เท่า2เท่าซึ่งมีความแตกต่างกันสำหรับลูกจ้างรายเดือนและลูกจ้างรายวันนะครับเรื่องค่าชดเชยซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับค่าชดเชยนั้นมีอยู่3ประเภทคือค่าชดเชยทั่วไปค่าชดเชยเนื่องจากการเกษียณอายุและค่าชดเชยพิเศษนะครับเมื่อก่อนเกษียณอายุไม่มีค่านายจ้างก็ไปจ่ายค่าชดเชยลูกจ้างต้องการค่าชดเชยก็ต้องไปฟ้องร้องเอานะครับซึ่งศาลก็ตัดสินให้นายจ้างต้องจ่ายจึงออกเป็นกฎหมายว่าแม้ลูกจ้างจะเกษียณอายุการทำงานแล้วนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างซึ่งต่อไปนายจ้างจะอ้างว่านายจ้างไม่ได้เลิกจ้างลูกจ้างไม่ได้แล้วนะครับเรามาดูค่าชดเชยทั่วไปซะก่อนค่าชดเชยทั่วไปเนี่ยเป็นค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างโดยลูกจ้างมิได้กระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา119นะครับหลักการคือลูกจ้างไม่มีความผิดลูกจ้างต้องทำงานมาแล้วครบ120วันขึ้นไปนะครับ

ฎหมายกำหนดอัตราค่าชดเชยไว้6อัตราด้วยกันอัตราแรกคืออัตราที่เมื่อลูกจ้างทำงานมาแล้วครบ120วันแต่ยังไม่ครบ1ปีอันนี้นายจ้างต้องจ่ายเท่ากับค่าจ้าง30วันถ้าทำงานมาแล้วครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีต้องจ่าย90วันถ้าลูกจ้างทำงานมาแล้วครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีนายจ้างต้องจ่าย180วันถ้าทำงาน6ปีแต่ไม่ครบ10ปีต้องจ่าย240วันถ้าลูกจ้างทำงานมาแล้วครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีอันนี้นายจ้างต้องจ่าย300วันอัตราค่าชดเชยสุดท้ายคือกรณีที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วครบ20ปีขึ้นไปนายจ้างต้องจ่ายเท่ากับค่าจ้าง400วันนะครับอันนี้เป็นอัตราค่าชดเชยปกตินะครับซึ่งนายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างเฉพาะกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยลูกจ้างมิได้กระทำความผิดเท่านั้นนะครับเรามาดูอัตราค่าชดเชยต่อไปก็คือค่าชดเชยเนื่องจากลูกจ้างเกษียณอายุการทำงานในสถานประกอบกิจการต่างๆก็มักจะกำหนดอายุการเกษียณทำงานของลูกจ้างไว้บางแห่งก็กำหนด55ปีบางแห่ง60ปีนะครับอันนี้เมื่อลูกจ้างทำงานมาครบ60ปีตามกำหนดการเกษียณอายุนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างตามอัตราค่าจ้างปกติ6อัตราที่เราเพิ่งพูดไปสักครู่นี้นะครับแต่ถ้านายจ้างไม่ได้กำหนดอายุการเกษียณทำงานของลูกจ้างไว้ในที่ใดเลยแม้จะเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบการทำงานของนายจ้างก็ตามถ้าไม่ได้กำหนดไว้เลยนี้กฎหมายก็กำหนดไว้ว่าหากนายจ้างไม่ได้กำหนดไว้ลูกจ้างก็ทำงานต่อไปสมมติว่าลูกจ้างทำงานต่อไปเพราะนายจ้างไม่ได้กำหนดไว้ทำงานต่อไปแต่พอลูกจ้างต้องการที่จะเกษียณอายุการทำงานอันนี้ลูกจ้างก็สามารถที่จะแสดงเจตนากับนายจ้างได้ว่าต้องการหยุดการทำงานแล้วล่ะนะครับเมื่อต้องการหยุดการทำงานอันนี้นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยเนื่องจากเกษียณอายุการทำงานให้กับลูกจ้างตามอัตราค่าจ้างปกติตามอัตราค่าชดเชยปกติเช่นเดียวกันนะครับขอแก้ไขคำผิดในเอกสารการสอนของหน่วยที่7ในหน้า 7-52 บรรทัดสุดท้ายของข้อ2คือแก้ไขจากมาตรา118วงเล็บ5เป็นมาตรา118วงเล็บ6และจาก300วันเป็น400วันนะครับเรามาดูต่อไปนะครับในเรื่องค่าชดเชยพิเศษค่าชดเชยพิเศษมี2ประเภทคือค่าชดเชยพิเศษกรณีย้ายสถานประกอบกิจการและค่าชดเชยพิเศษกรณีนำเครื่องจักรมาใช้ค่าชดเชยพิเศษกรณีย้ายสถานประกอบกิจการนั้นหมายความว่านายจ้างย้ายสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบกิจการจากที่ใดที่หนึ่งไปที่ใหม่หรือสถานที่อื่นซึ่งการย้ายนั้นมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือของครอบครัวของลูกจ้างข้อ3นายจ้างต้องปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันนะครับในสถานประกอบกิจการของนายจ้างที่ลูกจ้างสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครจะถูกย้ายบ้างย้ายไปที่ใดและย้ายเมื่อใดถ้าลูกจ้างไม่ไปลูกจ้างต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างทราบภายใน30วันพอนายจ้างทราบก็สัญญาจ้างก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับแต่สัญญาจ้างจะสิ้นสุดในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้วลูกจ้างมีสิทธิดังนี้1ได้ค่าชดเชยตามอัตราปกติคือ6อัตรา
ตามอายุการทำงานของลูกจ้างข้อสอง

ถ้านายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าลูกจ้างก็ยังมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า30วันก็3นายจ้างต้องจ่ายนะครับค่าชดเชยตามอัตราปกติที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าภายใน7วันนับแต่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงอันที่2คือค่าชดเชยพิเศษกรณีนำเครื่องจักรมาใช้ซึ่งมีเหตุผลในการเลิกจ้างนายจ้างต้องมีเหตุผลในการเลิกจ้างนะครับคือ1เนื่องจากนายจ้างปรับปรุงหน่วยงานปรับปรุงกระบวนการผลิตปรับปรุงการจำหน่ายหรือปรับปรุงการบริการอันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีข้อ2การปรับปรุงนั้นเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างลงก็สำคัญนะครับปรับปรุงแต่ไม่จำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างจะเลิกจ้างไม่ได้เลิกจ้างได้เฉพาะการปรับปรุงนั้นเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างลงเท่านั้นนายจ้างต้องแจ้งวันเลิกจ้างเหตุผลรายชื่อลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานและต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า60วันนะครับถ้านายจ้างไม่แจ้งนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า60วันนะครับไม่ใช่30วันนะครับอันนี้ต้องจ่าย60วันข้อ3ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเฉพาะลูกจ้างที่ทำงานเกิน6ปีขึ้นไปปีละ15วันรวมแล้วค่าชดเชยพิเศษที่เกินที่ลูกจ้างทำงานเกิน6ปีปีละ15วันนั้นรวมแล้วต้องไม่เกิน30วันต้องไม่เกิน360วันนะครับแต่ถ้าเศษของการทำงานเกิน180วันก็นับเป็น1ปีไม่เกิน30วันก็เท่ากับ24ปีคือปีละ15วัน24ปีคูณ15ก็เท่ากับ360วันนะครับแม้ลูกจ้างทำงานเกิน24ปีลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพิเศษกรณีนี้นะครับไม่เกิน300วันเท่านั้นนะครับก็จบกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับเรามาลองทำแบบประเมินผลหลังเรียนดูนะครับข้อ1นะครับเอกเป็นลูกจ้างรายเดือนได้ค่าจ้างเดือนละ 24,000 บาทรายเดือนนะครับโทเป็นลูกจ้างรายวันได้ค่าจ้างวันละ960บาทมีเวลาทำงานปกติวันละ8ชั่วโมงถ้าเอกและโทมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์คนละ2ชั่วโมงนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ให้เอกและโทเป็นเงินคนละเท่าไหร่อันนี้เราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับเอกเป็นลูกจ้างรายเดือนโทเป็นลูกจ้างรายวันทำไมโจทย์ถึงตั้งว่าเป็นรายเดือนบ้างเป็นรายวันบ้างแสดงว่าโจทย์ต้องการให้ตอบแตกต่างกันเพราะเอกได้เป็นลูกจ้างรายเดือนมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์อยู่แล้วซึ่งกฎหมายกำหนดว่าจะต้องนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าแต่โทนั้นเป็นลูกจ้างรายวันซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์กฎหมายกำหนดให้ต้องนายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า2เท่านะครับวิธีคำนวณนะครับเอกได้ค่าจ้างเดือนละ 24,000 บาทแล้วก็เอา30วันหารออกมาก็ได้วันละ800บาทแล้วก็หารด้วยการทำงานวันละ8ชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงละ100บาทนะครับนั้นค่าทำงานในวันหยุดของเอกก็จะได้ตามกฎหมายกำหนดให้ได้เพียง1เท่าก็คูณด้วย2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเอกจะได้ค่าทำงานในวันหยุด200บาทส่วนโทนั้นได้ค่าจ้างวันละ960บาทหารด้วยการทำงาน8ชั่วโมงก็จะได้ชั่วโมงละ120บาทโททำงานในวันหยุด2ชั่วโมงนะครับก็จะได้เท่ากับ240บาทก็คือได้แล้วก็คูณอีก2เท่าตามที่กฎหมายกำหนด
ก็เท่ากับ480บาทงั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ2คือเอกนะครับได้ค่าทำงานในวันหยุดเพียง1เท่าคือ200บาทของการทำงาน2ชั่วโมงส่วนโทได้480บาทก็คือเท่ากับค่าจ้างเท่ากับค่าทำงานในวันหยุด2เท่าคูณด้วย2ชั่วโมงนั่นเองนะครับส่วนข้ออื่นๆเราจะเห็นว่าเป็นข้อที่ลวงไว้ตั้งแต่ข้อ1นั้นเป็นอัตราค่าทำงานในวันหยุด1เท่าเอกได้1เท่าโทได้1เท่าก็คือ200บาท240บาทข้ออื่นๆก็เป็นข้อลวงเช่นเดียวกันนะครับคำถามข้อที่2นะครับเรามาดูคำถามข้อที่2 1ได้ค่าจ้างเดือนละ448,000บาททำงานมาแล้ว5ปีถ้า1ถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเพราะนายจ้างปรับปรุงกับกระบวนการผลิตอันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใช้ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างคำถามถามว่ากรณีนี้1จะได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินเท่าใดอันนี้ต้องมาดูนะครับว่าคำถามถามว่าอะไรถามว่าจะได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ใช่ค่าชดเชยพิเศษในการนำไม่ใช่ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากนายจ้างปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับมาดูค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากฎหมายกำหนดไว้เป็นอัตราเท่าไหร่กฎหมายกำหนดไว้ให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากนายจ้างปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้นเป็นอัตรา60วันนะครับ60วัน1ได้ค่าจ้างเดือนละ 48,000 บาทเท่ากับ30วันทำงานถ้านายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้1เพราะนายจ้างไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเพราะฉะนั้นนายจ้างต้องจ่ายให้กับ1เท่ากับ60วันคือเท่ากับ 96,000 บาทนั่นเองข้อที่1เป็นอัตรา30วันทำงานข้อที่2ก็เป็นอัตรา90วันทำงานข้อที่3เป็นอัตรา120วันข้อ5เป็นอัตรา180วันนะครับซึ่งไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อไปครับเป็นตอนที่2ของหน่วยที่7เรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งมีขอบเขตการบังคับใช้กับลูกจ้างในภาคเอกชนทั้งหมดนะครับรวมทั้งลูกจ้างซึ่งทำงานบ้านด้วยแต่ไม่ใช้บังคับกับหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหมดและกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กิจการนั้นไม่อยู่ในบังคับเช่นมีพระราชบัญญัติของมาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐบาลเช่นมาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดให้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์กฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายเงินทดแทนกฎหมายประกันสังคมเป็นต้นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็มีเนื้อหามากมายซึ่งไม่สามารถพูดได้ในเวลาจำกัดลูกขอให้นักศึกษาไปอ่านเอาเองนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์การทางแรงงานนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้จัดตั้งสหภาพแรงงานวัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงานนะครับการจดทะเบียนสมาชิกคุณสมบัติของคณะกรรมการอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังมีสหพันธ์แรงงานสภาองค์การลูกจ้างสหพันธ์นายจ้างสภาองค์การนายจ้างเหล่านี้ก็สามารถออกข้อสอบได้ทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นข้อสอบปรนัยนะครับเราจะมาดูในเรื่องสำคัญก็คือเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะครับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องในที่กฎหมายเขียนไว้นั้นเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องทั้งสิ้นนะครับยกเว้นอยู่
มาตรา

เดียวคือกรณีที่กฎหมายเขียนไว้ว่าสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่20คนขึ้นไปนายจ้างต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องนะครับอายุของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสำหรับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องนั้นกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในสัญญาจ้างแรงงานนั้นจะกำหนดให้ลูกจ้างมีระยะเวลาในการทำงานกี่ปีหรือเป็นลูกจ้างที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างซึ่งออกมาแล้วก็ไม่ได้กำหนดอายุในการบังคับใช้ไว้หรือจะกำหนดไว้10ปีก็ได้นะครับส่วนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องนั้นกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้มีอายุตามที่ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างจะตกลงกันแต่ไม่เกิน3ปีถ้าตกลงกัน5ปีก็ให้มีอายุแค่3ปีนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เลยให้มีอายุเพียงแค่1ปีนะครับเมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลงแล้วฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างไม่เจรจาตกลงกันใหม่ให้ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีอายุต่อไปอีกคราวละ1ปีนะครับส่วนการแจ้งข้อเรียกร้องให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอันนี้ฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างสามารถแจ้งข้อเรียกร้องในส่วนที่เกี่ยวกับข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องได้ทุกเมื่อนะครับว่าจะให้มีการเจรจาตกลงกันใหม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องนั้นทั้งสองฝ่ายจะแจ้งข้อเรียกร้องได้เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างนั้นใกล้จะครบกำหนดอายุของข้อตกลงเช่นเหลืออีก6เดือนนะครับจึงจะแจ้งข้อเรียกร้องได้นะครับการแจ้งข้อเรียกร้องนายจ้างจะแจ้งเองก็ได้หรือจะให้สมาคมนายจ้างเป็นผู้แจ้งก็ได้หรือลูกจ้างจะเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้องเองก็ได้หรือจะให้สภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งก็ได้แต่ถ้าสมาคมนายจ้างหรือสภาพแรงงานเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้องจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่นะครับเนื่องจากเป็นการดำเนินกิจการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวมได้ครับผลของการแจ้งข้อเรียกร้อง 1. ต้องมีการแจ้งต้องมีการเจรจาต่อรองร่วมให้โดยให้ฝ่ายรับข้อเรียกร้องนั้นต้องแจ้งชื่อตนเองหรือผู้แทนเป็นหนังสือให้ฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องทราบและให้เริ่มเจรจากันภายใน3วันข้อ2ฝ่ายมีสิทธิ์ตั้งที่ปรึกษาได้ฝ่ายละไม่เกิน7คนผลของการแจ้งข้อเรียกร้องนะครับเมื่อแจ้งข้อเรียกร้องแล้วรับข้อเรียกร้องแล้วไม่มีการเจรจากันภายใน3วันหรือเจรจากันแล้วไม่สามารถตกลงกันได้กฎหมายให้ถือว่าเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานขึ้นซึ่งฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องเนี่ยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเจรจาแล้วตกลงกันได้กฎหมายกำหนดให้ต้องนำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ตกลงกันได้นั้นต้องทำเป็นหนังสือแล้วนำข้อตกลงนั้นไปประกาศโดยเปิดเผยอย่างน้อย30วันแล้วต้องนำไปจดทะเบียนอีกภายใน15วันผู้ที่จะนำไปจดทะเบียนนั้นก็คือนายจ้างแต่ถ้าเจรจากันแล้วตกลงกันไม่ได้นั้นต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทแรงงานซึ่งกฎหมายกำหนดวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานไว้2วิธีคือการไกล่เกลี่ยและการชี้ขาดเมื่อเจรจากันแล้วตกลงกันไม่ได้เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานต้องมาไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้ได้ภายใน5วันถ้าตกลงกันได้ก็ต้องทำข้อนำข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างนั้นไปจดทะเบียนโดยทำเป็นหนังสือโดยเสียก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปจดทะเบียนแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายใน5วัน
ถือว่าเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่

0: ได้พอตกลงกันไม่ได้ในกิจการบริการสาธารณะกฎหมายกำหนดให้ต้องเข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับในกิจการบริการสาธารณะคือกิจการที่กำหนดไว้ในมาตรา23ต้องเข้าสู่การชี้ขาดโดยบังคับคือชี้ขาดโดยคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์นั่นเองแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ในกิจการธรรมดากฎหมายกำหนดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะตกลงกันแต่งตั้งผู้ชี้ขาดโดยสมัครใจขึ้นมาก็ได้หรือจะเลือกวิธีการปิดงานหรือนัดหยุดงานก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยการไกล่เกลี่ยและการชี้ขาดการชี้ขาดเนี่ยมีการชี้ขาดหยุด2ประเภทคือการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยบังคับและการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยบังคับเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา24มาตรา25มาตรา35ซึ่งมีผลใช้บังคับ1ปีอันนี้ขอให้นักศึกษากลับไปอ่านเองนะครับส่วนวิธีระงับข้อพิพาทแรงงานซึ่งเกิดเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ขึ้นมาในกิจการอื่นซึ่งไม่ใช่กิจการบริการสาธารณะเราเรียกว่าการชี้ขาดโดยสมัครใจซึ่งจะใช้ในกิจการธรรมดาเท่านั้นเมื่อชี้ขาดแล้วก็มีผลใช้ไหมครับ1ปีเช่นเดียวกันการปิดงานและการนัดหยุดงานการปิดงานนั้นหมายความว่าการที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานนะครับการปฏิเสธนี้ต้องเป็นการปฏิเสธเฉพาะลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องซึ่งเรียกว่าการปิดงานบางส่วนหรือจะเป็นการปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างทำงานทั้งหมดก็ได้เรียกว่าการปิดงานทั้งกิจการสองต้องเป็นการปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างทำงานเพียงชั่วเท่านั้นนะครับจนกว่าข้อพิพาทแรงงานจะยุติลงสามต้องมีสาเหตุมาจากข้อพิพาทแรงงานเท่านั้นส่วนการนัดหยุดงานนั้นหมายความว่าการที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานให้นายจ้างชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานคือต้องเป็นการร่วมกันไม่ทำงานให้นายจ้างจะนัดหยุดงานเพียงคนเดียวไม่ได้นะครับสองต้องเป็นการกระทำชั่วคราวเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อข้อพิพาทแรงงานสิ้นสุดลงลูกจ้างก็ต้องกลับเข้าไปทำงานเพราะสัญญาจ้างแรงงานยังไม่สิ้นสุดลงเพียงระงับลงชั่วคราวในระหว่างที่นัดหยุดงานเท่านั้นสามต้องมีสาเหตุมาจากข้อพิพาทแรงงานเท่านั้นเรามาดูคำถามนะครับของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเป็นแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนว่า1 นะครับถ้าคำถามถามว่าฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างจะตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานได้เมื่อใดนะครับคำถามเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงขึ้นมาแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือจะตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานได้เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้และข้อพิพาทแรงงานนั้นยังไม่สิ้นสุดลงคือคำตอบอยู่ในข้อ5นะครับถ้ายังไม่เกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ก็ไม่สามารถตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานได้และไม่จำเป็นต้องตั้งทันทีนะครับเมื่อเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้จะตั้งหลังจากนั้นเมื่อใดก็ได้ตราบใดที่ข้อพิพาทแรงงานนั้นยังไม่สิ้นสุดลงนะครับข้อ2ในระหว่างการนัดหยุดงานและการปิดงานนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหรือไม่คำตอบที่ถูกต้องคือไม่ต้องจ่ายเพราะสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทนนั่นหมายความว่าเมื่อลูกจ้างไม่ทำงานให้นายจ้างนายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างนะครับเพราะระหว่างการนัดหยุดงานนั้นสัญญาจ้างระงับลงชั่วคราวแต่สัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุดนั่นเองนะครับไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานก็ตาม แต่ต้องเป็นลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนะครับเนื้อหาของหน่วยที่7นี้มีมากนะครับก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ให้นักศึกษาไปอ่านตั้งใจอ่านช้าๆแล้วจะเข้าใจและจะสามารถตอบข้อสอบได้ครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนถึงหน่วยที่8กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนักศึกษาจะต้องรู้ว่านิยามศัพท์ของกฎหมายนั้นเป็นอย่างไรนะคะทีนี้วันนี้เราก็จะพูดถึงนิยามศัพท์กฎหมายการกำหนดมาตรฐานและการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมการกำหนดเขตอนุรักษ์และก็พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องนิยามศัพท์กฎหมายนะก็คือความหมายของพระราชบัญญัติที่ปรากฏอยู่ในพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535นะฮะการดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเข้ามาทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะโดยการออกมาตรการเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและป้องกันสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะตัวอย่างสัตว์หมายเนี่ยเราพูดถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเราก็จะบอกว่ามันหมายความว่าดุลยภาพของธรรมชาติอันได้แก่ชีวิตสัตว์พืชและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้นทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชนและความสืบไปของมนุษยชาติพอเราดูตัวอย่างศัพท์ของกฎหมายเนี่ยมันจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะสัตว์พืชและทรัพยากรธรรมชาตินะคะงั้นมันจะกว้างมากนะคะแล้วก็ในส่วนของอำนาจหน้าที่นะคะเมื่อเรา รู้ศัพท์ของกฎหมายแล้วเนี่ยเรามาดูอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อจะปฏิบัติตามแผนจัดการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะทีนี้ในส่วนของหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยก็คือการกำหนดค่ามาตรฐานนะคะคุณภาพน้ำอากาศเสียงเราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานของน้ำเนี่ยจะต้องมีคุณภาพเท่าไหร่นะคะอากาศจะต้องเป็นอย่างไรเสียงแล้วก็สิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะการกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมก็คือการกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพที่เราพูดไปแล้วนะคะน้ำอากาศเสียงซึ่งเราจะเห็นมากมายเลยนะคะที่ได้กำหนดมาตรฐานหรือการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลก็คือน้ำบาดาลก็คือน้ำที่ขุดเจาะออกมาจากใต้ดินเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีสิ่งเจือปนนั้นก็เลยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้มากำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลนะคะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ว่าเหตุปรากฏการณ์ที่ว่าชายฝั่งเนี่ยมีความสกปรกเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่กำหนดมาตรฐานซึ่งมีเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลนะคะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้มาตรฐานระดับเสียงมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปและค่ามาตรฐานคุณภาพฝุ่นละอองนะคะอันนี้ก็คืออำนาจในการกำหนดค่ามาตรฐานทีนี้การกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองเนี่ยนะคะเขากำหนดไว้ว่าเราจะได้ยินข่าวเสมอเลยตอนเนี้ยเพราะว่าช่วง เมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมีปัญหาในเรื่องของหมอกควันแม้ตรงเนี้ยค่ามาตรฐานเราจะได้ยินเสมอก็คือ 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไปโดยเฉลี่ยในระยะเวลา24ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะแล้วก็ค่ามัชฌิมาเรขาคณิตในการในเวลา1ปีเนี่ยจะต้องไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพอเรามาดูตรงนี้แล้วว่าเอ๊ะทำไมยุ่งยากอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปจับอะไรก็คือค่ามาตรฐานเนี่ยจะต้องไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะคะอันนั้นก็คือกรณีที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ทีนี้วิธีการตรวจหาค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองเนี่ยให้ไม่เกิน 2.5 ไมครอนเนี่ยก็ให้ใช้วิธีการวัดมาตรฐานตามที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดก็คือส่วนใหญ่ประเทศต่างๆก็จะทำตามค่ากำหนดมาตรฐานแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุหรือฝุ่นละอองที่มีค่าเกินมาตรฐานก็จะต้องมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบเพราะมันจะมีผลต่อสุขภาพนะฮะในส่วนของการตรวจวัดค่าเฉลี่ยอะไรนะนักศึกษาก็ลองไปศึกษาดูในหนังสืออีกทีหนึ่งนะคะ ทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะคือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมก็จะมีในเรื่องของการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

0: บอกว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จะอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือคุณภาพของอากาศของน้ําแล้วก็การควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิดแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะทีนี้เราก็จะมาดูในรายละเอียดนะฮะในเรื่องของการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมนะคะการควบคุมมลพิษแหล่งกําเนิดเนี่ยการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็จะยกตัวอย่างมาอยู่4ข้อก็คือน้ําและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นๆการจัดการคุณภาพอากาศนะฮะนี่คือเรื่องของการวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมนะคะแล้วก็การประมาณการงบประมาณเงินแผ่นดินที่จะต้องใช้นะฮะและเงินกองทุนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามแผนอันนี้ก็คือในส่วนของการดำเนินการนะฮะซึ่งตามพรบ.ส่งเสริมได้กำหนดเอาไว้นะคะทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะมีหลักอยู่10ประการนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นได้คำหนึ่งที่มีปรากฏอยู่เสมอก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นหลักการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างมีเรียภาพทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาคุณภาพและแข่งขันได้โดยต้องคำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งยังคงอยู่อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีอยู่2ประเด็นที่อยากจะฝากให้นักศึกษาดูว่าในเรื่องของการวางแผนจัดการคุณภาพในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนอกจากคํานึงในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็คือจะต้องคํานึงถึงเศรษฐกิจด้วยว่าจะต้องไม่ทําให้เศรษฐกิจนั้นชะงักงานลงเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการดูแลในส่วนนี้นะคะให้คือทั้งการพัฒนานะฮะแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมจะต้องเคียงคู่กันไปนะคะจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้นะคะในเรื่องนี่คือเรื่องของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ในอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีอีกหลักหนึ่งนะคะก็คือการระวังไว้ก่อนเราจะได้ยินเสมอว่าในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการระวังไว้ก่อนการระวังไว้ก่อนนั้นคืออะไรนะคะเป็นหลักการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้านะคะโดยสร้างภูมิคุ้มกันให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเปราะบางอันนี้ก็จะมีการระวังไว้ก่อนอย่างเช่นบางทีเราเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเนี่ยจะมีบางที่เนี่ยเขาบอกเลยว่าห้ามเข้าไปนะฮะห้ามเข้าไปเพราะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเปราะบางเขาก็เลยกำหนดเอาไว้เลยนะคะอีกกรณีนึงก็คือผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเป็นหลักการของการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นะฮะมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือใครก็ตามที่ก่อมลพิษเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเช่นในกรณีที่จะต้องปล่อยนะฮะบางโรงงานเนี่ยจะมีการปล่อยน้ำอะไรต่างๆนะฮะลงไปในแม่น้ำลำคลองหรือลำรางเขาจะต้องมีการบำบัดก่อนนะคะหรือเช่นมันจะมีการสร้างเพื่อจะให้น้ำนั้นที่ผ่านกระบวนการผลิตนั้นแล้วน้ำมีคุณภาพไม่ดีให้ปรับมากลายเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีอันนี้นี่คือหลักของการที่ว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะฮะอันนั้นก็คือในสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะฮะ อันนี้ก็คือเป็นหลักการสากลเลยนะฮะว่าในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนการระวังไว้ก่อนแล้วก็หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายนะคะทีนี้ถ้าในเรื่องของเขตอนุรักษ์นะฮะที่เมื่อกี้ประเด็นที่เราพูดก็คือหมายความว่าเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะฮะเขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยวและเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอันนี้ถือว่าเป็นเขตอนุรักษ์นะฮะที่จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะฮะเขตอุทยานแห่งชาติก็จะคือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่อย่างไรก็ดีสิ่งเหล่านี้มันจะบังในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้การคุ้มครองและจัดการพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยก็คือให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะและตามกฎหมายไว้ด้วยกันนั้นที่เราบอกไปแล้วนะฮะคือตามพรบอุทยานแห่งชาติก็ดีพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าก็ดีแล้วอย่างไรก็ดีก็ยังใช้พรบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวที่เข้าไปประสานงานด้วยนะฮะก็คือกําหนดไว้ว่าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีหน้าที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แล้วก็คือหมายความมีบูรณาการร่วมกันนั่นแหละนะคะในส่วนของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ทีนี้ถ้ามีการประกาศใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะเขากำหนดเลยว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหน้าที่จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดนะคะเรียนจะเห็นได้ว่ามันจะมีการไปดูในพื้นที่นะคะของจังหวัดโดยมอบหมายอำนาจหน้าที่เนี่ยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนดูแลให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะทีนี้พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะก็จะมีอีกพื้นที่หนึ่งนะฮะพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็คือพื้นที่ที่ไม่ได้มีการประกาศกำหนดนะฮะให้เป็นเขตต่างๆที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำลำธารนะฮะหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไปหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาตินะคะที่อาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ได้โดยง่ายอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคือคำจำกัดความของกฎหมายเนี่ยได้กำหนดว่าเนี่ยคือพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วทีนี้พื้นที่นี้ล่ะเราต้องอนุรักษ์ไว้ไหมแน่นอนนะคะเราต้องอนุรักษ์ไว้ก็คือพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะฮะหรือมีระบบนิเวศตามธรรมชาติคือเช่นพื้นที่นี้อาจจะมีเฟิร์นนะฮะมีลักษณะพิเศษอะไรต่างๆอันนี้ก็คือจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะหรือพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือมีศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์เพราะบางที่เนี่ยมันจะมีศิลปกรรมเอาไว้นะเช่นบางที่เราไปเที่ยวตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีบอกว่าเออเขตนี้นะนะฮะเป็นพื้นที่ที่มีวาดภาพนะศิลปกรรมโบราณอันนี้ก็สมควรอนุรักษ์เอาไว้นะฮะแล้วก็พื้นที่นั้นยังไม่ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์เราก็จะเรียกว่าเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็คือการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันนี้เราจะได้ยินบ่อยนะคะแล้วก็มีมาตรการส่งเสริมเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและก็มาตรการควบคุมมลพิษนี้เราก็จะมาดูในรายละเอียดว่าในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเป็นมาตรการที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะป้องกันล่วงหน้าโดยกำหนดประเภทของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำแผนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ประเภทและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเป็นมาตรการในการที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เราบอกว่าเป็นลักษณะของการป้องกันล่วงหน้าคือการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีนี้โครงการใดบ้างนะฮะที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือกิจการที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้มีการกำหนดแนวทางในการประเมินไว้ดังนี้ก็คือให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเราจะต้องมีการจัดประชุมนะคะการจัดประชุมตรงนี้ก็คือมีการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคือให้ประชาชนที่อาจจะได้พบได้รับผลกระทบเช่นมีจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะทำโครงการที่จะต้องมีรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยที่จะต้องไปสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนั้นๆ นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะเป็นรายละเอียดที่จะเข้ามาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือการจัดเวทีกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะจะส่งรายงานการกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อให้มาพิจารณาว่าในกรณีที่มีการจัดทำนะโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไรนะฮะแล้วก็จัดกระบวนการรับฟังความเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินนะฮะผลด้านสุขภาพด้วยอันนี้ก็จะมีในเรื่องของสุขภาพเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะฮะเพิ่มเติมนะฮะจากเดิมโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่มีผลต่อชุมชนอย่างรุนแรงนะฮะการที่เราเรียกว่ามีผลต่อชุมชนอย่างรุนแรงก็คือการประเมินจากสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรประมงทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแร่ธาตุและระบบนิเวศอันนี้เราถือว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงนะฮะการผลิตการขนส่งและการจัดเก็บวัตถุอันตรายนะฮะก็คืออาจจะมีการขุดดินในลักษณะที่ของการทำเหมืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการดำเนินการนะฮะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการก่อสร้างกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นไม่ว่าจะเป็นขยะกากเสียกากของเสียอันตรายน้ำเสียขยะติดเชื้อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความสำคัญหรือเป็นมรดกทั้งศิลปะวัฒนธรรมเช่นศาสนสถานพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานสำคัญเพราะเราจะไม่มีอีกแล้วที่ว่าจะมีมรดกทั้งศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะควรจะต้องอนุรักษ์และก็ดูแลไว้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการดำเนินการเช่นจะอาจจะมีการสร้างทางหรือถนนผ่านในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือดูแลให้มีผลกระทบต่อศิลปกรรมให้น้อยที่สุดนะคะมันจะมีหลายกรณีเช่นในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆนะฮะที่เราจะดูแลเป็นพิเศษถ้าหากว่ามีการกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีการพิจารณานะคะดูแลเป็นพิเศษค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
0: ต่อไปก็คื การประเมินนะคะในเรื่องของการประเมินเนี่ยนะฮะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่ามีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะฮะโครงการดังกล่าวเนี่ยให้เสนอนะฮะตั้งแต่ขั้นขอประธานบัตรที่เราบอกว่ามีการทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรดินแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยเช่นถ้าสมมุติว่ามีโครงการที่จะต้องจัดทำเหมืองแร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องกำหนดไว้เลยว่าในขั้นที่คุณจะต้องขอการจัดทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นขอประธานบัตรนะฮะแล้วก็พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น1ทุกประเภทอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำซึ่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีนะฮะเราเรียกว่าคุณภาพชั้น1นะฮะลุ่มน้ำชั้น1ทุกขนาดพื้นที่ชุมน้ำมีความสำคัญระหว่างประเทศทุกขนาดนะฮะแล้วโครงการเหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิดทุกขนาดอันนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะพื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถานแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์นะฮะตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะฮะและแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีมรดกโลกอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังและดูแลเป็นพิเศษมิฉะนั้นเราอาจจะถูกถอนจากการเป็นมรดกโลกนะคะโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็คือโครงการที่ต้องเสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตเช่นทางหลวงที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปแล้วนะที่จะหากว่าทางหลวงนั้นจะต้องตัดผ่านเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่านะฮะพื้นที่รอยต่ออะไรเนี่ยเขาต้องมีการให้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทันทีนะฮะแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้รางนี่จะเห็นได้ว่าตอนนี้เรากำลังบูรณาการในเรื่องของการทำระบบขนส่งมวลชนที่ใช้รางค่อนข้างมากตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเทียบเรือการถมที่ดินในทะเลโครงการระบบขนส่งทางอากาศเป็นต้น มาตรการส่งเสริมในการดูแลรักษาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือโดยการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้นมากองทุนสิ่ง

พี่ล้อมนี่จะช่วยอะไรนะฮะก็คืออยู่ขึ้นในกระทรวงการคลังนะฮะประกอบไปด้วยเงินจากและทรัพย์สินต่างๆดังต่อไปนี้ก็คือเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะก็คือเป็นกองทุนที่ได้มาจากเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะเข้ามาจัดเป็นเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมนะเงินที่โอนมาจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือคุณภาพชีวิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะอันนี้ก็คือที่มานะฮะเงินค่าบริการหรือค่าปรับนะฮะเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราวๆเงินดอกผลจากประโยชน์ใดๆที่เกิดจากกองทุนนี้นะฮะหรือเอกชนก็อาจจะสามารถเข้ามาบริจาคเพื่อให้เข้ามาใช้ในเงินในกองทุนนี้ก็ได้นะคะการใช้จ่ายเงินกองทุนก็คือให้ใช้จ่ายในส่วนในกิจการที่ราชการจะต้องไปทำเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะฮะเช่นการดำเนินงานในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียรวมนะฮะหรือระบบกำจัดของเสียรวมทั้งการจัดหาที่ดินนะฮะหรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นนะฮะนี้ก็จะเป็นรายละเอียดแล้วก็ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเพื่อจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสียหรือน้ำเสียหรืออุปกรณ์อื่นใดหรือให้เอกชนกู้ยืมเงินในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็คือในส่วนของการบริหารเงินการใช้จ่ายเงินกองทุนนะฮะอันนี้ก็คือกฎหมายจะได้กำหนดเอาไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนทีนี้อีกกรณีนึงก็คือมาตรการควบคุมมลพิษหมายความว่าอะไรมลพิษหมายความว่าของเสียวัตถุอันตรายและมวลสารอื่นๆรวมทั้งกากตะกอนตกค้างนะฮะจากสิ่งเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าโรงงานเนี่ยปล่อยน้ำเสียลงมานะฮะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพหรือมีการปล่อยอากาศเสียเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนแสงสีเสียงที่อาจจะเป็นอันตรายนะฮะโดยมีการควบคุมก่อนที่จะออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษนะฮะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่ามลพิษการจัดการส่งเสริมให้จัดทำระบบบำบัดผู้รับการส่งเสริมที่เมื่อกี้เราบอกแล้วก็คือเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษเช่นโรงงานที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะหรือจะทำเหมืองแร่นะฮะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษนะฮะก็คือจะมีการดูแลเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็รัฐบาลนะฮะหรือคือการจัดการให้มีการระบบบำบัดเนี่ยก็มีการใช้เงินกองทุนนะฮะเข้ามาช่วยเหลือเงินกองทุนนั้นก็จะเข้ามาดูแลตรงนี้แหละในเรื่องของการจัดระบบบำบัดนะคะเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่ดูแลในเรื่องเครื่องจักรเนี่ยเป็นพิเศษพวกเหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์นะฮะต่างๆนะฮะที่สมมติว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยนะฮะเขาจะต้องไปจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาดูและควบคุมเครื่องจักรของโรงงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดมลพิษก็ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเช่นอาจจะมีการให้กำหนดในเรื่องของการยกเว้นภาษีนะฮะกับบุคคลเหล่านี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยให้ยกเว้นภาษีเครื่องจักรที่จะมาก่อให้เกิดการป้องกันหรือวางระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบบำบัดอากาศเสียเป็นพิเศษนะฮะทีนี้มาตรการควบคุมมลพิษเนี่ยก็คือหมายความว่าของเสียวัตถุอันตรายและมวลสารอื่นๆที่ถูกปล่อยออกมาก็คือจะมีมาตรการอย่างที่เราไปบอกไปแล้วนะฮะในเรื่องของการควบคุมมลพิษเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยทั่วไปอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษก็จะมีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดหน้าที่ของอำนาจของคณะกรรมการควบคุมมลพิษนะฮะเช่นคือจะต้องมีหน้าที่ในการเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอความเห็นแก้ไขเกี่ยวกับการให้มีการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายนะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันลดหรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะให้มีการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษีอากรและการลงทุนของเอกชนนะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอย่างที่เมื่อกี้ที่เราบอกอาจจะมีการยกเว้นภาษีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดและการกำหนดเขตควบคุมมลพิษเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีว่าให้รัฐมนตรีเนี่ยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษเนี่ยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดอันนี้กำหนดเลยนะว่าในกรณีที่มีมลพิษเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะฮะนอกเหนือจากที่
ที่กำหนดไว้ในกฎหมายแล้วนะคะก็คือให้รัฐมนตรีกำหนดได้เพิ่มเติมได้นะคะการกำหนดเขตมลพิษเนี่ยก็คือมีทั้งทั่วไปและในระดับจังหวัดเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีคุณภาพอากาศเสียเนี่ยจะมีการกำหนดเขตควบคุมมลพิษไว้เป็นพิเศษนะคะในเขตพื้นที่ไหนที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็คือเราได้ยินได้ยินทางทีวีที่มีการประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษเกิดขึ้นการประกาศเขตควบคุมมลพิษเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่ะนำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษเช่นมีการจัดการใช้เพื่อระบายไม่ให้เกิดมลพิษลุกลามมากขึ้นนะฮะการใช้ประโยชน์จากน้ำอะไรต่างๆนะฮะที่มากำจัดในเรื่องของอากาศเสียที่ผ่านมานะฮะการควบคุมมลพิษทางอากาศเสียงน้ำมลพิษอื่นและของเสียงอันตรายนะฮะก็คือมีการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงเป็นการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดโดยกำหนดค่ามาตรฐานบรรยากาศอย่างเช่นในกรณีที่รถยนต์นะฮะห้ามไม่ให้มีไอเสียเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์หรือเครื่องจักรยนต์นะฮะหรือยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องกำลังเครื่องจักรกลการควบคุมมลพิษทางอากาศก็คือการเฉลี่ยการคำนวณค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะฮะในเวลา1ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน30ส่วนอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดนะซึ่งนักศึกษาหาอ่านได้นะคะทีนี้การควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดยานพาหนะนะฮะเช่นกำหนดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่จะออกจากรถยนต์ได้เท่าไหร่นะฮะอันนั้นก็คือที่กฎหมายมากำหนดเอาไว้นะคะทีนี้ในส่วนของการควบคุมมลพิษตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เขาถือว่าเป็นมาตรการเด็ดขาดก็คือห้ามเลยนะว่าไม่ให้รถยนต์นะฮะหรือยานพาหนะเนี่ยฝ่าฝืนประกาศเป็นอันขาดแล้วก็มีอำนาจออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีรถควันดำเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะฮะอันนี้เป็นการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมเป็นพิเศษนะฮะก็คือจากโรงไฟฟ้าต่างๆเราเห็นได้ว่ามีกรณีของโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะฮะที่เกิดก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนที่อยู่ในตัวเมืองตัวแม่เมาะจังหวัดลำปางนะฮะเพราะมีการไปตั้งโรงไฟฟ้าที่นั่นนะซึ่งตอนแรกอาจจะไม่มีระบบการควบคุมที่ดีทีนี้มันก็จะมีดีมากมีการควบคุมดีมากขึ้นหรือในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าเก่าก็จะต้องมีการควบคุมเช่นเดียวกันนะการกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนเป็นต้นนะฮะนั่นก็คือการควบคุมมลพิษทางน้ำเป็นการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียรวมถึงกระบวนการตรวจสอบกระบวนการผลิตนะฮะต่างๆการกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมนะฮะคือการกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมก็คือการปล่อยน้ำเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประเภทของอาคารที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยของเสียหรือน้ำเสียเพราะบางทีอาคารสูงมากๆเนี่ยก็จะต้องมีคนใช้น้ำมากมีอะไรมากมีมลพิษอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมานะฮะจากการที่มีคนอยู่เยอะนะฮะก็กำหนดเช่นโรงพยาบาลของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรเนี่ยจะต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะคะโรงเรียนของทางราชการนะฮะอาคารที่ทำการของราชการหรือรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกันทั้งนั้นก็จะมีการควบคุมค่อนข้างจะเป็นพิเศษทีนี้ความหมายของน้ำทิ้งเนี่ยที่ว่าจะสามารถปล่อยออกมาในสู่ระบบเนี่ยก็คือน้ำทิ้งหมายความน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจนเป็นไปตามมาตรฐานนะฮะคุณมีคุณทำน้ำเสียขึ้นคุณจะต้องบำบัดก่อนแล้วมันจะกลายเป็นน้ำทิ้งนั่นเองแหล่งน้ำสาธารณะก็ให้หมายความรวมถึงท่อระบายน้ำสาธารณะด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่กำหนดเอาไว้การบำบัดน้ำเสียหมายความว่ากระบวนการทำหรือปรับปรุงน้ำเสียเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนะฮะมาตรฐานควบคุมอย่างที่เราได้เรียนชี้แจงไปแล้วนะฮะการกำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกำหนดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่เราเห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะฮะเช่นนิคมอุตสาหกรรมโรจนะก็ดีนะฮะก็จะต้องมีการระบบบำบัดโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นแหล่งกำหนดมลพิษที่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นรัฐก็จะเข้าไปดูแลเป็นพิเศษนะฮะในการกำหนดให้สิ่งเราในการกำหนดน้ำทิ้งกรณีพิเศษนะฮะหรือของเสียที่จะออกปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะก็ดีนะฮะทีนี้โรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมเนี่ยก็คือโรงงานเกี่ยวกับสัตว์น้ำโรงงานเกี่ยวกับการทอได้นะฮะเส้นใยโรงงานผลิตเยื่อกระดาษนะฮะหรืออย่างหนึ่งอย่างใดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

อันเนี้ยนะฮะก็คือผู้มีหน้าที่ก็คือเจ้าของนั่นเองมีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกำหนดนะอันนี้ก็คือการควบคุมให้ผู้รับจ้างมันก็จะต้องมีคนมารับจ้างทำระบบบำบัดใช่ไหมฮะก็คือควบคุมผู้รับจ้างเนี่ยให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดนะฮะให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบด้วยนะคะมลพิษอื่นเนี่ยในที่นี้ก็คือมลพิษที่มาจากขยะมูลฝอยเราจะเห็นได้มากเลยนะฮะในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีระบบน้ำขยะเพิ่มมากขึ้นนะฮะหรือตามเมืองใหญ่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีการป้องกันและควบคุมมลพิษนะฮะที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้นะหรือจากเมืองแร่ต่างๆนะฮะทั้งทางบกและทางทะเลการป้องกันควบคุมมลพิษที่เกิดมาจากการสำรวจขุดเจาะน้ำมันก๊าซธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดนะการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปล่อยทิ้งน้ำมันและการเททิ้งของเสียและวัตถุอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเราช่างสังเกตหน่อยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีน้ำมันรั่วไหลเนี่ยเป็นหน้าที่เลยจะต้องเข้าไปควบคุมทันทีนะเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในน้ำนะฮะของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตการใช้สารเคมีหรือว่าตัวอันตรายในกระบวนการผลิตเหล่านี้ก็ต้องเข้ามาควบคุมเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ในแหล่งที่มาของของเสียอันตรายเนี่ยก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเช่นสารทำละลายกรดด่างน้ำมันสารสงเคราะห์อื่นๆปลอดที่ใช้ในการอุตสาหกรรมตะกั่วต่างๆเหล่านี้ก็เข้ามาควบคุมทั้งสิ้นนะคะทีนี้ของเสียอันตรายจากการบริโภคโดยตรงเช่นน้ำยาทำความสะอาดที่ว่าพวกตามบ้านเนี่ยจะใช้อยู่นะฮะนี่ก็ต้องเข้ามาควบคุมเช่นเดียวกันเครื่องสุขภัณฑ์เคมีภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีการควบคุมตั้งแต่มีการทิ้งลงในถังขยะเลยแต่ว่ามันก็ยังมีการดำเนินการที่ยังไม่ได้ครบถ้วนถูกต้องมากนักในการดูแลรักษาเหล่านี้นะคะหรือของเสียอันตรายจากสถานพยาบาลเช่นสำลีผ้าพันแผลนะฮะเศษวัสดุทางการแพทย์เลือดน้ำหนองเศษอวัยวะเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อเหล่านี้เป็นต้นเราต้องถูกควบคุมทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลให้เกิดความปลอดภัยนะฮะจากในชีวิตของประชาชนนโยบายและแนวทางดำเนินการก็คือการป้องกันขจัดมลพิษก็คือให้มีระบบการจัดการของเสียอันตรายนะฮะอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมการนำเข้าส่งออกขนส่งอันนี้ควบคุมไปหมดเลยนะคะเราเห็นได้ว่ามีระบบมากมายที่เราจะเข้ามาใช้ในการควบคุมกำจัดไม่ให้ก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนสามารถลงทุนหรือมีส่วนร่วมนะคะในการดำเนินการจัดการของเสียอันตรายในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะแนวทางการดำเนินการก็คือการกำหนดมาตรฐานการสร้างกลไกต่างๆให้เกิดขึ้นตามมาพร้อมๆกันนะฮะทีนี้แนวทางการดำเนินการก็คือจัดทำแผนพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลนะฮะแหล่งกำเนิดมลพิษและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ให้นำหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบภาษีอื่นๆตามกลไกที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายสนับสนุนสร้างกลไกโรงงานหรือสถานประกอบการให้มีความคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบของรัฐอย่างเคร่งครัดนะคะแนวทางด้านการลงทุนก็คือให้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการรวบรวมขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนนะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกแล้วแนวทางด้านกฎหมายนี้ก็สำคัญก็คือให้มีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดเร่งรัดออกกฎระเบียบและข้อบังคับให้เอื้ออำนวยต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้นนะคะปรับปรุงระเบียบนะคะและมาตรการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ครอบคลุมทั้งระบบอันนี้จะเห็นได้ว่ามีแนวทางในการนำเสนอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยมีแนวทางด้านกฎหมายกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการปล่อยของเสียและของเสียอันตรายออกสู่แวดล้อมนะคะสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบสร้างกลไกจูงใจในด้านการเงินการคลังเหล่านี้ก็เข้ามาพร้อมกับการสนับสนุนในด้านการดูแลคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบนะคะและให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้สำคัญนะคะทีนี้มันก็จะมีอนุสัญญาบาโซว่าด้วยการเคลื่อนย้ายของเสียข้ามแดนและของเสียอันตรายและการกำจัดเกิดขึ้นเกิดจากมีการลักลอบนะของเสียอันตรายมาสู่ในกลุ่มประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนานะ

หรือในเช่นในทวีปแอฟริกากลางเอเชียใต้นะคะเข้ามาแล้วก็มากําจัดในกลุ่มประเทศเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะของเสียอันตรายเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าจากประเทศที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่แล้วมามีการบําบัดในประเทศที่ยังการพัฒนายังไม่ได้ถึงระดับพวกเหล่านั้นนะคะ

0: ให้น้อยที่สุดนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาเป้าหมายหลักก็เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะเป้าหมายของอนุสัญญาบาเซลนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของว่าทุกคนจะต้องตระหนักถึงอันตรายจากของเสี่ยงอันตรายเหล่านี้นะคะตั้งแต่การขนส่งการย้ายหรือการข้ามอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องมีมาตรการที่เป็นดีพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือให้เป็นไปตามพันธกรณีมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสัญญาบาเซลอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดซึ่งอยากให้นักศึกษาไปดูอีกทีหนึ่งทีนี้มาตรการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาตรการบังคับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่เข้ามาดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือมาตรการบังคับทางแพ่งในกรณีนี้ก็คือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายที่เกิดจากมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดเป็นแหล่งกำเนิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างเช่นมีการทำเหมืองแร่แล้วก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นตรงนี้เนี่ยแหละผู้ประกอบการจะต้องมีการรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายนะฮะในกรณีนี้ละกฎหมายก็กำหนดไว้เลยว่าไม่ว่าเจ้าของหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะกระดำเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามแต่ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำนะฮะของเจ้าของที่ก่อให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายสุขภาพอนามัยหรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะมาอ้างว่าไม่ได้เจตนาให้เกิดเลยหรือไม่ได้มีการประมาทเลินเล่อเลยอ้างไม่ได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการทางแพ่งที่กฎหมายเข้ามากำหนดเอาไว้นะฮะทีนี้มาตรการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก เหตุสุดวิสัยที่มีข้อยกเว้นนะฮะที่ไม่ต้องรับผิดชอบนะการสงครามการกระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานการกระทำหรือละเว้นกระทำของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือได้รับความเสียหายหรือของบุคคลอื่นนะฮะอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะฮะนอกนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้มาตรการบังคับก็คือค่าเสียหายทดแทนหรือค่าเสียหายซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะมาตรการบังคับก็คือการชดใช้ค่าสินไหมที่ก่อให้เกิดทรัพยากรธรรมชาตินะฮะเป็นการทำลายหรือสูญเสียหรือทำลายแก่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันนี้ก็คือมาตรการบังคับทางแพ่งและการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือตามพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาได้ในหน่วยที่8นะคะอันนี้เราก็ขอจบแค่นี้ในส่วนของรายละเอียดก็ให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมซึ่งอาจารย์ได้นำมาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถติดตามชมนะได้ในการบรรยายในครั้งนี้
1: หน่วยที่9นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการภาษีอากรวันนี้ที่จะมาบรรยายกันเนี่ยจะมี3หัวข้อหลักๆก็คือแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรหลักการจัดเก็บแล้วก็ประเภทของภาษีอากรและสุดท้ายคือโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากรค่ะภาษีอากรเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคนไม่ว่าคุณจะตื่นเช้ามาแล้วไปร้านค้าสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าคุณจะได้ไปซื้อสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคและการบริการได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างที่คุณได้เห็นในขั้นต้นนี้นะคะก็จะมีใบเสร็จของร้านสะดวกซื้อซึ่งสิ่งนึงที่มันจะเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าของคุณคือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองส่วนอีกส่วนนึงนะคะสำหรับผู้ที่มีเงินได้ประจำอย่างเช่นพวกเงินเดือนในทุกๆปีเนี่ยท่านก็ต้องมีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้ก็คือเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคุณอยู่แล้ววันนี้เราจะคุยกันว่าลักษณะทั่วไปของภาษีอากรคืออะไรภาษีอากรนะคะตามคำนิยามเขาบอกว่ามันคือเงินที่ประชาชนต้องจ่ายชำระให้แก่รัฐบาลโดยได้ระบุเป็นข้อกฎหมายรัฐบาลเนี่ยจะนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาประเทศในภาพรวมโดยที่ไม่ได้ตอบแทนแก่ผู้ชำระภาษีโดยตรงอาทิเช่นผู้ที่มีเงินได้มีหน้าที่การงานทำอยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้ต้องการเขาจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารัฐบาลเอาภาษีตัวนี้ล่ะค่ะไปสนับสนุนส่งเสริมในส่วนของอาทิเช่นนักเรียนนักศึกษาที่เป็นการสมทบเรื่องค่าเทอมนักเรียนดังนั้นเนี่ยจึงเห็นได้ว่าการเสียภาษีไม่ได้ตอบแทนแก่ผู้ชำระภาษีในทางตรงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเนี่ยจะมีอยู่6หัวข้อด้วยกันมาดูนะคะทีละหัวข้อหัวข้อแรกการจัดเก็บภาษีอ

กรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐบาลในประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศในทางด้านของประชาชนสังคมและเศรษฐกิจดังนั้นรัฐบาลในแต่ละปีเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนและงบประมาณให้สอดคล้องเพื่อที่จะเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติณปีนั้นๆดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจึงต้องมีรายได้ที่มากพอจากการเก็บภาษีกรเพื่อใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนจากแผนงานดังกล่าวที่วางไว้อันนี้เป็นตัวอย่างของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562นะคะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์มาเลยว่าตอนนี้มีประมาณ7ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งจะมีวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้อยู่แล้วก็แบ่งสัดส่วนเป็นแต่ละรอยละที่เกี่ยวข้องต่อมานะคะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีก็คือเพื่อกระจายรายได้ให้เป็นธรรมในของฝั่งเอกชนเนี่ยได้มีการสำรวจมาแล้วว่าประเทศไหนบ้างที่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจสำหรับในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขามีการจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศประจำในทุกๆปีดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ทราบสถานการณ์แล้วก็นำไปสู่การคำนวณหรือการคิดนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำให้ลดลงดังนั้นเนี่ยการที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรื่องความเหลื่อมล้ำก็จะมีการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าโดยที่ผู้บริโภคที่มีสัดส่วนการบริโภคที่มากก็จะต้องเสียภาษีในปริมาณที่มากเช่นกันหรือการจะเก็บภาษีสำหรับผู้ที่มีสินทรัพย์หรือการซื้อสินค้าพวกกลุ่มของฟุ่มเฟือยเป็นต้นนะคะการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อรัฐบาลจัดเก็บภาษีจากคนกลุ่มหนึ่งก็จะนำเงินดังกล่าวเนี่ยไปพัฒนาประเทศอันนี้เช่นการจัดสวัสดิการเพื่อการศึกษาโครงการการสร้างอาชีพพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็นต้นหัวข้อถัดมาในส่วนของวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีคือเพื่อการชำระหนี้ของรัฐอย่างที่เรากล่าวไปขั้นต้นว่าประเทศไทยเนี่ยจัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ว่าเมื่อรายได้ไม่เพียงพอกับการทำงานเนี่ยอาจจะต้องมีการกู้ยืมมาซึ่งการกู้ยืมเนี่ยเราจะมี2แหล่งด้วยกันคือแหล่งเงินกู้ในประเทศและแหล่งเงินกู้ต่างประเทศอย่างตัวอย่างในรูปนี้นะคะก็จะเป็นการชำระเงินในกลุ่มของแหล่งเงินกู้ภายในประเทศอาทิเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินที่รับฝากเงินส่วนการชำระหนี้สินของรัฐบาลสำหรับเงินกู้ภายนอกอาทิเช่นกลุ่มของธนาคารโลกเป็นต้นก็จะต้องมีการจัดเก็บภาษีเพื่อไปชำระหนี้สินเหล่านี้นั่นเองส่วนต่อมานะคะวัตถุประสงค์การจัดเก็บภาษีเพื่อการควบคุมบางสิ่งสินค้าหรือบริการในบางอย่างเนี่ยกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาทิเช่นบุหรี่ยาสูบสุราพวกนี้รัฐบาลก็เลยมีการจัดเก็บภาษีเพื่อที่ทำให้ประชาชนเนี่ยใช้หรือว่าบริโภคสิ่งพวกนี้น้อยลงอีกทั้งในปัจจุบันเนี่ยยังมีการจัดเก็บภาษีความหวานในเครื่องดื่มต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำตาลปลายทางที่ต้องการก็คือความต้องการที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนั่นเองการใช้ทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันก็จะมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันอย่างที่ว่าผู้ใดใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในปริมาณที่มากก็จะต้องจ่ายภาษีในปริมาณที่มากในทิศทางเดียวกันอีกทางนอกจากเพื่อการควบคุมเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมโดยการใช้ภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องอาทิเช่นการสร้างพลเมืองโดยการให้สิทธิ์ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีบุตรผู้ที่มีบุตรเป็นต้นในส่วนที่5นะคะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภาวะเงินเฟ้อและก็ภาวะเงินฝืดโดยเริ่มต้นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ในส่วนของภาวะเงินฝืดก่อนเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นในทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลจะมีมาตรการลดภาษีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพื่อจะได้เพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจอาทิเช่นที่พวกเราจะได้เห็นกันบ่อยๆคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช็อปช่วยชาติที่ท่านจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะมีนโยบายออกมาแล้วก็มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีวงเงินประมาณเท่าไหร่ใช้ในการลดหย่อนโดยมีหลักฐานอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นว่าเป็นการกระตุ้นสำหรับสภาวะเงินเฟ้อแต่ถ้าเกิดสภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาเงินในระบบเนี่ยมีค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจะใช้มาตรการภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการเพิ่มภาษีเพื่อนำเงินเนี่ยเข้าสู่รัฐบาลอาทิเช่นการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากปกติ 7% เป็น 10% นั่นเอง
สุดท้ายนะคะเกือบสุดท้ายแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการจะเก็บภาษีเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจมันก็จะมีผลกระทบเช่นกันอาทิเช่นรัฐบาลเนี่ยมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชนโดยการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเนี่ยทำวิจัยโดยที่รัฐบาลเนี่ยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับภาคเอกชนเพื่อที่อยากจะให้ภาพรวมของประเทศเนี่ยมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาให้ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของ GDP โดยเน้นการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งใช้เครื่องมือคือใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มขอโทษค่ะใช้ภาษีเนี่ยแหละค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในการส่งเสริมจากนั้นนะคะที่เราคุยกันไปเรื่องวัตถุประสงค์การจะเก็บภาษีแล้วเนี่ยต่อมาเราจะมาคุยเรื่องลักษณะของภาษีอากรที่ดีภาษีอากรที่ดีต้องประกอบด้วยลักษณะอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะอย่างแรกลักษณะภาษีที่ดีควรจะมีความเป็นธรรมเป็นธรรมในที่นี้หมายถึงว่าเป็นธรรมทั้งฝั่งของผู้เสียภาษีแล้วก็รัฐผู้จัดเก็บการที่ภาษีอากรมีความเป็นธรรมเนี่ยจะก่อให้เกิดความสมัครใจกับผู้เสียภาษีมากขึ้นภาษีอากรควรจะมีความแน่นอนและชัดเจนแน่นอนและชัดเจนในที่นี้เนี่ยหมายถึงข้อบัญญัติกฎหมายวิธีการจัดเก็บชัดเจนในส่วนของใครบ้างเป็นผู้ต้องเสียภาษีฐานภาษีที่นำมาคิดคือตัวเลขเท่าไหร่มาจากอะไรอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องระยะเวลาในการจ่ายชำระและวิธีการจ่ายชำระหากระบบภาษีเนี่ยมีความแน่นอนและชัดเจนเนี่ยจะสามารถสร้างความสมัครใจให้กับผู้เสียภาษีและอีกทางเนี่ยจะมีข้อมูลที่มากพอเพื่อให้ผู้เสียภาษีได้มีการวางแผนให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนที่จะมีการเสียภาษีจริงอีกทางนะคะลักษณะของภาษีที่ดีคือต้องมีความเป็นกลางเป็นกลางในที่นี้คือจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไม่กระทบรูปแบบการแข่งขันของการผลิตสินค้าและบริการของผู้ผลิตการบริโภคหรือการออมตลอดจนการทำงานของกลไกตลาดรากฐานแนวคิดนี้ค่ะมาจากภาษีอากรนั้นควรเป็นแหล่งรายได้ของรัฐเพียงอย่างเดียวรัฐไม่ควรดำเนินการใดๆที่กระทบต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในส่วนที่4การอำนวยรายได้จากที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีการวางแผนงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีเพื่อจะได้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นเนี่ยลักษณะของภาษีอากรที่ดีควรจะต้องสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลเพื่อจะได้นำเงินภาษีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามที่เราได้วางแผนกันไว้นะคะส่วนที่5ความยืดหยุ่นภาษีอากรควรจะต้องอาจจะมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐก็คือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทางด้านราคาทางด้านการจ้างงานดังนั้นภาษีอากรที่ดีควรจะเป็นระบบที่ช่วยให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยซึ่งได้เกริ่นมาในเบื้องต้นในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเงินฝืดและก็เงินเฟ้อต่างๆที่ได้กล่าวไปข้อที่6นะคะความสะดวกภาครัฐเนี่ยควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีอาทิเช่นจำนวนบุคลากรที่เพียงพอความรู้พื้นฐานของบุคลากรในการวินิจฉัยข้อต่างๆสำหรับเพื่อยุติแล้วสามารถอ้างอิงอย่างชัดเจนให้กับผู้เสียภาษีได้อาจจะมีคู่มือแนะนำที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายดาวน์โหลดได้ง่ายการบริการในรูปแบบของ One Stop Serviceเพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่เสียภาษีนะคะข้อที่7ค่ะประสิทธิภาพประสิทธิภาพสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บภาษีซึ่งจะสามารถช่วยลดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษีได้ขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงผลในระยะยาวสามารถสร้างให้ประชาชนทั่วไปมีความสมัครใจในการเสียภาษีที่มากขึ้นด้วยจากที่กล่าวไปในส่วนของลักษณะที่ดีของภาษีอากรเนี่ยแต่เมื่อเรานำภาษีอากรแต่ละประเภทที่เรารู้จักมาวิเคราะห์จะพบว่าภาษีอากรแต่ละประเภทนั้นน่ะเข้าลักษณะของภาษีอากรที่ดีในข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถเข้าได้ในทุกๆข้อเนื่องจากหลักการภาษีที่ดีไม่สามารถมีอยู่ในพร้อมๆกันในภาษีอากรชนิดใดชนิดหนึ่งดังนั้นรัฐบาลจะนำหลักการภาษีที่ดีเนี่ยนะคะไปพิจารณาหาแนวทางของรัฐบาลและคำนึงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและอื่นๆเข้ามาประกอบเข้าไป
ในส่วนที่2ที่จะคุยกันตะกี้คือส่วนที่1นะคะส่วนนี้คือส่วนที่2เรื่องของการจัดเก็บภาษีอากรและประเภทภาษีอากรอ่ะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆคือหลักการการจัดเก็บและประเภทของภาษีอากรเรามาดูส่วนแรกค่ะหลักการการจัดเก็บภาษีอากรอันนี้ก็จะเป็นรูปเทียมให้ดูเข้าใจง่ายชัดเจนมากขึ้นหลักการจัดเก็บภาษีอากรโดยทั่วไปจะมี3หลักด้วยกันหลักแรกคือหลักแหล่งเงินได้ส่วนที่สองเขาเรียกว่าหลักถิ่นที่อยู่และสุดท้ายคือหลักสัญชาติพอนึกออกไหมคะว่าประเทศไทยใช้หลักแหล่งใดอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะคะหลักแหล่งแรกเขาเรียกว่าหลักแหล่งเงินได้มีนิยามที่ว่า

ผู้มีเงินได้จากแหล่งใดในรัฐใดก็ต้องเสียภาษีอากรในรัฐนั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้นั้นมีสัญชาติใดและถิ่นที่อยู่ในรัฐใดโดยสนใจที่ว่าการประกอบกิจการทรัพย์สินที่ได้มาเงินที่ได้จากนายจ้างได้จากรัฐใดเป็นเกณฑ์เพราะถือว่าผู้ที่มีเงินได้ในรัฐนั้นย่อมแสดงว่าได้ใช้ทรัพยากรในรัฐนั้นไปแล้วหลักแหล่งเงินได้เนี่ยจะได้สรุปมา2ฝั่งด้วยกันฝั่งแรกคือเงินได้ที่เกิดจากในประเทศไทยคือมาจากงานหรือกิจการที่ทำในไทยเงินที่มาจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือเงินที่มาจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่ในประเทศไทยอีกกลุ่มหนึ่งของหลักแหล่งเงินได้คือเงินได้จากต่างประเทศอาทิเช่นเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่การงานในต่างประเทศหรือเงินได้ที่เกิดจากกิจการที่ทำในต่างประเทศอันนี้อยู่ในกลุ่มของหลักแหล่งเงินได้ค่ะอันต่อมาหลักถิ่นที่อยู่ถิ่นที่อยู่เนี่ยคือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดจะต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าผู้นั้นจะมีสัญชาติใดโดยมีหลักการในการคิดว่าผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดก็ย่อมได้รับประโยชน์และได้ใช้บริการของรัฐนั้นอันนี้เช่นบริการสาธารณสุขบริการในส่วนของถนนหนทางต่างๆดังนั้นจึงสมควรที่ผู้นั้นต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นๆ นะคะมาดูเพิ่มเติมกันผู้ที่มีเงินได้จากต่างประเทศค่ะแต่ว่านำมาเสียภาษีตามถิ่นที่อยู่จะต้องมีความสัมพันธ์ครบทั้ง3ข้อข้อที่1คือเป็นผู้ที่มีเงินได้จากหน้าที่การงานกิจการจากทรัพย์สินที่มีในต่างประเทศและปีภาษีก็คือเริ่มตั้งแต่มกราถึงธันวาของปีนั้นๆได้พักอาศัยในประเทศไทยรวมกัน180วันเป็นต้นไปคำว่า180วันเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องอยู่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่180แบบติดต่อกันอาจจะมาแค่เดือนนี้มาเดือนที่2กับต่างประเทศเดือนที่3มาแต่รวมๆแล้วตั้งแต่มกราถึงธันวาในปีนั้นอยู่ครบ180วันและส่วนที่3ค่ะเขานำเงินได้ที่ได้รับจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกับที่ได้รับเงินอาทิเช่นนายกอไก่มีเงินได้จากต่างประเทศในปี2561และนำเงินดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกันดังนั้นถ้าครบ3ข้อก็จะต้องมีการเสียภาษีแต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่ครบทั้ง3ข้อก็จะไม่มีการเสียภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่เกิดขึ้นต่อนะคะการที่เงินได้เกิดขึ้นในประเทศแหล่งเงินได้ประเทศที่เป็นแหล่งเงินได้ก็จะมีสิทธิ์เก็บภาษีก่อนประเทศที่เป็นแหล่งที่อยู่โดยที่ประเทศที่เป็นแหล่งเงินได้เนี่ยอาจจะมีข้อตกลงที่เราเคยคุ้นเคยกันอาทิเช่นมันเป็นข้อตกลงสำหรับการบรรเทาภาระภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาภาษีซ้อนซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีคู่สัญญาอยู่ที่61ประเทศนะคะอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาสวีเดนสิงคโปร์ญี่ปุ่นเป็นต้นหลักสุดท้ายที่เราคุยกันคือหลักสัญชาติโดยส่วนมากเนี่ยประเทศจะใช้หลักถิ่นที่อยู่ในการพิจารณาจะเก็บภาษีเป็นหลักแต่ในบางประเทศเท่านั้นอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์เกาหลีเหนือที่จะใช้หลักสัญชาติมาใช้ในการจัดเก็บภาษีสำหรับประเทศไทยล่ะคะใช้หลักอะไรมาดูกันประเทศไทยใช้การจะเก็บภาษีตามหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่กล่าวคือผู้ที่ได้รับผลตอบแทนจากงานหรือจากนายจ้างหรือจากทรัพย์สินที่มีในประเทศไทยตามประมวลรัชดากรถือว่าต้องจ่ายภาษีตามหลักแหล่งเงินได้ให้กับประเทศไทยและการที่มีเงินได้ในไทยก็เสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยตามหลักแหล่งที่อยู่นั่นเองส่วนการที่มีเงินได้จากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยรวมกัน180วันขึ้นไปและนำเงินได้นั้นเข้ามาในปีภาษีเดียวกันกับปีที่เกิดเงินได้นั่นเองจบไปในส่วนของหลักการของภาษีเงินได้นะคะหลักภาษีเงินได้ส่วนเรื่องต่อมาที่เราจะคุยกันถึงเรื่องประเภทภาษีอากรประเภทของภาษีอากรนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้นะคะคือจำแนกประเภทตามหน่วยงานของผู้จัดเก็บจำแนกตามประเภทของหลักการผลักภาระภาษีจำแนกตามวิธีการประเมินภาษีและสุดท้ายคือจำแนกตามประเภทหลักเกณฑ์อื่นๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในแต่ละประเภทกันนะคะประเภทแรกคือจำแนกตามหน่วยงานผู้จัดเก็บ
จากในรูปนี้ได้ทำเป็นตารางโดยแยกเป็นในส่วนของภาษีอากรรัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภาษีอากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเรามาดูตัวแรกก่อนภาษีอากรที่รัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บอาทิเช่นกรมสรรพากรมีการจัดเก็บในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพสามิตตัวอย่างก็จะมีในส่วนของภาษีน้ำมันภาษีเบียร์ภาษีสุรากรมศุลกากรก็จะมีภาษีอากรขาเข้าและขาออกส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือประเภทผู้จัดเก็บที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีการจัดเก็บภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องถิ่นภาษีโรงเรือนเป็นต้นค่ะอีกกลุ่มต่อมานะคะในส่วนของภาษีอากรที่จำแนกตามหลักการผลักภาระผลักภาระเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือภาษีทางตรงอาทิเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่สามารถผลักภาระให้บุคคลอื่นไปเสียภาษีแทนตนได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเกิดบริษัทกไก่มีเงินได้และก็มีการคำนวณแล้วว่าต้องเสียภาษีเท่านี้ไม่สามารถโอนให้ภาษีเนี้ยให้กับบริษัทขอไข่ไปจ่ายชำระแทนตนได้ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของภาษีของตนเองเท่านั้นส่วนภาษีทางอ้อมอาทิเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีน้ำมันภาษีรถยนต์ก็จะมีการผลักภาระไปกับผู้บริโภคนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะการจำแนกประเภทตามวิธีการประเมินภาษีแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือภาษีตามราคาหรือมูลค่าส่วนที่2นะคะภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพมาดูตัวแรกก่อนภาษีตามราคาหรือมูลค่าภาษีที่จัดเก็บตามราคาหรือมูลค่าภาษีเนี่ยโดยทั่วไปจะกำหนดเป็นอัตราภาษีเป็นร้อยละของมูลค่าฐานภาษีอันนี้เช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยโดยทั่วไปจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิก็คือกำหนดตัวเลขอย่างชัดเจนไปเลยไม่ว่าจะฐานภาษีจะเปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือใช้อัตราร้อยละ20ของกำไรสุทธิในการเสียภาษีนิติบุคคลนั่นเองในส่วนต่อมานะคะภาษีตามปริมาณหรือตามสภาพจะมีการจัดเก็บตามปริมาณของสิ่งที่ใช้เป็นฐานภาษีอาทิเช่นตามความยาวตามปริมาตรตามน้ำหนักก็จะมีการวัดออกมาสิ่งที่เราคุ้นเคยและเห็นได้บ่อยชัดก็คืออัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2520ที่เขาจัดเก็บภาษีตามความจุกระบอกสูบหรือที่เรียกว่า CC อาทิเช่นรถยนต์ที่นั่งไม่เกิน7ที่นั่งในประเทศไทยถ้า600 CC แรกจะคิด CC ละ 0.5 บาทถ้า601ถึง 1,800 CC ก็จะจัดเก็บอยู่ที่ 1.5 บาทเป็นต้นต่อมานะคะพาร์ทสุดท้ายของการจำแนกประเภทตามหลักอื่นก็คือการจำแนกตามหลักอื่นที่จะนำมากล่าวถึงในครั้งนี้คือลักษณะการใช้เงินภาษีแบ่งออกเป็นภาษีเพื่อกิจการทั่วไปภาษีเพื่อกิจการเฉพาะอย่างหรือจะในส่วนของความถาวรของกฎหมายภาษีอากรอันนี้เช่นภาษีอากรที่เป็นภาษีอากรแบบปกติหรือภาษีอากรแบบชั่วคราวนั่นเองกลุ่มสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากรในโครงสร้างกฎหมายภาษีอากรเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือภาระภาษีคืออะไรฐานภาษีคืออะไรและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องมีอัตราอะไรบ้างสุดท้ายองค์ประกอบอื่นของโครงสร้างภาษีอากรค่ะมาดูทีละส่วนกันนะคะส่วนแรกภาระภาษีภาระภาษีเนี่ยก็คือส่วนของรายได้ที่แท้จริงของเอกชนที่เกิดการลดลงเนื่องมาจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลการพิจารณาเรื่องภาระภาษีเนี่ยจะตกอยู่กับผู้ใดซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้แบกรับภาษีไว้ท้ายที่สุดดังนั้นเนี่ยจะมีการแยกพิจารณาเป็น2นัยยะก็คือภาระภาษีตามกฎหมายกับภาระภาษีทางเศรษฐกิจตัวแรกนะคะภาระภาษีตามกฎหมายเนี่ยคือภาระในจำนวนภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้รับภาระภาษีตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่สามารถที่จะผลักภาระให้ใครได้ส่วนที่2ค่ะภาระภาษีทางเศรษฐกิจเป็นภาระภาษีที่ผู้บริโภคคนสุดท้ายต้องรับภาระไปกล่าวคือผู้บริโภคนั้นไม่สามารถผลักภาระไปให้ผู้ใดอื่นได้อีกเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อมานะคะพูดถึงเรื่องฐานของการคำนวณภาษีหรือเรียกว่าฐานภาษี
เป็นสิ่งที่เป็นเกณฑ์ในการนำไปคำนวณเพื่อจัดเก็บภาษีหรือเป็นฐานในการประเมินภาษีนั่นเองโดยฐานภาษีเนี่ยคูณด้วยอัตราภาษีก็จะได้จำนวนภาษีที่ต้องชำระฐานภาษีที่เราจะมาคุยกันวันนี้โดยทั่วไปก็คือมีฐานเงินได้ฐานการบริโภคฐานทรัพย์สินและฐาน

อื่นๆฐานแรกคือฐานเงินได้ฐานนี้ทุกคนมีความคุ้นเคยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายๆท่านที่มีเงินได้เงินได้ของผู้มีรายได้ของขอโทษนะคะรายได้ของผู้มีเงินได้ใช้เป็นฐานในการเรียกเก็บภาษีอาทิเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในความหมายที่เราคุยกันเนี้ยหมายถึงเงินได้สุทธิซึ่งนั่นก็คือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนต่างๆแล้วทั้งนี้เพราะว่าเงินได้สุทธิคือฐานในขั้นสุดท้ายในการคำนวณภาษีตามอัตราภาษีนั่นเองฐานที่สองค่ะเขาเรียกว่าฐานการบริโภคโดยการนำรายจ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการมาเป็นฐานในการเรียกเก็บภาษีอากรแนวคิดมาจากการที่เขาว่ากันว่าการบริโภคทำให้ทรัพยากรของสังคมมีปริมาณที่ลดลงดังนั้นการจะเก็บภาษีในส่วนนี้มาจากฐานการบริโภคอาทิเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อของมากก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมากภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีน้ำมันภาษียาสูบภาษีรถยนต์เป็นต้นฐานต่อมาค่ะคือฐานทรัพย์สินเป็นการนำทรัพย์สินที่มีในครอบครองมาเป็นฐานในการคำนวณเพื่อจัดเก็บภาษีโดยมีแนวคิดที่ว่าผู้ใดที่มีทรัพย์สินมากก็ควรเสียภาษีในจำนวนที่มากเช่นกันอาทิภาษีการรับมรดกเป็นพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกพ.ศ. 2558เป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับมรดกไม่ว่าจะเป็นการรับแค่ครั้งเดียวหรือเป็นการรับหลายครั้งมารวมกันและมูลค่าเกินกว่า100ล้านบาทโดยการประเมินมูลค่าตามหลักของพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดกเนี่ยจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ10ของมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีแต่หากว่ามรดกนั้นได้รับมาจากบุพการีหรือผู้สืบสันดานจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ5ของมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีฐานภาษีอื่นๆนะคะรัฐอาจใช้ฐานอื่นในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเป็นไปตามความเหมาะสมตามสภาพสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาทิเช่นฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการผู้ที่ได้รับสิทธิหรือสัมปทานจากรัฐบาลในการประกอบอาชีพเช่นผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมจะต้องเสียภาษีปิโตรเลียมเป็นต้นอันนี้อยู่ในกลุ่มฐานภาษีอื่นๆต่อมาค่ะอัตราภาษีอัตราภาษีเนี่ยสำหรับประเทศไทยโดยทั่วไปจะมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคืออัตราภาษีแบบคงที่อัตราภาษีคงที่อันที่2ค่ะอัตราภาษีแบบก้าวหน้าและสุดท้ายอัตราภาษีแบบถอยถดขอโทษค่ะอัตราภาษีถดถอยส่วนแรกนะคะอัตราภาษีคงที่เนี่ยอัตราภาษียังคงเดิมไม่ว่าฐานภาษีจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอาทิเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยเขาจะมีการคำนวณตัวเลขของเงินได้นิติบุคคลที่ต้องนำรายได้สำหรับรอบระยะเวลาทางบัญชีหักกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นกำไรสุทธิทางบัญชีและต้องปรับปรุงเป็นกำไรสุทธิทางภาษีตามมาตรา65ทวีและ65ตีดังนั้นเนี่ยจึงนำกำไรดังกล่าวไปคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งประเทศไทยโดยทั่วไปจะใช้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ20นั่นเองสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนอัตราภาษีก้าวหน้าอันนี้หลายๆท่านอาจจะค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงสำหรับผู้ที่มีเงินได้นั่นก็คือฐานภาษีที่มีมูลค่าสูงขึ้นอัตราภาษีก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหรืออัตราภาษีจะลดลงเมื่อฐานภาษีลดลงเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมีรายได้จากนั้นนำไปหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆจนได้เป็นเงินได้สุทธิที่นำมาคำนวณว่าช่วงใดของเงินสุทธิของบุคคลนั้นจะต้องเสียภาษีเท่าใดโดยมีอัตราตั้งแต่ร้อยละ5ถึงร้อยละ35จากตัวอย่างนะคะในหน้านี้เราพูดถึงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี2560ที่จะต้องยื่นรายการในปี2561เป็นต้นไปคุณจะเห็นได้ว่าขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่0บาทถึง 150,000 บาทอัตราภาษี 5% แต่ได้รับการยกเว้นต่อมาถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของ 150,000 ถึง 300,000 บาทก็จะมีการเสียอัตราภาษี 5% ขออีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดอยู่ในระดับ
300,000 ถึง 500,000ก็จะเสียในส่วนของอัตราภาษี 10% ท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อฐานภาษีคุณเพิ่มขึ้นอัตราภาษีคุณก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้คือเรียกว่าอัตราก้าวหน้านะคะสุดท้ายค่ะอัตราภาษีถอยหลังเป็นอัตราภาษีที่ลดลงเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้นมาดูกลับกันหรืออัตราภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีลดลงอาทิเช่นภาษีบำรุงท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องถิ่นพ.ศ.2508ซึ่งกำหนดให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องถิ่นในรูปนี้เป็นตัวอย่างในบางส่วนนะคะสำหรับการเสียภาษีในส่วนของการภาษีบำรุงท้องที่อาทิเช่นราคาที่ดินไม่เกินไร่ละ200บาทเสียอยู่ที่50สตางค์แต่ถ้าอยู่ในส่วนของไร่ละ600ถึง800บาทจะเสียอยู่ที่ไร่ละ3บาทเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นสัดส่วนการเสียภาษีต่อหน่วยจะลดลงตัวอย่างคำถามก่อนที่เราจะจบนะเรื่องนี้ไปมีคำถามถามว่าหากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้สิทธิยกเว้นเงินได้นิติบุคคล 3-5 ปีโดยได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรหรือได้รับลดหย่อนภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนักศึกษาคิดว่าเป็นการจัดเก็บภาษีเพื่อสนองต่อวัตถุประสงค์ใดของการจัดเก็บคะลองคิดดูนะว่าเป็นการทำให้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าวัตถุประสงค์นั่นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเพื่อการส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นในภาคเอกชนนั่นเองเราจะมาสรุปเนื้อหาและก็ยกประเด็นคำถามบางหัวข้อให้นักศึกษาลองคิดนะคะว่าคำตอบนี้ควรจะเป็นคำตอบอะไรดีเช่นความหมายของภาษีอากรคืออะไรภาษีอากรก็คือเงินที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับรัฐบาลโดยที่ไม่มีการตอบแทนต่อผู้เสียภาษีโดยตรงต่อมาค่ะลองถามต่อลองทดสอบดูนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีมีอะไรบ้างตะกี้ที่เราคุยกันไปมีเรื่องอะไรบ้างคะในส่วนของการกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อเอาเงินนั้นไปชำระหนี้ของรัฐหรือรวมทั้งการส่งเสริมในส่วนของเศรษฐกิจด้วยหลักการจัดเก็บภาษีอากรในลักษณะทั่วไปที่เราคุยกันมีกี่หลักคะนึกออกไม่เอ่ยมีอยู่3หลักด้วยกันก็คือหลักแหล่งเงินได้หลักถิ่นที่อยู่แล้วก็หลักสัญชาติส่วนประเทศไทยใช้หลักไหนคะประเทศไทยใช้แค่2หลักด้วยกันก็คือหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่เท่านั้น2หลักนะคะเขาสำหรับประเทศไทยฐานภาษีค่ะฐานภาษีที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ฐานภาษีมีกี่รูปแบบมีกี่ฐานคะฐานภาษีจะมี4ฐานด้วยการประกอบด้วยฐานของรายได้ฐานการบริโภคฐานทรัพย์สินและฐานอื่นๆนักศึกษาลองกลับไปทบทวนนะคะว่าแต่ละฐานหมายถึงเรื่องอะไรและตัวอย่างเป็นอะไรบ้างจะได้เข้าใจและง่ายมากขึ้นในการที่มองเห็นในข้อสอบแล้วก็อ๋อเรื่องนี้หมายถึงอะไรขออนุญาตยกตัวอย่างเดี๋ยวจะมีตัวอย่างมา5ตัวอย่างให้คุณเลือกคือภาษีนำเข้าส่งออกภาษีรถยนต์ภาษีการรับมรดกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลคำถามอยากถามว่าภาษีอากรในข้อใดจัดเก็บจากฐานการบริโภคฐานการบริโภคขออนุญาตอีกรอบ5ตัวเลือกตัวเลือกแรกคืออากรนำเข้าส่งออก2ภาษีรถยนต์3ภาษีการรับมรดก4ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ5ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานการบริโภคก็คือต้องเป็นภาษีอากรเรื่องการนำเข้าส่งออกนั่นเองขออีกสักข้อนะคะสำหรับตัวเลือกที่จะให้ต่อไปนี้ข้อใดเป็นในส่วนของการใช้อัตราภาษีแบบคงที่อัตราภาษีคงที่ในยะมันคืออะไรเดี๋ยวลองเลือกดูส่วนที่1 นะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2ภาษีรถยนต์3ภาษีมูลค่าเพิ่ม4ภาษีธุรกิจเฉพาะและ5ภาษีรถยนต์ข้อใดคืออัตราภาษีแบบคงที่แปลว่าไม่ว่าฐานจะเปลี่ยนไปปริมาณมากหรือน้อยอัตรายังเป็นอัตราการคิดภาษีแบบเดิมนั่นก็คือภาษีเงินได้ขอโทษค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง

ขอต่ออีกสักหนึ่งข้อตัวอย่างนะคะถ้านายดิเรกมีเงินได้จากหน้าที่การงานในต่างประเทศแล้วกลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทยในเดือนเมษายนซึ่งได้นำเงินได้ที่รับจากต่างประเทศนั้นเนี่ยมาเที่ยวในประเทศไทยประเด็นดังกล่าวเนี่ยต้องพิจารณาเนื้อหาหลักการจัดเก็บภาษีอากรในหลักเกณฑ์ใดระหว่าง 1. หลักเกณฑ์เงินได้ 2. คือหลักถิ่นที่อยู่ 3. หลักสัญชาติใช้หลักใดคะในการมานั่งคำนวณว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นเนื้อหาใดในการพิจารณาการจัดเก็บนั่นก็คือหลักถิ่นที่อยู่นั่นเองในส่วนของการจัดเก็บภาษีเนี่ยก็จะมีคนจัดเก็บในส่วนของรัฐบาลกลางกับส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามาดูตัวอย่างนะคะภาษีอากรใดที่รัฐบาลกลางไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บ 1. ภาษีป้าย 2. อากรขาเข้า 3. อากรสแตมป์ 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคลและ 5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้อใดเป็นภาษีที่รัฐบาลกลางไม่ได้เป็นผู้จะเก็บนั่นก็คือภาษีป้ายนั่นเองค่ะภาษีป้ายก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จัดเก็บเองพูดถึงอีกส่วนหนึ่งในส่วนของอัตราภาษีที่เราคุยกันถ้าอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นนะคะเป็นการจัดเก็บอัตราภาษีตามประเภทใดระหว่างอัตราภาษีถดถอยอัตราภาษีคงที่อัตราเงินได้อัตราการบริโภคหรืออัตราภาษีก้าวหน้าคุณคิดว่าอัตราใดถูกต้องและเหมาะสมกับคำที่จะต้องดูในส่วนของอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นอัตราภาษีบำรุงท้องถิ่นจะใช้การจัดเก็บภาษีอากรแบบในกลุ่มของอัตราภาษีแบบถดถอยจำได้ไหมคะที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้อีกข้อหนึ่งขออนุญาตเป็นข้อสุดท้ายถ้าเกิดว่านายป๊อตคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วนำไปยื่นแบบแสดงรายการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรถือว่าเป็นประเภทภาษีเพื่อชำระแบบลักษณะใดระหว่างการประเมินภาษีของเจ้าหน้าที่การประเมินภาษีด้วยตนเองการประเมินภาษีด้วยระบบออนไลน์หรือการหักภาษีณที่จ่ายถ้าเป็นนายป๊อตอันนี้คือตามหลักอะไรคะตามหลักการประเมินภาษีด้วยตนเองเพราะว่านายป๊อตเนี่ยได้คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของตนเองแล้วก็นำไปยื่นแสดงรายการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรดังนั้นจึงตอบว่าเป็นการประเมินภาษีด้วยตนเองค่ะขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นรายการสอนเสริมครั้งที่5รายการวันนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับคือตอนที่1 2และ3จะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่13 14และ15และตอนที่4ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบนะครับโดยที่มีรายละเอียดของทั้ง4ตอนดังนี้นะครับตอนที่1จะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่13ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมอก45001/2561ตอนที่2เป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่14ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกระทรวงแรงงานตอนที่3เป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่15ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนตอนที่4จะเป็นการฝึกปฏิบัตินะครับจากแบบทดสอบของหน่วยที่13 14และ15นักศึกษาสามารถที่จะย้อนหลังดูรายการได้นะครับจากhttp://media.stou.ac.th นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า e-tutorial แล้วก็เลือกนะครับค้นหาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อจากนี้เราขอชมรายการตอนที่1เลยนะครับ

0: ในตอนที่1นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่13การจัดการอาชีวภัยและความปลอดภัยมก45,001/2561นะครับโดยมีวิทยากรรับเชิญคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เขียนหน่วยเนื้อหาในหน่วยที่13เองนะครับท่านจะมาสรุปประเด็นสาระสำคัญท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับไม่ทราบว่าในหน่วยที่13เนี่ยนะครับก็คือระบบการจัดการอาชีวภัยและความปลอดภัยมก 45,001/2561 นะครับมีเนื้อหาสาระสำคัญอะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็ระบบการจัดการอาชีวภัยและความปลอดภัยมก 45,001/2561 นั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1 13.1 เนี่ยก็จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยตอนที่2 13.2 จะเป็นแนวคิดของระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานมก 45,001/2561ตอนที่ 13.3 จะเป็นองค์ประกอบและข้อกำหนดของระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยตอนที่14 13.4 นี่ก็จะเป็นการนำระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมก 45,001/2561ไปประยุกต์ใช
0: ้ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มตรงที่แนวคิดก่อนเลยนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับแนวคิดของการจัดการระบบชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยก็เนื่องจากว่าอุบัติเหตุแล้วอันตรายที่เกิดในการทำงานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกันแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดให้มีการจัดระบบการจัดการเชื่อมั่นไว้และความปลอดภัยเนี่ยมันจะทำให้ลดการสูญเสียลงไปเมื่อความสูญเสียลดไปก็จะเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและสิ่งที่ตามมาคือกำไรจะสูงขึ้นแนวคิดที่2คือระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยนั้นน่ะฉบับแรกเนี่ยเราใช้มก.เป็นคำย่อนะส่วนคำเต็มก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม18,000พ.ศ. 2540นะคะแล้วต่อมาก็จะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นมก. 45,001/2561
0: อ๋ออันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เรากำลังจะพูดถึงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งในมก. 45,001/2561 เนี่ยจะมุ่งเน้นให้องค์กรทุกขนาดทุกประเภทนำไปใช้ได
0: ้
1: ส่วนแนวคิดอันที่3ก็คือองค์ประกอบและข้อกำหนดของระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้นเนี่ยเราใช้แนวคิดของเดมมิงก
0: ็
1: คือ PDCA นะคะซึ่งจะเอาไปใช้ในการประกอบเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ P ก็คือการวางแผน planning D ก็คือดูคือการนำไปปฏิบัติและ C ก็คือการประเมินหรือการตรวจสอบแล้วก็ A ก็คือ action ก็คือการปรับปรุงหรือการแก้ไขอ
0: ันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของเดมมิงใช่ไหมครับ PDCA ที่เรารู้จักกันดีอยู่นะครับ
1: แล้วคงจะมีเรียนอยู่ในหลายๆวิชาด้วยกันนะคะนักศึกษาคงจะคุ้นเคยดีค่ะส่วนแนวทางแนวคิดอันที่4ก็คือแนวทางในการจัดทำระบบอาชีวภัยทำไมและความปลอดภัยนั้นน่ะก็ใช้อย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าใช้
0: มีวางแผนแล้วก็ไปปฏิบัติจัดทำเอกสารก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นก็พอปฏิบัติจริงมันก็ต้องมีการตรวจสอบ
1: ค่ะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานระดับชาติก็ตามเนี่ยหรือมาตรฐานทั่วไปเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องเขียนพอเขียนแล้วคุณต้องทำตามที่เขียนพอทำแล้วคุณต้องกลับมาเขียนอีกทีว่าได้ผลเป็นอย่างไรก็คือวงจรของเดมมิงนั่นเอง
0: พอตรวจสอบเสร็จก็ต้องประเมินโอเคนะครับ
1: ทีนี้การประเมินเนี่ยจะประเมินตัวเองโดยที่ไม่ต้องเชิญหน่วยงานข้างนอกมาประเมินก็ได้เราสามารถจะดีแคลร์ประกาศตัวเองว่าเราได้ทำตรงนี้แล้วหรือจะให้คนภายนอกมาประเมิน
0: เติร์ดปาร์ตี
1: ้ได้ใบรับรอง
0: โอเคครับ
1: ถ้าไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายนะทีนี้เรื่องของวัตถุประสงค์เมื่อนักศึกษาศึกษาหน่วยที่13เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการอยากได้ก็คือนักศึกษาต้องสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการเชื้อราและความปลอดภัยได้นอกจากนั้นนักศึกษาต้องอธิบายแนวคิดของระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ด้วยแล้วก็ประการสุดท้ายคืออธิบายข้อกำหนดของระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยได้แล้วสุดท้ายที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอย่างมากก็คือนักศึกษาต้องสามารถอธิบายและนำระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยงั้นก็มาเริ่มกันตอนที่1เลยนะคะในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย ค่ะก็เป็นมาตรฐานสากลนะคะซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Occupational Health and Safety Management System แล้วเดี๋ยวเราจะใช้คำย่อว่า OHSMS นะคะ
0: okay,
1: มันเป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยอาชีพอนามัยของบุคคลในองค์กรคำว่าบุคคลองค์กรนี่หมายถึงบุคคลองค์กรที่เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนไปถึงระดับล่างคือพนักงานผู้ปฏิบัตินะคะ
0: อันนี้รวมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
1: ทั้งหมดทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วยนะคะแล้วก็ระบบการจัดการชีวนามัยและความปลอดภัยเนี่ยเป็นระบบที่เราเน้นการจัดการเพื่อจะลดความเสี่ยงการบาดเจ็บการเจ็บป่วยการสูญเสียนะคะแล้วที่สำคัญคือต้องดำเนินการร่วมกับการบริหารจัดการองค์กรทั้งองค์กรด้วยสามารถจะแก้ปัญหาทั่วๆไปขององค์กรแล้วบวกเรื่องของอาชีวนามัยและความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะคะนั่นคือควบคุมสิ่งที่อันตรายที่จะมีผลต่อสุขภาพสวัสดิการหรือสวัสดิภาพแล้วก็ยังมีผลต่อความเชื่อมั่นของความปลอดภัยบุคลากรด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ความสำคัญของระบบนี้มีว่าอย่างไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาอันดับหนึ่งก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเพราะว่าส่วนของร่างกายเรามีสองส่วนร่างกายและจิตใจ
0: ใช่
1: ไหมคะแล้วที่สำคัญรองลงมาคือว่าชื่อเสียงองค์กรด้วยเราคงไม่อยากให้องค์กรของเราเนี่ยเดี๋ยวก็มีการตายมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น
0: ใช่
1: นะคะ
0: ซึ่งอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลที่ไม่ดีกับบริษัทเลยกับองค์กร
1: เป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีนะคะชื่อเสียงค่ะแล้วก็เมื่อไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วมันมีชื่อเสียงขององค์กรก็คือสามารถที่จะผลิตหรือให้บริการที่ดีเพราะฉะนั้นการลงทุนก็จะลดน้อยลงถ้าไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้น
0: ใช่ไม่มีการที่แบบบาดเจ็บหรืออะไรที่เป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยทำให้ประหยัดเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไปด้วยใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็สิ่งที่ตามมาคือผลกำไรที่เกิดขึ้นนะคะผลกำไรทั้งเรื่องต้านปริมาณก็คือการเจ็บป่วยเรื่องเงินทองการรักษาทางด้านนามธรรมก็คือสิ่งที่มันเป็นขวัญกำลังใจของพนักงานและที่สำคัญคือผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจด้วย
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือมีความสำคัญว่ามันเป็นระบบในการทำงานอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกในแนวคิดแล้วว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้บริหารแ
0: ล้วก็สูงสุดจนถึงต่ำสุดเลยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันความสำคัญอันดับต่อไปก็คือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าลูกค้าจะได้ไม่คิดว่าหรือว่าสังคมจะไม่คิดว่าไอ้สินค้าที่เขาซื้อมาใช้ซื้อมาบริโภคนั้นเนี่ยมันมาจากเลือดเนื้อชีวิตของพนักงานถ้าว่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีการบาดเจ็บ
0: ซึ่งต่างประเทศนี่เขาถือมากเลยนะครับเขาตอนนี้เขามาสนใจมากเลยว่ามีระบบอะไรบ้างที่คุ้มครองความปลอดภัยอาชีพอนามัยใช่ไหม
1: เพราะว่าค่าของความเป็นมนุษย์นั้นสำคัญยิ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของประโยชน์ในการทำธุรกิจถ้าองค์กรเราไม่มีการบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่มีการสูญเสียการลงทุนก็ลดลงกำไรก็มากขึ้นนั่นคือการแข่งขันทางด้านธุรกิจ
0: ก็จะดีขึ้นสามารถแข่งขันในตลาดได
1: ้แล้วเมื่อพนักงานเนี่ยมีคุณภาพมีสุขภาพแข็งแรงเพราะนั้นเขาสามารถทำงานให้มีคุณภาพได
0: ้
1: นั่นคือผลผลิตของสินค้าแล้วก็มูลค่าของสินค้าก็จะตามมาด้วย
0: ครับครับ
1: สุดท้ายที่เราลืมไม่ได้คือภาพพจน์ขององค์กรที่เราต้องให้ความสำคัญนะคะถ้าเราทำงานในองค์กรที่มีความปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดีเพราะนั้นความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ผู้บริหารแล้วก็พนักงานทุกระดับขวัญกำลังใจก็จะตามมาแต่ถ้าเดี๋ยวเจ็บไปนะกำลังใจก็เสียไปแล้วมีผลกระทบไปถึงครอบครัวสังคมชุมชนรอบด้านด้วย
0: ค่
1: ะทีนี้ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชีพอนามัยและความปลอดภัยนั้นเนี่ยก็มาจากหน่วยงานที่เราเรียกว่าองค์กรหรือองค์การก็ได้นะคะระหว่างประเทศที่ว่าด้วยมาตรฐานซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า International Standard Organization หรือใช้คำย่อว่า ISO นะคะ
0: ค
1: งไม่ต้องสงสัยว่าเป็นองค์กรระหว่างชาตินั้นเพราะนั้นสำนักงานก็ใหญ่ก็จะอยู่ที
0: ่
1: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นครเจนีวาแล้วก็มีสมาชิกทั่วโลกเป็นสมาชิกอยู่ประมาณ143ประเทศ
0: ค่
1: ะประเทศไทยก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติว่าเป็นองค์การชำนาญพิเศษไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐทำหน้าที่ส่งเสริมและกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวกับมาตรฐานทุกมาตรฐาน
0: เรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1: สิ่งแวดล้อมและอะไรหลายอย่างด้วยนะคะทีนี้ในประเทศไทยมีไหมในประเทศไทยก็มีนะคะเพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกของ ISO เพราะฉะนั้นก็มีหน่วยงานในประเทศไทยก็คือสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งเราเรียกว่าสมอ.นะคะเป ไปอยู่ในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นสถาบันมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมก.นะคะคือสินค้าทุกชนิดเลยนะคะค่ะสม.ก็ได้เอาเกณฑ์ของมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลก็คือ British Standard 8800หรือ8800นั่นเองของประเทศอังกฤษมาเป็นพื้นฐานในการที่ปรับปรุงให้เป็นมก. 18,000 สำหรับประเทศไทย
0: BS นี่ก็คือ
1: British Standard ใช่ค่ะ
0: British Standard โอเค
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้มก. 18,000 นั้นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้พูดถึงของไทยเราแล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เรามีรากฐานมาจากสากลอยู่แล้วนะคะทีนี้มาตรฐานการอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นระบบการจัดการชีวนามัยและความปลอดภัยมีข้อกำหนดที่มก.เลขที่18,001พ.ศ.2542นะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นข้อกำหนดคำว่าข้อกำหนดหมายความว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับการตรวจสอบตรวจประเมินแล้วก็จะได้การรับรองหรือใบเซอร์ติฟิเคชันนั่นเองนะคะส่วนใน2ที่2นี่จะเป็นเรื่องของระบบการจัดการแต่จะเป็นเกี่ยวกับข้อแนะนำทั่วๆไปว่าจะต้องทำยังไงถึงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดได
0: ้
1: หลักการระบบแล้วก็เทคนิคในการปฏิบัติซึ่งเราจะเรียกว่ามก18,400แต่ถ้าเมื่อกี้เป็นข้อกำหนดเนี่ย18,001นะคะก็จะมี2ฉบับด้วยกันค่ะทีนี้ความเป็นมาของมกที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ที่มีผ่านการปรับปรุงมาแล้วก็คือมก45,001/2561นะคะซึ่งก็อย่างที่ได้ไม่คิดได้กล่าวไปแล้วว่ามีพื้นฐานมาจาก British Standard 8,800 นะคะในปีพ.ศ.1996นะคะค่ะแล้วก็มีการพัฒนามาเป็นโอซาด18,001ปีพ.ศ.2999 คศ.นะคะขอโทษค่ะค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นความเป็นมานะคะที่จะให้เห็นว่ามีความเป็นมาตั้งแต่ที่แรกอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่เป็นโอซาด18,001ปีพ.ศ.2007นะคะแล้วก็พัฒนาเรื่อยมาปัจจุบันนี้ก็เป็นISO 45,001ปีพ.ศ.คศ.2018นั่นคือของสากลและประเทศไทยเราโดยสม.อ.ก็มาพัฒนาปรับปรุงมาเป็นมก.18,000ตั้งแต่ปีพ.ศ.2540ฉบับ2ก็ในปีปรับปรุงในปี2542ฉบับ3ก็ปีปัจจุบันนี้นะคะคือมก .45,001/2561
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้วัตถุประสงค์ของมก .45,001/2561 นั้นเนี่ยมีเพื่ออะไรนะคะก็เป็นการปรับปรุงสมรรถภาพด้านการจัดการชีวนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะเชิงปริมาณก็คือว่าเป็นตัวเลขว่ามีการบาดเจ็บมีการสูญเสียเป็นปริมาณเท่าไหร่จำนวนคนจำนวนเงินใช่ไหมคะส่วนคุณภาพคือสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงของพนักงานที่ทำการผลิตหรือว่าให้บริการเองนะคะแล้วก็ทำให้มีประสิทธิผลในการที่ป้องกันการบาดเจ็บแล้วการเจ็บป่วยไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติงานนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีวัตถุประสงค์ว่าการปฏิบัติตามมก .45,001/2561 นั้นเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานด้วยค่ะแล้วยังมีข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ปฏิบัติหรือว่าสามารถทำได้มันก็จะบรรลุประสงค์ก็คือทางด้านชีวนามัยและความปลอดภัยจะลดความเสี่ยงโดยการดำเนินการมาตรการป้องกันที่เหมาะสมได
0: ้ครับ
1: ในความสำคัญของมก .45,001/2561 นั้นเนี่ยอันแรกที่สุดก็คือเราให้ความสำคัญเรื่องการลดความจากประเทศนะ
0: คร
1: ับแต่นั่นหมายความว่าเราได้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของ PDCAในข้อ2คือลดต้นทุนในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทางตรงก็คือการเจ็บป่วยการบาดเจ็บนะคะการรักษาพยาบาลทางอ้อมก็คือเรื่องของการสูญเสียภาพพจน์สูญเสียกำลังใจก่อนลำใจอันนี้เป็นทางอ้อมที่เราจะอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะความสำคัญอันดับที่3ก็คือทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจและมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตที่เขาทำงานอยู่กับองค์กรต่างๆเหล่านั้นอันสุดท้ายคือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะถ้าลูกค้าก็ย่อมต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ
0: แล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ค่ะแล้วก็พนักงานมีความสุขภาพแข็งแรงก็สามารถจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นการ มอบให้กับลูกค้าได้นะคะ
0: ค่
1: ะทีนี้ในการจะต้องเข้าสู่ระบบการจัดการอาชีพมาแล้วความปลอดภัยเนี่ยมันก็ต้องมีคำศัพท์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะเลย

0: ทีนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนและเกิดความเข้าใจที่ดีเนี่ยก็มีการนิยามศัพท์ขึ้นมาซึ่งมีนิยามศัพท์ทั้งหมดในระบบเนี่ย35คำนิยามด้วยกันนะคะทำไมต้องมีนิยามศัพท์ก็เพราะว่าเพื่อช่วยให้ผู้ที่นำระบบไปปฏิบัติเนี่ยเข้าใจถึงความหมายที่ชัดเจนเหมือนกันตรงกันจะได้ไม่ผิดข้อกำหนดนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ทำให้การตีความไปในทิศทางเดียวกันและเป็นการกำหนดกรอบในการเขียนเอกสารเพื่อนำไปปฏิบัติ

0: ซักชัน
1: นะคะ WI หรือเปล่าครับ
0: WI ก็คือมันเหมือนเป็นเอกสารที่ใช้ในการทำงานแต่ว่ามันมีความต่างกันว่าถ้าเป็นโพซิเยอร์เนี่ยก็คือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลายๆแผนกหลายๆหน่วยงานย่อยๆในองค์กรนั้นแต่ถ้าเวิร์กอินสตรัคชั่นนั้นเป็นวิธีการทำงานเฉพาะงานแต่ละอย่าง
1: แต่ละจุดแต่ละงาน
0: ใช่ไหมครับแต่ละประเภทค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างเวิร์กโปรซีเจอร์และก็เวิร์กอินสตรัคชั่น
0: ค่ะเพราะว่าในระบบมาตรฐานสากลนี้เนี่ยการทำเอกสารสำคัญมันจะมี2ประเภทที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจให้ดีไม่งั้นจะสับสน
1: ครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้ตัวอย่างมันมีตัวอย่างขอโทษค่ะมีคำนิยามทั้ง35คำคงไม่สามารถที่จะเอามาพูดได้ทั้งหมด
1: นักศึกษาคงต้องไปศึกษาเพิ่มเติม
0: ศึกษาเองมันจะมีในเอกสารอยู่
1: แล้วนะครับ
0: ค
1: ่ะเราเรียกว่าเป็นประมวลสาระนะครับ
0: ค่ะแต่ที่จะยกมาให้สักหนึ่งตัวอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญมากคือเรื่องของข้อกำหนดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเราไม่รู้จักข้อกำหนดเราไม่เข้าใจความหมายข้อกำหนดเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสับสนและอาจจะปฏิบัติไม่ถูกต้องก็อาจจะไม่ได้คำรับรองหรือไม่ผ่านการตรวจประเมิน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าข้อกำหนดคำนิยามของมันก็คือเป็นความจำเป็นเป็นความคาดหวังที่มีการกล่าวถึงหรือเป็นการบ่งบอกถึงโดยทั่วๆไปหรือเป็นการบังคับนะคะแล้วก็เป็นวิธีการปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือทั่วไปสำหรับองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดง่ายๆเข้าใจดีๆก็คือข้อกำหนดก็คือสิ่งที่ต้องทำ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นความจำเป็นและเป็นสิ่งที่ต้องทำ
0: ต้องทำ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ผู้ที่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะคำนิยามที่อยู่ในระบบนี้นะคะก็ยกมาเป็นบางส่วนเท่านั้นส่วนที่เหลือนักศึกษาก็ไปศึกษาเองแล้วกันนะคะอย่างเช่นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยคืออะไรที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างคือเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะก็เลยหยิบยกมาเป็นตัวอย่างความเสี่ยงทางด้านชีวภัยและความปลอดภัยเนี่ยคืออะไรโอกาสทางด้านชีวภัยและความปลอดภัยคืออะไรสมรรถภาพคืออะไรการตกผลิตเป็นการตรวจประเมินเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั่นคืออะไรนะคะอันนี้นักศึกษาจะไม่ค่อยคุ้นก็เลยยกตัวอย่างมาให้เห็นเป็น 4-5 ตัวอย่างนะคะที่เหลืออีก30นั้นก็นักศึกษาไปอ่านเองในเอกสารแล้วกันนะคะค่ะทีนี้มาถึงเรื่องขององค์ประกอบของมก 45,001/2561 นั้นเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นหลายครั้งแล้วว่าเป็นการใช้แนวความคิดของเดมมิงนะคะหรือที่เราเรียกว่าเดมมิงไซเคิล PDCAP ก็คือแพลนก็คือวางแผน D ก็คือดูก็คือปฏิบัติแล้วก็เช็คก็คือการตรวจสอบหรือการประเมินแอคชั่นก็คือการแก้ไขหรือการปรับปรุงนะคะค่ะทีนี้โครงสร้างของข้อกำหนดนะตาม Deming Cycle นั้นก็ยังเห็นรูปภาพที่อยู่ในเอกสารนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็ไปศึกษาอีกทีนึงนะคะค่ะทีนี้ในการที่เราจัดทำให้เข้าแล้วก็เป็นไปตามข้อกำหนดของมก 45,001/2561 นั้นเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยประเด็นอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเป็นข้อกำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีในเอกสารนะคะ
1: ครับ
0: สิ่งแรกคือต้องกำหนดขอบเขตหรือสโคปอันที่2ก็คือเรื่องของเอกสารอ้างอิงตรงนี้จะหมายถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วรวมทั้งมาตรฐานต่างๆที่เราเอามาประกอบใช้ด้วยแล้วสิ่งที่เมื่อกี้ที่บายไปคือคำจำกัดความนะคะแล้วบริบทขององค์กรก็คือความเข้าใจขององค์กรของผู้บริหารแล้วของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียความคาดหวังของลูกค้าของเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของผู้จัดงานนะคะมีการวางแผนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนตรงนี้คือเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นคนเป็นวิธีการเป็นเครื่องจักรนะคะอันที่8ก็คือการดำเนินงานก็คือการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่มก 45,001 กำหนดเอาไว้นะคะหลังจากดำเนินการแล้วก็ต้องมีการประเมินสถานะว่าผลเป็นอย่างไร
1: สมรรถนะใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: okay.
0: ว่าได้ครบตามข้อกำหนดไหมมีอะไรที่ยังไม่ได้นะคะแล้วสุดท้ายเมื่อประเมินแล้วสิ่งที่ยังไม่ได้ตามข้อกำหนดนั้นก็ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขนะคะ
1: ค่
0: ะทีนี้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางแผนก็จะประกอบด้วยข้อกำหนด4บริบทองค์กรด้วยกันนะคะแล้วก็มันจะมีรายละเอียดของมันแต่
1: แต่ข้อกำหนด
0: ใช่แต่ย่อยออกไปอีกเยอะ
1: ซึ่งอันนี้จะอยู่ในประมวลสาระทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นผู้ที่จะทำระบบตรงนี
1: ้ต้องศึกษาให้
0: ต้องศึกษาแล้วก็ต้องทำความเข้าใจ
1: คำนิยามต่างๆรวมทั้งข้อกำหนดว่าแต่ละ

0: ข้อกําหนดเป็นอย่างไร
1: ต้องทําอย่างไรบ้างนะคะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะข้อกําหนดที่5เรื่องของความเป็นผู้นํานะก็มีรายละเอียดเช่นเดียวกันปีกย่อยเยอะแยะเลยนะคะข้อกําหนดที่6เป็นเรื่องของการวางแผนแล้วข้อกําหนดที่7คือการสนับสนุนอันนี้ก็เป็นส่วนข้อกําหนดที่อยู่ในหัวข้อของการวางแผนคือตัว P นะคะค่ะนอกจากนั้นยังมีข้อกําหนดที่8นะคะการดําเนินงานแล้วก็ข้อที่9การประเมินสมรรถนะแล้วก็การปรับปรุงนะคะก็มีทั้งหมด10
0: ข้อกําหนดด้วยกัน
1: ข้อกําหนดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะที่มาถึงเรื่องของแนวทางในการจัดทําก็จะมีขั้นตอนว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะคะสิ่งแรกขั้นตอนที่1ก็คือต้องมีการวางแผนนะคะในการวางแผนนี่ก็คือเป็นการกําหนดนโยบายแล้วก็ให้ความสําคัญว่าผู้บริหารสูงสุดต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะจัดทำระบบนี้
0: นั่นก็คือต้องมีนโยบาย
1: ต้องมีนโยบายและในนโยบายนั้นต้องกำหนดว่าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นแค่ไหนอย่างไร
0: อันนี้สำคัญมาก
1: สำคัญมากเลยค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าผู้บริหารไม่มีความเชื่อมั่นหรือไม่มีอะไรมันก็จะไม่สำเร็จนะครับไม่มีนโยบาย
1: ต้องมีความมุ่งมั่นที่ผู้บริหารก่อนแล้วก็ไปสร้างความมุ่งมั่นให้กับปฏิบัติงานระดับล่างๆรองลงไปนะคะเพราะมันต้องเป็นความร่วมมือทั้งองค์กรนะคะค่ะขั้นตอนที่2คือเมื่อเรามีนโยบายชัดเจนแล้วนะคะรายละเอียดให้นักศึกษาไปอ่านในเอกสารอีกทีแล้วกันนะคะเพราะมันจะมีขั้นตอนปีกย่อยเยอะแยะ
0: เอกสารหลายอย่างเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะเอาเอกสารไปใช้ปฏิบัติยังไงก็จะอยู่ในขั้นตอนที่2หมดนะครับ
1: การเขียนนโยบายจะเขียนยังไงก็จะมีอยู่นั้นด้วยนะคะขั้นตอนที่2เมื่อเรามีนโยบายชัดเจนแล้วเนี่ยก็คือการจัดทําเอกสารก็คือวิธีการปฏิบัตินะคะหรือวิธีการทำงานที่เมื่อกี้ได้พูดไปบ้างแล้วว่า procedure กับ work instruction มันจะต่างกันตรงต้องชัดเจน
0: ครับ
1: ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดำเนินการเสร็จก็ต้องมีการตรวจสอบคือเช็คหรือประเมินว่าเราได้ครบตามข้อกำหนดที่ระบบกำหนดไว้หรือเปล่านะคะตรวจสอบแล้วถ้าพบว่ายังไม่ครบยังมีความบกพร่องยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องมีการตรวจประเมินนะคะทีนี้มันการตรวจประเมินจะมี2ลักษณะด้วยกันคือตรวจประเมินภายในโดยคนขององค์กรภายในองค์กรนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เราเชิญบุคคลภายนอกเนี่ยมาตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ได้มาคือจะได้ใบรับรองค่ะก็จะมีค่าใช้จ่าย
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องทำทั้งตรวจภายในตรวจประเมินภายในเองเป็นการเหมือนกับทำเซลล์แอสเซสเมนต์เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอมั่นใจพอสมควรก็จะเป็นผู้ตรวจภายนอก
1: ครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมให้คนข้างนอกมาตรวจ
0: ครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของการจัดทำระบบอาชีวะใหม่และความปลอดภัยนะคะมก45,001/2561ค่ะ
0: จากที่อาจารย์พูดมานี่นะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องของสิ่งที่สําคัญก็คือเท่าที่รับฟังจากท่านอาจารย์นะประเด็นสาระสําคัญก็คือว่าผู้บริหารต้องมุ่งมั่น
1: ต้องมุ่งมั่นค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะว
1: ่
0: าถ้าผู้บริหารไม่มุ่งมั่นไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเนี่ยนะครับการดําเนินการตัวนี้ก็จะไม่ประสบผลสําเร็จ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีนโยบายมีความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยนั่นก็คือจะทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่ระดับบนสุดจนถึงล่างสุด
1: อันนั้นเป็นแนวคิดเป็นแนวทางของระบบของกรมไปแล้วด้วยค่ะ
0: ใช่ไหมฮะซึ่งไปเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วการดําเนินการต่างๆนี้ก็ใช้วงจรของเดมมิงเป
1: ็
0: นหลักใช่ไหมครับวงจรเดมมิงก็คือ PDCA planning doing ใช่ไหมครับแล้วก็ C ก็จะเป็น checking แล้วก็เอนี่อะไรนะครับพี่แจ
1: นเอนี่แอคชั่นก็คือแก้ไขปรับปรุง
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากน
1: ัก
0: ศึกษาจะต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องข้อกําหนดต่างๆที่สําคัญที่อาจารย์พูดถึงมาเมื่อกี
1: ้
0: มันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องมีเอกสารประกอบในการทํานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องให้ความสนใจอ่านนะครับอ่านแล้วก็อาจจะต้องมานั่งคิดดูด้วยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปทำเองในหน่วยงานของเราเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงนะครับแต่ละบริบทของแต่ละหน่วยงานก็จะต่างกันใช่ไหมครับก็จะมีความเราอาจจะต้องไปคิดถึงรายละเอียดที่ว่าจะต้องดำเนินการได
1: ้
0: ครับการที่เราจะบอกว่าระบบของเราที่เราเอามาใช้เนี่ยมัน ประสบผลสำเร็จไหมเนี่ยมันก็คงจะต้องมีทั้งเรื่องของการที่อาจารย์บอกว่ามีตรวจประเมินภายใน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรวจประเมินภายในอาจารย์ช่วยขยายความสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ตรวจประเมินภายในนี่ก็คือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในองค์กรของเราแต่เวลาตรวจจะในองค์กรเนี่ยมันจะมีหลายแผนกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: หลายงาน
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็มาเป็นตัวแทนมาแต่ละแผนกแล้วมาเป็นทีมคณะกรรมการแต่เวลาตรวจนั้นจะต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ตรวจของตัวเองอ
0: ่
1: ะต้องคอสฟังก์ชันคือ
0: ต้องคอสกันเพราะไม่งั้นมันจะเกิดไบแอดเน
1: า
0: ะ
1: มันจะลำเอียงแล้วเราจะไม่เห็นสิ่งที่บกพร่องค่ะ
0: อ๋อๆๆแล้วทีนี้ถ้าตรวจภายนอกล่ะฮะอาจารย์
1: ตรวจภายนอกนี่
0: ตรวจประเมินภายนอก
1: ก็จะมีหน่วยงานที่มาเจอของภาครัฐก็กระทรวงอุตสาหกรรม
0: ต้องเป็นหน่วยงานที่เขาได้รับการรับรองด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ๋อมาตรวจใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็มีหน่วยงานเอกชนจะมีเยอะเลย
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะแล้วสิ่งที่อยากจะย้ำนิดนึงคือว่าถ้าใครจะทำระบบมาตรฐานพวกนี้สิ่งที่จำเป็นสำคัญคือคุณต้องแม่นข้อกำหนดแต่ละข้อว่าข้อกำหนดเนี่ยเขาพูดว่ายังไงเขาระบุไว้ว่ายังไงถ้าไม่แม่นตรงนี้เนี่ยเราจะทำไม่ได้ค่ะต้องแม่นข้อกำหนดให้มาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราถึงได้บอกว่าข้อกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: สิ่งที่ต้องทำ
0: ใช่ไหมครับ
1: ถ้านักศึกษาไปเปิดขยันนะคะแล้วไปเปิดในที่มันเป็นมาตรฐานสากลนะคะในข้อกำหนดเนี่ยถ้าต้องทำเนี่ยเขาจะใช้คำว่าแชลที่แปลว่าจ่าอะไรเนี่ยแชล SHA
0: ต้องทำใช่ไหม
1: ถ้าเจอแชลเมื่อไหร่ตรงนั้นคือต้องทำแต่ถ้าไปเจอชูก็คือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าไปเปิดฉบับที่เป็นสากลจริงๆนะคะของ ISO อ่ะ
0: ครับครับจากที่ท่านอาจารย์ได้สรุปสาระสำคัญมาแล้วนี่นะครับเราคงจะมาพักกันที่ตอนที่1ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อในตอนที่2ต่อไปครับสำหรับในตอนที่2นี้นะครับจะเป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่14เรื่องระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกระทรวงแรงงานนะครับโดยวิทยากรคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเริศวิสุทธิไพบูลย์นะครับท่านจะมาสรุปประเด็นที่สำคัญนะครับให้นักศึกษาฟังนะครับสวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเริศวิสุทธิไพบูลย์
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับสำหรับในหน่วยที่14นี้นะครับมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นสาระสำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของระบบการจัดการด้านความปลอดภัยเนี่ยนะคะมันก็มีด้วยกันหลายระบบหรือเรียกว่าหลายเจ้านะคะ
0: คร
2: แต่สำหรับในหน่วยที่14นี้เนี่ยเราก็จะเน้นนะคะในระบบ2ระบ
0: บ
2: นะคะซึ่งก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะคะก็คือระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ของกระทรวงแรงงาน
0: ครับ
2: นะครับ
0: สองหน่วยงานหลักๆเนาะ
2: ใช่นะคะเพราะนั้นโครงสร้างของหน่วยนะคะก็จะเห็นว่าแบ่งออกเป็น2ตอนตามระบบเลย
0: ครับ
2: นะคะเพื่อให้นักศึกษาสะดวกในการอ่านทำความเข้าใจได้ง่ายนะคะเรามาดูตอนที่1เลยนะคะตอนที่1จะเป็นในเรื่องของระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นั่นเอง
0: ครับ
2: นะคะโครงสร้างของตอนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดนะคะเกี่ยวกับระบบการจัดการนะว่าเขาจะมีคอนเซปต์ยังไงนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็เรื่องที่2เป็นข้อกำหนดนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องดำเนินการ
0: ครับ
2: เพื่อให้ได้รับการเป็นไปตามมาตรฐาน
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการตรวจประเมินระบบการจัดการนะตามระบบนี้นะเรามาดูในเรื่องของแนวคิดก่อนนะคะแนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเนี่ยนะว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีอันนี้ขึ้นมา
0: ครับ
2: นะคะคืออย่างที่เราทราบไปในหน่วยต้นๆแล้วเนี่ยนะคะว่าการที่จะประกอบกิจการหรือการดำเนินธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นนะคะที่จะต้องนอกจากการกระบวนการผลิตอะไรต่างๆที่จะเน้นสร้างคุณภาพแล้วเนี่ยสำคัญอย่างคือเราต้องคุ้มครองดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งการดำเนินงานอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะยั่งยืนได้นั้นเนี่ยนะก็ต้องอาศัยกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ
0: ครับ
2: นะเพราะนั้น ระบบการจัดการที่ดีถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารจัดการนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่มาของแนวคิดเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีระบบการจัดการคือแต่เดิมเนี่ยงานด้านอาชีพใหม่อย่างที่เรียนว่ามันจะมีการดำเนินการแบบเป็นเน้นที่ตัวบุคคลไม่ได้เป็นระบบแต่ทีนี้นะคะแนวคิดที่สำคัญที่เป็นที่มาของระบบการจัดการก็คือ เป็นกฎนะของเดมมิง
0: อันนี้กฎนี้ดังมากนะครับจะเป็นเรื่อง PDCA ซึ่งเราพูดกันเนาะ
2: ใช่ใช่นะแล้วก็ในเรื่องของกฎ8515นะ
0: ครับ
2: อันนี้เขาก็มองว่าจากการศึกษานะจากการรวบรวมสถิติอะไรต่างเขาบอกว่าเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดความบกพร่องการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยนะโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะเกิดมาจากมีสาเหตุรากเหง้าเนี่ยนะคะมาจากความผิดพลาดจากกระบวนการหรือการบริหารจัดการนะคะ 85% เลยใช่ไหมคะอาจารย์เป็นส่วนใหญ่เลยส่วนอีก 15% เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน
0: โอ้แสดงว่าส่วนใหญ่นี่เกิดจากเรื่องของ
2: ระบบนะระบบการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นแนวคิดในการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่เขาก็เลยเน้นที่ระบบการจัดการก็เลยเป็นที่มาของระบบISO ต่างๆนะรวมทั้งระบบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็นักศึกษาก็จะเห็นว่าแต่ละระบบเนี่ยก็จะอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดในเรื่องของPDCA ของเดมมิงนะคะอันเนี้ยซึ่งก็จะมีถ้าทำตามระบบเนี่ย PDCA ก็คือ Plan Do Check Act ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: อันนี้ก็จะทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
2: นะคะอย่างยั่งยืนนั่นเองนะไปสู่คุณภาพนะในแต่ละเรื่องทีนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้นำเอาแนวคิดอันเนี้ยนะคะมาดำเนินการพัฒนาเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนะที่ เรียกกันย่อๆก็คือ ILO OSH นะ2001อันนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือนะที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จในการปรับปรุงการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่องคือการทำระบบเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มันเกิดชั่วครู่ชั่วยามแบบไฟไหม้ฟางอะไรแบบนี้นะคะแต่ต้องการให้มันมีการพัฒนาปรับปรุงแล้วคงอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้หน้าตาของไอตัว
0: ไอโรด
2: ตัวเนี้ยนะคะ
0: ครับ
2: จริงๆเขาจะทำเป็นไกด์ไลน์ขึ้นมานะแนวปฏิบัติในการจัดทำระบบอันเนี้ยนะอันนี้คือต้นฉบับซึ่งเราก็หลายๆประเทศก็นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบมาตรฐานของตนเองของไทยเราก็เหมือนกันนะซึ่งจะกล่าวในตอนที่2ต่อไป
0: ครับ
2: วัตถุประสงค์ในการที่เขาจัดทำไกด์ไลน์ตัวนี้ขึ้นมาในการจัดทำระบบ ILO OSH 2001เนี่ยนะก็คือนะเพื่อเป็นแนวทางนะในการคุ้มครองดูแลผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็อันนี้แบบระดับนะใช้เป็นกรอบงานระดับชาติในการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยนะภายใต้การสนับสนุนของโดยกฎหมายของรัฐน
0: ักศึ
2: กษาดูตรงนี้ดีๆนะภายใต้การสนับสนุนโดยกฎหมายของรัฐ
0: นั่นก็หมายความว่าจะต้องมีกฎหมายของรัฐมาควบคุมสนับสนุน
2: มาสนับสนุนใช่นะอย่างของไทยเราเนี่ยพอมีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมพอองค์การแรงงานระหว่างประเทศเขาออกมาไทยเราเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปว่าเราก็เลยได้มีการออกกฎหมายที่จะมาซัพพอร์ตตัวนี้ยังไงนะหรืออาจจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบนี้โดยสมัครใจนะไม่ได้เป็นการบังคับนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อใช้เป็นข้อแนะนำในการบูรณาการระบบการจัดการความปลอดภัยให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะของนโยบายและการจัดการในภาพรวมนะขององค์การ
0: ครับ
2: เพื่ออย่างที่เรียนจะเห็นว่าคำนี้บ่อยมากเลยก็คือเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นวงจรนะทีนี้ตรงนี้สำคัญนะก็คือองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบหลักๆของ ระบบการจัดการความปลอดภัยเนี่ยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
0: ครับ
2: นะคะจะเห็นว่าตรงเนี้ยจะสอดคล้องกับในเรื่องของ PDCA ที่เราว่ามาน
0: ะใช่ครับ
2: ก็จะมีด้วยกัน5องค์ประกอบหลักๆนะเริ่มตั้งแต่นโยบายนะการกำหนดนโยบายโดยผู้บริหารระดับสูงอย่างเงี้ยนะคะ
0: มันก็คือ planning
2: นะ
0: ใช่ไหมครับคือการวางแผนเนาะPDCA ถูกไหมฮะ
2: ใช่ก็จะต่อมาในเรื่องของ PDCA แต่อันดับแรกเนี่ยต้องแสดงความมุ่งมั่น
0: ก่อนของนโยบายก่อน
2: ใช่ของของนายจ้างหรือผู้บริหารระดับสูงว่าจะให้ความสำคัญแล้วก็จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
0: ครับ
2: อันที่2ก็คืออาการที่จะดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อไปได้มันต้องมีคนรับผิดชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีการจัดองค์การหรือที่เขาเรียกว่า organizingทั้งในแง่ของหน่วยงานแล้วก็บุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยนะคะการวางแผนและการนำไปปฏิบัติอันนี้ก็เข้าสู่ PDCA ที่อาจารย์ว่านะคะก็คือมีการวางแผนแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะ
0: ครับ
2: จากนั้นก็มีการประเมินผลนะคะว่าสิ่งที่นำไปปฏิบัตินั้นเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายหรือเปล่านะคะผลที่ได้เป็นยังไงก็ต้องนำการประมวลผลนั้นนะมาดำเนินการปรับปรุงนะอย่างต่อเนื่อง
0: รู้สึกว่าข้อ3ข้อ4ข้อ5นี่คือ PDCA เลยนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับ planning implementation ก็คือทำใช่ไหมครับแล้วก็ evaluation ก็คือเช็คตรวจสอบแล้วก็ act ก็คือ action ในการปรับปรุงครับ
2: ทีเนี้ยถ้านักศึกษาจำตรงนี้ได้เนี่ยก็นะคะจะเห็นว่ามันเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะแล้วข้อกำหนดก็จะอยู่ในใน5องค์ประกอบหลักอันนี้นะคะก็คือข้อกำหนดหลักๆของระบบนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด16เรื่องรายละเอียดก็จะอยู่ในเอกสารการสอนเรียบร้อยแล้ว
0: อันนี้นักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำคัญใช่ไหม16เรื่องนี
2: ้อย่างเช่นนโยบายเขาจะกำหนดไว้2เรื่องนะคะการจัดองค์การ4เรื่องอะไรพวกนี้นะคะการวางแผนและปฏิบัติ4เรื่องนะคะ
0: ประเมินผล
2: ใช่แต่สไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่สรุปให้นักศึกษาเห็นชัดเลยนะมาจากต้นฉบับนะแต่ว่าในเอกสารการสอนนะคะจะอธิบายในรายละเอียดนะในรายละเอียดของแต่ละข้อกำหนดย่อยยกตัวอย่างสักข้อกำหนดสักเรื่องแล้วกันนะในอย่างเช่นในเรื่องของนโยบายนะก็จะมีข้อกำหนดหลักในเรื่องของการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
0: ครับ
2: นะคะถ้าแปลตรงตัวนะของเขานะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานนั่นเองนะอันนี้เขาก็จะเน้นสองเรื่องใช่นะคะอย่างเช่นรายละเอียดในเกี่ยวกับนโยบายเขาก็จะกำหนดเลยว่าต้องออกโดยกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานอย่างนี้นโยบายต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงอะไรต่างของสถานประกอบกิจการอะไรพวกนี้นะต้องสื่อสารให้บุคคลในองค์กรและภายนอกองค์กร
0: รับทราบ
2: เกี่ยวใช่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับทราบแบบเนี้ยนะคะอันนี้รายละเอียดก็ลองไปดูเอานะคะแต่ละเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ละองค์ประกอบก็จะมีข้อกำหนดในนี้ทีนี้หลังจากที่ได้นำเอาระบบเนี่ยนะไปใช้ไปวางแผนไปปฏิบัติแล้วเนี่ยการตรวจประเมินระบบจะทำยังไงนะคะอันเนี้ยนะเพื่อความสะดวกในการดำเนินการนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศเขาก็ได้จัดทำนะเป็นแนวทางในการตรวจประเมินนะเป็น audit metric อันนี้นะสำหรับการตรวจระบบ ISO 2001เนี่ยนะจัดทำขึ้นมาก็ตั้งแต่คศ2013นะก็ประมาณปี2556เนาะนะคะทีนี้เขาก็สามารถที่จะให้สถานประกอบกิจการเนี่ยนำไปใช้ในการประเมินนะว่าสามารถดำเนินการได้ในระดับใดนะเพื่อที่ว่าจะได้สามารถปรับปรุงให้ได้อย่างครบถ้วนคือโอเคอาจจะมีทำได้ไม่สมบูรณ์ในครั้งนี้นะแต่ว่าในปีต่อๆไปก็ เอามาดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานนะเราจะเห็นว่าทุกระบบเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจประเมินการวัดผลนะคะเพราะว่าถ้าวัดไม่ได้ก็บริหารไม่ได้นะนี่เป็นแนวทางที่สำคัญเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเราอยู่ณจุดไหนหรือต้องปรับปรุงเรื่องใดเพราะนั้นก็ต้องมีการวัดนะ
0: ประเมินผล
2: ใช่นะถ้าวัดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบทั้งผลงานที่ผ่านมาแล้วก็กับองค์กรอื่นๆอะไรต่างๆหรือเปรียบเทียบตามมาตรฐาน
0: ครับ
2: หรือกฎหมายอะไรพวกนี้แล้วที่สำคัญอันนี้นะคะวัดสิ่งใดคนจะทำสิ่งนั้นนะคะเพราะนั้นเราต้องการให้เกิดการดำเนินการอะไรเราต้องมีการประเมินการวัดผลนะคะในสิ่งนั้นๆอันนี้ก็เป็นหน้าตาของAudit Metric ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเขาจัดทำมานะเป็นสำหรับแนวทางในการที่จะตรวจประเมินระบบนะคะรายละเอียดก็อยู่ในเอกสารการสอนแต่ว่าสรุปคร่าวๆก็คือเขาแต่ละเรื่องเนี่ย
0: จะมีการประเมินเป็นคะแนนใช่ไหม
2: เป็นคะแนนนะเพราะว่าเป็นคะแนนเป็นตัวเลขเนี่ยมันจะทำให้เห็นชัด
0: ชัดเจนกว่า
2: ใช่นะ
0: ถ้าเราประเมินเป็นลักษณะที่เป็นเชิงคุณภาพบางทีมันดูยาก
2: ใช่แล้ว
0: ก็ต้องใช่ไหมฮะเราต้องมาจัดก่อนว่ามันควรจะออกมาเป็นระดับคะแนนสักเท่าไหร่นะ
2: ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็ให้โดยรวมคร่าวๆนะ1เนี่ยเขาใช้คำว่าไม่ดีเลยหรือว่าแย่มาก
0: ครับ
2: นะ2ก็ไม่ดีหรือว่าแย่3นี่คือปานกลาง4ก็ดี5ดีมาก
0: ครับ
2: นะคะทีนี้ตัวอย่างการให้คะแนนคืออันนี้เป็นภาพรวมนะคะแต่ว่าในแต่ละเรื่องเขาก็จะมีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างมาให้ดูตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างการประเมินให้คะแนนนะในเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานหรือ procedure นะหรือเตรียมการป้องกันและควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงโดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีอันนี้เป็นข้อกำหนดหนึ่งของเขาตัวอย่างการประเมินให้คะแนนเนี่ยนะถ้าหากว่าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยไม่มีการดำเนินการตามนี้เลยก็ให้เป็น1นะมีการดำเนินการเพียงบางครั้งเท่านั้นก็เป็น2นะถ้าส่วนใหญ่มีการดำเนินการเป็น3ถ้าทำเป็นปกติเลยทำสม่ำเสมอก็ได้4นะคะแล้วถ้าครบถ้วนสมบูรณ์เต็มที่อันนี้ก็ได้คะแนนสูงสุดเลยคือ5คะแนน
0: เพราะฉะนั้นถ้าได้5นี่ก็แสดงว่าครบถ้วน
2: สมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะจริงๆมันก็จะมีแยกย่อยไปในแต่ละประเด็นนะเราก็ไปดูเกณฑ์ในแต่คือเกณฑ์หลักๆมี5คะแนนแบบนี้แต่ละเรื่องก็ประเมินสอดคล้องตามลักษณะของแต่ละเรื่องนะคะทีนี้ในการนำระบบILO ระบบการจัดการ ILO 2001เนี่ยมาสู่การปฏิบัตินะคะเราจะเห็นว่าระบบเนี่ยจากที่เราดูโครงสร้างดูองค์ประกอบเราเห็นว่าเป็นในเรื่องของ PDCA ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งก็จะสอดคล้องกับระบบการจัดการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพนะคะหรือว่าหลายๆเรื่องเลยด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลยถือว่าเป็นระบบที่เป็นสากลมันก็จะสอดคล้องกับเนี่ยนะคะอย่างเช่น ISO 9001ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระบบอื่นๆนะอย่างเช่นของISO 45001
0: ครับ
2: ที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะซึ่งไทยเราก็มาทำเป็นมอกนะมอก45001เนี่ยสามารถที่จะบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอื่นๆภายในสถานประกอบกิจการได
0: ้ครับ
2: นะคะโอเคนะอันนั้นก็เป็นในเรื่องของระบบการจัดการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศทีนี้เรามาต่อในเรื่องของ
0: กระทรวงแรงงาน
2: ระบบการจัดการของกระทรวงแรงงานนะคะซึ่งก็จะอยู่ในตอนที่ 14.2 นะคะตอนที่ 14.2 เนี่ยเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นนะคะ3เรื่องใหญ่ๆก็แนวเดียวกันเลยกับระบบเมื่อสักที่กล่าวมาแล้วนะคะก็คือเริ่มจากแนวคิดของระบบนะคะข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของการประยุกต์การนำมาประยุกต์ใช้นะคะการนำระบบการจัดการเนี่ยมาสู่การปฏิบัตินะคะโอเคทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยที่มาที่ไปของการพัฒนาระบบเนี่ยก็คือจากการที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะเขาได้ออกมาตรฐาน ILO ออด 2001นั้นมา
0: ใช่ก็นำมาสู่การทำกฎกระทรวงใช่ไหมครับ
2: ที่เขาพูดถึงว่าสนับสนุนโดยภาครัฐอย่างเงี้ยนะคะกระทรวงแรงงานก็ได้ตอบสนองการออกกฎกระทรวงนะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอันนี้นะนักศึกษาจำให้ดีนะคะก็คือกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฉบับที่2
0: ครับ
2: นะเมื่อปีพ.ศ. 2553นะสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยก็คือกำหนดให้สถานประกอบกิจการนะที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปเนี่ยนะต้องจัดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยนะขึ้นมาในสถานประกอบกิจการนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยออกมาเมื่อปี2553 นะคะทีนี้เพื่อเป็นการตอบสนองกับกฎกระทรวงฉบับที่ว่ามา
0: ครับ
2: สสปทเนี่ยหรือสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีพใหม่และสภาพแวดล้อมในการทำงานชื่อเต็มของเขานะซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้กำกับของกระทรวงแรงงาน
0: ครับ
2: นะคะเขาก็มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมด้านความปลอดภัยเนี่ยนะเขาก็เลยได้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการขึ้นมานะเพื่อให้สถานประกอบกิจการเนี่ยสามารถที่จะมีแนวปฏิบัติเอาไปทำได้ตามกฎกระทรวงปี53ที่กล่าวมานี้นะคะโดยนะเขาก็ได้นำเอาข้อมูลจากระบบ ILO ออด 2001เนี่ยมาเป็นแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดในมาตรฐานนะเพราะนั้นเนี่ยนะจะเห็นว่าต้นแบบก็คือเล่มนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยสสปทนำมา
0: เป็นจัดทำแปลใช่ไหมแปลภาษาไทยหรือว่าเอามาจัดทำใหม
2: ่ก็คือเอามาเป็นแนวทาง
0: เอาเป็นแนวทาง
2: หลักๆก็จะคล้ายๆกันนะแต่บางเรื่อง ก็อาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวนะคะ
0: ครับ
2: ทีนี้ข้อกำหนดของระบบการจัดการของกระทรวงแรงงานหรือที่สสปททำมาเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อกำหนดตามกฎกระทรวงนะนะคะแล้วก็จะสอดคล้องกับระบบ ILO ออด 2001อย่างที่ว่านะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าก็จะมีองค์ประกอบหลักๆเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือมีตั้งแต่ในเรื่องของอันนี้ของ ILO ออดนะอันนี้ของสสปทใช่ไหมก็จะมีในเรื่องของนโยบายในเรื่องการจัดองค์การนะอันนี้ก็จะแต่อันนี้เขาก็ใช้คำว่าโครงสร้างนะโครงสร้างการบริหารนะplanning และ implementation ก็เป็นแผนงานและการนำไปปฏิบัติเห็นไหมคะก็จะสอดคล้องกันนะการประเมินผลนะแล้วก็การดำเนินการปรับปรุงเนี่ยนะคะอันนี้ก็ช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเองง่ายขึ้นนะทีนี้สำคัญนะในเรื่องของข้อกำหนดข้อกำหนดนะคะก็จะประกอบไปด้วยการเนี่ย6ประเด็นหลักๆนะ
0: ค
2: ะคือข้อกำหนดทั่วไปนะนโยบายด้านความปลอดภัยโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัยแผนงานความปลอดภัยการประเมินผลแล้วก็การปรับปรุงอย่างที่ว่านะคะนี่เรามาดูตัวแรกเลยนะก็คือในเรื่องขององค์ประกอบแรกเนี่ยข้อกำหนดทั่วไปนะอันนี้เนี่ยเขาอ้างอิงมาจากนะที่บอกว่าเขานำเอาในเรื่องของกฎหมายมาใส่ด้วยเพราะตรงนี้จะเห็นว่าสอดคล้องกับกฎกระทรวงเพราะกฎกระทรวงเขาจะกำหนดไว้ว่า นายจ้างนะต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีพใหม่และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งนะอย่างน้อยต้องประกอบด้วย5องค์ประกอบนโยบายโครงสร้างไปจนถึงการปรับปรุงนานี้ก็ล้อตามกฎหมายตามกฎกระทรวงปี53ที่ว่ามา
0: ครับ
2: นะคะทีนี้ก็เข้าสู่ในเรื่องของ

0: องค์ประกอบอื่นๆนะอย่างเช่นในเรื่องของนโยบายด้านความปลอดภัยนะคะก็จะมีข้อกำหนดย่อยตามนี้นะนายจ้างต้องกำหนดนโยบายเป็นเอกสารลงนามนโยบายต้องเหมาะสมกับสภาพองค์กรต่างๆนะคะ
1: ลูกจ้างจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนะครับแล้วก็ทบทวนนโยบายด้วย
0: ใช่อันนี้สำคัญมาก
1: สำคัญใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าสถานการณ์ต่างๆมันไม่ได้คงที
1: ่แ
0: ล้วต้องมีการทบทวน
1: พอทำเสร็จแล้วต้องมีการสื่อสาร
0: ใช่นะให้ลูกจ้างแล
1: ้
0: วก็ผู้เกี่ยวข้องทราบ
1: ครับ
0: อย่างทั่วถึง
1: โอเคครับ
0: นะคะโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัยก็จะมีข้อกำหนดนะเกี่ยวกับในเรื่องของ
1: โครงสร้าง
0: ทั้งหน่วยงานทั้งบุคลากรทีนี้พอเราแต่งตั้งเขาขึ้นมาเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องมีให้เขามี competency หรือมีสมรรถนะนะต้องมีการฝึกอบรมให้เหมาะสม
1: ตามเขามีความรู้ให้มีการปฏิบัติได้ด้วย
0: นะคะแล้วก็การสื่อสารการควบคุมเอกสารนี่สำคัญ
1: ครับ
0: นะคะต่อไปก็จะเป็นองค์ประกอบในเรื่องของแผนงานความปลอดภัยและการนำไปปฏิบัตินะคะก็จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนงานนะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนนะในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการความเสี่ยงนะการควบคุมการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการประเมินผลและทบทวนนะต้องมีการประเมินผลนะการสอบสวนอุบัติเหตุรวมทั้งอุบัติเหตุคือพวกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะหรือเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดเป็นอุบัติเหตุพวก
1: เนียมิส
0: อะไรพวกนี้นะคะก็ต้องครอบคลุมด้วยนะคะมีการตรวจประเมินแล้วก็ต้องมีการทบทวนการจัดการทั้งระบบเลยนะคะอันนี้นะทีนี้พอตรวจประเมินทบทวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือในเรื่องของการปรับปรุงนะการแก้ไขการดำเนินการแก้ไขและการป้องกันนะกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยนะคะโอเคนะคะอันนั้นก็เป็นในเรื่องขององค์ประกอบและข้อกำหนดหลักๆท
1: ี
0: นี้ถ้าหากสถานประกอบกิจการเนี่ยนำการนำไปประยุกต์ใช้จะมีแนวทางยังไง
1: ครับ
0: นะตรงนี้เนี่ยสสปทเขาก็ได้มีการนำแบบอย่างนะมาจากประเทศสิงคโปร์นะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีการจัดทำโครงการที่เรียกว่า Biz Safe นะคำเต็มก็คือ Business Safety นะซึ่งจะมีการไต่ระดับนะเริ่มจากระดับต้นไปก่อนระดับ1ไปจนสูงสุดระดับ5นะอย่างเงี้ยจากระดับ1มีการแสดงเห็นพันธสัญญาของผู้บริหารระดับสูงว่าให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยอย่างงี้นะ2มีบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง3นะมีการประเมินความเสี่ยงและก็จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง4มีการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานด้านความปลอดภัยแล้วก็5ระดับดาวนะก็คือที่มีการนำระบบการจัดการและความปลอดภัยไปประยุกต์ใช้นะเขาจะแบ่งเป็นระดับตามนี้นะทีนี้ในบ้านเรานะสสปทเนี่ยเขาก็ได้นำแนวคิดของ BizSafe เนี่ยของสิงคโปร์มาใช้โดยแบ่งออกเป็น5ระดับนะตอนแรกเขามี4ระดับอันนี้ก็เป็น5ระดับปัจจุบันนะมี5ระดับก็คือตั้งแต่ระดับเริ่มต้นสตาร์ทอัพนะไปถึงระดับเบสิกนะระดับพื้นฐานระดับดีซิลเวอร์นะระดับดีมากก็เป็นโกลแล้วก็ระดับยอดเยี่ยมหรือแพลตินัม
1: อ
0: ันนี
1: ้โอเคครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำระบบมาใช้แล้วก็การประเมินนะ
1: ครับครับจากทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสาระสำคัญนะครับในตอนที่2ของหน่วยที่14ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวฤทธิ์วิสุทธิไพบูลย์เนี่ยท่านได้บรรยายมานะครับตอนนี้เรามาพักกันก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในตอนที่3นะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับสำหรับตอนที่3นี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่15ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับโดยมีวิทยากรรับเชิญนะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เขียนหน่วย15ในประมวลสาระชุดวิชานี้นะครับท่านจะมาสรุปประเด็นสาระสำคัญของหน่วยนี้ให้นักศึกษาและท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับสำหรับประเด็นที่สำคัญเนื้อหาที่สำคัญในหน่วยที่15เนี่ยนะครับที่เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
2: ค่ะถ้านักศึกษาเนี่ยได้อ่านรับศึกษาในหน่วยที่13เป็นอย่างดีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่คล้ายกันมันจะต่างกันก็ตรงข้อกำหนดเพราะว่าเป็นคนละเรื่องกันอันนั้นเป็นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าทั่วๆไปมันจะคล้ายกันหรือว่าล้อตามกันเพราะว่ามาจากมาตรฐานสากลเช่นเดียวกันนะคะซึ่งกำหนดโดย ISO เช่นเดียวกันค่ะงั้นก็เดี๋ยวจะขอเริ่มเลยนะคะค่ะสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก14001นะคะพ.ศ. 2559ก็จะแบ่งเป็น4ตอนเช่นเดียวกันตอนที่ 15.1 เนี่ยก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับระบบการทางด้านสิ่งแวดล้อมตอนที่ 25.2 จะเป็นแนวคิดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก. 14001-2559 นะคะตอนที่ 3 จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบและข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตอนที่ 4 จะเป็นการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปประยุกต์ใช้ก็จะมีทั้งหมด4ตอนเช่นเดียวกับเมื่อกี้ของ
1: ท่านอาจารย์ก็จะเวลาพูดถึงนี้เราก็อาจจะพูดเป็นย่อไปเลยนะครับว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนา
2: ะ
1: พอเราอาจจะให้เข้าใจตรงกันว่าตรงนี้ก็คือ 14,002,500 เท่าไหร่ครับ
2: 59
1: ครับครับนะครับก็คือเราจะใช้คำย่อไปเลยว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับ
2: ค่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นว่าแนวคิดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นมีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกคือเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้
1: อม
2: ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะแก้ปัญหาที่ปลายเหต
1: ุ
2: ซึ่งมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเปรียบเสมือนว่าเอาทางด้านสุขภาพมาเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะเราเป็นไข้ตัวร้อนเราก็ได้แต่กินยาแก้ไข้ไปลดไข้ไปแต่เราไม่รู้ว่าไข้ที่เกิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
1: เราไม่ได้รู้สาเหตุ
2: ใช่แล้วเราก็ต้องกินยาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หายพอกินยาก็หายแต่สุดท้ายมันก็ไม่หายสนิทเพราะนั้นต้องไปดูที่ว่าที่เป็นไข้เนี่ยเป็นเพราะอะไรทำนองเดียวกันสิ่งแวดล้อมกันที่มันมีปัญหาอากาศเสียน้ำเสียดินเสียนั่นอ่ะมันเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุให้ได
1: ้
2: เพราะนั้นปัจจุบันนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นการแก้ที่ต้นเหตุนะคะแล้วสิ่งที่จะใช้ในการแก้ต้นเหตุนั้นน่ะก็มีวิธีการเราเรียกว่าการจัดการเชิงระบบหรือก็คือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะแนวคิดที่2ก็คือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยมันเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็จัดทำขึ้นโดยองค์กรสากลเช่นเดียวกันก็คือ ISO ซึ่งเมื่อกี้
1: ในหน่วย13ในหน่วย
2: 13มีอยู่แล้วนะคะ
1: ค่
2: ะองค์กรเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกองค์กรเช่นเดียวกันแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการลดต้นทุนนะคะ
1: แ
2: ล้วลดการใช้พลังงานเพราะว่าในระบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีการใช้ของเสียที่เกิดขึ้น

0: จากกระบวนการผลิตเนี่ยมารีไซเคิลมาใช้ใหม
1: ่
0: ก็ไม่ต้องทิ้งไปนะคะช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยไม่กระทบกระเทือนแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่นี่เป็นการลดพลังงานด้วยนะคะลดทรัพยากรด้วยนะคะค่ะแล้วเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะคะ
1: เม
0: ื่อไม่มีการสูญเสียไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพพจน์ขององค์กรของบริษัทของสถาบันประกอบการก็จะดีแล้วก็สามารถที่จะชนะการแข่งขันกับองค์กรที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบนี้
1: อันนี้มันก็จะเหมือนกับนำแนวคิดของเรื่อง zero waste เข้ามาด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมพยายามที่สุดที่จะทำให้สิ่งที่เป็น waste นั้นน
0: ะ
1: มันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็ลดการที่จะเกิด waste ขึ้นมาใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีการต้องทิ้งไปเลยเอากลับมาใช้หมดทุกอย่างเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือสุดท้ายก็คือทำให้เกิดการลดแล้วก็ควบคุมมลภาวะที่เกิดขึ้นนะคะไม่มีน้ำเสียไม่มีดินเสียไม่มีอากาศเสียนะ
1: คะไม่มีกากของเสียมากมายที่อันตราย
0: ใช่เป็นผลต่อสุขภาพอย่างมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: องค์แนวคิดที่3คือองค์ประกอบของการจัดระบบสิ่งแวดล้อมนี่เนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกับหน่วยที่13เหมือนกันก็คือเดมมิงก็คือ
1: Deming PTC ก็ยังเอามาแล้วก็เอามาใช้ครับ
0: บอกได้เลยว่าระบบคุณภาพทุกระบบใช้เดมมิงทั้งนั้นเลยนะคะค่ะแล้วก็จากเดมมิงนั้นก็เช่นเดียวกันก็คือเริ่มจาก PDCA วางแผนวางแผนเสร็จก็ไปปฏิบัติแล้วก็ต้องมีการตรวจประเมินตรวจประเมินแล้วตรงไหนยังไม่ครบยังทำไม่ได้ก็ต้องมาแก้ไขแล้วปรับปรุงทำใหม่ค่ะ
1: ครับ PDCA
0: แนวคิดที่4ก็คือแนวทางในการจัดทำตรงนี้เนี่ยก็ประยุกต์มาจากเดมมิงนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ที่ต้องศึกษาเรื่องของการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเมื่อนักศึกษาหน่วยนี้แล้วเนี่ยต้องสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้อธิบายแนวคิดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้อธิบายข้อกำหนดให้ได้นะคะถ้านักศึกษาไปทำงานแล้วต้องทำมีหน้าที่ต้องทำหรือต้องถูกให้ทำเพราะนั้นข้อกำหนดนักศึกษาต้องทราบต้องเข้าใจนะคะแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วนักศึกษาก็สามารถจะเอาระบบนี้ไปประยุกต์ใช้ได้
1: ค่ะ
0: ค่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นเลยนะคะในตอนที่1คือเรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะก็เป็นการดูแลเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเรื่องของ ISO เข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็ใช้เรื่องของการคำว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแต่พอมีเรื่องของ ISO ระบบมาตรฐานสากลเข้ามาเนี่ยก็เลยมาใช้ร่วมกันนะคะก็เลยมีคำว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะเผื่อว่านักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมอาจจะสงสัยว่าทำไมมันมี2คำนะคะเพราะนั้นเขามาใช้ร่วมกัน
1: เขามาใช้ร่วมกันแล้วนะครับ
0: ทีนี้ทำเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเป็นการดูแลแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ตรงนี้อยากจะเพิ่มนิดนึงว่าถ้าเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกโรงงานแต่ถ้าเมื่อกี้หน่วย13นั้นก็คือกิจกรรมในโรงงาน
1: ในโรงงาน
0: อันนั้น13ก็เป็นสิ่งแวดล้อมในการทำงานก็คือในโรงงานแต่ถ้า13คุณทำไม่ดีมันก็จะปล่อยมลพิษออกไปข้างนอกก็จะเป็นภาระกับข้างนอกเพราะฉะนั้นหน่วย14เอ้ยขอโทษหน่วย15นี่ก็ต้องรับตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นมันจะทำงานด้วยกันร่วมกัน
1: ทั้งภายในโรงงานและนอกโรงงานทั้งสองระบบใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ค่ะค่ะจะได้ไม่มีมลพิษเกิดขึ้นค่ะทีนี้การดูแลการปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมองค์กรนั้นน่ะก็ใช้กระบวนการจัดการอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าก็คือของเดมมิง
1: ครับ
0: PDCA ค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้ทำมันสำคัญยังไงทำไมเราต้องทำด้วยเพราะเราต้องตระหนักอยู่แก่ใจใช่ไหมคะว่าไอ้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าดินเสียน้ำเสียอากาศเสียมันมีผลต่อสุขภาพแน่นอนนั่นหมายความว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็จะลดลงหรือไม่ดีแล้วมันไม่เท่านั้นมันยังมีผลต่อระบบนิเวศวิทยาของโลกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ตรงนี้ก็เลยใช้อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่า
1: PDCA
0: นะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นวงจรของการจัดการเชิงระบบซึ่งในก่อนนี้ที่ยังไม่มี ISO เข้ามานะคะค่ะทีนี้ระบบเมื่อเราเอ่ยถึงระบบการจัดการเชิงระบบแล้วนะคะก็อยากจะทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าระบบการจัดการเชิงนิเวศและแผนการตรวจสอบเนี่ยซึ่งเราจะเรียกเผื่อนักศึกษาไปเปิดไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยไปเจอศัพท์ภาษาอังกฤษจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะเขาใช้คำว่า Eco Management and Audit Scheme หรือคำย่อว่า EMAS
1: EMAS
0: EMAS ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ทีนี้ทำเพื่ออะไรก็คือเป็นมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบขององค์กรซึ่งอันนี้ซึ่งกำหนดขึ้น

0: โดยสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี2538แล้วซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเอสโซเพิ่งมาเมื่อปี2539 40
1: ครับครับ
0: ค่ะนอกจากนั้นก็เป็นในระบบนี้เนี่ยก็ใช้ในการประเมินว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเกิดขึ้นที่ในธุรกิจของเรานั้น
1: อ
0: ่ะมันมีปัญหาอะไรบ้างไห
1: ม
0: เมื่อประเมินได้แล้วต้องเขียนประเมินเป็นรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาว่าเราได้ดำเนินการอะไรบ้างแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ในป
1: ั
0: จจุบันนี้เนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่า e-image ใช่ไหมก
1: ็
0: ใช้ผนวกรวมกับผสมผสานกับ ISO 14000เหมือนกันนะคะ
1: ค่
0: ะทีนี้ขั้นตอนในการจัดทำ image นะคะก็ประกอบด้วยก็คือต้องมีนโยบายที่ชัดเจนผู้บริหารเห็นด้วยไหม
1: อันนี้สำคัญเลย
0: สำคัญมาก
1: เพราะเหมือนกับระบบของ
0: คือถ้าหัวหน้าไม่ทำ
1: ใช่
0: ถ้าหัวหน้าไม่ทำแล้วลูกน้องจะทำได้ยังไง
1: ใช่
0: เพราะว่าการเป็นผู้บริหารคุณต้องเป็นคนนำก่อน
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็สั่งการหรือขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
1: อันนี้สำคัญสองอย่างเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ควบคู่กันไปนะ
0: เพราะถ้าไม่มีความร่วมมือมันไม่เกิดขึ้น
1: ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: ระบบจะทำเองคนเดียวก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะ
1: นะคร
0: ับเดี๋ยวให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าเป็นของ ISO พวกนี้นะคะมอขอพวกนี้มันมีข้อดีอย่างก็ว่าในองค์กรนั้นเราสามารถทำในองค์กรย่อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำทั้งบริษัททั้งสถานประกอบการแต่มาตรฐานบางอย่างเนี่ยต้องทำทั้งหมด อย่างเช่นของโรงพยาบาลเนี่ยคุณจะมาทำตึกอายุรกรรมตึกเดียวไม่ได
1: ้
0: ตึกผ่าตัดตึกเดียวไม่นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้หลังจากที่เรากำหนดนโยบายชัดเจนแล้วว่าเราจะทำก็เราต้องมาทบทวนละว่าสถานะเริ่มต้นของเราเนี่ยเป็นยังไงที่เรามีอยู่แล้วไปแค่ไหนผิดกฎหมายไหมถูกมาตรฐานไห
1: ม
0: ถูกข้อกำหนดไห
1: ม
0: แล้วที่ยังไม่ถูกข้อกำหนดยังไม่ถูกกฎหมายมีอะไรบ้างนะคะไอ้สิ่งที่ไม่ถูกยังไม่ถูกต้องทั้งหมดนั้นเนี่ยเราก็มาจัดการทำโปรแกรมสิ่งแวดล้อมนะคะขึ้นมาว่าจะทำในเรื่องอะไรบ้างเรื่องน้ำเสียไหมเรื่องขยะเรื่องอากาศอะไรก็ทำขึ้นมานะคะก็การจัดทำโปรแกรมสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะคะ
1: ครับครับ
0: ที่ทำเสร็จแล้วก็ต้องทำระบบขึ้นมาถูกไหมคะก็คือการสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นเมื่อทำระบบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในองค์กรแล้วก็ต้องมีการตรวจประเมินว่าครบถ้วนไหมได้ผลดีหรือเปล่านะคะแล้วถ้ายังไม่ได้ผลดีก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่นะคะค่ะแล้วก็นั่นคือการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังที่เราทำไปแล้วระดับหนึ่งนะคะ
1: ค่
0: ะก็สุดท้ายสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดต้องเขียนเป็นรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรไว้ที่จะสื่อสารให้กับคนในองค์กรคนนอกองค์กรส
1: ัง
0: คมชุมชนที่เขาอยากจะรู
1: ้ถูกไหมการตรวจสอบด้วย
0: ใช่ค่ะค่ะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ยิ่งสมัยนี้เนี่ยสื่อไอทีต่างๆเนี่ยไปถึงระดับรากหญ้าชุมชนแล้วเนี่ยเขาย่อมอยากจะรู้ว่าไอโรงงานสถานประกอบการที่อยู่ในชุมชนเขาเนี่ยมีการปล่อยมลภาวะทำให้สิ่งแวดล้อมเสียบ้างไหมเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับชุมชนสังคมด้วย
1: ใช่ไม่ใช่แบบเราทำกันมาเราพูดกันไปเฉยๆไม่มีหลักฐานอ้างอิงไม่มีเอกสารไว้ก็ไม่ได
0: ้
1: ถูกไหม
0: คร
1: ับ ครับ
0: ทีนี้เรื่องของระบบการดูแลความรับผิดชอบนะคะในการที่เราทำระบบขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีความรับผิดชอบเกิดขึ้นที่นี้ลักษณะของระบบการดูแลความรับผิดชอบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะก็มีลักษณะเป็นแนวทางที่เราจะต้องปฏิบัติจัดการตามข้อกำหนดนะคะถึงได้บอกว่าระบบมาตรฐานที่เป็นสากลที่เป็นแห่งชาติเนี่ยสิ่งสำคัญคือข้อกำหนดคือต้องทำคือสิ่งที่ต้องทำนะคะแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในการพัฒนาสุขภาพนะคะ ความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะในโรงงานนอกโรงงานนะคะแล้วก็นั่นก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นข้างในโรงงานก็คือสิ่งแวดล้อมในการทำงานแล้วเมื่อมันหลุดออกไปข้างนอกก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมข้างนอกก็ชุมชนสังคม
1: ใช่
0: ค่ะค่ะแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีระเบียบแบบแผนมันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพเกิดขึ้นนะคะค่ะทีนี้ข้อกำหนดในการที่จะดูแลระบบความรับผิดชอบตรงนี้ก็จะมี6ข้อกำหนดด้วยกันนะคะก็คือการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับสาธารณะนะคะอันนี้คือการให้ความรู้จะด้วยวิธีใด

0: ามนะคะจะอบรมจะอะไรอ่ะเป็นสื่อเอกสารอะไรก็ตามก็ได้นะคะค่ะให้ชุมชนให้สาธารณชนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเขามีความตระหนักแล้วก็มีความรู้แล้วเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินอย่างเช่นไฟไหม้การระเบิดของสารเคมีการหกรั่วไหลเนี่ยโรงงานทำสถานประกอบการทำตามลำพังไม่ได
1: ้
0: ต้องอาศัยชุมชนช่วยด้วยต้องมีความร่วมมือด้วยเพราะฉะนั้นมันการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตรงนั้นก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินนะคะถ้าเราตอบโต้ได้เร็วสามารถกำจัดหรือระงับได้เร็วมันก็จะทำให้มีประโยชน์กับสถานประกอบการแล้วก็สังคมชุมชนด้วยนะคะ
1: ค่
0: ะและนั่นคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้น
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือกระบวนการที่ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นในกรณีที่มีไฟไหม้การระเบิดการหกรั่วไหลของสารเคมีเพราะนั้นถ้าเรามีความระบบความรับผิดชอบที่ดีตรงนี้ก็สามารถที่จะกำจัดขจัดหรือตอบโต้หรือแก้ไขได้เร็ว
1: การดูแลด้วยความรับผิดชอบที่เราเรียกว่า responsible care ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: อันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องรู้นะ
0: ต้องรู้
1: เพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อการดูแลด้วยความรับผิดชอบ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อสังคมต่อชุมชน
0: รอบข้างสิ่งที่ลืมไม่ได้ขาดไม่ได้คือชุมชนต้องร่วมมือด้วย มันไม่สามารถทำด้วยองค์กรหรือบริษัทโรงงานตามลำพัง มันต้องอาศัยคนรอบข้างด้วย อันที่สามก็คือนั่นก็คือผลที่เกิดขึ้นกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานอันนี้ก็ชัดเจนนะคะถ้าเกิดเหตุแล้วเราตอบโต้เรากำจัดเราปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลาความสูญเสียเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยมันก็จะลดน้อยลงนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค
1: ่ะ
0: ค่ะแล้วก็มันก็ยังเป็นภาพพจน์ที่ดีสำหรับบุคคลภายนอกที่จะมาเยี่ยมชมโรงงานนะหรือสถานประกอบการของเรานะคะ
1: ครับ
0: อันที่4เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียที่เกิดขึ้นสารปนเปื้อนดินปนเปื้อนอากาศปนเปื้อนน้ำปนเปื้อนอะไรทั้งหลาย
1: ที่ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่5คือเรื่องของการจัดจำหน่ายเพราะฉะนั้นสถานประกอบการหรือบริษัทหรือโรงงานเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผลิตโปรดักต์ออกมาผลิตภัณฑ์ออกมาสินค้าออกมาหรือจะเป็นในรูปแบบของการให้บริการเพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันมีความเสี่ยงค่ะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตสารเคมีทีนี้เวลาจำหน่ายมันก็ต้องมีการขนส่งขนย้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีระบบการที่จะต้องป้องกันแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วจะถ้ามันมีประเมินแล้วมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจะมีวิธีการลดความเสี่ยงนั้นได้อย่างไรมันต้องมีการปฏิบัติการตรงนี้ไปด้วย
1: ค่ะทั้งประเมินความเสี่ยงแล้วก็การจัดการความเส
0: ี่
1: ยง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: คะในตอนที่2นะคะ เป็นเรื่องของแนวคิดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก. 14,001/2559 นะคะก็มีความเป็นมาของระบบนี้ก็คือมาจากองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือ ISO นะคะเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวไว้ในหน่วย13แล้วว่าสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: นครเจนีวาแล้วก็มีสมาชิกทั่วโลกเนี่ย143ประเทศประเทศไทยก็เป็นสมาชิกกับเขาด้วยนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่สหประชาชาติเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นองค์กรชำนาญพิเศษว่าด้วยเรื่องมาตรฐานนะคะไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลแต่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานแล้วก็มก. 14,001 นี้ 2,559 ก็มีพื้นฐานมาจาก British Standard 7750นะคะ
1: ครับ
0: เป็นแม่แบบที่เอามาประยุกต์ใช้เป็นมก. 14,001 นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะทำนองเดียวกันเนื่องประเทศไทยเป็นสมาชิกประเทศไทยก็สามารถที่จะมีหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือสมอ.หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นสถาบันแห่งชาติทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าการบริการก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วรวมไปถึงเรื่องของมาตรฐานคุณภาพทั้งหลายด้วยนะคะทีนี้สมอ.ก็เลยเอาเกณฑ์ของ BS 7750เนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาแล้วเป็นมก. 14,000ใช้สำหรับในประเทศไทยนะคะสม.ก็ได้มีการประกาศใช้ฉบับแรกสำหรับมก. 14,001เนี่ย ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2539นะคะแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ฉบับล่าสุดณปัจจุบันนี้ก็คือมก14,001/2559ค่ะที่เราจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ทำไมเราต้องมีการจัดทำเรื่องของ

0: ไม่มีการปนเปื้อนการกระทบสิ่งแวดล้อมที่มันทำมีผลต่อระบบนิเวศต่อสุขภาพต่อความปลอดภัย
1: ครับ
0: ของมวลมนุษย์ทั้งหลายนะคะทีนี้ความสำคัญทำไมเราต้องทำก็คือปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย
1: ส่วนใหญ่นะครับระบบต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะการทำในสถานประกอบกิจการเนี่ยต้องคำนึงถึงกฎหมายเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องสอดคล้องกับกฎหมายเป็นหลักก่อนนะครับ
0: แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีออกมาจากหลายกระทรวงแรงงาน
1: ก็ต้องขึ้นอยู่ว่ากิจกรรมไหนเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนก็ต้องทำให้ถูกต้องนะครับตามกฎหมายนั้นๆ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกติกาของประเทศผู้ซื้อประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแต่ก็คงมีลูกค้าเป็นต่างประเทศเพราะนั้นแต่ละประเทศก็จะมีอะไรมีกติกามีกฎหมายที่อาจจะไม่เหมือนหรือคล้ายๆกับประเทศไทย
1: เราก็ต้องปฏิบัติตามเขาเพราะเราจะต้องส่งไปขายกับเขา
0: ใช่เพราะถ้าเราจะขายได้เราอยากได้ลูกค้าเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะคะค่ะแล้วก็ที่พูดถึงลูกค้าภายในประเทศก็คือก็เช่นเดียวกันว่าลูกค้ามีความต้องการยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถจะสื่อไปไกลเพราะนั้นสังคมชุมชนต้องรู้แล้วว่าถ้าจะสินค้ามีคุณภาพดีมันต้องปลอดภัยสุขภาพแล้วต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าในประเทศก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ด้วยก็ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะค่ะแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับชุมชนสังคมด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของพนักงานก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นผู้ที่ต้องทำงานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในขณะที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะนั้นอะไรที่เป็นความสนใจแน่นอนเขาต้องการความปลอดภัยก
1: ็
0: ต้องให้ความสนใจตรงนี้ด้วยนะคะสุดท้ายก็คือความสนใจของผู้บริโภคทั่วๆไปนะคะค่ะเช่นเดียวกันนะคะในการที่เราจะทำระบบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ต่างๆมากมายนะคะแล้วเพื่อให้เกิดความสับสนทางมาตรฐานก็มีการกำหนดว่าไอ้ศัพท์แต่ละคำประโยคแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีคำนิยามหมายถึงอะไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะแล้วก็มีการตีความหมายที่ไปในทางเดียวกันแล้วเป็นแนวทางในการกำหนดที่จะเขียนเอกสารเพื่อนำไปปฏิบัตินะคะก็เลยมีคำนิยามในระบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาณ33คำนิยามนะคะน้อยกว่าเมื่อกี้หน่วย13ทีนี้ค่ะในเรื่องของคำนิยามต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมากมายนะคะก็คงไม่สามารถจะเอามาทั้งหมดแต่ว่า
1: ต้องนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในประมวลสาระนะครับ
0: แต่ที่จะยกตัวอย่างมาก็ให้เห็นคำที่มันแปลกๆที่เราอาจจะทำให้เราไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักมานะคะสิ่งแรกข้อกำหนดนี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามาตรฐาน
1: ต้องมีข้อกำหนด
0: มีข้อกำหนด
1: ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
0: ใช่
1: เป็นความต้องการ
0: ใช่ต้องเข้าใจให้ดีนะคะค่ะ
1: ค
0: ่ะส่วนความหมายว่ายังไงเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะทีนี้ก็ไปดูไอ้คำนิยามอื่นที่แปลกๆพันธะกรณีที่ต้องปฏิบัติตามความเสี่ยงและโอกาสนะคะเอกสารสนเทศวัฏจักรชีวิตการตรวจประเมินความไม่สอดคล้องนะคะเวลาเพื่อไปตรวจเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความไม่สอดคล้องเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ความไม่สอดคล้องมันคืออะไรเราจะทำยังไงให้มันสอดคล้องนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของสมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งหลายนะคะเพราะนั้นก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะ
1: คือต้องบอกเลยว่าข้อความที่ว่านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธะกรณีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันก็มักจะเป็นคำนิยามที่เราเข้าใจกันยาก
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าเราไม่เข้าใจหรือเข้าตามมาตรฐานไม่กำหนดก็จะต้องมาเถียงกันว่ามันคืออะไรยังไงนะคะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้มาถึงตอนที่3นะคะก็มาดูเรื่องขององค์ประกอบและข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 14,001/2559 นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะคล้ายๆกับเมื่อกี้ของอาชีวนามัยและความปลอดภัยก็ใช้ของ Deming Cycle เหมือนกันนะคะคือ Plan Do Check Action วางแผนปฏิบัติแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ประเมินแก้ไขนะคะอันนี้ก็เป็นวงจรคล้ายๆกับ
1: PDCA
0: ใช่ค่ะคล้ายๆกับอาชีวนามัยและความปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่ามันก็คือ Deming Cycle นั่นเองนะคะทำนองเดียวกันองค์ประกอบนั้นก็จะมีสิ่งที่ต้องเขียน
1: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันค่ะ
1: กับระบบการจัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัย
0: ใช่ค่ะเพราะนั้นจะทำตรงไหนหน่วยงานย่อยๆหรือทำทั้งองค์กรก็ต้องกำหนดขอบเขตมาว่าจะทำเฉพาะ ส่วนการผลิตเท่านั้นนะคลังสิน

0: ายังไม่ทำนะหรือจะทำทั้งโรงงานทั้งบริษัททั้งสถานประกอบการก็ได้ก็กำหนดขอบเขตมานะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เรานำมาใช้ในการประกอบในการทำมีอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะมาตรฐาน 9,000 อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องอ้างอิงมาให้หมดนะคะ
1: คำจำกัดความ
0: ต้องค่ะแล้วก็บริบทขององค์กรคือความคาดหวังความต้องการของผู้ประกอบการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไรนะคะค่ะแล้วหนีไม่พ้นคุณต้องมีความเป็นผู้นำโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดนะคะแล้วก็ตามมา
1: การมีส่วนร่วมส่วนสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มวางแผนแล้วว่าจะทำยังไงเมื่อไหร่ใครจะรับผิดชอบเรื่องอะไรนะคะแล้วต้องการสิ่งสนับสนุนอะไรบ้างไหมคนเพิ่มไหมเครื่องจักรเพิ่มไหมเงินต้องใช้ไหมนะหรือวิชาการอะไรทั้งหลายนะคะซัพพอร์ตสนับสนุนเข้ามานะคะหลังจากนั้นก็ลงมือดำเนินการแล้วก็ตามมาด้วยจะต้องประเมินผลที่เกิดขึ้นนะประเมินผลเสร็จแล้วอะไรที่ตามข้อกำหนด
1: ก็ต้องปรับปรุง
0: ค่ะถ้าไม่ได้ก็ต้องปรับปรุงค่ะทีนี้ข้อกำหนดก็จะมีเป็นไปตามวงจรของเดมมิงคือเริ่มจากวางแผนก่อนว่าจะทำอะไรนะคะความมุ่งมั่นของผู้บริหารมีแค่ไหนอย่างไรนะคะกำหนดนโยบายมาเลย
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วก
1: ็กำหนด
0: ค่ะไปปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วก
1: ็ต้องประเมิน
0: ประเมิน
1: เจออะไรก็ต้องปรับปรุง
0: ถ้าเกิดยังไม่ได้ผลยังไม่ได้ผิดพลาดยังไม่ได้ตามนั้นตามกฎหมายตามอะไรก็ตามก็ปรับปรุงนะคะทีนี้ในเรื่องของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวางแผนนะคะก็จะมีข้อกำหนดที่4เกี่ยวกับบริบทขององค์กรนะคะความเป็นผู้นำนะคะข้อกำหนดที่6การวางแผนแล้วก็ข้อที่7การสนับสนุนข้อที่8การดำเนินงานนะคะข้อที่9การประเมินสมรรถนะนะผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อ10คือเอาไปปรับปรุงซึ่งจะเห็นว่ามันก็ไม่ต่างจากเมื่อกี้นี
1: ้
0: หน่วยที่13
1: อันนี้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในแต่ละข้อกำหนดจะมีรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันก็จะล้อไปกับของระบบการจัดการชีวนามัยความปลอดภัยนะครับ
0: ทีนี้เรื่องของการ
1: นำระบบไปใช้
0: หลักที่จะทำยังไงนะคะก็มีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือต้องเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนสิ่งที่สำคัญสิ่งแรกคืออย่างที่ย้ำมาตลอดก็ค
1: ือ ผู้บริหาร
0: ต้องให้ความมุ่งมั่นนะคะ
1: แ
0: ล้วพอมุ่งมั่นเสร็จแล้วต้องตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็พอมีกรรมการมีคนทำงานแล้วคุณก็ต้องทบทวนสถานะว่า
1: ตอนนี้เป็นไง
0: อะไรที่เราใช่เรามีอะไรบ้างเรายังไม่มีอะไรบ้างเราอะไรที่ยังไม่ทำอะไรที่ยังผิดกฎหมายอยู
1: ่
0: อะไรที่ยังไม่ได้มาตรฐานอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็จัดทำแล้วก็จัดทำแผนขึ้นมาโครงการหรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกแล้วก็อนุมัติให้ดำเนินการได้นะคะทีนี้ขั้นตอนที่สองคือในการทำเอกสารเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีเอกสารหลายประเภทนะคะใหญ่ๆสำคัญคือ procedure กับwork instruction แต่มันยังมีเอกสารอย่างอื่นด้วย format อะไรต่างๆทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรของเราทีมงานของเรา
1: ต้องรู
0: ้เข้าใจยัง
1: ก็ต้องอบรม
0: ทำให้เข้าใจก็ต้องอบรมนะคะ
1: แล้วก็พิจารณาบริบทใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ความต้องการด้วย
0: ความคาดหวัง
1: ครับ
0: ความคาดหวังของเราผู้บริหารเจ้าของสถานประกอบการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
1: ครับครับครับ
0: แล้วก็พิจารณาความในพูดไปแล้วนะคะว่าความคาดหวังที่เกิดขึ้นประเมินนะคะลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยดูวัฏจักรหรือวงจรชีวิตนะคะของสินค้าของสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศด้วยนะคะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเรามาพิจารณาว่ามันมีความเสี่ยงไหมในกระบวนการผลิตสินค้านั้นน่ะขั้นตอนไหนที่มีความเสี่ยงนะคะ
1: ค่ะครับ
0: การจัดเก็บการขนย้ายทั้งหลาย
1: ดูวัตถุประสงค์เป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องกฎหมายก็สำคัญเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องสิ่งสำคัญต้องจัดทำเอกสารนำไปปฏิบัติ
0: ใช่ค่ะค่ะทีนี้ขั้นตอนที่3คือ
1: ตรวจสอบ
0: ทำเสร็จแล้วก็ตรวจสอบนะคะ
1: ผู้ประเมินภายในภายนอก
0: ไม่ต่างกับเมื่อกี้นี่เลย
1: ครับครับอันนี้ก็คือจะมีผู้ประเมินภายในก็ตรวจเบื้องต้นของตัวเองนะครับแก้แล้วก็แก้ไขปัญหาทบทวนครับ
0: แล้วถ้าเราอยากจะได้ใบรับรองก็เชิญหน่วยงานข้างนอกมาตรวจนะคะค่ะก็จะได้ใบนะคะ
1: ประเมินโดยผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองนะครับแล้วตรวจประเมินเสร็จก็ต้องแก้ไขปัญหาทันทีแล้วก็ให้การรับรอง
0: ใช่ค่ะก็
1: เป็นเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับนักศึกษาไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับครับจากที่สรุปมาเนี่ยนะครับก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่15ในตอนที่3นี่นะครับคือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้เรามาพักกันก่อนนะครับเราก็จะเข้าไปสู่ตอนที่4ต่อไปครับหลังจากที่เราได้รับฟังนะครับสรุปเนื้อหา

0: สาระสำคัญของหน่วยที่13ถึงหน่วยที่15ของชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้เราจะเข้ามาสู่ในตอนที่4ซึ่งจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบนะครับซึ่งในแบบฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบนี่นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่13นะครับก็คือการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปก45001/2561นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับท่านจะมาให้แนวในเรื่องของการฝึกปฏิบัติครับเรียนเชิญเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะแบบทดสอบที่จะเตรียมมาให้นักศึกษาได้ลองฝึกปฏิบัติดูนะคะค่ะข้อแรกเลยนะคะข้อใดถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยข้อไก่นะคะเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัยของบุคลากรในองค์กรข้อไข่เป็นระบบที่เน้นการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บเจ็บป่วยการสูญเสียข้อคอควายเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดิภาพของผู้รับบริการแล้วก็ข้องูเป็นวิธีการแก้ปัญหาและควบคุมชื่อเสียงทางธุรกิจให้แก่องค์กรข้อจอสุดท้ายเป็นการปฏิบัติการที่มีมาตรฐานของผู้แบบบริหารระดับสูง
0: ครับจากข้อนี้นะครับหลักการก็คือต้องดูนะครับว่าต้องการข้อที่ถูกต้องมากที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: นักศึกษาจะต้องรู้ว่าอันนี้อาจจะมีถูกต้องหลายอันแต่ต้องถูกต้องที่ตรงมากที่สุดคืออะไรครับ
1: ก็จะเป็นกไก่นะคะจะมีความเน้นที่ว่าต้องเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยอาชีพหน่วยและบุคลากรในองค์กรนะคะ
0: ค่
1: ะเพราะนั้นข้ออื่นเนี่ยจะไม่มีตรงนี้จะไม่มีว่ามาตรฐานแล้วก็เน้นเรื่องของบุคลากรในองค์กรนะคะ
0: ครับข้อที่2เลยครับ
1: ข้อ2คือมาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมก45001/2561นั้นคือข้อใดคะข้อไก่ BS 8008ข้อขอไข่โอสัต11801ข้อขอควาย ISO 9001ข้ององู ISO 14001แล้วข้อจอจาน ILO 2000
0: อันนี้นักศึกษาต้องท่านอาจารย์ได้บรรยายไปแล้วมีเลยครับข้อที่ถูกต้อง
1: ก็คือโอสาด 18,001 ค่ะข้อ3นะคะการจัดการระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมก 45001/2561 นั้นมีการปรับปรุงสมรรถภาพด้านการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มากที่สุดในข้อใดข้อกไก่นะคะทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเจ้าของธุรกิจข้อขอไข่นะคะทำให้ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรและสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับองค์กรข้อขอควายทำให้มีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่สามารถปฏิบัติได้ข้ององูทำให้ช่วยลดความสูญเสียเกิดเนื่องมาจากอุบัติเหตุส่งผลให้ลดต้นทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวข้อจอจานทำให้ช่วยลดความสูญเสียเกิดเนื่องมาจากอุบัติเหตุส่งผลให้ลดต้นทุนทั้งระยะยาวและช่วยให้องค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
0: ครับข้อนี้มากที่สุดเช่นเดียวกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ข้อไหนครับที่ถูกต้องครับ
1: จอจานค่ะเพราะจะครอบคลุมหมดทั้งหมดเลย
0: ทั้งอุบัติเหตุใช่ไหมฮะลดต้นทุนแล้วก็ยังทำให้ปฏิบัติได้ตามกฎหมาย
1: ใช่ค่ะตรงนี้คือสิ่งสำคัญค่ะข้อ4นะคะในระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมก 45001/2561 นั้นได้ให้คำนิยามของคำว่าข้อกำหนดหรือ requirement นั้นหมายถึงข้อใดข้อกไก่ความจำเป็นหรือความคาดหวังที่มีการกล่าวถึงหรือการบังคับข้อขอไข่การคาดหวังการบังคับตามกฎหมายข้อคอควายการบังคับหรือความจำเป็นในการบริหารงานข้ององูการบริหารจัดการหรือความคาดหวังร่วมกันข้อจอจานความผูกพันหรือข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ข้อที่ถูกต้องคือข
1: ้
0: อ
1: กไก่
0: ก็การ
1: ความจำเป็น
0: เพราะอาจารย์เน้นเลยว่าในตอนบรรยายว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นหรือความสำคัญครับใช่ไหมฮะ
1: คือเป็นการบังคับว่าต้องทำค
0: ่
1: ะข้อ5นะคะระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยมก 45001/2561 มีองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญคือข้อใดคะข้อกไก่นะขอบเขตเอกสารอ้างอิงคำจำกัดความบริบทองค์กรความเป็นผู้นำการมีส่งผู้ปฏิบัติงานและมีการวางแผนข้อขอไข่ขอบเขตเอกสารคำจำกัดความบริบทขององค์กรความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานการวางแผนการสนับสนุนข้อขอควายขอบเขตเอกสารอ้างอิงคำจำกัดความบริบทขององค์กรความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานการวางแผนการสนับสนุนและการดำเนินงานข้ององูขอบเขตเอกสารอ้างอิงคำจำกัดความบริบทขององค์กรความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วม

0: ของผู้บริหารการวางแผนการสนับสนุนการดำเนินงานและการประเมินสมรรถนะข้อจอจานขอบเขตเอกสารอ้างอิงคำแจ้งความบริบทองค์กรความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการวางแผนการสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินสมรรถนะและการปรับปรุง
1: อันนี้ต้องแม่นยำว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะฮะอันจากค่อนข้างจะอันนี้พอดีว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเอามาเวลาเราวัดการทดสอบครับข้อที่ถูกต้อง
0: จอจานครอบคลุมมากที่สุดเลยนะคะ
1: ครอบคลุมมากที่สุดนะครับ
0: จำไม่เลยว่ามี10องค์ประกอบเพราะฉะนั้นนับไปเลยว่าน
1: ับไปก่อนว่าอะไร10นะครับ
0: ข้อ6นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนดอะไรบ้างข้อไก่ข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนดบริบทขององค์กรความเป็นผู้นำการวางแผนข้อขอไข่ข้อกำหนดเกี่ยวกับวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนด4บริบทขององค์กรได้แก่ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กรความเข้าใจถึงความต้องการความคาดหวังของลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งการกำหนดขอบใครระบบการจัดการเชื้อนามัยและความปลอดภัยข้อคอควายข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนด5ความเป็นผู้นำได้แก่ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นนโยบายของเชื้อนามัยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของในองค์กรการมีส่วนร่วมการให้คำปรึกษาของผู้บริหารข้ององูข้อกำหนดเกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนด6การวางแผนได้แก่การปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสวัตถุประสงค์ด้านเชื้อนามัยความปลอดภัยและการวางแผนเพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์จอจานข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยการวางแผนการนำไปปฏิบัติการประเมินและการปรับปรุง
1: ครับอันนี้ก็ต้องแม่นอีกข้อที่ถูกต้อง
0: ก็คือข้อกอไก่นะคะค่ะ
1: ครับ
0: ข้อ7นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติประกอบด้วยอะไรบ้างนะก็ประกอบด้วยเรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานหรือข้อขอไข่เรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานการวางแผนการนำไปใช้การประเมินและการปรับปรุงข้อคอควายประกอบด้วยการวางแผนการนำไปปฏิบัติการประเมินการปรับปรุงข้ององูประกอบด้วยการสนับสนุนทรัพยากรความสามารถความตระหนักการสื่อสารเอกสารสารสนเทศข้อจอจานประกอบไปด้วยเรื่องการดำเนินงานการแก้การจัดอันตรายการลดความเสี่ยงด้านชีวนามัยและความปลอดภัยการจัดการเปลี่ยนแปลงทางด้านบริการภายนอกการจัดหาผู้รับเหมารวมทั้งการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
1: ครับเฉลยครับ
0: ค่ะข้อกอไก่นะคะมี2เรื่องด้วยการสนับสนุนและดำเนินการ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ข้อ8ครับ
0: ข้อ8นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดเกี่ยวกับประเมินประกอบด้วยข้อกำหนดอะไรบ้างค่ะประกอบด้วยการข้อกอไก่ประเมินสมรรถนะได้แก่การเฝ้าระวังการวัดการวิเคราะห์และการประเมินข้อขอไข่การประเมินได้แก่สมรรถนะได้แก่การตรวจประเมินภายในข้อคอควายได้แก่การทบทวนของฝ่ายบริหารข้องงูได้แก่การประเมินความสอดคล้องโปรแกรมการตรวจประเมินภายในและข้อจอจานได้แก่การเฝ้าระวังการวัดการวิเคราะห์การประเมินการตรวจประเมินภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหาร
1: เฉลยครับ
0: ค่ะข้อจอจานนะคะ
1: ข้อ9แล้วครับข้อ9
0: นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการปรับปรุงประกอบด้วยข้อกำหนดอะไรบ้างข้อกอไก่ประกอบด้วยข้อกำหนดทั่วไปสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติการแก้ไขรวมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องข้อขอไข่ประกอบไปด้วยสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติการแก้ไขข้อคอควายประกอบด้วยข้อกำหนดทั่วไปสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องข้ององูได้ประกอบไปด้วยข้อกำหนดทั่วไปสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและปฏิบัติการแก้ไขข้อจอจ้าประกอบไปด้วยการวางแผนการดำเนินงานการตรวจสอบและสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
1: ครับ
0: ค่ะก็คือข้อคอไก่นะคะค่ะ
1: ข้อ
0: สุดท้ายนะคะองค์กรที่รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานการจัดทำมก45,001/2561แล้วเนี่ยต้องมีขั้นตอนในการแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญอย่างไรบ้างข้อกอไก่ความมุ่งมั่นการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวนามัยและความปลอดภัยการทบทวนสถานะเบื้องต้นการจัดทำและอนุมัติแผนข้อขอไข่วางแผนจัดทำเอกสารนำไปปฏิบัติตรวจสอบแล้วก็ตรวจประเมินโดยมีผู้ให้การรับรองข้อขอควายคือฝึกอบรมพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นการทำหนังเอกสารการนำไปปฏิบัติการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายข้ององูความมุ่งมั่นการจัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวนามัยความปลอดภัยวางแผนแล้วก็ทำเอกสารแล้วนำไปปฏิบัติข้อสุดท้ายจอจานการวางแผนการฝึกอบรมการจัดตั้งวัตถุประสงค์การพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส
1: ครับ
0: เพราะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะคะค่ะสิ่งเหล่านี้นักศึกษาลองไปทบทวนดูแล้วก็จะเห็นว่าไม่ยากเลยนะคะค่ะ
1: ครับครับในช่วงที่2นี้นะครับก็จะเป็นการทำแบบทดสอบนะครับซึ่ง

0: ป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับให้เห็นแนวของการทดสอบว่าในหน่วยที่14ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกระทรวงแรงงานนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะเรามาเริ่มกันนะคะตั้งแต่ตัวอย่างแรก
0: ครับ
1: นะคะก็คือข้อที่1นะคะระบบการจัดการในข้อใดนะที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะก็จะมีตัวเลือก5ตัวเลือก
0: ครับ
1: ตั้งแต่ BS 8008เลื่อยไปนะ ISO 18001 ISO 45001นะไปจนถึงตัวเลือกสุดท้าย
0: โอเคครับ
1: ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือนะอันนี้ชื่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ชื่อบอกทีนี้ BS นี้ British Standard หรือเปล่าอาจารย
1: ์ใช่ค่ะค่ะ
0: อันนี้
1: เ
0: ป็นมาตรฐานด้าน
1: ความปลอดภัยเหมือนกัน
0: นะครับอันเป็นของอังกฤษ
1: ใช่
0: นะครับอันนี้ก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับ
1: แล้วก็เขาก็เอามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นพวก ISO อะไรพวกนี
0: ้ทีนี้ต้องระวังนิดนึงโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าข้อ4ข้อ5นี่ใกล้เคียงกันมากนักศึกษาจะต้องจำปีให้ได้ตกลงเป็นปี2001ใช่ไหมครับ
1: 2001นะคะต้องเป็น2001
0: นะครับไม่ใช่2016นะฮะ
1: ใช่เราจะรู้แต่ตัวย่ออย่างเดียวไม่ได้นะว่า ILO นี่คือองค์การระหว่างประเทศต้องตอบข้อนี้แน่นอน
0: โอเคครับทำโจทย์ต้องระมัดระวัง
1: ใช่ครับดูให้รอบครอบ
0: รอบครอบครับ
1: ตัวอย่างข้อที่2นะคะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะข้อนี้ต้องวิเคราะห์สักนิดนึงก็ตัวเลือกที่1นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ทดแทนกฎหมายของรัฐนะข้อ2แนวปฏิบัติมีข้อผูกพันทางกฎหมายนะข้อ3ใช้บังคับเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง
0: ครับ
1: นะข้อ4กำหนดให้ต้องมีการขอการรับรองระบบทุกปีนะแล้วก็ข้อ5เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่องนักศึกษาต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุด
0: นี่อาจารย์มีแนวไหมครับว่าถ้าจะต้องเลือกเนี่ยควรจะพิจารณาอะไรดี
1: นะคะอันนี้เนี่ยคือถ้าเป็นข้อแรกเนี่ยไม่ใช่แน่นอน
0: ครับ
1: เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการที่เขาออกระบบการจัดการนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทดแทนกฎหมาย
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ใช
0: ่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะจริงๆแล้วการนำปฏิบัติพวกนี้อ่ะ
1: ก็คือจริงๆเนี่ยเป็นไปตามความสมัครใจด้วยซ้
0: ำ
1: แนวปฏิบัติก็ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายนะแล้วก็ข้อ3เนี่ยนี่ยิ่งไม่ใช่เลยนะเพราะว่าสามารถที่จะใช้ได้ทุกประเภทกิจการนะไม่ใช่เฉพาะกิจการที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะคะไม่ใช่แล้วก็ข้อ4เขาไม่ได้มีการกำหนดนะว่าต้องขอการรับรองระบบอะไรทุกปีนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นตัวเลือกที่5นะ
0: เป็นเครื่องมือใช่ไหมครับในการปรับปรุงการดำเนินงาน
1: แล้วนักศึกษาอย่าลืมคีย์เวิร์ดตัวนี้ก็คืออย่างต่อเนื่อง
0: ทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ทำเสร็จจบแต่มันจะต้องมีตอนต่อเนื่อง
1: เขาถึงได้ทำระบบอันนี้ขึ้นมา
0: ครับ
1: นะจะได้เป็นวงจรคุณภาพ
0: ครับ
1: นะต่อไปนะตัวอย่างโจทย์ข้อที่3นะ
0: ค
1: ะองค์ประกอบหลักของ ILO ORS 2001เนี่ยมีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
0: อันนี้เนี่ยที่อาจารย์เน้นเสมอเลยเป็นวงจรด้วยนะ
1: นะคะ okay. ก็จะมีตัวเรื่องแต่นโยบายแล้วก็การจัดองค์การนะการวางแผนการนำไปปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงนะอันนี้เราก็นึกถึง PDCA ได้เลย
0: PDCA ได้เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยนักศึกษาจำภาพมีไว้ดีๆก็จะตอบคำถามนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องที่เป็นคำตอบก็คือการรณรงค์ส่งเสริมนะไม่มีใช่ไหมคะในองค์ประกอบ
0: เดี๋ยวนิดนึงหลักการนะครับต้องดูโจทย์ดีๆเขาใช้คำว่ายกเว้นแสดงว่าไม่ใช่เป็นองค์ประกอบหลักนะครับข้อโจทย์ทำนองนี้จะมีอย่างนี้ครับว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของILO ORS อย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อสอบนี้จะคำถามจะดิ้นพลิกแพลงไป
1: อ่านดีๆเป็นคำถามเขาเรียกว่าคู่ขนาน
0: ได้ครับ
1: คู่ขนานกันอาจจะเป็นข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลัก
0: ข้อใดใช่องค์ประกอบหลักอะไรเงี้ยนักศึกษาต้องดูดี
1: ข้อใดเป็นองค์ประกอบหลักนักศึกษาต้อง
2: อย่างที่อาจารย์ว่านะคะ
0: ครับต่อไปเลยครับ
1: ต่อไปนะคะก็จะเป็นโจทย์ตัวอย่างโจทย์ข้อที่4นะคะ
0: ครับ
1: การมีส่วนร่วมของคนทำงาน
0: ครับ
1: นะเป็นข้อกำหนดในองค์ประกอบข้อใดของ ILO 2001
0: ครับ
1: นะคะก็จะมีนโยบายการจัดองค์การอะไรต่างๆเนี่ยนะการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุง
0: ครับ
1: นะคะอันเนี้ยอย่างที่อาจารย์สรุปว่าเราสามารถดูตามภาพนี้ได้เลย
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมีคีย์เวิร์ดหลักๆอยู่ในนี้จะเห็นว่าในเรื่องของ worker participation จะอยู่ในองค์ประกอบในเรื่องของ
0: การ
1: นโยบาย
0: นโยบายใช่ไหมอยู่ในนโยบายนะครับ
1: ใช่นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
0: ครับ
1: ก็คือนโยบายอ
0: ันนี้ต้องไปดูดีๆนะครับต่อไปครับข้อ5ครับ
1: ข้อ5นะคะในองค์ประกอบการจัดองค์การหรือ organizing เนี่ยนะคะของ ILO 2001มีข้อกำหนดที่สำคัญได้แก่ข้อใด
0: ครับ
1: นะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่การทบทวนเบื้องต้นนะสมรรถนะและการฝึกอบรมนะการจัดการความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติและการวัดผลการปฏิบัติงาน
0: ครับ
1: นะคะอันนี้เช่นกันนะคะโดยสรุปเนื้อหาในหน่วยการสอนเราจะเห็นมีรายละเอียดเยอะแยะเลยในแต่ละเรื่องแต่สรุปอยู่ในนี้นะถ้าในเรื่องของการจัดองค์การใช่ไหม organizing เราจะเห็นว่ามีข้อกำหนดของเขาอยู่นะซึ่งตัวที่เป็นอยู่ในตัวเลือกปรากฏอยู่ในตัวเลือกก็คืออันนี้นะในเรื่องของสมรรถนะและการฝึกอบรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเป็นตัวเลือกที่สองนะในองค์ประกอบการจัดองค์การจะต้องมีข้อกำหนดที่สำคัญคือสมรรถนะและการฝึกอบรม
0: ครับ
1: ต่อไปข้อ6นะคะข้อใดเป็นมาตรการการป้องกันและควบคุมอันตรายที่ควรดำเนินการเป็นลำดับแรกนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่การควบคุมทางวิศวกรรมนะการกำจัดอันตรายหรือความเสี่ยงการควบคุมทางการบริหารจัดการนะการออกกฎระเบียบด้านความปลอดภัยแล้วก็การจัดหา PPE
0: ครับ
1: ตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นตัวเลือกที่สองคือการกำจัดอันตรายหรือความเสี่ยงนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยจะ
0: เป็น
1: ปลอดภัย
0: แรกเลยใช่ไหมครับ
1: เป็นอันดับแรกที่จะทำให้ปลอดภัยสูงสุด
0: อันนี้ต้องระวังคำถามว่าเป็นลำดับแรก
1: ใช่
0: นะครับ
1: ส่วนมาตรการอื่นๆเนี่ยรองลงมาโดยเฉพาะ PPE เนี่ยนะ
0: อันดับ
1: ท้ายๆนะคะ
0: ข้อ7ครับ
1: ข้อ7นะสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนตั้งแต่กี่คนขึ้นไปต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีพใหม่และสภาพแวดล้อมในการทำงานอันนี้อยู่ในกฎกระทรวงใช่ไหมคะก็จะมีตัวเลือกหลากหลายนะคะในเรื่องจำนวนคำตอบที่ถูกต้องก็คือ50คน
0: เป็นตัวที่น้อยที่สุดในนี้ซึ่งบังคับไว้เลยว่า50คนขึ้นไปใช่ไหม
1: ต้องมีระบ
0: บ
1: นะคะอยู่ในกฎกระทรวงปี53นะคะ
0: ข้อสุดท้ายครับ
1: ตัวอย่างข้อสุดท้ายนะการนำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานสู่การปฏิบัติในสถานประกอบกิจการมีการแบ่งการปฏิบัติออกเป็นหลายระดับข้อใดถือว่าเป็นระดับสูงสุดนะคะเขาก็มีตัวเลือกแต่ระดับ Gold Platinum Superior Excellent
0: อันนี้มีท่านอาจารย์สอนไปแล้ว
1: ว่าไปแล้วนะจะระดับสุดท้ายคำตอบที่ถูกต้องก็คือระดับ
0: Platinum
1: นะคะโอเคเน
0: า
1: ะจะเห็นว่าไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับ
1: ถ้านักศึกษาอ่านรายละเอียดตั้งใจอ่านให้ดีให้ครบถ้วนนะคะ
0: ในช่วงที่3นะครับก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบนะครับในหน่วยที่15ก็คือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะมีโจทย์นะครับซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับก็จะมาให้นักศึกษาลองทำแบบฝึกครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะก็แบบทดสอบที่ให้นักศึกษาลองทำนะคะในข้อ1นะคะข้อใดถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบคือข้อใดนะคะนักศึกษาดูคำตอบตั้งแต่ข้อกอไก่ถึงจอจานนะคะคิดว่าควรจะเลือกข้อไหนดีคะ ค่ะคำตอบก็คือข้อจอจานนะคะมันครอบคลุมหมดเลยคือการดูแลแก้ไขปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยใช้กระบวนการจัดการนะคะประกอบด้วยการวางแผนก็ PD คือ PDCA นั่นแหละนะคะวางแผนดำเนินการตรวจสอบการแก้ไขแล้วก็เป็นวงจรที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะและเป็นการแล้วที่สำคัญก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติขององค์กรด้วยนะคะเพราะนั้นข้อจอจานก็จะครอบ

0: คุมมากที่สุดข้อ2นะคะการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์สำคัญคือข้อไหนคะนักศึกษาลองดูคำตอบตั้งแต่กอไก่ถึงจอจานนะคะข้อไหนดีคะค่ะกอไก่นะคะก็จะครอบคลุมหมดนะคะวัตถุประสงค์คือปรับปรุงสมรรถภาพการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนะคะคำว่าต่อเนื่องสำคัญนะคะการเป็นประการด้านพันธกรณีกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องให้ถึงบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้นะคะนี่คือวัตถุประสงค์ที่สำคัญค่ะข้อ3นะคะในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก 14001/2559 ได้นิยามคำว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงข้อไหนค่ะนักศึกษาลองดูคำตอบกอไก่ถึงจอจานข้อไหนดีคะขอควายนะคะก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆองค์กรที่ได้ดำเนินการอยู่รวมทั้งอากาศน้ำพื้นดินทรัพยากรพืชสัตว์และก็ตัวมนุษย์ด้วยนะคะตรงนี้คือสำคัญ
1: ครับจะเห็นว่าข้อนี้ครอบคลุมทุกอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ข้อที่4
0: ข้อที่4ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำนิยามที่ถูกกำหนดได้ตามมก 14001/2559 นะคะค่ะนักศึกษาดูคำตอบนะคะกอไก่ถึงจอจานนะคะค่ะคำตอบที่ไม่ถูกต้องคือความเสี่ยงหมายถึงผลกระทบที่ไม่แน่นอนหรือก็คือความขาดทุนผลกำไรในด้านธุรกิจขององค์กรไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะมันต้องรวมถึงสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะความปลอดภัย
1: ใช่ๆเพราะมันเป็นเรื่องของอาชีพอนามัยและความปลอดภัย
0: ถ้าไม่ดูตรงนั้นตรงนี้ก็ขาดทุนแน่นอนไม่กำไร
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ข้อ5คร
0: ับข้อ5นะคะระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก 14001/2559 มีองค์ประกอบที่สำคัญคือข้อใดคะกอไก่ถึงจอจานนักศึกษาลองพิจารณาดูนะคะค่ะคำตอบที่ถูกก็คือข้อสุดท้ายนะคะครอบคลุมหมดเลยนะคะค
1: ่
0: ะก็คงไม่ต้องอ่านคำตอบนะนักศึกษาไปค้นไปอ่านในหนังสือได้เลยนะคะ
1: จะเห็นไหมครับว่าที่สำคัญก็คือนักศึกษาจะต้องเข้าใจเรื่ององค์ประกอบข้อกำหนดนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือจะต้องรู้ว่ามันมีข้อกำหนดใดบ้าง
0: แล้วถ้านักศึกษาเข้าใจหน่วย13หน่วย15ไม่มีปัญหาเลยเพราะมันล้อตามกันเปียบเลยนะคะ
1: ครับต่อไปครับ
0: ข้อ6นะคะรายละเอียดข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนดข้ออะไรบ้างถ้านักศึกษายังจำได้ก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ
1: ค
0: เพราะนั้นข้อที่ถูกต้องกอไก่ถึงจอจานคือข้อไหนดีเอ่ยกอไก่นะคะ
1: ครับ
0: ครับก็มีอยู่2เรื่องคือบริบทขององค์กรความเป็นผู้นำและการวางแผนนะคะ
1: ครับข้อ7คร
0: ับ ข้อ7รายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติประกอบด้วยข้ออะไรบ้างคล้ายกับเมื่อหน่วยที่13เช่นเดียวกันเลยนะคะค่ะก็คือข้อ2ข้อกำหนดการปฏิบัติก็คือข้อกำหนดเรื่องการสนับสนุนและการดำเนินงานนะคะจะปฏิบัติได้คุณต้องมีสิ่งสนับสนุนและคุณต้องมีวิธีการดำเนินงานนะคะค่ะข้อ8นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะกอไก่ถึงจอจานข้อไหนดีเอ่ยค่ะกอไก่นะคะการประเมินก็คือต้องมีการกำหนดประเมินวิธีการประเมินก็คือประเมินอะไรบ้างเราเฝ้าระวังไหมเราวัดไหมเราวิเคราะห์ไหมเราประเมินไหมแล้วเราประเมินตรวจภายในด้วยหรือเปล่าแล้วก็ฝ่ายบริหารมาทบทวนกับเราด้วยไหมนะคะ
1: อันนี้สำคัญ
0: สำคัญค่ะค่ะ
1: ข้อ9คร
0: ับ ข้อ9นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับปรุงประกอบด้วยข้อกำหนดใดบ้างนะคะข้อไหนดีเอ่ยกอไก่ถึงจอจานถ้ายังจำเมื่อกี้หน่วย13ได
1: ้
0: ก็เช่นเดียวกันนะคะของการปรับปรุงก็คือต้องมีข้อกำหนดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมีอะไรบ้างปฏิบัติการแก้ไขหรือยังแล้วรวมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้ก็ชัดเจนนะคะ
1: ชัดเจน
0: นักศึกษาเดาได้เลย
1: นะฮะอันนี้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการปรับปรุง
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ัก
1: ศึกษาต้องแม่นยำตรงนี้นะครับ
0: ข้อสุดท้ายนะคะองค์กรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก 14001/2559 ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติขั้นตอนอย่างไรบ้างก็เช่นเดียวกันนะคะก็มี4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะกอไก่ถึงจอจานข้อไหนดีเอ่ยนะคะที่ครอบคลุมมากที่สุดค่ะข้อขอไข่วางแผนก่อนวางแผนเสร็จแล้วคุณก็ไปทำเอกสารว่าจะทำยังไงแต่แล้วก็ไปปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ประเมินมีการ
1: อันนี้เหมือนกับวงจร PDCA
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นี่เป็นเรื่องที่เดมมิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับ
0: ค่ะค่ะก็คิดว่านักศึกษาพอจะได้ลองทดสอบตัวเองนะคะว่าที่เราอ่านเราศึกษาไปนั้นเนี่ยหรือฟังอะไรอ่ะการสอนคงจะทำได้แล้วนะคะ
1: แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็คือทุกองค์ประกอบข้อกำหนดพวกนี้นะครับจะต้องแม่นยำนะครับ

0: ค่ะจากการที่ได้ให้นักศึกษาลองทําแบบทดสอบนักศึกษาคงจะเห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับมาตรฐานทั้งสองซีรีส์สองอนุกรมนั้นค่ะก็คือเรื่องของนักศึกษาต้องแม่นยําในเรื่องของข้อกําหนดแล้วก็องค์ประกอบของมาตรฐานทั้งสองมาตรฐานนั้นนะคะ
1: ครับจากที่ได้รับฟังนะครับรายการที่5นะครับในการที่5นี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประมวลสาระชุดวิชานะครับและลองทดสอบนะครับในแบบฝึกปฏิบัติที่อยู่ท้ายของในแต่ละหน่วยนะครับทั้งหน่วยที่13 14และ15นะครับขอให้นักศึกษานะครับเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ศึกษาอย่างมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในการที่จะศึกษาชุดวิชานี้ต่อไปนะครับทั้งหน่วยที่13ถึง14 15นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้ให้แนวไว้แล้วว่าหน่วย13และ15ซึ่งเป็นทั้ง2ระบบเนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับซึ่ง13อาจจะไปเน้นในเรื่องของเรื่องของระบบอาชีวะใหม่และความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการแต่หน่วยที่15นี้ก็จะเน้นไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบจากสถานประกอบกิจการไปสู่สิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ขอให้นักศึกษานะครับพยายามที่เข้าใจนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดทั้งสองหน่วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ายึดหลักในการที่จะเข้าใจแล้วก็จดจำเนี่ยก็จะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีประเด็นที่คล้ายๆกันจะแตกต่างกันแต่เฉพาะที่อยู่ในเรื่องของตัวสถานประกอบกิจการเองกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับครับครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตพันธ์ภูษาภักดีภพนะครับที่มาเป็นวิทยากรบรรยายในทั้งสองหน่วยที่อาจารย์เป็นผู้ที่รับผิดชอบเขียนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ

0: ือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ

ือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นารีรัตน์ศิรสารนะคะวันนี้รายการสมาร์ทกรีนนะคะเรามีเรื่องราวดีๆนะคะสาระเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะคะในทุกมิติให้คุณผู้ชมนะคะได้เพลิดเพลินอย่างเช่นเรื่องราวในวันนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าวัวตัดดอกนะคะของจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งนะคะเราจะมีนะคะการพัฒนาสายพันธุ์มีการพัฒนาการปลูกยังไงนะคะวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณสมพงษ์เม่นขำประธานชมรมหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ที่จะร่วมพูดคุยในวันนี้นะคะคืออาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทมุกอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราไปติดตามชมกันค่ะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่ฟาร์มดอกหน้าวัวครับซึ่งเป็นการทำดอกหน้าวัวเชิงธุรกิจครับมีการตัดดอกครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรของเราครับคุณลุงสมพงษ์เม่นขำครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมอยากคุณลุงสมพงษ์เป็นประธานของกลุ่มผู้ปลูกดอกหน้าวัวแล้วก็ตัดดอกของสมนทบุรีด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับครับผมเป็นประธานชมรมหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีครับ
0: ครับอ๋อทีนี้ผมอยากถามว่าจุดเริ่มต้นของการที่เรามาทำดอกหน้าวัวที่จังหวัดนนทบุรีครับเราเริ่มมาจากอะไรครับ
1: คือเป้าหมายหลังจากที่เราเกษียณมาแล้วเนี่ยนะผมมีวัตถุประสงค์ว่าต้องการจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนะฮะเขาหันมาปลูกหน้าวัวเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งนะฮะเพราะว่าหน้าวัวเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยแต่ขณะเดียวกันทำไมเกษตรกรถึงไม่ยอมปลูกผมก็เลยหันมาศึกษามาค้นคว้าว่าจะใช้วิธีการปลูกแบบไหนถึงจะปลูกรอดให้มันเป็นดอกออกมาได้นะฮะเราถึงเป็นแปลงสาธิตของจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูว่าวิธีการปลูกหน้าวัวให้รอดเนี่ยมันต้องปลูกแบบไหนอย่างไรมันจึงถึงได้มีวิธีการปลูกเนี่ยหลายรูปแบบด้วยกัน
0: ต้องแบบมีชอบดอกหน้าวัวด้วยเป็นเดิมๆป่ะครับ
1: พื้นฐานชอบตรงสีสันความคงทนและความสวยสดของเขามากเลยฮะ
0: เราก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงหน้าวัวใช่ไหมครับ
1: ครับเราก็มาศึกษาด้านการตลาดด้วยปรากฏว่าตลาดเนี่ยต้องการมากเลยแต่ขณะเดียวกันเราเองไม่มีดอกไม้ที่จะส่งตลาดก็อย่างสม่ำเสมอเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องชวนสมาชิกและหลายเจ้าให้มาปลูกหน้าวัวและไปขอคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อให้เขาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของต้นพันธุ์ในเบื้องต้นก่อน
0: ครับผมว่าหน้าวัวเนี่ยมันก็เลี้ยงยากเหมือนกันเนาะพันธุ์ที่สำคัญที่มาใช้ที่นี่ครับเป็นพันธุ์อะไรครับ
1: สายพันธุ์ที่จะเลี้ยงเนี่ยคือเราคำนึงอย่างเดียวว่าสายพันธุ์อะไรก็ได้เลี้ยงแล้วมันเป็นดอกหน้าวัวนะฮะตลาดต้องการหมดละนะฮะขออย่างเดียวว่าสายพันธุ์ที่มีความคงทนแข็งแรงต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราเพราะในพื้นที่ภูมิแต่ประเทศแต่ละภาคเนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ยกตัวอย่างนิดนึงครับถ้าผมอยู่จังหวัดนนทบุรีใช่ไหมผมจะปลูกพันธุ์อะไรครับ
1: ถ้าสีแดงก็ต้องท็อปิคอนอย่างเดียวครับ
0: เห็นมีสีขาวด้วย
1: ถ้าสีขาวต้องแอนเจิลอย่างเดียว
0: ครับ
1: หรือเพสเซนต์อย่างอื่นนั้นมันมีลักษณะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเยอะแต่ว่า

0: ใน2ตัวเนี้ยมีข้อดีและความแข็งแรงทนเนี่ยสูงครับ อีกตัวนึงนะสีเขียว
1: ครับ
0: สีเขียวเนี่ยตลาดต้องการมากเลย
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยสีเขียวเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีต้นพันธุ
1: ์ครับ
0: นะฮะตอนนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากทางห้างฉัตร
1: ครับ
0: นะที่เขามีการพัฒนาสายพันธุ์เป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วที่เรียกว่าตัวที่เขากำหนดตัว29นะฮะสายพันธุ์ตัวนั้นก็ใช้ได้
1: อัน
0: นี้ก็ตลาดต้องการเอามาทดแทนเอามาทดแทนตัวฟิตาเช่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ฟาร์มของคุณลุงเนี่ยครับพื้นที่เราปลูกของดอกน้ำวัวเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร
0: ่ของที่สวนเนี่ยเป็นล็อกๆนะมีแค่ร้อยกว่าตารางวาเอง
1: เราเฉลี่ยแล้วกี่ต้นนะครับทั้งหมดจากพ
0: ื้
1: น
0: เฉลี่ยแล้วเนี่ยปลูกเต็มที่เนี่ยไร่นึงเนี่ยได้ประมาณ 8,000 ต้น
1: ไร่นึงได้ 8,000 ต้นใช่มั้ยครับ
0: ครึ่งไร่200ตารางวาก็ประมาณ4,000 ต้น
1: 4,000 ต้น
0: ครับแต่ของผมเนี่ยเอาแค่ 3,000 ต้น
1: 3,000 ต้น
0: ครับเหตุผลที่เหลือแค่ 3,000 ต้นหรือเพราะเหตุว่าผมเองไม่ได้ลงทีเดียวทั้งหมด
1: ครับ
0: นะครั้งแรกเนี่ยลงทีเดียวทั้งหมดแต่ขนาดเดียวกันพอณปัจจุบันเนี้ยผมจะใช้หน่อที่มีอยู่ในแปลงนะเอาแยกหน่อจากในแปลงเอามาทยอยปลูกเพราะฉะนั้นในเนื้อที่100ตารางวาในแปลงผมเนี่ยจะปลูกไม่เต็มในเรื่องของการตัดดอกแต่ปลูกเต็มในเรื่องของส่วนแปลงล็อตนี้ตัดดอกล็อตนี้เตรียมที่จะตัดดอกล็อตนี้อนุบาล
1: เพราะฉะนั้นในการผลิตก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมครับว่า
0: ใช่ครับ
1: ตัดดอกทั้งนี้เราตัดดอกทุกกี่ครั้งยังไงต่อเดือนอย่างเงี้ยคร
0: ับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยหน้าวัวเนี่ยอาทิตย์นึงตัดดอกครั้งนึงครับ
1: คุณลุงครับผมถามนิดนึงครับเรื่องของการบริหารจัดการของกลุ่มที่เราปลูกดอกหน้าวัวครับมันมีการจัดการยังไงครับ
0: คือที่หลังจากที่มีการรวมสมาชิกกันเรียบร้อยหมดเนี่ยนะฮะเราก็จะตะเวนนะเดือนนึงเนี่ยเรามีการประชุมครั้งนึงโดยตะเวนตามสวนต่างๆของสมาชิก
1: ที่58สวนใช่มั้ย
0: ครับครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นเนาะเหตุผลที่เราเวียนประชุมเนื่องจากว่าไปเยี่ยมเยียนสวนสมาชิกด้วยแล้วก็ช่วยสมาชิกในการแบบในการดูแลในการจัดการในการทำโรงเรือน
1: เหมือนช่วยเขาดูแลดูบ้านให้เขาอยู่ตั้งตัวได
0: ้โดยเฉพาะก็คือตัวโรคเพราะการวินิจฉัยโรคเนี่ยส่วนมากสมาชิกใหม่ๆจะวินิจฉัยโรคเนี่ยไม่ถูกพอวินิจฉัยโรคไม่ถูกแล้วเนี่ยการให้ยาไม่ถูกต้องพอให้ยาไม่ถูกต้องปัญหาการกำจัดโรคก็เป็นปัญหาอย่าง
1: จริงแล้วเรื่องหลักๆของหน้าวัวเลยที่สำคัญคือโรค
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับที่เราช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่มครับ
0: ครับนอกจากจะมีการประชุมมีการปรึกษาหารือกันแล้วเรามีการไปช่วยดูกำจัดโรคกันแล้วเนี่ยนะทางด้านการตลาด
1: ครับ
0: เราก็จะมีการวนเวียนกันไปนะฮะให้สวนที่1ตัดวันจันทร์สวนที่2ตัดวันอังคารสวนที่3ตัดวันพุธอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะมีดอกไม้ส่งตลาดตลอดทั้ง7วันนะฮะโดยเวียนไปตัดกันแต่ละสวนทางเพราะลูกค้าพ่อค้าเนี่ยเขาก็ชอบด้วยเพราะเขาต้องการดอกทุกวันเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเขาต้องการเมื่อไหร่เรามีส่งเขาได้ทันทีแล้วจุดแข็งของการปลูกเลี้ยงหน้าวัวในภาคกลางเนี่ยก็คือมีความสดของเขานะเขาอยู่ได้3อาทิตย์4อาทิตย
1: ์
0: เขาสั่งเช้าเย็นเขาก็ได้ละแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นไม้ต่างจังหวัดนั้นเขาจะมีจุดอ่อนในเรื่องของความช้ำการขนส่งไม่สะดวกแต่ภาคกลางนั้นสะดวกผมเห็นด้วยแล้วก็ส่งเสริมถ้าหากว่าเกษตรกรคนใดปลูกได้เนี่ยผมแนะนำเลยฮะ

ณผู้ชมคะหน้าวัวตัดดอกนะคะในท้องตลาดมีสีสันสดใสสวยงามนะคะมีวิธีการปลูกและดูแลรักษายังไงนะคะวันนี้นะคะเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณสมพงษ์เม่นขำประธานชมรมผู้ปลูกหน้าวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีนะคะและผู้ร่วมพูดคุยค่ะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราไปรับชมกันค่ะ

0: คุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้เกี่ยวกับประวัติของชมรมเลี้ยงนักวัวตัดดอกของจังหวัดนนทบุรีนะครับและในช่วงนี้ครับเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนหรือการจัดการการผลิตนักวัวตัดดอกทางธุรกิจครับนะครับอยากจะถามคุณลุงครับว่าในการทองทำนักวัวในการจัดการการผลิตเนี่ยครับเราต้องมองถึงอะไรก่อนอันดับแรกครับ
1: อ๋อดูตลาดต้องการอะไรนะครับ
0: ตลาดก่อนครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยชาวสวนเกษตรกรเนี่ยส่วนมากจะถ้าหากว่าจะปลูกหน้าวัวเขาจะนึกอยู่อย่างเดียวก็คือต้องสีแดงแต่ขณะปัจจุบันณปัจจุบันเนี้ยนะฮะคำว่าสีแดงเนี่ยมันค่อนข้างจะล้นตลาดแล้วนะฮะแต่ตลาดที่ต้องการมากณเวลานี้ก็คือสีเขียวสีขาว

0: และสีชมพูครับผม
1: ทีนี้เรื่องของสภาพแวดล้อมอ่ะที่บอกคุณลุงบอกว่ามีผลต่อการเปลี่ยนสีของจานด้วยใช่ไหมครับเราต้องดูแลสภาพแวดล้อมยังไงในการ
0: ครับคือหน้าวัวเนี่ยเขาต้องการอุณหภูมิเนี่ยประมาณที่28-35องศาไม่ควรเกินไปกว่าน
1: ี้เมืองไทยก็เกินแล้วนะ
0: ครับผมขนาดเดียวกันพออุณหภูมิมันเกินเนี่ยเราต้องปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนนะฮะโดยการที่เรียกว่าถ้าหากมันร้อนจนจัดจนเกินไปนักเราก็อัดทรายปูโรยทรายที่พื้นแล้วก็โรยน้ำที่พื้นเพื่อให้เกิดความชื้นในโรงเรือนแล้วก็ในโรงเรือนรอบๆอย่าให้อากาศถ่ายเทมากจนเกินไปถ้าอากาศถ่ายเทมากจนเกินไปความชื้นมันจะออกไปหมด
1: เป็นตัวพาความชื้นออกไป
0: เพราะฉะนั้นเราสามารถปรับอุณหภูมิได
1: ้
0: ภายในโรงเรียนเกษตรกรต้องศึกษาแล้วก็ต้องหมั่นดูสังเกตนิดนึงว่าความชื้นเหมาะสมได้หรือยังกับที่หน้าวัวเขาต้องการนะโดยการที่เราสามารถจัดอุณหภูมิหรือตั้งอุณหภูมิภายในโรงเรือนเราได้ครับ
1: อย่างยกตัวอย่างอย่างฟาร์มของคุณลุงนะครับร้อยกว่าตารางวาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คุณลุงมีการจัดการคือสร้างโรงเรือนพื้นที่เลย
0: ครับ
1: แล้วก็มีการสร้างแสลนกุมแสงวันเท่าไหร่ครับ
0: ครับชั้นบนเนี่ยใช้โดยปกติแล้วเราใช้70%
1: นะ
0: 70%เนี่ยเราแสงได้รับเพียงแค่30%
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นหน้าวัวเนี่ยเขาอยู่ได้นะฮะช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเดือนมกรา
1: ครับ
0: พอถึงกุมภาพันธ์มีนาแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มแสลนให้เขาอีกหน่อย
1: เพราะว่ามันฤดูร้อนแสงมันจะเยอะมากใช่ไหมครับ
0: เพราะฤดูร้อนแล้วแสงจะเยอะพอแสงเยอะต้อง 50% เนี่ยเสริมเข้าอีกทีนึงแต่ขณะเดียวกันที่เห็นปัจจุบันเนี่ยโรงเรือนของผมเนี่ยนะที่เห็นเป็น2ชั้นเนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรือนเนี้ยมันติดประปีแล้วเพราะฉะนั้นแสลนเนี่ยยืดตัวแล้ว
1: การผูกพังไปตาม
0: ใช่แสลนยืดตัวมันก็เลยตัวแสงเนี่ยมันจะส่งมาเยอะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเพิ่มชั้นให้มันหลายชั้นหน่อย
1: แสงมีผลอะไรกับต้นดอกมันนะครับ
0: ถ้าหากว่าแสงมากเกินไปตัวดอกใบหน้าวัวเนี่ยก็จะกระด้างก็จะไหม
1: ้
0: นะเกิดผลเสียแล้วเชื้อโรคจะเข้านะที่เรียกว่าเบิร์นนะฮะถ้าหากว่าแสงมากเกินไปแล้วใบจะไหม
1: ้
0: ขณะเดียวกันถ้าเกิดแสงน้อยเกินไปเขาก็จะใบงามใบเขียวแต่ไม่มีดอก
1: อ๋อคือถ้าเกิดแสงน้อยก็จะไม่มีดอกถ
0: ้
1: าแสงมากใบก็จะเกิดการไหม
0: ้ก็ต้องดูอุณหภูมิให้เขาพอเหมาะพอควร
1: ครับแล้วการเปลี่ยนสีของตัวจานดอกมีผลไหมฮะ
0: การเปลี่ยนสีคือถ้าเกิดร้อนเกินไปเนี่ยตัวจานรองดอกสีก็จะก้านสีก็จะไม่สดแล้วจะไม่เงาจะไม่งามแต่ถ้าเกิดความชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมสีก็จะเงาและมีความสด
1: อันนี้เรามีแสลนทั้งหมดแล้วต้องมีทำติดด้านข้างของโรงเรือนด้วยป่ะคร
0: ับ ใช่ครับเพราะป้องกันลมไม่ให้มันเข้ามากจนเกินไป
1: ที่บอกว่าเป็นตัวพายตัวความชื้นออกไปนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แล้วอันนี้พอเราพูดถึงเรื่องของโรงเรือนและอันนี้วัสดุปลูกครับ
0: คือวัสดุปลูกเนี่ยถ้าหากว่าปลูกในเชิงพาณิชย์โดยทั่วไปละหาซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยเนาะก
1: ็
0: คือใช้กาบมะพร้าวเพราะบ้านเราสวนผมเองเนี่ยส่วนมากตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยแกงกะทิเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยเขามีมะพร้าวเหลือแล้วเขาจะทิ้งกาบมะพร้าวผมก็เอากาบมะพร้าวเนี่ยมาเป็นเครื่องปลูกนะแล้วกาบมะพร้าวบ้านเราเนี่ยไม่มีน้ำเค็มด้วยดีกว่า
1: คร
0: ับผมแล้วก็มันอมความชื้นได้ดีกว่าถ่านหรืออิฐ
1: ก็เลยเห็นที่เห็นมีการใช้ถ่านอิฐ
0: ใช่ส่วนคือเติมทีเนี่ยทดลองใช้
1: อิฐ
0: ใช้อิฐปลูกเหมือนกันแต่อิฐปลูกเนี่ยต้นทุนมันสูง
1: อ๋อคือต้นทุน
0: ม
1: ันสูง
0: มันอิฐเดี๋ยวนี้ก้อนนึงก็บาทกว่าละ
1: คร
0: ับ สมัยก่อน30-40 ตังค์
1: ครับ
0: เราต้องมานั่งทุบอิฐอีกแล้วก็ต้องมาโรยน้ำอีกคือถ้าใช้อิฐปลูกเนี่ยเปลืองหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: เปลืองทั้งน้ำเปลืองทั้งแรงงานเปลืองทั้งวัสดุปลูกเปลืองทั้งการขนย้ายอะไรเงี้ย
1: ครับคุณลุงครับพอผมได้มองเห็นแปลงครับที่นี่มีแปลงลักษณะการปลูกได้หลายรูปแบบมากเลยครับมันต่างกันยังไงครับตั้งแต่แปลงนี้กับแปลงนู้น
0: ครับครับผมสาธิตตั้งแต่แปลงแรกอธิบายตั้งแต่แปลงแรกเลยนะอันเนี้ยแปลงตั้งเดิมที่มีการปลูกหน้าวัวกันในสมัยอดีตนะเขาเรียกว่าครับปลูกกับพื้นนะฮะโดยเอาทรายกบเป็นหลังเต่านะฮะแล้วเราก็เอาอิฐใส่แล้วก็ปลูกหน้าวัวบนอิฐเลยเนี่ยอันนี้คือปลูกดั้งเดิมในกรณีอย่างนี้เนี่ยเวลาเกิดโรคแล้วเขาจะอมโรคข้างใต้แล้วก็ข้างใต
1: ้เพราะเราเปลี่ยนวัสดุปลูกไม่ได้ด้วยแล้วก็โรคมันจะข
0: ังมันก็เลยระบายน้ำระบายความชื้นได้ไม่ดีแต่จะโชคดีที่ปลูกอิฐเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเน่าเท่าไหร
1: ่ก็คือว่ามันสามารถจะอายุการใช้งานมันนานก็มีโรคเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยก็จัดการลำบากใช่ไหม
0: ครับครับนี่ป้องกันอย่างเดียวพอปลูกอิฐแล้วเนี่ยลงอิฐแล้วเนี่ยต้นทุนมันจะสูงไม่ไหวเหมือนกันนะตอนนี้อิฐมันแพงผมก็เลยหันมาปลูกเป็นกาบมะพร้าว
1: อันนี้สองเคยเห็นมีกระถางมีกาบมะพร้าวอะไรนั้นใช่ไหมคร
0: ับรุ่นแปลงนี้ผมใช้พัฒนาใหม่แล้วเป็นปลูกด้วยกาบมะพร้าวแล้วก็ใส่กระถาง
1: ครับ
0: ครับผม
1: ครับแล้วอันที่เป็นปัจจุบันของที่นี่ครับเราปลูกยังไงครับ
0: ลงเปลฮะลงเปลเดี๋ยวดูแปลงถัดไปนะฮะนอกจากว่าอันนี้ดั้งเดิมอันนี้ใส่

0: กระถางนะฮะแล้วแปลงถัดไปก็เป็นโรงเปลโรงเปลเนี่ยมันก็ดีข้อดีจงที่เรียกว่ามันระบายน้ําได้ฝนตกหนักๆน้ําก็ลงซึมข้างใต้แล้วก็มีช่องว่างที่ให้ลมผ่านมันก็สามารถระบายน้ําออกได้
1: นี่ถ้าเกิดว่าเราคุณลุงจะแนะนําให้กับผู้ที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยปลูกเนี่ยจะแนะนําวิธีอะไรปลูกดีกว่า
0: คราวนี้พอมือใหม่แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปปลูกโรงเปลหรือโรงแปลงแล้วเนี่ยนะเวลามันเป็นเกิดโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยการระบาดหรือการแพร่สปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันเร็วถ้าหากว่าชาวสวนเกษตรกรยังใส่ใจหรือยังดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยเวลามันเกิดโรคระบาดมันจะระบาดไปทั้งแปลงเลย
1: จัดการมันได้ยากด้วย
0: ใช่ไหมฮะผมแนะนำเลยว่าเกษตรกรมือใหม่ถ้าจะปลูกหน้าวัวเนี่ยให้ลงกระถางอย่างเดียว
1: กระถาง
0: เพราะถ้าเกิดกระถางนั้นเป็นโรคแล้วก็ยกกระถางนั้นออกไปเผาซะแล้วก็เอากระถางใหม่ขึ้นมาไต่แทน
1: แล้วผมสังเกตเองว่าที่ฟาร์มของคุณลุงเนี่ยมันจะมีการยกแคร่ขึ้นมายกชั้นขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ที่เราทำมายกสูงประมาณเท่าไหร่แล้วไปเพื่ออะไรครับ
0: ต้องการให้ลมระบายออกข้างใต้นะฮะระบายน้ำให้มันโปร่งนะฮะมันจะได้ไม่เกิดเชื้อราข้างใต
1: ้ครับ
0: ครับ
1: คุณเลิศเห็นว่าใช้กากมะพร้าวเนี่ยดีแต่ว่ามันมีอายุการใช้งานที่มันน่าจะจำกัดหรือเปล่าครับ
0: ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกากมะพร้าวเนี่ยใช้งานได้ตามอายุของหน้าวัวเลยประมาณสัก5ปี6ปี
1: ก็คือหน้าวัว1กอเราเนี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้ถึงประมาณ5ถึง6ปี
0: 5 6ปี
1: ใช่มั้ยครับแล้วก็สามารถเก็บได้ทุกอาทิตย์เลย
0: ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันสูงไปกว่านั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตายนะแต่ขนาดเดียวกันพอมันแก่แล้วเนี่ยมันให้ผลผลิตเราน้อย
1: มัน
0: ก็จะไม่คุ้มนะเราก็ควรจะโละแปลงสักทีนึงผมก็เอาตัวหน่อเนี่ยก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันมีความชื้นเนี่ยผมก็เก็บหน่อตามต้นเนี่ยเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ต่อไป
1: แล้วก็หน่อไปแข่งพันธ
0: ุ์
1: ได้
0: ใช่เป็นการลงทุนเนี่ยผมลงทุนครั้งเดียวแล้วก็เก็บหน่อไปขยายพันธ
1: ุ์อันนี้ผมถามเรื่องสำคัญเลยถ้าผมต้องการกระตุ้นให้มันออกดอกเยอะๆทำยังไงครับ
0: ถ้ากระตุ้นออกดอกเยอะๆหน้าวัวเนี่ยนะถ้ามีใบเขาต้องมีดอกเพราะตัวดอกเขาจะขึ้นจะออกมาตรงๆระหว่างซอกใ
1: บ
0: เพราะฉะนั้นทำให้ต้นเจริญเติบโตโดยแตกใบอ่อนเยอะๆโดยให้ไนโตรเจนเยอะๆอ๋อ
1: ให้ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะๆ
0: ใช่
1: ก็จะมีอ๋อถ้าเกิดมีแตกใบก็จะมี
0: ถ้าเขาแตกใบเขาก็ต้องมีดอกแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้หน้าวัวเจริญเติบโต
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วนี้ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างนึงของการปลูกหน้าวัวคือเชื้อโร
0: ค
1: ใช่ไหมครับการจัดการแมลงเนี่ยจะไม่มีมากเท่าไหร่ไหมคร
0: ับ แมลงเนี่ยมีบ้างนะฮะก็คือเพี้ยไฟเพี้ยไฟเนี่ยเขาจะมาช่วงหน้าร้อนเพราะฉะนั้นการกำจัดการดูแลไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือโรครากเน่าเนี่ยนะเราควรใช้วิธีการป้องกันกว่าที่จะเข้าไปแก้ไข
1: ก็คือเราต้องป้องกันก่อนที่มันจะเข้า
0: ใ
1: ช่ใช่ถ้าทำอะไรก็อาจจะลาม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเข้าหน้าร้อนเราก็ต้องฉีดพวกไฟท็อปเทล่าเพื่อฆ่าตัวเพี้ยไฟเพราะเพี้ยไฟเนี่ยมันอยู่ที่กาบใบถ้าหากว่าแดดพอดอกมันแทงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะกินที่ดอกอ่อนดอกอ่อนก็จะเสีย
1: ใช่ไหมครับกินน้ำเย็นที่บริเวณดอกจ
0: าน
1: ดอกก็จะบิดเบี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เพราะเราก็เลยฉีดยาป้องกันไว้ก่อน
1: เพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนและจัดการที่ดีเนาะในการที่จะผลิตดอกหน้าวัวดอกไม่ว่าจะเรื่องของการตลาดเรื่องของปุ๋ยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของโลกเรื่องของแสงเพื่อให้ออกดอกสม่ำเสมอใช่ไหมคร
0: ับ
1: ลุงมีอะไรฝากสำคัญไหมครับเกี่ยวกับการปลูกหน้าวัวในธุรกิจเนี่ยครับ
0: คือธุรกิจหน้าวัวเนี่ยนะฮะผมอยากส่งเสริมและอยากให้เกษตรกรหันมาปลูกตรงเนี้ยเนื่องจากว่าในฟาร์มรู้สึกของผมแล้วเนี่ยเขาปลูกเลี้ยงไม่ยากนะฮะเขาปลูกเลี้ยงง่ายเพียงแต่ว่าถ้าเราใส่ตัวนี้สำคัญมากเลยถ้าเราใส่ใจตัวเนี่ย
1: ใส่ใจ
0: ฮะใส่ใจเขานิดนึงนะฮะในเรื่องของการปลูกในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของการดูแลเรื่องของการรักษาเรื่องของการให้น้ำถ้าเราใส่ใจทุกกระบวนการขั้นตอนและมีการวางแผนทุกขั้นตอนผมรับรองเลยว่าประสบความสำเร็จมีเงินใช้แน่นอน
1: เริ่มจากการที่เรารักหน้าวัวด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับช่วงต่อไปครับเราจะไปดูเรื่องของเกี่ยวกับการปลูกหน้าวัวลุงจะสอนสาธิตใช่ไหมครับ
0: ครับผมได้ครับโดยการแค่หน่อหรือแยกหน่อ
1: ครับ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมคะยังมีเกษตรกรนะคะอีกหลายท่านนะคะที่ต้องการที่จะเพิ่มแปลงปลูกนะคะและวิธีการปลูกนะคะเราต้องมีพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงนะคะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิธีการแยกหน่อหน้าวัวตัดดอกกันค่ะเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนมากนะคะและประหยัดค่าใช้จ่ายเราไปติดตามชมกันค่ะ
1: ในช่วงนี้ครับคุณลุงก็จะมาสาธิตใช่ไหมครับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์แล้วก็การเก็บเกี่ยวดอกหน้าวัวนะครับ
0: ครับผมอ๋อคือการขยายพันธุ์ของผมเนี่ยนะฮะส่วนมากจะใช้ต้นพันธุ์ที่มันแตกหน่อออกมาแต่กับแบบในแปลงเนี่ยนะเราดึงต้นหน่อออกมาเลยแล้วเราก็ไปปลูกใหม
1: ่
0: แล้วก็อนุบาลให้มันโตพอมันโตเสร็จปุ๊บเราก็เอามาลงแปลงเหมือนเดิมนะง่ายๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูผมจะขยายพันธุ์ให้ง่ายๆเลยอย่างต้นเนี้ยมันแตกหน่อมาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ดึงหน่อออกมาเลยนะครับเนี่ยแค่นี้เอง
1: ไอ้ตัวหน่อนี่มันจะแตกออกมาจากตัวลำต
0: ้
1: น
0: ตัวลำต้นฮะ
1: ครับ
0: แล้วถ้ามีความชื้นมันก็แตกขึ้นมาอีก
1: ครับก็คือดึงออกมาจากใช้มือเลยนะครับดึงออกมาเลยมันก็จะมีอย่างนี้ติดมา
0: ครับ
1: แล้วคุณลุงก็จะลงไปย้ายปลูกในวัสดุปลูกอะไรครับ

0: ด้วยกับมะพร้าวครับแต่ว่าเป็นกับมะพร้าวที่กับเล็กนิดนึงแล้วก็กระถางเล็กนิดนึงฮะเดี๋ยวเชิญเลยฮะเดี๋ยวผมจะพา
1: ไ
0: ปสาธิตการปลูกหน้าวัวการขยายพันธุ์หน้าวัวเนี่ยนะมันมีด้วยการ3อย่างเนาะมันมีการแยกหน่อ
1: แล้
0: วการปักชำ
1: ฮ
0: ะอันนี้การปักชำเนี่ยผมเอาต้น

0: ออกมาเป็น2หน่
1: อ
0: เป็น2ต้น
1: ครับก็จะเห็นเป็นหน่อ2ออกมา
0: เอาได้3ต้นด้วย3ไป
1: ครับ
0: ได้3ต้นนะครับอย่าให้รากขาดนะฮะ
1: คือเราต้องระวังไม่ให้รากมันขาด
0: ใช่ใช่ใช่ถ้ารากขาดก็ตัดทิ้งได้นะครับ
1: ครับ
0: พอรากแยกออกมาแล้วเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับ กาบมะพร้าวต้องเป็นกาบมะพร้าวสับเล็กและโดยลักษณะแล้วเนี่ยเทคนิคเนาะ
1: ครับ
0: ผมจะแช่น้ำไว้หนึ่งคืน
1: ครับ
0: เพื่อล้างยางกาบมะพร้าวออกไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกาบมะพร้าวเนี่ยจะไม่มียางมะพร้าว
1: คือตัวแทนนินที่มันทำให้ยับยางการเติบโตใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ผมถามนิดนึงตัวกาบเขาที่ใช้อนุบาลต้นนี้ครับกับต้นที่มันต้นใหญ่มันต่างกัน
0: ต่างกันครับถ้าต้นใหญ่เราใช้กาบใหญ
1: ่กาบใหญ่
0: ต้นเล็กเราใช้กาบเล็ก
1: ครับ
0: เพื่อต้องการที่ให้ควบคุมความชื้นได้สม่ำเสมอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือว่าพอเอากาบปุ๊บมาสับขนาดเล็กแล้วก็แช่น้ำหนึ่งคืน
0: ครับ
1: เพื่อล้างสาร
0: ล้างยาง
1: ครับแล้วทำไงต่อครับ
0: ครับปลูกนะฮะอาจารย์ปลูกพร้อมผมได้เลยครับเนี่ยพอลงไปก็อันตั้งแต่ได้เลยเอากาบพร้าวเนี่ยรองก้นนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับหนึ่งในสาม
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นผมลองให้แล้วอาจารย์ใส่เลยนะอาจารย์ใส่
1: ผมใส่แล้วจริงครับ
0: ครับใส่ต้นเลย
1: แล้วก็ใส่ต้นลงไป
0: แล้วนี่โรยได้เลยครับกาบพร้าวเห็นไหมฮะพอกาบพร้าวโรยลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะทั่วถึงมิดหมดเลย
1: มันง่ายขนาดนี้เลยครับ
0: ครับผม
1: ง่ายไปหรือเปล่าเนี่ย ผมอยากดูแล้วครับว่าการเก็บดอกมันทำยังไงบ้าง
0: ได้ครับผมตกลงเข้าใจแล้วนะ
1: เข้าใจคร
0: ับไม่ต้องปลูกต่อแล้วนะได้ครับผมงั้นเดี๋ยวไปดูการตัดดอกกัน
1: ครับ
0: ไ

0: ู้ชมครับแล้วก็เราก็จะมาดูสาธิตวิธีการของการตัดดอกใช่มั้ยครับแล้วก็วิธีการดูอายุของดอกว่าเก็บเกี่ยวยังไง
1: ครับผมครับเห็นลักษณะของการตัดดอกเนี่ยนะต้องให้ดอกบานเนี่ยประมาณครึ่งนึงไปแล้วนะฮะแล้วสังเกตจากตรงนี้ฮะอันนี้คือดอกนะ
0: อ
1: ันนี้ดอก
0: อันนี้คุณผู้ชมจะไม่รู้ว่าอันนี้คือเป็นดอกคือตรงนี
1: ้ครับผม
0: ใบประดับ
1: จานรองดอก
0: จานรองดอกไม่ใช่ดอกบานนี่คือเป็นจานรองดอกนะ
1: ครับ
0: ดอกไว้ตรงนี
1: ้ครับดอกเนี่ยบานไปเนี่ยนะ2ใน3แล้ว
0: เราสังเกตจากสี
1: ที่ขาวที่ขาวมันไล่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยบานไป2ส่วนละอันนี้ตัดได้แล้วใช้ได้แล
0: ้
1: วและลักษณะของการตัดดอกเนี่ยนะพอบานมาครึ่งนึงแล้วเนี่ยตัดได้เลยหรือว่าเลยครึ่งไปแล้วเนี่ยตัดได้เลยนะถ้าหากว่ายังไม่เลยครึ่งก็ตัดได้แต่ว่ามันก็จะอ่อนไปนิดนึงนะครับ
0: วิธีการตัดเราตัดตรงไหนครับ
1: ลักษณะการตัดดอกเนี่ยนะฮะให้ห่างจากโคนขึ้นมาให้สูงจากโคนขึ้นมาเนี่ยประมาณ5เซนแล้วตัดเป็นปากฉลาม45องศา
0: คร
1: ับลักษณะแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้เขามีพื้นที่ในการดูดน้ำไปเลี้ยงดอกได้มาก
0: เป็นตัวเฉียงอย่างนี
1: ้ครับผมเฉียง45องศา
0: ตอนที่ใช้คือเป็นมีด
1: ดีกว่ากรรไกรครับกรรไกรมันจะช้ำ
0: ครับ
1: ผม
0: ครับคุณลุงครับอย่างที่เราดูตัดตัดมาแล้วเนี่ยมีไซส์เราแยกไซส์ยังไงนะครับดูจากสายตาเรามองว่าขนาดอ๋ออ
1: ันนี้นะไซส์
0: S.
1: นะฮะ
0: อ๋อนี่ S
1: ครับ S ไม่คืออันนี้กว้างเนี่ยประมาณสัก6เซน7เซนนะฮะ
0: กว้างตรงนี
1: ้ครับผม
0: ครับความยาวตรงนี้7ตรงนี้
1: ครับอันนี้ไซส์ M
0: M
1: ฮะ8ถึง12เซนแน่นอน
0: ครับ
1: อันนี้ไซส์ M
0: ครับ M
1: อันนี้ไซส์ S
0: อ๋อคุณลุงเอาสายตาเข้าใจราคา
1: ครับราคาเนี่ยถ้าเกิดไซส์ S เนี่ยนะเราอยู่ที่8ถึง10บาทประมาณ10บาท
0: ครับ
1: ไซส์ M ก็12บาทถึง14บาท
0: ตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะครับนะครับที่เป็นวิทยากรในวันนี้ครับ

0: ในส่วนของหน้าวัวตัดดอกนะคะในพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่แบบร่มรื่นนะคะอากาศชื้นๆเย็นๆนะคะสบายๆเรียกว่าใครสนใจที่จะทำในส่วนของหน้าวัวตัดดอกนะคะก็สามารถที่จะทำได้อย่างสบายนะอากาศเย็นๆนะคะแล้วอีกส่วนนึงก็คือความสวยงามเราจะเห็นว่าการนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนของหน้าวัวตัดดอกเนี่ยจะมีเรื่องของการเอาดอกไปจัดแจกันนะไปจัดในงานพิธีต่างๆนะคะสวยงามนะคะสีสันสดใสนะคะแล้วก็ในส่วนของการปลูกเราเห็นในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ปลูกยากมากมายนะคะจะมีเรื่องของการทำพื้นที่ทำกระบะปลูกนะคะมีใช้กับมะพร้าวต่างๆนะเป็นวัสดุนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเรียกว่าลองเอามาไปเลี้ยงไปปลูกดูกันนะคะก็สามารถที่จะทำให้เพิ่มความสดใสความสดชื่นในพื้นที่บ้านได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าวัวตัดดอกยังเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะและเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรวัยเกษียณที่มีพื้นที่อย่างจำกัดนะคะสามารถที่จะทำรายได้นะคะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายการสมาร์ทกรีนนะคะยังมีเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปค่ะ

ากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงเข้ารับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
12: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่หน่วยที่11ทูตกับการเจรจาระหว่างประเทศเนื้อหาของหน่วยนี้จะประกอบไปด้วย2ตอนนะครับเรามาเริ่มตอนที่1เรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศกับการทูตเนี่ยว่าความหมายความสำคัญและแนวทางการศึกษานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับความหมายของการทูตก่อนนะครับการทูตเนี่ยมันมีความหมายอยู่ใน2ฐานะด้วยกันฐานะที่1เป็นฐานะทางกระบวนการอันที่2เป็นฐานะที่เป็นสถาบันในทางกระบวนการนะครับการทูตเนี่ยเป็นการดำเนินความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างรัฐกับรัฐในทางการเมืองเพื่อบรรลุเป้าหมายของนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของรัฐในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแง่กระบวนการเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นการทูตแบบปิดลับหรือแบบเปิดเผยการทูตแบบทางตรงหรือว่าทางอ้อมซึ่งในรูปแบบของทางตรงเนี่ยนะครับก็จะมีการทูตที่เป็น2ฝ่ายหรือทวิภาคีกับการทูตหลายฝ่ายหรือพหุภาคีในวงขององค์การระหว่างประเทศระดับต่างๆทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคส่วนการทูตที่เป็นในทางอ้อมนะครับก็จะดำเนินการผ่านคนกลางหรือผู้ประสานหลายครั้งก็จะเป็นลักษณะของความขัดแย้งความเป็นปรปักษ์ระหว่างกันก็จะต้องมีคนกลางมีผู้ประสานอำนวยความสะดวกให้เกิดการพูดคุยหรือการดำเนินงานทางการทูตระหว่างกันได้นะครับในฐานะความหมายที่2คือการทูตในฐานะที่เป็นสถาบันซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นวิถีของการปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่มีแบบแผนกำกับมีความตกลงและมีกฎหมายระหว่างประเทศรองรับวางกฎกติกาเอาไว้เกี่ยวกับการทูตที่แต่ละประเทศเนี่ยจะต้องเคารพและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นการทูตก็จะมีความหมายอยู่ใน2ฐานะนะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจว่ากำลังพูดถึงการทูตเนี่ยในฐานะความหมายอะไรต่อมานะครับโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยนะครับรากของคำของมันเนี่ยการทูตหมายถึงการสัมผัสพอมาใช้ในวิธีที่เราเข้าใจเกี่ยวกับการทูตก็จะหมายถึงการติดต่อสื่อสารอย่างเข้าถึงตัวบุคคลระหว่างผู้ที่เป็นตัวแทนของรัฐซึ่งก็จะจำแนกระดับออกได้เป็น4ซา5ระดับด้วยกันไล่จากต่ำไปสู่สูงนะครับหรือว่าเป็นระดับการสื่อสารทางการทูตที่ไม่เข้มข้นมากนักไปสู่การสื่อสารทางการทูตที่เข้มข้นที่สุดก็จะได้มาตั้งแต่การแจ้งและให้ข้อมูลนะครับหรือหาข้อมูลนโยบายการสร้างหรือปรับความเข้าใจให้ถูกต้องระหว่างกันทั้งรัฐกับรัฐและประชาชนกับรัฐหรือประชาชนกับประชาชนของ2ประเทศเป็นขึ้นไปนะครับ3ก็คือการแสดงท่าทีเพื่อหยั่งความเห็น4คือการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางดำเนินการบางอย่างร่วมกันและระดับที่5ที่ถือว่าเป็นการสื่อสารทางการทูตระดับสูงที่สุดคือการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดเป้าหมายและทางออกบางอย่างในการประสานประโยชน์ระหว่างกันนะครับทีนี้พอเราดูการทูตกับการเจรจานะครับเราจะพบว่าดังนั้นแล้วเนี่ยการเจรจานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งเป็นซับเซตย่อยของการสื่อสารทางการทูตแต่อย่างไรก็แล้วแต่การดำเนินการเจรจาระหว่างประเทศก็จำเป็นจะต้องใช้การสื่อสารทางการทูตในทุกรูปแบบทั้ง5ระดับที่ว่ามาเนี้ยอย่างสอดประสานให้สอดคล้องกันดังนั้นแล้วนะครับกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศจึงถือเป็นเครื่องมือในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการเมืองกับต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติของการสื่อสารทางการทูตที่ปรากฏอยู่ในความหมายของการทูตเมื่อสไลด์ที่ผ่านมานะครับต่อมาครับเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยหมายถึงอะไรความหมายก็คือการสื่อสารระหว่างผู้แทนของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจจากรัฐที่ใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนเป็นกระบวนการนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการหาทางออกที่น่าพอใจให้แก่ความแตกต่างหรือความขัดแย้งที่มีอยู่ระหว่างแต่ละฝ่ายสังเกตนะครับในความหมายนี้เนี่ยทำให้การเจรจาระหว่างประเทศนั้นไม่ได้มีความหมายเท่ากับการต่อรองผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่มันต้องเริ่มอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับระหว่างตั้งแต่การเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจระหว่างคู่เจรจาเสียก่อนแล้วจึงไต่ระดับไปสู่การเจรจาเพื่อประสานความร่วมมือขยายผลประโยชน์และหาทางแก้ปัญหาหรือวางทางปฏิบัติด้วยกันแล้วจึงจะเป็นขั้นของการต่อรองเพื่อแบ่งหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างคู่เจรจานะครับ

ในการจะทำความเข้าใจการเจรจาระหว่างประเทศนั้นปรากฏแนวทางการศึกษาอยู่5แนวทางหรือ5สำนักด้วยกันสำนักที่1นะครับคือสำนักโครงสร้างก็จะอธิบายการเจรจาจากอำนาจที่คู่เจรจาแต่ละฝ่ายนำมาใช้ในวิธีการที่ดำเนินต่อกันสำนักที่2คือสำนักกลยุทธ์ก็จะใช้ทฤษฎีเกมเป็นหลักนะครับในการวิเคราะห์ว่าแต่ละทางเลือกนั้นจะได้ผลลัพธ์หรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง3คือสำนักเศรษฐศาสตร์ก็จะอธิบายความได้เปรียบมุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงความได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจาและการยอมหรือยืนหยัดในสิ่งที่ต้องการจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในทางเลือกที่แต่ละฝ่ายมีเพราะงั้นสำนักที่2กับ3ก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับส่วนสำนักที่4สำนักพฤติกรรมจะมุ่งให้คำอธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์การเจรจาจากปัจจัยคุณลักษณะบุคลิกและกลวิธีดำเนินการเจรจาของผู้เจรจาแต่ละฝ่ายสำนักนี้เนี่ยนะครับบางสาแรกนะครับก็จะไปวิเคราะห์เรื่องของปัจจัยผู้นำว่าเป็นคนยังไงมีบุคลิกมีวิธีการที่จะคุยอย่างไรนะครับก็จะพัวพันอยู่กับสายจิตวิทยาอยู่หน่อยๆแล้วก็สำนักสุดท้ายนะครับจะให้ความสำคัญกับกระบวนการก็จะมุ่งสนใจขั้นตอนแต่ละองค์ประกอบแต่ละกระบวนการของการเจรจาและการประสานองค์ประกอบที่ทำงานส่งผลในการเจรจาแต่ละขั้นตอนเอามาวิเคราะห์และเสนอคำอธิบายอันนี้ก็เป็นการจัดจำแนกนะครับประเภทงานศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศของนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับชื่อไอราซาร์ทแมนทีนี้นะครับในข้อแนะนำเกี่ยวกับการวางแนวทางการศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเข้าใจก่อนว่า1 นะครับต้องกำหนดเป้าหมายในการหาความรู้ให้ชัดก่อนว่าต้องการศึกษาการเจรจานั้นๆเนี่ยเพื่อตอบวัตถุประสงค์หรือโจทย์อะไรในใจของเรานะครับแล้วก็พุ่งเป้าไปหาคำตอบตรงนั้นเป็นหลัก2นะครับระมัดระวังนะครับว่าในทางการทูตแล้วเนี่ยคำเดียวกันที่พบนะในงานศึกษาแต่ละชิ้นเนี่ยอาจจะมีความหมายไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเรากำลังอ้างอิงอยู่กับงานชิ้นไหน3การศึกษาการเจรจาต้องใช้ทั้งศาสตร์และใช้ทั้งศิลป์คือสามารถศึกษาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายตัวแปรผลลัพธ์อะไรต่างๆได้แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นศิลปะเป็นชั้นเชิงที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการหล่อหลอมขัดเกลาขึ้นมาอันนี้คือมนต์เสน่ห์ของการศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศและการทูตนะครับประการที่4นะครับคือการศึกษาการเจรจาเนี่ยมันเกี่ยวอยู่กับการตัดสินใจและการดำเนินนโยบายต่างประเทศเราจะศึกษาแยกขาจากนโยบายต่างประเทศและการดำเนินงานโดยการใช้เครื่องมืออื่นๆเช่นเครื่องมือทางการทหารเครื่องมือทางเศรษฐกิจเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยเราศึกษาการเจรจาแบบแยกจากเครื่องมือเหล่านั้นไม่ได้แล้วก็ประการสุดท้ายนะครับเวลาศึกษาการเจรจาเนี่ยขอให้พิจารณามันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับว่ากำลังตอบสนองเป้าหมายผลลัพธ์ด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์อะไรมีตัวชี้วัดตัวประเมินผลอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นการคิดในเชิงยุทธศาสตร์ของการใช้การเจรจาระหว่างประเทศเพื่อบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติดังนั้นโดยสรุปแล้วในประเด็นที่1ของเรานะครับเราพยายามเข้าใจความหมายของการทูตและการเจรจาระหว่างประเทศโดยเราก็จะพบว่าการเจรจานั้นเป็นส่วนหนึ่งระดับสูงที่สุดของการสื่อสารทางการทูตนะครับแต่เวลาเราจะเจรจาเนี่ยมันก็แยกขาดจากระดับอื่นๆของการสื่อสารทางการทูตไม่ได้ขณะเดียวกันก็เราก็จะพิจารณามันแยกจากการดำเนินนโยบายต่างประเทศด้วยเครื่องมืออื่นๆไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือข้อสรุปของตอนที่1ครับ

ครับเมื่อตอนที่ผ่านมาเราก็ทิ้งท้ายประเด็นกันไว้ว่าการพิจารณาการเจรจาระหว่างประเทศนั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาโดยไม่แยกขาดจากเครื่องมืออื่นเนื้อหาของตอนนี้ก็จะพาไปดูว่าแล้วเราจะดูยังไงล่ะนะครับที่บอกว่าต้องดูควบคู่กับการใช้เครื่องมือนโยบายประเทศอื่นไปด้วยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับในการศึกษาประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2นะครับสำนักหรือ2แนวทางใหญ่ๆแนวทางที่1ก็คือการศึกษาจากพวกฝ่ายวิชาการหรือนักวิชาการทั้งหลายกับแนวทางที่2ก็คือศึกษาจากฝ่ายปฏิบัติหรือพวกนักการทูตทั้งหลายนั่นเองในการศึกษาทางฝั่งวิชาการนะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีในการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างแนววิเคราะห์หรือกรอบทฤษฎีการเจรจาแบบเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมนะครับมาให้นักศึกษาได้พิจารณากันส่วนนะครับในงานเขียนหรือการศึกษาจากฝ่ายปฏิบัติในนักการทูตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการศึกษากระบวนการเจรจาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงซึ่งในที่นี้เราก็จะนำประสบการณ์ทางการทูตของนักการทูตคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศในยุคสมัยใหม่นั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับ

รามาดูที่งานฝ่ายวิชาการก่อนนะครับทฤษฎีของโรเบิร์ตพัตนัมเนี่ยนะครับเขาเสนอว่ากรอบการวิเคราะห์องค์ประกอบในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มต้นจากการดูองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการเจรจาและเครื่องมือการวางแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการเจรจาเสียก่อนซึ่งก็จะมีอยู่5เรื่องที่จะต้องดูนะครับ5องค์ประกอบด้วยกันเริ่มมาจากปัญหานะหรือประเด็นของการเจรจานะครับว่าเราใช้อะไรนะเราจะเจรจามันในเรื่องอะไรนะครับ2ก็คือสนามของการเจรจาว่าจะเป็นสนามจะเป็นพื้นที่ที่ไหนเป็นออนไลน์เป็นโลกจริงนะครับในประเทศนอกประเทศนะเป็นประเทศที่3หรือว่าเป็นเวทีองค์การระหว่างประเทศเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องประเมินนะครับประการที่3นะครับก็คือผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายคาดหวังก็จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ประเมินจากหลังบ้านหรือแบ็คออฟฟิศด้วยเช่นเดียวกันประการที่4นะครับคือการจัดการแรงจูงใจและทางเลือกของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งคู่เจรจาและก็กลุ่มต่างๆที่อยู่ภายในฝ่ายของเราหรือรัฐะของเราแล้วก็เรื่องที่5นะครับองค์ประกอบในเรื่องของการจัดการสถานการณ์การเจรจาให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติให้ได้นะครับเพราะงั้นขั้นตอนที่1นะครับโรเบิร์ตพัตนัมเสนอว่าเราต้องดูองค์ประกอบทั้ง5เรื่องเสียก่อนจากนั้นนะครับจึงเอาองค์ประกอบทั้ง5ข้อที่สำคัญนี้เนี่ยนะครับมาพิจารณาในเกมนะเกมที่ว่านี้นะครับก็คือเกมการเจรจาระหว่างประเทศและเกมการเจรจาภายในประเทศนะครับดังนั้นความหมายของคำว่าเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมเนี่ย2ระดับคือระดับอะไรบ้างล่ะทำไมมัน2ใช่มั้ยครับ2ที่ว่าก็คือการเมืองภายในประเทศกับการเจรจาระหว่างประเทศทั้ง2อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แยกขาดจากการเสียทีเดียวแต่มีจุดเชื่อมจุดเชื่อมต่อจุดลิงก์กันอยู่นะจุดลิงก์จุดเชื่อมต่ออันนั้นเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการรับรองผลการเจรจาและให้สัตยาบันแต่แก่ความตกลงระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจากการเจรจาระหว่างประเทศโรเบิร์ตพัตนัมบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเชื่อมต่อ2ระดับของเกมเข้าไว้ด้วยกันเพราะกระบวนการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องรับมือนะครับกับทั้งคู่เจรจาที่เป็นตัวแสดงภายนอกประเทศแล้วก็ต้องรับมือกับแรงเสียดทานภายในประเทศเช่นถ้าคุณจะไปตกลงเรื่อง FTA หรือเขตการค้าเสรีเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องแค่กับรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามที่เจรจาแล้วแต่มันจะพัวพันอยู่กับเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศว่าเขาจะได้หรือเสียประโยชน์จากเขตตกลงการค้าเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโรเบิร์ตพัตนัมบอกว่าการประเมินเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกใช้คำว่าวินเซตวินที่แปลว่าชนะเซตที่แปลว่าชุดนะครับวินเซตที่ว่าเนี่ยนะครับ คือจุดที่จะเป็นทางออกหรือข้อยุติเกี่ยวกับการเจรจาที่จะได้มาซึ่งความตกลงได้รับการสนับสนุนทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ได้ผลประโยชน์แห่งชาติตามภาพนะครับที่3เนี่ยนะครับแรงบีบคั้นภายในเนี่ยนะครับก็คือแรงเสียดทานภายในประเทศความกว้างและความยืดหยุ่นของวินเซตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่เป็นแกนนอนแล้วนะครับคือความสามารถว่าวินเซตในการเจรจานั้นเนี่ยจะสามารถโอบกอดเอาผลประโยชน์ของตัวแสดงต่างๆทั้งภายในและภายนอกเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือเรื่องของความกว้างและความยืดหยุ่นของข้อตกลงยิ่งนะครับวินเซตมีความกว้างและความยืดหยุ่นมากแรงบีบคั้นหรือแรงเสียดทานจากการเมืองภายในก็จะน้อยแต่ว่านะถ้าวินเซตเนี่ยกว้างน้อยหรือแคบนะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยนะครับแรงบีบคั้นหรือการต่อต้านเสียดทานจากการเมืองภายในก็จะมากนะครับตัวที่เป็นแรงเงาสีฟ้าๆนะครับที่อยู่นอกกราฟออกไปเนี้ยนะครับพัดนำเรียกมันว่านะครับเป็นพื้นที่ที่แรงบีบคั้นมันสูงมากนะอันเป็นผลมาจากวินเซตนั้นไม่กว้างนะครับข้อตกลงนั้นไม่สามารถที่จะผนวกผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆเอาไว้ได้มากพอจึงทำให้ข้อเสนอนั้นหรือวินเซตนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะกลายเป็นข้อตกลงจากการเจรจาระหว่างประเทศได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือทฤษฎีเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัดนำนะครับเรามาดูกรอบการวิเคราะห์ที่มาจากประสบการณ์หรือฝ่ายปฏิบัติเกาะบ้างนะครับนั่นก็คือเฮนรี่คิสซิงเจอร์แกเสนอองค์ประกอบในกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศเอาไว้ว่านะครับประการที่1เนี่ยต้องดูองค์ประกอบในการเตรียมการเสียก่อนว่าข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเจรจาความเป็นมามันเป็นยังไงตัวบุคคลที่จะเจรจากับเรานั้นเป็นใครมีทัศนคติบุคลิกอย่างไรจากนั้นก็พิจารณาจัดกำหนดการนะครับขั้นตอนกระบวนการสถานที่ให้เอื้ออำนวยนะหรือสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาแล้วก็จะกำหนดรูปแบบความตกลงที่จะได้ว่าเราต้องการให้มันออกมาในหน้าตาแบบไหนนะครับซึ่งการที่เราจะพิจารณาองค์ประกอบนี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นั้นขึ้นอยู่กับกล่องข้างๆกันนะครับคือความชัดเจนของผู้นำว่าต้องการจะบรรลุอะไรจากการเจรจาจากนั้นจึงจะมาวางยุทธศาสตร์ในการเจรจาและเลือกกลยุทธ์ที่จะดำเนินการควบคู่กับการเจรจาได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพการที่ผู้นำจะ มีความชัดเจนนะครับในการกำหนดผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปได้จากการที่มีภาวะผู้นำและคิสซิงเจอร์บอกว่าภาวะผู้นำที่สำคัญที่สุดในการจะกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การเจรจาได้อย่างดีเนี่ย คือความสามารถในการนำเหตุปัจจัยกำหนดสภาพการทางสังคมมาสร้างวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางที่ข้อมูลนั้นจะสามารถครบถ้วนสมบูรณ์ได้ก็จึงจำเป็นจะต้องใช้ทักษะใช้ศิลปะของการประเมินวินิจฉัยนะครับซึ่งทักษะดังกล่าวเนี่ยนะครับเมื่อประเมินวินิจฉัยเนี่ยนะครับคิสซิงเจอร์เรียกมันว่าเป็น acid test of a policy นะก็คือเป็นจะต้องใช้ตัวบ่งชี้บางอย่างที่จะชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์สามารถที่จะเป็นเกณฑ์สำหรับวัดความสำเร็จความล้มเหลวและก็ผลลัพธ์นะครับรวมถึงเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายว่าทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยนะครับมันควรจะเลือกทางไหนในการตัดสินใจเจรจาระหว่างกันนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องขององค์การพิเคราะห์องค์ประกอบของการเจรจาจากประสบการณ์ของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับ acid test หรือตัวบ่งชี้นั้นเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าผลลัพธ์การเจรจาและการจะเจรจากันเนี้ยมันจะได้รับการสนับสนุนจากภายในประเทศมากน้อยแค่ไหนทั้งในเรื่องความชอบธรรมและก็ความสอดคล้องของต่อทัศนคติประสบการณ์ของคนในชาตินะครับการพิจารณาองค์ประกอบตอนนี้นะครับจำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1คือขั้นตอนของการเตรียมการเจรจาแล้วก็ทบทวนในช่วงของขั้นตอนการเจรจาแล้วก็ไปประเมินผลในขั้นตอนที่3คือขั้นตอนหลังการเจรจาเพราะงั้นถ้าพูดถึงประสบการณ์ทางการทูตของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับนักศึกษาก็ต้องเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นก่อนว่าแกแบ่งกระบวนการเจรจาออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันคือก่อนระหว่างและหลังนะครับต่อมานะครับในขั้นของการเจรจาเนี่ยนะครับสิ่งที่คิสซิงเจอร์เนี่ยเสนอก็คือว่าเราต้องกำหนดสิ่งที่ควรคาดหวังจากการเจรจาว่าเราต้องการอะไรนะครับก็คือหลักการหรือสูตรที่ฝ่ายเข้าร่วมในการเจรจาเนี่ยจะสามารถยอมรับร่วมกันเป็นกรอบในการจัดการความขัดแย้งหรือหาทางออกในการประสานความร่วมมือร่วมกันให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจยิ่งขึ้นเมื่อนั้นจึงเข้าไปสู่การเริ่มต้นเจรจาทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนนะคิสซิงเจอร์บอกว่าต้องดู2แบบแบบที่1ถ้าความสัมพันธ์มันปกติกันเนี้ยก็เริ่มที่การกำหนดกรอบของการเจรจาก่อนว่าจะเจรจาเพื่อเจรจากันเรื่องอะไรนะครับเริ่มที่การกำหนดกรอบของการเจรจาแต่ถ้าเป็นแบบที่2นะครับคือถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคู่เจรจาไม่ดีเนี่ยเป็นปรปักษ์ระหว่างกันก็ต้องเริ่มต้นที่การเจรจาเพื่อปรับความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเสียก่อนนะครับจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการตกลงผ่อนผันผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยมากนะครับการเจรจาในแบบที่คนไม่ค่อยดีต่อกันเนี่ยนะครับหรือทะเลาะกันเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดเนี่ยก็มักจะตั้งต้นที่กระบวนการขั้นตอนนี้คือเริ่มต้นเพื่อที่จะเจรจาสร้างความไว้วางใจระหว่างกันเสียก่อนโดยมักจะปรากฏผลลัพธ์เป็นลักษณะของข้อตกลงหยุดยิงข้อตกลงยุติความเป็นปรปักษ์นะครับการทดสอบความเชื่อมั่นด้วยการหยุดยิงการทดสอบระงับ หรือพักปฏิบัติการทางการทหารเป็นการชั่วคราวเพื่อทดสอบศักยภาพและความจริงใจระหว่างกันเป็นต้นนะครับถัดจากนั้นนะครับการจะเจรจาเนี่ยก็จะต้องยึดหลักการบางอย่างนะครับบางท่านบอกว่าต้องใช้หลักของการปณีประนอมผ่อนผันแต่คิสซิงเจอร์บอกว่าไม่ใช่หลักการนั้นจะต้องเป็นหลักการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นปรับตัวอย่างยืดหยุ่นยืดหยุ่นระหว่างอะไรครับยืดหยุ่นระหว่างองค์ประกอบต่างๆนะครับของการเจรจาทั้งปัญหาที่เป็นมาที่เคยเกิดขึ้นกับอนาคตหรือภาพอนาคตที่ต้องการบรรลุยืดหยุ่นนะครับสมดุลระหว่างภาพรวมของข้อตกลงที่กำลังจะทำความตกลงกันกับภาษาในรายละเอียดที่ไม่บิดเบือนไปจากเจตนาหรือผลประโยชน์ของกันและกันยืดหยุ่นระหว่างความหนักแน่นในผลประโยชน์จุดยืนของเรากับข้อเสนอที่มันพอจะผ่อนปรนได้เพื่อจะโน้มน้าวจูงใจฝ่ายตรงข้ามให้ยังคงอยู่ในกระบวนการเจรจาอยู่นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีสูตรตายตัวว่ายืดหยุ่นระหว่างอะไรกับอะไรเป็นอย่างแน่ชัดเพราะมันเป็นเรื่องของศิลปะที่ต้องอาศัยประสบการณ์และก็การศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติจริงมาประกอบนะครับไม่สามารถใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีในทางวิชาการเพียงอย่างเดียวได้หลังจากนั้นนะครับคิสซิงเจอร์ก็ชวนมา

ดูองค์ประกอบในการสื่อสารภายในกรอบของการเจรจาเพื่อที่จะดูว่าความมุ่งหมายความตั้งใจคืออะไรความคาดหวังคืออะไรความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจเนี่ยเกิดขึ้นไหมซึ่งโดยมากแล้วพอเจรจาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนหลังการเจรจาเนี่ยก็มักจะมีการกำหนดกลไกในการติดตามประเมินผลให้คู่เจรจานั้นปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไปนะครับในกระบวนการเจรจาสันติภาพหลายแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่อาเจอินโดนีเซียที่มินดาเนาฟิลิปปินส์ต่างพบว่าการบรรลุข้อตกลงนั้นอันที่จริงแล้วอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการมีกลไกบังคับให้คู่ตกลงปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองตกลงไปนะครับตรงนี้น่าจะสำคัญมากกว่านะครับสำหรับประสบการณ์กระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพในหลายที่อันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่คิสซิงเจอร์ได้พูดไปนะครับซึ่งกระบวนการติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นทั้งลักษณะของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในแต่ละรัฐจะต้องไปเช่นนะครับดำเนินการเช่นนะครับการปรับกฎหมายของตัวเองให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐบาลใดหรือการไปกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์นะครับหรือแผนที่จะทำให้ข้อตกลงนั้นเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเป็นต้นนะครับหรือการติดตามผลการดำเนินการอาจจะเกิดขึ้นนะในลักษณะของการทำงานร่วมกันระหว่างคู่เจรจาเช่นการตั้งคณะกรรมการร่วมกันนะครับในการทำงานร่วมกันขึ้นมาคณะทำงานคณะอนุกรรมการต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือการลงองค์ประกอบรายละเอียดนะครับในขั้นตอนการเจรจาที่แบ่งอย่างง่ายออกเป็น3ขั้นตอนของเฮนรี่คิสซิงเจอร์แต่นักศึกษาจะเห็นว่ารายละเอียดนั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์ทักษะนะครับแล้วก็สะท้อนถึงองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับในทุกๆขั้นตอนอย่างสอดคล้องกันตอนนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่2โดยสรุปแล้วนักศึกษาต้องตั้งหลักว่าเรากำลังศึกษาใน2มิติที่เป็นจักรวาลคู่ขนานกันโลกคู่ขนานโลกที่1คือโลกทางวิชาการเนื้อหาหลักจะเป็นเรื่องกรอบทฤษฎีเกม2ระดับของโรเบิร์ตพัตนัมโลกคู่ขนานอีกใบนึงเป็นโลกของประสบการณ์การปฏิบัติของนักการทูตก็จะถอดมาจากนะครับประมวลความรู้ทักษะประสบการณ์อันโชคโชนของเฮนรี่คิสซิงเจอร์นี่คือเนื้อหาของตอนที่2การทูตกับการเจรจาระหว่างประเทศหน่วยที่11ครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการเมืองกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวก ตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
7: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
9: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
10: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้น Reskill Upskill
11: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR Code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสําคัญประการนึงค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
3: แล้วเจอกันนะครับ
12: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเรา